0: ดูสวยหรือเปล่าด้วยการเล่นกีฬาแบบแรงกระแทกนิดๆนะอย่าไปแรงกระแทกเยอะมากแรงกระแทกนิดๆอาจารย์บอกกำลังดีช่วงหน้าพูดคุยกันนะคะ SMS 4689899ช่วงนี้พักค่ะอาจารย์คะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเต่าปิ้งย่างชาบู CPP6 เต่าปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
0: 7:04 นค่ะกลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time นะคะถามมาตอบได้ขอขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกกับต่อน้อยนะอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับเพิ่มสูงเพิ่มความสูงของเด็กในวัยเรียนซึ่งเมื่อวานพอได้พูดไปแล้ววันนี้ก็เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะคุณฟังกีฬาก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กนั้นสูงได้นะคะนอกจากอาหารการกินแล้วกีฬาก็ถือว่าสำคัญทีเดียวอาจารย์คะกลับมานะคะ
1: กลับมาแล้วครับช่วงเด็กวัยรุ่นเข้าสู่วัยรุ่นตั้งแต่10ขวบขึ้นไปถึง17 18ขวบเนี่ยความมีแพทเทิร์นของมันเฉพาะเจาะจงเนื่องจากเราต้องการความสูงรูปร่างที่สมส่วนที่เหมาะสมกับวัยกับเพศกับแฟชั่นในปัจจุบันนะครับเด็กไม่ต้องการให้เป็นคนที่มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งร่างกายแบบตะกร้าหรอกไม่ใช่หรอกเขาต้องการหุ่นที่ลีนพอเหมาะสมนะครับตามแฟชั่นนิยมปัจจุบันนี้จะให้เขาไปร่างกายมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่โตเดินกลางแขนเขาไม่ชอบอยู่แล้วแต่พ้นวันนี้ไปแล้วค่อยว่ากันใหม่แสดงว่าเราพูดวันนี้เราพูดเรื่องกับเด็กที่เติบโตแล้วก็ดูนะครับก็คือวัย10-17ขวบนั่นเองถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณยายกรุณาฟังนะครับนะเพราะท่านต้องดูแลตามเด็กให้เด็กตามที่แพทเทิร์นที่เหมาะสมมันมีกฎเกณฑ์มันอยู่แล้วว่าตรงนั้นตรงนี้เวลานั้นเวลานี้ที่เหมาะสมเพราะเราจะไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับกระดูกที่มันยืดยาวขึ้นให้เหมาะสมนั่นเองนะครับส่วนวัยอื่นนั้นค่อยว่ากันใหม่แล้วอาหารการกินก็มีความสำคัญซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะเล่าให้ฟังต่อนะครับมันไงก็ตามแต่มันลงเอยที่ครบ5หมู่เช่นเดียวกันทั้งเท่าเพียงแต่ว่าโปรตีนที่ได้รับเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเพราะเขาต้องการไปสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่เขาสร้างนั้นไม่ได้ใหญ่โตเป็นมัดแบบนักกล้ามที่ประกวดกันในปัจจุบันแต่ต้องการให้มันมีกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับความสูงที่ยาวขึ้นเมื่อกระดูกยาวขึ้นกล้ามเนื้อก็จะขยายตัวตามไปด้วยยาวตามไปด้วยเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงเส้นประสาทก็จะต้องขยายตัวตามไปด้วยที่ตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่ต้องการใช้เมื่อเข้าสู่การชุกควบคุมเรื่องอาหารเห็นไหมครับว่ามันมีแพทเทิร์นมีกฎเกณฑ์มันเองเฉพาะเจาะจงสำหรับเด็กวัย10ขวบถึง17ขวบเป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนทั้งเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอาหารที่เหมาะสมนะครับเรื่องการที่จะต้องมีการนอนหลับที่เหมาะสมเพราะเป้าหมายที่ต้องการคือให้เด็กเติบโตขึ้นเปลี่ยนจากเด็กเล็กไปเป็นผู้ใหญ่ช่วงกลางตรงนี้นะครับคือสีเทาๆที่เรียกว่าเป็น

0: เด็กวัยรุ่นมีการเติบโตเฉพาะเจาะจงต้องการหลายจุดเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ทำอะไรที่มันเวอร์ไปหรือน้อยไปเพราะเขาจะเติบโตไปสมบูรณ์แบบพ้นจุดนี้แล้วค่อยว่ากันใหม่ว่าจะต้องการเป็นคนแบบไหนจะเป็นนักกล้ามหรือเปล่าหรือจะเป็นคนที่ไปเรียนหนังสือส่วนใหญ่และสายบรรจาหนาหนาหรือจะกลายเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเป็นดารานะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องๆไปซึ่งแต่ละอาชีพแต่ละภาวะกิจเป็นนั้นก็ต้องการลักษณะเด่นเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆไปเช่นเดียวกันนะครับแต่ช่วงวัยรุ่นช่วงนี้เหมือนกันหมดทั้งหมดทั้งโลกนี้มีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดพอดีคือแค่ไหนกันแน่นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าครับ
1: ค่ะมีคำถามค่ะคุณผู้ฟังถามให้ลูกชายค่ะอาจารย์บอกว่าลูกชายอายุ13หนัก42สูง178
0: โอ้คร
1: ับลูกจะสูงถึง2เมตรไหมครับอาจารย์
0: ไม่ถึงหรอกครับขึ้นอยู่กับพ่อแม่ครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ถึงเพราะว่าเด็กไทยครับยังไงก็ตามแต่นะครับยีนของเด็กไทยเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยประมาณขนาด180ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ด้วยเพราะกรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องแง่ๆเรื่องความสูงเนี่ยครับฉะนั้นต้องดูพ่อแม่ด้วยขนาดไหนนะครับแล้วก็ลูกยังมีเวลาเหลือก็กี่ปีในการที่เขาจะยืดตัวเองให้มันยาวพอดีที่แต่สูงมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะว่าหนึ่งคือเตียงนอนก็หายากเตียงนอนนี่ที่ตอนที่นอนเมืองไทยมันก็คงที่นะแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแปลกกว่าคนอื่นนะท่านฟังน้องเต๋าว่าจริงไหมล่ะจ๊ะถ้าเด็กสูงเกินไป
1: เพื่อนก็จะชอบแซวโยงบ้างยักบ้าง
0: มีชื่อแปลกขึ้นมาทีเดียวแล้วก็การหาแฟนก็หายากนี่ผมพูดโลดจริงๆเลยนะครับว่าวัยขนาดนี้ครับก็จะสนใจเพศตรงข้ามเป็นธรรมดานะผลจากฮอร์โมนเพศหญิงของเพศชายในร่างกายของเด็กหญิงเด็กชายนี่เองชาติเติบโตขึ้นมันก็ต้องทำให้เขาสามารถเข้ากันได้ระหว่างสองเพศทั้งเด็กชายก็จะไปจีบเด็กหญิงเด็กหญิงก็มองผู้ชายแบบโว้ยน่ากรี๊ดน่ากราดดูเท่ดูหล่อเอาพอดีกันแล้วก็ปนช่วงนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ว่าความต้องการเป็นยังไงนะครับเช่นวัยทำงาน25 30 35กันไปไอ้เรื่องนึงเลยคนนี้นะครับก็เรื่องกันเลยทั้งเต่าผ่านชีวิตมาขนาดนี้เต่าจะรู้ดีว่าที่ผมพูดเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมครับ
1: จริงอาจารย์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะคล้ายๆกันสูงมากไปก็ไม่ดีสมควรดีสุดนะจ๊ะ
0: ต้องสุดดีสุดครับแต่เวอร์นิดหน่อยก็ดูไม่ว่ากันไม่น่าเกลียดอย่าให้มันเกินไปนักหนาเกินนักหนานี่เขาจะอยู่ลำบากมากนะครับในสังคมเขาเองนะครับ
1: ค่ะขออนุญาตมาที่ YouTube นะคะเขาบอกว่าคุณหมอครับแล้วช่วงเวลาไหนล่ะที่ทำให้กระดูกเสื่อมช่วงอายุเท่าไหร่ล่ะถึงเท่าไหร่ล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามดีมากนะครับคำตอบคือกระดูกจะเริ่มเสื่อมน้อยๆแรกเลยนะครับตอนช่วง17 18 19เริ่มขาขึ้นกระดูกจะยาวขึ้นสร้างขึ้นยาวขึ้นตลอดเวลาไปถึง17 18และไปจบจริงๆเด็กผู้ชายที่24ขวบจากนั้นจาก24นะครับมีเวลาที่จะคงที่ขนาดนี้ครับไปอีกประมาณสัก 6-7 ปีไปหยุดเริ่มจะขาลงก็ตอนอายุ30ปีนี่ขอโทษทีนะครับพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาบอกว่าคุณจะแก่ลงเร็วขนาดนั้น30ปีไม่ได้แก่แต่มันจะเริ่มเทลงนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นหนักหนาแบบตอนที่ก่อนวัย30ผมต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าเลี้ยงลูกตอนช่วงวัย10-17ขวบที่เป็นโอกาสทองสร้างให้ดีเลยครับสร้างให้ดีให้เด็กแข็งแรงมีต้นทุนที่เด็กแข็งแรงมีกระดูกที่แข็งแรงมีความสูงที่พอเหมาะผสมเพราะเด็กเหลือเวลาไม่กี่ปีในการที่จะเข้าสู่วัยเทลงละ30ปีครับคำตอบที่ต้องถามที่ทำถ่ายดีมากนะเริ่มมีการลดลงกระดูกก็ไม่ยาวต่อกล้ามเนื้อก็จะมีการลดลงทุกอย่างจะลดลงทีละน้อยทีละน้อยและไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่วัยกลางคนมีความเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นข้อต่อด้วยนะครับใช้ไม่มากๆใช้ผิดท่าผิดทางก็จะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเช่นมีคนพูดในคลิปตอนนี้ครับว่าจะฝึกออกกำลังกายในท่าสควอทงอเข่าเต็มที่ยองๆเนี่ยครับนั่งยองๆจะมีผลเสียเรื่องของข้อต่อคนที่ออกคลิปมาอาจจะมองไม่เห็นประเด็นเรื่องข้อต่อส ซึ่งมันคือโลกของคนตอนวัยเข้าสู่70ปี70ปีปัญหาเรื่องข้อเยอะไปหมดเลยครับข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมข้อเข่าเสื่อมกระดูกคอเสื่อมกระดูกหลังเสื่อมเห็นไหมครับถ้าคุณทำท่าอะไรที่มันพิสดารตั้งแต่ตอนวัย30ปีเป็นต้นไปพิสดารไม่สมควรไม่เซฟเข่าไม่เซฟข้อเท่ากับคุณทำงานมันได้ก็จริงแต่ไปรอรับโรคตอนอายุ65ปีขึ้นไปไปรอรับของขวัญของขวัญที่ไม่อยากจะได้ข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมกระดูกหลังเสื่อมกระดูกคอเสื่อมซึ่งคุณต้องถูกรักษาด้วยคุณหมอบางทีต้องโดนมีดผ่าตัดคุณหมอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรจะคิดอะไรออกคลิปมาต้องมองทั้งชีวิตคนนะครับชีวิตคนไม่ได้อยู่แค่อายุ50ปี60ปีแล้วก็จะตายจากมันไม่ใช่นะครับทีนี้คนอายุอยู่ได้ถึงคนไทยบอกว่าถึง90ปีคุณก็ต้องรอรับข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมแน่ๆถ้าคุณไม่ถนอมมันตั้งแต่วัย30ปีพ่อบอกแล้วครับว่า30ปีมันเริ่มลดลงนิดหน่อยแล้วก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าคุณใช้ไม่ถนอม30 40 50ปีไม่ถนอมให้ดีๆคุณกำลังทำให้มันเสื่อมไปต้นทุนต่ำลงไปเรื่อยๆมันถึงเวลาที่เกิดโรคข้อเสื่อมมันจริงๆไป60 65 70คุณจะรับผลเสื่อมที่มันรุนแรงมากข้อเข่าเสื่อมเลยรุนแรงมากใช้ต่อไปไม่ไหวเจ็บปวดเหลือเกินเดินงองๆแง่งๆสุดท้ายต้องยอมให้หมอเอามีดผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้จนได้เห็นไหมครับคุณต้องถนอมตั้งแต่ตอนนี้เพราะคำถามนี้จึงบอกว่าดีมากๆบอกว่าตั้งแต่30ปีสำหรับผมเองนะครับผมใจว่างเพื่อให้เป็น40ปีครับตอนนี้มันมีการเสื่อมแล้วนะ30ถึง40ปีเนี่ยเสื่อมปีละ 1% จาก30ปีที่คุณเคยมี 100% โด่งเต็มที่บิ้วขึ้นมาเต็มที่คุณพ่อแม่บิ้วมาตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัย30ปี31ปีคุณเหลือ 99% เพราะเสียไป 1% แล้วนะอายุ35ปีคุณเหลือ 95%พอคุณเสียไป5ปีปีละ 1% 1% 1% ก็เหลือ 95% ที่อายุผ่านไปเท่าไหร่คุณต้องเหลือคะแนนน้อยลงไปเรื่อยๆเท่ากับมันเสื่อมไปปีละ 1% จะค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่บอกไว้เบื้องต้นถนอมในการใช้งานช่วงวัยกลางคนให้ดีแล้วก็คุณจะได้ใช้ข้อที่มันยังไม่เสื่อมมากเกินไปวัยอายุมากขึ้นแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องสู่ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมในอนาคตก็ได้
1: ก็สอดคล้องกับคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอายุมากขึ้นหน่อย60ปีขึ้นไปเนี่ยความสูงของเรามันจะลดลงหรือเปล่าอาจารย์
0: ครับครับหลายดีมากเลยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยว่าพูดเรื่องเสื่อมก่อนนิดหนึ่งตามให้ว่าความเสื่อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวัย65ปีคุณเป็นคนสร้างมาเองตั้งแต่วัย40ปีสามคนนี้30ปี30 40ปีคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาให้เสื่อมเพราะคุณใช้เวอร์ไม่คิดไม่อะไรร่างกายชดเชยให้จนกระทั่งคุณสามารถใช้ได้ก็จริงแต่ว่ามันสึกหรอเพราะมันขยี้ขยือบทกันสุดท้ายไปรับผลตอน65ปีเมื่อกี้คำถามข้อ2คือว่าความสูงจะลดลงหรือเปล่าลดลงจริงครับจริงๆนะครับอันนี้ยอมรับเหตุผลที่ว่า1คือกระดูกของเราเนี่ยมันเริ่มก็เรียกว่ากระดูกพรุนนะครับเริ่มบางลงเราใช้มาตลอด30 40ปี50ปีมันถูกกระแทกกระทันมีการบดขยี้ใช้หนักเกินไปแบกของหนักๆพวกตะกอนที่เราเห็นว่าจับกลางตามท่าเรือนะครับก็ไปขนกระสอบข้าวสารลงมาจากเรือเนี่ยลงมาที่พื้นเนี่ยครับเขาใช้จับกลางเป็นคนแบกกระสอบ100กิโลนะเต่ากระสอบข้าว1กระสอบเนี่ยโบราณนะครับ100กิโลใช้คนคนเดียวแบกข้าวขึ้นบ่าเอาลงจากเรือสมุทรลงพื้นตรงนี้ท่าเรือให้ได้แล้วขึ้นไปจากท่าเรือไปไว้บนเรือเพื่อจะส่งไปขายต่างประเทศให้ได้100กิโลคุณแบกมันหนักเกินไปแต่เขาจำเป็นต้องทำเพื่ออาชีพของเขาจะได้คงอยู่ครับอันนี้สำคัญอย่าทำอะไรให้มันหนักเกินไปเพื่อถนอมไว้ใช้ตอนอายุยาวๆเช่นอายุ70 80 90เอาไว้ใช้ตอนนั้นอย่าทำลายตั้งแต่แรกเพราะว่ามันจะทำให้ลูกคุณไปรับผลตอนท้ายของชีวิตจริงๆด้วยนะครับมันยุบตัวลงจริงครับมันเตี้ยลงจริงเพราะโดยภาพรวมแล้วพอกระดูกพุนทั้งสองนะครับเมื่อกี้คุณพี่ตอบไม่ครบนะครับ ก็มีการกลุบตัวล

0: องค์ยุบตัวลงอย่างนิดอย่างหน่อยกระดูกสันหลังท่านหลายสิบข้อก็ค่อยยุบลงนั้นภาพรวมจริงคืออายุมากขึ้นคุณจะเตี้ยลงยอมรับนะครับว่าเตี้ยลงจริงๆด้วย
1: แต่ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ใช่ว่าเตี้ยซะทีเดียวแบบหัวขา
0: ดโอ้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับที่ตาพูดนี่คือค่อยเป็นค่อยไปค่อยสะสมมาชนิดจนถึงวัยที่คุณถึงจุดที่แก่เต็มที่70-80 ปีตอนนี้ครับมันก็จะอยู่ตัวขนาดที่คุณก็รับได้อะแต่ว่าวัดจริงๆมันต่ำลงจริงด้วยนะจะบอกซะก่อนอย่างน้อยก็ 2-3 เซนหรอกครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ที่บอกว่าลูกชายฮะลูกชายอายุ14 ปีค่ะสูง164น้ำหนัก65คือลูกอ่ะชอบนอนดึกหมอเขาเลยให้ยาผ่อนคลายให้ง่วงให้หลับลึกกินยาวๆแบบนี้จะมีปัญหาไหมคะ
0: ยาพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับพวกหมอเขารู้ดีว่าเขาใช้มันมานานแล้วไม่มีผลแล้วใช่เพราะแต่ว่าประเด็นคือเด็กวัยขนาดนี้ไม่ควรได้รับยาให้หลับหรอกครับไม่ควรจริงๆเลยเพราะธรรมชาติของเขาเนี่ยเขากระตุ้นให้หลับเขาต้องการให้หลับอยู่แล้วนะครับพฤติกรรมตอนกลางวันของเด็กประหักครับที่เป็นตัวทำให้เด็กหลับกลางคืนตามเวลาปกติของชีวิตนะหลับไม่ได้เช่นกลางวันเฉียดเกินไปกลางวันใช้แต่โทรศัพท์มือถือใช้แต่มือคอมพิวเตอร์เกินไปไม่ออกกำลังกายเลยร่างกายก็ไม่อยากจะนอนเพราะว่าการใช้แรงงานตอนกลางวันเล่นกีฬาออกกำลังกายมันกระตุ้นให้คืนนี้หลับได้ดีครับมันเป็นวงจรที่ธรรมชาติสร้างมาเลยบางทีเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวิตคำเดียวกันเนี่ยครับไบโอโลจิคอลคล็อกหรือนาฬิกาชีวิตมันจะทำให้ทุกคนทำตามนี้คือทั้งกลางวันแล้วก็ต่อกลางคืนกิจกรรมเป็นวงจรไปนะครับกลางวันตื่นกลางคืนก็หลับกระบวนการเหล่านี้ที่มีความจำเป็นอย่าทำอะไรที่ขวางมันเด็ดขาดความเจริญวัตถุปัจจุบันวัตถุที่เจริญขึ้นมันไปขวางกระบวนการนี้ครับท่านครับก็ทบทวนเรื่องพฤติกรรมของลูกกลางวันดีกว่านะครับคุณแม่คุณพ่อในเคสนี้นะเพื่อเราจะได้ดึงยาพวกนี้ออกไปจากตัวเด็กคนนี้นะครับยานอนให้เท้าหลับได้ง่ายเนี่ยครับเด็กวัย14 ขวบไม่ควรใช้ถ้าเกิดจำเป็นมีโรคภัยไข้เจ็บเฉพาะที่มันรุนแรงอีกเรื่องนึงนะน้องเต่านะแต่ถ้าชีวิตปกติของเด็กเนี่ยครับวงจรขนาด14 ขวบไม่ต้องใช้ขอไปปรับชีวิตต่อกวาดของเขาด้วยนะครับให้ดีให้เหมาะสมจะได้เข้าสู่วงจรนาฬิกาชีวิตในร่างกายมนุษย์กลางคืนหลับกลางวันตื่นนะครับ
1: นะคะลุงทิ้งถามว่าการกระโดดเชือกค่ะอาจารย์กระโดดเชือกที่สูงสูงแบบชูตบาสเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเรื่องความสูงได้หรือเปล่า
0: ช่วยครับกระโดดเชือกเป็นกีฬาที่มีความสำคัญอันหนึ่งนะซึ่งมักจะไปใช้ในพวกกลุ่มนักมวยว่ะมันแปลกนะแต่ก็มีน้องเปิ้ลของเราที่มาช่วยทำรายการเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยเขากระโดดเชือกผมก็ชื่นชมนะเพราะว่ามันกระตุ้นแรงกระแทกกระโดดเชือกนี่ครับไม่กระโดดสูงจากพื้นเนี่ยพอสมควรทีเดียวแล้วแต่เทคนิคการเล่นนะกระโดดเชือกมีหลายเทคนิคอย่างนักมวยก็กระโดดแบบสูงจากพื้นนิดเดียวเขากระโดดใช้ปลายเท้ามากๆพอให้เชือกผ่านปึ๊บไปได้แต่ละช่วงนะครับแต่เขาไม่ได้กระโดดสูงมากนักนั่นเองนะครับกระโดดเชือกถึงมีหลายวิธีนะครับทั้งเต่า
1: โอ้ใช่กระโดดแบบเบาๆก็ได้นะคุณผู้ฟังไม่ต้องเร่งจังหวะแต่บางคนเร่งจังหวะแบบโอ้อันนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าหกล้มหรือว่าสะดุดมา
0: แต่พวกเชี่ยวชาญครับชำนาญจริงๆเขากระโดดด้วยปลายเท้ามากขึ้นส่งแรงไปที่ปลายเท้ากระโดดขึ้นไม่ต้องเยอะนะครับเชือกผ่านพอดีจังหวะฟึบผ่านได้พอดีนะครับก็จะเล่นได้สนุกขึ้น
1: ผมเพิ่งจะส่งมาครั้งแรกนะครับอาจารย์อยากทราบว่าเวลานอนไม่หลับเนี่ยเวลานอนนอนไม่หลับเวลานั่งคอยจะหลับอยู่เรื่อยเลยอาจารย์มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ครับ
0: มันเป็นสายโซ่ต่อกันนะครับตอนนั่งว่าหลับเนี่ยมันเป็นคุณจิตนี่การนอนเพราะเวลานอนปกติเวลาที่คุณจะนอนควรจะนอนตั้งแต่5 ทุ่มถึง5-6 ทุ่มนะครับคุณไม่หลับหลับไม่ดีหลับตื่นเกินไปคุณก็เลยติดนี่การนอนถึงคุณจะนอน7 ชั่วโมง8 ชั่วโมงคุณขาดไปคือว่าขาดไปคืนถึง2 ชั่วโมงนอนน้อยกว่าปกติค่าปกติคุณก็ติดนี่2 ชั่วโมงนะครับแล้ววันนี้พอกลางวันผ่านไปเข้าสู่ตอนเย็น

0: ไปกินอาหารกลางวันเสร็จก็เริ่มง่วงเพราะหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนคุณก็จะใช้นี่เขาละอันเนี้ยตอนง่วงนอนเมื่อคืนนี่ติดนี่ไว้ก็มาถูกใช้ตอนบ่ายวันนี้ครับนี่คือตัวสำคัญที่คุณเล่าให้ฟังนะครับกลับไปใหม่ครับกลับไปหาวิธีการนอนที่เหมาะสมนะครับออกกำลังกายตอนเย็นๆบ่ายๆวันรุ่งวันที่แล้วเพื่อให้เราตื่นขึ้นแล้วก็ตอนคืนจะได้หลับได้ดีเพราะออกกำลังกายตอนบ่ายๆมันกระตุ้นสร้างเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับขึ้นมาได้มากพอที่จะกระตุ้นให้เราหลับได้ตามเวลานั้นคืนนี้ก็จะหลับดีไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องเป็นหนี้การนอนเพราะตอนเช้าตื่นขึ้นมาคุณจะได้ไม่ต้องไปใช้หนี้มันไงไม่ต้องเป็นนั่งง่วงเห็นภาพไหมครับวงจรมันจะเป็นสายโซ่ผู้สื่อสายโซ่ต่อเนื่องกันส่งผลกระทบต่อกันและกันเสมอคุณหลับน้อยพอตื่นเช้ามาตอนบ่ายคุณก็ต้องไปใช้หนี้มันก็ง่วงไงจะโทษใครได้ก็โทษตัวเองก็เพราะว่าหลับไม่ได้เรื่องนะครับอาจจะคุยเพลินอาจจะเล่นเกมคนวัยรุ่นนะครับแล้วแต่พฤติกรรมที่คุณทำในตอนกลางคืนแล้วแต่การก่อนนอนนะครับทำให้คุณนอนไม่หลับคุณก็ต้องใช้หนี้ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
1: นะคะนี่คุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์ครับนักมวยที่เขากระโดดเชือกอะบางครั้งตัวก็มีสูงนะครับคนเตี้ยๆก็มีเยอะเลยครับอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะเขากระโดดเชือกแบบวิธีเขาจะไม่ได้ช่วยความสูงขึ้นนะครับเพราะเขาใช้ปลายเท้าแรงกระแทกมันจริงน้อยมากกับกระดูกยาวของเราแต่ละชิ้นละชิ้นแต่ถ้าไปดูเด็กที่มัธยมอะโรงเรียนที่เขาเล่นกระโดดเชือกกันเขาจะไม่ได้ถูกฝึกมาเก่งมากนะเขากระโดดขึ้นตัวลอยจากพื้นทุกคนนะครับเพื่อให้เชือกมันผ่านเท้าให้ได้ตอนเชือกลงมาถึงพื้นกับเท้าเขาเนี่ยมันต้องกระโดดตัวลอยขึ้นเพื่อให้เชือกผ่านฟิปไปนะครับแต่พวกนักมวยฝึกมาเยอะๆแล้วเนี่ยใช้ปลายเท้าทั้งนั้นกระโดดนิดเดียวจังหวะให้มันเหมาะสมพอเชือกมาเมื่อไหร่ถึงจะกระโดดเขาจึงไม่ต้องกระโดดเยอะแต่เขาต้องการให้กระโดดเชือกนั้นเป็นการออกกำลังกายของเขานะครับลดน้ำหนักนะครับกระโดดเชือกเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยจัดระดับของการเป็นนักมวยระดับไหนของเขาเนี่ยครับเป็นช่วงไหนจะแข่งกับใครจะชกกับใครเนี่ยสำคัญมากเลยที่ตอนใกล้ๆเวลาชกก็ต้องปรับน้ำหนักในตัวเต็มที่เลยเพื่อเข้าล็อกแต่ละบล็อกให้ได้พอดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปแบกน้ำหนักไปชกกับคนที่ตัวใหญ่กว่ามากเกินไป
1: 6245ถามว่าเป็นผู้ชายอายุ52ปีสูง175หนัก65ค่ะอาจารย
0: ์
1: ที่คำถามคือนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินะคะหรือนั่งรถนานๆเนี่ยพอลงจากรถมันจะเจ็บบริเวณเส้นหลังหัวเข่าเส้นหลังหัวเข่ามีวิธีดูแลอย่างไรบ้างไหมคะอาจารย
0: ์นี่คือคุณกำลังเริ่มชดใช้ผลกรรมที่คุณทำมาตั้งตอนอายุ30ปี40ปีแล้วเนี่ยพวกเขาเริ่มเสื่อมนะครับนี่คือการเจ็บเข่าด้านหลังเนี่ยเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งว่าเข่าคุณกำลังมีปัญหาเสื่อมลงกว่าค่าปกติอาจจะมีน้ำในข้อเข่ามากกว่าธรรมดาอีกผลทำให้คุณปวดเข่าด้านหลังก็วิธีการที่ง่ายๆคือพยายามใช้ความร้อนเข้าไปชุบประคบเข่าช่วยนะครับหลีกเลี่ยงท่านั่งที่ยองๆงอเข่ามากเกินไปผมยืนยันว่าคนอายุ40ปีขึ้นไปหลีกเลี่ยงนั่งยองๆนั่งยองคืองอเข่าแยะๆงอเข่าแยะๆหลีกเลี่ยงครับเพื่อคุณจะได้ไปเมื่อไปรับใช้มันตอนที่อายุมากขึ้นมันจะเจ็บปวดแบบนี้ครับเริ่มสตาร์ทข้อเข่าเสื่อมนะครับ
1: อันนี้ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงในท่าที่มันเสี่ยงในการที่เราเจ็บนั่งรถนานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เจ็บเหมือนกันนะอาจารย
0: ์เพราะนั่งในรถมันคงที่เข่าไม่ได้ขยับเลยไงบางทีที่นั่งมันซ้อนกันหลายที่นะครับเราไม่มีเวลาที่จะเหยียดเข่าไปได้เข่าเราจึงอยู่ในท่าที่งอหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเป้าหมายเมื่อเข่ามันงออยู่ตลอดเวลาเลยครับน้ำไขข้อมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ขยับข้อต่อก็จะมีการเจ็บปวดเวลาลงจากรถแรกๆนะการแรกๆจะเจ็บปวดมากทีเดียวนี่เรื่องผมดาแล้วมันบอกอย่างนึงว่าข้อเข่าคุณเริ่มเสื่อมน่าจะมีการตรวจดูแลแต่ยังตั้งแต่นะครับถ้าไม่ได้พบหมอก็ปรับตัวเองก็คือใช้ความร้อนประคบที่เข่าเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงข้อเข่าให้ดีขึ้นบวกกับอย่านั่งยองๆอย่านั่งงอเข่าเกิน90องศานะครับ
1: ค่ะ5423บอกว่าบ้านมีอยู่4ชั้นครับอาจารย์บ้านมีอยู่4ชั้นอายุ60นะทีนี้ถามว่าเดินขึ้นนะชั้น4วันละ 4-5 รอบเนี่ย มันจะมีผลต่อเข่าไหมอายุ60ค่ะ
0: แน่นอนครับมีผลแน่นอนแต่ขอที่พี่คนนี้เดินเข่าขึ้นชั้นสี่ได้แบบคล่องคือใช้มือช่วยใช้แขนช่วยดึงราวบันไดจับให้มันสูงขึ้นไปนิดแล้วดึงตัวโหนขึ้นช่วยด้วยเพื่อลดโหลดของเข่าอย่าให้กระดูกเข่ามันเสียดสีกันมากเกินไปเดินขึ้นบันไดแต่ละก้าวทุกก้าวต้องเอามือสองข้างอย่าถืออะไรทั้งนั้นจะต้องถืออะไรแบกอะไรขึ้นบ้านชั้นสี่ให้ลูกหลานทำให้ตัวเองขึ้นตัวเปล่าๆเอามือสองข้างแขนซ้ายแขนขวาดึงโหนราวบันไดเพื่อช่วยลดแรงกดของกล้ามเนื้อเข่านะครับจะได้ทำให้กระดูกเข่าไม่ต้องบดขยี้กันมากเกินไปนี่คำแนะนำของหมอกระดูกเลยนะครับกรณาใช้มือให้มือเขาช่วย นะครับ
1: นะคะมีผู้ฟังหนึ่งท่านบอกว่ากระโดดแทมโพลีนช่วยความสูงได้ไหมคะอาจารย์
0: ช่วยได้ไม่มากเพราะแทมโพลีนนี่ครับมันเป็นตัวที่ตัวระเด้งดิ่งกันทั้งกับทั้งฝั่งท่านอื่นด้วยเลยครับที่เขาขึงมันเป็นยังเป็นสารที่มันยืดหยุ่นตัวเองได
1: ้คล้ายๆแผ่นดึงดึงดึงดึง
0: ครับดึงดึงครับเวลากระโดดลงมาเนี่ยแรงกระแทกสมมติคุณจะเป็น100เนี่ยมันจะเหลือประมาณสัก 60% เพราะแรงมันถูกทำให้กับพื้นมันไม่ได้กระแทกตรงๆมันเด้งดึงขึ้นลงยืดหยุ่นได้แล้วเลยมีแรงกระแทกกับเราน้อยเขาต้องการทำอะไรเพื่อให้เด็กที่กำลังเติบกำลังโตเนี่ยครับไม่ต้องรับแรงกระแทกมากเกินไปนะมากเกินไปจะพูดเมื่อกี้แล้วว่าถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าโดดกระโดดสูงๆบางทีก็ลดแรงได้เช่นคนสูงวัยแต่คนสูงวัยเมื่อเกินก็ไม่เหมาะกับแทมเบอรีนเพราะจะหกล้มได้ง่ายกระโดดผิดท่าก็โครมมันได้เหมือนกันจะต้องมีที่ยึดที่ยึดที่เกาะที่เหมาะสมช่วยได้ถึงจะลดแรงได้เป้าหมายแทมเบอรีนก็คือให้นักกีฬาเพื่อการคล่องตัวหรือเพื่อกลุ่มยิมนาสติกเขาจะต้องฝึกบนแทมโบรีนเนี่ยมากนะครับ
1: อาจารย์คำถามสุดท้ายนั่งสมาธิแบบไหนดีต่อเข่าคะ
0: นั่งครับนั่งเก้าอี้ครับเรียกว่าปั่นที่ผมพูดอย่างนี้มันจะเดี๋ยวหาผมไปยุ่งกับเรื่องของการนั่งฝึกสมาธิทางแบบโบราณผมก็ฝึกสมาธินะครับแต่นั่งเก้าอี้เสมอเหตุผลคือนั่งกับพื้นขวาทับซ้ายที่สไตล์ที่ทำกันเนี่ยเข่ามันต้องงอแยะเกินไปมันเป็นบทไปขยี้กันในเข่ากระดูกเข่าสึกหรอแยะถ้านั่งยองๆแบบของไทยๆนะครับอะไรก็ได้ก็ดีทุกอย่างครับธรรมเนียมไทยต่างๆวัฒนธรรมต่างดีทุกอย่างไม่ดีอย่างเดียวคือถ้านั่งยองๆถ้านั่งขัดสมาธินั่งสมาธิเปลี่ยนเฉพาะแค่นี้แค่ท่านั่งพื้นนั่งขัดสมาธินะครับไปเป็นนั่งเก้าอี้แทนเข่าคุณจะต้องงอแค่90องศาไม่มีการบดไม่มีการขยี้กระดูกเข่านะครับจะดีขึ้นมากเลยครับ
1: เวลาหมดค่ะอาจารย์พรุ่งนี้เจอกันค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
7: สนับสนุนโดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
9: ปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
10: สวัสดีครับผมกนกพัฒน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 7:36 น.14 ว.สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาวันนี้วันพุธที่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2569ขึ้น8ข้ามเดือน8นะครับปีมะเมียวันนี้เป็นวันพระนะครับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้ไม่เลือกไม่ได้เลยนะเทียนมี
0: ฮะ
1: เทียน

0: มีแต่ทูบไม่มีท่านนายกรัฐมนตรีเราไปร้องตามคำขอนะให้ร้องเพลงตอนที่ไปเยือนจีนไง
1: ครับ
0: แต่ฝั่งไทยของเราก็มีกระแสออกมาอื้ออึงนะฮะสองคนยนต์ตามช่องจริงๆดนตรีนะมันเป็นเรื่องของสากลนะครับ
1: อ
0: ย่าไปคิดเรื่องการมงการเมืองอยากจะรับอยากจะดราม่าอะไรกันผมว่ามันไม่ค่อยถูกครับแต่เรื่องร้องเพราะไม่เพราะนั้นอีกเรื่องหนึ่งบางคนร้องไม่ได้แต่พยายามจะร้องอันนั้นมันไม่ได
1: ้
0: มันทำให้คนอื่นเขาลำบากใจในการรับฟังผิวปากจะดีกว่าแต่ถ้านายกนี่พูดถึงความสามารถด้านดนตรีนี่ครบนะร้องเพลงก็ได้โดยเฉพาะนักร้องชอบมากชอบร้องอีกประมาณนี
1: ้
0: เป็นเพลงที่เก่าแล้วก็แก่นักร้องนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นชาวไต้หวัน
1: ครับก็ชินมิมี่เนี่ยเป็นเพลงที่1979ถ้านับถึงปีนี้ก็47ปีนะครับ
0: 47กลางคน
1: ใช่ถ้าเนื้อไอชื่อเพลงเนี่ยเทียนมิมี่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าหวานปานน้ำผึ้ง
0: หวานปานน้ำผึ้ง
1: ใช่นี่คือเทียนหมีหมี
0: เดือนหน้าเลยเนาะ
1: และถ้าใครชอบดูหนังจีนนะก็จะต้องนึกถึงภาพยนตร์หนังจีนฮ่องกงอ่ะComrades Almost a Love Story นะฮะที่เห็นจางมั่นอี้กับหลี่หมิงอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่หลี่หมิงเจรบูลนะหลี่หมิงที่หล่อๆอ่ะจตุรเทพหนึ่งในจตุรเทพของฮ่องกงนั่นหลี่หมิงกับจางมั่นอี้อ่ะที่เดินทางโดยรถไฟอ
0: ่
1: ะแล้วก็มามีฉากที่เห็นจออะไรต่างนี่เป็นภาพยนตร์คลาสสิกภาพยนตร์เรื่องนึง
0: อ๋อเหรอ
1: พอเห็นภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์
0: ครับชื่อเรื่องอะไรครั้งที่จะขับไปดู
1: รักนี้ชั่วนิรันดร
0: ์รักนี้ชั่วนิรันดร์
1: เทียนหมีมี่
0: เทียนหมีมี
1: ่ถ้าเซิร์ชเป็นภาษาไทยก็คือเทียนหมีมี่รักนี้ชั่วนิรันดร
0: ์
1: ก็จะขึ้นมาจางมั่นอี้กับหลี่หมิงในตอนนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลี่หมิงกับจางมั่นอี้เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ70กว่าแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็คนที่ร้องเนี่ยก็คือเตอร์ลี่จิงซึ่งเธอมาเสียชีวิตที่เชียงใหม
0: ่
1: นะครับประมาณสักอายุประมาณสัก42ปี
0: สาวอยู่ตอนนั้นน่ะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่เขาบอกว่าต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยมันได้ทำนองเพลงเนี้ยสไตล์อย่างเงี้ยมาจากเพลงอินโดนีเซียนะ
0: เพลงอินโด
1: ใช่คือจังหวะดนตรีทำนองเนี้ย
0: ครับ
1: เหมือนกับวันนั้นน่ะที่โปรเจ็ปได้ยินเพลงอะไรนะสบายดีหรือเปล่า
0: สบายดีหรือเปล่า
1: ไปคิดถึง Last Christmas อ่ะ
0: เขาบอกจะใช
1: ้ชีวิตที่อเมริกาไง
0: Last Christmas แล
1: ้วพอว่าสบายดีหรือเปล่า
0: บางทีมันก็ฟังแล้วมันเข้าหูมันก็อยู่ในใจในใจเรามาเขียนเพลงมันก็แอบๆเอามาหน่อยนึงนะฮะ
1: อันนี้เนี่ยเขาบอกมาจากดายุงซัมปันดายุงซัมปันเป็นเพลงของอินโดนีเซียนะครับพอได้ยินเพลงนี้แหละเนื้อหามันประมาณลักษณะเนี้ยก็มาบิดนะครับเป็นเทียนหมีมี
0: ่
1: นะครับพอเป็นเทียนหมีมี่หรือว่าหวานปานน้ำผึ้งแล้วเนี่ยมันก็ลงตัวแล้วพอมาใช้กับหนังเรื่องเทียนหมีมี่รักนี้ชั่วนิรันดร์นะครับแล้วก็มีคุณหลี่หมิงกับคุณจางมั่นอี้มาเนี่ยมันก็ยิ่งลงตัวมากขึ้นประกอบกับเสียงร้องของเติ้นลี่จิงนะครับเธอยิ่งเสียงร้องเธอยิ่งแบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเป็นนักร้องจากไต้หวันนะฮะแล้วก็เสียชีวิตรู้สึกว่า42ปีนะฮะที่เชียงใหม
0: ่ครับ
1: นี่คือเพลงนี้นะฮะ
0: อันนี้เปิดให้ฟัง
1: เพื่อสื่อถึงใคร
0: ก็เขาคุยถึงกันนะนะบางคนก็บอกว่ามันเหมาะไหมไปร้องนะฮะเพลงจีนที่จีนแผ่นดินใหญ่แต่เป็นเพลงของไต้หวัน อะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วผมมองว่าดนตรีนะ
1: มันเป็นเรื่องของ
0: สากลไม่มีพรมแดนนะครับนะก็อย่าไปเอาแบบว่าลิขสิทธิ์เขาตอนนั้นเลยต้องขอบผู้ประพันธ์กันหน่อยฉะนั้นมุมมองของผมว่าไม่ถูกครับที่ไปวิจารณ์นะฮะเว้นแต่ว่าโอ้โหนะฮะเขาไม่ให้ร้องก็พยายามจะร้องอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีก็บังคับให้เขามีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเชิญให้ร้องก็ฟังกันไป
1: แต่ว่า ช่วงหลังท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยถูกให้ร้องเพลงบ่อยนะ
0: ก็มันเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของท่านไปแล้ว
1: ไปมาเลเซียก็ My Way นะ
0: My Way โปรแซกยังได
1: ้
0: โปรคุยก็มี
1: ดี
0: และทุกอย่าง
1: ไอ้ที่แบบเหมือนกระนาดแล้วก็สูงจากต่ำไอ้นั่นคืออะไร
0: อ๋อเขาเรียกว่าอะไรเป็นฝรั่งมันเหมือนตีเหมือนระนาดบ้านเรา
1: ใช่ก็ตีได้นะท่านก็ตีได้นะ
0: เด็กๆก็เคยเล่นอยู่วงรุ่ยยางเด็กอนุบาลอะไรประมาณนั้นก็เป็นเรื่องที่เก่งดนตรีนะครับแต่โบราณประเทศเขาเก่งเหมือนดนตรีบ้างเนาะพยายามขึ้นอีกนิดนึงตอนนี้โอ้โหเรื่องราวข่าวคราวไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็แก้เรื่องเดียวเรื่องของนะฮะบัตรคนจนแต่ก็ฟังดูแล้วหดหูนะ

0: ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ที่1อ่ะปี2504อ่ะ
1: จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
0: ์ตอนผมเกิดพอดีอ่
1: ะ
0: จนเดี๋ยวนี้ฉบับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: คนจนมากขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ผมเห็นพี่ซูมไทยรัฐเขียนบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องอนาถใจนะที่คนจนเรา12ล้านคนมันเป็นเรื่องที่บริหารประเทศโดยนักการเมืองบ้านเราบริหารยังไงยิ่งบริหารยิ่งจนนะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักคิดแล้วนะไม่ใช่เรื่องดีนะครับ
1: ก็อย่าพยายามอย่าพยายามบอกน
0: ะ
1: ว่าระบบประชาธิปไตยเป็นคำตอบ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เลย
0: บ้านเราน
1: ะ
0: เพราะระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบและดีที่สุดก็คือต้องมาจากนะฮะคนในชาติได้รับการศึกษาที่ดีพอเขาได้ตัดสินใจพิจารณาได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะไม่ใช่นะฮะซื้อแล้วก็สั่งนะสั่งแล้วก็ซื้อนะฮะแล้วก็ทำตามนั้นโอ้โหแล้วก็หลอกล่อเอาโน่นเอานี่มาป้อนให้ถึงปากนะฮะอยากเป็นคนจนนั่นแปลกมากอ่ะ
1: เพื่อได้สิทธิ์ไง
0: เพื่อได้สิทธิ์เพื่อได้สิทธิ
1: ์ตอนนี้สิ่งที่มันเป็นไวรัลอย่างหนึ่งนะก็คือว่าอยู่ๆคนจนของบ้านเราที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็เหลือ9ล้านพอเหลือ9ล้านเนี่ยทุกคนก็บอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้คนจนเราเหลือ9ล้าน
0: ยังจนฉันยังจนต้องไปร้องกัน
1: ต้องจนมากกว่านั้น
0: ต้องจนมากกว่านี
1: ้ต้องจนมากกว่านี
0: ้แล้วนายกก็ไปเอาใจนะบอกว่าไปหาให้เจอคนจนที่ยังอยู่โอ้ยเหมือนจะใจดีมีเมตตานะ
1: คนจนเหลือ9ล้านเนี่ยไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: เราต้องจนมากกว่านั้นพอต้องจนมากกว่านั้นเนี่ยไปดูอีกทีนึงให้อุทธรความยากจนไปจนอีกทีนึงว่ามีขนาดกี่คน
0: ปัญหาอยู่ตรงไหนเรื่องครอบครองรถไปทำให้มันถูกต้องก็พยายามไม่ได้เพราะว่านี่คือฐานเสียง 100% ของบัตรรัฐบาลยังไงก็ห้ามมองกามส่วนเรื่องโกงก็ทำช้าๆไปให้มีมาตรฐานให้มันถูกต้องนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอะไรประมาณนี้อะวันนี้วันพระแต่วันอังคารวันพุธหน้านะนี่พุธนี่วันพระใช่ไหมอีก7 วันก็วันพระอีกพุธหน้าเป็นวันพระใหญ่นะ เป็นวันอาสาฬหานะครับ
1: อ
0: าสาฬหาก็จะเป็นนะฮะเดือน8นะฮะถ้านับแล้วเรายังเดือน7แต่นับแบบโบราณนี้กรกฎาคือเดือน8 29กรกฎานะครับวันพุธหน้าวันอาสาฬหบูชาก็จะเป็นวันหยุดละครับนะฮะแต่วันอังคาร28กรกฎาก็เป็นวันมงคล
1: ครับ
0: นะวันเกิดของในหลวงเราวันพระราชสมภพ
1: ครับ
0: นะฮะแล้ววันจันทร์วันจันทร์นี้ต้องเป็นวันทำงานไหมครับ
1: ทำงานฮะ
0: โอ้หลอกเขาฟันหลอกก็ไม่ไปอุดฟันเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมาทำงานนะครับ28 29หยุดนะฮะ
1: ครับ
0: นะถ้าหยุดอีกวันถ้าหยุด5วันนะ ไปทำบุญได้นะ
1: เพราะเขาบอกว่าหยุดหลายวันแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: หยุดเรียงกันเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาไปทำในสิ่งที่มีประโยชน์นะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็มาทำงานเถอะ
0: มาวันเดียวนะแอร์เยอะค่าแพงค่าไฟแพงอยู่นะเอาสรุปว่ายังไงก็มาทำงานกันนะครับแต่ถ้าใครวางแผนจะลาก็ต้องเริ่มแต่วันนี้นะเพราะต้องแย่งชิงกันเล็กน้อยถ้าเป็นลาวันศุกร์ไม่มีโอกาสแล้วครับเรื่องลาป่วยวันจันทร์ลากิจวันจันทร์นี่นะฮะแต่ถ้าหยุดกันนะก็ขอให้เที่ยวทั่วไทยไปทำบุญกันนะฮะเงินจะได้กระจายได้ไหลอยู่ในประเทศนะครับนะครับถ้าเรื่องของกีฬาณเวลานี้นะก็เป็นเรื่องแล้วครับกรณีเฉาหลังเหตุการณ์นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกอาร์เจนตินากับสเปนนะเอาเรื่องดีก่อนโอ้โหนี่เขาว่านะไม่ต้องเอาห้าหารนะตัวเลขที่เราเห็นทางภาพนะ
1: ครับ
0: ไอ้ 2-3 แสนคนถึงแน่แต่เขาตีโหบอกว่าประมาณเกือบ2ล้านคนที่ออกมานอกบ้านมาร่วมฉลองกับการเป็นแชมป์โลกของสเปนครั้งที่2ในรอบ16ปีครับผมดูภาพแล้วโอ้โหนะคนแล้วใส่เสื้อนะสีเดียวกันเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้แดงออกส้มๆเนี่ยครับเป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านะฮะนักเตะนะฮะนั่งรถแห่แล้วก็ไปถึงจุดที่จะต้องนะครับฉลองกันตรงนั้นเขาเป็นเขาเรียกนะวงเวียน
1: จตุรัส
0: จตุรัสนะก็เป็นเรื่องที่แม่ก็ต้องดีใจกันหน่อยนะฟุตบอลโลก4ปีมีครั้งแล้วก็ล้มอาร์เจนตินาซึ่งมีเมสซี่ได้ด้วยนะครับนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี4ปีต่อไปนักเตะชุดนี้ก็ยังอยู่ในทีมผมว่านะไม่ต่ำกว่า20คนนะ
1: ครับ
0: คนที่เหลืออายุ30น้อยมากนะกับสเปนชุดนี้นะ
1: ประมาณ 3-4 คนเอง
0: อย่างรามินยามาลนี่ก็ยังไม่เบญจเพสเลยนะ ฟุตบอลโลกคราวหน้าตอนนี้19บวก5ก็24ปี24ปีแต่ว่าเรื่องหลังเกมตอนที่มีปัญหานักเตะอาร์เจนตินานี่เก็บอารมณ์ไม่อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเรียนโดปาเลเดสดิอาโกอันมาดาที่พุ่งเข้าไปจับเจ้ากาบี้กองกลางของสเปนทุ่มลง
1: พื้นเป็นผู้ช่วยโค้ชนะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเวลโมลิน่าก็พยายามปล่อยหมัดใส่โรดี้แต่ไม่โดนนะระหว่างวิ่งฉลองชัยแล้วก็โรเบโตอาชาร่าสตาฟโค้ชของอาเจนก็ทำร้ายดานี่โอโม่กองกลางอีกคนหนึ่งด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับนะฮะอาร์เจนตินานะครับเขาบอกว่านะครับก็จะเริ่มตั้งกรรมการสอบสวนด้านวินัยโดยทางฟีฟ่าได้แต่งตั้งอัยการฝ่ายวินัยและจริยธรรมเพื่อสอบสวนการละเมิดกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นและจะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปก็มีการรายงานข่าวว่าอาร์เจนตินามีโอกาสโดนแบน3นัดในการแข่งขันระดับนานาชาตินะถ้าหากตัดสินว่ามีความผิดจริงนะครับนะก็แล้วก็อาจจะโดนปรับเงินก้อนโตพอสมควรฉะนั้นอย่าเพิ่งแบ่งกันนะครับสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาที่ได้เงินรางวัลไปในตลาดรองแชมป์จะต้องนะโดนปรับประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออย่างยิ่งว่าก่อนเกมรองชนะเลิศนี่ผู้เล่นของอาร์เจนตินาไม่ฟาวไม่โดนใบเหลืองเลยแต่มาโดน2เกมหลังนี่มันหนักหนาสาหัสชนิดว่าแบบว่าเหลือเชื่อนะเขาเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะเอาละครับท่านผู้ฟังไปที่จีนนะคุณเทพ
1: ครับ
0: ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่นะนะเป็นระดับ 1,000 เลยนะครับนะฮะเงินรางวัลนี่2ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยนะครับ33บาทก็ต้อง66ล้านแล้วครับ World Tour Super 1,000 รายการไชน่า Open นะฮะก็แข่งกันที่สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมนาเซียมที่เจียงซูนะครับรอบแรกนะฮะรอบ32คนก็เริ่มจากคู่ผสม2คู่ของไทยยินดีกับคู่โอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลซึ่งจับคู่กับพี่ปอป้อซับสิริแต้รัตนชัยด้วยนะครับตอนนี้ไต่มาถึงอันดับคู่ผสมมือ16ของโลกนะครับเอาชนะคู่ของไต้หวันนะอู้กวนส่วนกะหลีเจี้ยซิน 21-8 21-13 ใช้เวลา22นาทีเองไปเจอคู่มือ6ของรายการจากฝรั่งเศสนะฮะทอมกิเชลกับนะฮะเดนฟิลเดลรูส่วนอีกคู่ฮรุธนภักดิ์อูบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์คู่มือ19นะก็แพ้กับเกาเจียสวนกับอู้เมืองหญิงนี่ฮะคู่มือ34ของโลกของจีนนะฮะ19 21 21 15 22 24 2ต่อ1เกม1ชั่วโมง7นาทีฮะก็สู้อย่างทรหดอดทนแล้วฮะแพ้ไปนะครับอย่างหวุดหวิดเมรัชนกอินทนนท์ตอนนี้เป็นมือ7นะครับออกแรง3เกมเอาชนะมิเชลรีจากแคนาดาไงเป็นมือ13 21 12ก่อน12 21นะแล้วก็เราชนะ21 11ในเกม3ชนะขาดรอบ16คนไปเจอกับเหงียนทุยหลินอันนี้เป็นมือ21ของโลกจากเวียดนามคู่นี้เจอกันบ่อยแล้วก็เราก็ชนะนะเกือบทุกครั้งนะครับบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ก็เอาชนะเดวิกาซีฮักมือ32ของโลกจากอินเดีย21 19 19 21 21 13ไปเจอกับปุตรีกุสมาวาดานีเป็นมือ6ของรายการจากอินโดของเรามือ20เป็นรองเล็กน้อยนะ
1: ครับ
0: มีคู่อื่นอีกไหมครับ
1: ก็ชายเดี่ยวน่าจะลงทำการแข่งขันในวันนี้นะฮะแต่ว่าที่ตกรอบแรกไปแล้วก็คือแอนเดรียส แอทชอนเซนนะครับมือ3ของรายการจากเดนมาร์กตกรอบแรกไปเรียบร้อยแล้ว
0: กินอาหารจีนไม่ได้หรือครับ
1: แพ้จีน1ต่อ2เกมนะครับส่วนของไทยเนี่ยกุลูดุทิสารก็น่าจะลงเล่นในวันนี้นะฮะพบกับนักแบดมินตันจากเดนมาร์กนะครับลาสมุสเกมเก้นะครับจากเดนมาร์กนี่เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่ดาวรุ่งฮะคนนี้เนี่ยสูงวัยกว่ากูรูดนะฮะ29ปีกูรูดของเรา24นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูอีกคนหนึ่งก็คืออิคิวใช่ไหมอิคิวก็จะเจอกับนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นนะครับโคกิวาตานาเบะนะครับเป็นนักแบดมินตันที่กำลังขึ้นมาของญี่ปุ่นเขานะฮะอ่ะติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับรายการนี
0: ้
1: แบดมินตันไชน่าโอเพ่นนะครับเป็นรายการซูเปอร์1,000ชิงเงินรางวัลกันทั้งสิ้น2ล้าน US ดอลลาร์นะครับ
0: ครับส่วนกอล์ฟไม่ใช่ LPGA นะพรุ่งนี้จะเริ่มเป็นกอล์ฟที่ว่าอุ่นเครื่องก่อนเมเจอร์สนามสุดท้ายรายการที่5แข่งกันที่สกอตแลนด์นะ อัธยาที่คุณไม่ลงแต่นะฮะโนรี่คอด้ามือหนึ่งโลกมาเล่นด้วยแล้วก็มีโปรของไทย7สาวด้วยกันนะฮะจะลงแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับมีการถ่ายทอดทาง AS ให้ดูกันถึงบ้านเวลาดีด้วยนะยุโรปกับเราต่างกัน5ชั่วโมงนะครับเชียร์กันฮะแล้วก็เมเจอร์สุดท้ายของกอล์ฟหญิงนี่ก็จะเริ่มแข่งกันวันที่30กรกฎาคมหลังหยุดกันนะ2วันเต็มๆก็ดูเวลากันก็ง่ายอีกนะฮะเพราะแข่งที่อังกฤษกรุงเทพ
1: ครับ
0: นะครับอื่นๆนี่ก็เรื่องของเป๊ปกับทีมชาติอิตาลีนะข่าวล่าสุดว่าขอเวลา3วันนะ
1: ครับ
0: ขอเวลา3วันนะหลังจากที่โปโรมาลดินีนะฮะไปที่เมืองแมนซิตี้เมืองแมนเชสเตอร์สิไปคุยกับทางนะฮะเป๊ปที่สโมสรแมนซินะครับก็ตอนนี้เรื่องของเรื่องคือภรรยาคนเดียวที่อยากให้หยุดพักสักปีไปใช้เงินบ้างพี่เอ้ยเงินเราก็กองเต็มบ้านแล้วไอ้เรื่องเมียกับเรื่องงานตรงนี้นะคิดว่าใครมีอิทธิพลมากกว่ากันทีมชาติจะรีกับเมียให้อยู่บ้านเพื่อเที่ยว
1: ผมว่าเป๊ปไม่ทำไม่ต้องเป็นผู้จัดการทีมฮะ
0: ไม่รับ
1: ไม่รับผู้จัดการทีม
0: นะ
1: อันนี้ในมุมส่วนตัวผมนะหนึ่งเนี่ยไม่เป็นผู้จัดการทีมของสเปนนั่นประเด็นที่หนึ่งถามว่าเป๊ปเป็นสเปนแต่ว่าเป๊ปเนี่ยเขาเคยแสดงจุดยืนทางการเมืองตลอดนะว่าต้องการให้คาตาลันหรือคาตาลันญาเนี่ย
0: เขาบาร์เซโลนาเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นประเทศเลยนะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันตรงข้ามกับสหพันธ์ฟุตบอลสเปน
0: ซึ่งเขาไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาติสเปนแน่ๆ
1: แล้วสเปน
0: อิตาลีก็ยิ่งใหญ่นะประธานฟีฟ่าอิตาลีนะ
1: แล้วเวลาเป๊ปเขาเป็นผู้จัดการทีมอะไรเนี่ยเงินต้องซื้อได
0: ้
1: คือต้องมีสภาพเงินในการซื้อ
0: แต่
1: อิตาลีมีนักเตะดีอยู่อะตอนนี้
0: แต่เรื่องงบก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะมันไม่ใช่สโมสรไงมันจะไปซื้อนักเตะชาติอื่นก็ไม่ได้ไงต้องอิตาลีอย่างเดียวไงเออนี่แหละผมว่าเรื่องเมียนี่แหละสำคัญนะแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกก็ไม่รู้ล่ะนะฮะเขาเจรจากันยังไงมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างเราก็ไม่ทราบนะ
1: ครับ
0: พวกเราอยู่วงนอกนะครับแต่ว่ามีเวลา3วันในการตัดสินใจเรื่องนี
1: ้แต่คนไปเจรจาถือว่ามีเครดิตสูงมาก
0: ใช่ใช่
1: ปาโลมาดินี่นี่ในแวดวงฟุตบอลอิตาลีหรือว่าฟุตบอลของโลกนี่ถือว่าได้เครดิตสูงมาก
0: ไปกับเลโอนาร์โดด้วยนะไปกัน2คน
1: เลโอนาร์โดนี่เป็นแบ็คของทีมชาติบราซิล
0: ครับนะก็ถ้าไม่ได้จริงๆเขาเล็งอันเดรียปิโล
1: ครับ
0: นะแล้วก็อีกคนคนเดิมโรเบโตมาชินี่นะประมาณนี้
1: โรเบโตมาชินี่นี่เคยทำอิตาลีได้แชมป์ยุโรปมาแล้วนะฮะที่เคลียร์อังกฤษในรอบชิงนั่นแหละนะครับคืออังกฤษเนี่ยเขาชิงแชมป์ยุโรป2ครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้สเปนไปครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้อิตาลีครั้งหนึ่งนะครับก็ได้แพ้2ที
0: ม
1: สมใจ
0: ครับก็อยากจะให้อิตาลีมาด้วยนะทางฟีฟ่าเขาจะได้มีความรู้สึกว่าปิติยินดีหน่อยแหมชาติตัวเองนะฮะมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับส่วนสเปนนะฮะเรื่องราวการฉลองของเขาเนี่ยหลังจากลงจากนะฮะเครื่องบินนี่ทัพนักเตะนะก็เดินทางไปยังพระราชวังซาซูเอล่าเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป้ที่6นะครับแล้วก็ครอบครัวต้อนรับนะจับมือกันทุกคนเลยไม่ต้องจับไม้แล้วก็จากนั้นก็ไปพบนายกรัฐมนตรีเปโดซานเซสคนนี้ผมชอบมากเลยอ่ะแหมเขาแข็งกับอเมริกาดีเหลือเกินนะก็มีงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยตอนหัวค่ำครับนะฮะก็ขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่ถ้วยแชมป์โลกไปตามท้องถนนในกรุงมาดริดเฉลิมฉลองร่วมกับแฟนบอลจำนวนเขาบอกว่ามหาศาลมากๆนะครับผมเคยไปเห็นตอนนั้นอ่ะตอนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เขาได้แชมป์อ่ะ
1: ครับ
0: นะครั้งหนึ่งคนนี่เต็มเลยเดินผมเรียกรถกลับโรงแรมไม่ได้อยู่เด็บต้องเดินอ่ะที่ดูเดินกลับโรงแรมชั่วโมงกว่าจะไปถึงดีนะมาร์กจุดไว้ได้นะเดินกลับโรงแรมมันถูกครับนะฮะรถวิ่งไม่ได้เลยนะครับก็รถบัสเปิดประทุนแห่ถ้วยแชมป์โลกไปตามท้องถนนนะครับแล้วก็มีประชาชนออกมาต้อนรับสองข้างทางหนาแน่นนะครับก็ไปฉลองแชมป์ที่จัดบริเวณจัตุรัสซิบิเรตนะฮะซิบิเรตนะครับพิธีกรก็ประกาศเรียกนักเตะทุกคนขึ้นเวทีเรียงตามหมายเลขเสื้อนะ
1: ครับ
0: ก่อนที่ปิดท้ายด้วย4นักเตะคนสำคัญอย่างอูไนซิมอนผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมได้รางวัลด้วยนะแล้วก็เจ้าฟอรานตอเรสผู้ยิงประตูโทนประตูชัยนัดชิง แล้วก็โอราสบาลดาวซินโวของทีมแล้วก็โรดี้กัปตันทีมนะครับนะก็สุดท้ายคือเดราฟูเอนเต้นะก็ฉลองกันอย่างสุด

0: อย่างเล่นดนตรีเหมือนคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้ครับของเมืองไทยนะฮะบอกได้เลยนะครับขอแค่ให้ได้ไปเราก็จะฉลองเป็นวันชาติเลยนะครับนะไม่ต้องรอให้ไปเตะกี่นัดนะฮะขอได้ไปสักเกมหนึ่งนะประมาณนี้มาดูหน้ากีฬาแล้วก็หน้าหนึ่งกันครับนะฮะของหน้ากีฬาไทยรัฐนี่แฟนบอล2ล้านต้อนรับฮีโร่กระทิงจัดฉลองยิ่งใหญ่ประกาศเป้าหมายป้องแชมป์2030เล่นในบ้านด้วยนะ
1: ครับ
0: นักชิงผมว่ายังไงก็เล่นที่มาดริดถูกป่ะไม่สนามบาซ่ากับสนามมาดริดอ่ะถูกไหมเพราะว่ามันมีสเปนมีโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโกเป็นหลัก3ชาตินะฮะส่วนที่อเมริกาใต้ก็มีอาร์เจนตินามีปารากวัยแล้วก็อุรุกวัยซึ่งอาจจะมีน้อยเกมที่นั่นนะครับรับเลย5ล้านลูกยางสาวหากแชมป์อาเซียนพิษปลุกกำลังใจหวังคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเตรียมพัฒนาบุคลากรเพราะคว้าแชมป์เอเชียไม่ใช่อาเซียนอาเซียนเราไม่ต้องไปคิดเลยมากนะยังไงก็แชมป์แน่ๆครับซึ่งใจทอสอพัฒนาหัวไทยสนับสนุนการจัดแข่งขันในประเทศช่วยยกระดับผลงานเทียบสากลคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬารอนเทนนิสแห่งประเทศไทยก็เข้าขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับที่สนับสนุนเงินจัดแข่งขันเทนนิสระดับนานาชาติในประเทศไทยน
1: ี่
0: เป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะมีนักกีฬาจากต่างชาติมาร่วมแข่งแล้วก็ประหยัดเงินนะฮะให้นักกีฬาไทยไม่ต้องเดินทางไปแข่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สร้างนักกีฬานะเข้าสู่เกมใหญ่ๆได้หลายคนครับส่วนเรื่องของจักรยานก็เร่งสร้างโค้ช2ล้อสู่มาตรฐานโลกมุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กีฬาครับภาพนะฮะก็มีภาพของนักเตะสเปนอยู่นะฮะบนรถเปิดประทุนกำลังแห่กันอยู
1: ่
0: แล้วก็มีภาพของสารัตอยู่เย็นติดทีมชุดนี้มาด้วยน
1: ะ
0: กำลังนะครับเข้าฟิตเนสอะไรประมาณนี้ครับของเดี๋ยวไว้ช่วงหน้า
1: พักกันสักครู่ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดย
4: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุก

ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสียาศักดิ์สยบดราม่านายกรัฐมนตรีร้องเพลงเถียนหมี่มี่แค่เพลงฮิตถ้ามีปัญหาวงดนตรีคงไม่เล่นวอนอย่าโยงการเมืองนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีดราม่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้องเพลงเถียนหมี่มี่ในระหว่างงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการว่าตนมองด้วยความเป็นกลางว่าบรรยากาศในงานเลี้ยงวันนั้นเป็นไปด้วยดีมีความครื้นเครงส่วนตัวมองว่าเรื่องเพลงควรอยู่เหนือ

0: การหารือของผู้นำทั้งสองประเทศในระหว่างการประชุมที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นจะกลับเข้าสู่เขตแดนทางทะเลที่ไทยเคยเสนอไว้ว่าทั้งสองฝ่ายควรที่จะพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะหากเริ่มคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งเช่นการเตรียมการในการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อกัมพูชาปิดประตูการพูดคุยแล้วไปสู่การประนอมภาคบังคับซึ่งไทยไม่ได้มีปัญหาแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดกัมพูชาไม่ยอมคุยกับไทยก่อนและขอยืนยันว่าไทยไม่ได้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชาเป็นคนปิดประตูเกิดเหตุขัดข้องจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์แอร์พอร์ตเรียลลิงก์ประกาศแจ้งผู้โดยสารเนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติขณะนี้สามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทางนี้บริษัทอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางขอแนะนำผู้โดยสารพิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและร่วมมือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเชลซีเปิดตัวมอร์แกนโรเจอร์สเข้ามาเป็นนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการสโมสรสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเปิดตัวมอร์แกนโรเจอร์สมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นเวลา6ปีพร้อมออปชั่นต่อเพิ่มอีก1ปีสำหรับดีลนี้วิลล่าตกลงขายโรเจอร์สให้เชลซีด้วยค่าตัวที่สูงเป็นสถิติใหม่สำหรับนักเตะอังกฤษถึง117ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,100 ล้านบาทโดยทำลายสถิติเดิมของเอเลียตแอนเดอร์สันที่เพิ่งย้ายจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์และยังสูงเป็นสถิติใหม่ของทัพสิงห์ลูสโดยทำลายสถิติเดิมของวาเซสไกเซโดที่ย้ายจากไบรตันเข้าสู่ทินสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยค่าตัว115ล้านปอนด์เมื่อปี2023อีกด้วยต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: สโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์คว้าตัวอลิสสมบัตินักเตะสายเลือดไทยวัย22ปีร่วมทีมด้วยค่าตัวเป็นสถิติใหม่สโมสรโดยทัพไก่เดือยทองซื้อตัวนักเตะดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสจากโอลิมปิกลียงมาร่วมทัพรายงานข่าวระบุว่าค่าตัว 375,000 ปอนด์หรือเกือบ17ล้านบาทซึ่งเป็นสถิติทุ่มเงินสูงสุดของสโมสรในการซื้อนักฟุตบอลหญิงสำหรับอลิสสมบัติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสตั้งแต่ชุดเยาวชนจนล่าสุดติดชุดใหญ่แล้วโดยลุยศึกยูโร2025ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยซึ่งลงสนามไปทั้งหมด4นัดด้วยกัน
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Morning Talkบอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
7: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมช ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่

0: ู้โฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: 8นาฬิกา8นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะครับไปจนถึงเวลา9นาฬิกาขอขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Astro 2นะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazio Hybrid นะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณขอขอบคุณ Chufotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับ CEO of ASEAN รุ่น3นะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านต่างประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มตลาดของมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนนะครับอาจารย์หรือกูรูที่เข้ามาให้การอบรมนะครับก็นำโดยอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับดร.อัจฉริสารวณิชนะครับดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับดร.อามตั้งนิรันดร์นะครับคุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ริมลือชานะครับพร้อมด้วยนักธุรกิจตัวจริงอีกมากมายมาเปิดกล่องและก็แนวทางนะครับในช่องทางเคล็ดลับการเปิดตลาดอาเซียนหรือว่าการขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก2นะครับเริ่มอบรมในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับสมัครแล้วได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับรับจำนวนจำกัดท่านละ 65,000 บาทเบอร์โทรที่สมัครนะครับ0944803076094-480-3034 และ094-396-6649นะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมเข้าไปดูนะครับที่ BBC ออกมาแถลงชัดเจนแล้วนะครับระหว่างซาเบียอลองโซกับมอร์แกนโรเจอร์อันนี้ก็เป็นภาพสู่สาธารณชนถึงการยืนยันตัวนะครับที่มอร์แกนโรเจอร์ส
3: ไปเชลซีละ
2: จากแอสตันวิลล่าไปเชลซีเป็นนักเตะที่ย้ายค่าตัวนะครับเป็นอันดับ4ของโลกใบนี
3: ้
2: ตั้งแต่มีการย้ายค่าตัวเกิดขึ้นคงไม่มีใครทำลายสถิติอันดับ1ของโลกของเนย์มาร์ไปได้เพราะว่าตอนเนย์มาร์ย้ายจากบาร์เซโลนาไปปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นถ้าคิดเป็นยูโรนะฮะ222ล้านยูโร
3: อัน
2: นี้แพงที่สุดในโลกใบนี
3: ้
2: อันดับ2เนี่ยก็คือคีรันเอ็มบัปเป้ตอนย้ายจากโมนาโกไปปารีสแซงต์แชร์แมงตอนนั้นก็คือ180ล้านยูโรนะครับ อันดับ3เป็นอิซักนะครับอาร์เซนอลอิซักจากนิวคาสเซิลไปลิเวอร์พูลนะครับ 144.5 ล้านยูโรนะนี่คือหน่วยเป็นยูโรและอันดับ4ถึงเป็นมอร์แกนโรเจอร์สนะครับนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวในการย้ายทีมแพงที่สุดนะครับจากแอสตันวิลล่าไปเชลซี 137.1 ล้านยูโรนะฮะ
3: 117ล้านปอนด์
2: 117ล้านปอนด์ใช่ 137.1 ล้านยูโรส่วนอันดับ5ถึงเป็นเอริคแอนเดอร์สันนะครับเบอร์8ทีมชาติอังกฤษนั่นแหละย้ายจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว 135.5 ล้านยูโรนี่คือ5อันดับแรกของโลกใบนี
3: ้
2: 1กับ2เนี่ย1กับ2เนี่ยคงมีคนแทนลำบากนะครับ
3: เพราะตอนนั้นปารีสแซงต์แชร์แมงเขาจะประกาศให้โลกรู
2: ้
3: ว่าข้ามีตังค์แล้วหลังจากนั้นเขาก็หยุดทำเช่นนั้นเลย
2: พอไม่ทุ่มทุน

0: ไม่ใช้เงินซื้อความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จแต่พอทุ่มทุนมีทั้งเนย์มาร์มีทั้งเอ็มบัปเป้มีทั้งเมสซี่อยู่ด้วยกันไม่ประสบความสำเร็จใดๆฮะ
1: ครับ
0: ก็ว่ากันไป
1: เราได้โค้ชคนล่าสุดนี่แหละฮะประสบความสำเร็จเปิดได้แชมป์ยุโรปนะฮะมาดูของหน้ากีฬาเดรินิวก็อิตาลีทาบทามเป๊ปคุมทีมชาติเมสซี่โพสเศร้าเจ็บปวดอีกนานแต่ไม่พูดถึงอนาคตนะยังไม่ได้ประกาศเลิกลากับฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ดูช้างศึกต้องจ่ายเงินทรูเก็บเดือนละ199ฮะสำหรับฟุตบอลนะฮะทีมชาติรายการแรกที่เล่นคืออาเซียนคัพเนี่ยแหละครับจะฟาดแข่งกันวันที่25นี้แล้วนะครับนะวันเสาร์นี้นะครับไปดูสนนราคาแล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน The Vision Now เนี่ยก็ The Vision ประกาศว่าต้องซื้อแพ็คเกจนะครับNow Football ลูกค้าที่เป็น True Detect เดือนละ199บาทได้ดูฟุตบอลทีมชาติ
0: ครับ
1: ส่วนลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ True แล้วก็ Detect จะอยู่ที่เดือนละ259บาทนะก็ทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพนั้นมีระยะเวลามากกว่า1เดือนก็เตะเกมแรก25กรกฎาคมชิงชนะเลิศ26สิงหาฉะนั้นถ้าอยากจะชมทุกเกมก็ต้องซื้อแพ็คเกจ2เดือนครับที่บ้านก็ตอนนี้ใช้ True อยู่เรื่องของนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะก็น่าจะได้199เดี๋ยวไปเจรจาดูอยากดูบอลทีมชาตินะแต่จะซื้อทั้งฤดูกาลก็ 1,789 นะล
0: ู
1: กค้าทั่วไปก็ 2,329 บาทก็พิจารณากันส่วนทางฟรีทีวีณเวลานี้ปัจจุบันนี้ยังดูไม่ได้นะครับไม่มีใครซื้อนะครับนะตอนนี้ถ้าอยากดูก็ต้องไปลงทุนไม่มีของฟรีแล้วฟรีทีวียังไม่มีตอนนี้ไปรัดแรกวันที่25นี่นะ
0: ก็ถือว่าถูกต้องนะ
1: ครับ
0: จะเล่นแต่ของฟรีตลอดก็ลำบากเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: แหมบางทีบางคนมันเสียเชิงบางทีแหมคนก็ดูฟรีกันประจำทำไมต้องมาเสียตรงเสียตัวด้วยไอ้เสียตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใครอยากดูในสนามที่ราชมังนะครับ300ถึง600บาทนะบัตรนะเกมแรกก็1สิงหาอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเรื่องนรายูไนเต็ดแชมป์ฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกอ่ะก็จะขึ้นนะครับที่2แล้วปรากฏว่าเรื่องของสปงสภาพสนามคลับไรเซนซิ่งอันเนี้ยไม่ได้นำเสนอตามระยะกรอบเวลาที่เขากำหนดก็ไปอุทธรณ์นะครับนะอุทธรณ์ก็ยังไม่ผ่านอีกนะครับก็ไม่ผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมกันขันในทีลีก2และทีลีก3เลยนะตอนนี้เมืองเลยยูไนเต็ดก็ได้สิทธิ์ขึ้นมาเล่นไทยลีก2แทนนะครับอุทธรณ์แล้วก็ยังไม่ผ่าน
0: ร
1: เรื่องส่งไม่ได้ส่งคลับไรเซนซิ่งตามระยะเวลาที่กำหนดตรงนี้ก็น่าเสียดายแล้วถ้ามาเล่นไทยลีก3ด้วยก็ต้องออกนอกลีกเลยนะ ไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคุณอันฟานฮายียูโซประธานสโมสรก็ขอโทษขอโพยชาวนราธิวาสจากใจจริงบอกว่านะก็รับไว้คนเดียวแหละแต่สิ่งเดียวคือจะไม่ทิ้งจะลงมือทำไม่พูดไม่ยอมแพ้จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โอ้โหต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะขึ้นมาถึงนี้ได้อีกโอ้เสียโอดายเสียเวลาเสียโอกาสตรงนั้นเนาะเอาว่ากันแล้วก็เรื่องของมาราธอนของบุรีรัมย์นะครับก็มีการแถลงกันแล้วเมื่อวานใครอยากจะลงสักครั้งในชีวิตนะครับบรรยากาศแสงสีเสียงครบเนี่ยเปิดรับสมัครออนไลน์วันที่25กรกฎาคมสำหรับนักวิ่งเก่านักวิ่งใหม่ก็26กรกฎาคมครับปีนี้คุณเนวินชิดชอบประกาศนะว่าจะมีกองเชียร์ตลอด42กิโลเมตรนะมีดนตรงดนตรีด้วยนะร้องพงร้องเพลงนะตรงนี้นะกระหึ่มแน่นอนประมาณนี้ก็จัดกันมาหลายปีละเริ่มเป็นที่รู้จักมากแล้วเป้าหมายคืออยากให้เมืองไทยให้บุรีรัมย์นะฮะเป็นเมืองที่โตเกียวบอสตันนิวยอร์กก็ทำได้นะฮะ10ปีตั้งเป้าจะทำให้ได้ว่าทุกคนต้องมาสักครั้งในชีวิตมาวิ่งตรงนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีๆของบุรีรัมย์เขาก็มีนะฮะผมก็เลยแจ้งให้ทราบมาดูหน้าหนึ่งกันครับนะฮะวันนี้ของ Daily News นะครับเอ๊ะเขาจะประชุมกันวันนี้ไม่ใช่หรอแต่ขึ้นหัวแล้วครับสำราญผงาดผบตรคนที่16ผลงานดีฝีมือเด่นนายกปัดตอบสื่อนะครับวันนี้นั่งหัวโต๊ะนะครับจะไปประชุมกตร.นะฮะ แล้วก็วืดบัตรคนจนอย่าเสียใจครั้งแจกใหม่ใส่ไทยช่วยไทย6ล้านรายนะฮะรัฐบาลล้างบางแก๊งสวมสิทธิ์หลอกประชาชนอดได้รับเงินก็ว่ากันนะครับแล้วก็กุลาบควีนสุธิดาเปิดตัวยนต์โฉมครั้งแรกงานโครงการหลวงสืบสานดอยสู่เมืองนะครับแล้วก็อื่นๆนี่ครับสุริยะปัดโยกย้ายโยนปลัดมีหลักฐานร้องได้นะครับก็เรื่องมีการนะครับว่าๆกันนะการโยกย้ายในกระทรวงเกษตรมีอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้คุณสุริยะก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องของปลัดนะครับหมายจับ2โกงสอบบิ๊กกว่าพิชิตคุณพิชิตจริงๆไม่ได้บิ๊กนะเขาแค่ทำงานอยู่เทศบาลนะครับคุณสุเทพถ้าใหญ่กว่าระดับข้าราชการเทศบาลก็ระดับไหนอ่ะนี่เขาบอกใหญ่กว่าคุณพิชิตบช.ก.ลุยหาหลักฐานเสนอให้ปปช.รับต่อนะก็เรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยปปช.กรุณารับหน่อยนะครับนะฮะอึ้งขยายผลผู้ต้องหาซัดทอดผอ.มสว.แล้วก็สถ.ด้วยประมาณนี้แค่ซัดทอดนะฮะยังไม่จับยังไม่ได้ออกหมายจับนะครับไปดูของไทยรัฐสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์นะครับนะฮะของไทยรัฐนะวันนี้หนูสั่งลื้อเกณฑ์บัตรคนจนยืดเวลาอุทธรเน้นสะท้อนความเป็นจริงดีเดย์เข้าครม.สัปดาห์หน้าปชน.แนะใช้สเกลยืดหยุ่นปชน.คือพรรคประชาชนนั่นแหละครับแล้วก็แชร์ชื่อ9บิ๊กภูมิใจไทยไอ้ลอบี้ฟันหัวสว.อนุทินถก FBI สู้อาชญากรข้ามชาติสุริยะโต้ซื้อขายเก้าอี้3เรื่องรวมกันมีภาพนะครับของคุณผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรับเรื่องจากกลุ่มไอ้ลอให้ตรวจสอบ9นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะฮะมีพยานและข้อมูลยืนยันว่ามีส่วนร่วมการหัวเลือกสว.ครับคดีนี้จับตาให้ดีนะครับต้องไม่เกินกันยานะกกต.จะต้องสรุปนะครับนะเรื่องของการสอบสวนเรื่องนี้2ผอ.พันโกงสอบพบปป.พบปปป.แก้ต่างเลื่อนประชุมกรรมการกลางเลิกบรรจุ 5.9 พันลายไอ้ที่มีสีเทาๆสีดำๆนี่เลิกบรรจุนะฮะแล้วก็จะเลื่อนนะคนที่สอบได้ขึ้นมาจะไม่มีการสอบใหม่นะครับแล้วก็นะฮะพิพากษา4ปี12เดือนคุกประสิทธิ์เจียวก๊กสมุนโดนด้วยอีกคนวางแผนเพ่นในศาลจะหนีคุกไงวางแผนขโมยลูกกุญแจที่เรือนจำคลองเปรมอ่ะนะฮะ4ปี12เดือนทำไมไม่จำคุก5ปีคุณเทพ
0: เขามีโทษเป็นจำนวนเดือนกับจำนวนปีไม่เท่ากันถ้าเดือนหนึ่งเขาคิด30วันเป็น1เดือนฮะในทางกฎหมายดังนั้นเนี่ยเขาทำถูกแล้วเขาลงถูกแล้วเช่นโทษอันนี้เนี่ยไม่เกิน30เดือนไม่เกิน10เดือนไม่เกิน5เดือนกับ1ปี1ปีก็365วันอันนี้คือกรอบอย่างนั้น
1: ครับ
0: มันไม่สามารถที่มาทดกันเป็นบรรจัตยางได
1: ้วันกับเดือนนะแต่ละเดือนมันก็ไม่เท่ากันนี่นะ
0: 30
1: วัน28วัน31วันเนาะแล้วก็ข่าวที่เดี๋ยวนี้มันเริ่มจะเป็นข่าวรายวันแล้วครับ2มือปืนอมหิตประกบยิงช่างไฟทำเนียนขี่จอยอสะกดรอย2วันปมอริสถาบันยิงกันกล้องวงจรปิดจับได้นะครับก็ยังดูรุ่นๆอยู่เลยนะ
0: คร
1: ับ เพศว่าก็พยายามจะชี้ว่าเป็นเรื่องของการร้างแค้นอะไรต่างสถาบันอะไรประมาณเนี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ชาติอื่นเขาไม่มีนะเรื่องปืนหาง่ายแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปยิงกันกลางเมืองกันง่ายๆอย่างเงี้ยครับประเทศเรานี่ก็เหมือนกับขู่นะฮะชาวบ้านได้เห็นด้วยนะเพื่อนบ้านทั้งหลายอย่ามานะเว้ยขนาดคนที่ยังไม่ได้ฝึกยังเก่งขนาดนี้นะถ้าฝึกนี่จะเก่งขนาดไหนผมอยากจะเห็นจริงนะตีรันฟันแทงกันช่วงวัยลงวัยเรียนนี่นะครับจับได้นี่นะครับก็แล้วก็ตีตาไว้เลยว่าพอครบอายุเกณฑ์ทหารคุณต้องไปเป็นทหาร2ปีเนี่ยไม่ต้องคัดเนี่ยนะครับพวกนี้มันใจมันได้แล้วไงไปฝึกวินัยฝึกการใช้วุฒิอีกเล็กน้อยนะใช้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซท์ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้ยตอนนี้เสียงมาอยู่ในบ้านแน่นอนอย่างนี้
3: ถูกครับมาวันพุธเนี่ยต้องออกกำลัง
1: โดยใช้เครื่องอะไรที่ว่านั้นใช่ไหมฮะ
3: ก็ใช้ครับใช้เครื่อง One View
1: แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บน One View นะต้องพักก่อนนะ
3: ไม่ได้อยู่เพราะว่าถ้าอยู่หัวแตกขนาดไม่มีบ่วงอะไรเลยยังจะเกือบแย่นะคร
1: ับ
3: ต้องฝึกต้องใช้เวลามาก
1: เออมันจะช่วยอะไรบ้างครับกับกล้ามเนื้อร่างกายอะไรพวกนี้
3: ช่วยการทรงตัว
1: โอ้
3: จะล้างตัวเองแล้วก็กล้ามเนื้อขาที่ส่วนที่ควบคุมข้างล่างอ่ะใช้แน่นอนหูตาก็ยังต้องดีอยู่
1: อันนี้ยืนขาเดียวหรือยืนสองขาบนเครื่องนี้ฮะ
3: สองขาครับ
1: สองขาคุณเทพแต่คุณเทพขึ้นไม่ได้นะเครื่องนี
3: ้ล้อเดียว
1: ครับอ๋อล้อเดียวนะถ้าระดับน้ำหนักคุณเทพนี้ขึ้นนี่รถวิ่งไม่ได้ใช่ไหมฮะ
3: แต่คุณฮาร์ดสมว่าน้ำหนักเท่าๆพอๆคุณสุเทพนะ
1: โอ้ยังไหวนะ
3: โอ้ยจับผิวเลย
1: เอา
3: ล
1: ่ะ
3: จุดยอดเลยคุณฮาร์ดนี่ต้นผู้แนะนำผมเลย
1: อืมได้ดูแบดมินตันบ้างหรือยังอ่ะระดับ1,000
3: เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องทวนคำนี้เพราะว่ามีท่านผู้ฟังบอกว่าขนลุกน้ำตาไหลเลยกับประโยคสุดท้ายของเรื่องเล่าเมื่อวานนี้นะใครอยากทวนให้ฟังนะ Don't cry because it's over smile because it's happening อย่าร้องไห้เพราะมันจบลงแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเคยเกิดขึ
1: ้
3: น
1: เน้นอีกครั้ง
3: ทวนให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันเพราะว่ามีเสียงล่ำร้องมาว่ามันเพราะมันอยากให้ฟังแล้วมันสั้นไปหน่อย
1: ก็เหมือนคำพระที่สอน
3: ละเรื่องแบดมินตันเมื่อวานนี้ก็ชนะไป2คนเห็นในหญิงเดียวนะ
1: ที
3: ่มีการถ่ายทอดสดคู่ที่ไม่ควรจะถ่ายทอดนะ
1: อย่างคู่ไหนฮะ
3: คือรัชนกเจอไอ้มิเชลลีมันน่าจะถ่ายทอดไปถ่ายทอดคู่มือกับของเรา
1: ครีม
3: อีกคู่หนึ่งคือ
1: ครีมบุษนัน
3: ครีมนะได้ไปเจอมือของอินเดียจริง
1: เดวิก้าซีฮัก
3: คู่นั้นสนุกกว่าคู่น
1: ี้เออใช่พิเชรีที่เก่าแก
3: ่อย่างไรก็ตามก็ชนะไป2คู
1: ่โอ้แต่ออกแรงเหนื่อยนะ2ต่อ1ทั้ง2คู่เลย
3: บาปอปอก็ชนะไปนะ
1: ใช่ๆคู่ผสมคู่กับโอโม่ครับชนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่โอ้โห2ล้านเหรียญนี่มันนะ33บาทแล้วตอนนี้นะ66ล้านนะ
3: รายการพันหนึ่งถ่ายตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้โอ้2ล้านดอลลาร์เลยนะครับนานๆจะเห็นแบดมินตันเนี่ยนะเท่ากับกอล์ฟรายการที่จะแข่งสัปดาห์นี้ที่สกอตแลนด์เลยนานๆจะเห็นนะ
3: เมื่อวานนี้ก็มือบังคับเขาก็ต้องลงแล้วก็ถอนตัวไปเพราะเจ็บก็คือฉียู่ฉีนี่ก็ไปแล้วนะ
1: ดีมาก
3: ยู่ฉีนี่ก็
1: เมื่อกี้ฝรั่งอีกคนก็ไปนะ
3: แล้วก็ถอยไปละถอยไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: เทพฝรั่งอะไรที่เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋ออันตกรอบเอง
3: อันเดสแอนทอนเซนก็ไปแล้ว
1: อันนี้ไปด้วยตัวเองหรือว่าหรือแพ
3: ้ไปแบบไม่สมยอมนะไปแบบแพ้จริง
1: เออแพ้จริงครับ
0: ที่ถอนที่คนนึงคืออันเซยอง
1: อันเซยอง
3: ถอนไปก่อนแล้ว
1: โอ้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากระดับ2ล้านเหรียญแล้วช่วยกรุณาถอนบ่อยๆ
3: หลายคนนะโอคูฮาระก็ถอน
1: ทำไมฮะ
3: ก็โอคูฮาระก็เจ็บหายก็ต้องถอนอ่ะโอคูฮาระถอนก็ต้องถือว่าไม่ได้มีผลอะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้ฝีไม้ฝีลายมือก็ล่วงโรยไป
1: แต่อันเซยองเนี่ยมีผลมากเลยครับ
3: อันเซยองนี่มีผลเพราะรายการ1,000ไงคุณถอนแล้วโดนปรับด้วย
1: โสนาหน้ารับทรัพย์ไปเยอะชนะคนมาเยอะแล้วนะฮะพอถึงรายการใหญ่ทำงานไม่ได้โสนาหน้าเลยอัน
3: เซยองถอนไปแล้วก็กูกระถอนไปนะฮะแล้วก็คริสเฟลของเดนมาร์กก็ถอนไป
1: ครับ
3: ถอนไปเยอะเหมือนกันนะ
1: วันนี้คิวฝ่ายชายนะเดี๋ยวน้องอีคคิวกับน้องนะวิวของเราจะลงสนามครับ
3: รุ่นฝ่ายชายนี่ก็ลง2ลงไม่รู้อยู่ในคอร์ตชายหรือเปล่านะกุลวุฒิเจอกับเกมเค่ของเดนมาร์กก็มือดีอันดับประมาณมือ4มือ5ของเดนมาร์กอ่ะ
1: ครับ
3: แล้วก็อีคคิวนี่ก็จะเจอกับวัตนาเบ้วัตนาเบ้นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่วัตนาเบ้เพิ่งชนะใครมาเนี่ยของไทยมาไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ในรายการที่แล้วครับพี่แวะใช่เลย
3: ใช่ไหม
0: ใช่ฮะใช่ฮะ
3: วาตานาเบ้นี่แล้วเขาเป็นแชมป์นี่นะวาตานาเบ้เนี่ย
0: ใช่ครับ
3: เป็นแชมป์ที่ญี่ปุ่นโอเพ่นนะ
0: ใช่ฮะ
3: วาตานาเบ้นี่
1: ก็รับใครจากจะดูวันนี้เริ่มถ่ายกี่โมงครับจีนก็เร็วกว่าเรา2ชั่วโมง
3: เมื่อวานถ่าย8โมงวันนี้น่าจะถ่าย9โมงเพราะว่าคู่มันเป็นรอบ16คนไปแล้วเน
1: ี่ยดูกันได้ต้องจ่ายเงินเล็กน้อยเหมือนกับฟุตบอลทีมชาติไทยนะถ้านับวันนี้ปัจจุบันนี้นะถ้าจะดูเนี่ยทีมชาติไทยลงเตะต้องจ่ายเงินแล้วนะครับคุณชัยไม่มีฟรีแล้วนะ
3: ก็เดี๋ยวนี้มันโลกนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีของฟร
1: ี
3: แล้ว
1: ไ
3: ม่มีของฟรีแล้วก็ถ้ามันจ่ายถ้ามีอะไรต้องจ่ายบ้างก็จ่ายเพราะไม่เดี๋ยวไอ้คนที่เขาทำน่ะเขาจะอยู่ไม่ได้
1: แล้วมันพอจะดึงดูดใจให้คนจ่ายเงินเพื่อดูทีมชาติเตะไหมครับในปัจจุบันนี้ครับ
3: ก็สำหรับผมเนี่ยสำหรับผมไม่ได้ไปคิดว่าดึงดูดหรือไม่ดึงดูดคือถ้ามีถ่ายนะ
1: ครับ
3: เราจะไม่แพงมากก็ยินดี
1: ลูกค้าเก่าของทูเดือนละ199เพื่อจะดูทีมชาติไทยครับ
3: ก็ยินดีครับ
1: ครับผมใช้เน็ตของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกับเขาหน่อยปัจจุบันผมยังรักษาสิทธิ์อยู่นะคุณเทพจ่ายเดือนละ107บาทผมรักทรูเขาอยู่ไงทีนี้ผมต้องไปเพิ่มเท่าไหร่เพื่อจะดูบอลวันที่25เนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปเจรจากับเขาหน่อยนะก็บอกกล่าวไว้ท่านผู้ฟังนะครับจะดูฟุตบอลทีมชาติไทยต้องจ่ายเงินแล้วนะครับไม่มีฟรีทีวีช่องไหนเขาติดต่อขอซื้อนะครับแต่นะมันยังมีเวลาครับคุณชัยมันจะมีไหมฮะไทยลงไทยรัฐพีทีวีอะไรพวกนี้จะไปซื้อเธออะไร
3: ไทยรัฐน่าจะเป็นไปได้นะ
1: ก็ก่อนอันนี้เขาได้อยู่แต่ตอนนี้มันไปแล้วเพราะเปลี่ยนหนี้เป็นทุนแล้วฮะสมาคมฟุตบอลกับทางทรูเขาอะครับ
3: เขาก็คงไม่ยอมเสียชื่อมั้ง
1: เออน่าลงทุนหน่อยนะเออบอลโลกก็จบแล้วไปสนีบัตรก็ขายดีโอ้แต่เห็นภาพที่กรุงมาดริดเขาฉลองกันโอ้คนลุกเลยนะคนอะผมไม่รู้ว่าเขาประเมินเท่าไหร่เขาบอกว่าเกือบ2ล้านคน
0: คร
1: ับ แล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบว่าเหมือนที่ฝรั่งเศสอ่ะใช่ไหม
3: ชื่นใจ
1: น่าชื่นใจนะ
3: ชื่นใจชื่นชมฮะ
1: เข้าพระราชวังแล้วก็ไปทำเนียบแล้วก็มาแห่ตอนเย็น
3: มันเป็นอะไรที่คนก็คนในชาติก็ควรจะภูมิใจด้วยไม่ใช่ภูมิใจเพราะว่าชนะแล้วเป็นแชมป์โลกนะภูมิใจในการเล่น
1: ใสสะอาดด้วย
3: ในการอะไรอะไรต่างๆของเขาอะ
1: ครับ
3: ว่ามันเป็นแรงส่งคือแรงส่งที่ทำให้คนนี้อยากมาร่วมเยอะๆเยอะๆเยอะๆมากขึ้น
1: ครับ
3: ไม่มีมลทิน
1: อ
3: ะไม่มีความมัวหมองอะไรเลยทั้งสิ้นทั้ง
1: แล้วผมเห็นภาพตอนอาเจนผักเขานะอะไรทำนี่นะเขานิ่งมากเลยนะนักเตะสเปนแต่ละคนอะมันโอ้โหสุดยอดจริงมาจากเด็กๆที่เขารวมตัวกันน่ะแล้ว4ปีข้างหน้าเขาจะเป็นเจ้าภาพเพราะประกาศเลยเขาจะป้องกันแชมป์โอกาสเด็กชุดนี้ไม่ต่ำกว่า20คนเมื่อกี้คุณดุเทพเช็คแล้วอายุเกิน30ไม่กี่คนเองมีโอกาสป้องกันแชมป์ม
3: ั้ยอยากจะติดตามดูเอาช่วงของบอลยุโรปก่อน
1: อีก2ปี
3: เออวันนี้มันใกล้หน่อย
1: ครับ
3: โดยอายุอนามของผมนะเราแค่คิดถึงแค่บอลยุโรป
1: เอาปีต่อปีอะครับน่าสนใจน่าสนใจ
0: แล้วการฉลองเขาเนี่ยผมชอบที่เขาเอาธงประจำแคว้นเข้ามาส่วนใหญ่มาจากคาตาลันญาใช่ไหมแล้วก็มาจากมาดริดบ้างมาจากบาสบ้างมาจากอันดาลูเซียบ้าง
1: ครับ
0: นะครับก็จะเอาธงประจำแคว้นน่ะมาได้หรอกไหมสมมติอ่ะพี่แป้งมาจากสุราษฎร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มีธงจากสุราษฎ
1: ร์อ๋อมีด้วยเหรอบ้านเราไม่มีบ้านเราก็ต้องเป็นธงไตรงอย่างเดียว
0: แต่ของสเปนมี
1: เขามีด้วยเหรอ
0: เขามี
1: แคว้นแต่ละแคว้นมีธงแยก
0: มีธงแยก
1: โอ้โห
0: ม
1: ี
0: ธงแยกเขามีธงของเขาแล้วก็มาร่วมมาชูธงของตัวเองตอนแรกผมก็เอ๊ะพอดูไลฟ์สดบอกเอ๊ะทำไมธงมันแตกต่างกันไป
1: ของบ้านเราม
0: าจากแคว้นแต่ละแคว้น
1: บ้านเรามีบ้างนะตอนชุมทางการเมืองนะอุดรก็รักแดงอะไรประมาณเนี้ย
3: บอกว่าธงประจำจังหวัดมันมีทุกจังหวัดอยู่แล้ว
1: ธงจังหวัดเหรอ
3: มีอยู่แล้วก็คุณดูในกีฬาเขตก็กีฬาแห่งชาติก็จะเห็น
1: ทุกจังหวัดอะนะ เออนี่เรามองข้ามตรงนี้ไปแล้วเราไม่ให้ความสำคัญกันแบบจนเราไม่รู้เรื่อง
3: มีก็มีสัญลักษณ์ประจำจังหวัดมีอะไรๆต่าง
1: ๆ
3: อยู่ในโชว
1: ์ให้สีจังหวัดยังพอเคยได้ยินนะดอกไม้ประจำจังหวัดก็พอได้ยินแต่ธงประจำจังหวัดคนไทยเราก็ไม่ได้เรียนด้วยนะเรื่องพวกนี้ไม่มี
3: อยู่แล้วครับ
0: เมื่อคืนพอดูมาเห็นสองภาพส่วนที่อาร์เจนติน่าก็ป่วนฮะไม่พอใจ
1: มีฉลองเหมือนกันแต่คนไม่เยอะ
0: ไม่แต่ป่วนฮะ
1: ป่วนด้วยใช่ไหม
0: สร้างความปั่นป่วนแล้วก็มีการประท้วงกันที่อาร์เจนติน่านะฮะในขณะที่สเปนเนี่ยนอกจากมีธงประจำของแต่ละแคว้นออกมาร่วมฉลองอิตาที่ย้ายไปอยู่ริบลิตในฤดูกาลหน้าเนี่ยมาร์คคูคูริยาเนี่ย
1: ครับ
0: แบ็คของสเปนแบ็คของเชลซีอ่ะ
1: ครับ
0: แบ็คของทีมชาติสเปน
1: ไอ้หัวฟูไอ้หัวฟู
0: หัวฟูอ่ะแกก็ทำตามที่เขาตัวพูดตัวเองพูดไว
1: ้ครับ
0: บอกว่าจะสัก
1: สัก
0: หน้าของลาฟอนเต้เนี่ยไว้ที่ร่างกายแกสักไว้ที่แขนนะ
1: ทำที่แขน
0: ใช่ที่แขนแกเลยอ่ะหน้าของ
3: เดียร์ยานี่ก็น่าเสียดายนะ
0: ครับ
3: พี่เขาไม่จะไม่ได้เห็นเขาเล่นในเชลซีแล้ว
0: ใช่ครับ
3: เพราะว่าเขาต้องไปเล่นในที่เรียนมาจุด
1: สักตกลงสักหน้าโค้ชเหรอ
0: สักหน้าโค้ชที่แขน
1: ตอนแรกเห็นบอกว่าจะไม่สักแต่โค้ชบอกว่าคุณสัญญากับผมแล้วคุณอย่ารังเกียจหน้าแก่ๆของผม
0: เพราะหน้า
3: คุณย่านี่เขาไปเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะเงินนะ
3: ฮะใช่ใช่ครับเขาไปเพราะลูกนะ
1: อ๋อลูกอยากให้กลับบ้านเหรอ
3: คือลูกเขามีเขาเรียกเป็นออทิสติกแล้วก็จะก็ความแนะนำในเรื่องสภาพแวดล้อมในเรื่องโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ดูแลเรื่องนี้ดีที่สุดในโลกมันอยู่ที่มาดริดฮะ
1: อ๋อหรอครับ
3: แต่ก็เลยตัดสินใจกับครอบครัวก็ย้ายไปจริงๆนี่ผมว่าเงินก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งนะที่ต้องได้ดีพอกันด้วยการตัดสินใจสำคัญ
1: อ
3: ะอยู่ที่ลูกอันนี้ก็ต้องยกย่องนับถือชื่นชมนะ
1: ครับครอบครัวสำคัญ
0: แล้วอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคูคูริยาเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะเลิกประกาศเลิกเล่นทีมชาติสเปนนะ
1: อ้าวทำไมฮะ
0: เพราะว่าได้แชมป์มาหมดแล้วไง
1: โอ้ให้น้องๆกันอื่นบ้าง
0: ใช่ก็อาจจะมีครอบครัวเป็นส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ประเด็นก็คือว่าความไม่อาจจะไม่ท้าทายแล้วก็ได
1: ้เออใช่ใช่
0: แชมป์ยุโรปก็ได้แล้วแชมป์
1: โลกก็ได้แล้วนะฮะ
3: คือคนที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยก็เจริญทุกคนอ่ะ
1: จริงเหรอครับ
3: คือรู้จักพ
1: อ
3: คือหมายถึงว่ารู้จักพอนะพอแล้วอยู่กับความพอดีอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่กดดันตัวเองด้วยไม่กดดันการใช้ชีวิตอะไรๆต่างๆด้วย
0: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็อาจจะหลายคนอาจจะมองว่าไอ้สเปนชุดนี้ไม่มีริมริดเลยไง
1: ครับ
0: ก็อาจจะแก้ได้ที่มาร์คคูริยานี่ไงมาดริดอยู่คนหนึ่งแต่เป็นมาดริดหลังจากบอลโลกแล้วนะ
1: ก็นี่จะถอนแล้วไงจะไม่มาแล้วด้วยจะไม่เล่นแล้ว
0: ตอนอยู่ในทีมฟุตบอลโลกของสเปนชุดแชมป์โลกชุดนี
1: ้ครับ
0: ไม่มีมาดริดเลยฮะ
1: ก็มาดริดไปใช้ชาติอื่นมาเล่นไงก็เดี๋ยวรอดูนะฮะโค้ชมาดริดคนปัจจุบันผมไม่ค่อยเชื่อมั่นเขานะกับมูรินโญ่คุณเดชัยคุณจะประสบกับแก้ไหนกับการมาคำลบสองกับสโมสรนี้ด้วยนะคุณเดชัยมองไงผมมันเอาไปแล้วอ่ะ
3: มันก็มีสีสันน
1: ่ะสีสันมีแน่ข้างสนามอ่ะ
3: สีสันแต่ว่าจะมีความสำเร็จหรือว่ามีความงอกเงยงอกงามในเรื่องนี้ให้กับสโมสรหรือไม่นี่อันนี้ก็ต้องเป็นที่จับตาอยู่เหมือนกันว่าเพราะว่าทุกคนก็บอกมันเหมือนไฟมันจะหมดแล้ว
1: ใช่ฮะ
3: ไฟจะมอดแล้วแต่ว่าเขาก็คงต้องคิดว่ามันก็จะต้องมีของเล่นของเขาเพราะว่าการตลาดของเขามันคือปากของเขามันคืออะไรๆของเขาซึ่งถ้าเขามีเวทีเขาก็อาจจะกลับมาทำอะไรให้มันเกิดมีมูลค่าขึ้นมาได้ต้องเคลื่อนไหวนะครับเรียลมาดริดก็คงคือคิดอีกมุมหนึ่งก็เรียลมาดริดนี่ก็เหมือนกับว่าแทบจะหาใครไม่ได้เหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
3: ก็เลยไปคว้าเอามูรินโญ่มา
0: ก็หมองอ่ะเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ได้แชมป์ใดๆเลย
1: คือเอามูรินโญ่มาคุมท่านประธานเนี่ยมันก็คุ้มเหรอครับหรือผลงานในสนามมันจะแย่นะครับ
3: ก็อาจจะไปกันได้ดีก็ได้ลบเป็นบวกอาจจะไปกันได้ดีแต่ว่า ผมต้องชื่นชมเอ็มบัปเป้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
1: โอ้เป็นผู้ใหญ่ขึ้น
3: เขาเงียบนิ่งแล้วว่าไม่มีอากับกริยาอะไรที่เป็นแสดงออกถึงสิ่งที่เขาเคยทำให้เห็นมาเลยในอดีต
1: คร
3: ับ
1: ครับ
3: ต้องชื่นชมฮะที่เขามีวุฒิภาวะที่ดีขึ้นมา
1: ในวัย27ปีโตขึ้นเยอะ
3: มากโตขึ้นเยอะจริงๆครับ
1: แล้วก็เห็นชัดแล้วก็เป็นดาวซันโวด้วยไง
3: อ
1: ืมนะก็ไม่เสียหายมาก
0: เป็นดาวซันโว2สมัยซ้อนน่ะ
1: แล้วก็ยิงในฟุตบอลโลกสูงที่สุดณเวลานี้นะ
0: ครับ
1: 22ประตู
0: ต่อไปแกจะยิงเยอะกว่านี้แบบระเบิดเถิดเทิงอ่ะเพราะฟุตบอลโลกมันเยอะมากขึ้นไง
1: โอ้
0: แต่เกมเยอะมากขึ้น
1: ครับ
0: แต่ที่ผมบอก
1: เกมไม่ได้มากขึ้นนะเกมแต่ละชาติ
3: เตะไม่ได้มากขึ้นแต่ทีมที่เจอ
1: ทีมมาเตะมากขึ้น
0: ใช่หมูขึ้น
3: คุณภาพของท
1: ี
3: มที
1: ่
3: เจอม
1: ัน
3: ต่ำลง
1: ในรอบแบ่งกลุ่มจะยิงเยอะ
0: เ
3: กมจะไม่ได้มากขึ้นแต่คุณภาพของทีมมันต่ำเลย
1: ครับ
0: เหมือนกับเมื่อก่อนตอนที่ผมเคยบอกข้อมูลที่ชัดเจนก็คือว่าอย่างยุทธซองแตงเนี้ย6เกมอ่ะเขาล่อไป13ประตูหรือแม้กระทั่งเกตมูลเลอร์10ประตูอะไรเงี้ยคือมันดูว่าประตูที่ได
1: ้อ่
0: ะมันดูดีอ่ะมันดูดี
1: แต่เมื่อก่อนนะคุณชัยคุณเทพกองหน้าเขา5คนนะเมื่อก่อนน่ะไม่เหมือนปัจจุบันน่ะมี6เดียวว่า6 2คนนะคุณชัยเมื่อก่อนมีปีกซ้ายมีปีกขวาในซ้ายในขวามีกองหน้านะโอ้เบอร์เก้าเบอร์สิบอะไรพวกนี้อยู่ตรงนั้นหมดอ่ะ
3: ต้องยิงกัน
1: อ
3: ่ะ
1: ยิงกันเยอะ
3: คุณไปดูรายชื่อทีมดิ
0: ใช่
3: มันพักการทั้งนั้นอ่ะ
0: ใช่
3: พักการทั้งนั้นก็ตัวว่ามันต้องฝีมือด้วย
1: ครับครับสมมติถ้ามันเป็น64ทีมมีแฟนรายการเราถามเลยแล้วอิตาลีถ้าไม่ได้ไปนี่จะเป็นยังไงครับประธานฟีฟ่าอิตาลีเลย
3: อิตาลีไม่ได้ไปก็อินฟานติโน่ก
1: ็ต้องลาออก
3: รับผิดชอบต้องขายหน้านะ
1: เ
3: ออขายหน้ามาก
0: คือเมื่อวานเนี่ยมีเจอแฟนรายการหลายท่านแต่เขาถามคำถามที่ผมแบบผมอยากแชร์คำถามนี้ไม่ครับที
1: ่
0: ดีนะ
1: ก่อนเรื่องเล่าถามมา
0: ระหว่างอังกฤษได้แชมป์โลกอ่ะ
1: ครับ
0: กับไทยไปบอลโลกอ
1: ่
0: ะอะไรเกิดก่อน
1: โอ้ยถามเด็กป.ห้าเขาก็ตอบได้
0: เหรออ
1: ังกฤษได้แชมป์โลก
3: ตามก็ได้จริงอ่ะมันต้องอังกฤษ
1: อังกฤษได้แชมป์โลก
3: เพราะว่าอังกฤษเขาได้ไปบอลโลกเขาได้ไปบอลโลก
0: ฮะ
3: แต่ว่าไทยเนี่ยโอกาสจะไปบอลโลกมันยังไม่มีไง
1: ทีนี้ก็ถามว่าโอกาสไทยไปบอลโลกอังกฤษได้แชมป์โลก
0: เออ
3: ก็มันก็ยังอังกฤษอยู่ดี
1: อังกฤษนะ
3: มองย
1: ัง
3: ไง
1: ผมก็บอกว่าเออถ้า64ทีมแล้วไทยยังก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ถ้าได้ไปในผมบอกเลยว่าเราต้องจัดฉลองนะไม่ต้องรอเตะแม้แต่นัดเดียวนะคุณเดียชัยนะไทยได้ไปบอลโลกต้องจัดฉลองต้องเป็นวันหยุดด้วย ประมาณนั้นเลย อ่ะเดี๋ยวรอดูครับรายการที่จะทดสอบว่าไทยจะได้ไปบอลโลกถ้ามี64ทีมหรือไม่ก็คือเดือนหน้าอาเซียนฟีฟ่านี่แหละครับถ้าทุกสโมสรยังมีปฏิกิริยาไม่ให้ความร่วมมือเหมือนเดิมก็จบข่าวนะคุณชัยนะเป็นการทดสอบแบบง่ายๆนะ
3: ครับ
1: ฟีฟ่าเดย์ด้วยชิงแชมป์อาเซียนด้วยแล้วต้องได้แชมป์ด้วยนะฮะจะเป็นไปเบิกทางที่เราจะมีโอกาสได้เชียร์กันเอาละครับวันนี้วันพุธวันพระนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะ29อาสาฬหะแต่ว่าวันจันทร์ไม่หยุดทำงานนะครับวันที่28ก็เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัววันนี้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังดีครับ
3: เมื่อวานลืมจะบอกว่าเมื่อวานผมเจอเพื่อนรุ่นพี่คุณนะ
1: คุณ
3: เพื่อนรุ่นพี่จังหวัดสุราษฎร์คุณท่านนึง
1: ครับ
3: พี่หยาดบัญญัติบรรทัดฐาน
1: โอ้ครับพี่บัญญัติ
3: แต่เป็นนักสนุกเกอร์นะเจอปุ๊บเดี๋ยวท้าเล่นสนุกเกอร์กันเลย
1: จริงเหรอไม่รู้เลยนั่นแหละ
3: กำลังเดี๋ยวว่าจะไปจะขอสถานที่ประลองกันที่ของคุณสุนทรจารุมน
1: โอ้สายตาแกยังได้เหรอพี่บัญญัติ
3: ชอบก็ชอบก็ชอบจะเล่นประจำกับคุณชัยราชวัฒน์สมัยก่อน
1: โอ้
3: เมื่อวานไปประชุมกันงาน100ปีชาติการของท่านพิชัยรัตคุณคุณพ่อของดร.พิจิตรรัตคุณคือถ้าท่านอยู่ท่านยังอยู่ปีนี้ครบ100ปีพอดี
1: ครับ
3: ก็จะมีการจัดงานกันขึ้นในวันที่16กันยายนก็เป็นเรื่องของการระลึกถึงการรับใช้ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการผลงานทางด้านสันติภาพของท่านก็จะมีการมอบรางวัลเดี๋ยวรายละเอียดที่ มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งครับอ้าวมาที่เรื่องเล่าวันนี้ผมจะโจวหัวด้วยประโยคนี้ครับ Full Meaning of FIFA เขาบอกว่า Full Meaning of FIFA คือไม่ใช่ FIFA Federation

0: อะไรนะเขาบอกว่ามาจาก fix it for Argentina ฮะคำว่า FIFA เนี่ย fix it for Argentina นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลอดการแข่งขันบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีเสียงนินทากันอื้อๆนะฮะว่าอาร์เจนตินานี่มันเหมือนกับถูกฟีฟ่าจัดให้นะก็การตัดสินที่คุณยุทธพงศ์ก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเล่นกันมาจนถึงรอบชิงนี้ยังไม่มีใบเหลืองเลยอ่ะมันก็มีข้อสันนิษฐานว่ามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นว่าจัดให้ก็ได้แล้วยิ่งตอนที่อาร์เจนตินาเข้าไปชิงกับสเปนเนี่ยมันก็ยิ่งน่าจะถูกมองไปอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าสเปนเนี่ยก็แข็งข้อกับอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าภาพมาโดยตลอด
1: ใช่
0: เรื่องการไม่ให้ใช้ฐานทัพเรื่องการไม่เห็นด้วยการสงครามกับอิหร่านอะไรต่างๆผมว่าคุณอิตาทรัมนี่ไม่ชอบพี่หน้าสเปนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือผมไม่ชอบพี่หน้าสเปนเนี่ยมันก็มีความเข้าใจได้เหมือนกันว่าเอาละว่าต้องเชียร์ทีมตรงกันข้ามสิเพราะฉะนั้นไอ้ fix it for Argentina นี่มันก็ต้องมีน้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆนะมันมีน้ำหนักเสริมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีการมีตั้งสมมติฐานว่าไอ้อภิธีหารใบแดงของท่านทรัมป์ที่ทำให้อินฟานติโน่ต้องรอลงอาญาเนี่ยมันก็ยิ่งเติมก็ไปใหญ่ว่าไอ้ฟีฟ่าแต่ที่มันแปลแบบนี้ฟีฟ่าจัดให้นี่มันน่าจะจริงมันก็ใกล้เคียงความจริงเข้าไปทุกทีนะคือว่าแม้กระทั่งหลังเกมแล้วนะสังเกตแล้วที่ชนะแพ้กันไปแล้วนะนะหมดรูปไปแล้วไอ้มูรินโญ่ของคุณยุทธพงศ์ยังออกมาให้สัมภาษณ์อีกนะมันบอกว่านัดชิงฟุตบอลโลกครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเปิดโฟมเมสซี่กับอาร์เจนตินานะ
2: อ้าวอะไรฮะ
0: คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่พวกเขาไม่ใช่ทีมที่ดีเป็นทีมที่แค่เล่นหนักเข้าปะทะแบบเสี่ยงอันตรายและหลายครั้งผู้ตัดสินก็ปล่อยผ่านแล้วก็ยังตบท้ายอย่างนี้ครับคุณลองคิดดูนะการเล่นฟุตบอลนาน2ชั่วโมงนะแต่ไม่มีโอกาสยิงเข้ากรอบเลยเนี่ยมันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือบางอย่างพวกเขาคงไม่มาถึงรอบชิงชนะเลิศโอ้ยนี่คือคุณโมรินโญ่นะผมไม่แน่ใจนะว่าเรอัลมาดริดมีนักเตะอาร์เจนตินาอยู่ในนั้นหรือเปล่านะก็จะไปล้างแค้นกันหน้าดูเพราะว่าไปพูดอย่างนี้มันหยามเขานี่เออจริงๆแล้วมันคือฟังแล้วมันเป็นอย่างนี้คุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังมันฟังแล้วมันเหมือนตอกย้ำนะว่าคือมูรินโญ่นี่ยังไงต้องถือว่าเป็นวงในถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าวงในเขายังเชื่อแบบนั้นน่ะและไอ้วงนอกมันจะไม่มีเหรอที่จะเชื่อว่าฟีฟ่าจัดให้อ่ะจัดให้อาร์เจนตินาน่ะอ่ะทีนี้มาดูมาพักเรื่องที่ฟีฟ่าจัดให้ไว้มาดูเรื่องพฤติกรรมหลังเกมของทีมอาร์เจนตินาสิคือภาพที่ปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนนี่หลังเสียงนกหวีดสิ้นสุดการแข่งขันแล้วเนี่ยโอ้คือถ้ากล้องถ่ายนะคุณจะเห็นอะไรที่มันเลอะเทอะเยอะมากครับ
2: ครับ
0: คือไอ้ผู้เล่นอาร์เจนตินานี่เปลี่ยนสังเวียนคือจากสนามบอลเป็นสนามมวยเลยอ่ะ
2: โกรธกันนะฮะ
0: เรียนโดเปเรเดสเลยเอ้ยคือไอ้เปเรเดสเนี่ยปาเรเดสเนี่ยนะ
2: เรียนโดน
0: มาเรียนโดนใบแดงตั้งแต่
1: ในเกมแล้วใช่ครับ
2: เ
0: พราะว่าเป็นโอ้นนี่พอนอกสนามนี่ไปบีบคอเจ้า
2: คาร์เซีย
0: เอ้ยแล้วก็ไปซัดเจ้ากาบี้เอ้ยอะไรเอ้ยนี่แล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะที่เห็นกันเลยนะก็มีการเบี่ยงหมัดเข้าใส่โรดรีนะ
2: ก็เจ้านาเอลโมลิน่า
0: โมลิน่าเนี่ยแล้วก็ไอ้โรเบโตอายาล่าสตาฟโค้ชอาร์เจนตินาก็เหมือนกันนะ
2: ครับ
0: ก็ไปเครือหึ่มไปใส่เจ้าโอ
2: ไอ้โ
0: อโบจนกระทั่งถึงโอ้ยห้ามทับกันวุ่นวายครับก็สุดท้ายนี่เป็นภาพที่ไม่น่าเกิดขึ้นแล้วไม่มีคำอธิบายเลยครับคืออะไรรู้ไหม คือการที่นักเตะทีมฟ้าขาวนี่พร้อมใจกันหันหลังให้ไม่ปรบมือแสดงความยินดีกับทีมชาติสเปนเลย
1: ใช่อันนี้เป็นภาพที่แย่มากคร
2: ับ
0: โอ้วันนี้มันไม่ต้องการคำอธิบายครับมันไม่มีคำอธิบายไม่คุณแก้ตัวไม่ขึ้นเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นถึงนาทีนี้นี่นะก็มีความเชื่อกันแล้วว่าถูกไอ้ฟ้าขาวมันถูกอุ้มสมมาโดยตลอดเนี่ยแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยฟีฟ่าทองไม่รู้ร้อนไม่ได้อะครับ
2: ครับ
0: ฟีฟ่าเขาก็สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
2: ตั้งกรรมการวินัย
0: ใหญ่ไปกับฟีฟ่าครับแต่ยังไงรู้ไหมครับไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาเป็นยังไงนะคนก็ยังไม่สนใจกันเท่ากับว่าเมื่อมีการสอบสวนแล้วพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยคนก็ยังอดคิดอยู่ไม่ได้ว่าอาจจะมีผู้ทรงอิทธิพลยกหูโทรศัพท์ไปแทรกแซงอีกหรือไม่ เออแล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเหมือนกับที่เพิ่งเคยแทรกแซงมาแล้วหรือไม่คืองานนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันได้แล้วครับท่านผู้ฟังคุณสุเทพนิรุตพงศ์ว่าเมื่อมันเกิดการแทรกแซงครั้งที่หนึ่งแล้วมันจะไม่มีครั้งที่สองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่มีเจ้าภาพประเทศไหนที่อยากให้มีการลงโทษที่อื้อฉาวเกิดขึ้นในพิธีปิดการแข่งขันมันเป็นรอยด่างฮะมันทำให้ความสวยงามตั้งแต่วันแรกที่เกิดขึ้นของการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมาตายตอนจบฮะถ้ามันมีประวัติศาสตร์บันทึกว่ามีการลงโทษอย่างรุนแรงเกิดขึ้นหลังพิธีปิดการแข่งขันในบอลโลกที่เกิดขึ้นที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพนี่มันหมองทันทีครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันนะผมว่าจิอานนี่อินฟาติโน่กับฟีฟ่าไปใต้การนำของเขานี่กำลังถูกจับตาอยู่เหมือนกันว่าความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นในฟีฟ่าเวิลด์ครับ2026นั้นมันจะจบลงด้วยแบบไหนในการจับตาดูการสอบสวนในพิธีปิดการแข่งขันที่เกิดขึ้นกับฟีฟ่าก็คือจะเป็นฟิกอิสฟอร์อาร์เจนตินาหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปมั้งครับเป็นโลกจับตาดูอยู่เหมือนกันพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Elevenจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: 8นาฬิกา52นาที13วินาทีนะครับมาสู่ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับ
2: ขอบคุณทุกข้อความ SMS นะครับนี่ผมมีประโยคที่โรดรีพูดในช่วงของการฉลองแชมป์บอลโลกผมอยากจะฟังประโยคอย่างเนี้ยนะจากปากของกัปตันทีมชาติไทยสักครั้งในชีวิตพวกเราสู้กันอย่างหนักในทุกๆนัดในการแข่งขันฟุตบอลโลกและมาถึงในวันนี้การได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนมันทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปทั้งหมดนั้น มันคุ้มค่ามากแค่ไหน อยากได้ยินจังเลย
1: มีข่าวลีไทยข่าวหนึ่งนะฮะแอนโทนีเทเลอร์นะครับผู้ตัดสินระดับต้นๆของอังกฤษแล้วก็ทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยประกาศเลิกนะครับเลิกอาชีพผู้ตัดสินเรียบร้อยแล้ว
2: จะไปขายเม็ดกุจิเหรอฮะ
1: ผมว่าก็ควรเลิกนะ

0: ราะว่าตอนตัดสินในอังกฤษก็โดนบริพาทกันหลายครั้งเหมือนกันทำหน้าที่ไปทั้งหมด20ปีนะฮะ831นัดแล้วนัดสุดท้ายที่กรรมการท่านนี้ทำหน้าที่นะครับก็คือนัดที่สเปนชนะโปรตุเกส1-0ในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกเมื่อวันที่6กรกฎาคมนั่นคือนัดสุดท้ายนั่นหมายความว่าแอนโทนีเทเลอร์จะไม่ได้ทำหน้าที่ตัดสินอีกแล้วเจ้าตัวประกาศยุติบทบาทก็อยู่ในวัยอันควรนะ47แล้วนะครับ
1: ครับนะวิ่งอาจจะไม่ไหวแล้วหนักเหมือนกันนะผู้ตัดสินกลางสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับเอาละครับไปดูข้อความกันนะครับนะคือดีใจนะครับดีใจครับเปิดเพลงเข้ารายการแบบนี้บ้างไม่ใช่เปิดเพลงแบบแนวกล้วยไข่ของเฉลียงเขาไม่ชอบเพลงกล้วยไข่ไม่ชอบเพลงไข่เจียวอะไรสไตล์นั้นแหละเขาบอกมันเหยื่อเพลงพวกนั้นทำไมเขาหูเพลงเน็ตติ้งต้องอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: 258-499นะฮะ
1: ใช่อาจจะชอบพวกสุนทรภรณ์ชอบนั้นชอบไม่ชอบกล้วยไข่ไม่ชอบไข่เจียวไม่ชอบไม่ชอบก็ขอบคุณที่บอกกล่าวมาให้เรารับทราบเหมือนกันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงจีนไต้หวันนะแต่ขอคนไทยรู้จักเพลงนี้พอๆกับเพลงไทยเลยนะผมว่า
0: ใช่
1: เทียนมีนี่นะเห็นภาพรถแห่ของสเปนมีนักฟุตบอล2คนรวมทั้งยามาลเอาบุหรี่ขึ้นมาสูบอาจจะรู้เท่เลยสายรุ่นแต่ไม่อยากให้เอาอย่างนะครับคุณวัชิระคุณหมอแกไปสังเกตเห็นนะไม่ดีไม่เหมาะเน
0: า
1: ะ
0: โ
1: ดยเฉพาะเป็นนักกีฬาด้วยนะ
0: แบบอย่างนั่นหนึ่งในสองเป็นลามินยาเมาด้วยไง
1: ใช่ใช่
0: ว่าทีซูเปอร์สตาร์ในอนาคตของโลก
1: ไอ้หนูชอบปาร์ตี้แล้วชอบหญิงวัยสูงวัยเนี่ยนะครับ
0: ชอบปาร์ตี้เป็นนิสัยของแก
1: เวลาเข้าแคมป์แกก็ไม่นะลดละเลิกนะแต่เวลาส่วนตัวแกชอบอย่างนั้นเพราะแกยังวัยรุ่นอยู่นะก็ดีใช้เวลาถูกต้องเที่ยวก็เที่ยวจุดนะเวลาทำงานก็ทำงานให้เต็มนะไม่ใช่เวลาทำงานชอบเที่ยวเวลาเที่ยวชอบทำงานนะครับ ไปนั่งดื่มชอบทำงานก็ดูมือถือเนี่ยผมโกรธมากเลยเทียนมีมีสิ่งดีที่ได้ฟังข่าวเด่นดังไขข้องต้องสดใสชีวิตดีมีพลังยังอยู่ได้วันพระไม่ห่างไกลใจติดตรึงมอร์นิ่งทอล์คล็อกใจไว้ได้ดีสิ่งที่ดีมีหวานปานน้ำผึ้งอยู่ที่ไหนสบายใจให้คำหนึ่งใจซาบซึ้งถึงกันนั้นแน่นอนพี่เทียน
0: ขอบคุณมากครับ
1: นะส่วนท่าน FC Morning Talk ผมอ่านข้อความของท่านแล้วนะครับรับทราบครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้อ่านไฮบริดสะกดด้วยโรเด็กถูกแล้วเยี่ยมแล้วครับ
0: สะกดด้วยโรเด็กเพราะว่ามันก็อันนี้ไง HYBRID
1: ลูกผสมไฟฟ้ากับน้ำมันเนี่ยนะมันเป็นคำที่ไม่ควรจะผิดอย่างยิ่งต้องบอกงานเกี่ยวกับรถมันไม่มีหรอกครับไฮบริดชอช้างเนี่ยลองย้อนหลังฟังดูถ้าไม่เชื่ออ้าวครับอันนี้ช่วงไหนรายการไหนเขาอ่านไฮบริดกันนะสวัสดีลุงแป๊ะผมตีน้อยผมอยากถามว่าผับเหตุที่มันเกิดเหตุมาจากการไม่ดูแลรักษาไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจประจำปีผมทำงานทอสนามบินหลอดไฟ 1,000 ชั่วโมงยังใช้ได้ดีแต่เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเรื่องตรงนี้ผมก็เห็นความสำคัญเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะมันมีระเบียบมันมีกฎกติกาอยู่แล้วเรื่องของสถานที่ต่างๆนะครับนะต้องมีการไปตรวจบ้างไม่ใช่อนุญาตกันไปแล้วแล้วก็เลยไปเลยไม่เคยไปตรวจซ้ำเลยนะฮะก็มันเป็นเรื่องที่จากร้านอาหารมาเป็นผับบาร์นี่มันคนละเรื่องเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะฉะนั้นจะต้องมีการเอาผิดเจ้าหน้าที่ด้วยนะจากเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งณเวลานี้ผมยังไม่เห็นนะ
0: ยังไม่เห็นยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทำสำนวนอยู
1: ่สำนวนตอนนี้ยังอยู่ที่พนักงานสอบสวนอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้กล่าวหากล่าวผิดใครบ้าง
0: ใช
1: ่ใครบ้างนะเดี๋ยวรอ
0: พอดูผลสุดท้ายแล้วว่ามันเป็นยังไง อันนี้น่าสนใจ
1: ครับ
0: อย่างกรณีของซานิก้าผับเนี่ยก็มีผลสุดท้ายออกมานะ
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำเสมอเนี่ยก็คือว่าจะไม่ถึงตัวที่แบบว่าคนที่มีผู้บงการนะผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆอะไรเงี้ย
1: เจ้าของจริงๆอะไรเหรอครับ
0: ลักษณะนั้นนะ
1: ครับนะคงไม่ถึงระดับผู้อำนวยการเขตมั้งของบ้านเรานี่ถ้ามีเจ้าหน้าที่สกลโดนนี่ผมก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วนะข่าวใหญ่นี่ดูสตง.ตึกถล่มจนบัดนี้เขาไปถึงไหนแล้วอยู่ที่อัยการแล้วเหรอ
0: ก็ ใช่ใช่ใช
1: ่เออยังไม่เห็นเลยนะ
0: พิจารณา
1: คดีนี้มันจะนานแค่ไหนครับผมนะ
0: ยี่สิบปีฮะ
1: โลโลโลมันนานเกินไปนะแต่ละคดีบ้านเราเนี่ยนะฮะป้าแปะป้าเทพนะครับโอ้เรื่องของผู้ร่วมรายการครับครับครับครับคุณเทพรับไปพิจารณาครับ
0: ครับ
1: 64ทีมแบบนี้อิตาลีผมจะได้ไปไหมครับได้แน่นอนคราวที่แล้วเขาเกือบได้อยู่แล้วมันไปผิดที่นอร์เวย์เองอะไอ้นอร์เวย์เองนอร์เวย์นอร์เวย์ไปแพ้นอร์เวย์เกมนั้นเนาะ
0: ใช
1: ่สั่งให้ทรัมป์สั่งให้ฟีฟ่ายกเลิกกฎรำหน้าเลยครับป๋ายิงกันกระหน่ำแน่ครับโอ้โหทรัมป์แกคงไม่ยุ่งกับฟุตบอลอีกแล้วนะครับเพราะว่าอเมริกาไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะฮะแกมายุ่งตอนที่นะฮะอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพราะแกเป็นผู้นำพอดีไง
0: สิ่งที่แกแสดงออกมาทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยากจะร่วมซีนฉลองแชมป
1: ์
0: หรือว่าไม่ใส่ใจกับการมาดูแล้วแกไม่มาดูเลยนะ
1: ไม่มาดูไม่มาด
0: ูยกเว้นไอ้นัดชิงชนะเลิศที่แกมานั่นแหละแค่นั้นน่ะ
1: คนก็อยากให้แกมาดูนะจริงๆแล้วอ่ะ
0: แล้วแกก็ไปแย่งซีนกับประธานฟีฟ่าต้องยกถ้วยร่วมกันนะครับเป็น4มือประสานไปให้กับโรดี้อีก2มือเป็น6มือก็ดูลุงลังไปแล้วก็ประธานฟีฟ่าต้องมาเชิญแกออกไปจากโพเดียมตรงนั้นน่ะไอ้ตรงฐานตรงนั้นน่ะไม่งั้นแกก็จะร่วมอยู่ในนั้นน่ะ
1: ก็ไม่รู้ล่ะผมละเสียดายที่อเมริกาตกรอบไม่ฉะนั้นนะฮะสงครามรอบนี้ไม่เกิดนะพอตกปุ๊บวันรุ่งขึ้นแกสั่งยิงอิหร่านเลยนะครับผม เป็นความผิดเป็นความผิดจริงๆอาสเตฟครับระหว่างไทยไปบอลโลกที่มี64ทีมกับญี่ปุ่นเข้ารอบรองชนะเลิศอันไหนจะเกิดก่อนครับนี่นี่คนละคำถามกันนะ
0: ผมว่าคำถามเนี่ยคำตอบเดียวกับที่พี่แป๊ะธีรชัยตอบเมื่อกี
1: ้
0: ผมว่าคำตอบน่าจะเหมือนกันไหม
1: ก็คือญี่ปุ่นเข้ารอบรองมีโอกาสมากกว่าอีกโอในภาพรวมอาเจนดูถอยมากครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่พฤติกรรมของเมสซี่กับมิเตเบอร์ห้านี่ทำให้ดูเสื่อมจริงๆครับคุณป้อม
0: อ๋อมันชัดเจนใช่มันเท่านั้นชัดเจนโดยเฉพาะเดเดสเนี
1: ่
0: ยแย่มาก
1: ป๋าฟีฟ่าฟ้าขาวครับฟีฟ่าคือฟ้าขาวโอ้
0: ฟีฟ่าคือแผงก็จะฟ้าขาวเลย
1: ทีมไม่มีต้นฉบับทำนองมาจากอินโดนีเซียครับโอ้โห
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่
1: เพลงของเฉลียงต้องฟังคิดตามลึกๆจะมีกล้วยไข่หรือไข่เจียวก็แฝงความหมายเดียวไว้แต่ผมชอบเพลงอื่นมากมายกับต้นฉบับคุณตาบอดมีความหมายลึกซึ้งมากคุณป้อมแจ้งมา
0: เวลาหมดแล้วนะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ศักดิ์สังเกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีที่จำเป็นนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการเสื้อรบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์เพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจึงมีความเป็นห่วงความปลอดภัยซึ่งการปะทะครั้งที่แล้วก็ได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยในขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งมองสถานการณ์อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และพร้อมแค่ไหนหากต้องอพยพคนไทยอีกครั้งซึ่งขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมนอกจากนี้นายสีหศักดิ์ยังเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าวันนี้ที่ประชุมมีการหารือถึงสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ของโลกในขณะที่ตนได้กล่าวในที่ประชุมว่าต้องมีการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคด้วยความที่อาเซียนเป็นแกนกลางของสันติภาพและความมั่นคงของโลกสิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มที่ภูมิภาคเราก่อนโดยสถานการณ์ในเมียนมายังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงซึ่งนโยบายของไทยเน้นการพูดคุยและปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ได้ทิ้งฉันทามติ5ข้อของอาเซียนแต่อยู่ที่ว่าจะนำทั้ง5ข้อมาปฏิบัติอย่างไรซึ่งไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาจึงต้องมองสถานการณ์ด้วยความเป็นจริงแน่นอนว่าประเทศไทยมีผลประโยชน์ในเรื่องความมั่นคงชายแดนซึ่งมีประเด็นต่างๆมากมายทั้งการค้าชายแดนขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดมลพิษซึ่งไทยก็ต้องพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาในเรื่องเหล่านี้โดยไม่ทิ้งฉันทามติของอาเซียนด้วยการเดินไปอย่างคู่ขนานคือการพูดคุยกับเมียนมาโดยตรงยึดผลประโยชน์ของไทยเป็นตัวตั้งขณะเดียวกันสถานการณ์ในเมียน นมาได้เรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ของเมียนมาเดินหน้ากระบวนการพูดคุยเดินหน้าสู่สันติภาพและความปรองดองและไทยก็ได้แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยทั้งที่กรุงเทพและที่พัทยาทั้งชนกลุ่มน้อยและผู้แทนรัฐบาลเมียนมาแม้ครั้งนี้อาจจะยัง

0: ให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโครงการย่อยที่1และที่2เป็นการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินสวัสดิการ700บาททำให้ได้รับความช่วยเหลือรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการโดยในช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายนมีการจัดสรรวงเงินรวมกว่า 13,000 ล้านบาทและมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนเป็นหลักมียอดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับโครงการย่อยที่3ไทยช่วยไทยพลัส6040ข้อมูลณวันที่19กรกฎาคมมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์เกิดยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 78,000 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับซีดานตกลงคุมทีมชาติฝรั่งเศสเป็นเวลา4ปีซินดีนซีดานตำนานจอมทัพทีมชาติฝรั่งเศสเซ็นสัญญาคุมทัพตราไก่เป็นเวลา4ปีหรือจนถึงปี2030แล้วตามรายงานจากฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีสำหรับซีดานว่างงานมาตลอดนับตั้งแต่ลาทีมเรอัลมาดริดเมื่อปี2021ก่อนจะถูกสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสดึงตัวมาคุมทีมชาติฝรั่งเศสแทนดิดิเอ เดชองที่ตัดสินใจอำลาตำแหน่งนายใหญ่ทัพเลเบลส์หลังทำทีมจบอันดับ4ในศึกฟุตบอลโลก2026ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีลุ้นคว้าตัวเล็กสกอตมิดฟิลด์ของบอนมัสมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้หลังดาวเตะวัย22ปีแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมสำหรับสกอตทำผลงานให้กับบอนมัสได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นที่ผ่านมาโดยลงเล่นไปถึง39นัดกระทั่งเกือบจะติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลโลกด้วยด้วยเหตุนี้มิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้จึงตกเป็นเป้าหมายของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลท็อตแนมฮอตสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีโดยที่ปีศาจแดงซึ่งกำลังอยากได้มิดฟิลด์ตัวท็อปไปเสริมแดนกลางอีกหนึ่งรายถือเป็นทีมที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังมากที่สุด
2: ช่วง Premier League
1: Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Golf Trick ครับทาง Active Radio FM 99 MHz ครับวันนี้วันพุธนะครับ22กรกฎาคม2569ผมคทาทองไวยทยานนท์ครับอยู่กับโปรเตวิทยาคลังดิษฐ์สวัสดีครับโปรครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีพี่เจฟครับ
0: ครับผมวันนี้โปรเตมาพร้อมกับเสียงอันเซ็กซี่เล็กน้อย นะครับเพราะนั้นก็วันนี้ผมรับหน้าที่เป็นหลักนะเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟนะครับเกี่ยวกับความสุขของการเล่นกอล์ฟนะครับ4689899นะครับแชร์ความรู้สึกนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้
1: ช่วยจัดรายการด้วยก็ดีครับ
0: นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับจะได้พูดคุยกันเรื่องของมาเรียบร้อยแล้วนะครับกอล์ฟทริกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพูดคุยกันได้นะครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟรายการที่ใหญ่สำหรับฝั่งสุภาพสตรีนะครับยังไม่ใช่เมเจอร์นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะว่านี่เป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนBritish Open นะครับของฝั่งสุภาพสตรีจะมาถึงในต้นเดือนหน้าสัปดาห์หน้านะครับอันนี้เป็นรายการ ISPS Handa นะครับไปแข่งกันที่นู่นเลยนะครับสกอตแลนด์นะครับเป็นรายการ Scottish Open
1: ครับ
0: ซึ่งแชมป์เก่าเอเรียจุฑานุกานะครับโปรเมของเราก็ร่วมการแข่งขันด้วยแล้วก็มีโปรสาวไทยนะครับลงทำการแข่งขันเยอะแยะมากมายทีเดียวหลายรายชื่อที่คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินผ่านหูแบบแผ่วๆยังไม่ค่อยติดหูนะครับรายการนี้เนี่ยเล่นเยอะแยะมากมายทีเดียวเพราะว่ารายการนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นรายการที่จะให้ประสบการณ์กับคนเล่นเยอะมากนะครับจะให้ประสบการณ์กับคนเล่นเยอะมากและสำคัญคือ เงินรางวัล นะครับรายการนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ2ล้าน US
1: ครับ
0: นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฝั่งการแข่งขันรายการสุภาพสตรีของไทยนะครับซึ่งแข่งขันวันแรกเป็นรายการสิงห์ NSDF Lady Open นะอันนี้เป็นของไทยแลนด์นะฮะสิงห์นะ NSDF Lady Open 2026แข่งขันที่วินเซอร์พาร์คถนนสุวินทวงศ์นะครับเงินรางวัล1,500,000 บาททีออฟไปแล้วนะครับตั้งแต่7นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็ผู้นำขณะนี้นะครับเป็นการนำร่วมด้วยกัน2ท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามติดสกอร์กันแบบไลฟ์สดเลยวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกนะครับมีนักกอล์ฟที่ร่วมการแข่งขันทั้งหมด144คนมีทั้งนักกอล์ฟไทยนะครับเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินเดียนะครับฟิลิปปินส์รายการนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวอินโดนีเซียออสเตรเลียนะครับมาหมดเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อวันซืนผมได้วันจันทร์ขับรถไปดูสถานการณ์จริงที่สนามมาสนามน่าเล่นมากนะครับ
1: ค
0: อส A คอส B ซึ่งหลายคนเนี่ยคุณสุภาพบุรุษอาจจะบอกว่าสนามสั้นนะคุณเจี๊ยบไม่ค่อยยาวนะครับแต่อุปสรรคในการแข่งขันเมื่อถึงเวลานี้ครับเขาตัดแฟร์เวย์ให้ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีด็อกเล็กค่อนข้างเยอะสำหรับวินเซอร์กอล์ฟนะครับก็เลยทำให้การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับก็ต้องมาดูกันว่าสกอร์ของการแข่งขันเนี่ยจะจบลงที่เท่าไหร่นะครับเช้าๆแบบนี้เนี่ยลมยังไม่แรงนะครับอาจจะตัวเลขขึ้นไปถึง 6-7 อันเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูกันแต่ผมเชื่อมั่นว่าช่วงบ่ายเนี่ยลมน่าจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำใหนักกอล์ฟเนี่ยคงจะต้องต่อสู้กับเรื่องของลมพอสมควรทีเดียวนะครับใครเคยไปเล่นวินเซอร์มีประสบการณ์อย่างไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับเอา A กับ B นะครับจริงๆคอร์ส C เนี่ยเคยไปเล่นแล้วก็เคยไปในแมตช์แข่งขันด้วยนะนานมากละ
1: ครับ
0: ตอนนั้นของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพนะครับพ่อกรีนะคุณสุกรีอ่อนฉ่ำไปชมด้วยตอนนั้นได้เจอ
1: โอ้
0: นะครับแล้วก็หลุม1ครับเป็นทีออฟที่จะต้องมีอยู่ช่วงนึงต้องเขาเรียกอะไรนะมีบ่อน้ำขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: 4ใช่ไหมต้องตีตัดน้ำนะครับปรากฏว่าลมหอบออก OB 2ลูกเลยผม
1: เอา
0: ลมแรงชนิดที่เรียกว่าแบบไม่เชื่อครับลูกแรกตีแล้วหอบไปขนาดนั้นได้ไงไม่เชื่อขอลองอีกลูกนึงยอมเสียแต้มอ่ะนะฮะแล้วมันก็ออกจริงๆนะคือตอนตีไปเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันจะถูกหอบไปขนาดนั้นหอบไป30หลาครับหอบทางด้านขวาไป30หลานะครับก็เป็นหลุมหนึ่งที่ยากเป็นสนามหนึ่งที่ยากเลยถ้าเกิดต้องเล่นกับ เล่นกับลมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าสาวไทยจะเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นสนามที่ไม่ค่อยมีทางตรงนะครับตัวใหญ่จะเป็นทางโค้งซะเยอะเน้นดอกเลขเป็นหลัก
0: ใช่ครับเป็นสนามที่ค่อนข้างเอาเรื่องทีเดียวนะครับแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ในเวลา 14:00 นเนี่ยคุณซิ่งนะคุณเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรเนี่ยก็จะเปิดตัว
1: ครับ
0: ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเข้ามาคุณซิ่งเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คือ Omni Golf Launch Simulator
1: ของ Square Golf ครับ
0: ใช่นะครับนำเข้ามาแล้วก็เป็น distributor ด้วยนะ
1: รับ
0: ดูแลเรื่องของเซอร์วิสด้วยที่อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณฟังจะหาว่าเอาเชียร์กันเองหรือเปล่าอัดยายกินขนมยายอะไรอย่างนี้ด้วยต้องเรียนงี้นะฮะคุณซิ่งไม่ได้ให้ตังค์ผมนะฮะไม่เกี่ยวนะแต่อันนี้น่าสนใจจริงๆน่าสนใจอันดับแรกเลยคือในเรื่องของราคาครับราคาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ให้ได้ก็เป็นธรรมดานะครับเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีก็จะยิ่งราคาถูกลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอน Trackman นะครับเข้ามาใหม่ๆนะครับหรือว่าตอน Forsize เข้ามาใหม่ๆนะครับ400,000เริ่มต้นนะครับ
1: มีคันนึงครับ
0: มีจนถึง 700,000 นะครับ Trackman 3เนี่ยจำได้เลยนะครับProBenz เพชรประเสริฐหิ้วมาให้ชมนะครับหิ้วมาให้ลองนี่แบบแทบจะประคองมาอย่างกับลูกเลย 700,000
1: มีเคสพิเศษใส่เฉพาะนะ
0: นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อเทคโนโลยีนะครับมันราคาถูกลงนะครับก็เลยทำให้ Golf Launch Simulator ราคาลดลงเร็วมากๆนะครับอย่างรุ่นที่Omni นะครับที่คุณซิ่งเฉลิมวงศ์เอาเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะครับใช้กล้อง4ตัวนะ
1: ครับ

0: นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะกล้อง4ตัวเนี่ยคุณต้องโดนแสนแน่ๆนะครับแต่ราคาเนี่ยไม่ถึงนะนะครับไม่ถึงส่วนจะเท่าไหร่เดี๋ยวรอบ่ายนี้นะครับเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่เท่าที่ผมรู้มาคือใครสนใจนะครับให้รีบหาข้อมูลเอาไว้ก่อนเลยนะครับรีบหาข้อมูลเอาไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพอคุณซิ่งเปิดตัวเย็นนี้เนี่ยนะครับลองรีบติดต่อไปตามตัวแทนจำหน่ายคุณซิ่งไม่ได้เป็นผู้ขายเองนะครับแต่ว่าเป็นผู้นำเข้า
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนี้ไปประมาณสิ้นเดือนแล้วเนี่ยทางประเทศผู้ส่งออกนะครับเขาจะมีการปรับราคา
1: อีกแล้วเหรออ
0: ืมอันนี้ไม่เกี่ยวคุณซิ่งนะ คือทางนู้นเนี่ยเขาปรับราคาขึ้นนะครับตามสถานการณ์โลกที่มันผันผวนอยู่นะครับเขาปรับราคาขึ้นก็เลยทำให้ราคาอาจจะต้องปรับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้มันจะยันราคาเดิมเอาไว้ได้อันนี้เท่าที่ผมรู้มานะ
1: ครับ
0: อันนี้อย่าไปบอกคุณซิ่งว่าผมรู้เดี๋ยวหาว่าไม่ได้ช่วยเขาขายของอย่างเดียวอันนี้อีกอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ยินมานะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็เดี๋ยวรอฟังข่าวจากคุณเฉลิมวงศ์ดีกว่านะครับใครสนใจผมว่าหาข้อมูลเอาไว้ก่อนแต่ว่ารีบไปติดต่อกับตัวแทนทางไหนไว้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณต้องเซอร์วิสเนี่ยไออุปกรณ์พวกนี้นะครับหลายคนมักจะนิยมการหิ้วนะครับ
1: มันใช้เวลาด้วยแล้วก็การหิ้วมันจะไม่สามารถเซอร์วิสในประเทศที่ไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายและไม่มีพื้นที่ได้ครับ
0: ถูกต้องนะครับและที่สำคัญคือคุณรู้ได้ไงว่าการที่คุณไม่ได้ส่งเซอร์วิสอย่างเป็นทางการเนี่ยคนที่หิ้วไปเซอร์วิสให้คุณเนี่ยนะครับเขาจะทำได้ 100% เหมือนอย่างที่มันควรจะเป็นและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเวลาอัปเดตซอฟต์แวร์พวกนี้มันจะต้องมีอัปเดตซอฟต์แวร์ตามมานะครับการที่ไม่ได้รีจิสเตอร์ไว้ในระบบแล้วไม่ได้มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ไว้เนี่ยเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องซอฟต์แวร์เนี่ยสินค้าฮิ้วเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของท่านลองดูข้อมูลละกันแต่ผมบอกได้เลยว่าราคามันเย้ายวนมากเท่าที่ผมรู้มานะคุณผู้ฟังสามารถเปรียบเทียบราคากับต่างประเทศได้เลยส่วนราคาจำหน่ายในไทยเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอเย็นนี้นะครับเราจะได้ทราบกันแต่ว่าถ้าชอบจริงๆผมว่าลองรีบจองเนี่ยคุณจะได้ราคาดีเพราะเดี๋ยวถ้าราคาเขาปรับแล้วอันนี้ใครก็ช่วยไม่ได้นะใครก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันมานะครับเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยผมจะไปร่วมงานแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะนำมาเล่าสู่กันฟังว่ามันทำอะไรบ้างอ้าวมีสะดมมาด้วยนะ
1: สะดมมาด้วยเหรอ
0: ครับสะดมแก้วกัจนามาด้วยนะครับมาช่วยคือสะดมเนี่ยเป็นนักกอล์ฟฟิลลิ่ง
1: ครับ
0: ใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะเวลาสะดมซ้อมเนี่ยนะครับเขาไปซื้อเครื่องฟอร์ไซด์มาจากอเมริกานะครับควอดนะครับรุ่นควอด
1: 4G ควอด
0: ใช่ 4G ควอดนะ
1: ครับ
0: ที่นู่นแล้วก็ใช้แต่ว่าใช้อยู่บ้านแล้วก็ซ้อมเวลาเขาจะใช้คือใช้ในกรณีที่มันมีความรู้สึกที่มันผิดปกตินิดหน่อยแล้วค่อยใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงๆเนี่ยการใช้แต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะซื้อแล้วติดไว้ที่บ้านเพราะว่าอยากให้ลูกเล่นกอล์ฟอันนี้ก็สามารถทำได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเด็กๆเนี่ยครับถ้าเกิดเราไปบอกว่าตีสิลูกเนี่ยเขาคงจะรู้สึกแบบน่าเบื่อแล้วมันก็รู้สึกเหมือน ไม่ได้มีอะไรสนุกเลยนะครับถ้าอยากให้ลูกเล่นกอล์ฟง่ายนิดเดียวครับชวนเขาเล่นเกมนะครับบอกเขาว่ามาเล่นเกมแข่งตีกอล์ฟกับพ่อไม่ลูกนะครับ
1: ครับ
0: ใครชนะเดี๋ยวเรากินไอติมกันถ้าชนะหนูได้ติม2แท่ง
1: คร
0: ับ สอนเด็กง่ายนิดเดียวครับให้เขารู้สึกว่าเราสนุกและเล่นเกมไปกับเขานะครับแล้วเขาก็จะเริ่มสนุกกับเราถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่อยู่บ้านด้วยนะครับเขาจะเริ่มรักในกอล์ฟแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะเล่นกอล์ฟได้ดีนะครับใครสนใจก็อิมเขาเรียกอะไรคอนแทคมาหลังไมค์ได้เรื่องสอนเด็ก
1: ครับผม
0: นะครับอ่ะเรื่องราวของกอล์ฟโปรเตเชิญครับ
1: ก็วันนี้นะครับก็จะมี
0: เสียงน่าสงสารมากเลยครับ
1: วันนี้ก็มีนะครับสำหรับการแข่งขันที่นอกจากของไทยของรายการ ISPS Honda Women's Scottish Open แล้วเนี่ยมันก็จะมีรายการของฝั่ง PJ Tour ก็คือรายการ 3M Open นะครับอันนี้ก็เล่นกันที่นู่นเลยนะครับมินิโตต้าเนาะแล้วก็เคอร์กิตายาม่าแชมป์เก่าก็ลงป้องกันแชมป์นะครับยังไงก็จะช่วยจะเชียร์กันด้วยนะกอล์ฟเอเชียก็มีเยอะแยะที่ไปเล่นกันหลายคนเลย
0: ครับ
1: นะครับยังไงก็ลองดูนะฮะก็หลังจากรายการของ British Open มาเนาะก็แต่ไม่ค่อยจะมีเบอร์ใหญ่ๆเท่าไหร่นะบางคนก็ไม่ได้มาแต่ที่มาแน่ๆเลยคือ Scottish

0: ลอร
1: ์ช่วงนี้เบอร์ใหญ่ต้องไปใช้ตังก่อนฮะเพราะว่าได้ตังกันไปจากเดียวเป็นนะครับก็เอาตังไปจ่ายค่านู้นค่านี้
2: แต่แชมป์เดียวเป็นเขาเป็นนิวซีแลนด์นะแชมป์เดียวเป็นเป็นนิวซีแลนด์
1: ไม่แชมป์ก็ได้ตังเยอะนะเดียวเป็นที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นรายการใหญ่ไม่แชมป์ก็มีตังไปเขาเรียกอะไรมีจ่ายคอสอะไรต่างๆเยอะเลยนะฮะสบายนะฮะใครที่ได้ไปเล่น
2: แล้วก็ทางด้านของ DP World Tour ครับตอนนี้กลายเป็นตัวของ Legend Tour นะครับที่เล่นกันอยู่ก็คือ ISPS Honda ที่เป็นสปอนเซอร์เดียวกับของผู้หญิงนี่แหละ
1: ครับ
2: มาทำเป็นตัว Senior Open นะครับ
1: ครับ
2: เล่นกันที่Perthshire ของสกอตแลนด์นะครับชาคนไทยไปด้วยนะมีชื่อดังนี้นะครับธงชัยใจดีแล้วก็ธรรมนูญศรีโรจน์นะครับ
1: ครับ
2: ไปลงเล่นกันเรียกว่าเป็นรายการใหญ่ของฝั่งนู้นเขาแหละเมเจอร์ฝั่งนั้นแหละเพราะเป็นคาร์ดจักเหมือนกัน
1: ครับ
2: ซีเนียร์โอเพ่นนะครับลุ้นให้โปรจุ๋มธรรมนูญศรีโรจน
1: ์
2: ของเราหรือโปรมดแดง
1: โปรจุ๋มครับโปรจุ๋ม
2: โปรจุ๋ม
1: หลายคนรู้จักในนามโปรมดแดงแต่จริงท่านชื่อโปรจุ๋ม
2: นะฮะโปรจุ๋มธรรมนูญศรีโรจน์ของเราเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้รอบที่แล้วบอกว่าถ้าเขาได้แชมป์เมเจอร์รายการหนึ่งของฝั่งอเมริกาที่เป็นรายการซีนีทัวร
1: ์ครับ
2: เขาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าสมมุติได้แชมป์ขึ้นมาจะเป็นยังไง
1: ครับ
2: เขาก็บอกว่าเขาคงช็อกนะดู
1: ครับ
2: พอบอกว่าช็อกปุ๊บคนนั้นที่เป็นคนที่ได้แชมป์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเราเป็นห่วงสุขภาพของมิสเตอร์ธรรมนูญศรีโรจน์เราจึงไม่อยากให้เขาช็อก
1: ก็เลยไม่อยากเขาได้แชมป์หรอ
2: ถูก
1: ไม่โอ้ไม่เป็นไรหรอกผมว่าตอนนี้จิตใจพี่จุ๋มแกแข็งแรงแล้วแกคงอยากเป็นอยากให้แกได้แชมป
2: ์รายการนี้ผมก็เชียร์พี่จุ๋มนะครับอย่าสัมภาษณ์แบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกรอบๆข้างก็จะเป็นห่วงสุขภาพพี่จุ๋มขึ้นมาทันที
1: โอ้ตีไกลมากนะครับเป็นซีเนียร์ที่ตีไกลมากนะครับผมก็นานแล้วนะประมาณสักร่วมปีแล้วนะผมเคยไปออกทีนึงแล้วเจอท่านอยู่ข้างหลังผม
2: ครับ
1: นะฮะคือรอบซ้อมนะครับไม่ใช่รอบแข่งนะครับรอบโปรแอมนะครับก็ผมก็ทีออฟอยู่หลุม3นะฮะพี่จุ๋มอยู่หลุม2นะฮะ
2: ครับ
1: พอผมลงขึ้นกรีนเสร็จปั๊บพี่จุ๋มมาจากไหนยัดมาโป้งเกือบถึงกรีนนะครับ4 300ยังมีนะครับโปรจุ๋มเนี่ยโอ้ไกลมาก
2: สังเกตข้อหนึ่งนะครับจากการที่ดูทัวร์นาเมนต์นั้นที่พี่จุ๋มเป็นคนเล่นนะครับฝรั่งทุกคนทึ่งกับความสามารถนักกอล์ฟไทยตอนสูงอายุมาก
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิ้งหรีดไฟ
2: เพราะว่าเวลาไทยสปินเนอร์ฝรั่งเฉยๆแล้ว
1: ครับ
2: แต่ฝรั่งสงสัยเรื่องของการที่ตีช็อต2ให้อยู่บนกรีนแบบเหมือนวาง
1: อืมครับ
2: คำว่าเหมือนวางของเขาเขาไม่ได้แบบว่าถ้าเป็นฝรั่งบอกว่าคำว่าเหมือนจับวางของฝรั่งคือตกปึ๊กเช็คนิดหน่อย
1: ครับ
2: มีคลายตัวเล็กๆแต่ของโรจุมนนท์สีโรดของเราเนี่ยเหมือนเอาลูกกอล์ฟไปวางเสียงปึ๊กยังไม่มีเลย
1: ครับ
2: คือตกปึ๊บแล้วก
1: ็นุ่มมาก
2: นุ่มๆแล้วก็ซึมๆอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
2: คลายตัวน้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทางฝั่งของต่างชาติเนี่ยเรียกว่ากลัวกันเลยกลัวทั้งที่ว่าเขาจะไม่สบายตอนรับถ้วย
1: ครับ
2: ก็เลยแซงเอาแชมป์ไปก่อนแต่รอบนี้ไม่แน่ใจแล้วครับว่ายังไง
1: เชียร์ครับผมเชียร์พี่จุ๋มนะเชียร์โปรจุ๋มครับเชียร์โปรธรรมนูญเชียร์โปรธงชัยด้วย
2: นะครับ
1: นะครับ
2: ก็เขาจะออกกันช่วง 7:00 นกับ 8:30 นนะครับตามเวลาท้องถิ่นของทางนู้นนะฮะ
1: ครับอากาศเป็นไงบ้างที่นู้น
2: น่าจะยังโอเคอยู่นะเพราะดูสภาพที่ฟีดดิ้งไทม์ขึ้นมาเขาบอกว่าไม่ได้มีอากาศที่น่ากลัวอะไรประจุไอออนไม่เยอะนะครับนะฮะแล้วก็ฝั่งสาวไทยมีไปอีก2รายการนะฮะรายการที่จะเริ่มเล่นพรุ่งนี้กับรายการอีกรายการหนึ่งก็นู่นเลยครับเรียกว่าสิ้นเดือน
1: ครับ
2: ครับรายการสิ้นเดือนก็จะเป็นของเกาหลีใต้ครับ Aurora World Championship นะครับ2026จัดกันที่เกาหลีใต้นะครับเงินรางวัล 1,000 ล้านวอนนะฮะ
1: 1,000 ล้านวอน
2: ครับผมคำนวณกันเองครับ คนที่ไปแน่ๆเลยนะครับแล้วชื่อขึ้นอยู่ในลีดเดอร์ไม่ใช่ลีดเดอร์ขึ้นอยู่ในฟิลแล้วก็คือทางหน้าของพัชรจุฑาคงกระพันหรือพี่เค
1: ครับ
2: นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากโซนไต้หวันขึ้นไปเล่นเกาหลีแล้วนะครับ นะฮะก็อยู่เกาหลีมาสักพักละนะแล้วก็มีน้องว่านแต่น้องว่านไม่ได้เล่นในรายการนี้นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็อีกรายการนึงมีโปรสายป่านพันรัตน์ของเราไปเล่นชื่อขึ้นในฟิลแล้วด้วย
1: ใช่ครับ
2: เป็นสาวไทยคนเดียวที่ยืนหยัดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับ JLBJ ทัวร์รายการ ไดโตเคนตะกุ
1: ครับ
2: ไอยาเน็ต
1: อืม
2: เลดี้นะครับ
1: ครับผม
2: จากการที่ Queen Hills Golf Club ที่ฟุกุโอกะนะฮะพาร์ทเจ็ดสิบสอง
1: ครับ
2: 3636จ้า
1: ครับหวังว่าพายุจะไม่เข้าสัปดาห์นี
2: ้แต่เขาก็ขึ้นว่าให้เตรียมขึ้นให้ขึ้นในฟีดให้คนที่จะไปเชียร์ไปดูอ่ะให้เตรียม
1: ร่มไปด้วยนะฮะคือมีแน่ฟุกุโอกะมีร่มมีฝนแน่ๆนะฮะแต่หวังว่าพายุจะไม่เข้าแล้วกันนะครับ
2: ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายการแข่งขันที่จะมีขึ้นนะฮะ
1: ครับผม
2: แล้วมีคนไทยไปเล่นนะ
1: นะครับฝั่งรายการ ISPS นะครับมีคนไทยสาวไทยใครบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ชื่อเลยนะครับ
2: ครับ
1: แชมป์เก่านะครับแชมป์เก่าปี2018เอริยาจุฑานุการโปรเมนะครับโปรเมเสือซึ่งกลายเป็นเสือยิ้มยากไปนะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยยิ้มแล้วนะครับออกทีออฟกวน1เลยนะครับหลุม1กวน1เลยนะครับ7นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับตามเวลาบ้านเราก็บ่ายโมงครึ่งนะครับ
2: ครับ
1: หลังจากนั้นนะครับสาวไทยคนที่2นะครับคนถัดมาก็จะเป็นทางด้านของแพตตี้ทวัฒนกิจนะครับออกทีออฟในเวลา8นาฬิกา3นาทีนะครับหรือว่า2ทุ่ม3นาทีนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปก็จะมีสาวไทยอีกหลายคนทีเดียวนะครับ อัญชิสาอุตมะนะครับออกเวลา3ทุ่ม9นาทีตามเวลาบ้านเราฝั่งหลุม1นะครับในขณะเดียวกันตรีฉัตรจีนกลับเวลาเดียวกันเลยแต่ว่าฝั่งหลุม10 3ทุ่ม9นาทีเหมือนกันนะครับ2ชื่อนี้คนไทยอาจจะแบบเอ๊ะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นใน L แล้วนะครับ
2: เขาเล่นเลดี้ยูโรเปียนทัวร์เป็นหลัก
1: ใช่นะครับ
2: ครับ
1: หลังจากนั้น3ทุ่มครึ่งครับชาเนตีวรรณแสนนะครับสาวจากสระบุรีก็ออกในเวลา3ทุ่มครึ่งทางฝั่งหลุม1นะครับแล้วก็ตามมาด้วยปาจารีอนันต์ฤกานนะครับอันนี้ตี1นะครับตี1 3นาทีทางฝั่งหลุม1นะ
2: ครับ
1: ดึกกันนิดนึงใครที่เชียร์ปาจารีนะครับโปรเมียว
2: มีดึกกว่าครับ
1: พิชยายุบลครับตีหนึ่งครึ่งนะฮะโอ้โหดึกเลยนะครับก็สาวไทยที่ร่วมกันแข่งรายการนี้เยอะแยะมากมายส่วนโปจีโน่นะครับทิติกุลอยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทย
2: ไม่เล่นเนาะ
1: ไม่เล่นครับอยู่เมืองไทยครับมาฟิตอยู่ร่างที่กรุงเทพวันก่อนไปออกที่อมตะ
2: ครับ
1: นะครับอมตะแล้วก็ไปซ้อมนะครับโปคริสก็อยู่ที่นู่นโค้ชอยู่ที่นู่นจะเดินทางในช่วงต้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้จะไปละจะไปที่อังกฤษเลยนะครับก็ส่งแรงใจเชียร์ด้วยเพราะว่าตอนนี้เธอฟิตเรื่องร่างกายเต็มที่เลยนะครับเพราะรู้ว่าไปเล่นที่นี่เนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ได้เนี่ย
2: โหด
1: มันเหนื่อยกว่าปกติแล้วมันจะโหดกว่าปกติเนื่องจากต้องเล่นกับลมนะครับก็ส่งแรงใจเชียร์สาวไทยของเราด้วย
2: ครับผม
1: รายการนี้ไม่น่าจะมีประธานาธิบดีทำไปชูช่วยให้อะไรให้ไม่มี
2: ฮะ
1: ไม่เกี่ยว
2: เกี่ยวอะไรกับคนนั้นน่ะไม่
1: เหมือนเขายุ่งไปหมดเลยช่วงนี้ชีวิตเขาเนี่ยเขามีทุนแบบปลาแมนหรือเปล่ากดจมูกแล้วแปลงร่างเป็นตัวเขาได้สี่ห้าคนอะไรเงี้ย
2: ปลาแมนครับท่านผู้ฟัง
1: แก่กะแก่มากนะเก่ามาก
2: ปลาแมนครับท่านผู้ฟัง
1: เป็นการ์ตูนที่สนุกนะฮะ4689899นะครับส่งข้อความมาร่วมพูดคุยร่วมจัดรายการกันได้นะครับ
2: okay.
1: ใครสนใจเรื่องอะไรเมื่อกี้ผมถามไว้ว่าใครเคยเล่นที่วินเซอร์บ้าง ชอบอะไรประทับใจอะไรส่งข้อความเข้ามาห้ามตอบว่าชอบปลาคราฟที่บ่อข้างหน้านะครับตัวใหญ่ดีไม่เอา
2: เนี่ยกำลังจะพูดเลย
1: นะฮะวินเซอร์อาหารอร่อยด้วยนะครับใครว่างก็ไปเชียร์สาวไทยได้ครับ
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาต่อในช่วงที่2นะครับ
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและตีรัตน์สุตบุตร
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โอ อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์

0: พบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและตรีรัตน์สุตบุตร
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริกนะครับใครสนใจปรึกษาเรื่องวงสวิงได
4: ้ได้ครับผมป่วยอยู่ป่วยเป็นไข้อยากตีกอล์ฟยังไงให้ดีขึ้นถามตอนนี้ได้เลยครับ
3: อ๋อต้องทำยังไงครับ
4: อันดับแรกก
3: ็นอนเถอะพ่อเอ้ย ทานยาแล้วพักผ่อนเถอะครับ
4: อันดับแรกก็มีน้ำอุ่นติดรถไว้ครับอันดับที่สองคือเกเตอร์เลดอย่าให้ขาดนะฮะ
3: จริงๆถ้าเวลาป่วยนะครับดีที่สุดเลยนะครับอันนี้แชร์กันนะครับประสบการณ์ตรงนะครับเวลาเคยป่วยในช่วงของนักกีฬาเนี่ยแปลกมากเวลาฟิตร่างกายเต็มที่เนี่ยมันเหมือนร่างกายมันจะเปราะบางมาก
4: ต้องระวัง
3: มากนะครับร่างกายมันถึงพีคแล้วเนี่ยจะป่วยง่ายมากแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับถ้าป่วยรู้สึกว่าป่วยเนี่ยนอนเลยครับทานวิตามินซีแล้วนอนเลยนะครับนอนให้ได้สัก10ชั่วโมงเนี่ย
4: ครับ
3: จะทำให้ฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้น
4: ครับ
3: นะครับเพราะถ้าปล่อยให้เป็นไข้เนี่ยก็อาจจะยากเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะกลับมานะครับมีท่านฟังถามข้อความเข้ามาว่าคุณซิ่งเปิดตัวที่ไหนนะครับเปิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวซอยอารีนะครับแต่ว่าต้องขออภัยแทนคุณซิ่งด้วยเนื่องจากสถานที่เนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยไม่ได้เปิดแบบพับลิกไม่ได้เปิด 100% อ่ะ
4: ไม่ได้เปิดใหญ่
3: ใช่เปิดเฉพาะสื่อมวลชนแล้วก็คนที่สนิทกันนะครับสื่อมวลชนเองก็ยังต้องขออภัยบางท่านที่ไม่ได้เชิญนะครับเพราะว่าสถานที่เนี่ยมันจำกัดจริง
4: ๆ
3: นะครับเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยเป็นเบย์ซ้อมได้ด้วยนะครับก็เลยมันมีกิจกรรมหลายอย่างแล้วคนจะค่อนข้างเยอะแกก็กลัวว่าเดี๋ยวจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยเปิดเป็นแบบกึ่งๆ private นิดนึงแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะคอยติดตามข่าวสารได้นะครับ
4: ผมก็ครับพูดถึงเลยพี่พูดก่อนเลย
3: พูดถึงเรื่องของกอล์ฟซิมนะครับหรือว่ากอล์ฟลันซิมูเลเตอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากนะครับ
4: ครับ
3: เริ่มผมขอใช้คำว่าทะลักได้ไหมทะลักเข้าสู่ประเทศไทยของเราเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีตัวเลือกเยอะมากจริงๆใครที่กำลังผมเชื่อว่ามีหลายท่านมองหาอยู่อยากจะเอาไปติดบ้านใช่ไหมครับอยากจะเอาไปติดบ้านแล้วก็อยากจะใช้ในการซ้อมไม่ว่าจะเป็นซ้อมอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับ
4: ครับ
3: ต้องพิจารณาให้ละเอียดนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันไม่สามารถใช้เอาท์ดอร์ได้นะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องของการต้องเสียบสายชาร์จตลอดเวลา
4: ครับ
3: มีนะครับหรือบางรุ่นนะครับจะใช้เทคโนโลยีเรื่องของกล้องนะครับก็จะมีขีดจำกัดเรื่องของการดีเทคอาจจะไม่แม่นยำเท่ากับไรด้านะครับแต่พอใช้ไรด้ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของการจับภาพที่ไม่สามารถที่จะจับภาพได้เรียลไทม์แบบ Impact นะครับจะโชว์ให้เห็นนะว่าขนาด Impact เนี่ยภาพ Super Slow Motion มันเป็นยังไงก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปอบตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการอุปกรณ์นี้นะครับ Golf Launch Simulator เนี่ยเพื่อใช้ประโยชน์ด้านไหน
4: เอาจริงเอาจริงๆอย่างที่พี่เจบอกใช่เลยครับแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับท่านผู้ฟังที่ใจบอกว่าอยากจะมีกอล์ฟซิมเป็นของตัวเองฉันอยากจะมีลอนช์มอนิเตอร์เป็นของตัวเองจังๆเนี่ย
3: ครับ
4: ต้องคำนึงถึงเรื่องหลักๆอยู่2เรื่องนะครับอันดับ1คือซื้อไปทำไม
3: อ
4: ันดับที่2คือซื้อเพื่ออะไ
3: ร
4: และอันดับที่3คือซื้อแล้วจะใช้มันขนาดไหนขั้นที่1คือซื้อไปทำไมซื้อไปทำไมคือ1คุณต้องการดูค่าต่างๆที่เป็นค่าตัวเลขทศนิยมหรือตัวเลขหลัก
3: ๆครับ
4: ที่มากกว่าปกติแล้วก็เน้นการทำทุกอย่างให้เป็นลักษณะที่สามารถเก็บ data ได้เป็นหลักเนี่ยคุณถึงจะใช
3: ้ครับ
4: ต่อมาคือซื้อไปทำไมก็คือไอ้ซื้อเพื่ออะไรคือคุณจะใช้กับไอเทมไหนมากกว่ากัน
3: ครับ

0: อย่างที่พี่เจบอกไปแล้วว่ามันจะมีหลายเทคมากหลายลักษณะมากสมัยก่อนก็จะเป็นอินฟราเรด
1: ใช่
0: แล้วก็มาเป็นอินฟราเรดบวกกล้อง
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นกล้อง
1: ครับ
0: กล้องเพิ่มจำนวน
1: ครับ
0: กล้องบวกเซ็นเซอร์ไฮสปีดเพิ่มจำนวน
1: อืม
0: เป็นเรดาร
1: ์
0: เรดาร์เพิ่มจำนวน
1: ครับ
0: แต่ละตัวก็จะมีเขาเรียกว่าความแตกต่างกันในเรื่องของการคำนวณ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะได้ค่าที่ออกมาเรียกว่าดิฟกัน
1: อ่
0: ะดิฟกันไม่มาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: วิธีหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ตัวได้ว่าเราควรหรือว่าเราเหมาะสมกับกอล์ฟลอนซิมูเลเตอร์แบบไหนนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยมีสนามดิวิ่งเลนที่ให้บริการแบบอินดอร์นะครับกอล์ฟลอนซิมูเลเตอร์นะครับหลากหลายมากแล้วแต่ละที่เนี่ยก็มีความหลากหลายในเรื่องของอุปกรณ์ตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับลองไปใช้บริการดูก่อนลองไปใช้บริการดูก่อนว่าที่นั่นเนี่ยเขาใช้เครื่องแบบไหนนะครับวิธีเลือกก็คือเราพยายามเลือกร้านที่เขามีรุ่นที่เราสนใจอยู่นะครับ สมมตินะครับสมมติว่าเราสนใจTrackmanนะครับก่อนอย่างก่อนจะซื้อTrackmanเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยTrackmanมันเอาท์ดอร์ได้อินดอร์ได้นะครับแทร็กลูกได้จนถึงจุดตกเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างนะครับแล้วค่อนข้างเสถียรหนักหน่อยนะครับรับได้กับราคาอ่ะก็ลองไปดูสถานที่หรือว่าสนามไดที่มันมีให้บริการแท็กแมนนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับทำบริการอะไรยังไงบ้าง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดหลายคนอาจจะบอกโอ้มันใหญ่ไปมันแพงไปนะครับหลายแสนลองดูเครื่องหลักหมื่นนะครับก็ลองไปดูสนามไดอินดอร์ที่เขาใช้เครื่องแบบเล็กๆก็มีเยอะ
0: สกายแท็กอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ลองไปดู
1: นะครับฟอร์ไซส์นะครับก็มีเยอะ
0: ฟอร์ไซส์ก็แสนอยู
1: ่นะก็มีอยู่เพราะฉะนั้นต้องไปลองก่อนนะครับไปถึงมันคือต้องไปลองก่อนแล้วเวลาจะซื้อนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆก็คือการซื้ออุปกรณ์พวกนี้คือการซื้อเทคโนโลยีนะครับยิ่งใหม่เท่าไหร่คุณยิ่งได้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นตามเวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะมาพร้อมกับเรื่องของการแมนเทนแนนซ์หรือว่าการซ่อมบำรุงที่จำเป็นจะต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
0: แล้ว
1: ไม่ใช่ซื้อแล้วใช้อย่างเดียวนะครับของแบบนี
0: ้แล้วตัวที่เป็นอินดอร์กับตัวที่เป็นเอาท์ดอร์มีการแมนเทนแนนซ์ที่ต่างกัน
1: ใช่
0: เพราะการแมนเทนแนนซ์ตัวอินดอร์จะแมนเทนแนนซ์เรื่องของการอ่านค่าแล้วก็ค่าอัปเดตภายในอุปกรณ์แล้วภายนอกแล้วการคาลิเบตแต่การดูแลพวกตัวที่เป็นเอาท์ดอร์ได้เนี่ยมันต้องดูแลด้วยว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณ receiver ทั้งหลายแหล่ตัวที่เป็นกล้องดูทั้งหลายแหล่มันต้องได้รับการบำรุงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้พวกเนี้ยครับที่ราคาก็จะสูงหน่อยนะฮะยังไงก็เลือกซื้ออันที่มันมีศูนย์นะ
1: ครับอย่าซื้อเพราะว่าจะชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านเด็ดขาดเลยนะครับเพราะมันไม่มาครับ
0: มันไม่ได้
1: ขนาดเอาซื้อเสร็จเอาบอกเอาสเต็กเนื้อเข้าล่อแถมเครื่องดื่มสีม่วงน้ำองุ่นมันยังไม่มาเลยครับ
0: ใช่เหมือนใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ส่งมาให้ผมตอนนั้น
1: บ้านเขาก็มีไปไม่ขนาดวันก่อนอ่ะผมส่งรูปสเต็กแล้วชวนคนไปดูบิทิสโอเพ่นด้วยกันที่บ้านเขายังไม่ไปแล้วคุณผู้ฟัง
0: เอกฝนเขาน่ารักด้วยนะ
1: เขาบอกเขาไม่กินวัวเนี่ยนั่งอยู่ข้างแม่เราก็หาเพื่อนดูเดี๋ยวเป็นซะหน่อยนะไม่มีใครไปดู
0: โอ้ยถ้าเป็นสเต็กปลาวิ่งไปแล้ว
1: คุณคิวก็มัวแต่สอนอยู่แล้วล่ะนะฮะ
0: เออ
1: นะมีข้อความเข้ามาครับโปเตครับ
0: ครับได้เลยนะครับ
1: คุณเทวินนะครับ
0: นะครับ
1: บอกว่าสวัสดีครับโปรทั้งสองท่าน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน่าสงสารโปเตมากเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วรักษาสุขภาพนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับพี่เทวินครับคุณณัฐสรบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่เต
0: สวัสดีครับ
1: คุณรับผ่านบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบโปเต
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรับผ่านครับพี่เจี๊ยบเวลาสวิงไม่ดีพี่เจี๊ยบจัดการวงสวิงตัวเองยังไงครับหมายถึงเวลาออกรอบจริงนะครับ
0: พี่เจี๊ยบเวลาสวิงไม่ดีผมไม่เคยเห็นนะ
1: มีจริงๆมีทุกคนแหละครับมันเป็นเรื่องปกติ
0: แต่ผมเห็นดู
1: จากเทวดา
0: ละ
1: คุณ
0: ผมเห็นดูจากอันนั้นเขาเห็นผมใช้แต่เพื่อนพี่เจี๊ยบอะที่ไปด้วยกันเห็นใช้ยอดข้าวเป็นหลัก
1: ถ้าเอาง่ายๆที่สุดเลยนะสำหรับผมเนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่มีเครื่องดื่มสีทองเวลาออกรอบอยู่แล้วนะครับจะไม่มีเรื่องของดีไฮเดตเข้ามาเกี่ยวข้องนะผมจะดื่มแค่เกลือแร่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเรื่องตัดไป
0: ค
1: ือสวิงไม่ดีเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้เมื่อบางครั้งเนี่ยอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลครับหลุมพา5จะเอา คือจะเอาคือมันต้องเร่งตั้งแต่ทีออฟเลยใช่ไหมครับ แล้วบางครั้งพอมันเออร์เลอร์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าไอ้เราหลุดโซนละหลุดโซนความถูกต้องละคือผมจะมีโซนของผมอยู่คือก่อนเล่นนะครับมันจะมีทริงโซนกับเพย์โซนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก่อนทีออฟเนี่ยผมจะมีทริงโซนอยู่ผมจะเล็งไปที่จุดกลางแฟร์เวย์แล้วก็เอาตรงนั้นแค่นั้นสวิงนี้นะฮะจะสวิงลมตอนที่ทำพรีช็อตรูทีนก็จะคิดเอาตรงนั้นแรงแค่นี้แล้วก็สวิงไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีช็อตไหนเร่งโป้งขึ้นไปแล้วมันเออร์เลอร์ปลิวออกขวาลวบเข้าซ้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะกลับมาคิดทันทีเลยว่าอันนั้นผมเออร์เลอร์ละไม้ผมมันไม่เออร์เลอร์หรอกมันใช้มาล้านครั้งก็ตีเหมือนเดิมแต่ตัวเราเออร์เลอร์ละวิธีที่จะแก้ปัญหาที่สุดคือ
0: ครับ
1: ลดความเร็วของสปีดลงมา1เกียร์ครับลดลงมาเลย
0: ลดต้นทุนความเร็วลงมาซะ
1: ลดนี่คือลดตั้งแต่ตอนทำพีช็อตรูทีเลยนะครับคิดใหม่ตอนทำพีช็อตรูทีเลยว่าลดความเร็วลงมานะลดลงมา1เกียร์นะนะครับแล้วก็สวิงไปตามจังหวะเดิมนะครับเน้นเทมโปนะครับหรือว่าเน้นให้มันคอมเพรสบอลฟอลโลว์ทรูนะครับให้มันสบายๆไม่ต้องเร่งอย่าไปเร่งเด็ดขาดแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่วงสวิงเองอ
0: ัน
1: นี้หมายถึงสวิงนะครับถ้าสวิงมันหลุดครับนะครับเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับไม่สมุลิขสิทธิ์แล้วลองดูนะครับผมว่ามันเป็นแนวทางที่ช่วยได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดใครไปเจอโดนวางยานะครับอย่างเช่นล่าสุดเลยเนี่ยไปออกมาใช้ GT อยู่แล้วโดน GTS ยัดเข้ามือมา
0: ครับ
1: ลองดูสิพี่อันนี้เขาเรียกโดนวางยานะครับในขณะที่กำลังมีการต่อสู้กันอยู่ด้วยนะมันก็ต้องใส่สิครับได้ GTS มาอยู่ในมือ เรียบร้อยครับปลิวนะนะก็คือดึงลงมา1เกียร์นะครับวิธีแก้คือดึงลงมา1เกียร์ก็จะช่วยได้นะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: โปเต้ผมโปเตนี่เจริญเติบโตดีมากครับทานอะไรเป็นพิเศษครับเห็นแป๊บแป๊บผมตกดีจังอ๋อผมโปเตเจริญเติบโตดีมาก
0: ไม่ทราบเหมือนกันครับบอกตรงๆนะฮะ
1: โปเตจะไปเดินแบบตามถนนที่มันแบบนกเยอะๆไม่ได้นะ
0: นั่นมาอีกแล้ว
1: แซวเล่น
0: ไม่ก็โดนประจำแหละเรื่องหัวเป็นรังนกเนี่ยเพราะว่าผมได้มาจากทางฝั่งคุณพ่อครับฝั่งคุณพ่อมีเชื้อสายอินเดียนิดๆ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: แขกนิดๆมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
1: จริงๆสวยนะผมหยิกหยองเนี่ยผมชอบนะ
0: มันน่ารำคาญกันนะ
1: แล้วมันคือไม่เอาเราไม่คุยกันเรื่องผมเนี่ยพูดอะไรกัน
0: คนอื่นเขาจะแบบว่าผมฟูเขาก็จะฟูหรือว่าเขาก็จะตั้งขึ้น
1: ครับ
0: แต่ของผมอะพอมันฟูถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นแอฟโฟธรรมชาติโดยที่ไม่ต้อง
1: ไม่ดีสวยออกน่ารักดี
0: มันรำคาญเวลานอน
1: นึกไปถึงวงอะไรแอปบ้าคาราบ้าอะไรเนี่ย
0: โอ้โหเก่าได้ใจเหมือนกันนะ
1: แล้วพี่เจี๊ยบพัดเดียวสบายดีนะครับช่วงบอลโลกสบายครับแต่ว่านอนดึกโอ้โหต่อเนื่องเลยบอลโลกก็ดูเยอะแหละแต่ว่าบอลโลกเนี่ยผมจะดูเฉพาะคู่ที่ไหวนะครับอย่างคู่ชิงคู่รองเนี้ยก็จะดูแต่ว่าคู่รอบก่อนหน้านี้ก็จะดูรอบเป็นดูเป็นไฮไลท์ซะเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับส่วนที่ดึกนี่คือดึกบิทิโซเพสครับโอ้ต่อเนื่องแล้วเกินแล้ว
0: พอดึกจริง
1: มันดึกแล้วเนี่ยร่างกายมันเช้าตื่นไปซ้อมไม่ไหวนะครับตื่นไปซ้อมไม่ไหวจริง
0: ครับก็นะยังไงก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพมันด้วยครับผมคนหนึ่งก็นอนดึกอะไรจริงสุขภาพตอนแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะรู้สึกแค่ว่าแบบอาจเจ็บคอนิดหน่อยเริ่มรู้ตัวแล้วก็เลยพักผ่อนไปปกติก็เลยขึ้นมานิดนึงนะครับ
1: ครับผมขออนุญาตสลับไปแจ้งผลการแข่งขันรายการวินเซอร์พาร์คของไทยแอลนิดนึง
0: ของน้องสาวครับว่าไปเลย
1: ผู้นำนะครับขณะนี้เล่นมาแล้ว9หลุมนะครับผู้นำเนี่ยเป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์นะครับพริมอะไรนะ
0: ปิมป่านครเ
1: หรอใช่ปิมป่านครนำอยู่นะครับ3อันเดอร์เท่ากับพนาลายมีสมอัดนะครับแล้วก็พริมาธรรมรักษ์หรือว่าเมื่อก่อนคือใช้ชื่อว่าพริมาธรรมรักษ์นั่นเองอันนี้ L นะครับ LPGA นะฮะแต่ว่า L เลยครับ US LPGA เลยแต่ว่ากลับมาเล่นเมืองไทยแล้วนะครับ
0: อ๋อที่เปลี่ยน
1: พริมาธรรมรักษ์ใช่นะครับก็กลับมาเล่นเมืองไทยแล้วนะครับ3อันเดอร์เท่ากันมือใหญ่ๆทั้งนั้นน่าชมนะครับน่าชมทั้งนั้นรองมาด้วยคะแนน2อันเดอร์ก็เป็นเฮอร์มี่คอนสแตนติโนจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีภูสนิสานะครับภูสนิสา
0: ครับ
1: เอกการทองนะครับ

0: ป็นเมเจอร์แล้วก็พลินดาโพกันนะครับคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะมือต้นๆของไทยแอลนะ
1: นะครับคนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะครับขออีกรอบ
0: ภูสนิษฐา
1: โอ้ถ้าทางจะถ้าทางจะบ้านรวย
0: ทำไมครับ
1: เอกการทอง
0: เอกการทองเอ้คุณนี
1: ่เอาหน้าคนป่วยเล่นอะไรก็ขำหน่อยเถอะ
0: นะคร
1: ับ หน้
0: าไปชมนะหน้าไปชมมากรายการนี้ชมฟรีนะครับชมฝรีไทยแอลพีจีเอนะครับ
1: พี่ละป้าฝากถามมาครับพี่เจี๊ยบตอนนี้สวิงทุกวันไหมครับ
0: สวิงทุกวันไหมไม่ครับ
1: เคลียร์กันเองนะคำถามว่าแต่ละคำถามสิกันเองนะ
0: คำถามพี่สวิงพี่ละป้านี่ต้องคิด2รอบอ่ะแล้วค่อยตอบ
1: เดี๋ยวผมม
0: ีผมรู้ว่าพี่หมายถึงอะไรครับไม่ครับพี่ครับ
1: เดี๋ยวผมมีเรื่องอุปกรณ์มาฝากนิดนึงนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวอัปเดตมันสุกแน่ๆล่ะทั้งเซตเลยแต่นี้ขอพูดก่อนคือเป็นตัวของฝั่ง14ครับ
0: ครับ
1: 14ของญี่ปุ่นนี่ก็เป็นเหล็กนึงที่เรียกว่าทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งหลายคนบอกว่าจะพรีเมียมไหมผมรู้สึกว่าก็อยู่ในเกณฑ์Urban Brandของทางญี่ปุ่นที่ถ้าคุณรู้จักดีๆคุณก็จะรู้ว่าของมันดีจริง
0: เอลบนะ
1: ใช่ใช้เอลบได้นะครับในบางตัวก
0: ็เอบวกดีกว่า
1: ไม่ในบางตัวก็เอลบจริงๆนะแต่ตัวที่เอบวกก็มี
0: ใช่
1: นะฮะเราก็มาฝากกันด้วยตัวนี้ครับก่อนจะจบรายการก็คือแหละตัวของ TC8 Forgeนะฮะก็เป็นตัว TC8 นี่แหละนะฮะ TC8 คืออะไร TC คือตัวที่เป็นทัวร์แคปิตี้8ก็คือเล่งง่ายก็คือตัว TC เนี่ยถ้าจริงๆ TC ก็จะมีตัวที่เป็นแบบว่าเลขยากๆก็จะเป็นตัวเล่งน้อยๆนะครับสำหรับฝั่ง14ก็คือ3เนี่ยน้อยสุด
0: ครับ
1: 3 5 7เนี่ย91และ ITV นั่นแหละครับก็จะเป็นตัวง่ายตัว8ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างง่ายนะครับ
0: ครับ
1: เหล็ก7จะอยู่ที่หลอบ31
0: โอ้โห
1: ง่ายไหมล่ะเหล็ก7ก็คือเหล็ก6แล้วอะเหล็ก8คือ35นะครับก็คือเหล็ก8ก็คือเหล็ก7อะเพราะเหล็ก7ก็34อะ
0: ครับ
1: นะฮะ34 32เนี่ยก็คือปั๊มเบอร์เลื่อนนั่นแหละเอาง่าย
0: ๆครับ
1: นะครับพิชชิ่งอยู่44นะครับเหล็ก9อยู่39เหล็ก5อยู่24เหล็ก4อยู่21นะฮะอันนี้เป็นตัวที่ปั๊มขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของออฟเซ็ตที่ไม่ได้เยอะมากแต่ใบค่อนข้างจะมีความกว้างและใหญ่นิดนึงเอามาสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการเรื่องของการชดเชยความผิดพลาดนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่ตีง่ายมากๆนะฮะ
0: ครับ
1: เป็น full 100% forged นะครับแล้วก็ใช้ตัวคาร์บอน25นะครับ forged ก็จะนิ่มหน่อยนะฮะการที่ติดมามีหลายตัวให้เลือกมากคุณจะเอาก้านอินเฮ้าส์ของเขาก็ได้หรือคุณจะเอาก้านที่เพิ่มเติมก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: แต่อินเฮ้าส์ของเขาก็จะเป็นสไตล์ก้านของเขาเองก็คือก้านพวก FS นะ FS 90 FS 70 FS 70นี่ก็จะเป็นก้านกราไฟต์ละนะฮะแล้วก็ MIT ก็จะเป็นตระกูลของ NS Pro Modus ทั้งหลาย
0: ครับ
1: นะฮะเริ่มตั้งแต่ Modus Tour 105 110115 120นะฮะ system 325นะครับก็ไล่กันมามีทั้ง950 850แล้วก็ซีลอสด้วยสำหรับสาวๆหรือสำหรับ
0: ครับ
1: พวกผู้ชายที่ต้องการจะตีของง่ายๆนะครับแล้วสำหรับคนที่ต้องการจะตีความเป็นก้านอเมริกาแต่มีความเป็นญี่ปุ่นจะพูดยังไงดีนะ
0: เฟิร์มนิดนึง
1: นุ่มกว่าก้านขายสต็อก
0: เฟิร์มนิดนึงแต่ไม่ได้โหดจนเกินไป
1: ใช่ครับก็จะมีพวกไดนามิกโก HT ไดนามิกโก105ไดนามิกโก58เนี่ยS200หนักไม่มากเนี่ยเข้ามากันนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็มี KBS Tour ด้วยแล้วก็มีตัวของ Rayune อันนี้เป็นกราไฟต์ดีไซน์นะฮะตัวของ MCI ก็มี Dual Travel ก็มีนะครับ Recoil ของ UST Mamiya ก็ใส่มาให้ด้วยแล้วก็มีให้เลือกด้วยกัน2สีคือสีที่เป็นทรงบรอนซ์แบบไหน
0: แชมเปญเขาเรียกสีแชมเปญ
1: นั่นแหละ
0: นะครับ
1: ผมไม่รู้ว่ามันแชมเปญยังไง
0: ออกประกายทองทองเขียวเขียวสวยๆนะครับ
1: และอีกอันนึงก็จะเป็นสีตัวที่เป็นสีชาโคแบล็ก
0: ครับ
1: ครับออกมาให้เลือกสรรกัน
0: ชาโคแบล็กเนี่ยค่อนข้างสวยทีเดียวเพราะว่ามันจะไม่ใช่เป็นดำแบบเงาอ่ะมันจะเป็นแบบดำกึ่งด้านนะครับ
1: ซาตินนิดๆ
0: ใช่สวยนะครับไม่ได้กรอตติ้งมา
1: สำหรับคนที่อันนี้ที่เอามาบอกกันเพราะว่าหลายๆคนเคยถามมาว่าไม้กอล์ฟอย่าง14หายไปไหนบอกกำลังมาใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวเราวนไปดูคำถามไป

0: เม็ดไอ้คำถามของ YouTube กันหน่อยดีกว่าเข้ามาเยอะเชียร
1: ์ครับ
0: พี่เลซี่บอกว่าแอมนี่โหดๆกันทั้งนั้นใช่
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: โหดมาก
1: น้องสาวสาวรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่มือเนี่ยคือมือโปรแล้วแต่ว่าไม่ยอมไปเทิร์นโปรเพราะว่ายังติดเรื่องของทุนการศึกษาอยู
0: ่เรียน
1: หลายคนได้รับทุนการศึกษาจากระดับมหาวิทยาลัยในไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศนะครับก็เลยยังเป็นแอมอยู
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: อย่างหนึ่งบางคนเรียนไม่จบสองคือกำลังศึกษาต่อที่เพิ่มขึ้นและใช้ทุนยาวขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะสวิงจริงๆครับไม่ใช่คำว่าตีครับพี่รับว่า
1: สวิงจริงๆก็นะอย่างที่บอกครับไม่ทุกวันผมจะเข้ายิมอาทิตย์ประมาณ2วันนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็จะซ้อมเนี่ยถ้าวันไหนเข้ายิมก็จะแค่ชิปพัดนะครับก็จะแค่ชิปพัดส่วนใหญ่แล้วก็
0: ไม่งั้นเดี๋ยวกันเมื่อฉีก
1: ใช่แต่ว่าคือส่วนใหญ่ที่น้อยที่สุดตอนนี้คือออกรอบไม่ค่อยออกรอบเดือนนึงเฉลี่ยตอนนี้เหลือแค่2ครั้งเองนะครับน้อยมากไม่ได้ออกเลยนะครับอยากทราบว่าเวลาสวิงไม่ดีท้อใจจะดึงตัวเองยังไงครับจะดึงตัวเองยังไง ผมสำหรับผมนะผมมีคำเดียวเลยนะเหมือนกับเป็นวิธีคิดเดียวกับที่เราพัดอะครับ
0: ครับ
1: สวิงดีอะพี่อันนี้ขออนุญาตนำไปใช้ได้เลยนะ
0: ครับ
1: สวิงดีเรามีเป็นล้านครั้งที่ผ่านมา
0: อ๋อ
1: นะเหมือนกันเราพัดลงมาแล้วเป็นล้านล้านลูกพี
0: ่
1: เพราะฉะนั้นในเมื่อเราทำได้เราต้องทำได้อีกครับคิดแค่นี้นะครับจริงอยู่ครับหลายคนจะเถียงว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายไม่เหมือนเดิมคุณเจี๊ยบ นะครับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับนอนน้อยลง นะครับแต่ทุกปัจจัยครับมันก็เป็นปัญหาถ้าเกิดเราผ่านปัญหานี้ได้ก็คือเราข้ามบันไดขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำมาแล้วเคยทำมาได้เราก็ต้องทำได้
0: อ
1: ีกนะครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเจออะไรที่ยากๆแล้วเราไม่เคยทำมาเลยขอให้คิดอย่างนี้ครับถ้าไทเกอร์บูดมันทำได้อะมันก็สองมือสองเท้าหนึ่งหัวเหมือนกัน
0: อ
1: ะเราก็ต้องทำได้ครับจะดีไม่ดีไม่รู้แต่เราก็ต้องทำได้เริ่มจากทำไม่ดีก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปพี่
0: จริงๆอันนี้
1: ผมมีอยู่แค่2
0: อันนี้ผมเห็นด้วยสิ่งที่พี่เจี๊ยบบอกจริงครับไทเกอร์วูดส์ทำได้พี่เจี๊ยบก็ทำได้ครับใช่ผมจำได้พี่เจี๊ยบพี่ผู้หูพี่บอกไว้อ
1: ่
0: ะ
1: ใครครับ
0: พี่โจ
1: ครับ
0: พี่โจที่อยู่
1: พี่
0: โจครับบอกไว้ว่าพี่เหมือนไทเกอร์เลย
1: ครับ
0: นะ
1: คือจะแซวอะไรครับ
0: เขาบอกผมมาอย่างเงี้ย
1: จริงๆนะครับก็คืออันเนี้ยผมเคยได้จากลูกศิษย์แล้วกันนะครับเคยมาตอนนั้นนานมากแล้วนะฮะเกือบ 6-7 ปีแล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อของเขาสอนว่าถ้าเห็นคนอื่นทำได้ก็ต้องทำให้ได
0: ้
1: นะครับแล้วอันนี้มันเป็นแรงจูงใจภายนอกพอไปเรียนในเรื่องจิตวิทยาแล้วก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของแรงจูงใจภายนอกที่ทำให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิมหรือว่า aggressive ในใจเล็ก
0: ๆ
1: นะครับที่จะทำให้เราเนี่ยมี target มีเป้าหมายที่จะไปตรงนั้นให้ได้ถ้าเราเห็นคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ครับของเท่ากันทุกคน
0: ของผมฝั่งญี่ปุ่นสอนมาครับ
1: ครับ
0: บอกว่าเมื่อตีเสียไปแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์ญี่ปุ่นผมเซนเซเขาสอนผมว่าใบไม้ถ้าตกลงไปน้ำมันตกไปบนน้ำม
1: ัน
0: ก็ต้องไหลไปตามน้ำ
1: ครับ
0: เราจะไปดึงมันกลับมาไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะเพราะถ้าเราดึงกลับไปลงไปดึงมันกลับมาแสดงว่าเราต้องลงไปเปียกในน้ำเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นปล่อยมัน
1: ครับ
0: ปล่อยมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาใหม่หลุมหน้า
1: ครับ
0: เหมือนดอกไม้ดอกไม้ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: ดอกไม้มันให้บานให้เราเห็นชื่นชมแล้วมีความสุขกับมันณเวลานี้
1: ญี่ปุ่งเป็นไอเดียแบบตะวันออกสุดๆเลยญี่ปุ่ง
0: ผมนั่งฟังตอนที่เรียนกับเขาน
1: ั่
0: งฟังแล้วโอ
1: ้โห
0: อาจัด
1: ส่วนผมเนี่ยก็นั่นแหละครับถ้าเมื่อใดก็ตามท้อใจก็ต้องให้หยุดเลยหยุดพักนิดนึงนะสมมุติซ้อมๆอยู่แล้วมันตีไม่ได้หยุดพักเลยแล้วกลับมาพิจารณานะครับเหมือนทางธรรมะแหละพิจารณาด้วยข้อเท็จจริงว่าเราเคยทำได้ไหมโอเคเราเคยทำได้แต่ไอ้ช็อตที่ล่าสุดที่ตีไปทำไมมันเสียนะก็หาเหตุผลให้เจอครับอ๋อเราเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นพักสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวลองใหม่พี
0: ่
1: นะ
0: ครับ
1: หรืออ้าวเราเจ็บนะอ่ะพักสักนิดนึงแก้ไขปัญหาก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับ
0: YouTube ไม่ใช่กอล์ฟทิกออนกอล์ฟทิปออนไลน์จะออนไลน์ทีเมื่อไหร่ครับเทกอล์ฟทิกก็ออนไลน์วันพุธเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: ถามน้องตัดต่อแล้วตัดต่อบอกว่าออนไลน์ทุกพุธนะครับ
1: ครับผม
0: พี่เจี๊ยบพัดเดียวคืออวยพรให้หนึ่งหลุมมีแค่พัดเดียวครับ
1: โอ้ขอบคุณครับพี่เช่นกันครับขอบคุณทุกคน
0: พัดเดียวทุกคนพี่เจี๊ยบเป็นเสือนะไม่ใช่ลูกเจี๊ยบนะโปเตใช่ครับ พี่กู้หูเขาก็บอกว่าเขาเป็นเสือครับเป็นไทเกอร์
1: เลยไม่หรอกครับผมยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะครับพี
0: ่โอ้โหพี่ครับ
1: นี่โดยเฉพาะจากโปรเตนสอนผมได้ดีมาก

0: โอ้ไม่จริงอ่ะ
1: โบคิวอีกคน
0: พี่สอนผมอยู่
1: อยากได้รับคำสอนจากโบคิวอีกที
0: เฮ้ยอย่าไปดึงเข้ามาช่วงนี้เขาวีซ่าเขาได้น้อย
1: เอาละเอาละสาร
0: ช่วงนี้วีซ่าเขาได้น้อย
1: คุณผู้ฟังส่งเข้ามาทาง4689899ยังพอมีเวลานะครับ จะไปเทปกอล์ฟทริกออนไลน์อ๋ออันนี้คือโปรเตตอบไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับวันพุธครับ
1: เราจะไปเทปอีกเมื่อไหร่วันพุธ
0: ไม่ที่จะออนอ
1: ๋อโอเค
0: แต่ถ้าจะไปถ่ายเทปอีกเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวต้องรอ
1: เดี๋ยวนัดอีกทีหนึ่งนะครับ
0: อี
1: กทีหนึ่งนะครับเออศุกร์เสาร์นี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่ AC มีฟุตจอยไปเดโมนะรองเท้า
0: เย
1: ่นะครับรุ่นใหม่ใครสนใจจะเข้าไปลองแล้วใส่ตีได้เลย
0: OSL
1: ไม่ใช่ครับตัว
0: พี่เมีย
1: ไม่ใช่รุ่นขอให้จำชื่อไม่ได
0: ้
1: เขาไม่ได้
0: แต่ต้องมีแหละแต่ต้องมีหลายๆตัวไปแหละครับ
1: ครับผม
0: โอเค
1: โอเคเวลาหมดแล้วครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกข้อความนะครับโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมคทาทองไวยธนนท์นะครับและโปรเตวิทยาคังดิษฐ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและตรีรัตน์สุทธบุตรฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบวงสรวงพระแม่คงคาเปิดมหกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาบริเวณติมน้ำหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการและกำแพงพระนครเขตพระนครก่อนจัดกิจกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมสำนึกในพระคุณของสายน้ำและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีตามแบบแผนราชประเพณีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมจัดขบวนเรือ40ลำเตรียมจัดพิธีตักบาตรทางเรือกับพระภิกษุสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์และถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จะนิมนต์พระสงฆ์225รูปจาก3สายคลองสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ล่องเรือมาบรรจบกันณสวนสาธารณะป้อมมหาการถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ตำรวจสอบสวนกลางรวบหนุ่มซุกยาบ้าท้ายกระบะเฉียด 300,000 เมตรตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่าลุจิราไรผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุมนายวัชรหรือลีอายุ39ปีกระทำความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดเอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดยาบ้าบรรจุในห่อซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์จำนวน 294,000 เมตรโดยจับกุมได้ที่ริมถนนพระราม2อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตำรวจทางหลวงได้พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงส่งสัญญาณให้รถหยุดพบผู้ขับขี่มีท่าทางพิรุธผิดสังเกตพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นคล้ายยาเสพติดภายในห้องโดยสารและพบว่าพื้นปูกระบะท้ายมีลักษณะนูนสูงผิดปกติจึงตรวจสอบพบห่อวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในเปิดออกมาพบยาบ้าทั้งสิ้น 294,000 เม็ดสารภาพรับการติดต่อจากบุคคลใช้นามว่านายโมบิลผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ให้ทำหน้าที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากกรุงเทพมหานครไปส่งมอบให้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้รับเงินค่าจ้าง 150,000 บาทเบื้องต้นแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางโทรัสดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษก

0: แรงของโรคร่วมและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งนี้การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายโรคร่วมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดกำหนดให้ผู้ที่รับบริการมีอายุ 18-65 ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอมิเลโน่มาร์ติเนสกำลังพิจารณาเรื่องการเลิกเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาเอมิเลโน่มาร์ติเนสผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ากำลังพิจารณาเรื่องการเลิกเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วหลังบอบช้ำทางจิตใจอย่างแสนสาหัสจากการที่ไม่สามารถพาทัพฟ้าขาวป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จหลังแพ้สเปน1ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสำหรับมาร์ติเนสวัย34ปีติดทีมชาติอาร์เจนตินามาแล้ว67นัดและลงเล่นครบทุกนาทีตลอด8เกมในศึกฟุตบอลโลก2026โดยเสียไป8ประตูและเก็บคลีนชีทได้2ครั้งต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: อันดับโลกปัจจุบันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่อันดับที่94ของโลกจากการประกาศอย่างเป็นทางการของฟีฟ่าเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยมีคะแนนสะสมทั้งหมด 1,250 คะแนนซึ่งทัพช้างศึกยังครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนและรั้งอันดับที่15ของทวีปเอเชียสำหรับการที่ทีมชาติไทยยังคงรักษาพื้นที่ท็อป100เอาไว้ได้โดยรั้งอันดับ94ตามเดิมและเนื่องจากการจัดอันดับครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนเดียวกับที่มีการประกาศรางวัลบัลลงดอร์นั่นหมายความว่าปีนี้สื่อไทยจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกว่านักเตะคนใดจะคว้ารางวัลลูกบอลทองคำจากการเป็นชาติในท็อป100ของ FIFA Ranking ด้วย
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเองพิพัฒน์นะฮะแล้วก็พี่กาลินทอนครับมิสเตอร์เวนเดย์นะฮะจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้ฮะก็ระหว่างที่รอสายพี่กานะครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel พี่กาอยู่ในสายแล้วพี่กาสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยว
8: รายการ Variety Travel กาลินทรรายงานตัววันพุธนะนี
7: ่ครับ
8: วัน Wednesday ชายฮะ Wednesday ชาย
7: มาวันที่น้ำมันขึ้น
8: อ๋อเหรอน้ำมันขึ้นเหรอ
7: เอ้าโถดีขึ้นทุกยี่ห้อเลย85สตางค์ฮะ
8: อ๋อเพิ่งเติมเมื่อเช้าเต็มถังเลยไม่รู
7: ้เอาโถเอ้ยผมไม่โชคดีนิดนึงเมื่อวานนี้เติมแล้วก็ตัดสินใจเติมเยอะด้วยนะรอดไปหนึ่งยก
8: โอ้ไม่รู้เมื่อเช้ามันแดงแล้วยังไงก็ต้องเติมคุณเหม่งมันว่าไม่ได้เอาจริงๆเอาจริงมันเป็นรอบแบบนี้นะคืออันนี้พูดปลอบใจตัวเองแล้วกันก็คือบางทีเราก็ได้จังหวะมันได้ถูกเนาะบางทีมันก็ได้แพงมันจังหวะมันแล้วแต่เราอ่ะมันไม่สามารถอัดเข้าไปได้มันได้เท่านี้แหละครับ
7: ครับก็บางคน

0: ขาคิดไปไกลกว่านั้นนะเอามีการกักตุนด้วย
1: อ๋อตุนเหรอโอ้ยตุนไม่ได้หรอก
0: ที่เขาไล่จับกันอ่ะตั้ง 500,000 ลิตรอะไรนั่นน่ะเออ
1: โอ้โหยิงอันนั้นยิงไม่ได้เลย
0: ก็วันนี้ฮะท้องฟ้าครึ้มเชียร์แต่ว่ารถไม่ติดนะผมขับรถมาเนี่ยโอ้โหคล่องตัวสูงรถว่างหายไปเยอะเลยเป็นเพราะน้ำมันขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เออก็แน่นอนมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วคุณเหม่งคร
0: ับแล้วก็เห็นแอร์พอร์ตเรียลิงนี่เขามีปัญหาอยู่ด้วยผมก็กะว่าเอ๊เป็นเส้นที่คาบเกี่ยวด้วยถนนที่ผมวิ่งมาจัดรายการเนี่ยก็กะว่าเอ๊ะโดนแน่ๆเลยเออแล้วว่าคนที่ใช้บริการแอร์พอร์ตเรียลิงเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถไฟเนี่ยมันเขาวิ่งได้ชั่วโมงละขบวน
1: อ๋อ
0: ฮะแต่ปรากฏว่ารถไม่ติดเลยแปลกมากแปลกมากมาก
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดน้ำมันดูแล้วเนี่ยมันแหมไม่รู้นะเออคือดูแล้วคงไม่ลงอะครับเพราะว่าเขายังทะเลาะกันตุ้มตามตุ้มตามกันอยู่ยิงกันตุ้มตามตุ้มตามอยู่เลย
1: ไม่มีลงไม่มีลงเพราะว่าเปิดศึกมาอีกแล้วซาอุก็เปิดศึกกับกบฏกลุ่มอีกกลุ่มนึงอีกแล้วครับ
0: ผมก็ย้ำนะพูดหลายรอบในรายการครับพี่ก้าคือผมขับรถมาเนี่ยก็เห็นรถยนต์ไฟฟ้าหน้าตาเล็กๆกลมๆน่ารักเออแล้วก็เขามีติดทะเบียนด้วยนะแต่เข้าใจว่าเป็นรถนำเข้าอะฮะ
1: ครับ
0: เออมันถึงเวลาหรือยังตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะอนุญาตให้รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยวิ่งได้มั่วแต่เกรงใจรถน้ำมันอยู่ได้เออแปลก
1: น่าใช่ก็
0: จริงๆแต่เขาขู่นะผมเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมได้ไปคุยนักข่าวสายรถยนต์เขาเห็นบอกว่ารถยนต์ฝั่งญี่ปุ่นนี่เขาขู่หึ่มๆเลยนะแต่ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น
1: ต่อ
0: เราต้องเกรงใจเขาไหมเนี่ยเก่งดิ
1: โอ้ยเอาตัวเราเป็นหลักแหละ
0: อ
1: ย่าไปอย่าไปเอาคนอื่นเป็นหลักเลยมันเอาคนอื่นเป็นหลักแล้วมันยาก
0: อ่ะนะครับอัปเดตเรื่องของท่องเที่ยวกันหน่อยครับพี่ก้าครับขออนุญาตไปที่งานบุญงานประเพณีนะครับที่จะเกิดขึ้นวันอาสาฮบูชานะฮะก็หนึ่งเดียวในโลกครับตักบาตรบนหลังช้างสุรินทร์นะฮะก็ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่ตักบาตรบนหลังช้างนะครับจะจัดเช้าวันพุธที่29กรกฎาคมนะครับซึ่งวันเป็นวันอาสาฬหบูชาพอดีเลยนะครับเริ่ม6โมงเช้านะฮะบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางครับตักบาตรบนหลังช้างนะ
1: แจ๋วเลยน่าสนใจมากเลยเนาะ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม Marketing Brief 2027 2027นะฮะแล้วก็มีทัวริซึมคลินิกด้วยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีทางท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีนะครับท่านรองผู้ว่าด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาตลาดทางไกลแล้วก็ตลาดทางใกล้ก็คุณพระอานงค์นะฮะนะเป็นรองผู้ว่าด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้นะครับก็มาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวและทิศทางกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศทั้งตลาดระยะใกล้และระยะไกลสำหรับปี2570ครับ
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็ทางฝั่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มุ่งในเรื่องของการรักษาโมเมนตัมแล้วก็สัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยฮะก็ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิด value over volume นี่อันนี้ดร.เอเขาเป็นหัวหอกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็ช่วงนี้พี่ก้าก็ได้ร่วมงานกับท่านพี่ๆหลายๆท่านที่คุณเหม่งเอ่ยนามมานี่แหละครับก็value เนาะก็คือเรายกระดับทั้งคุณภาพแล้วก็ทั้งคุณภาพของนักท่องเที่ยวแล้วก็คุณภาพของเม็ดเงินและกันพูดตามตรงนะครับ
0: กลับมาเรื่องของทอต่อก็มุ่งในเรื่องของเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการยกระดับค่าใช้จ่ายต่อทิปของนักท่องเที่ยวนะฮะก็ผลักดันให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนครับในส่วนของตัวตลาดระยะใกล้เอาเร็วๆนะเพราะว่ามันมีหลายกลยุทธ์เหลือเกินนะฮะก็เน้นในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์บาลานซ์ทัวริซึมนะครับสร้างสมดุลสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มรีวิสิตเฟิร์สวิสิตแมสแล้วก็นิชนะฮะก็รวมทั้งในเรื่องของการขยายการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองนะครับกระจายช่วงเวลาท่องเที่ยวนะครับกลางวันเนี่ยไปกลางคืนด้วยนะครับก็ดีนะไม่ร้อนแล้วก็ควบคู่นะฮะการรักษาความสมดุลนะครับระหว่างสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนนะครับแล้วก็ทำผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น ประเทศที่สามารถเที่ยวได้ทั้งปีนะครับ All Year Round Destination นะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของกลยุทธ์ Next 2027นะครับมุ่งสร้าง End New Demand and New Story นะครับค้นหาตลาดกลุ่มใหม่ๆนะฮะแล้วก็สร้างเหตุผลสำหรับนักท่องเที่ยวนะนะฮะสามารถเลือกที่จะเดินทางมาประเทศไทยซ้ำๆได้อีกด้วยนะครับโหเยอะเลยเข้าไปอ่านกันได้นะฮะที่เพจ Variety Travel ไปกันที่กลุ่มตลาดระยะไกลดีกว่าเขาเน้นเยอะเหลือเกินนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใช้กรอบนิยมนะครับ New Experience Inclusive Hospitality นะครับ Year Round Destination Originally and Authentic Cityนะครับก็เน้นในเรื่องของมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมีความหมาย meaningful travel นะครับโหเยอะเลยฮะก็ขยายตลาดศักยภาพเพิ่มระยะเวลาการพำนักนะแล้วก็ยกประเทศไทยไปสู่การเป็น high value destination ที่แข่งขันในตลาดโลกนะครับได้อย่างยั่งยืนด้วยฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีแถลงทิศทางอีกไหมเนี่ย
1: มี
0: ครับ
1: ก็เหมือนเดิม
0: นี่ TATSD เนี่ย Static Direction นี่ก็แถลงแล้วนะนี่แทบจะหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่งานใหญ่ของเขา
1: ใช่ๆก็เดี๋ยวงานใหญ่ก็แถลงแผนถูกไหมคุณเมย์
0: ครับ
1: นั่นแหละก็อันนั้นก็จะยิ่งจะยิ่งแบบเขาเรียกว่า condense คือแบบเคี่ยวงวดเข้าไปอีกว่ากลยุทธ์หลักเป็นยังไงจริงๆต้องเรียนแบบนี้ด้วยนะเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะก็จริงๆแล้วก็คือว่าท่านรองนายกที่ดูแลเรื่องนี้คือท่านรองสุปจีนะครับ
0: คร
1: ับ ท่านรองนายกก็ดูแลทั้งกระทรวงวัฒนธรรมทั้งกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงเศรษฐกิจเนาะพาณิชย์เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำงานแบบบูรณาการคุณเหม่งก็เราก็เล่าเชิงนโยบายให้เห็นว่าเวลาเดินหน้าแล้วมันทำงานร่วมกันแบบนี้มันจะเกิดผลชัดคุณเหม่ง
0: ครับแล้วก็อะไรเนี่ยมีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาอยากให้พูดถึงผีไทยอ๋อนี่เป็นแนว Thailand Content หรือเปล่าเฉพาะประเทศไทยด้วยเปล่า ไปกันที่ SMS กันต่อครับคุณณัฐสรทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เมงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับทักกันทุกวัน
0: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาฮะสวัสดีครับเช้าวันพระขอให้ละเว้นการทำบาปจิตใจสงบครับทุกท่าน
1: โอ้โหสงบผมสงบมากตอนนี้
0: นะฮะก็สมกันเข้ามากันนะฮะ
1: สงบแต่อย่าสงัดนะ
0: พูดถึงในแง่ของคือถ้าพูดถึงผีไทยเลยมันก็จะดูเป็นมูมากจ๋าไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นออกมาแนวทำคอนเทนต์เป็นหนังเป็นภาพยนตร์เนี่ยจริงๆของประเทศไทยเราเคยคุยกันหลายรอบว่าเราเป็นแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
1: เจ้าพ่อหนังผี
0: เจ้าพ่อฮะ
1: เจ้าพ่อเลยเราเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยที่สุดของโลกเลยครับผีไทยเนี่ยหนังผีไทยเนี่ยที่สุดของโลกเลยผมเคยถามผู้ประกอบการคุณเม่งก็คือพี่ที่เป็นผู้กำกับหรือพี่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมทำหนังเขาก็บอกว่าผมก็ถามว่าทำไมฝรั่งทำไมแบบคนต่างชาติถึงชอบแบบชอบผีไทยอ่ะพูดกันตรงๆนะพูดง่ายๆชอบหนังผีไทยเขาบอกว่าผีไทยอะหลากหลาย
0: อ๋อข้างนอกผีเมืองนอกเขามีแต่ไม่ซอมบี้แต่ก็อภิมหาแมสเลยนะฮะความนิยมตัวทั้งโลก
1: ก็ซอมบี้เกาหลีเขาซอมบี้ไงใ
0: ช่
1: ไหมฮะซอมบี้แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวฆาตกรอ่ะถูกไหมคุณเม่งฆาตกรโรคจิตแล้วก็มีผีนิดหน่อยแบบต่างประเทศนะแต่ไม่เหมือนของไทยนี่ผีจริงจังคุณเม่ง
0: ฮะ
1: ไม่มีเหตุผลเป็นผีมันคือผี
0: ทุกเป็นทุกๆอย่างเลยผีกล้วยผีเจ้าที่แต่ว่าใน
1: เรื่องแผีอะไรมีหมดอ่ะ
0: แต่ว่าที่มาเกี่ยวในเรื่องของการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของตำนานประเพณีอย่างเช่นผีตะโขนอย่างเงี้ยผีคนน้ำอย่างเงี้ยก็เป็นกลายเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยนะ
1: คือมุมผมอะคือว่าเราเป็นเมืองพุทธก็จริงนะแต่ว่าเรามีความเชื่อที่นับถือผีอยู่คุณเมย์
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าแบบว่าพูดแบบวิชาการหน่อยก็คือว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจที่แบบไม่ใช่ของที่ไกลตัวมากอ
0: ่
1: ะมันก็อยู่ตามคันนาปลายนาปลายสวนถูกไหม
0: ฮะ
1: เป็นเขาเรียกว่าแนวคิดลัทธิบูชาผีเพื่อ
0: ถ้าพิการพูดถึงว่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็จะอยู่ในทุกช่วงของการดำเนินชีวิตของคนไทย
1: เราก็ต้องเอาใบสีไปวางเพื่อจ จริงๆแล้วถ้าแบบว่าคิดองค์รวมรวบยอดมาแบบตัดพอยต์ง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือเราทำเพื่อฟื้นฟูจิตใจนะคุณเหม่งก็คือทำเพื่อเป็นสิริมงคลกับหัวใจอ่ะก็คือจริงๆมันเป็นแบบการมองโลกในเชิงจิตวิทยาอย่างหนึ่งคุณเหม่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นแบบว่าพอเวลาอยู่ไปยาวๆอ่ะนานๆความเชื่อนั้นมันก็บังเขาเรียกว่าลึกซึมลึกลงไปกลายเป็นแบบความเชื่อที่แบบฝังรากเนาะกลายเป็นความเชื่อจากคนเดียวเชื่อก็กลายเป็นความเชื่อมวลรว
0: ม
1: หลังจากความเชื่อมวลรวมบางอย่างที่ไม่ได้ป่าแฝงมากนักก็ถูกพัฒนาออกมาเป็นเขาเรียกว่าผมก็อาจจะใช้คำเยอะไปหน่อยนะแต่ว่าคิดว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นก็คือเป็นวัฒนธรรมถือผีก็ผันตัวไปเป็นผีผีหลายๆแบบผีดีหลายๆแบบแล้วกันพูดว่าผีดีๆแล้วกันนะผีก็คือมาช่วยฝนช่วยเกษตรช่วยปกป้องไร่นาช่วยแล้วก็บางส่วนก็ผันขึ้นไปเป็นเทพ
0: ถู
1: กไหมเป็นแบบว่าเจ้าที่เป็นอะไรอย่างนี้นะก็แนวนั้นนะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่ามันอยู่ในจิตวิญญาณเลยนะคุณเหม่งแบบว่าขอโทษนะเราเกิดมาพร้อมกับเรื่องเล่าผีกระสือเกิดมาพร้อมกับกระหังเกิดมาพร้อมกับผีปอบเกิดมาพร้อมกับมีจริงมีจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเราเกิดมาแล้วมันมีเรื่องเล่าแบบเนี้ย
0: แล้วก็วิธีการสื่อสารเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์เนี่ยของเรานี่ก็เดี๋ยวพอรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีในเรื่องของท่องเที่ยวกับฟิล์มนะมารวมกัน
1: ใช่ใช่ท่องเที่ยวกับซึ่งท่องเที่ยวตามรอยฟิล์มนี่มันมาแน่ๆอยู่แล้วคุณเหม่งไม่อยากจะบอกผมเคยมีประสบการณ์ท่องเที่ยวตามความลึกลับด้วยนะ
0: แล้วฮะ
1: คุณเหม่งแบบมันมีตลาดส่วนนี้อยู่เลยนะอันแรกคือที่แบบว่าที่แน่ๆก็คือเกาะแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะที่เป็นเกาะล้างนั่นอ่ะเนี่ยเขา
0: อะไรชิมาอะไรสักอย่างโปรเจกต์เน
1: ี่ยใช่ใช่ที่เป็นแบบโปรเจกต์ที่แบบว่าแล้วสุดท้ายมันเป็นห้องทดลองแล้วมันถูกทิ้งล้างออกมาคือไม่ได้มีผีนะมันสยองมันแบบว่ามันรู้แล้วมันแบบว่ามันเหมือนหนังแบบหนังสยองขวัญน่ะนะหรือผมไปที่ประเทศอังกฤษนะคุณเหม่งก็มีเขาเรียกพาลงไปดูสุสานที่อยู่ใต้กรุงลอนดอนน่ะ
0: โหใต้เมืองลอนดอน
1: ใช่เป็นใต้ดินถูกต้องใช่ครับเนี่ยก็มีทัวร์ผมไม่ได้ลงไปนะแต่หมายความว่าผมเห็นว่ามันมีเขาขายแบบนี้นะแล้วก็เริ่มต้นทัวร์กี่โมงรู้ไหมคุณเบง
0: ฮะ
1: หกโมง
0: หกโมงเย็นหกโมงเช้า
1: หกโมงเย็นจบสามทุ่ม
0: โ
1: อ้ก็คือเริ่มเจอกันหกโมงเดินหนึ่งทุ่มแล้วก็เดินเขาจะเดินลงไปเขาเรียกว่าเดินลงไปในที่ว่าทางเดินใต้ดินที่เป็นสมัยแบบคล้ายๆหลุมหลบภัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะ
0: ก็ได้บรรยากาศดีนะหกโมงเย็น
1: ใช่คนเต็มคุณแม่ง
0: ครับ
1: คือพอแบบถามไปถามมาเอ้ยฮิตนะแบบว่าคนเต็มซึ่งแบบมันก็กลายเป็นแบบว่าเทรนเนาะหรือแม้กระทั่งรายการที่เป็นแบบของรายการทางสื่อมวลชนทั้งหลายเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับอ่ะคุณแม่ง
0: ฮะ
1: ทุกประเทศคนฟังเต็มนะ
0: ไม่
1: ต้องถามประเทศไทยนะพี่ป๋องอย่างเงี้ยถูกไหมรายการแบบว่า
0: อันนั้นเขาดังฮิตติดผมก็ฟังมาตั้งแต่สมัยผมเรียนมัธยม
1: แต่ว่า
0: เมื่อวันก่อนเนี่ยวันจันทร์เนี่ยผมไปตัดผมแล้วร้านตัดผมเนี่ยเขาเปิด YouTube แล้วเปิด YouTube เนี่ยเขาทำช่องที่ไปตามบ้านล้างแหล่งลี้ลับอะไรของเขาเนี่ย
1: ใช
0: ่คนเขาก็เลือกดูกันอย่างนี้ด้วยนะแล้วเปิด
1: ใช่ใช่
0: แล้วเปิดเลือกดูได้เป็นช่อง YouTube แล้วผมก็แปลกผมก็ดูแล้วผมก็แปลกดี
1: เนี่ยแบบมันเขาเรียกว่าประเพณีเราเรียกกันว่าวัฒนธรรมร่วมของการนับถือผีแล้วกันนะน
0: ับ
1: ถือผีทั้งในมุมของความบันเทิงแล้วก็ทั้งในมุมของการเยียวยาจิตใจแล้วก็รวมทั้งมันก็ลามปามออกไปถึงรวมไปถึงแบบเขาเรียกว่าลัทธิใสต่างๆเนาะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีผสมกันมีทั้งจริงและมีทั้งเรื่องจริงหมายความว่าจริงในการกระทำที่แบบกระทำดีนะเรื่องจริงอันนี้ผมไม่ได้บอกหมายว่าเรื่องนั้นมีจริงนะเรื่องจริงๆที่แบบว่ากระทำแล้วมันดีก็คือดีชีวิตแหละก็คือเป็นเรื่องแบบเรื่องบวกๆไม่เป็นไรทำได้เหมือนทำบุญอย่างนั้นน่ะก
0: ็
1: ม
0: ี
1: หรือเรื่องที่ทำแล้วมันไม่ดีก็มีคุณเหม่งก็กลายเป็นลัทธิต่างๆที่แบบเราต้องกรองนะในเชิงของถ้าเกินความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเราก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วล่ะว่าสิ่งนั้นเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมก็เน้นย้ำเหมือนเดิมแล้วเราก็ทำให้คุณมีความสุขหมายความว่าคุณมีกำลังใจก็ทำได้ไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครเดือดร้อนเนาะแต่ก็ต้องความเดือดร้อนนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยนะเราก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยครับผู้ทำอ่ะครับตามนี้อันนี้ต้องทีละขึ้นป้ายเตือนไว้ใหญ่ๆไว้ก่อนเดี๋ยวโอ้รายการเราจะกลายเป็นรายการมอมเมาเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับ
0: ม ีท่านฟังส่งเข้ามาครับอยากไปนอนแพลอยน้ำ
1: ที่ไหน
0: แนะนำหน่อยเขาบอกแนะนำ

0: กาญดิเมืองกาญ
1: ก็ตามเขื่อนตามริมแม่น้ำใช่ไหม
0: เขื่อนศรีนครินทร์เลย
1: ริมแม่น้ำแควเนี่ยแพทั้งนั้น
0: ใช่ลงไปปุ๊บก็เขาเรียกแพทเทคด้วยซ้ำคุณเม่งแพทเทค
1: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วที่กาญจนบุรีเลิกไปหลายป
0: ีแล้ว
1: ไม่มีแล้วครับแพทเทค
0: โอ้ดีจังโอ้ดีใจแต่ก็เหลือแต่แพเฉยๆแล้วตอนนี้เงียบ
1: ๆก็จะแบ่งเป็นระดับก็มีแพนอนเปิดเพลงคอเบาๆแต่ว่าแพเทคเต้นกันตลอดเนี่ยไม่มีแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของระดับเขามีถึงระดับให้ดาวด้วยนะมีหรูหราม ีหรูหราขนาดเกิน5ดาวก็มีด้วย
0: ก็คือพอลงแม่น้ำแควปุ๊บเขาลากไปลากแพขึ้นไปถูกไหมลากเล่น
1: อ
0: ่ะลากล่างล่องไปตามแม่น้ำแหละว่ายง่ายดีเลยครับพักผ่อนนี่แหละไปเมืองการได้เลยครับมาไปกันเป็นกลุ่มหมู่คณะทำกับข้าวเขามีกับข้าวให้สั่งมีหมูกระทะให้กินถูกไหม
1: ฮะครบเลย
0: ยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นไม่มีเสียงดังแล้ว
1: แล้วตีนี้เดินทางสะดวกนะขึ้น M80 น่ะวิ่งปื๊ดลงชั่วโมงเดียวถึงเลยตัวเมืองการแต่ว่าต้องไปต่อนะถ้าจะไปเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนอะไรนะเขื่อนมีเขื่อนนึงอ่ะอีกเส้นนึงเดี๋ยวลืมมีหลายเขื่อนเลยอ่ะฮะ
0: สี่สองเขื่อนแหละมีเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็ขึ้นไปอีกอันนึงผมก็ลืมชื่อเหมือนกัน
1: เขื่อนวชิระอะไรเนี่ยติดอยู่ริมฝีปากเนี่ยเอ้ย
0: ไม่เป็นไรมาเนี่ยก็มีสองเขื่อนแหละที่ขึ้นไปครับก็สามารถไปลงได้แล้วก็ผมเคยไปนะเขื่อนศรีเนี่ยโอ้โห
1: ประธานโทษเขื่อนวชิราวุธครับวชิราวงกรประธานโทษพูดผิดทีนึงครับ
0: เขื่อนวชิราวงกรกับเขื่อนศรีนครินทร์เนาะคร
1: ับ
0: ก็ผมว่าเคยไปนอนแล้วก็แบบว่าเงียบดีผมชอบแบบเวิ้งน้ำเงียบแบบแล้วก็กินปลาเขื่อนกินปลาเขื่อนมีห้องกับข้าวให้กินตื่นมาก็กินแล้วก็กระโดดน้ำใส่ชูชีพนะกระโดดน้ำเล่นครับแล้วก็เขาก็ลากเราไปในที่ต่างๆก็จะมีเรือมาลากเราไปไว้ตรงนั้นไว้ตรงนี้ไปหย่อมเราไว้อ่ะคร
1: ับ
0: ไปจ่อมเราไว้เขาเรียกจ่อมไปจ่อมแล้วเอาข้าวมาส่งครับ
1: ฝั่งทะเลเนี่ยแพลอยน้ำเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายแต่ว่าก็จะมีพวกกระเตงนะฮะเป็นกระท่อมที่มีเสาอ่ะแล้วก็ไปมีเรือไปส่งให้แล้วให้นอนอยู่กลางทะเลนะฮะก็เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำกินกันอยู่นอนฟังเสียงคลื่นได้ด้วย
0: อันนี้ถ้าเป็นเมืองการถ้าคุณอยู่กรุงเทพเนาะถ้าเป็นเชียงใหม่ก็ที่ฮิตของพวกเราชาวเด็กมอชอก็เขื่อนแม่งัดครับ
1: ฮะโอ้โห
0: สวยเลย
1: ต้องจองเป็นปีนะเดี๋ยวนี้
0: ฮอต
1: อินไม่ได้แล้วครับ
0: ฮอตมากเพราะว่าหลังจากมีก้ามปูที่แบบต้นก้ามปูที่อยู่ในน้ำขึ้นมานี่ยิ่งฮอตเข้าไปอีกครับ
1: นี่ตรงฝั่งอำเภอพร้าวใช่ไหมฮะ
0: ใช่อำเภออยู่อำเภอนี่เลยครับอยู่เชียงดาวนี่แหละ
1: อยู่
0: ขึ้นไปทางฝาไม่ใช่ขอโทษครับอำเภอพร้าวคร
1: ับ
0: อำเภอพร้าวครับขึ้นไปแล้วเขื่อนแม่งัดอ่ะเขาชายน้ำเขามันจะกระจายไปหลายๆอำเภออยู่ละชายน้ำของแต่ละส่วนของเขื่อนนะเนาะเขื่อนมันใหญ่อ่ะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขามันกระจายขึ้นไปจนถึงอำเภอพร้าวแล้วก็ต้นก้ามปูนี่ก็อยู่ที่อยู่ในเขตอำเภอพร้าวครับ
1: คร
0: ับก็เลยยิ่งฮิตเข้าไปอีกนะก็เลยไปนอนแม่งัดไปชมต้นก้ามปูกินปลาเขื่อนดูทะเลหมอกแบบตอนเช้าทะเลหมอกที่เป็นแบบหมอกที่ลงมาเลี่ยติดน้ำอะไรเงี้ยโอ้โหว้าวสวยงามครับเดี๋ยวเนี้ยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวอ่ะท่านชอบเชียงใหม่ก็แบบนี้นะหรือไม่ถ้าท่านชอบทะเลสาบอ่ะเนี่ยใกล้หน่อยก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังก็กาญจนบุรีหรือถ้าท่านชอบแบบวิวทะเลสาบแบบนี้ก็มีอีกที่นึงก็แก่งกระจานคุณเม่ง
1: หรือลงไปทางใต้นี่เขาเพิ่งมีจัดงานที่เขื่อนเขาโศกนะครับเขื่อนราชประภาเนี่ย
0: ประภา
1: ตรงนั้นก็โอ้โหบรรยากาศดีนะไอ้เขาสามเกลือเนี่ยที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำอ่ะตั้งอยู่กลางเขื่อนนะฮะ
0: กลางเขื่อนคล้ายๆดูเหมือนดูกุ้ยหลิน
1: อ
0: ะไรก็จะเป็นอีกที่นึงผมก็เคยไปนอนนะผมก็เคยไปนอนก็ดีเลยเขาโศกนี่ก็แบบว่ามีเทรลให้เดินป่าด้วยหลังจากขึ้นถ้าคุณแบบว่าไปพี่แพเนาะตอนนั่งเรือเข้าไปนั่งเรือผ่านจากลงเรือที่ตรงตัวเขื่อนเลยครับแล้วก็จะวิ่งไปที่แพครับซึ่งก็เป็นแพที่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้นะก็คือเป็นแพถูกกฎหมายเลยล่ะจริงๆแพหลายๆที่เนี่ยเขาต้องขอบัตรนะขอบัตรเพื่อทำขออนุญาตครับแล้วก็มีการตรวจสอบว่ามันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมันเป็นมิตรกับเขื่อนมันมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีความปลอดภัยครับ
1: ครับทางฝั่งของอีสานเนี่ยผมเคยไปเขื่อนอุบลรัตน
0: ์ก็ที่
1: หนึ่ง แล้วก็อีก

0: ที่หนึ่งเขื่อนสิรินธร
1: เคยไปเหมือนกันที่เดียวกันครับ
0: ครับอันนั้นก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึงมันก็จะม่วนจอยมีพัทยา2มีบางแสน2นะฮะก
1: ็
0: เป็น
1: ม่วน
0: ไปแล้วสนุกอ่ะใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับมีเจ็ตสกีแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟด้วยแหมถ้ามีโอกาสก็อยากจะชวนไปนะแล้วก็ถ้าเป็นเขื่อนสุรินทร์เนี่ยผมเคยขึ้นไปวัดภูพร้าวด้วยฮะเป็นวัดเรืองแสงนะไปตอนยามโพเพรนะฮะไปลอยต่อระหว่างแสงอาทิตย์กับยามค่ำคืนกำลังที่คืบคานเข้ามาเนี่ยมันมีปฏิมากรรมที่อยู่ตรงฝากำแพงของพระอุโบสถอ่ะก็สวย
1: เป็น
0: แ
1: บบได้ดีมาก
0: ฮะ
1: เป็นอันซีนไทยแลนด์อีกที่หนึ่งครับ
0: ครับทิ้งท้ายก่อนจะไปพักเบรกกันครับคุณศักดิ์ชายส่งเข้ามาสงสัยจังสมัยอยุธยานำคนมีชีวิตตอกลงหลุมไปด้วยทั้งเสากำแพงและผีพวกนั้นหายไปได้หมดปล่อยให้กรุงแตก ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่ออ
1: ธิบายเรื่องนี้แล้วกัน
0: ในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาเวลครับพักกันสักครู่ครับ
2: วาไรตี้ทาเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายคลื่นย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Tower

0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับผมเหม่งวิภัทรแล้วก็พี่ก้าลินทอนครับ
1: ครับ
0: อ่ะอยากจะตอบคำถามไหมฮะ
1: อ๋อก็คือมันเป็นความเชื่อของจริงๆแล้วมันคล้ายกับความเชื่อโบราณแหละ
0: จารีตสร้าง
1: โบราณแหละเขาเรียกว่าเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองก็ต้องมีแบบว่าผีเฝ้าเนาะผีเฝ้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะก็ถ้าเป็นแบบว่าความเชื่อแบบนี้เมื่อก่อนอ่ะใช้คนจริงๆแหละอย่างที่เรารู้กันแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสัตว
0: ์
1: แล้วก็เลิกไปหลังจากความวิทยาศาสตร์เดินหน้าเข้ามาก็เลิกไปก็รู้แล้วพอวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีมันเป็นแค่ความเชื่อมันไม่ควรต้องเสียชีวิตอะไรกันอย่างนั้นเนาะเขาก็มีการปรับปรุงให้มันพัฒนาขึ้นตามโลกตามยุคตามสมัยแต่ว่าความเชื่อนั้นมันก็ยังอยู่นะคุณเหม่ง
0: จริง
1: มันยังแฝงอยู่ยังไงแฝงอยู่ตรงไหนบ้างผมก็พยายามตกตะกอนเรื่องนี้มาให้ฟังเนาะก็คือเวลาเราถวายหัวหมูไงถวายเป็ดถวายไก่ถวายที่ไก่ต้มนะไก่ต้ม
0: ไหว้เจ้าไหว้ที่บนบานศาล
1: กล่าว
0: ครอบครัวทั้งหลายเนี่ย
1: ถูกต้องนั่นแหละมันเป็นความเชื่อแบบนั้นแหละมันยังอยู่มันยังแฝงมาอยู่แต่มันปรับรูปแบบให้กลายเป็นการทำบุญทำทานแล้วก็เราได้ของอร่อยมาแจกเพื่อนบ้านได้ของอร่อยมาได้ของอาหารดีๆมากินเพื่อบำรุงสุขภาพเนาะมันผันเห็นป่ะมันทำโลกมันก็ผันจากของที่ทุกคนกังวลเนาะให้แบบว่าดูแล้วมันมีความเขาเรียกว่าไม่เฮลตี้กับชีวิตอ่ะมันก็ถูกค่อยๆผันไปเวลามันก็ค่อยๆบำบัดแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะวัฒนธรรมเนี่ยมันใช้เวลาครับความเชื่อเดิมๆอ่ะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นแหละจริงแต่มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะมากหรือแม้แต่ที่เราเคยเห็นเนาะแบบขนมบางอย่างมันก็ถูกผันมาจากการใช้เนื้อสัตว์ด้วยซ้ำคุณเหม่งกลายเป็นข้าวต้มกลายเป็นขนมต้มกลายเป็นอะไรที่แบบว่าเมื่อก่อนแบบว่าต้องไปทำให้สัตว์เดือดร้อนอ่ะก็กลายเป็นใช้แป้งแทนอะไรเงี้ยถูกไหม
0: ครับ
1: อย่างนั้น
0: นะแต่ตอบคุณศักชัยนะคุณศักชัยอาจจะไม่มีเซนไงคนที่เขามีเซนเขาบอกเขาก็เห็นนะเนี่ยก็สมัยอยุธยาใช่ไหมไปทำอุทยานประวัติศาสตร์บางคนเขาก็บอกเขาก็เห็นน่ะ
1: บางคนเขาเรียกว่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อคุณเหม่ง
0: ผมไม่เป็นคนไม่มีสัญญาณด้านนี้ก็เลยไม่เคยเห็นเลย
1: เหมือนกันผมนี่ขอโทษนะอันนี้แบบว่าไม่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะผมก็ไปเดินแบบวัดมหาธาตุชะเลียงอ่ะคุณเหม่งที่ศรีสัชนาลัยอ่ะโอ้ยทุกคนแบบกลัวมากอ่ะผมนี่เดินแบบฉิวเลยไม่เชื่อมต่อไม่เห็นก็เลยไม่เห็นนะครับก็ไม่เชื่อมต่อก็เลยไม่คอนเน็กต์พอไม่คอนเน็กต์มันก็เราก็ไปแบบคนศึกษาเราก็ชอบประวัติศาสตร์ไงก็สนใจก็เดินได้ถึงเย็นๆค่ำๆอ่ะ
0: คือเรื่องพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่ก้าบอกแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่คนที่เขาอยู่กับพื้นที่คนที่เขาเคยไปบ่อย
1: ๆ
0: คนที่เขาเคยจัดงานบ่อยๆเนี่ยเขาชี้จุดได้เลยนะ
1: ใช่ก็มีแบบพี่ๆเขาบอกโอ้โหทำไมกลับมาปานนี้อะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ย
0: แล้วก็
1: เดินมาเดินเล่น
0: แล้วก็ตอบ
1: โอ้อย่าไปเดิน
0: แล้วก็ตอบคำถามของคุณศักดิ์ชัยเพิ่มรู้สึกว่าคนที่เขาคือสมัยก่อนที่เอาคนเป็นลงไปเนี่ยก็กลายเป็นพระเสื้อเมืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะผมถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นประมาณนี้นะ
1: ใช่
0: นะฮะที่ลงเสาทั้ง4คนที่เอาชื่อคนอินจันมั่นคงเนี่ยผมแวบๆเคยได้ยินมาด้วยเหมือนกัน
1: แต่ผมไม่ว่าอะไรนะผมก็ไหว้นะผมนี่เป็นแบบมนุษย์แบบว่าเราเรียนรู้แล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นครับเราเรียนรู้แล้วก็สู้อยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ควบคู่กับประวัติศาสตร์และความเชื่อครับเรารวมกันไปมันก็เป็นสไตล์แบบไทยๆนะอันนี้ครับจริงๆแล้วครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ฮะมีอัปเดตนิดนึงนะครับ อันนี้ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยจะแยกกับไอ้นี่แล้วแหละกับกีฬาใช
1: ่
0: เขามีไนท์อีโคโนมี่ไนท์มาราธอนที่จะจัดวิ่งที่บุรีรัมย์แล้วก็เจ้าเมืองเขาบอกว่าจะยกบุรีรัมย์ให้กลายเป็น destination มาราธอนออฟเอเชียด้วยนะ
1: ดีมากเลยไม่อันนี้ชื่นชมวิสัยทัศน์นะ
0: ไปให้สุดนะผมว่านะ
1: ถูกต้องเพราะว่าบุรีรัมย์มาราธอนมันติดแรงแล้วอ่ะคุณเหม่ง
0: โอ้โหเหรอผมนึกว่าติดแต่พวกแข่งรถแข่งฟุตบอล
1: ไม่บุรีรัมย์มาราธอนติดระดับเอเชียนะครับติดระดับเอเชียแปซิฟิกไปแล้วนะเป็นเขาเรียกว่าเวิลด์แบบว่า destination ที่คนนิยมมาวิ่งแล้วนะ
0: ถึงระดับซิกเนเจอร์หรือยัง
1: ถึงระดับเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของประเทศไทยแต่ว่ายังสู้ ATM ไม่ได
0: ้
1: ATM ก็คือแบงคอกมาราธอนเนาะแบงคอกมันก็เมืองหลวงแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าถ้าคุณถ้าเป็นระดับรองลงไปเนี่ยก็บางแสนกับบุรีรัมย์เนี่ยกำลังมาครับ
0: ฮะนี่คุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Variety Travel ตรงห้างเมย่าสมัยก่อนตรงนั้นเป็นอะไรครับพี่เหม่งพี่ก้า
1: เป็นป่า
0: เป็นป่ารกๆอยู่สมัย
1: รกๆไม่มีอะไรเลยเป็นป่าตอบได้อันนี้ชัดเจน
0: ครับ
1: ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีตำนานอะไรเลยเป็นป่า
0: ฮะจัดเลยเข้าไปก็เป็นอะไรนะที่เขามีพวกวัดเก่าแก่วัดโบราณเหมือนกันน่ะ
1: ครับครับแต่ว่าผมบอกได้อันนี้ให้ความรู้ไปได้ในตัวนะคุณเหม่งเนาะจริงๆแล้วเมื่อก่อนในสมัยโบราณเชียงใหม่อ่ะคนเชียงใหม่อ่ะเขาก็เผานะเผาก็คือมีการเผาม
0: ีชาปนสถานไม่ได้มีแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตวัดด้วย
1: เป็นเขาเรียกว่ามีสุสานเพื่อเผาเนาะเผาเสร็จก็กระดูกอะไรแต่ว่าก็เอาไปในอยู่ในที่ที่มันควรอยู่แหละแต่ว่าก่อนนั้นก่อนที่จะเผาเมื่อก่อนเผากลับไปอีกอ่ะก็เขาก็ต้องเอาเขาเรียกว่าเอาคนตายเนาะเอาศพอ่ะขึ้นไปฝังไปฝังนะคุณเหม่งเผาหรือฝังก็แล้วแต่ในอดีตอ่ะเขาเชื่อกันว่าต้องฝังที่ดอนซึ่งเป็นความจริงเพราะว่าการฝังศพในที่ลุ่มมันอันตรายมากครับมันปล่อยเชื้อคุณเหม่งถูกไหม
0: เป็นเรื่องของ
1: เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยนะโรคระบาดต่างๆนั้นที่ดอนก็คือต้องขึ้นดอยก็ต้องมุ่งหน้าขึ้นไปเชิงดอยสุเทพอ่ะครับที่ไกลที่สุดก็ต้องสวนขึ้นไปออกจากเมืองไปก็ต้องออกจากประตูก็ถือประตูวัดสวนดอกอ่ะครับประตูนั้นแหละวิ่งออกไปหรือจริงๆแล้วมีประตูหนึ่งเขาเรียกว่าประตูผีด้วยซ้ำคือประตูสุสานหายาครับอยู่ตรงสวนปรุงนะฮะอยู่ตรงสวนปรุงเขาเรียกประตูผีออกประตูผีเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาขึ้นดอยคุณเม่งก็เลยกลายเป็นความเชื่อว่าเมื่อก่อนนะฝังผีแถวนั้นเป็นความเชื่อเฉยๆความเชื่อแต่จริงๆแล้วไม่ได้จริงทั้งหมดครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอผมไปแบบสืบค้นอ่ะจริงๆแล้วโอ้โหสุสานสมัยก่อนมันมีตั้งนานแล้วหมายความว่าถอยหลังก็ไป100ปีนี่มีแล้วมีเขาเรียกว่ามีการเผาแล้วอ่ะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่านก็กำลังย้อนยุคไปไกลมากครับถ้าเจอวิญญาณแถวนั้นแสดงว่าเป็นวิญญาณที่เก่ามากคุณเหม่ง
0: แต่ฝั่งตรงข้ามไอ้ห้างเมย่าเนี่ยย้อนกลับมาทางฝั่งเส้นนิมานเหมินตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะว่ามีอะไรโธ่เจริญสุด
1: ๆเมื่อก่อนก็บอกว่าแถวนั้นผีดุพูดกันตรงๆก็เมื่อก่อนก็บอกว่ามันเมื่อก่อนก็บอกว่าแบบว่าเช่นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะริมานผีดุ
0: ม
1: ันจริงๆมันไม่ใช่นะคุณเหม่งมันจริงมันคือเมื่อก่อนอ่ะแถวนั้นเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีคนอยู่บ้างไม่มีคนอยู่บ้านมันก็ปิดเนาะมันก็เงียบอ่ะ
0: เป็นย่านที่พักคนอยู่ไม่ได้เป็นย่านที่เขาให้จัดพวกมีห้างมีเฮิร์งมีแหล่งบันเทิงแต่ว่าเขาก็มีความพยายามทำอยู่นะตอนในช่วงนั้นนะฮะ
1: ก็เขาเรียกว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นแบบนั้นแล้วก็คนก็เลยมีความเชื่อว่ามันน่ากลัวแค่นั้นเองซึ่งเด็กมอชอไม่อยากจะบอกเด็กมอชอทุกคนขับรถผ่านตลอดเวลา แบบว่าไม่มีหรืออย่างว่าเนี่ยพูดกันแบบว่าดุเลยนะพูดกันแบบว่าความเชื่อนี้ก็ต้องพูดกันดุหน่อยก็คือซอยวัดอุโมงค์อ่ะคุณเม่ง
0: ครับ
1: เมื่อก่อนอ่ะโอ้โหคนอื่นอ่ะผีดุพวกเราขอโทษนะครับพวกเราคือนักเรียนมอชอเนี่ยเข้าออกกันแบบขอโทษนะตีหนึ่งตีสองตีห้าตีสี่เข้าทุกเวลา
0: ไม่รู้ไปทำไมกันนะซอยวัดอุโมงค์กันเนี่ย
1: หอไงก็อยู่หอนอกอ่ะกินข้าวบ้างอยู่หอบ้างผมเนี่ยนะขับตลอดเวลาก็คือน่ากลัวไหมน่ากลัวเพราะมันเป็นป่าคุณเม่ง
0: ฮะ
1: มันเงียบมันน่ากลัวน่ากลัวเพราะมันเงียบ
0: คือที่พี่ก้าพูดถึงเนี่ยสมัยที่พี่ก้าเรียนเนี่ยมันก็นานแล้วนะสมัยนี้นี่โอ้โหหอพักขึ้นเต็มไปหมด
1: ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยซึ่งหลังจากนั้นมาหลังจากผมจบมาผมก็ไปเรื่อยๆนะไปสอนหนังสือบ้างไปเจอคุณเหม่งบ้างไปเนี่ยไปรุ่นคุณเหม่งมามันก็เติบโตมันเจริญอ่
0: ะ
1: ก็ขอโทษนะครับถ้ามีวิญญาณเนี่ยวิญญาณก็หนีไปหมดแล้วครับอยู่ไม่ไหวฮะมันเจริญฮะครับ โอ้โหวัดอุโมงค์ตอนนี้คุณเหม่งเอ้ยมีแต่อพาร์ตเมนต์
0: อ
1: ่ะกับคอนโดอ่ะ
0: นึกถึงถนนเส้นนิมานเหมินนะท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่ก็คงจะเห็นบรรยากาศความคึกคืน
1: โอ้โหนึกไม่ออกเลยนะว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงอ่ะ
0: เที่ยงคืนตีหนึ่งคนยังนั่งกันสลอนเลยแต่ถ้าสมัยผมเรียนเนี่ยมืดคือมิดเลยฮะไม่มีอะไรเลยไปที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาถ้าไม่รู้จะไปไหนลองมาเที่ยวสมุทรปราการบ้างสิครับของกินมากมาย โอ้แจงไม่หมดมันเยอะมากทั้งอาหารทะเลก็สดสดขอเชิญทุกคนมาที่สมุทรปราการกันนะครับการเดินทางสะดวกมากรถไฟ BTS ถึงทุกที่จ้าโอ้เออ
1: จริง
0: ครับ
1: สมุทรปราการเนี่ยคนไปด้วย BTS แล้วใช่ผมเห็นด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากเดี๋ยวผมจะทำกล้าพาเที่ยวโดย BTS ไปสมุทรปราการนะฮะเนี่ยเราวางแผนไว้แล้ว
0: คือถ้าลงสุดทางนะ BTS สายสีอะไรเนี่ยที่เป็นที่ต่อจากสีเขียวเนี่ยแล้วลงปุ๊บเนี่ยแล้วมีรถต่อวิ่งเข้าบางปูได้เลยเนี่ยผมว่าแจ๋วมากนะ
1: อืมใช่ใช่เนี่ยไปมีเขาก็ไปกันอยู่นะลงเสร็จปุ๊บก็มีรถสองแถว
0: มีรถสองแถวใช่ฮะ
1: ใช่บอกไปเข้าไปบางปูครับเนี่ยน่าสนใจแบบผมว่าทำเนี่ยเดี๋ยวผมก็ติดฝากติดตามแล้วกันนะแอบไทยอินนิดหน่อยกล้าพาเที่ยว
0: แล้วผมก็มีอีกที่หนึ่งที่เที่ยวที่หนึ่งแนะนำนะฮะก็คืออะไรนะฟาร์มจระเข้นี่กลับมาเปิดใหม่แล้วนะ
1: อืม
0: ฮะไม่ได้ไปนานแล้วสิครับพี่ก้า
1: ไปมาโอ้โหนานมากแล้วเขาปิดแล้วไปมาแล้วเขาก็ปิดปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ย
0: อืมผมไปบ่อยนะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เบื่อไปดูจระเข้ดูโชว์ดูอะไรเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะฮะคุณซอยส่งเข้ามาที่เพจนะฮะบอกว่าอ่างแก้วสมัยพี่ๆเรียนมช.ยุคนั้นมีพี่สาวจีนเยอะยังครับ
1: โอ้โหอย่าว่าแต่พี่สาวจีนเลยคนไทยยังไม่มีเลย
0: น้อยมีคนส่วนใหญ่ก็คนไทยนี่แหละแต่ตอนนั้นเขาเรียกกันเป็นคนเมืองถ้าเป็นส่วนใหญ่นะมีชาติพันธุ์ด้วยบางส่วน ครับแต่ว่าผมไปเนี่ยครับพี่ก้าคือก็เมื่อไม่นานมานี้นะสัก2-3ปีก่อนแต่พี่ก้าเนี่ยไปบ่อยกว่าผมก็เห็นคนจีนเนี่ยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยสวยหล่อทั้งคู่เลยก็ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยฮะเป็นชุดสาธิตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดินถ่ายรูปกันก็น่ารักก็สวยหล่อไปอีกแบบด้วย
1: อืมคือจะบอกว่าในโลกของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆนะเชียงใหม่เนี่ยคือเหม่งคือแล้วก็จริงๆไม่ต้องถึงรุ่นผมนะรุ่นผมนี่พ.ศ.3-3-2-3-3-3-4เนี่ยหนักคือเงียบมากมช.โอ้โหท่านผู้ฟังฮะไม่อยากจะบอกผมไปเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่มีทีวีช่องเดียวนะครับ
0: ครับครับ
1: ช่อง8ช่อง8ลำปางช่อง8ลำปางแล้วก็เพลเว่นนี่ผมเรียนไปแล้ว2ปีอ่ะถึงมานะคุณเหม่งเพราะฉะนั้นนี่มันเก่ามากไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนั้นอ่ะโอ้โห

0: างแก้วนี่โอ้โหมันขอโทษนะ private มาก
1: ครับ
0: เป็น private ของเป็น hidden gem ของชาวเชียงมอชอมากมากครับแล้วก็พอช่วงคุณเหม่งก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเนา
1: ะ
0: ไปมากขึ้นนะแล้วก็มีแต่ว่ามันก็โรแมนติกแหละแล้วก็หลังจากนั้นเขามีการปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่เขาเอาหมู่บ้านอาจารย์ซึ่งก็มีบ้านเพื่อนๆผมหลายคนนะบ้านคุณพ่อเพื่อนหลายคนบ้านอาจารย์อ่ะเวลาเราเรียนที่มอชอนี่ลูกอาจารย์เข้ามาเรียนกับเรานะครับ เราก็จะมีลูกแบบเพื่อนเป็นลูกอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้คณะนั้นคณะนี้ก็จะอยู่กันที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอ่างแก้วหลังจากนั้นอ่ะเขามีการย้ายหมู่บ้านอ่างแก้วออกคุณเหม่ง
1: ฮะ
0: ซึ่งก็คือรุ่นประมาณหลังๆคุณเหม่งนิดหน่อยอ่ะเนาะช่วงนั้นแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ใหม่เปิดคณะใหม่ทำตึกใหม่นู่นนี่นั่นทำหอพักใหม่ทำศูนย์ต่างๆศูนย์ที่เป็นศูนย์แบบระดับชาติใหม่เขาก็ปรับภูมิทัศน์พอหลังจากนั้นอ่ะมันมารับกับกระแสทัวร์จีนพอดีก็เลยกลายเป็นเทรนด์ว่าอ่างแก้วเนี่ยกลายเป็นจุดที่แบบว่าออกกำลังกายและประสานกับจุดชุ่นที่มันดีมากๆก็คือมันเป็นช่วงของการที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสัตว์เลี้ยงมันเติบโตขึ้นคนเลี้ยงสัตว์เยอะขึ้นแล้วก็ไม่มีที่พาสัตว์ไปเดินเล่นเนาะแล้วก็เผอิญมอชอก็มีนโยบายที่ very friendly กับแบบ friendly อ่ะก็นโยบายล้ำยุคมากนะสำหรับผมนะก็คือในวันนั้นน่ะมันยังไม่มีใครที่แบบ pet friendly เกิดขึ้นน่ะแต่ว่าอ่างแก้วเลยก็คือต้องมองคณะผู้บริหารก็เห็นการไกลแหละก็คือมันเป็นลานมันเขาเรียกว่านานลานตรงนั้นน่ะเป็นลานอ่างแก้วตรงนั้นน่ะลานที่เมื่อก่อนเราเอาไว้ดูคอนเสิร์ตดูอะไรกันที
1: ่ก็ปรับภูมิทัศน์รับกับนักท่องเที่ยวนี่แหละ
0: นะให้เอาหมาเอาแมวมาเดินน่ะมาเดินให้เขาได้ออกกำลังกายพร้อมๆกับเราก็ได้ออกกำลังกายคือรอบอ่างก็กลายเป็นเส้นทางวิ่งเนาะแล้วก็มีส่วนสุขภาพแล้วก็มีปรับภูมิทัศน์มีร้านกาแฟเพิ่มพอมันมีกระแสแบบนี้คนก็มาเขาเรียกว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะคนเย็นๆคนก็มามันเป็นจุดที่แบบรับอากาศที่ดีเนาะแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายต้องยอมรับว่าที่จอดรถดีมากเนาะมันใหญ่อ่ะตรงนั้นอ่ะแล้วก็สาระอ่างแก้วเสียงของพวกเราก็กลายเป็นที่จอดรถ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวนั้นในลูกยุคของผมเนี่ยช่วงที่เป็นโลซีซั่นหน้าฝนเนี่ยคนจะน้อยแต่พอเข้าหน้าหนาวปุ๊บโอ้โหแน่นขึ้นมาทันทีนะฮะจากรถไม่ติดก็ติดนะฮะแล้วโดยเฉพาะฝั่งหน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดจอดรถแดงที่คนเวลานักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาด้วยตัวเองเนี่ยนั่งรถบัสรถทัวร์นั่งเครื่องบงเครื่องบินไม่ได้มีรถอะไรโดยสารเนี่ยก็จะมารอขึ้นพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยกันที่นี่ก็เหมารถแดงกันขึ้นไป
0: ใช่เนี่ยแล้วก็พอมันมีเทรนด์แบบนี้เนาะอย่างที่คุณเหม่งเล่าแล้วก็อย่างที่ผมเล่าเสริมกันมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันเลยกลายเป็นจุดเขาเรียก destination แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็กลายเป็นแบบจุดที่พอนักท่องเที่ยวอ่ะเขาก็อยากเห็นเนาะอยากเห็นอะไรแบบเนี้ยเขาจริงๆนักท่องเที่ยวอ่ะไม่ต่างจากเรานะเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะเราก็อยากเห็นวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆอ่ะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เออเนี่ยเราขอโทษนะเราไปเดินจัตุรัสนู้นจัตุรัสนี้เราไปเมืองจีนเราไปที่อิตาลีเราไปที่ฝรั่งเศสเราก็อยากไปเดินถนนที่มันเป็นที่ตลาดที่เขาใช้ชีวิตอ่ะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเทรนด์เขาก็เลยมาเขาอยากมาดูชีวิตของพวกเราว่าเด็กนักเรียนเรียนกันยังไงแล้วก็น่ารักขนาดไหนแถมยังมาเห็นสัตว์สวยๆเอาถ่ายไปมันได้คอนเทนต์เนาะในยุค ของปัจจุบันที่มันกลายเป็นเขาเรียกว่าช่วงเวลาของการเสพโมเมนต์แล้วก็บันทึกออกมาเป็นคอนเทนต์ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยฮิตพอฮิตมันก็ฮิตต่อกันไปก็เลยกลายเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติและคนจีนและคนทุกที่อ่ะก็ไปกันที่จุดตรงที่เป็นอ่างแก้วในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะรอบๆมันก็เกิดเรียกว่าอีโคซิสเต็มเนาะมีร้านอาหารร้านกาแฟน่ารักขึ้นมาร้านกาแฟก็อร่อยด้วยตรงนั้นนะครับตรงอ่างแก้วนะซึ่งถ้าถามย้อนกลับไปสมัยผมเนี่ยไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสวยแต่มีความสวยนะมีความสวยอย่างที่เราเห็นนี่แหละแต่ไม่มีอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนอยากจะไปอ่างแก้วนี่ต้องซื้อขนมไป
1: มันก็เป็นเสน่ห์ของเขาแหละเออ
0: ใช่ใช่ซื้อขนมไปซื้อขนมแล้วเดินกินขนมนั่งกินขนมการเอาเสือไปปู
1: ฮะ
0: ใช่ไหมของคุณเหม่งก็แล้วก็แอบไปส่องเพื่อนที่จีบกันในสมัยเราเรียนเนี่ยโอ้ใครก็ควงกันเอ้ยมันควงกันเห็นเดินไปเอิญอ่างแก้วนะไอ้หน่าน้องคนนั้นกันพี่คนนี้อะไรเงี้ยก็แบบไปดู
1: บางทีเขาก็พิงกัน
0: ไปนั่งพิงกันแล้วจะได้รู้แบบแล้วเราก็คล้ายๆเป็นที่เปิดตัวเราแบบนั้นไงเราก็แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องไหว้ว่าใครเขาผมมีแฟนอ่ะเออผมก็พาไปเดินเราก็ไปเดินโรแมนติกไงใช่ไหม ก็เหมือนกันการเล่นอ่างแก้วครับ
1: ไปกันที่ SMS ข้อความกันบ้างครับพี่ก้าฮะ
0: ครับ
1: เชียงใหม่ภูคำตึกเก่าครับตำนานโอ้นี่คนพื้นที
0: ่ไปว่าเขาอีกแล้วไม่จริงไม่จริงเขาก็มีของเก่าเขาก็มีดีๆของเขาเขามีห้องพักที่ดีของเขาอย่าไปว่าเขา
1: คนมีเซนต์เขาก็ว่ามีคนไม่มีเซนต์เขาว่าไม่มี
0: ผมก็นอนประจำไม่เคยเจออ
1: ๋อผมก็เคยนอนมาแล้วไปต่อฮะข้อความครับพี่ก้าครับลัดดาแลนพี่ๆทันได้ไปเที่ยวไหมครับเหมือนในหนังพี่ก้องไหมครับตอนที่เขายังเป็นสวนสนุกเนี่ยไม่เคยเป็นหมู่บ้านไม่เคยที่มีคนอยู่นะแต่ว่าพอเป็นที่รกร้างผมน่าไปเที่ยวเลยแหละนะฮะเที่ยงคืนก็จอดมอเตอร์ไซค์กันยกกันไปเป็นหมู่คณะ10กว่าคนนะฮะแล้วเดินก็ไปเลยในลัดดาแลนเนี่ยก็มันไม่น่ากลัวแล้วล่ะเพราะคนมันเยอะเกินนี่พูดถึงแค่กลุ่มผมนะเพราะว่าจะมีคนกลุ่มอื่นๆอีกรวมกันแล้วนะเป็นร้อย
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็แอบบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นที่ที่มีผีฮะ
1: ครับ
0: คือเขาเป็นโครงการเขาเป็นโครงการก่อสร้างแล้วก็โทษนะมันก็แล้วก็เป็นเมื่อก่อนก็คือสวนนั่นแหละเป็นสวนเป็นหมู่บ้านแล้วเป็นสวนเนาะเป็นเขาเรียกรีสอร์ทแล้วมีสวนพักผ่อนอะอารมณ์นั้นอะมีเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นท่านเองแล้วก็หลังจากนั้นเขาปิดตัวลงไปเขาก็มันก็ทิ้งล้างเนาะอะไรที่มันล้างอ่ะมันก็ดูน่ากลัวแหละเพราะนั้นแหละแต่ว่าเรื่องเล่าอ่ะเกิดขึ้นจากมนุษย์นี่แหละคุณเมย์เล่าต่อกันไปว่าโอ้ตรงนั้นน่ากลัวนะเดี๋ยวมีคนออกมาโบกรถโดนนี่นั่นอารมณ์นี้
1: ถ้าเราหยิบโมเดลอย่างเชียงใหม่ที่เราเห็นวิวัฒนาการในเรื่องของการเป็นเมืองท่องเที่ยวครับพี่ก้าเอามาเทียบกับจังหวัดที่ก็เป็นท่องเที่ยวเหมือนกันนะอย่างเลยเนี่ยมันมีความต่างกันเยอะเลยนะ
0: โอ้ต่างมาก
1: หรือถ้าพูดถึงน่านเนี่ยผมก็เห็นน่านมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวน่านที่1ทุ่ม2ทุ่มเนี่ยอำเภอเมืองกลางอำเภอเมืองเลยเนี่ยก็ปิดไฟหมดทั้งอำเภอเมืองเลยนะแต่ตอนนี้ก็คึกคลื้นขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวกันเยอะด้วยมันสามารถที่จะแตกยอดไปกับออกไปเมืองอื่นๆได้บ้างไหม
0: โอ้อัตราเร่งมันต่างกันเยอะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: คือถ้าคิดตามระบบเศรษฐกิจเนาะอ่ะถ้าพูดกันแบบว่าพูดแบบไม่กรองคำแล้วกันนะพูดแบบไม่กรองคำก็คือคุณเหม่งปลายโตเร็วกว่าหน้านี่
1: ใช่
0: คือเพราะอะไรไหมเพราะว่าท่อน้ำเราเปรียบท่องเที่ยวที่อยู่ในท่อน้ำแล้วกันนะจะได้คิดออกท่อประปาใหญ่อ่ะมันวิ่งตรงมาเชียงใหม่เนาะท่อประปาใหญ่ท่อประปาย่อยน้ำไหลแรงอ่ะมีเส้นทางวิ่งขีดเข้าไปขึ้นดอยไปถึงที่ปลายคุณเหม่งครับ
1: โอ้คือ
0: นั่นแหละแล้วก็ขอโทษนะก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการเลยนะถ้าคุณไปที่ปลายในอดีตหรือปัจจุบันก็เป็นความต้องการก็เปลี่ยนไปแต่ก็ได้ทุกอย่างมันก็ขีดขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเนาะลายทางก็ท่อเล็กท่อน้อยแม่ริมแม่แตงอะไรเป็นท่อเล็กท่อน้อยเนาะ
1: ก็ตอนนี้ของปลายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลของมันอยู่เพราะว่าเกิดจากสึนามิทางภาคใต้นะชุมชนกลุ่มที่เป็นพวกเป็นอาร์ติสต์อ่ะก็ย้ายหนีเลยนะฮะจากเหตุการณ์สึนามิก็ย้ายมาอยู่ที่ปายหนีมันอยู่ที่นี่กันแทน
0: ใช่ใช่เนี่ยคราวนี้เราไปสองน่านนะน่านเนี่ยไม่เติบโตนะครับแต่ว่าน่านก็เป็นท่อแต่ลองคิดท่อส่งดิท่อส่งอย่างเชียงใหม่กับท่อส่งไปน่าน
1: อ
0: ่ะท่อส่งไปน่านมันเบามากคุณเหม่งเบากว่าเยอะแต่ก็ยังเป็นท่อส่งที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่าก็แล้วก็น่านก็ไม่ได้อยากรับท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คนน่านก็ไม่ได้อยากรับแบบแมสขนาดเชียงใหม่เนาะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเนาะที่พักก็ไม่ได้เยอะขนาดเชียงใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็เติบโตไปตามสภาพที่เราเป็นแต่และลองคิดดิข้างๆกันอ่ะจริงๆไม่ต่างเลยนะความงามความดีความสวยความเจ๋งความประวัติเล่าเรื่องหรือเรื่องท่องเที่ยวแค่ยิ่งเล็กลงไปอีกคุณเม่งเนี่ยพะเยาคุณเม่งติดกันเลย
1: เล็กลงไปอีก
0: เล็กลงไปอีกเล็กเลยพะเยานี่ประมาณปลายอ่ะคุณเม่งถูกไหมเนี่ยก็เพราะฉะนั้นถามบอกว่าเติบโตยังไงผมว่ามันเติบโตตามทรัพยากรที่มีนั่นแหละรวมทั้งโลจิสติกในการเดินทางด้วยแต่ไม่แน่ถ้าต่อไปรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านน่านอันนี้พูดกันแบบว่าตรงๆนะถ้าไปทางนั้นแล้วออกด่านนั้นก็โตฮะคุณเม่งก็โตอ่ะโตพดพลาดเลยล่ะเพราะว่าทรัพยากรพร้อมมากครับ
1: ครับเรามาที่ข้อความกันบ้างคุณเชียร์ลิเวอร์พูลตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่เจริญมากครับนิสัยคนก็ เหมือนนิสัยคนกรุงเทพขึ้นทุกวันไม่เหมือนคนนิสัยคนภาคเหนือแล้วก็คนกรุงเทพอ่ะ
0: ก็

0: ก็ฉะนั้นถ้าต้องนิยามคนกรุงเทพก็คือใจร้อนถูกไหมใจร้อนแล้วก็ค่อนข้างแบบว่ามีความแบบว่าต้องการความรวดเร็วฉับไวแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าแข่งขันสูงถูกไหมเรานิยามแบบนี้เนาะฉะนั้นก็ต้องทำใจเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นจริงๆเมืองมันใหญ่ขึ้นเยอะมากนะครับในอดีตนี่วงแหวนรอบหนึ่งนี่ยังไม่เต็มเลยนะสมัยก่อนวงแหวนรอบหนึ่งก็คือวงแหวนภูคำอ่ะตรงนั้นอ่ะถูกไหมที่แต่เชียงใหม่ขอโทษไม่ใช่จากนิมมานอ่ะแยกนิมมาน
1: แยกลินคำตรงนั้นก็วงแหวนหนึ่งติดต่อกับซูเปอร์ไฮเวย์ก็เชื่อมต่อกับถนนนิมมานเหมินแล้วมันตอนนี้มีวงสองแล้วก็รู้สึกจะวง3จะมาแล้วนะ
0: ใช่ใช่คุณเหม่งวง3มาแล้วก็วง3ก็คือวงบ้านผมไงคร
1: ับ
0: วง2ก็คือวงที่ไปออกที่เป็นศูนย์ราชการครับวง3ก็คือวงที่วิ่งขึ้นไปถึงที่700ปีไงสามกีฬา700ปีวิ่งคลองชนครับก็มันจะมีวง4คุณเหม่งใช่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันโตขนาดนั้นน่ะมันโตขนาดนั้นแล้วทุกอย่างมันก็เซ็นเตอร์อยู่เนาะแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนก็ยังไม่ดีมันก็ไม่แปลกใจมันก็จะมีรถเต็มไปหมดรถติดปัญหารถติดปัญหาการจราจรแออัดปัญหาเขาเรียกการกระจุกตัวของผู้คนไม่ก็ตามมากับเมืองที่ใหญ่ขึ้นครับก็ไม่แปลกอย่าแปลกเลย
1: แต่ลำพูนเนี่ยที่อยู่ติดกับตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยขับรถห่างกันมา15นาทีเนี่ยตัวระหว่างตัวอำเภอเมืองที่ห่างกันนะเขาไม่อิจฉาเชียงใหม่นะตรงนั้นเขามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ด้วย
0: ใช่เขาก็มีภาพเขาเรียกว่าความสุขแบบคนลำพูนคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เนี่ยก็เลยจะบอกว่าจริงเหมือนเดิมเหมือนมันจะเป็นในอนาคตจะเป็นเหมือนกันนะคุณเหม่งก็คือจะเป็นคล้ายๆกรุงเทพสมุทรปราการครับกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราอ่ะก็คือลำพูนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าจังหวัดติดกันเขาเรียกว่าคล้ายคลัสเตอร์อ่ะคุณเหม่ง
1: ฮะวัดอุโมงค์วัดเจ็ดยอดผมสัมผัสได้มีพลังงานจริงผมไปตอนเย็นๆไม่มีคนลุกครับ
0: ผมชอบมากเวียนเทียนอ๋อนี่ใกล้วันอาสาฬหบูชาแล้วขอแนะนำถ้าอยู่เชียงใหม่ขอเวียนเทียนวัดอุโมงค์นะครับสวยมากตาตึงใจมากไม่น่ากลัวครับคนเยอะคนแน่นมากปัจจุบันคนแน่นมากสวยแบบชอบมากเป็นสมัยก่อนนี้ผมไปบ่อยมากสมัยเรียนนะไปบ่อยมากเพราะว่าได้บรรยากาศจริงๆคุณเหม่งแบบว่าโอ้โหไม่เคยคิดฝันว่าจะมีความสวยงามขนาดนั้นครับแบบรอบเจดีย์เก่าแล้วก็มันเขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาทุกคนก็มาด้วยใจที่มันพร้อมจริงๆอ่ะที่จะมาเวียนเทียนแล้วก็มาสัมผัสเขาเรียกว่าให้เวลากับจุดตรงหน้าเนาะความสวยงามตรงหน้าครับ
1: กรุงเทพฯหาเวียนเทียนยากแล้วนะเพราะฉะนั้นผมวันก่อนมั้งวันพระใหญ่วันไหนสักวันเนี่ยอยากจะไปเวียนเทียนบ้างไปวัดใกล้บ้านเขาบอกไม่มี
0: ไม่ง่ายเขาต้องจัดด้วยคุณเหม่งแต่ว่าอาสาฬหะน่าจะมีนะพระใหญ่เนี่ยน่าจะมีแน่ๆครับหลายๆวัดนะครับกรุงเทพก็จัดกันหลายวัดแหละเช็คได้ครับ
1: ฮะคุณหนึ่งซาโต้ใช่ป่ะไม่จริงนะครับผมขับรถไปเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ทุกปีเจอรถตะต่อนยอนตลอดเลยครับค่อยๆไป ผมบางทียังแอบงุนงิดเอาไว้มันเป็นนิสัยของคนที่นี่เขา
0: จริง
1: ครับ
0: จริงก็ผมคิดว่ามี2มุมก็คืออาจจะมีมุมคนที่อยู่ที่นั่นอาจจะรู้สึกว่าต้องแบบแข่งขันสูงขึ้นเนาะแล้วก็น้ำจิตน้ำใจก็ลดน้อยลงไปแต่ว่าถ้าคนกรุงเทพไปอ่ะผมรับรองว่าที่นั่นยังช้ากว่าเยอะหลังอาหารสั่งอาหารนี่เอาเวลาไปด้วยนะครับใจเย็นๆนะฮะใจเย็น
1: ๆ
0: ยิ่งคุณออกไปต่างอำเภอนี่มันเขาก็ค่อยๆทำอ่ะครับครับ
1: ก็คือมันเป็นนิสัยของคนแล้วก็ที่นี่คนที่ไม่คุ้นเคยก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่รู้สึกว่ามันคือเสน่ห์ของคนที่นี่นะก็มี
0: เอาเวลาไปด้วยนี่ผมพูดบ่อยมากเอาเวลาไปด้วยอย่าเอาแต่ความเร่งไปเอาเวลาไปเสพบรรยากาศของความเนิบช้าบ้างครับลองดูครับมันก็ดีกับชีวิตวางมือถือลงบ้างแล้วก็ไปเสพบรรยากาศตรงหน้าของความเนิบช้าบ้างครับมันเป็นสุจริยะอย่างนึงนะการใช้ชีวิต
1: ก็เวลามาทางโซนภาคเหนือมันก็จัดต่อนยอนหน่อยแต่ถ้าไปทางอีสานนี่มันก็จะม่วนจอยกันอีกแบบนึงด้วยนะ
0: ใช่
1: เซิงกันโหคึกคื
0: นเนี่ยคุณก็ต้องวางมือถือลงบ้างถูกไหมวางมือถือลงบ้างแล้วก็คุณก็ไปเสพแบบว่าส้มตำปูปลานะเสพแบบแกงลาวนะโอ้แกงอมเนี้ยโอ้โ
1: หผมเคยไปที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีช่วงที่เขายิงไอ้เนี่ยอะไรนะ ไอ้บังอะไรอะไรนะบุญบังไฟอ่ะเออโอ้โหตั้งแต่เช้ามืดยันค่ำค่ำแล้วยันกลางเที่ยงคืนม้วนตลอดสนุกมากฮะโอ้โห
0: ปล่อยไหลใช่ครับทิ้งตัวปล่อยไหลนะดื่มดื่มกินกินน้ำจับลงจับเลี้ยงกันไปคร
1: ับ ก็เป็นเสน่ห์ในเรื่องของท่องเที่ยวของประเทศไทยครับดูแล้วครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดเวลาครับพี่ก้าฮะ
0: ครับ
1: วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา11 นาฬิกาค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดงาน Green Bridge Forum ครั้งที่1สนับสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหนองนุชพัทยาสวนหนองนุชพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงการตรวจสอบภาครัฐเข้ากับวาระด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตรวมถึงอาชีพของประชาชนว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ประเทศยังมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมประเทศไทยจึงได้มีการสนับสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตนจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เห็นการนำเรื่องของความยั่งยืนในภาครัฐมาใส่ในรายงาน Green Bridge Forum ที่จะประกาศในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนณบริเวณภายในศูนย์ประชุมและเดินทางต่อไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีณห้องสัมมนาลอยฟ้าหอ1สวนหนองนุชพัทยาเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ตันยงใช้ระเบิดพ่วงกัน2ลูกหนัก70กิโลเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านผู้ต้องสงสัยแต่หนีไปไม่รอดความคืบหน้าเหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันยงหลังเก่าพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานล่าสุดพบว่าซากรถยนต์เก๋งคาร์บอมคันดังกล่าวถูกอนุภาพของระเบิดกระเด็นกระจัดกระจายสร้างความเสียหายแก่กำแพงรั้วของป้ายสภ.ตันยงและตัวอาคารสภ.ตันยงหลังเก่ากระจกหน้าต่างแตกเกือบทั้งหมดนอกจากนี้รถยนต์กระบะ4ประตูของตำรวจสภ.ตันยงที่จอดไว้หน้าอาคารห่างจากจุดคาร์บอม10ถึง15เมตรถูกเพลิงไหม้และแรงระเบิดได้รับความเสียหายทั้งคันจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกที่คนร้ายนำมาซุกซ่อนในรถยนต์คันก่อเหตุได้ประกอบใส่ไว้ในภาชนะถังปิกนิก1ลูกน้ำหนัก20กิโลกรัมและอีก1ลูกประกอบใส่ไว้ในแก๊สหุงต้มน้ำหนัก50กิโลกรัมคาดว่าต่อพ่วงจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลที่ทำงานสมบูรณ์ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Lancer หมายเลขทะเบียนพ.พ.ค.ควาย4927กรุงเทพมหานครติดทะเบียนปลอมเจ้าของอาศัยอยู่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีการโอนลอยให้เจ้าของใหม่มาใช้ในพื้นที่นราธิวาสระยะหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่บ้านของภรรยาในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสแต่ไม่พบตัวบุคคลดังกล่าวเตรียมขยายผลไปตรวจสอบบ้านพักซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมในพื้นที่สุไหงปาดีต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลทำให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่งานปราบปรามสภ.ตันหยงซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามหน้าป้อมถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดพบว่าคนร้ายจำนวน2คน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสเปนขึ้นเบอร์หนึ่ง FIFA Ranking หลังคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกอันดับโลกทีมฟุตบอลชาย FIFA Ranking ประจำเดือนกรกฎาคมถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจบทัวร์นาเมนต์ศึกฟุตบอลโลก2026โดยทัพกระทิงดูทีมชาติสเปนขึ้นอันดับหนึ่งตามคาดหลังคว้าแชมป์โลกแซงอาร์เจนตินารองแชมป์โลกหล่นไปเป็นอันดับ2ส่วนฝรั่งเศสแม้จะแพ้อังกฤษในเกมนัดชิงอันดับ3แต่ยังรักษาอันดับ3ใน FIFA Ranking ไว้ได้ทำให้ทีมสิงโตคำรามอยู่อันดับที่4ตามเดิมทั้งนี้ทีมที่มีอันดับโลกพุ่งขึ้นสูงที่สุดจากการประกาศ FIFA Ranking รอบนี้คือนอร์เวย์ที่กระโดดจากอันดับ31ขึ้นมาเป็นอันดับที่19ของโลกหลังเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายศึก World Cup 2026ตอนที่ช่วงของ Premier League Update ครับ
2: ช่วง Premier League Update
1: Fanway Sports Group เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลเปิดเผยว่ากลุ่มนักลงทุนที่นำโดยอมิตบาเทียมหาเศรษฐีและนักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียได้แสดงความสนใจเข้าซื้อหุ้นส่วนน้อยของหงแดงสำหรับบาเทียเป็นลูกเขยของลักษมีมิตเตาอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านชาวอินเดียเคยเป็นผู้อำนวยการและเจ้าของสโมสรร่วมของ Queen's Park Rangers มาเป็นเวลา18ฤดูกาลก่อนที่จะลาออกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทั้งนี้มีรายงานระบุได้ว่าหากบาเทียบรรลุข้อตกลงในการซื้อหุ้นส่วนน้อยของลิเวอร์พูลจะทำให้ทีมหงแดงมีมูลค่ากิจการสูงกว่า 4,500 ล้านปอนด์หรือเกือบ 200,000 ล้านบาทเลยทีเดียว
2: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นะครับเวลาดีเลยนะครับตอนนี้นะครับ1111นะนนนะ
1: เลขตองเลยเลขเบิ้ล
0: เลข4เลขเลยนะ11นาฬิกาก็มีอีก11นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการในที่นายไลฟ์รายการเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปหลังจากที่จบบอลโลกอัปเดตนะครับเราจะเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับมาก่อติดเรื่องของเอเชียนเกมแล้วนะคร
1: ับ ที่
0: จะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2เดือนนะวันที่19กันยายนนะครับจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการครับในการแข่งขันมหากรรมกีฬาของชาวเอเชียนะครับเอเชียนเกมที่จังหวัดไอจิและนาโกย่านะครับเมื่อกี้น้องก็เลยเปิดเพลงอะไรไปฮะ
1: เพลงเอเชียนเกมปี2010ที่กวางโจ
0: โอ้ตั้งแต่ที่แจ็คสันหวังดังๆกันนะตอนนี้ก็ดังอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะฮะก็เอ๊แต่เพลงก็พอดีเอ้ยจะเพลงเอเชียนเกมมายังเอ่ยนน
1: ยังไม่มาย
0: ังไม่เห็นเออยังไม่ได้เน
1: า
0: ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็จะมีความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเยอะเลยนะครับการเตรียมความพร้อมงานแถลงข่าวหรือการเปิดตัวต่างๆล่าสุดเห็นว่ามีทางกาสปอร์ตก็จะมีการเปิดตัวชุดแข่งด้วยนี่สำคัญเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็เป็นผู้เรียกว่าไงนะมอบอุปกรณ์แล้วเนาะนะครับผมแล้วก็ชุดแข่งนะครับให้กับทัพไทยในเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วย
1: ครับผม
0: ครับส่วนของบอลโลกเดี๋ยวว่ากันเนาะมีอะไรควันหลงอะไรอีกไหมอ่ะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเรื่องของบอลลังดอร์ไง
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่คนที่โดดเด่นในบอลโลกจะได้บอลลังดอร์นะนนท
1: ์ใช่
0: ว่าไหม
1: เพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไงเหมือนกับว่าได้คะแนนพิเศษได้คะแนนเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าทางฝ่ายจัดก็บอกแล้วว่าจริงๆพิจารณาผลงานตลอดทั้งปีไม่ได้นับเฉพาะแค่การแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเดียว
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ก็มีหลายกระแสมีทั้งโรดรีมีทั้งลามินยาเมาที่เป็นตัวเต็งพี่เจ๋งว่าใครเหมาะสมกว่ากัน
0: โอ้โหคือตัวนี้นะแต่ว่าโรดี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้โดดเด่นสโมสรไงแต่ว่าเขามาเฉิดฉายในช่วงฟุตบอลโลกแต่หลายๆคนเนี่ยที่มาเฉิดฉายในฟุตบอลโลกเนี่ยได้บอลลังดอร์ก็หลายคนแน่นอนนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นโรธามัตเทอุสที่ได้ฟุตบอลโลกในกระปี1990ไงอะไรก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีใครล่ะปี94ก็สไตล์คอก็ได้นะปี94นน
1: ครับ
0: หมอเลือกปี94ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็ปี98ก็เป็นเซเลดินซีดานนี่สองสองเป็นโรนัลโดส่วนใหญ่คนที่ได้บอลลังดอร์จะเป็นคนที่ผลงานดีในบอลโลก
1: ไม่อย่างนี้นักเตะจากแปร์เชก็น่าจะเซ็ง
0: แต่ผมพี่นะพี่อยากให้นะมิดฟิลด์ที่ปิดทองหลังพระไง
1: คือ
0: ฟาเบียนลุยส์เพ
1: รา
0: ะว่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยกับแปร์เช
1: ครับ
0: แชมป์โลกกับสเปนโอเคไหม
1: คือถ้าพี่เจ๋งมีสิทธิ์เลือก
0: ครับ
1: ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย
0: โอ้ยก็นั่นจะเป็นพี่หมวยมั้งฮะพี่หมวยมาฟรีมั้งฮะจะเป็นตัวแทนของประเทศไทย
1: แต่ถ้าสิทธิ์นี้มาอยู่ในมือของพี่เจ๋งพี่เจ๋งจะ
0: บวช
1: ฟาเบียนรุยส
0: ์ถูกต้อง
1: โอ้และอันดับ2เป็นใครครับ
0: อันดับ2ก็แล้วแต่โรดี้ลานินยาเมาอะไรก็ว่านไป
1: ที่2ที่3ไป
0: อีกคนนึงที่อยากให้ก็คือแฮร์รี่เคนใช้ได้อยู่นะแฮร์รี่เคนนะ
1: เวลาบวชต้องบวช3อันดับไงหนึ่งสองสาม
0: ครับ
1: พี่เจ๋งจะเลือก
0: ฟาเบนลุยส์เอาฟาเบนลุยส์ก่อนแฮร์รี่เคนแล้วก็โรดี
1: ้โอ้ยามาไม่ติดเลยหรอ
0: ส่วนลามินยามาเนี่ยเดี๋ยวก็ได้นะคดเพราะตอนนี้ก็19ปีเอง
1: เดี๋ยวเขาจะประกาศ26ตุลาคม
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ฟีฟ่ารังกิ้งประกาศออกมาแล้วของไทยเราติดท็อป100อยู่ที่90กว่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลือกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็พี่หมวยน่าจะได้ลงคะแนนอีก1ปีไม่รู้พี่หมวยจะเลือกใครเหมือนกันนะ
0: น้องเหมือนเดิมนะ
1: ปีนี้ก็มีถือว่าไม่ได้เด่นแบบขึ้นมาคนเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นใคร
0: อ
1: ย่างครั้งที่แล้วเนี่ยลามินยาเมาได้ที่2นะ
0: ทำไมที่2เลยเหรอ
1: ใช่ครับอุสมานเดมเบเล่ได้ที่1
0: แ
1: ล้วก็วิตินญาได้ที่3ส่วนปีที่สเปนได้แชมป์ยูโรโรดรีได้ที่1
0: ครับ
1: วินิซิอุสที่2แล้วก็ที่3จูดเบลลิงแฮมปีที่โรดรีได้ปีนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีข้อถกเถียงเหมือนกันนะคะแนนเบียดมากับวินิซิอุสจูเนียเลย
0: อ๋อที่วินิซิอุสจูเนียไม่ไปไง
1: ที่เรอัลมาดริดแบนเลยอ้
0: าวมาดริดไม่ไปเลย
1: ไม่ไปเลย
0: ไม่ไปสักคนเลย
1: แต้มเนี่ยเบียดกันมาก
0: ครับ
1: ปีนั้นส่วนถ้าย้อนไปปี2023เนี่ยเมสซี่ได้แบบก็ค่อนข้างเอกฉันท์ตอนนั้นเพิ่งพาอาร์เจนตินาได้แชมป์โลก
0: ครับ
1: แล้วก็เออร์ลิงฮาลันได้ที่2เ
0: อ็
1: มบัปเป้ได้ที่3ปีนี้26ตุลาคมจะมีการประกาศรางวัลนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าใครจะ ได้ไป
0: ครับ
1: อ่า
0: แล้วนนมองว่าใครอ
1: ่
0: ะ
1: โรดรีก็ผมว่าด้วยวัยวุฒิอ่ะเขาเหมาะสม
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่คนอาจจะมองว่าเขาได้ไปแล้วไงเออเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ย
0: สองปีก่อน
1: อ
0: ่ะ
1: อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยเลือกคนอื่นดีกว่าไหม
0: ครับ
1: ยาเมาไม่เคยได้นะแล้วก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานอาจจะไม่ได้แบบเด่นที่สุดของสเปนแต่ในทุกๆครั้งที่เขาได้บอลก็มีความอันตราย
0: ครับ
1: และทุกคนก็มองเห็นถึงศักยภาพในตัวของเขาแล้วก็ยกย่องอ่ะเอางี้ดีกว่าว่าเป็นนักเตะที่พรสวรรค์สูงที่สุดแล้วเป็นว่าที่เบอร์หนึ่งของโลกแน่นอน
0: อ
1: ่ะก็อาจจะเลือกเลยก็ได้ผมว่ายาเมาก็มีสิทธิ์นะ
0: แต่ยามาบอลโลกไม่เด่นนะยิงได้ประตูเดียวอย่างนน
1: ใช
0: ่
1: ถ้าโดยรวมแล้วตรวดี้เป็นกัปตันทีมด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็เคยได้รางวัลนี้มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเขามีความเหมาะสมในแง่ของวัยวุฒิมากกว่าความเป็นผู้นำในทีมอะไรอย่างเงี้ยส่วนฟาเบนรูอิสเนี่ยถ้าดูในแง่ของความสำเร็จจากแชมป์เนี่ยแน่นอนสำเร็จเยอะที่สุดประสบความสำเร็จเยอะที่สุดทั้งการได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกสองปีซ้อนกับต้นสังกัดปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็มาได้แชมป์โลกกับสเปนด้วยแต่ว่าด้วยบทบาทในทีมไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวทำประตูไง
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเขามีประตูสักลูกสองลูกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะทำให้ชื่อเขาเนี่ยถูกพูดถึงมากขึ้นแต่พอเป็นมิดฟิลด์แบบที่ไม่ได้ทำประตูมากนักเนี่ยผมว่าชื่อเขาจะไม่ค่อยติดหูคนเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่เวลาโหวตเนี่ยรางวัลส่วนตัวเนี่ยผมว่าคนจะรู้สึกเหมือนกับถ้าเป็นผู้บริโภคก็คือติดแบรนด์น่ะ
0: ครับ
1: ชื่อนักเตะที่ขึ้นมาในหัวส่วนใหญ่ก็จะโหวตซ้ำๆแบบเมสซี่ตลอดอ่ะถ้ามีชื่อเมสซี่เข้ามาเนี่ยผมว่าเผื่อเมสซี่อ่ะได้ที่2ด้วยนะทำไปทำมาเนี่ยพอถึงเวลาโหวตจริงเนี่ยคือทั้งในแง่ของส่วนบุคคลเนี่ยผมว่าเมสซี่เด่นสุดนะ
0: เด่นจริง
1: เออ
0: เมสซี่ก็มีโอกาส
1: ถึงแม้จะได้รองแชมป์โลกก็ตามอ่ะผมว่าไม่แน่เผลอๆคนที่ไปโหวตก็คนหน้าเดิมๆทั้งนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ที่อยู่ในท็อปร้อย
0: ก็เหมือนกับกรณีจำได้ไหมที่เลวานดอฟสกี้ทำได้3แชมป์แต่ว่าคนโหวตให้เมสซี่มากกว่า
1: ใช่
0: อะไรเงี้ย
1: ปี2021
0: ครับใช่ไหม
1: เออ
0: เพราะว่าจำได้ว่าเลวานเนี่ยเขาได้แชมเปี้ยนลีกปี2020ไง
1: ใช
0: ่
1: คือเหมือนกับว่าในแง่ส่วนตัวเนี่ยคนก็ยังมองว่าเมสซี่คือเบอร์หนึ่งอ่ะคือเบอร์หนึ่งตลอดกาลอ่ะ
0: ครับ
1: พอให้ไปโหวตไปลงคะแนนมีชื่ออื่นมาแต่เมสซี่มันก็ดีกว่าคนอื่นไงก็กาเมสซี่แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์โหวตไง
0: ครับ
1: ก็ได้แต่เดาใจว่าคนที่มีสิทธิ์โหวตจะโหวตใคร
0: นะครับอ่ะก็ลุ้นกันนะบอลกระดอใครจะได้ไปส่วนควันหลงต่างๆก็ล่าสุดในกาบี้นะกองกลางทีมชาติสเปนนะครับบอกว่าเขาไม่มีความบาดหมางหรือว่าโกรธเคืองเลอันโด

0: ปาเรเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินารวมทั้งนักเตะของทีมฟ้าขาวแต่อย่างใดบอกว่าและคิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่น่าโดนแบนนะเขาจะว่าพัฒนาเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กๆแต่ฟุตบอลก็มีด้านที่ดุดันแบบนี้มาตลอดสำหรับผมสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลมาแล้วก็แล้วไปและมีข่าวว่าปาเรเดสจะไม่ได้ลงโทษทางไหนด้วยนะหลังจากเกิดเหตุการณ์ชุลมุนนะครับจบเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาที่แพ้สเปนไป 0-1 ครับ
1: นี่ขนาดเป็นผู้ถูกกระทำนะ
0: เนาะ
1: เออแต่ยังหลอกขนาดนี
0: ้ยังให้อภัยส่วนนาโฮเอลโมลิน่าครับที่ไปปะทะกับโรดี้ติโก้บาดาที่ไปผลักกาบี้โรบัตโตอเยล่าที่สแนปโค้ดเนาะที่ไปผลักอิลิกาเซียและใช้มือฟาดแต่นี่โอโม่ก็จะไม่ถูกลงโทษเช่นกันโอ้โหอันนี้เป็นรายงานข่าวนะ
1: คือเหมือนกับว่าสเปนเนี่ยเขามีความสุขกับการได้แชมป์โลกแล้วปล่อยไปทุกอย่าง
0: ปล่อยไปทุกอย่างเนาะ
1: ดื่มด่ำกับความสำเร็จตรงหน้าดีกว่าไม่สนหรอกเรื่องที่ผ่านมา
0: ถูกต้อง
1: ก็ดีเหมือนกันก็สปิริตดีเหมือนกัน
0: ครับแล้วก็ข่าวอีกข่าวนึงก็คือแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยประกาศยุติการตัดสินเรียบร้อยแล้วนะ
1: เรียกว่าแขวนนกหวีด
0: แขวนนกหวีดเรียบร้อยหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาปิดฉากอาชีพที่ทำหน้าที่เป็นตุลาการในสนามมายาวนานกว่า20ปีทำหน้าที่ทั้งหมดนัด831นัด อายุตัวนี้ก็47ปีแล้วนะนน
1: ครับ
0: เกมสุดท้ายก็เป็นสเปนเจอโปรตุเกสนะที่สเปนชนะ 1-0 จากประตูในช่วงทดเวลานาทีบาปของมิเกลเมริโน่ครับ
1: ใช่แล้วก็เขาให้เหตุผลด้วยนะเขาบอกว่าก
0: ดดันไหมเห็นบอก
1: เขาบอกกดดันถูกตรวจสอบเข้มข้นจนแบบว่าแบกรับความกดดันไม่ไหว
0: ครับ
1: แสดงว่าจริงๆยังไม่อยากเลิกแต่เหมือนไม่มีความสุขโดนตรวจสอบเยอะก็เลยเลิกดีกว่า
0: ครับ
1: 47ปีจริงๆก็ยังไม่เยอะนะแต่ว่าโดนความกดดันแน่นอนตอนหลังผู้ตัดสินโดนกดดันเยอะนะ
0: ใช่
1: คือทำดีเสมอตัวทำไม่ดีนี่โดนกระหน่ำจากแฟนบอลเรียกว่าแหมบางทีนี่ก็อยู่ยากอ่ะ
0: ครับ
1: ใช้ชีวิตยากอ่ะเลิกดีกว่า
0: เลิกดีกว่านะ
1: เ
0: ห็นว่าแบกรับความกดดันไม่ไหวถ้าเป็นพี่นะโหถ้ามีข้อเสนอมาพี่เอนอนจำเอมาร์คคลัตเพิร์กได้ไหมอ๋อผู้ตัดสินชื่อดังไงแต่ก่อน
1: เปาลีกอื่น
0: ไปซาอุแล้วให้ไปเป็นประธานในลีกซาอุแกไปนะ
1: ครับ
0: ไม่รออ่ะยื่นข้อเสนอมาขนาดนี้เหมือนออสการ์ที่ได้รับข้อเสนอจากประเทศจีนไง
1: ครับ
0: ทำเอาออสการ์นอนไม่หลับเลยฮะแกบอกนอนไม่หลับไปหลายคืนเพราะข้อเสนอมันเยอะมาก
1: เลยตัดสินใจไปเก็บเงินดีกว่า
0: เก็บเงินดีกว่า
1: แล้วก็ไม่ต้องมาโดนวิพากษ์วิจารณ์ทุกวัน
0: บอลหนักของอังกฤษวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นพี่ๆก็ไปนะ
1: เหมือนกับว่าเขาอยู่ในจุดนี้มานานแล้วด้วยแหละ
0: ถูก
1: แล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไม่คุ้มเสียว่าอย่างนี้ดีกว่า
0: อ
1: ยอมไหมต้องให้คนมาด่าทุกวันหลังจบเกมคนก็เอาแล้ว
0: ใช่
1: จ้องจะจับผิดแล้ว
0: ครับ
1: ทำไปทำมาอีกหน่อยไม่มีผู้ตัดสินทำไงครับพี่เด
0: ็
1: กต้องใช้คอมพิวเตอร์ไหม
0: ก็หลังๆตัว AI ไหมหรือว่าไง
1: คนก็วิจารณ์กันเยอะว่าตัดสินไม่ค่อยแม่น มีผิดพลาดก็พยายามเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอีกหน่อยอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ 100% ไหมจะได้ไม่ต้องเถียงกันไม่งั้นนี่ผู้ตัดสินก็ตกเป็นเป้าโจมตีต่อเนื่องนะ
0: ครับ
1: เห็นใจผู้ตัดสินเหมือนกันนะทุกลีกเลยนะ
0: ใช่
1: มีปัญหาหมด
0: นะอ่ะก็เป็นเก็บตกแล้วกันในความเคลื่อนไหวนะของศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเห็นฟีฟ่าก็โหรับตังค์เนี่ยอื้อไส้นะ
1: ใช่ไ
0: อ้บอลโลกครั้งนี้ฮาร์ฟไทม์โชว์หลายๆอย่างเนี่ยก็เงินรางวัลอะไรต่างๆนะโดนเนาะนะครับ
1: มีคอมเมนต์จากแฟนรายการพูดถึงบอลโลกมาครับ
0: ยังไงฮะ
1: คุณจูชาติบอกว่าถ้าเขาเป็นฟีฟ่านะเขาจะปรับการแข่งขันฟุตบอลใหม่หมดเลยฮะไม่นับคะแนนนับลูกยิงอย่างเดียวครับใครยิงได้เยอะเอาแชมป์ไปเลยครับ
0: โหเหรอ
1: โหอย่างนี้ยิงกันมัน
0: จะดีเหรออ๋อเหมือนไอ้คู่อังกฤษเจอไอ้ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะ
1: เยอะไป
0: ครับ
1: อันนั้นดูเหมือนเกมการกุศลเงินไป
0: เก
1: ้าสิบนาทีเนี่ยให้คนในสนามลุ้นจ้องเห็นสักลูก2ลูกพอแล้วผมว่าโ
0: อ
1: ้ถ้าไม่งั้นมันยิงกัน10ลูกนี่ดูไม่ทันจบเกมจำไม่ได้เลยนะว่าใครยิงยังไงบ้างเนี่ย
0: เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่าสเปนนี่แพ้แล้วอันธพาลครับ
0: เอา
1: ให้ลูกน้องเมสซี่ไปอัดเขา
0: ก็คุณคุณย่าไงบอกว่าเฮ้ยบอก พื่อนนายหน่อยว่าเพื่อนนายเล่นหนักเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเอามือป้องปากพอดีเมสซี่ก็เลยฟ้องเลยเฮ้ยตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับเออก็โอ้โหแต่ฟีฟ่าก็อย่างที่บอกไปนะเขาก็ฟันรายได้ไปอื้อเนาะขนาดเศษอะไรนะไอ้ย่าสนามใช่ไหมล่ะ
1: ย่าสนามก็ขาย
0: ย่าสนามก็ขายอีกอะ
1: เหรียญแหวนแชมป์อะ
0: ครับ
1: ให้นักเตะครับประมาณ30วงเอาไปขาย 2,000 วงได้อะกะเอาเงินจากพวกที่แบบคลั่งอ่ะ
0: ใช่
1: คลั่งบอลโลกอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็โดนเห็นว่าไม่พอใจนะที่ฟีฟ่าประกาศขายย่านัดชิงชนะเลิศซึ่งคาดว่าจะทำเงินมากกว่า400ล้านบาททางที่สนามเป็นขอผู้เสียภาษีของรัฐนะและก่อนหน้านี้ก็ใช้เงินไปเป็นจำนวนมากเพื่อดูแลย่าให้พร้อมใช้งานโอ้โหหัวร้อนเหมือนกันนะรัฐนิวเจอร์ซีย์ไงก่อนหน้านี้ก็ฟีฟ่าไม่อนุญาตให้ใช้สนามในสเตเดียมใช่ไหมล่ะเนื่องจากขัดระบบสิทธิประโยชน์และให้ใช้ชื่อว่านิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียม
1: ครับ
0: และจบการแข่งขันก็เอาย่าไปขายด้วยใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ราคามี4รุ่นนะ410เหรียญ900เหรียญ 12,000 เหรียญและ3เออ 12,000 เหรียญแล้วก็ 3,000 เหรียญโอ้โหคาดว่าขายได้เนี่ย 11.2 ล้านเหรียญที่ดูด้วยกันแต่ว่ารัฐนิวเจอร์ซีย์ไม่พอใจนะเพราะว่าลงทุนปูย่าในสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐานฟีฟ่าและต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษี 13.4 ล้านเหรียญสหรัฐที่ดูด้วยกัน
1: ไม่แบ่งเลยใช่ไหม
0: ไม่แบ่งเลยครับ
1: เอาทุกเม็ด
0: เ
1: ก
0: ็
1: บท
0: ุ
1: กเม็ด
0: เก็บทุกเม็ดนะฟีฟ่านะ
1: ส่วนแหวนแชมป์บอลโลกเนี่ยเขาเปิดให้แฟนบอลสั่งซื้อเนี่ยวงหนึ่งเนี่ย 400,000 บาทนะครับพี่ติ
0: ๊
1: กอยากได้ไหม
0: โอ้ไม่เอา
1: โอ้โหผลิตจากทองคำ18กะรัต
0: เหรอ
1: ประดับเพชร89เม็ดไพลิน36เม็ด
0: ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าเกรดท็อปนี่ตัวท็อปนี่5ล้านเลยนะผลิตจำกัดประมาณ 2,000 วงเท่านั้น
0: ครับ
1: เนี่ยการตลาดทั้งนั้น
0: เนาะแล้วก็มีประเด็นดราม่าหลายเรื่องนะก็จบไปก็พอไปเล่าได้นะในช่วงนี้นะฮะก็เห็นว่าชาวเน็ตตาดีไปเห็นบัญชี Instagram ทางการของคริสเตียโนโรนัลโด@คริสเตียโนนะไปกดถูกใจวิดีโอคลิปของรายการสเปนไงที่ในคลิปเขานักข่าวสเปนนะวิจารณ์ฟีฟ่าว่าวิจารณ์แล้วก็วิจารณ์ทีมชาติอาร์เจนตินานะนะครับบอกว่าอาร์เจนเนี่ยควรจะตกรอบไปตั้งนานแล้วประมาณ5นัดก่อนหน้ามาถึงรอบชิงได้เพราะได้รับความช่วยเหลือจากฟีฟ่าซึ่งเป็นในหนึ่งองค์กรที่เขาว่ามีประเด็นดราม่ามีเรื่องของนอกในชายาไปเนี่ยเนาะและกลัวว่าประธานฟีฟ่านะครับมากกว่าอาร์เจนตินาซะอีกนะเพราะเกมนี้เหมือนสเปนกำลังแข่งกับองค์กรที่พยายามประเคนแชมป์โลกให้กับเมสซี่เป็นไงแล้วปรากฏว่าเห็นตาดีว่าโรนัลโด้มากดไลค์แซะเรื่องนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เอาเหรอ
1: ตัวนั้นก็ชอบ
0: เขามีชื่อของโรนัลโด้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: โรนัลโด้นี่ก็ว่างนะ
0: ครับ
1: เล่นโซเชียลนะ
0: สเปนได้ถ้วยนะแต่ว่าอันนี้ฟีฟ่าได้เงินนะเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหครับแม่ได้เงินไปเพียบเลยนะเขาบอกฟีฟ่าเนี่ยฟันทะลุรายได้ไปถึง 9,000 ล้านเหรียญนนที่ดูด้วยกัน
1: น่าจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะ
0: ใช่แล้วก็บอกว่าฟีฟ่าเนี่ยเคยเปย์ตั๋ว VIP มูลค่า 15,000 เหรียญสหรัฐให้กับทำมาแล้วในการแข่งเมื่อปีก่อนฮะโอ้โหเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมี64ทีมด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ออกมาคอมเมนต์น่าสนใจนะครับก็คือประธานลาลิก้าสเปน
0: ครับ
1: คาเบียเตบาสเขาออกมาเรียกร้องให้จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่านี่ลาออกเขาบอกว่าตอนนี้อินฟานติโนกำลังทำลายอุตสาหกรรมฟุตบอลเขาไปให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าฟุตบอลเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันทำลายวงการฟุตบอลทั้งไฮเดรชั่นเบรกพักครึ่งที่นานเกินไปมีฮาล์ฟไทม์โชว์อีก
0: ครับ
1: ยกเว้นโทษแบนให้กับบาโลกันอีก
0: เ
1: ขาบอกตรงนี้เนี่ยมันทำลายวงการฟุตบอล
0: อ
1: ินฟานติโนควรจะต้องรับผิดชอบแล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็เน่าเฟะไม่มีผู้สมัครฝั่งตรงข้ามเลย
0: ครับ
1: ไม่มีใครลงด้วยเพราะว่ารู้ว่าลงไปก็ต้องแพ
0: ้
1: เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งใหม่ปีหน้าตอนนี้ก็ยังไม่มีคู่แข่งนะ
0: อ
1: ินฟานิโนถือว่าเป็นเต็งหนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: แต่คนนี้เนี่ยเขามองในแง่ของการบริหารวงการฟุตบอลไงเพราะว่าเขาเป็นประธานลาลิก้าไงคาเบียเตบาสเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงบอลโลกเนี่ยเขาได้ยินผู้คนมากมายที่หยุด ฝั่งตรงข้ามกับอินฟานติโนไม่เห็นด้วยกับในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าก็ได้แค่พูดทำอะไรไม่ได
0: ้ครับ

0: เรื่องโทษแบนบาโลกันนี่ก็เป็นประเด็นที่จริงจังพวกเขาโชคดีที่เบลเยียมเนี่ยเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้นะไม่งั้นนี่ถ้าสหรัฐขึ้นชนะขึ้นมาเขาบอกไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ก็นั่น
0: น
1: ่ะสิ
0: อินฟานติโนอาจจะตกงานได้แต่เพราะว่าเบลเยียมชนะเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าเรื่องมันถูกกลบไป
1: ถ้าโอ้ขนาดนักเตะเขายังรู้สึกแบบละอายเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ไ
1: อ้บาโลกันบาโลกุน
0: อ
1: ะไปบอกไปคุยกับลูดิกาเซียโค้ชของเบลเยียมว่าผมไม่ได้เป็นคนมีอำนาจตัดสินใจนะฮะ
0: ขอให้ผมลงเอง
1: ผมลงผมก็ลงนะทำตามหน้าที่
0: ใช่เขาบอกการเพิ่มทีมในฟุตบอลโลกเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลมันคือการแข่งขันของแต่ละชาติที่แบบว่ามีเงินแล้วก็ตอนนี้กำลังทำลายอุตสาหกรรมฟุตบอล
1: ครับ
0: นี่แหละก็จริงนะก็เป็นเสียงสะท้อนมานะ
1: โดนเยอะอินฟานติโนครั้งนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ก็ถอดถอนพยายามจะถอดถอนให้เขาเนี่ยออกจาก ICC Member ด้วยไง
0: ครับแต่ผมว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่ามี
1: อิทธิพลมาก
0: ใช่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มาก
0: ก็ดูสิอย่างจะลงสมัครนี่ยังไม่มีคู่แข่งเลย
1: โอ้โห
0: ได้อยู่แล้ว
1: หวานเจี๊ยบเลยอ่ะ
0: หนึ่งสมัย
1: หวานเจี๊ยบเลย
0: อยู่ยาวๆไป
1: อยู่ยาวไปนะ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับกับการควาลงฟุตบอลโลกเนาะแล้วก็อาจจะมีหลังจากที่ไปเราจะคุยเรื่องของนักกีฬาไทยหน่อยเอเชียนเกมหน่อยด้วยกัน
0: ได้ครับ
1: ครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรกที่2นะครับของเนติไนไลฟ์บอลโลกก่อนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปอาจจะงงกันอย่าเพิ่งงงกันนะฮะเพราะว่าเพิ่งจบบอลโลกเน
0: า
1: ะเราจะมีการปรับโหมดเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็จะกลับมาเป็นเนติไนไลฟ์แต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของเอเชียนเกมกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ช่วงนี้ก็ยังพอมีควาลงบอลโลกอยู่ก็เลยคุยกันนิดนึงแล้วกันเป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ควบกันไปเลยทั้งเรื่องของควาลงบอลโลกแล้วก็เรื่องของเอเชียนเกมเพราะว่าอีก59วัน
1: ครับ
0: เอเชียนเกมส์จะเริ่มขึ้นแล้ว
1: ก็เห็นทัพไทยจะไปทัพแรก12กันยาไอ้12กันยาเป็นทีมฟุตบอล
0: ใช่
1: ไปก่อน
0: แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอลุ้นผลจับสลาก
1: ครับ
0: ฟุตบอลชายเอเชียนเกม
1: ส์เออใช่พฤหัสบดีใช่ไหม
0: ใช่ครับก็จะมีการจับสลากวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวดูว่าเราจะได้อยู่ร่วมกลุ่มกับใครเรานี่อยู่โถ2ยังไงก็ต้องเจอของหนักสัก1ที
1: ม
0: ที่อยู่ในโถ1ญี่ปุ่นเจ้าภาพไหมเกาหลีใต้ไหมเวียดนามไห
1: ม
0: จีนไหม
1: โอ้โห
0: หนึ่งทีม
1: ลุ้นกันนะเราอยู่ในโถสองถามว่าเวียดนามอยู่ในโถหนึ่งใช่ไหมจับเจอเวียดนามเนี่ยมันเลยนะ
0: เอาเวียดนามเลยดีกว่า
1: เวียดนามขอเวียดนามแล้วกันนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จับสลากตอน 11:00 นมั้งนะครับก็ลุ้นกัน
0: ครับ
1: อยู่ในสายเวียดนามเนี่ยมันเลยนะ
0: มันเลย
1: มันเลยเออหรือว่าเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็มันเหมือนกันนะ
0: ดีเหมือนกัน
1: ดีนะ
0: กองเชียร์เยอะดี
1: กองเชียร์เยอะนะฮะเออก็เรื่องของ ฟุตบอลโลกก็อันนี้บอลโลกในอีก2ครั้งถัดไปนะปี2034ครับซึ่งเราก็น่าจะอยู่กันอยู่นะ
0: จะอยู่สิฮะ
1: อยู่นะอยู่นะ
0: ยันใช้คำว่าหน้าสิต้องอยู่อยู่แล้ว
1: อยู่ต่อนะก็สนามกีฬาของซาอุเนี่ยมีแผนจะสร้างสนามที่มีความสูงบนพื้นดินเนี่ย350เมตรคือไปสร้างบนตึกอ่ะ
0: สร้างสนามบอลบนตึก
1: ถูก
0: โอ้โหล้ำขนาดนั้น
1: ถูกสร้างบนความสูง350เมตรจากพื้นดิน
0: ครับ
1: โอ้โหดิฉันนนท
0: ์โอ้มีเงินนะเนรมิตได้ทุกอย่าง
1: โหสูงอยู่นะ
0: ทำไมมันต้องสูงขนาดนั้นล่ะ
1: เออเออก็แฟนบอลได้ขึ้นลิฟต์ไปอะเนาะว่าไหมเขาบอกว่ามีแผนที่อันนี้ซาอุนะเขาเป็นจำภาพบอลโลกใช่ไหมล่ะในปี2034นะครับก็จะเขาว่ามีสร้างสนามฟุตบอลนะครับบนความสูง350เมตรโอ้โหแต่ทุกศาสตร์คนเตะบอลนะเข้าบนอากาศเบาบางเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเออยังไงนะครับอันนี้ก็ลุ้นกันเนาะมีเงินทำอะไรก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: ซาอุใช่ไหม
0: สามร้อยห้าสิบเมตรเขาบอกสูงประมาณนี
1: ่เท่าไหร่
0: เจ็ด
1: ชั้นเหรอ
0: เจ็ดสิบชั้นได้นะเนี่ย
1: ฮะเจ็ดสิบชั้นเลยเหรอ
0: เพราะว่าชั้นหนึ่งมันประมาณ4-5เมตรเขาบอก
1: เหรอ
0: ใช่ฮะทำไมต้องสูงขนาดนั้นล่ะ
1: โอ้โหความสูง350เมตรเขาบอก116ชั้นเลยนะ
0: เออ87ถึง116ชั้นถ้าเทียบกับอาคารนะ
1: ครับ
0: เออ
1: สูงอยู่นะ
0: ทำไมมันจะได้เด่นเป็นสง่าอย่างนี้ล่ะ
1: เอาก็โชว์อลังการเลยเป็นในแลนด์มาร์คของซาอุไง
0: อ๋อจะทำใหม่ทั้งที
1: เออ
0: ต้องมีดีกว่าชาวบ้านเขา
1: ก็นี่ไงในซาอุเขาจะมีเขาจะจัดอะไรนะเอเชียนวินเตอร์เกมอะเอเชียนเกมฤดูหนาวไงอ๋อเขาจะสร้างเป็นหิมะเทียมหิมะเทียมนะ
0: ครับ
1: เป็นหมู่บ้านรีสอร์ทเป็นเมืองรีสอร์ทที่มีหิมะอยู่เต็มเลยฮะเป็นไงมีเงินก็ทำได้นะ
0: โอ้ผมว่าจะต้องเป็นบอลโลกที่แบบทันสมัยมากๆแน่เลยนะ
1: ครับ
0: 2034นะอีก8ปีนะโอ้แล้วภาพที่เขาน่าจะใช้ AI นะทำให้ดูเนี่ยโอ้มันเป็นสนามบอลที่เหมือนขึ้นไปอยู่บนตึกใบหยกอะไรอย่างเงี้ย
1: เออสูงนะ
0: เออ
1: เออ
0: โอ้โหมันใหญ่มากเลยนะ
1: นักเตะเตะได้หรือเปล่าเนี่ยอากาศยิ่งบางๆอยู่นะข้างบน
0: มันอลังการมากเลยนะ
1: อืม
0: เออแต่เขาอาจจะทำเป็นอินดอร์ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ปรับอุณหภูม
1: ิ
0: ให้อากาศมันเสถียรน่ะ
1: อ
0: ุณหภูมิมันเสถียรเหมาะกับนักฟุตบอล
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าสร้างได้ขนาดนี้นี่โอ้มันล้ำมากเลยนะครั้งแรกของโลกแน่นอนนะโอ้โหอีก8ปีนะ350เมตรจากพื้นดินสุดยอดมาก
1: ครับ
0: เหมาะสมกับเป็นซาอุดีอาระเบีย
1: เอาก็ทำอะไรก็ทำได้เนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: จะมีจริงไหมเนี่ย
1: เออ
0: เออ
1: ก็ดู
0: แต่ว่าเขารายงานมา
1: ส่งรายงานมานะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าบอลโลกครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดที่3ทวีป6ประเทศนะมีโปรตุเกสสเปนโมร็อกโกเนาะแล้วก็มีอเมริกาใต้ก็จะมีอุรุกวัยไงปารากวัยและอีกชาติหนึ่งก็คืออาร์เจนตินาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับจริงๆหลายชาติก็อยากจัดอ่ะมันเป็นอีเวนท์ที่ดึงดูดเม็ดเงิน
1: อ
0: ่ะเป็นอีเวนท์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: ครับ
0: นะครับมี SMS มาทาง4689899บอกว่าขอบคุณ FM 99ด้วยนะครับสำหรับลูกฟุตบอล3ใบครับขอบคุณผอ.เจ๋งทรงศักดิ์และคุณเอ็มที่มอบรางวัลให้ครับนี่
1: อ๋อเหรอวันไหนอ่ะปกติเดี๋ยวผมไม่ค่อยนานๆจะไปถ่ายชักภาพที่จะให้โปรดิวเซอร์เอ็มลงไปนะเพราะเอ็มเขาเป็นคนดูแลไง
0: ครับ
1: บางครั้งถ้าว่าไม่มีเขาไปถ่ายภาพเดี๋ยวเขาไม่ได้นะบอกไม่ได้นะพี่ต้องมีผมแกบอก
0: เขาต้องไปเจอกับแฟนรายการต
1: ้
0: องไปทักทายแฟนรายการด้วยจริงๆก็มีหลายท่านนะมารับไปแล้วก็ใครยังไม่ได้มารับรีบมารับด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็จะได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโปรดิวเซอร์เอ็มด้วยเอาไปติดฝาบ้าน
1: แล้วมีคนถามว่าไม่มีคนอยากจะถ่ายเขาแก้วะ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่เราบังคับถ่าย
1: บังคับถ่ายนะ
0: อ่ะใครยังไม่ได้มารับก็รับไปด้วยนะ
1: แล้วก็ยินดีกับคนที่ได้รับไปด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เออนะครับส่วนอื่นๆก็โอ้โหเมื่อกี้พูดถึงแฮร์รี่เคนเนี่ยนน
0: เป็นยังไงฮะ
1: เอาเฮลิเคนก็มีข่าวว่าอาจจะถูกสโมสรในซาอุดิอาระเบียยื่นข้อเสนอมาเพราะล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าคริสเซซิโอไอซัมบาวิวะ
0: ครับ
1: ปีของเวสต์แฮมทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไงมีข่าวว่าอัลฮิลาลเนี่ยจะยื่นข้อเสนอซื้อไปร่วมทีมครับอยู่ที่55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์ครับแสงหน้าข้อเสนอ46ล้านยูโรครับหรือ39ล้านปอนด์จากสโมสรโรม่าครับ
0: ครับผม
1: แล้วบอกว่ากำลังจะไปคุยกับแฮร์รี่เคนด้วยนะ
0: โอ้ย
1: เคนไปหรอกบาเยิร์น
0: ผมเห็นโปรโมทเสื้อชุดใหม่ของบาเยิร์นอยู่เป็นนายแบบอยู่
1: โปรโมทแล้วเหร
0: ออื
1: ม
0: ชุดเยือนบาเยิร์นชุดใหม่เขายังไม่ไปหรอกผมว่าเขายังอยากเล่นในระดับสูงสุดอยู
1: ่
0: แฮร์รี่เคนนี่จริงๆยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้ทำอยู่นะในระดับสโมสรเนี่ยแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังไม่ได้
1: แชมเปี้ยนส์ลีกไง
0: อย่าเพิ่งรีบไปโกยเงินเลยปล่อยเพื่อนเอวานโทนี่ไปเก็บเงินก่อน
1: เก็บเงินก่อน
0: อืม
1: ใช
0: ่ผมว่าอยู่บาเยิร์นแหละดีแล้วองค์ประกอบดีแล้วรอลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกก่อน
1: ก็สักสองฤดูกาลแล้วค่อยไปหนึ่งฤดูกาลสองฤดูกาลไปก็ยังฟอร์มยังอยู่ยังพีคอยู่เลยอ่ะแฮร์รี่เคนอ่ะสวัสดีครับวันนี้มันเกิดกับสมนานนะครับบอกว่าตุ้ยเคยเป็นพระเอกเล่นกับกบด้วยนะครับข้ามสิทธดรปี42แล้ววันเกิดก็เกิดวันเดียวกันนะครับคุณตุ้ยธีรพัฒน์ใช่ไหมอ๋อเหรอ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์ครับถ้าผมเป็นฟีฟ่านะผมจะปรับการในการฟุตบอลใหม่หมดใช่ไหมอ๋อนี่บอกแล้วเนาะคุณชูชาตินะครับพี่นนท์ครับมีเว็บแนะนำทำแหวนบอลโลกเกรดเพลเยอร์ไหมครับพี่มีไหม
0: ไม่มี
1: เหรอ
0: แต่ไปเดี๋ยวลองไปบอกร้านทำแหวนอ่ะผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนทำเดี๋ยวรอให้มีแบบแพทเทิร์นออกมาก่อน
1: ครับได้ข่าวว่าเจ๋งไปออกรถใหม่ป้ายแดงจริงหรือเปล่าครับอ๋อหลังจากจบบอลโลกเหรออ
0: ืมจริงเหรอครับพี่เจ๋ง
1: ก็ใช่ฮะครับผม
0: โอ้โหแสดงว่าฟันเละ
1: ครับ
0: บอลโลกที่ผ่านมา
1: ก็รถเก่าอีกแล้วครับผมแต่ว่าเอาป้ายแดงกลับมาใส่มาเดินใช่ไหม
0: เฮ้ย
1: เป็นป้ายแดง
0: ได้เหรอ
1: เอาเหรอไม่มีจะไปเชื่อทีมนินทากีฬาโลกนะฮะมาจบบอลโลกแล้วผมไปโอ้โหเจอทำโน่นไปนี่ไม่มีฮะยิงนิสินมีนิสินมาเดิมฮะ
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวมีนิสินต้องใช้มาเดิม
0: ก็ไม่ได้ไปออกรถใหม่ป้ายแดงอะไร
1: ครับ
0: แค่ไปซื้อบ้านใหม่
1: ก็ไม่มีบ้านนะครับผมยังมีหนี้สินเหมือนเดิ
0: ม
1: เอาขอบคุณนะครับสำหรับลูกบอล3ลูกครับมารับวันนี้เสียดายพี่เจ๋งจัดรายการเอาเหรอก็ขออภัยพอดีก็ให้มีน้องเอ็มเป็นคนดูแล
0: ครับจริงๆรีเควสได้นะ
1: ครับ
0: คนมารับรางวัลที่99นะ
1: อืม
0: สามารถบอกทีมงานเราได้นะ
1: ว่า
0: ขอไม่ถ่ายรูปกับพี่เอ็มได้ไหมครับ
1: อ้าว
0: ขอถ่ายรูปกับพี่เจ๋งแทนเดี๋ยวให้พี่เอ็มไปเรียกพี่เจ๋งมา
1: เดี๋ยวเอ็มจะไม่พอใจนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์ครับพร้อมทีมงานครับรอดูพรีเมียร์ลีกครับถามคุณนนท์ว่าคุณนนท์มาว่าแมนยูเนี่ยเสื้อออกวันไหนครับพี่
0: ออกไปแล้วนี่
1: ออกก็เปิดตัวไปแล้วเนี่ย
0: เปิดตัวไปตั้งแต่ก่อนบอลโลกแล้วนี
1: ่เออแต่ว่า
0: แมนยูเสื้อลิเวอร์พูลอ
1: ่
0: ะ
1: ไอเสื้อนั้นนนท์ยังไงเสื้อเยือนมายังออกมายัง
0: ออกเสื้อเยือนยังไม่เห็นสิ
1: ใช่ไหม
0: เห็นได
1: ้พี่เห็นแต่ลิเวอร์พูลนะเห็นแต่ลิเวอร์พูลแล้วก
0: ็
1: ที่เปิดตัวก็เป็นนายแบบนายแบบเกมของไอเอสปอร์ตอะล่าสุดจะเป็นคีเลนเอ็นบัปเป้นะก็เคยขึ้นปกไปแล้วติดต่อกันนะ3ภาคเนาะนะครับนี่จะเป็นการกลับมาร่วมงานกันเป็นครั้งที่4ครับผม
0: ครับ
1: และเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกมเปลี่ยนชื่อเป็น FC ด้วยประธานเป้ยังเป็นหน้าปกของโปรแกรมอยู่นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ประธานเป้เนี่ยน่าสนใจว่าฤดูกาลใหม่เนี่ยเรอัลมาดริดภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่เนี่ย
1: ครับ
0: จะเป็นยังไงแต่ผมว่าสู้กับบาร์ซ่ายากนะโอ้นักเตะอยู่ในทีมชุดแชมป์โลกเพียบ
1: ครับ
0: แล้วฟลิกซ์ก็ทำทีมแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยโอ้โหมูรินโญ่ผมว่างานหนักนะ
1: ครับ
0: มาคุมเรอัลมาดริดรอบนี้เนี่ยรอบที่แล้วดวลกับเป๊ป
1: ร
0: อบนี้มันดวลกับฟลิกไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลย
1: ครับก็ลุ้นกันนะแต่เอปเป้ได้ไหมอ่ะบาลองดอพอจะได้ไหมบาลองดอ
0: โอ้
1: ยากเหรอ
0: ผมว่ายากนะเพราะว่ากับสโมสรเรอัลมาดริดก็ไม่ได้แชมป์อะไรเลยนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสได้ที่4เลยนะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นดาวซันโวก็ตามผมว่ายากไม่ติด1ใน3ด้วยเผลอๆ
1: ไม่ได้นะไม่น่าได้นะ
0: ครับ
1: ครับ โอ้ทักทายกันเข้ามาเยอะนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณเจคุณนนท์นะครับทำไมอ่านข่าวเสียงนุ่มจังเลยครับเขาบอกมาฮะ
0: โอ้ดัดครับดัดจริต
1: อ๋อดัดเสียงนิดหนึ่งนะฮะ คนที่ได้รับแหวนแชมป์โลกจะอุทานต่อว่าของรักของข้าหรือเปล่าครับอันนั้นมันหลอดดอลลิงฮะ
0: อ
1: ันนั้นมันกอลลัมฮะ
0: นั่นมันกอลลัมนะ
1: อันนั้นมันกอลลัมนะแหวนข้าอยู่ไหนฮะไม่ใช่ฮะถ้าพี่เจ๋งจะมาแทนเป็นพี่พยเดชหรือเปล่าครับถ้าพี่เจ๋งใครจะมาแทนเป็นหยองหรือเปล่าหยองที่นี่เขางานเยอะอย่าไปยุ่งเขาเลยฮะใช่ไหมเราดูพี่บิลีครับพร้อมพี่บิลีก็ตอนนี้ก็จะมีปีสั้นนนท์เนาะ
0: ใช่
1: ก็ดอทมุนจะมาปีสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น
0: ครับ
1: แล้วก็มีสโมสรอิตาลีอะไรก็มานะเห็นมีจีสปอร์ตยิงสดส่วนดอทมุนจะไปอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นก็มีเอสเปย์ยิงสดด้วย
0: ครับ
1: ครับก็มีอุ่นเครื่องหลายทัวร์นาเมนต์เนาะ
0: วิลล่าเดี๋ยวมาเมืองไทย
1: วิลล่ามาเมืองไทยก็บีจีไงใช่ไหมยิงสดอ่ะ
0: ใช่มีทีมเดียวเนาะ
1: เมืองไทยมีไหมอ่ะมีอะไรมาไหมอ่ะช่วงนี้
0: เห็นข่าวเนี่ยมีแอสตันวิลล่าทีมเดียวนะสี่สิงหา
1: ค
0: ันนี
1: ้ครับ
0: ทีมอื่นไม่มีนะปีนี้ลิเวอร์พูลแมนยูอะไรไม่มานะ
1: ไม่มาเออแมนยูเข้าไปปีสั้นที่ไหนนน
0: แมนยู
1: เออลองดูซิปกติจะไปอเมริกาไม่น่าไปนะเพราะมึงจบบอลโลกมานะ
0: ไม่แน่นะ
1: หรอ
0: เดี๋ยวดูหน่อยว่า
1: เดี๋ยวที่พี่ดู
0: แมนยูไปไหนบ้าง
1: ลิเวอร์พูลให้นะเพราะว่าลิเวอร์พูลมีข่าวว่ากลุ่มทุนจากอินเตอร์เดียเนี่ยสนใจนะไอ้กลุ่มไอเดมิดทาวอ่ะนะครับสนใจที่จะมาซื้อสโมสรลิเวอร์พูลนะครับอามิดบาเทียใช่ไหมฮะ
0: จะมาซื้อหุ้นส่วนน้อย
1: จะมาซื้อหุ้นส่วนน้อยก่อน
0: ทำไมไม่ซื้อส่วนเยอะไปเลย
1: แล้วก็มีข่าวจากจักหูเนี่ยว่าเจฟนะเจฟเบซอสอะ
0: อ
1: เมซอนใช่ไหมเนี่ย
0: ครับ
1: มาเศรษฐีชาวอเมริกันชาวไอที่ทำอเมซอนอะ
0: ครับ
1: มีข่าวว่าจะมาซื้อสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะ
0: โอ้โหดีไหม
1: ดีสิถ้าซื้อมาจะได้มีเงินซื้อนักเตะไงฮะ
0: แล้วกลุ่มเดิมไม่ดีนะแฟนเวสปอร์ต
1: แฟนเวสเขาก็ผมว่าพี่ว่าเขาซื้อมาราคาไม่ได้แพงมากตอนนี้มูลค่ามันขึ้นเป็นพันล้านแต่ก่อนซื้อมาไม่ถึงละ300ล้านมั้งตอนนี้ขึ้นมาหลักผมว่าน่าจะมีเสียพันอ่ะ
0: ควรฟันกำไรแล้วก็ไปทำอื่นต่อแล้วนะ
1: ใช่ฮะเพราะว่าคนกำลังตื่นเหลือเกิน
0: ส่วนโปรแกรมปรีซีซั่นของแมนยูจะทัวร์ยุโรปมี6นัด
1: ครับ
0: มีเล่นไปแล้วเกมหนึ่งแพ้เร็กซ์แฮมที่เฮลซิงกิฟินแลนด
1: ์ครับ
0: เมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยว24ก็คืออีก2วันข้างหน้านะจะเจอกับโรเซนบอกที่นอร์เวย์
1: อ๋อไปนอร์เวย์แล้วนะ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะไปสวีเดนต่อเจอแอตมาดริด1สิงหาคมมีเจอปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยนะที่สวีเดน
1: เปเช
0: 8สิงหาแล้วก็ต่อที่ไอร์แลนด์เจอลีดส์ปิดท้ายที่โปแลนด์เจอเอซีมิลาน
1: ครับ
0: นี่โปรแกรมที่เช็คมานะไม่ได้มาเอเชียนะอยู่แต่ยุโรปนะ
1: ลิเวอร์พูลไปอเมริกานน
0: ครับ
1: ไปเยือนไปปีสั้นที่อเมริกานะครับจะไปเยือนที่นัชวิลล์นะเจอกับสแตนแลนด์ครับ25กรกฎาคมและเล่นกับเรดแคมป์ที่นิวยอร์กซิตี้ฮะแล้วก็เจอลีดยูไนเต็ดที่ชิคาโกโอ้นี่บอลโลกจบเนี่ยไปสวนทางไปอเมริกานะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลนะฮะ
0: นี่แสดงว่ากะไปเกาะกระแส
1: เกาะบอลโลกเลย
0: คนที่ดูบอลโลกเสร็จยังติดใจอยากดูบอลต
1: ่อ
0: ดูลิเวอร์พูลต่อ
1: ครับ
0: พุทธส่วนแมนยูนี่ไปนอร์เวย์ไปสวีเดนไปไอร์แลนด์นี่ฉีกเลยนะ
1: ฉีกนะแล้วฉีกเหรอ
0: ลิเวอร์พูลนี่ไปสหรัฐ3แมตช์เลย
1: ครับ
0: ทั้งแนชวิลล์ทั้งนิวยอร์กทั้งชิคาโก้แล้วก็อีก2เกมจะเล่นที่แอนฟิลด
1: ์
0: เจอโมนาโกกับโคโม
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้เจอทีมใหญ่อะไรนะในทีมก็มีนักเตะอย่างสบอสไลน์อยู่ไม่ได้ไปเล่นบอลโลกมีเอ็นกูโมฮาอยู่อย่างนี้นะ
1: ครับ
0: แต่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อปีกใหม่นะ
1: หรออ
0: นโนนี่ราล่านะบอกจะซื้อปีกใหม่
1: บิ๊กตอมมุนยอสไม่พอหรือว่าเอาอีกเหรอ
0: จะเอาอีกแสดงว่ามุนยอสนี่ไม่น่าจะใช่ตัวจริงเลย
1: เนาะไม่ได้ลงเลยตอนทีมชาติสเปน
0: แล้วมาอยู่ลิเวอร์พูลนี่จะได้เป็นตัวจริงไหมเนี่ย
1: นั่นแหละสิ
0: แต่หลังจากนี้เดี๋ยวน่าจะมีข่าว
1: ครับ
0: มากขึ้นแล้วเรื่องการเสริมทัพนะ
1: ครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยจะไปเตะที่สเปนกับสโมสรจิโรน่านะวันที่1สิงหาคมแล้วก็วันที่5สิงหาคมนะครับเจอกับเรอัลเบติสที่ดับลินครับและเจอกับดอทมุนด์นะครับที่อังกฤษที่บ้านตัวเองในศึกเอเมเรตครับแล้วก็เจอโคโมไอ้โคโมเนี่ยมันเตะกับลิเวอร์พูลเตะกับอาร์เซนอลนะ
0: ครับ
1: ที่อังกฤษนะฮะ
0: ก็เป็นทีมฟอร์มแรงจากลีอิตาลีนะเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา
1: ถูกต้องนะฮะเชลซีก็เปิดตัวแล้วเนาะ
0: มอร์แกนโรเจอร์
1: มอร์แกนโรเจอร์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็ได้ลงสนามอยู่นะแต่ว่าเป็นสำรองเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าปิดตัวจริงในเกมเจออาร์เจนตินาไหมมอร์แกนโรเจอร
0: ์ใช
1: ่เล่นฝั่งขวา
0: ใช่ครับ
1: ก
0: ็เดี๋ยวได้มาโชว์ท่าดีใจหนาวกับเพื่อนซีอย่างโคพาเมอร
1: ์อ๋อโคพาเมอร์โอเคดีใจด้วยการทำท่าหนาวใช่ไหมล่ะเอามือทำไปในลูกกากบาทใช่ไหมล่ะลูกกากบาทแล้วก็ทำท่าแบบมือสะบัดสะบัดนะฮะครับ
0: ครับ
1: หนาวใช่ไหม
0: ท่าหนาว
1: จ
0: ริงๆอ่ะโรเจอร์เป็นคนทำคนแรกนะ
1: ครับ
0: โคพาเมอร์นี่ไปก๊อปมานะ
1: เหรอ
0: แต่ใช้แล้วดังกว่าเพื่อนไง
1: อ้าว
0: เพราะว่าตัวเองดังกว่าไงจริงๆเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษรุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วโคพาเมอร์บอกว่าเห็นมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าแล้วทำอย่างนี้หนาวเจ้าตัวก็เลยเอาไปทำบ้างประกอบกับชื่อเจ้าตัวโคอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: โคแปลว่าหนาวเย็นอยู่แล้วไง
1: โคพาเมอร
0: ์ทีนี้ถ้าใครยิงนี่สงสัยทำท่านี้ทั้งคู่เลย
1: เ
0: ขาบอกเนี่ยสนิทกันโคพาเมอร์ก็โทรชวนให้โรเจอร์มาอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวจะไปอาร์เซนอลไง
1: สุดท้ายเป็นเชลซี
0: สุดท้ายเสร็จเชลซีโอ้ใครเป็นแฟนเชลซีนี่น่าตื่นเต้นนะฤดูกาลใหม
1: ่ครับ
0: นักเตะก็ใหม่โค้ชก็ใหม่ค่าตัวสถิติสโมสรด้วยนะ
1: ตัว
0: โรเจอร์สเนี่ย
1: ผมก็ค่าตัว117ล้านปอนด์นับเป็นสถิติใหม่ของผู้เล่นในสหราชอาณาจักรนะฮะเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2033ก็โอ้8ปี78ปีเหมือนเดิม
0: ยิงยาวครับ
1: โอ้เชลซีน่าสนใจนะฤดูกาลนี้มีใครนะมาก่อนหน้านี้ก็มี 3-4 คนไปแล้ว 3-4 คนอ่ะเชลซีอ่ะนะครับ
0: ก็มีทั้งขาเข้าขาออกนะสำหรับเชลซี
1: ต้อง
0: แต่ยังไงก็ได้ลุ้นทุกปี
1: ครับ
0: เขาเป็นทีมเงินถุงเงินถังอยู่แล้วโค้ชนี่เดี๋ยวถ้าลอนโซไม่ดีก็เปลี่ยนอีก
1: เปลี่ยนแน่นอน
0: ก็ไปหากุนซือดังๆมาอีกใช้เงินซื้อความสำเร็จ
1: ครับ
0: ความสำเร็จไม่ต้องรอนาน
1: ใช
0: ่อยากผมอยากเห็นทุ่มซื้อกองหน้าดีๆสักตัวเอาแบบว่าเกรด A มาเลย
1: เนาะต้องดูว่าชาบี้อลองโซจะพาทีมเชลซีกลับมาพังงานได้อีกครั้งหรือเปล่า
0: ครับ
1: โอ้แต่ก็ใช้โค้ดเปลืองกันเนาะว่าไหม
0: ไม่สนอยู่แล้วไม่ดีก็เปลี่ยนไม่ดีก็เปลี่ยนทีมมีเงินครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะไปพรีซีซั่นที่ออสเตรเลีย
1: เชลซีใช่ไหม
0: แล้วก็มีมาเอเชียด้วยนะเดี๋ยวมอร์แกนโรเจอร์สนี่จะตามเพื่อนร่วมทีมไปด้วย
1: ครับ
0: ว
1: ิลล่าเมื่อกี้ก็เสียมอร์แกนโรเจอร์ไปใช่ไหมล่ะแล้วก็วิลล่าก็จะได้อเลฮานโดกานาโชนะ
0: อยากจะยืมใช่ไหม
1: อยากจะยืมมาร่วมสโมสรนะครับก็เสือกเกลียดรายงานว่าวิลล่าอยากได้กานาโชมาร่วมทีมและสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลครับพร้อมเงื่อนไขมาครับซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่มีการตกลงกันได้แต่มีข่าวนะเห็นว่าอูไนเอเมอรี่ครับชื่นชอบในฝีเท้าของกานาโชอย่างมากแล้วก็สนใจอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ย้ายจากแมนยูไปอยู่เชลซีก่อนแล้วเนาะ
0: วิลล่านี่ชอบนักเตะแมนยูนะ
1: ใช่
0: แรชฟอร์ดซานโช
1: ครับ
0: นี่เจ้ากานาโชอีกแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: ใครที่แบบแมนยูไม่เอานี่วิลล่าชอบ
1: ครับ
0: แล้วชอบยืมด้วยนะไม่ซื้อ
1: ครับ
0: แต่ว่ากานาโชนี่สลับมาอยู่เชลซีแล้วไม่ได้อยู่ในแผนของอารอนโซอีก
1: ครับ
0: โอ้ดูแล้วอนาคตนี่น่าจะค่อยๆสารวันเตี้ยลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูว่าจะเรียกฟอร์มเก่งกับวิลล่าได้ไหม
1: ใช่บอลโลกเอ้ยเราลืมซีดีนซีดานได้ไงล่ะ
0: ข่าวใหญ่เลย
1: ข่าวใหญ่นะล่าสุดก็เซนตยาเนี่ยครับเป็นโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสระยะเวลาใน3ปีนะจนถึงเดือนมิถุนายนปี2030ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหซีดานก็แต่ซีดานว่างงานมาแล้วนะนนไหวไหมอ่ะว่างงานมา5ปีนะตั้งแต่ปี2021อ่ะ
0: โอ้ไหวอยู่แล้ว
1: เหรอ
0: นี่คือกุนซือที่พาเรอัลมาดริดได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก3ปีติดนะครับแสดงว่าเก่งบอลถ้วย
1: เหรอ
0: เหมาะกับทีมชาติเลย
1: บอลทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมน่าจะเหมาะเขานะ
0: ใช่ครับ
1: ครับแต่ว่าไม่ได้ทำทีมมาตั้งแต่อำลาทีมเรอัลมาดริดรอบ2เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021นะแล้วก็ล่าสุดได้รับการแต่งตั้ง ให้มาคุมทีมเลเบอร์หรือว่าทีมตราไก่นะครับแทนเดรียเดชองนะที่อำลาทีมไปหลังจากที่จบฟุตบอลโลกปี2026ครับ
0: งานที่รอคอยรอมานานเจ้าตัวบอกแล้วจะคุมฝรั่งเศสให้ได้แล้วสุดท้ายก็ได้จริง
1: ครับ
0: ตอนคุมเรอัลมาดริดเนี่ยได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก3ครั้งยอดเยี่ยมมากเป็นกุนซือคนแรกที่ทำได้นะ
1: 2030ครับ
0: แต่ว่าซีดานเป็นฝรั่งเศสที่ก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดนานนะผมว่าทรงบอลก็คล้ายๆกับโค้ชสเปนแหละ
1: ครับ
0: น่าสนุกทีเดียวน่าสนใจทีเดียว
1: เนาะ
0: หลายคนอยากเห็นมันแล้ว
1: ก็เอาแต่ว่าบอลมันเปลี่ยนไปเยอะนะ
0: บ
1: อลวิธีที่บอลมันเปลี่ยนไปเยอะ5ปีรู้ซีดานยังเกาะกระแสหรือว่ายังแท็กติกองแท็กตุงแท็กติกอะไรยังได้อยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: แต่ผมว่าเขาก็เป็นอัจฉริยะลูกหนังอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ต่อให้ไม่ได้จับงานคุมทีมแต่เขาก็ยังน่าจะติดตาม
1: ครับ
0: วงการนี้อยู่เรื่อยๆเผลอๆน่าจะมีไอเดียใหม่
1: ๆ no.
0: มาใส่เพราะว่าสะสมความรู้มานานเนี่ยอั้นเนี่ย5ปี
1: ครับ
0: ว่างงานมานาน
1: ก็จะเป็นกุนซืออีกคนหรือเปล่าที่พูดตรงๆคือไม่มีผมอ่ะเพราะว่าหลุยส์ เดลาฟูเนต้เนี่ยว่าเป็นโค้ชคนแรกนะที่ไม่มีผมแล้วก็พาทีมได้แชมป์โลก
0: โอ้มีสถิตินี้ด้วยเหรอฮะ
1: ก่อนอันนี้ไม่มีนะไอเดบอสเก้แต่ก่อนยังมีอยู่นะเดบอสเก้โค้ชคนเก่าของสเปนนะเบลโลปี2010ส่วนหลุยส์ ฟิลิปเป้ สโคลารีโค้ชบราซิลปี2002อันนี้ก็มีอยู่นะ
0: ครับ
1: มีด้านข้างอยู่ไงมีผมอยู่เคียงข้าง
0: นี่บูลลี่ซีดานหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้บูลลี่ซีดานแต่ว่าซีดานก็อาจจะประสบความสำเร็จเหมือนหลุยส์ เดลาฟูเนต้ก็ได้ใช่ไหม
0: ครับเยอรมันก็มีคอปนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมีซีดาน
1: อิตาลีมีเป๊ปโกเดล่าโอ้โห
0: แต่เป๊ปผมว่าไม่เอาหรอก
1: ไม่เอาอ่ะ
0: เป๊ปบอกงานเยอะไป
1: หรอง
0: านยากไป
1: ครับ
0: โอ้โหดูอย่างซีดานนี่นักเตะเขายังพร้อมถ้าเป๊ปไปคุมอิตาลีนี่เหนื่อยเลยนะ
1: ครับ
0: นักเตะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีด้วยนะ
1: เมื่อวานก็มีกระแสข่าวเนาะ
0: ผมว่าเป๊ปไม่รับหรอก
1: ไม่เอา
0: เป๊ปบอกโอ้ไม่งั้นเครียดกว่าเดิมอีกเครียดกว่าคุมซิตี้
1: คิดว่าเป๊ปเนี่ยน่าจะพัก1ปีก่อนเหมือนตอนที่เขาพักจากบาร์ซ่าไปอยู่อเมริกาปีนึงอ่ะตอนที่บาเยิร์นจะดึงตัวมาคุมทีม
0: ต้องเหมือนกับว่า
1: ชาร์จพลัง
0: ไฟก่อนนะ
1: ชาร์จแบตเตอรี่ก่อน
0: ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วย
1: ครับ
0: ไม่แน่รอคุมอังกฤษบ้าวต่อจากทูเคิลเนี่ยหล
1: ัง
0: จบยูโรอีกสัก2ปีคนอังกฤษน่าจะแฮปปี้นะ
1: ครับ
0: ถ้าเป๊ปมาคุมเนี่ยแล้วถึงตอนนั้นนะเป๊ปดวลกับซีดานดวลกับเยอร์เกนคล็อป
1: ครอปเยอรมันนะ
0: ดวล
1: มันแน
0: ่ลุยส์เดลาฟูเอนเต้
1: โอ้โหน่าสนุกน่าสนุกนะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะก็ลุ้นกันนะนะครับซีดานครับก็เคยพาได้มาดริดเนี่ยเคยพาเอซีดานเนี่ยเคยพามาดริดได้แชมป์ลาลิก้า2สมัยนะซุปเปอร์คัพอีก1สมัยแล้วก็แชมเปี้ยนลีกอีก3สมัยที่ต่อกันนะครับปี2016ถึง2018ครับ
0: เหลือเชื่อมากการได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก
1: 3สมัยติดหนึ่งในนั้นก็คือชนะลิเวอร์พูลไง
0: ใช่
1: ในปี2018นะจำได้เลย
0: ตอนนั้นแบบเหนือชั้นเลยอ่ะคือเหนือกว่าทีมอื่นเยอะเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวดูว่าทัพตราไก
1: ่แต่คุมทีมชาติกับสโมสรก็ไม่เหมือนกันนะว่าไหม
0: แต่ผมว่าเขาเก่งบอลทัวร์นาเมนต์ไง
1: บอลแบบทัวร์นาเมนต์แบบจบแบบไม่ต้องแต่สิ่งกันแบบหน้าต่อหน้าตาเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ต้องเล่นลีกยาวๆหลายๆเดือนน่ะ 7-8 นัดพออ่ะผมว่าเขาเก่งนะ
1: นะก็ติดตามผลงานของซีดานได้เนาะ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นช่วงของเดนไลท์บอลโลนะครับเดี๋ยวในอีกไม่กี่วันต่อในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะเราก็จะมีการปรับนิดนึงเป็นเดนไลท์ไลฟ์เอเชียนเกมแล้วก็ฝากติดตามทัพไทยในเอเชียนเกมด้วยนะครับเดี๋ยวจะก่อติดแล้วพอเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนเอเชียนเกมที่นาโกย่าและไอจีก็จะเปิดฉากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะน้องนนท์และผมเจ๋งต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: คนร้ายวางระเบิดคา าบอมสภ.ตันยงจังหวัดนราธิวาสคาดฝีมือแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสร้างสถานการณ์ปั่นป่วน

0: กองปราบเผยคดีโกงสอบท้องถิ่นช่วงบ่ายจะมีความชัดเจนเรื่องการออกหมายจับตัวการใหญ่เพิ่มอีก2คนจับตาการประชุมกตร.ช่วงบ่ายนี้วาระสำคัญคือการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ท่ามกลางแคนดิเดต4นายพลตำรวจเอกโดยผู้มีสิทธิ์ร่วมพิจารณาเหลือ12คนสหรัฐเผยตัวเลขงบสงครามอิหร่านพุ่งสูงถึง 37,500 ล้านดอลลาร์แล้วมียอดทหารเสียชีวิต18นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว430นาย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่22กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินทุวราวันและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดมีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมสภ.ตันหยงมักตันหยงจังหวัดนราธิวาสครับคาดว่าเป็นฝีมือแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดในพื้นที่ครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวินาทีคนร้ายก่อเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนี้นะครับโดยคนร้าย2คนคนหนึ่งขับรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์ติดทะเบียนปลอมอีกคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาจากแยกวงเวียนอบต.กะวุวอกะลุวอเหนือเมื่อมาถึง3แยกครับคนร้ายได้ชะลอความเร็วบังคับรถเก๋งเลี้ยวขวาก่อนจะเปิดประตูปล่อยให้รถไหลไปแล้วก็กระโดดลงจากรถวิ่งไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนที่ขี่มารอรับหลบหนีไปก็มุ่งหน้าไปทางเส้นทางข้างสภ.ตันหยงผ่านมัสยิดนะครับแล้วก็สามารถไปยังพื้นที่อำเภอตากใบได้และเพียงเสี้ยววินาทีครับขณะคนร้ายกำลังวิ่งขึ้นไปที่รถจักรยานยนต์ระเบิดแสวงเครื่องหนักกว่า70กิโลกรัมซึ่งซุกซ่อนอยู่ในถังปิกนิกและแก๊สหุงต้ม2ลูกก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างแรงโดยคนร้ายจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลครับส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ตันหยงที่เข้าเวรยามอยู่หน้าป้อมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดหลังสิ้นเสียงระเบิดนะครับเพลิงได้ลุกไหม้ซากรถของคนร้ายแล้วก็รถยนต์กระบะ4ประตูของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งประสานรถน้ำดับเพลิงเข้าฉีดระงับเหตุอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความตื่นตระหนกครับแรงระเบิดก็ทำให้อาคารสภ.ตันหยงกระจกหน้าต่างแตกเสียหายเกือบทั้งหมดซากรถคาร์บอมกระเด็นฉีกขาดออกเป็น2ส่วนชิ้นใหญ่ๆชิ้นส่วนรถแล้วก็เศษซากระเบิดตกกระจายเกลื่อนพื้นจากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีการโอนลอยมาจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก่อนเอามาใช้ในพื้นที่ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วพร้อมบุกคนบ้านภรรยาในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสแต่ว่าคนร้ายไหวตัวหลบหนีไปได้ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมขยายผลเข้าตรวจคนบ้านเกิดที่อำเภอสุงไหงปาดีต่อไปล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าและนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เร่งรัดคดีโดยจุดเกิดเหตุได้รับการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ใช้แสลนสีดำปกปิดความเสียหายเอาไว้ขณะที่ช่างก็เร่งก่อสร้างกำแพงรั้วที่เสียหายขึ้นใหม่เบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ครับเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มเดิมใช้วิธีเดียวกันก่อเหตุมา3ครั้งแล้วในจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนแล้วก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ครับ
2: ไปดูผลพิสูจน์ล่าสุดเป็นรถ Mitsubishi Lancer สีเทาเจ้าของรถมีหมายจับ2หมายก็คือเหตุลอบยิงและวางระเบิดบริเวณที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคมปีที่แล้วนะคะและเหตุล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส

0: จะตั้งตั้งที่ตนแต่งตั้งขึ้นก็คือนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำงานร่วมกันในพื้นที่ตอนที่ไปมาเลเซียได้มีการพูดคุยกับฝ่ายมาเลเซียส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุเป็นเพราะอะไรหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่จะต้องเคลียร์ในพื้นที่อีกหรือไม่เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีหลายสาเหตุสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีการข่าวและการป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคนตั้งใจมาก่อเหตุร้ายเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดทหารก็ทำหน้าที่เต็มที่อำนาจอยู่ตรงนั้นทั้งหมดค่ะ
1: วันนี้ครับครบรอบ1ปีโศกนาฏกรรม BM 21ถล่มร้านสะดวกซื้อปตท.บ้านผือญาติผู้สูญเสียครับร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลรำลึกผู้จากไปครับบรรยากาศแห่งการรำลึกบริเวณร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับจุดที่เคยเกิดเหตุโจมตีด้วยจรวด BM 21จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตภายในร้านสะดวกซื้อ7รายเสียชีวิตบริเวณสวนยางพาราใกล้เคียงอีก1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายนับเป็น1ในเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ครับ22กรกฎาคมครอบครัวผู้สูญเสียบางส่วนและตัวแทนได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงผู้จากไปโดยมีนางกมลรัตน์พลเศรษฐเลิศเจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิธีพร้อมด้วยพันเอกพิเศษสุรกิจการเนตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีและก็พันเอกธรัตน์ภูลสวัสดิ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลที่23เข้าร่วมพิธีครับเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแขกครอบครัวผู้สูญเสียพิธีสงฆ์ได้รับความเมตตาจากหลวงตาเยื้อนขันติพโลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และก็ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตท่ามกลางญาติผู้สูญเสียประชาชนและผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์อันสะเทือนใจต่างร่วมกันรำลึกถึงผู้จากไปพร้อมอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผู้สูญเสียไปสู่สุคตินะครับภายในพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยหลายครอบครัวนำภาพถ่ายของผู้ล่วงลับมาร่วมประกอบพิธีญาติผู้สูญเสียยังคงคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักสะท้อนให้เห็นความเจ็บปวดจากเหตุการณ์เมื่อ1ปีก่อนยังไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจของผู้สูญเสียแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ1ปีร่องรอยความเสียหายของอาคารและก็สถานที่ที่ได้รับการยิงจาก PM 21ตอนนี้ซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าความสูญเสียกลับยังคงเป็นบาดแผลลึกในหัวใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้รอดชีวิตและประชาชนในพื้นที่เหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นภาพจำยากจะลืมเลือนและก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบอันรุนแรงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ครับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแต่เป็นการรวมพลังแห่งความรักความอาลัยและก็ความคิดถึงของครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่ทุกคนปรารถนาให้สันติภาพกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมอันแสนเจ็บปวดเช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์หรือว่าครอบครัวใดๆอีกในอนาคต12:09 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: มา าติดตามกันต่อกับคดีความคืบหน้าของทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มตัวการสำคัญไปแล้วหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นนายพิชิตแล้วก็นายบินนะคะล่าสุดค่ะทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพสวรรณซึ่งเป็นผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีแก่กลุ่มผู้ที่กระทำผิดมีรายงานระบุว่าในส่วนของเบาะแสนายวินให้การสะท้อนถึง2บิ๊กผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เบื้องต้นยังเป็นเพียงคำให้การสะท้อนของผู้ต้องหาเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินจากปปง.เพื่อนำมาประกอบสำนวนให้มีความรัดกุมก่อนที่จะพิจารณาออกหมายจับต่อไปนะคะโดยแนวทางในการดำเนินคดีค่ะหลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานได้แล้วมี2แนวทางก็คือพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเสนอต่อศาลออกหมายจับและรวบรวมหลักฐานส่งให้ปปช.กับแนวทางที่2ก็คือพนักงานสอบสวนของกองปราบส่งหลักฐานทั้งหมดให้แก่ปปช.และให้พนักงานสอบสวนในส่วนของปปช.ขออนุมัติหมายจับเองนะคะเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของปปช.ซึ่งกรณีดังกล่าวก็คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องของการดำเนินการดังกล่าวในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะสำหรับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือว่ากลุ่มนายหน้า11คนที่มีการกล่าวอ้างถึงก่อนหน้านี้ขณะนี้คดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งปปช.ก็ได้กันบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมทำเรื่องขออนุมัติจากปปช.เพื่อเรียกตัวบุคคลดังกล่าวนั้นมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการยืนยันบทบาทของกองปราบในคดีนี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติตามการสั่งการแล้วก็การสนับสนุนข้อมูลจากปปช.และคณะทำงานชุดใหญ่ซึ่งเน้นการจับกุมและดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ชัดเจนส่วนกรณีผู้เข้าสอบที่มีรายงานข่าวเกี่ยวข้องมากกว่า 1,000 รายขณะนี้ก็ยังรอการประสานงานแล้วก็ขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการจากปปช.อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็ได้ชี้แจงกรณีที่สท.ออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งเลื่อนประชุมกกลาง23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนว่าขณะนี้รอกระบวนการของคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งก็อยู่ระหว่างการทำงานและขณะนี้ใกล้ที่จะแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ทันการประชุมกกลางซึ่งกำหนดเดิมนัดประชุม23กรกฎาคมนะคะพอไม่ทันจึงมีการขยับลาออกไปเพื่อที่จะรอกสท.ดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนที่จะกำหนดวันประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการส่งเรื่องเข้าที่ประชุมกกลางและยืนยันว่างานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนเป็นแค่ระยะเวลาที่ไม่พอดีกันเท่านั้นแล้วก็ไม่เลื่อนออกไปไกลนะคะพอกสท.ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยก็นัดประชุมได้ทันทีมีรายงานว่าประธานได้เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนแล้วก็จะแจ้งกำหนดการประชุมใหม่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับต้องจับตาประเด็นการประชุมของกตร.หรือว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระสำคัญก็คือเรื่องของการคัดเลือกผบตร.คนใหม่ครับท่ามกลางแคนดิเดตที่เข้าชิง4นายพลตำรวจเอกโดย13ตุลาการนี้ครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ครับจะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ที่ห้องประชุมศรีญาณนนท์อาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้อยู่ในวาระที่4ครับก็คือการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้สำหรับคณะกรรมการกตร.ที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด16คนครับประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง10คนก็ได้แก่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะประธานกตร.พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองประธานกตร.พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตร.พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบตร.นางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการกปร.และนายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการกพ.ครับส่วนแคนดิเดตชิงตำแหน่งผบตร.มี4นายครับก็ได้แก่พลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผบตร.ซึ่งอาวุโสสูงสุดพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิลบุตรรองผบตร.พลตำรวจเอกสำลันนวลมารองผบตร.และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ครับก็ยังมีกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิอีก6คนได้แก่

0: พลตำรวจเอกวินัยทองสองพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงคล้ามนายชัดชัยพรมเลิศรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปทิตสันติประภพแล้วก็นายวิทย์ถวัลย์สุนทรขจิตทางนี้ตามระเบียบการประชุมครับเมื่อเข้าสู่วาระพิจารณาเลือกผบ.ตร.แคนดิเดตทั้ง4นายจะต้องออกจากห้องประชุมทำให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ในห้องก็จะมีทั้งหมด12คนรวมประธานกตร.ด้วยโดยปกติประธานกตร.ในฐานะผู้เสนอชื่อจะไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับเว้นแต่กรณีผลลงมติของกรรมการออกมาเท่ากันจึงจะใช้สิทธิ์ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้ข้อยุติจึงต้องจับตาว่าการประชุมกตร.ช่วงบ่ายนี้จะสามารถหาข้อยุติและก็ทราบผลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.คนที่16หรือจะมีการใช้เสียงชี้ขาดจากประธานกตร.ก็คือนายกรัฐมนตรีหรือไม่สำหรับบรรยากาศภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นไปอย่างคึกคักครับสื่อมวลชนหลายสำนักเดินทางมาปักหลักเพื่อติดตามการประชุมกตร.นัดสำคัญซึ่งการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเลือกผู้นำหน่วยงานแต่ว่ายังเป็นการส่งสัญญาณถึงทิศทางขององค์กรตำรวจว่าใครจะเหมาะสมจะมาขับเคลื่อนองค์กรตำรวจต่อจากนี้ทางนี้ครับเมื่อมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปครับ
1: ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนที่เดินทางไปยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบหน้ารับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นลมหมดสติจนเสียชีวิตอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านรวมไปถึงกรณีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีการเสียชีวิตถึง2รายจากอุบัติเหตุหลังจากเดินทางมาดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นจะให้การบริการอย่างเต็มที่ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ตนเองก็เป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้ประชาชนเดินทางมาอุทธรณ์แต่ว่าเราจะต้องลงไปในพื้นที่ต้องเดินไปหาประชาชนและไปตรวจสอบว่าใครยังมีสิ่งที่ตกหล่นหรือไม่และต้องมานั่งแก้ไขพร้อมย้ำว่าจะต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะคะ 12:18 เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมการขนส่งทางรางครับลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุขบวนรถไฟฟ้าขัดข้องทางเทคนิคในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานจัดรถไฟชัตเตอร์แล้วก็รถขอสมกครับวิ่งรับคนระหว่างรอแอร์พอร์ตเลวลิงก์กลับมาให้บริการตามปกติครับนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางครับลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลวลิงคลองตันช่วงประมาณ 14:30 กีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งให้บริการศูนย์ซ่อมบำรุงส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติและส่งผลให้สามารถบริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงครับนายพิเชษฐ์กล่าวว่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงก์ได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศวิ่งบริการระหว่างสถานีหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับแล้วก็ประสานขสมกครับจัดรถโดยสารชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารที่สถานีแอร์พอร์ตเลียวลิงก์มักกะสันพร้อมทั้งแอร์พอร์ตเลียวลิงก์บริหารจัดการความหนาแน่นของผู้โดยสารที่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยนายพิเชษฐ์กล่าวปิดท้ายว่าก รมการขนส่งทางรางครับได้กำชับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ดำเนินการแก้ไขปัญหาจากเหตุดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานที่ตามปกติโดยเร็วต่อไปครับ
1: ไปดูเรื่องของคดีหัวสบกันบ้างนะคะนายณรงค์กลั่นวารินซึ่งเป็นประธานกกต.ก็พูดถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีการทุจริตเลือกสว.ในวันเลือกตั้งระดับประเทศบอกว่าการพิจารณานั้นเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้โดยเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าไปมากส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอนำข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาเปิดเผยและพบว่ามีบุคคลทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้อยู่ในสำนวนด้วยหรือไม่นะคะเรื่องนี้ประธานกกต.บอกว่าไม่ทราบว่าเอาข้อมูลอะไรไปบ้างแต่ว่ากกต.ก็พิจารณาในสำนวนทั้งหมดขอให้วางใจกกต.พิจารณาเป็นไปตามไทม์ไลน์ไม่มีอะไรน่าหนักใจทุกอย่างอยู่ในสำนวนส่วนการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่มีการกดดันให้กกต.ส่งสารทั้งหมดนั้นนะคะประธานกกต.บอกว่ากกต.นั้นพิจารณาตามพยานหลักฐานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันทำหน้าที่อย่างดีที่สุดสำหรับกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะประธานกกต.หัวเราะพร้อมบอกว่าก็ให้ไปถามเลขาในขณะที่นายแสวงเองปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวนะคะกรณีของไอลอที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหัวสวถึง9คนแล้วก็เป็นคนของพรรคภูมิใจไทยด้วยเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์ทองศรีนะคะก็บอกว่ากรณีที่ตนเองปรากฏชื่อ1ใน9นะคะว่าเขาพูดถึงเราแล้วก็มีชื่อของเราไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวมีความเข้าใจว่าคำว่าหัวสวน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนว่าถ้ามีชื่อเราในแง่ของทำให้เรานั้นเกิดความเสียหายเป็นเรื่องที่จะต้องให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการต่อไปก็ถือว่าเป็นหลักสำคัญแต่ว่าคนที่เปิดเผยรายชื่อตนเองก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรแต่อยู่ในสถานการณ์ที่คนสนใจในเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องมีความชัดเจนมากการที่พูดพาดถึงบุคคลอื่นที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ชัดเจนแต่ว่าทางการเมืองเป็นเรื่องปกติเป็นคนสาธารณะที่มีคนจับจ้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาติดตามเรื่องทั่วไปได้แต่ว่าถ้าติดตามเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต้องเห็นใจกันสุดท้ายต้องกลับมาใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิความชอบธรรมของตนเองซึ่งตนดูข่าวแล้วทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็ดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ครูทรายครับไปร้องสบศและแพทยสภาให้สอบมาตรฐานทั้งโรงพยาบาลแพทย์และพยาบาลครับนางสาวเบญญาพรพานเพชรหรือว่าครูทรายพร้อมด้วยนายธนกฤตจิตอารีรัตอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบศหลังสูญเสียสามีวัย31ปีหลังเข้ารับการรักษาอาการแน่นหน้าอกเหงื่อแตกแล้วก็หมอวินิจฉัยด้วยตาเปล่าแล้วก็ให้กลับบ้านจนทำให้สามีเสียชีวิตฉับพลันจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพื่อยื่นเรื่องขอให้สบศครับมีการเข้าตรวจสอบโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีกรณีสามีเข้ารับการตรวจแล้วก็เสียชีวิตเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลและแพทย์หรือไม่โดยนายธนกฤตบอกว่าได้ยื่นคำร้องสอบสวนการเสียชีวิตของสามีครูทรายต่อสปสให้ตรวจสอบเพื่อลงพื้นที่ตรวจซ้ำอีกครั้งรวมถึงต้องนำคำร้องส่งแพทยสภาและก็หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพก็คงต้องมีการดำเนินการกับส่วนที่ดูแลการเสียชีวิตของสามีครูทรายรวมถึงประเด็นนักการพยาบาลที่ทำหน้าที่วินิจฉัยถ้าหากไม่สามารถดูแลวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนจะต้องมีการยื่นไปที่สภาการพยาบาลต่อไปนอกจากนี้ครับครูทรายมอบหน้าที่ให้ตนเองเป็นตัวกลางในการประสานงานพูดคุยเยียวยาค่าสินไหมทดแทนส่วนคดีแพ่งและก็คดีอาญายังคงดำเนินการอยู่ซึ่งในเรื่องนี้เชื่อว่าจะมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าแน่นอนครับขณะที่ครูทรายบอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือสถานพยาบาลน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรที่เป็นจริงหรือไม่จริงเชื่อว่าสามีเชื่อใจว่าตนจะสามารถทำเพื่อสามีและลูกได้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสวดจะกลับไปบอกสามีว่าคนช่วยเต็มไปหมดแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงจะดูแลลูกสาวเองนะครับขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีก รมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือว่าสบศบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครูทรายสบศจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนื่องจากตรงนี้มีความละเอียดอ่อนสบศลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าจะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นจะดูมาตรฐานการรักษาของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพยาบาลแพทย์มีความถูกต้องไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่หากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะดำเนินการส่งสภาวิชาชีพต่อไปสบศเองจะเป็นตัวกลางเชิญฝั่งโรงพยาบาลและผู้เสียหายมาพูดคุยเพื่อให้มีการตกลงกันโดยเร็วที่สุดครับ
1: ไปติดตามค่ะต่างประเทศกันนะคะเริ่มกันที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านนั้นพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วโดยระบุว่ายอดเงินดังกล่าวนั้นครอบคลุมภารกิจบางส่วนแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปจนถึง30กันยายนนะคะทางพีทเท็กซัสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแห่งวุฒิสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพเปิดฉากโจมตีรอบใหม่เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเร่งโดยเตือนว่าหากรัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณงวดงบประมาณฉุกเฉินดังกล่าวรวมไปถึงงบประมาณประจำปี2570จำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนแล้วก็การฝึกทางทหารและทำให้สหรัฐต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดในขณะที่สมาชิกรัฐสภาจากทั้ง2พรรคต่างแสดงความไม่พอใจและตั้งคำถามถึงความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของสงครามในครั้งนี้นะคะในขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐแถลงว่าได้เสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านรอกล่าสุดแล้วซึ่งเป็นการโจมตีติดต่อกันเป็นคืนที่11มุ่งเป้าหมายศูนย์ปฏิบัติการทางทหารคลังเก็บโดรนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซหลังจากพบว่าอิหร่านเข้าโจมตีเรือสินค้าไปแล้วมากกว่า30ลำในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งการสู้รบที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลให้ความสูญเสียของกองทัพสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมียอดทหารเสียชีวิตรวมเป็น18นายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บราว430นายนะคะในขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ100นายตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นมาด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะขู่ว่าจะขยายเป้าหมายการโจมตีให้ครอบคลุมถึงโรงงานไฟฟ้าสะพานคลังน้ำมันบนเกาะพาร์คและสถานที่มีความเชื่อมโยงกับนิวเคลียร์ใต้ดินในขณะที่นักกฎหมายระหว่างประเทศเตือนว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามตามอนุสัญญาเจนีวาในขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้แจงต่อที่ประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ว่าสหรัฐพร้อมเปิดการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติวิกฤตเสมอแต่มองว่าอิหร่านนั้นไม่มีความจริงใจในขณะที่มีรายงานว่าเรือขนส่งน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบีย3ลำที่จะเดินทางไปยังเอเชียต้องตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะ
0: การประท้วงต่อต้านรัฐบาลอินเดียนำโดยกลุ่มเจนซียืดเยื้อและก็เริ่มบานปลายครับเมื่อตำรวจได้จับกลุ่มตัวนายราหุลคานทีผู้นำฝ่ายค้านที่ไปประท้วงและก็พำนักณที่พำนักของนายกรัฐมนตรีครับการประท้วงยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์เพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกจากปัญหาการทุจริตและก็บกพร่องในการจัดการระบบการศึกษาจนเมื่อรัฐบาลปฏิเสธสถานการณ์จึงยกระดับขึ้นเมื่อวันจันทร์และก็วันอังคารที่ผ่านมาครับได้มีการเดินขบวนใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีในกรุงนิวเดลีผู้ประท้วงราวๆสัก 50,000 คนนำโดยขบวนคนหนุ่มสาวที่มีชื่อว่าพรรคประชาชนแมลงสาบหรือว่า CJP แม้ว่าตำรวจจะออกคำเตือนแล้วก็ปิดกั้นถนนหลายสายจนเกิดการปะทะกันทำให้มีผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนและตำรวจปะทะกับผู้ประท้วงด้วยกระบองและแก๊สน้ำตาส่วนผู้ประท้วงบางส่วนตอบโต้ด้วยการคว้างปาก้อนตำรวจรายงานว่ามีผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บไป60คนเจ้าหน้าที่ตำรวจ118นายแต่อย่างไรก็ตามครับฝ่ายผู้ประท้วงแจ้งว่าตำรวจกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุทำร้ายผู้ชุมนุมจนได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนบางคนมีอาการสาหัสในขณะเดียวกันนายราหุลคานทีหัวหน้าพรรคคองเกรสผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้ถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตัวขณะร่วมประท้วงอีกจุดบริเวณหน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งด้วยครับ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณรงจันทร์ทองและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
6: อยากรู้ค่ะ

วัยได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับ
1: ครับก็สวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการ FM 99 Active Radio ครับ
0: ครับผมวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์แล้วหลังจากจบบอลโลกก็กลับมาช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยเหมือนเดิม
1: ครับ
0: สัปดาห์นี้ก็มีกีฬาอะไรให้ติดตามเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งเทนนิสเนี่ย WTA ทัวร์แล้วก็รวมถึงแบดมินตันที่ Channel Open ด้วยรวมถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะลงสนามในศึกอาเซียนคัพในสุดสัปดาห์นี้ด้วยครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้ก็ก่อนอื่นผมขอไปเริ่มต้นที่แบดมินตันวิกเตอร์ชนะโอเพ่น2026แล้วกันก็วันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเป็นรอบ2แล้วนะรอบรอบ32ทีมสุดท้ายอ่ะสาย2สุดท้ายอยู่ก็เมื่อเช้าเนี่ยมีนักแบดไทยลงสนามไปแล้ว2คู่ใช่มั้ยเป็นประเภทหญิงเดียวเนี่ยเมื่อช้าน้องหมิวพรประวีก็แพ้นักแบดจากไต้หวันไปแต่ว่าเป็นการขอถอนตัวนะในช่วงต้นช่วงกลางของเกมแรกเลยครับผมก็ทำให้น้องหมิวต้องตกรอบไปในรอบ32คนประเภทหญิงเดียวส่วนหญิงเดียวอีกคู่นึงเนี่ยเพิ่งจบเมื่อกี้เลยครับก็เป็นน้องเมย์สุพนิดาเกียรติทองเนี่ยก็แพ้อากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นเลย21-13แล้วเกมที่2เนี่ยแพ้ขาดเลยนะ21-1เลย
1: ครับ
0: ส่วนที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้เป็นประเภทชายเดี่ยวครับน้องวิวกุลวุฒิวิทิศาสตร์เนี่ยมือวางอันดับ2ของรายการก็เจอกับรามุชเกมนะเกมรามุชเกมของเดนมาร์กเนี่ยตอนนี้เกมแรกเนี่ยผ่านมาครึ่งทางก็เป็นเกมเนี่ยนำน้องวิวอยู่11-7แต่ว่าน้องวิวก็ตอนแรกเนี่ยตามห่างๆนะตอนนี้ก็เริ่มขยับมาเป็น11-7และ11-8แล้วตอนนี้เราชมถ่ายทอดสดอยู
1: ่ก็ลดช่องว่าง
0: ครับผมก็คู่น้องวิวเนี่ยลงเล่นในคอร์ด1ก็เป็นคอร์ดทีวีคอร์ดก็ถ่ายทอดสดทาง True Sport 7ด้วยนะตอนนี้ก็รับชมถ่ายทอดสดได้เลยส่วนช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะมีน้องสุพิศราแพรวสัมพานนะจะลงสนามกับบาร์เดชาพลในประเภทคู่ผสมประมาณ6โมงกว่าเจอกับคู่ของอินโดนีเซียที่คอร์ด3แล้วก็คอร์ด3เนี่ยจะไม่มีถ่ายทอดสดนะ
1: ครับ
0: รวมถึงน้องพิษน้องพิงค์เนี่ยพิชมนโอภานิพักเนี่ยจะลงเจอกับหลินเชียงถีนักแบดไต้หวันตอนประมาณทุ่มกว่า
1: ๆ
0: ก็เป็นคอร์ด1แต่ผมเท่าที่ผมจำได้ถ้าเป็นช่วงหลังจาก6โมงไปแล้วจะไม่มีถ่ายทอดสดนะ
1: ครับ
0: เป็นคู่ที่14ของคอร์ด1ก็อาจจะต้องติดตามผลการแข่งขันได้จากหน้าเว็บไซต์รวมถึงFM 99ก็จะอัปเดตนะ
1: ใช
0: ่ครับผมประมาณนี้สำหรับแบดมินตันก็เป็นรายการ China Open ครับรายการชิงเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐเป็นรายการระดับ 1,000 นะ
1: ครับ
0: ครับก็นักแบดไทยยังอยู่ในเส้นทางหลายคนเลยเมื่อวานเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วก็จะมีประเภทก็มาแข่งวันนี้หมดแหละที่เราพูดไปก็มีน้องเมย์ที่เข้ารอบ16คนไปแล้วแต่ว่าจะไม่ได้แข่งวันนี้นะรวมถึงบุษนันท์ด้วยที่เข้ารอบ16ทีม16คนไปแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมรวมถึงคู่หญิงคู่
1: หญิงคู่
0: มูนานาก็เข้ารอบ16คนไปแล้วก็จะแข่งในวันพรุ่งนี้นะวันนี้จะเป็นรอบ32คนให้หมดก่
1: อ
0: นครับผมไปว่ากันในวันพรุ่งนี้รวมถึงตามเชียร์นักแบดไทยในช่วงบ่ายช่วงเย็นนี้ด้วย
1: ได
0: ้ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยอยู่กันที่แร็คเก็ตเนี่ยกีฬาแร็คเก็ตเนี่ยเมื่อวานก็ยังมีการแข่ง WTA 250นะเป็นเทนนิสประเภทหญิงที่เช็ครายการปรากโอเพ่นเนี่ยรอบ32สุดท้ายเมื่อวานเนี่ยนักเทนนิสไทยอย่างน้องรวงข้าวรัลนาธาราฤดีเนี่ยยังฟอร์มดีต่อเนื่องครับก็ผ่านเข้ารอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังจากที่เอาชนะนักขวดเจ้าถิ่นนะในยาน่าโควัชโความืออันดับที่503ของโลกไป2-1เซต6-3 5-7 แล้วก็6-2ก็ทำให้น้องรวงข้าวเนี่ยจะผ่านเข้ารอบต่อไปพบกับนิโคล่าบาตันโความืออันดับ4ของโลกและเป็นมืออันวางอันดับที่4ของรายการจากเช็กชาติเจ้าภาพด้วยก็ติดตามได้น่าจะแข่งวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมลองเช็คโปรแกรมอีกทีแต่ว่าหลังๆนี้นักเทนนิสสาวไทยนี่ผลงานดีหลายคนนะทั้งน้องรวงข้าวทั้งน้องใหม่นะตามเชียร์กันได้ก็เป็นนิมิตหมายดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ก่อนหน้านี้หลายปีที่ผ่านมาเรามีนักแบดเทนนิสที่ไปถึงระดับท็อปๆเนี่ยน้อยมากตั้งแต่หมดยุคพี่บอล นะหมดยุคพี่แทมมี่เนี่ยเราก็แทบจะไม่มีเลยเคยมีอย่างน้องนกนะน้องนกนพพรเลชวการที่เคยได้แชมป์วิมเบิลดันจูเนียร์ไหมจะไม่ผิด นะแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นใหญ่เราก็น้อยมากนะ
1: น
0: ตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาแล้ว
1: ก็ในช่วงหลังๆก็จะเริ่มมีเข้าในรายการที่เป็นแกนสแลม
0: ครับ
1: บ่อยครั้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อย่างปีที่แล้วก็กาซิดิตไง
1: กาซิดิต
0: ในรายการออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วปีนี้มีน้องไหม
1: ครับ
0: ที่ได้เข้าวิมเบิลดันรอบ3เลย
1: เราเมื่อช่วงต้นปีก็เป็นน้องลวงข้าวก็ออสเตรเลียนโอเพ่น
0: ครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เทนนิสบ้านเรานี้เริ่มกลับมามีผลงานที่ดีขึ้น
1: ใช่
0: รวมถึง
1: กระแส
0: ใช่ๆ
1: นิยมก็เริ่มกลับมาแล้ว
0: ก็ตอนนี้ไปจองคอร์ตที่นี้ที่ไหนเนี่ยเต็มหมด
1: ใช่คร
0: ับ เราหาที่ตียากมากตอนนี้สำหรับคอร์ตที่นี้นะคนนี้หันมาเล่นเทนนิสกันพื้นภาพเลย
1: ใช่
0: ครับผ
1: ม
0: เช่นเดียวกับแบดแหละแบดก็หลังๆก็เราก็ผลงานดีต่อเนื่อง
1: ใช่ครับ
0: ครับผมอ่ะไปต่อกันที่อาเบนมีข่าวอะไรบ้างวันนี
1: ้ก็เมื่อวานจะมีผลงานของทัพนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำไทยเรา
0: ครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ก็สามารถทำผลงานได้ดีเลยนะครับก็ด้วยการคว้าเหรียญทองนะครับก็เป็นรายการว่ายน้ำ

0: เอเชียนเอ็ดครับก็ไทยทัพไทยเราเนี่ยกวาดไปถึง7เหรียญทองนะครับก็เป็นรายการว่ายน้ำเอเชียนเอ็ดทัพเยาวชนไทยครับกวาดไปถึง7เหรียญทอง21เหรียญเงินแล้วก็19เหรียญทองแดงครับก็เมื่อวานนี้แข่งกันที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่หัวหมาก
1: ครับ
0: ก็ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีทั้งด้านของสกายครับกิ่งโพยมที่ทำลายสถิติของฉลามนุกไปในรอบ32ปีเลยก็ถือว่าเป็นสถิติที่นานมากด้วยการอยู่ที่ไฮไลท์อยู่ที่ประเภทการว่ายน้ำประเภทกบท่ากบ
1: ครับ
0: 50เมตรชายรุ่นอายุ 13-14 ปีครับกิติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งด้วยการว่ายน้ำแบบม้วนเดียวจบทำเวลาได้ 29.76 วินาที
1: ครับ
0: ก็คว้าเหรียญทองไปพร้อมกับทำลายสถิติประเทศไทยในกลุ่ม3ในขณะที่ด้านของวชิระยาธระวงศ์ครับคว้า2เหรียญเงินในรุ่นอายุ 13-14 ปีหญิงครับจากรายการฟรีสไตล์50เมตรเวลา 26.59 วินาที
1: ครับ
0: กับท่ากบ50เมตรเวลา 32.48 วินาทีครับแล้วก็มีทางด้านของนัทธกิตาลีกิจกรครับนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิก2026
1: ครับ
0: คว้าเหรียญเงินท่ากบ50เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงครับในเวลา 32.10 วินาทีนะครับที่ด้านของทิติรัตน์เจริญทรัพย์ครับคว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 1,500 เมตรรุ่นอายุ17-18 ปีหญิงครับ
1: ครับ
0: ก็ปิดท้ายด้วยการคว้าเหรียญเงินผัดผสม 4x100 เมตรผสมชายหญิงจบด้วยเวลา4นาที 5.94 วินาทีครับก็สรุปภาพรวมเนี่ยทัพว่ายน้ำเยาวชนไทยเราทำได้ถึง7เหรียญทอง
1: ครับ
0: 21เหรียญเงินแล้วก็19เหรียญทองแดงครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่ามีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องสำหรับนักกีฬาภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นความแม้ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนเนาะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างตั้งแต่รากฐานจนถึงชุดผู้เล่นชุดใหญ่ที่เตรียมพร้อมสู่การแข่งขันเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมลองดูนิดนึงว่าเอเชียนเกมเนี่ยเราน่าจะได้เคยได้เหรียญไหมเอเชียนเก
0: ม
1: เหรียญว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลงานที่ดีก่อนที่จะไปแข่งในเอเชียนเกมนะ
0: ใช่
1: ครับผมส่วนแบดมินตันนี่ล่าสุดนี่น้องวิวนี่ตามรัมส์เกมเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูสกอร์นิดนึงตอนนี้น่าจะตามอยู่มัน2แต้มนะตอนนี้ตามอยู่16-13ครับในเกมที่1
0: ก็ตาม3แต้มเน
1: า
0: ะ
1: ตาม3แต้มก็ยังมีลุ้นอ่ะ4แต้มตอนนี้ตีออกไป
0: ครับ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงสนามในอาเซียนคัพวันเสาร์นี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีแอนทิวัสันเนี่ยก็นำลูกทีมลงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะโดยที่เน้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของการปรับสภาพร่างกายซึ่งจะเน้นทดสอบเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายเป็นหลักเลยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะหลายคนอาจจะปิดซีซั่นไปสักพักนึงเงี้ยอาจจะขาดเรื่องแมตช์ฟิตอะไรเงี้ยก็จะมาเน้นกันที่เรื่องสภาพร่างกายก่อนเพราะอย่าลืมว่ารายการอาเซียนคัพเนี่ยเป็นรายการที่เตะทั้งเดือนนะเกือบทั้งเดือนเพราะฉะนั้นแล้วต้องบินไปบินมาด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยถือว่าสำคัญมาก
0: คร
1: ับ แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เน้นเนี่ยก็คือการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นลุกก็คือการทาชิอาบจังหวะทานซิชันเพราะว่านี่คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของฟุตบอลสมัยใหม
0: ่
1: ถ้าคุณรับได้ดีคุณก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกมลุกให้ดีด้วยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฮัตสันเน้นในแคมป์ทีมชาติไทยรอบนี้นะแล้วเราจะรอดูกันว่าผลมันจะออกมาเป็นไงจังหวะทานซิชันเนี่ยรวมถึงการเน้นเรื่องของเรื่องของลูกตั้งเตะหลังๆเนี่ยเราขาดนักเตะที่ยิงฟรีคิกหรือเล่นลูกตั้งเตะแบบเฉียบคมไปพอสมควรนะดูว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ในแคมป์ของฮัสซันเน้นด้วยเพราะว่าบางเกมที่จังหวะมันตื้อๆหรือเจาะไม่เข้าเนี่ยอาจจะต้องใช้ลูกตั้งเตะเนี่ยลูกเตะมุมลูกคอนเนอร์เป็นอีกทีเด็ดหนึ่งในการพลิกแพลงผลการแข่งขันหรือถ้าเราไม่มีลูกนี้เลยเนี่ยเกมไหนที่มันดิตื้อเนี่ยมันก็จะยากที่จะหาจังหวะที่มันจะเปลี่ยนเกมได้เพราะฉะนั้นการในลูกเลือกตั้งเตะก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

0: ในแชมป์รอบนี้นะ
1: คร
0: ับผมนอกจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่ซ้อมกันต่อเนื่องคือการจำลองสถานการณ์จริงก็คือการจัดแมตช์แข่งกันในแคมป
1: ์ครับ
0: รวมถึงก่อนหน้านี้ว่าวันเสาร์ที่แล้วอ่ะทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เพิ่งมีการอุ่นเครื่องแบบปิดกับการท่าเรือด้วยก็เนี่ยแหละเป็นการเน้นเกี่ยวกับการขึ้นเกมการเล่นเกมรับอะไรเงี้ยจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงเพื่อที่เราจะไปใช้ในการขันจริงได
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดไปเจอเกมที่มันตันๆอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบางทีเกมนี้เราเหลือ10คนเราต้องทำยังไงก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่ฮัสซันเน้นในการซ้อมรอบนี้ก็ดูแล้วเนี่ยความพร้อมของทีมชาติไทยตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณ 70-80% แล้ว
1: ใช่
0: เหลือโปรเหลือเวลาอีก3วันให้เตรียมตัว
1: ครับ
0: ก่อนที่นัดแรกจะลงสนามเจอกับสปป.ลาวแล้วไปเยือนด้วย
1: ใช
0: ่ไม่ง่ายนะไปเยือนสปป.ลาวผมมองว่า1คือเราต้องเดินทางแล้วเวลาเตรียมทีมเราก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่มันเป็นบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะเดี๋ยวต้องดูว่านัดแรกที่เจอกับสปป.ลาวอ่ะซึ่งเป็นคู่แข่งที่เราอาจจะเรียกว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้ดูว่าจะใช้ชุดไหนเล่นเพราะว่าต้องคิดถึงเกมรอบนัดต่อไปด้วยเพราะยังเดี๋ยวเราต้องมีเกมที่บุกไปเยือนอีกเกมนึงนะไปเยือนคู่แข่งน่าจะเป็นเมียนมาไหมที่เราฟิลิปปินส์ไหม
1: ฟิลิปปินส
0: ์ต้องไปเยือนฟิลิปปินส์อีกซึ่งการเดินทางก็จะทำให้เกิดความเหนื่อยล้าอีกเพราะฉะนั้นการโรเตชันก็สำคัญ
1: ครับ
0: เหลือเวลาอีก3วัน
1: เหลือเวลาอีก3วัน
0: ใช่แต่ว่ามันจะเริ่มจริงๆเนี่ยอาเซียนคัพเริ่มจริงคือวันศุกร์นี้แล้วก็เป็นเกมในกลุ่ม A ก่อน
1: เวียดนาม
0: ใช่ก
1: ็
0: ทีมออสเตรเลียจะเล่นที่ชลบุรีเจอกับเวียดนามแล้วก็อีกคู่นึงกับสิงคโปร์จะเจอกับอินโดไม่ให้ผมจะไม่ผิด
1: อินโด
0: ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังฟุตบอลเขาก็พัฒนาไปเยอะเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งคว้าตั๋วไปเล่นเอเชียนคัพครั้งแรกในวัฏสงสารเลยมั้งเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้เพราะเขาก็ใช้น่าใช้ชุดเต็มแหละสิงคโปร์อ่ะ
1: อ
0: ินโดก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นในอาเซียนคัพรอบนี้ยากทุกทีม
1: ครับก็เล่นขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงก็สิงคโปร์เจอกัมพูชา
0: เออนัดแรกเจอกัมพูชา
1: ใช่
0: แต่เล่นในบ้าน
1: แต่เล่นไปเยือนกัมพูชา
0: ไปเยือนก่อนใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เวียดนามเยือนติมอร์ครับผมก็ติดตามได้ถ่ายทอดสดเนี่ยน่าจะทางทูวิชั่นนะทูวิชั่นนาวก็ถ่ายทอดสดทีมชาติไทยทุกนัดเลยก็ติดตามเชียร์กันได้แล้วก็ทาง FM 99น่าจะมีบรรยายสดด้วยทีมชาติไทยวันเสาร์นี้เตะ2ทุ่ม
1: ใช่
0: ก็
1: ทุกแมตช์เลย
0: ใช่ๆก็น่าจะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์บรรยาย
1: คิวแกง
0: แล้วก็เขาน่าจะมาทีมชาติไทยแหละเวลาเขาพอดีไงช่วงนั้น2ทุ่
1: ม
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ครับผ
1: ม
0: ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของฟุตซอลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฟุตซอลเนี่ยเราก็พูดไปแล้วเนาะอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพใช่ไหม
1: คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ
0: ใช่ครับ
1: ก็แมตช์แรกเนี่ยจะลงทำการแข่งขันในวันที่1ก็เหลืออีกประมาณ 8-9 วัน
0: ครับ
1: กับก็ก่อนที่จะเริ่มแมตช์แรกที่จะเจอกับทางด้านของนิวซีแลนด
0: ์ครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้ลงทำการฝึกซ้อมครับเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีก็นำทับโดยโค้ชหมีรักพลสายเน้นงาม
0: ครับ
1: กับก็เมื่อวานนี้ถือว่าติวเข้มนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีเหมือนบทสัมภาษณ์ก่อนการฝึกซ้อมนะครับจากทางด้านของศิรวิทย์บัวทองเลิศครับนักฟุตซอลจากสโมสรราชภัฏเพชรบุรีก็ถือว่าเป็นการติดครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าการติดทีมชาติไทยครั้งแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็พยายามเรียนรู้แท็กติกจากโค้ชหมีให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ต้องปรับเนี่ยก็คือเรื่องของแท็กติกวิธีการแล้วก็ระบบการเล่น
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเหลือระยะเวลาอีกประมาณ 8-9 วันน่าจะมีเวลาเนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับรายการนี
0: ้ครับผมรายการนี้ก็มีหลายชาติเข้าร่วมนะมีทั้งรัสเซียอันดับ7ของโลกอัฟกานิสถานเวียดนามแล้วก็นิวซีแลนด์
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ล้วนเป็นทีมระดับท็อป50ของโลกทั้งนั้นนะโดยเฉพาะอัฟกานิสถานเนี่ยอันดับ21เวียดนามอันดับ22รัสเซียอันดับ7
1: คร
0: ับ รัสเซียก็มาเล่นด้วยก็ห่างหายจากวงการกีฬาไปพอสมควรนะรัสเซียเนี่ยทั้งฟุตบอลใหญ่ทั้งฟุตบอลเล็กอ่ะก็เดี๋ยวไปตามเชียร์ได้แต่ที่นนทบุรีสเตเดียม
1: ใช่ครับก็ยินเนเซียมอบจนนทบุรี
0: ครับ
1: ก็แข่งกันของไทยเราเนี่ยจะแข่งทุกคู่ทั้ง4นั้นเนี่ยจะแข่งเวลา2ทุ่ม20นาฬิกา30นาที
0: อ่ะเวลาดีเลยรถไม่ติดด้วยแถวนั้นแถวเส้นราชพฤกษ์นนทบุรีก็ไปตามเชียร์กันได
1: ้ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าถ่ายทอดสดทางไหนนะ
1: เดี๋ยวแอปพลิเคชัน Tuition Now
0: โอเค Tuition Now ก็น่าจะได้ลิขสิทธิ์ของทีมชาติไทยทุกชุดก็ตามเชียร์กันได้

0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยวันพฤหัสบดีเนี่ยบ่าย2ใช่ไหมทีมชาติไทยก็ชุด U23 เนี่ยที่ไปเตะเอเชียนคัพเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีการจับฉลากตอน 11:00 น.นะ
1: ครับ
0: ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการจับฉลากประกบคู่แข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นก็เดี๋ยวมาลุ้นผลกันว่าทีมชาติไทยจะถูกจับไปอยู่ในกลุ่มไหนตอนนี้ทีมชาติไทยอยู่โถ2นะโถ2เนี่ยมีอุซเบย์มี UAE มีซาอุโถ1เนี่ยมีญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้โถ3มีอิหร่านคีร์กีซสถานกาตาร์และฟิลิปปินส์ส่วนโถ4เนี่ยเป็นคูเวตฮ่องกงและเกาหลีเหนือซึ่งการจัดโถเนี่ยอ้างอิงจากผลงานขันในยู3ครั้งที่แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มีอิรักที่ถอนตัวไป1ชาติทำให้ในโถ4เนี่ยมันเหลือแค่3ทีมแสดงว่าจะมีกลุ่มนึงที่มีแค่3ทีม
1: ใช
0: ่ครับแต่ว่าเอาเข้ารอบต่อไปเนี่ย
1: แชมป์กลุ่มกับรองแชมป์ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ก็ดูจากโถเนี่ยก็มีโอกาสที่ไทยจะมองถึงรอบน็อกเอาท์ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติว่าจริงๆถ้าเจอกับจีนกับเวียดนามในโถหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเราน่าจะสู้ได้แล้วโถ2เนี่ยการเข้าอยู่โถ2เนี่ยมันสำคัญเพราะเราจะไม่เจอทีมอย่างอุซเบย์กับซาอุซึ่งบอลเด็กเก่งมากอุซเบย์เนี่ยก็จะแต่ว่ามีโอกาสเจออิหร่านในโถ3แต่ว่าอิหร่านบอลเด็กก็ยังดูดีกว่าเราพอสมควรก็เป็นงานที่หนักนอกจากนั้นเนี่ยกาตาร์ฟิลิปปินส์คีร์กีซสถานผมว่าเราน่าจะสู้ได้นะส่วนโถ4เนี่ยสู้ได้หมดเลยคูเวตฮ่องกงแต่เกาหลีเหนือเนี่ยเราเอาแน่นอนไม่ได
1: ้พละกำลัง
0: ใช่บางทีเขาก็มาเก่งเลยเกาหลีเหนือนี่ประมาทไม่ได้เลย
1: โอ้บอลหญิงเขาโหดมาก
0: ใช่ใช่โดยเฉพาะบอลหญิงนี่เก่งมากนะส่วนบอลเด็กๆโหจำได้ว่าผมเคยดูทีมชาติเกาหลี U17 ชุดที่เขามาเล่นที่ราชมังตอนชิงแชมป์เอเชีย U17 เมื่อปี2014 15-14 นี่แหละเขาชนะเกาหลีใต้ที่บ้านเรานะจุดนั้น U17 นะก็กองหน้ารู้สึกจะไปเล่นอยู่ในอิตาลีด้วยชุดนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้11โมงตามผลจับฉลากได
1: ้ก็จับฉลากพร้อมกับนี่เลยฟุตบอลหญิง
0: อ่ะบอลหญิงเนี่ยเราก็จะอยู่โถ4นะแต่ว่าบอลหญิงเนี่ยแต่ละโถจะมีแค่3ทีมเตะ3กลุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เตะ3กลุ่มก็ไทยอยู่โถ4กับเมียนมาแล้วก็ฮ่องกงส่วนโถ3เนี่ยมีอุซเบย์มีเวียดนามเจอบังกลาแล้วก็มีบังกลาเทศส่วนโถ2เนี่ยเป็นเกาหลีเหนือฟิลิปปินส์แล้วก็ชนิดไทเปส่วนโถ1เนี่ยเจ้าภาพญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ผมดูแล้วเนี่ยหนักทุกสายไม่ว่าจะเจอใครเราหนักหมดเพราะเราอยู่โถ4เผลอๆเนี่ยถ้าเอาแบบคนจับเก่งๆหน่อยนะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือแล้วก็เวียดนามไทยกูอัปเดตเลยสนุกเลยครับแบบลุ้นกันตั้งแต่เกมแรกเลย
1: แต่เราอาจจะมีทีเด็ดไง
0: ก็เป็นไม่ได้ก็เป็นไม่ได้แต่ด้วยชื่อชั้นหลังๆเราก็เป็นรองแม้กระทั่งเวียดนามนะเพราะว่าซีเกมล่าสุดเราก็ไม่ได้แชมป์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เป็นเวียดนามที่แชมป์ไปใช่ไหมเวียดนามหรือฟิลิปปินส์
1: เกมอ๋อซีเกมล่าสุดเป็นเวียดฟิลิปปินส์ไหมเพราะไทยเราเนี่ยแพ้รอบรองเนาะ
0: ถูกก็นั่นแหละเราไม่ได้แชมป์ก็หนักทุกสายแหละก็งานฟุตบอลหญิงอาจจะเจองานที่ยากหน่อยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นผลจับฉลากกันตอน 11:00 น.
1: ใช่ครับ
0: ทั้งบอลชายบอลหญิงนะบอลหญิงเนี่ยจะจับประมาณน่าจะจับหลังบอลชายนะ
1: ใช
0: ่แล้วเรื่องการเดินทางเนี่ยเห็นวิเจ๋งเขาไปสืบสอบมาแล้วเขาบอกว่านักทีมชาติไทยเนี่ยจะเดินทางวันที่12กันยาซึ่งเกมแรกเนี่ยจะเริ่มประมาณวันที่14กันยานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เหมือนว่าถ้าเป็นฟุตบอลหญิงเนี่ยจะเริ่มทำการแข่งขันก่อน
0: อืม
1: ใช่ครับก่อนที่จะเป็นพิธีเปิดเนาะพิธีเปิดจะเป็นวันที่15
0: ครับ
1: แต่ว่าหญิงเรารู้สึกจะแข่งกันวันที่14
0: ครับผมก็ตามเชียร์กันได้นะ
1: ครับ
0: ผมว่าทีมชาติไทยมีโอกาสไปได้ไกลนะทั้งชายทั้งผู้ชายแล้วผู้หญิงอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยแต่ทีมช้างศึกชายเนี่ยอาจจะมีโอกาสอย่างน้อยต้องเข้ารอบ2
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญก็ดูว่าจะได้ชุดไหนไปเล่นรวมถึงเวลาเตรียมทีมด้วยเพราะว่าช่วงนั้นไทยลีกก็น่าจะเริ่มและ
1: เริ่ม
0: ช่วงเวลาใกล้ๆกันเลย
1: ใช
0: ่ดูว่าจะได้ชุดไหนไปเล่นรวมถึงมันจะมีเรื่องของทีมชาติชุดใหญ่ด้วยไงที่จะมีรายการฟีฟ่าเซียนคัพซึ่งมันเป็นฟีฟ่าเดย์แล้วนักเตะเดี๋ยวต้องมาไกล่เกลี่ยว่าจะใครไปชุดไหนอะไรยังไงนะครับผมส่วนกีฬาอื่นก็น่าติดตามหลายๆประเภทกีฬาซึ่งเดี๋ยว99ก็จะตามติดเอเชียนเกมตั้งแต่วันแรกๆจนจบเลยนะเผื่อเนี่ยมาก่อนด้วยเดี๋ยวเริ่มต้นเดือนกันยายนเนี่ยเริ่มเลยเอเชียนเกม ไปนู่นเลยจบเดือนสิ้นเดือนตุลาเลย
1: เห็นว่าพี่เจมจะไป
0: ไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมอ่ะก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับเอเชียนเกมได้ทาง FM 99
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวช่วงกันยายนี้เราจะเริ่มแล้วครับผม
1: ก็เมื่อกี้ผมลองเช็คข้อมูลเนี่ยในรอบ4เกมเราแพ้ฟิลิปปินส์แพ้จุดโทษ2-4
0: ครับ
1: ส่วนเวียดนามเนี่ยเอาชนะอินโดนีเซียมาได้ในรอบรอง 5-0
0: ครับ
1: แต่รอบชิงเนี่ยฟิลิปปินส์เอาชนะจุดโทษไป 6-5
0: ใช่ๆๆเป็นแชมป์เบอร์2ฟิลิปปินส์ก็เป็น4เกมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฟุตบอลหญิง4เกมแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักบอลหญิงของฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบมาจากอเมริกาส่วนใหญ่นะทีมในระดับมหาลัยอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เดี๋ยวตามเชียร์กันส่วนแบดมินตันตอนนี้เกมที่2เนี่ยน้องวิวกลับมาฟอร์มดีนะ
1: ครับ
0: ก็นำลามุชเนี่ยลัชมุดเกมเนี่ยอยู่โอ้โหขาดเลยอะเมื่อกี้11-2เลยไห
1: ม
0: สิบเอ็ดต่อสองนะดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นของน้องวิวครับก็เป็นรายการระดับ 1,000 นะน่าจะลุ้นไปถึงอยากให้ลุ้นไปถึงวันท้ายๆแชมป์เลย
1: ใช่แชมป
0: ์แต่ว่าในประเภทชายเดี่ยวเนี่ยคู่แข่งก็เยอะไงมีทั้งหลี่ชีเฟิงมีฉิวฉีด้วยก็นักแบดเจ้าภาพ
1: พูดถึงแบดเนี่ยโหแต่ว่าในรอบถ้าพูดถึงแบดมินตันกับการแข่งขันเอเชียนเกมเน
0: ี่ย
1: การกีฬาแห่งประเทศไทยเราเขาก็ตั้งความหวังไว้ที่1 เหรียญทองนะจากกีฬาแบดมินตันก
0: ็
1: เมื่อวานนี้เขาก็มีพูดถึงการคาดหวังเป้าหมายในเอเชียนเกมซึ่งเมื่อวานเขาตั้งเป้าไว้ที่21 เหรียญทอง
0: ครับ
1: 21 เหรียญซึ่ง1 ในเหรียญทองที่เขากำหนดไว้เนี่ยคือแบดมินตันก็น่าสนใจ
0: ใช่ใช่เพราะจริงๆเราก็มีลุ้นทั้งชายเดี่ยวหรือหญิงเดี่ยวก็มีลุ้น
1: ครับ
0: แล้วก็แม้กระทั่งประเภทคู่ผสมเนี่ยเราก็เก่งนะประเภทคู่ผสมชายหญิงเนี่ยแต่ว่าถ้าความหวังสูงสุดก็คงเป็นประเภทชายเดี่ยวจากน้องวิวซึ่งเคยได้แชมป์โลกมาแล้วแล้วก็ได้แชมป์ได้เหรียญเงินที่ปารีสมาแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมแต่อย่างที่บอกว่าก็ยังมีนักแบดจีนหลายคนที่เป็นตัวเต็งอยู
1: ่
0: ในทั้งในการนี้ด้วยและในเอเชียนเกมด้วยแล้วก็เล่นที่ญี่ปุ่นนักแบดญี่ปุ่นก็คงหวังถึงเหรียญทองเหมือนกันแต่หลายคนนะนักแบดญี่ปุ่นเนี่ยทั้งโคไดนาโรกะเนี่ยเขาก็ได้เล่นในบ้านด้วยอย่างนี
1: ้
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันช่วงท้ายมีเอสเบนไมเบนยังไม่มีเข้ามานะก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางYouTube ด้วยก็เดี๋ยววันนี้ครบทั่วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่เรื่องของเอเชียนเกมแล้วก็เรื่องของแบดมินตันรวมถึงผลการแข่งกีฬาของนักกีฬาไทยในรอบสัปดาห์นี้ด้วยและที่สำคัญก็เรื่องของความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะว่าเป็นรายการใหญ่ที่สุดในช่วงนี้นะก่อนที่จะถึงช่วงเอเชียนเกมก็จะเป็นทีมชาติไทยก่อนก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี
1: ้แ
0: ต่วันนี้ผมกับน้องเบนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับเกาะกระแสกีฬาไทยครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่รู้เลื่อนการประชุมกกลางเร่งกสททำรายงานหลังมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น 5,928 คนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกกลางประชุมจากวันที่23กรกฎาคมนี้โดยเลื่อนประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่ายังไม่ได้รับรายงานซึ่งตัวได้เร่งรัดให้กสทเร่งรายงานปฏิในที่ประชุมครั้งที่แล้วโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกสทรวมถึงรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แถลงไปแล้วว่ามติอย่างไรออกมาแต่เรื่องนี้ต้องทำรายงานอย่างเป็นทางการและเมื่อส่งไปยังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตัวนี้มอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องนำเรื่องไปพิจารณาเมื่อมีความพร้อมก็จะต้องเรียกประชุมส่วนกรณีที่ต้องให้นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดูข้อกฎหมายที่มีการถกเถียงกันว่ากสทมีอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการหรือไม่นั้นนายอรุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวกสทเป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายซึ่งที่ประชุมมีมติอย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้นโฆษกรัฐบาลไม่กังวลบินออนไลน์เยือนประเทศไทยกระทบภาพรัฐบาลเหตุเป็นประเทศเพื่อนบ้านคนอื่นไม่เข้าใจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนสิงหาคมว่าค่อยๆให้เมียนมาเข้ามามีบทบาทในอาเซียนมากขึ้นส่วนประเทศไทยจะเดินหน้าในเรื่องของการช่วยเหลือสร้างสันติภาพในประเทศของเขาเพราะถ้าเมียนมาสงบสุขคนที่อยู่ชายแดนในประเทศไทยจะมีความสุขไปด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาก็มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยถ้าจะให้เกิดการแก้ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศได้ผลจึงต้องให้ผู้นำประเทศได้คุยกันโดยเร็วและนายกรัฐมนตรีได้เชิญพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนประเทศไทยผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีวาระหารือเรื่องอะไรบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่าจะมีการหารือทุกเรื่องทั้งเรื่องสันติภาพการแก้ปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมการเผาทองต่างหรือสารพิษในแม่น้ำซึ่งมีผลเชื่อมต่อทั้งสองประเทศดังนั้นทุกเรื่องต้องนำมาคุยกันเมื่อถามอีกว่ากังวลเรื่องของภาพรัฐบาลพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาที่คนมองเป็นภาพลบหรือไม่นางสาวรัชดากล่าวว่าไม่กังวลเพราะคนอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านคงไม่เข้าใจว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราต้องอยู่ด้วยกันถ้ามีสันติภาพและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเมียนมาคนไทยและประเทศไทยจะได้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยเราต้องช่วยกันไม่ใช่ไปกีดกันทางนี้พลเอกอาวุโสมินออนไลน์มีกำหนดการเยือนประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระดับภูมิภาคบิมสเทคที่กรุงเทพมหานครช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้กกต.ตั้ง7ข้อหาคดีหัวสว.ส่วนปมพาดพิงถึงนักการเมืองยังพิจารณาไม่ถึงนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการเปิดหลักฐานว่ามีกระบวนการหัวสว.จริงโดยเฉพาะที่มีนักการเมืองระดับสูงอย่างนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องว่าการพิจารณาของกกต.จะใช้สำนวนการสอบสวนที่คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยหากเป็นหลักฐานใหม่ที่ไม่ได้นำเข้าสู่ในสำนวนในชั้นคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าผู้เสนอหลักฐานไม่ได้แจ้งหรือคณะอนุไม่ทราบก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานปรากฏในสำนวนสำหรับความคืบหน้าในการพิจารณาคดีหัวสว.ได้พิจารณาทั้งหมด7ข้อหาขณะนี้เหลือเพียงปลีกย่อยและส่วนสำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพาดพิงถึงนักการเมืองซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนหน้าซึ่งประธานกกต.ได้วางทำลายไว้แล้วอยากจะให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแอสตันวิลล่าสนใจคว้าตัวเลฮันโดกานาโชเข้ามาร่วมทีมสโมสรแอสตันวิลล่ายื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเชลซี ในการขอยืมตัวเลฮันโดรกานาโชแนวรุกชาวเจนตินามาใช้งานแล้วโดยฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าการยืมตัวครั้งนี้จะพ่วงเงื่อนไขซื้อขาดเอาไว้ด้วยซึ่งตัวกานาโชนั้นมีรายงาน

0: สำหรับผลงานของอเลฮันโดโรซาเลในช่วงที่ผ่านมาทำหน้าที่โค้ชผู้รักษาประตูให้กับนาโปลีมาตั้งแต่ปี2021และมีส่วนร่วมกับการพาทีมนาโปลีคว้าแชมป์ลีก2สมัยด้วยและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับก็กลับมาเจอกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมนะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรถยนต์มีคำถามเรื่องรถยนต์หรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับคือต้องบอกงี้ว่าปัญหาเรื่องรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่คนขับรถจะต้องเป็นคนเจอก่อนโดยส่วนมากแล้วกันอ่ะสวัสดีครับเพียรนัทนะฮะ
6: สวัสดีครับผม
5: ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของรถจะต้องเป็นคนเจอก่อนแล้วก็จะมาบอกช่างว่าอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับช่างก็จะทำการวิเคราะห์และแก้ไขตามปัญหาที่เกิดขึ้นแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่กับรถยนต์เราทางที่ดีและแม่นยำและตรงที่สุดคือการได้ไปเทสรถกับช่างคือผมไม่ค่อยอยากให้เจ้าของรถอะทิ้งรถไว้แล้วก็ไปเลยนึกออกปะ
6: อ
5: ย่างน้อยๆการได้ลองรถการได้เทสรถการได้พูดคุยมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกทำให้ปัญหาเนี่ยมันตรงกว่าที่จะทิ้งรถไว้นี่ออกป่ะมันชัดเจนกว่าเพราะสมมติว่าคนสมมติว่าเวลาเราไปเทสรถกับเจ้าของรถหรืออะไรก็แล้วแต่ช่างเวลาเทสเนี่ยถ้าว่าบอกมีเสียงดังแบบนี้นะเวลาเทสเนี่ยถ้าช่างได้ยินเนี่ยถ้าเป็นสมมติว่าเป็นผมนะผมได้ยินผมก็ถามว่าเสียงนี้ใช่ไหมอาจจะระบุชัดเลยว่าเสียงที่เราได้ยินตรงกันอันเนี้ยที่เสียงแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเจ้าของรถจะให้ได้ยินเสียงนึงแต่ตัวช่างกลับได้ยินอีกเสียงนึงนึกออกปะกับกลายเป็นว่าคิดว่าเอ้ยสงสัยเสียงนี้แน่เลยที่ลูกค้าให้แก้อะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าพอแก้เสร็จปุ๊บไอเสียงนี้หายแต่เสียงที่เจ้าของรถอยากให้แก้ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ลองเทสรถกับตัวเจ้าของรถเองหรืออะไรพวกนี้หรือการได้พูดคุยหรือว่าการได้สอบถามปัญหาเนี่ยมันก็ทำให้การวิเคราะห์ปัญหามันง่ายและเร็วขึ้นนะครับมันไม่เป็นไม่ใช่เป็นการเสียเวลาหรอกเพราะว่าโอเคเราจะได้รู้ไงแล้วอย่างคือมันก็อาจจะเสียเวลาแค่ช่วงแรกในการที่จะเทสกันแค่นั้นเองแต่หลังจากตรงนั้นเนี่ยโอเคก็ไม่จำเป็นต้องเทสแหละเพราะคงไม่ได้เทสกันทั้งวันตอนนี้ช่างก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเสียงที่เจ้าของรถจะแก้คือเสียงแบบนี้นะต้องหาให้เจออะไรประมาณนี้นะครับการทำรถหรือการอะไรก็แล้วแต่และอย่างคือปัญหาของรถเนี่ยถ้ามันไม่เป็นหรือมันเป็นไม่ตลอดบางทีเนี่ยอาจจะยากกว่าปัญหาที่มันเป็นตลอดเวลาคำว่าไม่เป็นตลอดเนี่ยหมายถึงว่ามาหายไงนี่บอกว่าอย่างนั้นอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างหรือว่าแบบ

0: ทำไมวันนี้วิ่งก็ไม่เจอเลยวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมวันนี้วิ่งก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามีความน่าวิตกกังวลไหมมันก็มีความน่าวิตกกังวลอยู่ระดับหนึ่งแล้วกันแต่ถึงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนใช้รถก็คงกังวลแหละนะฮะว่าเอ้ยรถตัวเองเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยจะต้องทำอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างปัญหาเนี่ยโอเคถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ชัดเจนหรือมันยังไม่เห็นอย่างแน่ชัดเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องรอให้มันเป็นอย่างเยอะๆก่อนหรือเป็นทีเป็นบ่อยๆก่อนนะบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาในการรอเพราะถ้าไม่รอเนี่ยมันก็อาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ตรงจุดก็เป็นไปได้นะครับหรืออย่างคือบางทีเนี่ยรถ1คันอาจจะมีปัญหาเต็มไปหมดเลยแต่เจ้าของรถอาจจะบอกแค่นิดเดียวเพราะอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยรถมีแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่เปล่าหรอกอาจจะมีเต็มไปหมดเลยอย่างล่าสุดผมเจอคันนะที่เมื่อวานที่เล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่ารถเขามีอาการกระตุกสั่นแล้วก็เร่งไม่ขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นที่อะไรสมมติถ้าบอกอาการแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะมองไปเรื่องของเอ้ยคอยหัวเทียนเปล่าวะหัวเทียนเปล่าวะหัวฉีดเปล่าวะอะไรเงี้ย
1: เร่งไม่ขึ้นอะไรเงี้ยหัวเทียนก็ก่อนหน้านี้เคยมีเคสว่าหัวเทียนเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะแต่รอบไอเดินหรือว่ารอบเดินเบาเนี่ยเนียนเลยแต่พอเร่งไม่อยากจะไปเลยเว้ย
0: อันเนี้ยพอเขียนลักษณะนี้มาเนี่ยก่อนไปลองเนี่ยผมก็โทรไปถามเลยนะอาการเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยพอตอนแรกอะโอเคตอนที่ขึ้นไปสตาร์ททีแรกแล้วลองขับแค่เลื่อนรถนะจะรู้สึกได้โอ้โหทำไมมันสั่นขนาดนี้วะคือตอนแรกเข้าใจว่าปัญหาแค่นี้ด้วยนะนึกออกปะเข้าใจว่าปัญหามีอยู่แค่เรื่องของยางเส้นเครื่องอย่างเดียวเพราะเหมือนกับการสื่อสารนะคนโอเคคนใช้รถเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเสียไงแต่เขาก็พยายามอธิบายในลักษณะที่เขาเข้าใจให้ได้แค่นั้นเองเราก็ต้องทำพยายามทำความเข้าใจกับเขาให้ได้อะนึกออกปะโอเคมันสั่นในยางเครื่องมันเสียหมดแล้วมันสั่นแบบเยอะมากอะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็พอคุยไปคุยมาเขาบอกเนี่ยมันมีวิ่งไม่ออกด้วยอ้าววิ่งไม่ออกด้วยเหรอแล้วก็มีบางครั้งก็สะดุดแล้วเสร็จแล้วคุยไปคุยมาพอซักไปซักมาปรากฏว่าไม่ใช่สะดุดครับเกียร์พังเขาเรียกว่ากระตุกเขาเรียกว่ากระตุกแต่เจ้าของรถใช้คำว่าสะดุดคือคำว่าสะดุดกับกระตุกมันก็คนละแหละ
1: คนละ
0: เคสกันละคนละแบบกันละอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายคันนี้จบปัญหาที่เรื่องของเกียร์เสียแล้วก็ยางเส้นเครื่องพังมันก็เลยประกอบกับว่าโอ้โหรถมันดูแย่ทั้งคันเลยเชื่อไหมว่าทำเสร็จอ่ะเจออีกนะเฮียนัทโชคนี่เหมือนเรือเลยตอนนั้นอ่ะเอาไปลองโอ้โหข้างหลังเด้งแบบดึงตลอดเวลาลูกปืนล็อกก็ดังช่วงล่างหน้าก็ดังนี่เขาไม่ได้แจ้งนะพวกนี้เขาไม่ได้แจ้งนะเห็นแล้วเราเทสเจอแล้วเราก็โทรไปแจ้งเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องสรุปค่าใช้จ่ายเขาอีกทีนึงนะฮะเนี่ยปัญหาเนี่ยบางทีอ่ะเขาเรียกอะไรเวลาใช้รถผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยใช้รถจนแบบเอาถึงที่สุดก่อนแล้วก็ทำอ่ะนึกออกป่ะเหมือนคันเนี้ยก็เขาเรียกว่าแทบจะถึงที่สุดแล้วอะถึงจะมาทำแต่ถ้าไม่ถึงที่สุดก็คงยังไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่หรอกคือโอเครถเนี่ยถ้ามันมีปัญหาหรือว่ามันเริ่มมีปัญหาเนี่ยถ้าอันไหนเก็บได้ก่อนก็พยายามเก็บไปก่อนคืออย่าหมักอย่ารวมไว้ทีเดียวนึกออกป่ะพอรวมไว้ทีเดียวปุ๊บตอนนี้มันจะเป็นเงินก้อนใหญ่พอเป็นเงินก้อนใหญ่เสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกได้ว่าโอ้เราทำรถต้องจ่ายเงินขนาดนี้เลยเหรอวะเหมือนกับเวลาเราซื้อรถอะถ้าเราผ่อนเรารู้สึกสบายใจใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราซื้อเงินสดหรือว่าซื้อก้อนหนึ่งอะเราจะรู้สึกว่าโอ้ฉันรู้สึกลำบากใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าผ่อนไม่เดือดร้อนเลยนะเวลาซ่อมรถก็เหมือนกันถ้าซ่อมรถแบบถ้าทยอยซ่อมอ่ะผมว่าไม่น่าเดือดร้อนหรอกแต่ถ้าเอาแบบทำทีเดียวเลยก้อนใหญ่ๆทีเดียวเลยอ่ะบางคนอ่ะไม่โอเคเลยนะ จะรู้สึกว่าเอ้ยโหฉันต้องเสียเงินขนาดนี้เลยวะอย่างนี้ฉันขายรถทิ้งเนี่ยซื้อคันใหม่ดีกว่าจะประโยคคลาสสิกทำอะไรคำตอบคลาสสิกแบบนี้เยอะนะฮะแต่สุดท้ายเชื่อไหมว่าคนที่พูดอย่างนี้ผมเนี่ยผมว่าเกินครึ่งอะเวลาซ่อมเสร็จอะรถคันนั้นยังอยู่เลยนะ
1: ใช้อยู่เหมือนเดิม
0: ใช้อยู่เหมือนเดิมไม่ขาย ไม่หรอกบางทีก็เข้าใจได้แหละสมมติผมถึงบอกอะอย่างที่นัดที่เราคุยกันนะตั้งแต่ว่าสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่แล้วต้นสัปดาห์ที่ว่าให้เก็บเงินไว้นะเก็บเงินไว้กิโลละบาทในการซ่อมรถเพราะเวลาถึงจังหวะที่มันอ่ะถือว่าถ้ากิโลละบาทวิ่งไป 100,000 กิโลเท่ากับ 100,000 บาทเลยนะบางคนเนี่ยใช้เวลาแค่3ปีนะวิ่งถึงแสนโลอ่ะเฉลี่ยตกปีละ 30,000 กว่าโลอ่ะเยอะนะจะบอกให้พอได้คุณได้เงินตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเผลอๆ 100,000 กิโลเนี่ยกับ 100,000 บาทที่คุณเก็บเนี่ยอาจจะซ่อมไม่ถึงก็ได้นะจะบอกให้แต่มันไปอาจจะไปหนักจนช่วงที่แสนกลางๆแสนปลายๆหรือ 200,000 กว่าอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้อาจจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกยี่ห้อนะบางยี่ห้ออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะบางยี่ห้ออาจจะจุกจิกเยอะก็มีอันนี้ก็แล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วกันนะครับผมคือรถเนี่ยหนึ่งคันน่ะเวลาเรามีนะมันมีแต่จะเสียตังค์นะจะบอกให้
1: ถูก
0: มันไม่มีทางหรอกที่ว่าซื้อรถแล้วได้ตังค์อะไรเงี้ยค่อนข้างยากนะฮะมีแต่จะมีแต่ค่าใช้จ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นจริงๆเฉลี่ยหนึ่งปีเนี่ยเราใช้รถเนี่ยผมว่าเจอค่าน้ำมันกับค่าประกันเนี่ยรวมๆก็เป็นแสนนะค่าใช้จ่าย
1: ว่ากันเล่นๆน้ำมันทุกวันนี้เนี่ยผมเติมสามถัง
0: ถังอะไร2,000กว่า
1: 2,500
0: 7,500
1: สามถังก็7,500ใช่ไหม
0: สิบปีหนึ่งแสนกว่าบาท
1: 7,500เสร็จแล้วมีอะไรอีกนะค่าประกันสมมติรถปีลึกอย่างเราเนี่ยเราอย่างผมเนี่ยก็ไม่ถ้ากระบะเนี่ยอยู่ประมาณ10,000 ต้นใช่ไหม7,500ผมจ่ายไปล่าสุด13,000อ่ะค่าประกันใช่ไหม7,500คูณ12ก่อนนะ
0: ส
1: ิบสองบวก13,000นะมีอะไรอีกค่าทางด่วนเดือนละ3,500คูณ12ปิดวงเล็บ1,450,000แล้วนะปีนึงแค่นี้เองนะขายน้ำมันเครื่อง3ครั้งครั้งละตีครั้งละ2,500บวก7,500แสนห้าสองล่าสุดทำระบบระบายความร้อนหมดไป30,000คอย15,000
0: รวมรวมก็เกือบ200,000อ่ะ
1: ยาง26,000ปีนี้หนัก
0: ปีรวมรวมมาสอง200,000 กว่า
1: เท่ากับที่ซื้อราคารถเลยนะถ้าถามว่าน้ำมันเติมน้ำมันเท่าไหร่ผมซื้อคันนี้มา27,000อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเรามาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแบบนี้ครับเราผมว่าเราน่าจะมองเห็นอะไรเยอะขึ้นเมื่อไหร่ที่เราแตกโจทย์ออกมาเป็นข้อเราจะเห็นเฮ้ยส่วนนี้มันเยอะไปว่ะผมเคยพยายามนะฮะที่จะโอเคปรับให้ทางด่วนเหลือประมาณเดือนละ2,000ใช้น้ำมันทำยังไงดีวะที่ให้มันน้อยลงก็ไปเมนเทนแนนซ์องค์รอบตัวเครื่องทั้งหมดให้มันกินน้ำมันน้อยที่สุด
0: ให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1: ใช่ใช่อย่างสมมติว่าขับเนี่ยโดยปกติผมอยู่14โลลิตร13กว่า14แต่พอเริ่มจัดรายการวิทยุบนรถเนี่ยมันเหลือ11แล้วบนรถชั่วโมงนึงเนี่ย
0: เพราะมันต้องเปิดแอร
1: ์มันต้องเปิดแอร์ผมไม่เปิดไม่ไหวพี่มัน38-39ทุกวันนี
0: ้ครับผม
1: นี่ผมอยู่เจริญกรุงตอนนี้เจริญกรุง36อ่ะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงเลยเดี๋ยวนี้5:30อ่ะ38เงี้ยโอ้โหอุณหภูมิเดือดมาก
0: ครับผม
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาดูค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยผมมองว่าเราจะเห็นได้ว่าส่วนไหนที่มันปรับได้เปลี่ยนได้ลดได้ตรงนั้นไปเพิ่มตรงนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะดีนะ
0: ครับ
1: เคยพยายามลดค่าทางด่วนด้วยบางทีแบบเฮ้ยนิดหน่อยเว้ย
0: ไม่ขึ้นตรงหลัก
1: สี่ไม่ขึ้นมาติดเกษตรเท่านั้นละท้อเลยจังหวะเรียบๆอยู่เนี้ยโอ้โหไม่ได้เว้ย
0: อย่างผมอะอย่างผมเวลามาทำงานเนี่ย90 บาทต้องยอม แค่ซื้อช่วงระหว่างหลักสี่

0: ี
1: จน
2: ถึงราชวิภา
1: ราชวิภาเนี่ยซื้อแค่ช่วงนั้นเองนะคือทุกวันเนี้ยเงิน90บาทซื้อเวลาช่วงนั้นเลยนะถ้าถามว่าถ้าไม่ซื้
2: อ
1: น่าจะบวกไปครึ่งชั่วโมงกว่า
2: ชาวิ่งข้างล่างนะพูดตรงมีท
1: ้
2: อ
1: โหมันติดอะไรคือเอางี้ที่ติดหนักสุดเลยอ่ะคือตรงโรงพยาบาลวิภาวดีเพราะตรงนั้นมันจะเป็นคอขวดเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่มันเหลือ2เลนน่ะแล้วมันตีบอ่ะพอมันตีบปุ๊บมันเหมือนรถมาเยอะแล้วมันก็ไปคอขวดแต่พอหลุดจากตรงนั้นไปนะพอไปถึงไอ้ตรงเลยราชวิภาไปอ่ะเลยไอ้นั่นน่ะพอไปแถวลาดพร้าวมันก็จะโล่งแล้วไงมันก็จะไหลยาวเลยไงเนี่ยผมก็เสียว่าละ90บาทเพื่อซื้อเวลาตรงนั้นนะขากลับก็90บาทก็ซื้อเวลาช่วงนี้เหมือนกันช่วงตั้งแต่บ้านเฮียนัทอ่ะไปจนถึงหลักสี่ไอ้ดอนเมืองน่ะก็ซื้อเวลาเหมือนกันคือถ้าไม่ซื้อก็ยาวอ่ะไม่งั้นนะจากมันจะอาจจะบวกเพิ่มประมาณคือครึ่งชั่วโมงอ่ะในการเดินทางวันหนึ่งผมก็180บาทนะค่าทางด่วนอ่ะยกเว้นวันเสาร์วันเสาร์ไม่ขึ้น
2: สบายสบายหน่อย
1: มันก็ติดแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมันก็โอเครับได้วันเสาร์ก็คือทุกเสาร์เนี่ยผมจะไม่ขึ้นเลยนะทางด่วนเช้าก็ไม่ขึ้นเย็นก็ไม่ขึ้นถ้าบอกว่าอาทิตย์หนึ่งห้าทำงาน6วันเนี่ยขึ้นทางด่วน5วันนั่นน่ะก็ต้องยอมนะฮะบางทีเราก็ซื้อเวลาไงนะฮะซื้อช่วงเวลารถติดซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะถ้าไม่ซื้อก็ไม่ไหวอ่ะโอ้โหเห็นแบบนรกเลยอ่ะเนาะคือเอางี้รถเราเนี่ยถ้าคุณวิ่งในการจราจรที่ติดหรือว่าขับคลั่งนะอย่างติดหนักๆเนี่ยถ้าเวลารถมันกินน้ำมันไม่ต้องแปลกใจนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะสุขุมวิทอ่ะรถซีวิกเนี่ยเลขตัวเดียวเลยนะวิ่งโซนสุขุมวิทอ่ะแต่พอไปวิ่งทางโล่งๆนี่โอ้โหสองตัวนี่สบายๆเลยนะครับนั่นอ่ะรถติดก็คือปัจจัยหนึ่งนะที่จะทำให้อัตราความสิ้นเปลืองของเราเนี่ยมันดับเบิลเข้ามาหรือว่าทวีคูณเลยอ่ะนะครับส่วนเรื่องที่บอกอ่ะดูแลรถเนี่ยก็พยายามทยอยทำเจอปัญหาก็ทำคือไม่ต้องบักไม่ต้องรอคือบางคนเข้าใจได้ว่าฉันยังไม่ซีเรียสเอ้ยมันยังได้อยู่ดีว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ไปก่อนพอใช้ไปเสร็จปุ๊บพอไอ้นี่พังหนึ่งพออย่างที่สองตามมาก็ยังรับได้อะยังไม่ทำพออย่างที่สามตามมาตอนนี้มันเริ่มแล้วดินพอกหางหมูแล้วไงมาเรื่อยๆแล้วทีนี้พอมันเยอะเข้าปุ๊บพอทำทีเดียวปุ๊บรู้สึกท้ออะไม่อยากทำแล้ว มันเยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องถามตัวเราเองว่าทำไมตั้งแต่ทีแรกเราถึงไม่รีบทำทำไมเราเจอปัญหาแรกเราไม่รีบเก็บเจอปัญหาสองทำไมเราไม่รีบเก็บแล้วเราปล่อยให้มันจนแบบมาถึงปัญหา3ปัญหา4อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยมาทำเงี้ยมันก็หนักไง
2: โอ้ยลุงตุงนังเลยจังหวะนั้น
1: ใช่อย่างแอคคอร์ดที่ผมทำเนี่ยมีเกียร์มียางเส้นเครื่องนะนี่เจอนี่ยังเจอโช๊คอีกชุดนึงนะยังเจอลูกปืนล้อหลังอีก1อันนะแล้วยังไม่บวกกับช่วงล่างข้างหน้าที่มันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอีกนะเนี่ยคันเนี้ยน่าจะเกินครึ่งแสนนะและราคารถเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึง200,000แล้วกันคือบางทีเนี่ยคนที่ไม่อยากทำรถเนี่ยเขามองมูลค่าของตัวรถด้วยนะเฮียนัทว่ารถเนี้ยรถเขาเหลือราคาเท่านี้เขาจะลงทุนทำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะบางคนเขาจะมองลักษณะอย่างนี้นะแต่ผมก็พยายามบอกว่าอย่าไปมองอย่างนั้นถ้ามองอย่างนั้นนะคุณขายรถทิ้งไปตั้งนานแล้วคุณควรจะขายรถทิ้งไปตั้งนานแล้วไม่ควรเอามาใช้หรอกเพราะรถอ่ะอย่างที่บอกมูลค่ามันอ่ะมันก็ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะฮะนั่นแหละอ่ะแต่จริงๆก็ต้องบอกก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้รถแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อผมถือว่าเครื่องยนต์อ่ะมีความทนทานมากกว่าสมัยก่อนเยอะนะอย่างเมื่อก่อนแล้วเราเห็นรถแสนกว่าโล200,000โลเราก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมเฮียนัท
2: ครับ
1: ทุกวันนี้เนี่ย500,000-600,000โลเนี่ยเห็นนั่นบ่อยมากเลยนะแล้วยังเป็นไอที่แบบยังขับได้ปกติดีทุกอย่างเลยนะก็เจอมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้รถมันก็มีแต่มูลค่าที่มันลดลงแหละครับนะฮะเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะทำยังไงที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยกับการที่จะต้องดูแลมันดีกว่า ง่ายสุดเลยคือเก็บตังค์นะฮะเก็บมาไม่ต้องคิดอะไรอ่ะเอาวันนี้ใช้กิโล50โลเก็บ50บาทก็คือเก็บตามจำนวนที่เรากิโลที่เราใช้ต่อวันแล้วกันนะฮะพอถึงวันนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เดือดร้อนไม่ใช่ฉันจะซ่อมรถอะไรเงี้ยเผลอๆอ่ะเวลาอาจจะแบบถึงเวลาหนึ่งใช่ไหมนัดเฮ้ยมีเงินแต่งรถเว้ย
2: มันไหลเป็นเงินเหลือเว้ย
1: มันเอาไปแต่งได้ดีกว่าอะไรเงี้ยไปซื้อของแต่งได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เราให้คำแนะนำได้ประมาณนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าจะทำตามกันหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะไม่เป็นไรฉันไม่เดือดร้อนหรือบางคนใจนิดจะหน่อยก็รีบทำเลยผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอ่ะมาข้อความกันดีกว่านะฮะ468-98ถามกันได้นะฮะส่งกันเข้ามาเลยนะครับผมสวัสดีครับเฮียทั้งสองถ้าผมอยากไปซ่อมที่อู่เฮียแต่ผมใช้มิตซูผม80สติ๊กเกอร์ Honda เข้าอู่เฮียได้ไหมหยอกๆนะผีเท่าพระราม3 คือจริงๆอ่ะทำได้แต่เพียงว่าเราอาจจะไม่ถนัด 100% ไงจริงมีจริงๆภาคหลังเนี่ยผมเจอคนที่เซิร์ชเจออู่นะแต่เขาคงไม่ได้ดูดีเทลหรอกมีถามกับทุกวัน
2: อ
1: ่ะกับรถยี่ห้ออื่นนะบางทีภาคหลังนี่เวลารับโทรศัพท์ต้องถามก่อนเป็นรถรุ่นไหนครับถ้าบอกว่าโตโยต้าอะไรเงี้ยบอกอ๋อขอโทษนะครับอดีที่อู่ไม่ได้ทำครับอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะหมายถึงว่าเราอาจจะไม่สะดวกกับการที่จะต้องทำยี่ห้ออื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟังเฮียนัทกับเฮียกำคุยแล้วดีใจจังผมขับรถไปทำงานจากพระโขนงไปอ้อมน้อยแต่รถไม่ค่อยติดไม่เครียดค่าทางด่วนครับพระโขนงไปอ้อมน้อยผมคิดว่าน่าขึ้นทางด่วน
2: โ
1: อ้แล้วไปลงไอ้นี่แน่เลย
2: ลงแหวนได้ไหมพี
1: ่ไปลงพระราม2ว่ะ
2: สมมติว่าจากเนี้ยอยู่พระโขนงใช่ไหมมันอยู่ปลายทางสุขุมวิทแล้วอ่ะวิ่ง
1: ก็เหมือนที่ผมทำงานบางนาไง
2: ใช่
1: ก็วงแหวนก็ได้วงแหวนแล้วเส้นวงแหวนแต่ถ้าวงแหวนเนี่ยมันเหมือนกับเราวิ่งอ้อมไงแต่ถ้าเป็นผมนะผมว่าวิ่งตัดเข้ามาในเมืองวิ่งทางด่วนในเมืองแล้วไปลงไอ้นี่ได้ไหมพระราม2แล้วตัดเข้าอ้อมน้อยผมถ้าเป็นผมนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเส้นวิ่งเส้นไหนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าไกลอยู่นะวันหนึ่งน่าจะร้อยนะเกือบน่าจะ50โลขึ้นแล้วกันตีไว้อย่างนั้นนะถือว่าวิ่งเยอะอยู่นะสวัสดีครับเฮียมีร้านทำเบาะที่เสริมฟองน้ำแน่นๆนั่งแล้วไม่ปวดหลังไหมครับซีวิกปี2020เบาะยบแล้วขับไกลๆมีปวดหลังก้นจังก้นมีปวดก้นหลังจากเคนมเปรี้ยวไปหาซื้อแผ่นรองไหม
2: ก็ได้พี่หรืออย่างตอนแรกเนี่ยผมก็ทำงานบ้านรถตัวเองอยู่นะตอนที่ผมจะเปลี่ยนเบาะมันจะมีเบาะยกลงเป็นรุ่นใหม่แต่รูเนี่ยอาจจะใกล้ๆกันต้องถามงี
1: ้
2: ก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีร้านเบาะที่คุณวางใจได้สมมติร้านเบาะรถยนต์เลยนะพวกเนี้ยเขาเลาะหรือตะเหล็กเลยแล้วเขาใส่ฟองน้ำมันจะเป็นลักษณะฟองน้ำอัดก่อนเนี่ยที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นฟองน้ำไหลแหละเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาอัดก่อนแล้วก็เติมหน้าด้วยฟองน้ำที่มีความหนาแน่นอีกชั้นหนึ่งอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันสมมติว่าราคาสองตัวเนี้ยสองประเภทนี้จะต่างกันแบบต่างกันเท่าไหร่อย่างตอนผมหาเนี่ยเบาะพารานุภาพเนี่ยถ้าเบาะยกลงนะคู่หนึ่ง 3,000 กว่าบาทแต่เป็นดีแม็กปีใหม่นะมีตั้งแต่ 3-5,000 ซื้อได้เลยเสร็จปุ๊บผมก็เอาไงดีวะหรือจะเอาเบาะเดิมไปทำดีวะอะไรเงี้ยก็ไปหาข้อมูลเบาะเดิมเนี่ยเขาไปร้านเบาะรถยนต์เนี่ยแหละเขาก็ทำได
1: ้
2: เห็นไหมว่าถ้าผ้ามันขาดจากตรงตะเข็บแล้วมันลุยไปแล้วเนี่ย มันอาจจะกลับมาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนผ้าซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอันนี้เราก็ต้องยอมรับได
1: ้อือฮึ
2: ค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณสักหัวละ1,500ก็ต้องค่าเสริมฟองน้ำด้วยอยู่ประมาณนั้นแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้เลือกทั้งสองช้อยนี้ครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับก็สุดท้ายก็ เฮติครับมีของที่อยากได้ครับ
1: อือฮึ
2: แล้วก็ฝากโกดังก้ามซิ่งหิ้วกลับมาหน่อย
1: นะฮะ
2: แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นไม่ปวดหลังเลยบอกก็มีปั๊มลมให้หนุนหลังด้วยอันนี้ก็ต้องเลือกใช่ไหมแต่ถ้าคุณแบบไม่เป็นคนเพี้ยนอย่างผมอ่ะคุณเป็นคนปกติอ่ะคุณหาเบาะรุ่นใหม่เลยมันจะรูใกล้ๆกันอยู่แล้วเยื้องก็นิดหน่อยไปทำขาเอา
1: ก็ต้องลองดูนะครับผมสวัสดีครับสองเฮียต้องโทษหนักขนาดไหนถึงต้องขั้นยึดใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตตลอดชีพอ๋อน่าจะแข่งรถนะแข่งรถในบนถนนนะคิดว่านะเพราะเวลาแข่งรถเนี่ยเขายึดรถด้วยนะส่วนการยึดแบบขี่รถผมว่ามันเราก็ไม่เคยนี่นะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้ดีกว่านะฮะว่า
2: ขับรถฝ่าไฟแดงคือมันต้องรุนแรงอ่ะพี่นึกออกไหม
1: มันต้องมีเหตุรุนแรง
2: ใช่ไหมหรือว่าขับแล้วอย่างพวกที่ชอบเบรกใส่หน้าคนอื่นแล้วโดนถ่ายมาลงบางทียึดรถนะ
1: ยึดเลย
2: โดนยึดรถด้วยยึดใบขับขี่ด้วยผ่อนลมเลยนะแล้วบางทีเดี๋ยวนี้เปรี้ยวมากที่ทำงานเด้งออกอีกต่างหาก
1: ถ้ามันออกสู่สาธารณชนแล้วอ่ะแล้วมันมีแบบรู้ว่าเฮ้ยคนที่ทำงานที่นี่เนี่ยบริษัทเจ้าแม่เอาไว้นะเพราะเขาต้องรักษาชื่อเสียงของเขาไว
2: ้อืม
1: เขาบอกเนื่องจากพนักงานคนนี้ได้ปฏิบัตินี้ขอให้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานณเวลาณปัจจุบันเลยอะไรเงี้ยนะครับอืม
2: เนาะคือแข่งอย่างพี่กำพูดถูกแข่งรถบนทางสาธารณะโดนจับนี่โดนปรับโดนยึดทั้งรถยิ่งเข้าไปขับขี
1: ่ยึดเลยใช่ไหม
2: ใช่ไหมหรือก่อนหน้านี้อาจจะมีโทษมาแล้วค่าโทษพักใบขับขี่มาแล้วมากดโอ้โหยังผิดท่าเดิมอีกอันนี้ก็โดน
1: ไม่ต้องเอาแล้วแบบขี
2: ่เมาแล้วขับเนี่ยก็มีคือโทษบ้านเราเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นจนถึงสูงสุด
1: ใ
2: ช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวว่าเทสลาขับชนไรเดอร์เนี่ยล่าสุดไปมอบตัวแล้วมั้ง
1: ฮะครับ
2: ก็เห็นว่าไปมอบตัวแล้วเขาบอกว่าจังหวะที่ชนนะคิดว่าตัวเองหลับใน
1: ถ
2: ้ามันเกี่ยวอะไรกับขับชนคนแล้วไม่จอดวะ
1: ฮะครับ
2: มีคลิปเทสลาขาวไงครับ
1: ท
2: ะลุด่านถนนพระราม4
1: ครับ
2: ตรงลงมาวิมุตต์แล้วก็ปรากฏชนไรเดอร
1: ์
2: น่าจะเที่ยงคืนของวันสองวันก่อนนี่แหละ
1: ครับ
2: แล้วก็หลบหนีไปสน.ทองหล่อก็เลยไม่ได้แล้วล่าสุดไปมอบตัวแล้ว
1: ทุกวันนี้เวลาเกิดอย่างเงี้ยไม่ต้องหนีหรอกเพราะว่าหนีไปก็ไม่รอดหรอกเชื่อผม
2: ใช่
1: อืม
2: นะครับก็เขาบอกว่าที่มามอบตัวเนี่ยก็ให้การสารภาพนะเขาบอกว่าตกใจเฮ้ยชนว่าไปก่อนตอนนั้นเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วก็ยืนยันครับว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
1: ครับ
2: ซึ่งไรเดอร์ที่โดนชนนี้ก็มีบาดแผล
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องดูว่ายังไงเขาจะเจ้าของรถก็บอกว่าขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะรับผิดชอบ
1: ถ้าชนแล้วหนีนี่โดนอีกข้อหาด้วยนะไม่ช่วยเหลือด้วยนะใช่ป่ะมันจะโดนข้อหาไม่อะไรอ่ะไม่ยอมลงมาช่วยเหลือนั่นแหละประมาณน
2: ั้นขอโทษแล้วมันไม่จบเรื่องเนี้ย
1: ถูกต้องครับ
2: มันต้องเคลียร์ตรงนั้นเลยได้ยังปึ๊บจอดเคลียร์เลยเอ้ยน้องไปขึ้นรถพี่ไปโรงพยาบาลเลย
1: ใช่ไห
2: มแต่คือมันเป็นยามวิกาลที่เราถามว่าคนเราทั่วไปอ่ะเราก็ตั้งสมมติฐานก่อนแล้วว่า
1: หนี
2: ดื่มหรือเปล่าวะ
1: ไปตั้งหลักก่อน
2: ถ้าดื่มนี่ลงมาในซ้ำซ้อนเลยทีเนี้ย
1: ฮะครับผม
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องรับผิดชอบหมดแล้วครับมันปฏิเสธความรับผิดชอบมันก็จริงๆคุณปฏิเสธไปตั้งแต่คุณขับหนีแล้วล่ะแต่เราก็เห็นหลายเคสนะที่ชนแล้วหายไปแล้วมามอบตัวอีกวันสองวันถัดมาอะไรเงี้ยเราเห็นแต่ก็ไม่รู้เรื่องมันไปไหน
1: อันนี้อาจจะกบเกลื่อนในเรื่องของอะไรนะไอลิตรแอลกอฮอล์ก็ได้นะ
2: เ
1: พราะว่าจริงๆเนี่ยต่อให้โอเคถ้าคุณไม่เป่าเดี๋ยวเขาจับตรวจเลือดอ่ะเขาก็รู้อ่ะนะฮะ
2: อืม
1: นั่นแหละครับ แต่จริงๆอ่ะการที่โดนยึดใบอนุญาตขับขี่เนี่ยเพราะน่าจะเป็นอำนาจ

0: าจของศาลนะที่ต้องเป็นคนสั่งนะทีนั้น
1: ถูกครับสุดท้ายแล้วครับคดีที่เกิดขึ้นบนถนนทั้งหลายเลยเนี่ยมันก็ต้องส่งฟ้องก่อนแต่ว่าสาเหตุของการส่งฟ้องที่ต้องไปถึงเบอร์นั้นเนี่ยที่มันข้ามเรื่องการปรับไปเนี่ยมันก็ต้องมีความรุนแรงในระดับหนึ่ง
0: ครับครับผม
1: เนาะผมก็ยังตามเรื่องรถชนพระอยู่นะแต่ยังไม่มีอัปเดต
0: เออใช่ใช่ฮะเงียบไปเลยที่ว่าเด็กอายุ13
1: 11 13นี่แหละ
0: ที่บอกโอ้ยขับไม่เป็นไม่เคยขับเลยในคลิปนี่หลาเลยนะเห็นนั้นนะ
1: ถูกอันนี้ผมตามอยู่นะก็ยังรอพี่ๆผู้สื่อข่าวอัปเดตต้องอัปเดตหลายๆสื่อก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาอ่านรวมๆมันก่อนแล้วเดี๋ยวสรุป
0: เออเออใช่อย่างเงียบจริงๆนะเงียบเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ถูกครับ
0: เออแล้วเหมือนแบบชนแบบโอ้โหแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่คิดจะเบรกเลยอ่ะนะ
1: สตาย
0: สตายเออใช่ประมาณไม่รู้วงลิง
1: ประ
0: มาณนั้นแหละใช่นะ
1: ใช่นะครับ
0: ครับผม
1: เรื่องล่าสุดเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวค่อยมาอัปเดต EX 30
0: โอเคโอเค
1: มีอัปเดตแต่ว่า30นี่อัปเดตแล้วแต่40เนี่ยยังเงียบอยู
0: ่ยังเงียบอยู่นะ
1: ไอ้คันที่ไฟไหม้ล่าสุดของโว่เนี่ยวันโว่เนี่ยคือ40นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เดี๋ยวต้องรออัปเดตว่ายังไงตอนนี้ยังไม่มี
0: ครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักกันก่อน
1: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันในช่วงหน้ากันเลยดีกว่านะฮะกับ
1: ครับ
0: รถยนต์ค่ายวอลโว่นะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ

0: เสนาจันทร์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะครับอ่ะพี่นัทครับ
1: ครับผม
0: อ่ะมาว่ากันต่อเลยนะฮะกับเรื่องของข่าวครับอัปเดตกับ Volvo EX30 เป็นไงครับ
1: คือตอนนี้ส่วนตัวเองก็ติดตามอยู
0: ่อือฮึ
1: นะครับคือณวันนี้ Volvo เองก็ใช้คำว่าอะไรดีมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วกันในกรณีไฟไหม้ก่อนหน้านี้อย่างที่หลายคนทราบกันคือโมเดล30ไฟไหม้ในบ้านเรานะครับคือปัจจุบันเนี่ย capacity ของการเปลี่ยนได้เนี่ยทำสำเร็จเนี่ยของ Volvo เนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยวันละ20คันนะครับถึงวันที่21คือเมื่อวานเนี้ยเปลี่ยนไปแล้ว915คันจากทั้งหมด 1,668
0: อือฮึครับ
1: เหลืออีกประมาณ700คันได
0: ้โอ้ก็ถือว่าเร็วอยู่นะพูดถึงแล้วก็ถือว่าเร็วแล้วกันถ้าเทียบจากเมื่อตอนที่เริ่มมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการ take action มีการเริ่ม process ในการทำอะไรอย่างเงี้ย
1: เหลืออีก753คันถึงจะครบ
0: อืม
1: นะคือตอนนี้30เนี่ยก็จะกลับมาขายหลังจากแก้ไขกันให้เสร็จหมดอะแล้วก็จะเปลี่ยนแบบให้ครบหมดย้ำว่าครบหมดเลยเนี่ยคือสิ้นเดือนสิงหาคมก็คืออีกประมาณ1เดือนกับอีก9วัน
0: อือหือครับ
1: อืมนะครับก็ยังมีลูกค้าที่ไม่แจ้งว่ามาเปลี่ยนนั่นก็ส่วนนึงซึ่ง Volvo ไม่สามารถบังคับลูกค้าให้มาเปลี่ยนได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ Volvo ก็ชัดเจนนะครับว่ายังพยายามติดต่อและพยายามให้ลูกค้ามาเปลี่ยนรวม
0: ถ
1: ึง
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: มี
0: ด้วยหรือว่าลูกค้าไม่ยอมเปลี่ยน
1: อ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแถลงการจากสื่ออย่างเมเนเจอร์ที่ไปสัมภาษณ์มาเพราะภาพที่ถ่ายเนี่ยมันภาพถ่ายจากกล้องของเมเนเจอร์เอง
0: ไม่
1: ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นแกขายทิ้งไปแล้วหรือเปล่า
0: ก็ใช่สิมันต้องมีเหตุดิ
1: ยังไง
0: คือสมมติว่าเราเป็นลูกค้าสมมติว่าถ้ามีจดหมายแจ้งเตือนมาเฮ้ยต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าไม่มีความปลอดภัยเดี๋ยวจะเกิดไฟไหม้ได้เป็นใครก็ต้องเปลี่ยนนะแต่เพียงว่าโอเคเงื่อนไขที่ว่าเฮ้ยทำไมไม่มาเนี่ยอาจจะขายทิ้งไปแล้วหรืออาจจะติดต่อไม่ได้หรือว่าที่อยู่ผู้รับไม่ที่อยู่ที่การติดต่อไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีใช่ป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆก็ถ้าเอาจริงๆมันเท่าโฟลว์จริงๆก็ตามหารถได้แหละถ้าจะเอาจริงๆนะ
1: ถูกคือจริงๆเนี่ยวันโว้เนี่ยผมเชื่อว่าโดยตัวรถครับจอดอยู่ที่ไหนอะเฮดควอเตอร์มองเห็นคือมันก็มีฟังก์ชันโลเคชันของรถนะตอนวิ่งเนี่ยไม่เห็นจอดล็อกประตูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ารถอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับบริษัทแม่จับตัวเจ้าของรถคือถ้าไปตามขนาดนั้นเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอีกนะเดี๋ยวมันจะวุ่นเกิด
0: ค่ะ
1: แต่วอนโว่ก็บอกว่าทุกครั้งที่โทรไปติดต่อสอบถามหรืออะไรเงี้ยก็จะพยายามย้ำเตือนทุกครั้งแหละมันเป็นโปรโตคอลแล้วว่าต้องบอกลูกค้านะว่า 70% นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มาเนี่ยก็ตามใช้คำว่าทวงถามกันอย่างสม่ำเสม
0: อครับ
1: เขาบอกว่าเมื่อเปลี่ยนบัตรไปแล้วแบตเนี่ยชาร์จได้ 100% เลยแต่แบบ NMC ไม่ควรชาร์จ100ทุกครั้งควรชาร์จแค่90สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
0: ครับ
1: ส่วนการรับประกันจะนับต่อจากอายุเดิมตามตัวรถไม่ได้เริ่มใหม
0: ่
1: ไม่ได้เพิ่มการรับประกันอื่น
0: ๆก็คือพูดง่ายว่าสมมติเหลืออีก2ปีก็รับประกันแค่2ปี
1: ก็แค่นั้น
0: ไม่ได้แบบโอ๊ยฉันเปลี่ยนแบตใหม่ปุ๊บเริ่มสตาร์ทวารันตีนับตั้งแต่0กิโลใหม่เลยไม่ใช่นะ
1: นะครับคือ Volvo เองชัดเจนนะครับในแง่ว่าเขาบอกว่ารู้แหละว่ามันเกิดจากไอตัวเซปเปอเรเตอร์หรือว่าตัวกล้องระหว่างแผ่นผ้าเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้น
0: ตัวแบ่งตัวแคนชั่นใช่
1: ครับการเปลี่ยนแบตจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดโดยโรงงานแก้ไขแล้วและก็มีการเอ็กซเรย์ซ้ำเพื่อเช็คทั้งหมดป้องกันไม่ให้เกิดนะแล้วก็ตัวกล่องควบคุมแบตเตอรี่เนี่ยหรือว่า BECM เนี่ยไม่ได้เปลี่ยน
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นระบบจะไม่มีการรีเซ็ตค่าใหม่สมมุติว่าพี่กลับมารถไปเปลี่ยน State of Health เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ที่90 ใส่เข้าไปใหม่มันก็90แหละแต่คือจริงๆเนี่ยตัวแบตคือ 100%
0: ครับ
1: แต่ผมก็ตั้งคำถามตรงนี้นะว่าแล้วทำไมไม่เข้าไปหลังบ้าน
0: เออแล้วไปทำให้มันเป็น 100%
1: คือใช่ถูกไหมพี
0: ่เออใช่
1: เทคนิคเชียนต้องเข้ามาแก้ติ
0: เออก็ทำให้มันโอเคได้รู้ว่าเออคันนี้คือแบตใหม่ 100% นะประสิทธิภาพ 100% เต็มไม่ใช่ว่าให้มันเหลืออยู่เท่าเดิ
1: ม
0: เพื่ออะไรอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเพื่ออะไรนะ
1: ทำไมถึงยังปล่อยให้เป็นสเตตออฟเฮลของแบตลูกเก่าก็ไม่เข้าใจไม่ทราบได
0: ้
1: นะเนาะ
0: นะครับ
1: ก็เอาเป็นว่าตอนนี้วอลโวเองก็เรียกว่าไล่เปลี่ยนแหละเนาะก็ภายในวันที่31สิงหาส่วนการซื้อคืนหลายคนบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวไม่มั่นใจเลยอยากจะขายคืนวอลโวบอกว่าไม่มีนโยบายซื้อคืน
0: ทุกยี่ห้อครับรถทุกยี่ห้อบนโลกใบนี้ไม่มีนโยบายซื้อคืนคือการเรียกร้องพวกนี้เฮนัทมันมีเรียกร้องกับทุกรุ่นทุกโมเดลแหละเพียงแต่ว่าปีนึงอาจจะโมเดลนี้อาจจะโดนสัก2คัน3คันในการที่เวลาซ่อมแล้วมันนานไม่จบลูกค้าไม่มีรถใช้ก็ร้องเรียนไปบางทีก็แบบโอ๊ยช้าจังเลยโอ๊ยฉันไม่เอาแล้วฉันขายคืนดีกว่าขอซื้อคืนได้มั้ยอะไรเงี้ยไปให้บริษัทซื้อคืนซึ่งถ้ามันผ่านกระบวนการทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยแล้วปัญหาไม่ได้ร้ายแรงน่ะเขาไม่ซื้อคืนหรอกครับไม่มีทาง
1: นะเนาะคือตอนนี้ใครจะฟ้องร้องก็เอาว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายแล้วกันให้ความร่วมมือ กับสคบเต็มที่ละหมดวัวเพราะว่าอย่างนั้นเนาะผลกระทบหลังเกิดเหตุหมดวัวบอกโอ้โหเยอะยอดขายความเชื่อมั่นตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือดีลเลอร์ด้วยการยกเลิกเป้าแหละฉีดโบนัสให้ดีลเลอร์มีรายได้เพียงพอจะดำเนินธุรกิจแล้วก็เตรียมแนวทางแก้ไขสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างจริงจังส่วนไอ้ EX 30ไอ้รุ่นเนี้ยที่มันจอดอยู่ที่โกดังจอดอยู่ที่โชว์รูมจอดอยู่ที่ลานเนี่ยรอขายเนี่ยไอ้รถใหม่เหล่านี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องแบบจะมีเฉพาะปี24 25บางคันที่ต้องเปลี่ยนลูกค้าขอให้สบายใจ
0: ก็คือเช็คหลอดมาแล้วว่าไม่ได้เป็นทุกคัน
1: ไม่ได้เป็น
0: หลอดเฉพาะหลอดนี้ที่มีปัญหาอะไรเงี้ย
1: อ่ะผมก็ถามต่อเลยแล้ว40แล้วพี่เป็นยังไงบ้าง
0: ก็คงเคสเดียวกันแหละก็ดูทรงแล้วก็คงมาแบบเดียวกันแหละพี่แต่ว่ารอช่วงเวลาจังหวะที่เหมาะสม
1: รออีกสักคันเนี่ยเหรอ
0: รออีกทำไมว่ารออีกสักคัน2คันน่ะให้มันชัดเจนก่อนว่าเอ้ยแน่นอนแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยออกแถลงการตอนนี้ยังคันเดียวอยู่รีบแถลงการไม่ได้เดี๋ยว
1: ผมพูดก็ไต่เป็นตรงนี้เลยนะผมซื้อคุณเนี่ย2,490,000เนี่ยผมซื้อคุณแบบคนปกตินะรถที่ผมซื้อคุณมาเนี่ยรถของผมไม่มีส่วนลดอะไรทั้งนั้นเลยในวันที่ผมซื้อซึ่งผมก็ไม่แคร์ผมซื้อเพราะผมชอบถูกไห
0: ม
1: แต่ตอนนี้ผมเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าวอลโว่นะที่พูดอยู่เน
0: ี่
1: ย
0: ตอนนี้ถือว่าผมก็เริ่มไม่ชอบแล้ว
1: ผมเนี่ยซื้ออาจจะไม่ได้ซื้อตัวเองผมซื้อท
0: าง
1: บริษัทถูกป่ะ
0: อ
1: ่
0: าฮะครับผม
1: Above the Cloud เนี่ยเป็นลูกค้าคุณ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอเจนซี่ที่ดูแลวอลโว่หรือวอลโว่ใครสักคนที่ฟังอยู่นะเว้ยไอ้เรื่อง40ไฟไหม้แล้วคลิปมันเห็นตั้งแต่ก่อนไหม้จนควันออกจนปุ๊ปะจนลุกทั้งคันเนี่ยต้องมีคำตอบ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องตอบเรื่อง30เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็ต้องแก้ไขผมก็รู้สึกดีที่คุณแก้ไขมันถูกต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้ว
0: ใ
1: ช่ไหมแต่อีกคันอีกรุ่นนึงที่มันข้ามมาบวกมาอีก10เป็น40เนี่ยไอ้เนี่ย40เนี่ยมองตาปิดๆอยู่นะว่าจะมีอะไรไหมอย่างน้อยที่สุดว่าโอเคไอ้คันที่ไม่เป็นแบตหลอดไหนยังไงหรือล็อตไหนที่ไม่ต้องกังวลนะครับอะไรอย่างเงี้ยของผมเนี่ยซื้อคือตอนนั้นเนี่ยผมไปดูเนี่ยมันก็มีรุ่นธรรมดารุ่นปกติไอ้พวกนี้จะมีส่วนลดประมาณ 300,000 300,000-400,000 แล้วแต่ 300,000 กว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ต่อรองแต่คือไอ้รุ่นที่ชอบเนี่ยเป็น Black Edition
0: ครับ
1: ไม่มีส่วนลดเลยนะครับรุ่นนี้เป็น Limited Run ด้วยภาพปัดมาไปวิ่งสวนลุมอาทิตย์ก่อนยังมีจอดขายอยู่เลย ไม่น่าเลยกู
0: ครับ
1: นั่นแหละ นะคือเอาเงี้ยวอลโว่คุณแก้ไขเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องแก้ส่วนที่มันมีปัญหาอีกติ่งนึงด้วย
2: ครับผม
1: ผมก็เอาใจช่วยนะฮะอยากให้มีผลการทดสอบอะไรก็ตามแต่ออกมาไวๆจะได้แก้ไขกันให้ถูกจุดอย่างน้อยเฮ้ย40ช่วงนี้อย่าให้เกิน70เหมือนกันนะรอแป๊บนึงอะไรเงี้ยครับผมก็น่าจะดี
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าน่าจะมีแถลงการแหละอาจจะเร็วๆนี้เฮนัทเพราะผมว่าเรื่องไม่น่าเงียบง่ายหรอกนะฮะแล้วอย่างคลิปนี่ชัดเจนมากเลยนะอย่างคลิปเนี่ยที่มันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอย่าลืมว่าถ้ามันได้ออกสื่อสู่สาธารณะแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันจะไปทั่วโลกเลยนะจะบอกให
1: ้
0: มันสามารถไปได้ทั่วโลกบนใบโลกใบนี้เลยนะแป๊บเดียวเองอ่ะไม่ได้เสียแค่ประเทศไทยนะบางทีถ้าต่างชาติเขาเห็นว่าเอ้ยโอ้โหโวลนี่มีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะคิดยังไงอ่ะผมว่าเขาเอ๊ะก่อนแล้วว่าเอ๊ะจะเอาดีป่าวอะไรเงี้ยนะครับ
1: ใช
0: ่สวัสดีครับสองเฮียช่วงเช้าผมแนะนำจากบุรพาไปเส้นกาญจนาพระราม2ช่วงเช้าติดหนักติดมากครับเฮียเลี่ยงได้เลี่ยงนะจากจอยบางจาก
1: เอ้าเหรอ
0: ก็มันเหมือนแบบว่าเส้นกาญจนาไปพระราม2อ่ะคนไปทํางานอ่ะออกนอกเมืองอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คือเส้นออกนอกเมืองนะ
1: อืม
0: นะก็ง่ายถนนกาญจนาพิเศษ

0: ทั้งเส้นอ่ะจนไปตัดออกพระราม2จะตัดออกเดอะมอลล์บางแคก่อนแล้วค่อยตัดออกพระราม2ทีนึงนะครับอือฮึเขาบอกเคสล่าขาวเป่าที่ด่านได้ 75% แล้วบอกว่าไปเอาเอกสารที่รถแล้วจึงขับหนีไปชนไรเดอร
1: ์
0: ครับเขาเรียกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนนะเนี่ย
1: อาจจะเสีย15,000-20,000ประกันตัว
0: ฮะ
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่
0: ไหมแต่ยิงไปชนเขาเนี่ยอาจจะเสียหนักกว่านั้นอีกนะฮะ
1: ถูกพี่ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นของไรเดอร์คนนั้นหมื่นกว่าแล้วแล้วยังต้องมีค่าทำขวัญค่าอะไรอีกกับพี่เขาดีๆเชื่อผมอะถ้ามันถ้ามันไม่ได้เกินเยอะใช่ไหมเขาก็จะบอกอ่ะนั่งก่อนตั้งก่อนนั่งก่อนนั่งกินน้ำกินท่าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว
0: ครับ
1: เขาก็ตำรวจเขาก็ดูสภาพเขาไม่คุยกับเขาดีๆอย่างล่าผลล่าสุดผมไปเนี่ยเกินนิดเดียวนะก็ยังคุยกันรู้เรื่องตำรวจเขาไม่ใจไม้ไส้ระกำหรอกผมพูดตรง
0: นะเขาไม่ใจไม้ไส้ระกำหรอกเมื่อวานนี้3คันเลยโดนล็อกล้อวิ่งวิ่งไปเลื่อนยังไม่ทันเลยอ่ะจอดอยู่15นาทีเลยนะโอ้โหไม่เข้าใจเลยอ่ะพี่แกไปอารมณ์บูดไปไหนก็ไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้ขวางเยอะหรอกนะแหมมันแค่แบบพักรถแป๊บเดียวกำลังรอเอามาทำอยู่แต่พี่แกนี่ของที่เขาไม่สนใจนะนี่มาจากหน่วยงานนี่เลยบรมราชชนนีเลยนะฮะ
1: มันมาใครอย่างวะ
0: ฮะเขาถือว่าเขาเป็นหมวกส้มเนี่ยเขาไปได้ทุกที
1: ่อ๋อส่วนกลางส่วนกลาง
0: ส่วนกลางต้องทำเป้าต้องทำรายได้นะฮะ
1: ก็มี
0: เดี๋ยวไม่เข้าเป้านะฮะจริงๆเข้ามาได้ทุกวันนะผมยินดีนะฮะผมเรียนเชิญเลยครับเพราะผมไม่มีอะไรขวางแล้วเข้ามานะรบกวนนี่ท้าทายนะให้เข้าทุกวันเลย
1: นอกจาก
0: ล็อกโล่ง
1: นอกจากนัดเลยทาน่าก็มีกลับมอเตอร์เวย์นี่แหละที่อยากให้ทุกคนเข้ามาเลย
0: เข้ามาเข้ามาตรวจได้ทุกวันเลย
1: ครับ
0: ยิ่งสองซอยเนี่ยวัดดงวัดอำเนี่ยคุณมาเลยแล้วขอโทษนะถ้าคุณอยู่ได้ทั้งวันนะช่วยดูมอเตอร์ไซค์ที่ย้อนสอนหน่อยฮะ
1: เออ
0: ไอรถจอดไว้เท่าไหร่นะมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนี่หนักกว่านะจะบอกให
1: ้เฮ้ยโหผมบอกเลยหมดเล่ม
0: เออหมวกส้มนี่มาเลยหมวกส้มนี่เอามาทั้งกองเอามาทั้งแบบกลุเลยก็ได
1: ้
0: เอามาอยู่ในซอยให้หมดเลยแล้วดูมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนิดหน่อยนะ
1: เล่มนึงไม่พอนะใบสั่งอ่ะทั้งนั้นเขียนกันหมึกหมดเลย
0: เอางี้คนละเล่มเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ายืนนะคุณได้เบิกทุกวันอะวันละเล่มอะมา10คนคุณได้10เล่มอะผมบอกให้เลยนะนะอ่ะลองดูนะครับคือจริงๆมันต้องขับเคลื่อนด้วยกระแสโซเชียลอย่างเงี้ยนะครับผมนะสวัสดีครับเฮียทั้งสองวอลโว่ปี60ผมจะรอดไหมครับยังไม่มีข่าวนะตอนน
1: ี้ปี60ยังไม่มีนะ
0: ครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนจะมีไหม้อยู่บน M81 ป่ะ
0: อ้าวเหรอใช่ไหม
1: เออ
0: ว่ะเนี่ยนะลองเนี่ยนะลองเซิร์ชดูก่อนว่ามีป่ะอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าข้อความผมบ้านอยู่ตลาดคูนครับ
1: โอเคโอเค XC60 ไฟไหม
0: ้ XC
1: XC
0: อ่ะเขาบอกว่า
1: XC
0: ผมเนี่ยบ้านอยู่ตลาดคูนทรัพย์มาทำงานแถวจตุจักรเข้างาน8:30ผมจะเปิดแบบเลี่ยงค่าผ่านทางก่อนออกจากบ้านก็จะตั้งมาที่ทำงานแล้วจะดูเวลาคาดการที่จะถึงที่ทำงานถ้าเลย 8:20 ผมก็จะซื้อเวลา90 บาทจริงๆผมว่าเลย80ผมก็ไม่มาแล้วนะเพราะตอนที่เราเซิร์ชอ่ะมันอาจยังไหลอยู่ไงนึกออกป่ะแต่ตอนที่เราออกมาเนี่ยถ้ามันติดเนี่ยมันโอ้โหมันบอกไม่
1: มันไหลไปเรื่อยมันจะไหลไปเรื่อย
0: ขยับเวลามันถีบออกไปเรื่อยๆไงนะฮะเอาง่ายถ้า80นี่ผมว่า810นี่ผมก็ไม่อยากเสี่ยงแล้วนะผมมาสมัยก่อนอ่ะผมทำงานเนี่ยถ้าผมมาสายอ่ะเชื่อบอกว่าผมไม่ตอกบัตรนะแต่ผมทำงานนะแล้วผมใช้วันหยุดนะใช้เป็นวันหยุดคือง่ายผมทำงานบริษัทฟรีอ่ะวันนั้น
1: อ
0: ่ะด้วยความรับผิดชอบไงเพราะงานเรายังมีอยู่ไงแต่เหมือนกับเราลาหยุดอ่ะแต่เราไปทำงานนึกภาพออกใช่ไห
1: ม
0: เพราะเป็นความผิดเราเองที่เรามาไม่ชัน
1: อื
0: มผ วันเดือนนึงปีนึงผมไม่ได้ใช้อะไรเลยผมใช้แค่พวกนี้แหละอย่างเดียวแหละนั่นแหละสวัสดีครับทุกคนที่ทักทายมานะครับผมน้องต้นก็ทักทายมานะฮะผมใช้ Avanza ปี2010จะขับไปแพร่และน่านได้ไหมครับต้องดูแลรถยังไงบ้างครับขอบคุณครับเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันเบรกเช็คน้ำยาหล่อเย็นหรือว่าน้ำหม้อน้ำทั้งหม้อพักทั้งหม้อน้ำแค่นั้นแหละถ้าทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์ดีก็ขับได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วคนที่เมาแล้วขับชนคนอื่นจนเสียชีวิตล่ะครับนี่อันตรายสุดๆอันนี้ถ้ามีการเคสฟ้องร้องกันก็น่าจะติดคุกแล้วครับนะฮะ
1: ถ้านึกย้อนกลับไปจะมีเคสหนึ่งที
0: ่
1: สังคมเขาเรียกว่าอะไรดีให้อภัยได้ไหมที่เป็นเขาใช้ในข่าวเขาจะเรียกจู่หัวกันว่าเสียเบน
0: อ๋อที่รับลูกเขามาเลี้ยงรับลูกมา
1: อุปการะ
0: เป็นบุญธรรมใช่แล้วก็ส่งเสียให้เรียนจนจบเลยใช่แล้วก็บวชให้ด้วยคือโอเคก็อาจจะตัวเขาเองก็รับมีความผิดนะฮะรับผิดอะไร
1: ในส่วนของคดีความก็ว่ากันไปในส่วนรับผิดชอบก็รับผิดชอบไปด้วย
0: อย่าง
1: เทสลาเนี่ยเป่าได้79 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
0: โอ้โหเยอะไหมเยอะใช่ไหมถือว่าเยอะใช่ไหม
1: ผู้ชายเนี่ยลงไปเป่าแล้วผู้หญิงเนี่ยพอลงไปเป่าเสร็จเดี๋ยวมาเอาเอกสารเนี่ยปรากฏผู้หญิงย้ายไปตำแหน่งคนขับไงแล้วก็ไปชนไรเดอร
0: ์โอ้โห
1: เนื้อหามันประมาณนี้ต้องขอบคุณแฟนรายการด้วยนะที่บอกมาผมก็ไปนั่งไล่เว็บอื่นเพราะว่าข่าวที่ผมได้มันอัปเดตไม่มีข่าวย้อนเก่าย้อนหลังมาให้
0: เขาบอกว่าต้นบอกว่าสวัสดีครับที่บ้านห่างที่ทำงาน280 เมตรผมควรขี่จักรยานหรือรถดอลฟินดีครับต้นดอลฟินต้นน้ำเดือนเถอะคุณกอบอกว่าตั้งใจเอา X490 ไปโอโซนที่ร้านเฮียนัดแล้วร้านยังปรับปรุงอีกเรื่องนึงคือจะปรึกษาเฮียเรื่องขายรถด้วยครับไม่30,000ต้นๆครับ
1: ทำไม
0: ล่ะของกลัวเปล่า X490โทรหาเฮียนัทเลยโทรคุยเฮียนัทเลยนะฮะครับผมนะอ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับมอเตอร์อินเทนกับเรา2คนในวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ผมไปเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: ครับ

ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ขณะที่เวลา14นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจับตาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นายกรัฐมนตรีเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.เดินทางมาเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อม4แคนดิเดตประกอบด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผบตร.พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผบตร.พลตำรวจเอกสำราญดวนมารองผบตร.และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติร่วมต้อนรับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแคนดิเดตชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเดินลงมาที่ห้องโถงอาคารหนึ่งเพื่อรอรับนายกรัฐมนตรีโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผบตร.และพลตำรวจเอกสำราญดวนมารองผบตร.เดินมาพร้อมกันก่อนจะโอบเอวกันเดินเข้าไปในห้องรับรองจากนั้นพลตำรวจเอกอิทธิ

0: พลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตรได้เดินมารอแถวต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีสีหน้ายิ้มแย้มและได้ทักทาย4แคนดิเดตผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่จากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิได้ข้องรับรองส่วนตัวเพื่อหารือทางนี้นายกรัฐมนตรีมีการเรียกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง12คนหารือนอกห้องประชุมที่ห้องพรมนอกเป็นเวลา30นาทีจากนั้นเมื่อประชุมวงเล็กเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับมาที่ห้องประชุมศรียานนท์โดยใบหน้ายิ้มแย้มไม่มีความกังวลเช่นเดียวกับแคนดิเดตทั้ง4คนนั่งรออยู่ที่ห้องประชุมใหญ่มีสีหน้ายิ้มแย้มและพูดคุยกันตลอดเวลาวิรยุทธ์ซัดรัฐบาลทำงานไม่เป็นไม่เห็นหัวประชาชนลั่นครม.ทำงานผิดพลาดทั้งชุดหลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผิดซ้ำซากทำคนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์ในวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแถลงข่าวข้อกังวลต่อการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสะท้อนปัญหาว่ารัฐทำงานไม่เป็นและไม่เห็นหัวประชาชนคนวุ่นวายถูกตัดสิทธิ์ไม่ใช่ปัญหาของกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นแต่ปัญหาของการทำงานไม่เป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งครม.รวมถึงตัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยแต่ทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงไม่ได้สนใจดูเรื่องของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ควรจะมีอายุเท่าไหร่เข้าไปพิจารณาส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้ช่วยดูเรื่องของคนพิการให้แม่นยำในจำนวนคนเปราะบางส่วนกรณีของเกษตรกรที่พบว่าปัจจุบันค่าเฉลี่ยของเกษตรกรไทยที่ถือครองที่ดินประมาณ17ไร่ 60% ที่ดินเกิน10ไร่ทั้งนั้นปัญหาคือการมีที่ดิน10ไร่รัฐจะนับว่าพ้นเกณฑ์ความยากจนหรือไม่จากข้อมูลปี2567พบว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิมีผลตอบแทนสุทธิหักต้นทุนแล้วเหลือ 1,300 บาทต่อไร่แปลว่าผลตอบแทนรายได้สุทธิ 13,000 บาทต่อปีเท่ากับว่าจะตกเกณฑ์หากเอาเกณฑ์การถือครองที่ดินเท่านั้นไม่ได้ดูเรื่องผลผลิตและยังไม่นับคนที่จะปลูกข้าวประเภทอื่นที่ผลกำไรอาจไม่ได้ตามนี้เครื่องบินขัดข้องบนลันเวย์สนามบินอุดรธานีล่าสุดเปิดทางวิ่งตามปกติแล้วกรมท่าอากาศยานแจ้งว่ากรณีเกิดเหตุอากาศยานขัดข้องบนทางวิ่งณท่าอากาศยานอุดรธานีในวันนี้ทำให้ต้องปิดใช้งานทางวิ่งเป็นการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.เพื่อเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ตามมาตรฐานความปลอดภัยภายหลังการดำเนินการแล้วเสร็จทางวิ่งได้เปิดใช้งานตามปกติเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบล่าช้าขาเข้า3เที่ยวบินและขาออก2เที่ยวบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลูก้าโมดริชตกลงต่อสัญญาระยะสั้นกับเอซีมิลานแล้วฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าลูก้าโมดริชมิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียวัย40ปีได้บรรลุข้อตกลงด้วยวาจาในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเอซีมิลานในศึกกาโชเซเรียอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตามรายงานระบุว่าตำนานมิดฟิลด์ชาวโครเอเชียจะยังค้าแข่งต่อไปและยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะแขวนสตั๊ดหลังได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับรูเบนอามูริมกุนซือคนใหม่ของทีมไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: แอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินชื่อดังชาวอังกฤษประกาศแขวนนกหวีดอย่างเป็นทางการแล้วหลังตัดสินในพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานถึง16ปีโดยเทเลอร์ผ่านการตัดสินทั้งในฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลสโมสรยุโรปและฟุตบอลระดับนานาชาติรวมแล้วมากกว่า800นัดแต่ได้ลงเป่าในศึกฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสกับสเปนเป็นนัดสุดท้ายทางนี้ผู้ตัดสินวัย47ปีได้เปิดเผยสาเหตุการประกาศเลิกทำหน้าที่ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการด้วยโดยระบุว่าไม่

0: ินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการคัลเลอร์ไลฟ์ครับทาง FM 99อิทีเรดิโอขึ้นไทยแข็งแรงวันนี้วันพุธนะที่22เดือนกรกฎาคมนะครับวันพุธก็อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์และอาจารย์สันติสิริวิมลไม่ช้อยนางรำครับแล้วคุณผู้ฟัง SMS มาจัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899 4689899นะครับทุกเรื่องราวนะครับยกเว้นการเมืองและศาสนาก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์สันตินะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆฝากไว้ครับเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ข้อแนะนำนะครับขอแนะนำคาชิว่าฮะคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับนี่คือไอเทมลับครับของสายเฮลตี้นี่เพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อนะตัวหม้อเนี่ยข้างในเนี่ยเราเคลือบนันสติกข้าวไม่มีติดครับล้างง่ายทนทานบอกได้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะหุงด้วยหุงด่วนนะฮะทำซุปนะฮะทำโจ๊กนะฮะนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กนะฮะทำเค้กก็ทำได้ด้วยจบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐาน

0: มอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นครับจากราคาปกติ 2,990 บาท 2,990 บาทไม่ขายครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นโอ้โหนะ990บาทเท่านั้นเลยนะครับหายไปเลย 2,000 สั่งซื้อตอนนี้นะครับรับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยนะฮะได้ไปอีก300บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณฟังอยากซื้อนะฮะโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับไปที่อาจารย์สันติสุวิมลไม่ช้อนังลำนะครับอาจารย์อยู่ที่สายยังครับ
1: นิกิตพงอะไรนะ
0: ครับผม
1: คุณเกียรติจะพูดใช่ไหม
0: ไม่อาจารย์พูดครับ
1: หรือว่าจะพูดจะให้คุณเกียรติพูดก่อน
0: อ๋อเรียบร้อย
1: เป็นลูกศิษย์ก็ต้องตามอาจารย์คุณเกียรติแล้ว
0: โอ้ได้เลยครับลูกศิษย์โอ้ยไม่ได้เลยครับอาจารย
1: ์โอเคสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสันติสุวิมลแม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมมันสูงสุดคือการกตัญญูรู้จักพระคุณคนที่มีพระคุณกับเรานะครับ
0: ครับผม
1: ก็บอกไว้ให้เป็นก็ฮะเป็นการเป็นอนุตสติเตือนใจกันว่างั้นนะตอนนี้คุณสมเกียรติผมอยู่ที่ตอนนี้นั่งอยู่ที่นี่นะอยู่ที่เพชรบูรณ์ร้าน
0: กวง
1: ไม่ใช่สมเกียรติผมไม่ใช่กวงอย่างเดียวเพชรบูรณ์เนี่ยผมมาหาลูกน้องเก่าตั้งแต่ชีวิตต้องสู
0: ้
1: คุณปอยหลวงเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารอร่อยมากแต่จะวันนี้จะไม่พูดเรื่องปอยหลวงไว้หลังเพราะอาหารก็ทั้งแปลกทั้งพิสดารและอร่อยแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเส้นทางยุ่งทำทัวร์เปิดพิสดารเส้นทางอุดรขอนแก่นจะเริ่มจากร้านแรกเลยนะครับอยู่ผมเดินทางเนี่ยเมื่อวันที่20กรกฎาคมครับผมไปร้านที่โอ้ยคุณสมเกียรติต้องรู้จักขายดิบขายดีมากคือร้านเค้กบ้านสวนแต่ก่อนนะเขาอยู่ที่วังน้อยนะครับแล้วก็เขามีเค้กหนูเคยทานใช่ไหม
0: เค้กบ้านสวนทานละจานอร่อย
1: อร่อยมากแล้ว
0: เขามีพวกข้าวกงข้าวแกงขายด้วยอ
1: ่ะเดี๋ยวเราเอาเรื่องเค้กก่อน
0: โอเค
1: ที่ผมต้องชมว่าอร่อยมากก็เพราะว่าเขาใช้เนยแท้ๆบัตเตอร์ไม่มีมาการีน
0: ครับ
1: ดีต่อสุขภาพนะครับก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักเค้กบ้านสวนนะครับเขาอยู่ที่วังน้อยอยุธยา
0: ครับ
1: ไปจะเห็นนะครับเปิดบริการตั้งแต่6นาฬิกา6โมงเช้าถึง2ทุ่มไม่มีวันหยุด
0: ครับ
1: แต่ผมมาวันนี้นะครับทางก็เป็นนักเรียนสุดกุหลาบรุ่นน้องครับเราก็สนิทเชื่อกันอยู่นะครับก็เลยบอกว่าเขาให้ภรรยาเขามาดูแลผม
0: ครับ
1: แล้วบอกว่าเขาก็มีข้าวแกงแล้วมีของเขาแบบแต่ชายให้กินอันแรกผมก็เขาให้ผมลองทานต้มเลือดหมูใส่จิงจุ้ยฉา
0: ครับ
1: คุณสมเกียรติก็รู้ว่าต้มเลือดหมูนี่ใส่จิงจุ้ยฉาเนี่ยมันดีเพราะจิงจุ้ยฉาเนี่ยคนไทยเรียกว่าใบยา
0: ครับ
1: ใบยาหรือผักยาก็ว่าผมก็ทานแล้วใช้ได้แต่ผมขอร้องเขาว่าให้ลดผงชูรสลดสักหน่อยเพราะว่าเราถึงวัยแล้วนะไม่ดีต่อการกินอาหารที่ใส่ผงชูรส
0: ครับ
1: แต่คนทั่วไปก็จะใส่กันไปนะครับนี่พูดกันว่าท่านผู้ฟังเราฟังว่าทานแล้วก็ต้องลองพิจารณาดูว่ามัน

0: จะเหมือนที่ผมพูดหรือไม
1: ่
0: อันที่สองนี่ผมบอกสำคัญมากเลยเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของข้าวแกงพื้นไทยหรืออาหารไทยเนี่ยครับคือน้ำพริกกะปิผมก็ให้เขาสั่งเลยเอาน้ำพริกกะปิมามีปลาทูทอดผมก็ตีเอ้ยกะกะปิมันเค็มไปหน่
1: อ
0: ยให้เปลี่ยนกะปิไม่ได้นะครับน้ำพริกกะปินะเค็มนำหน้าเนี่ยไม่ได้ต้องเลือกเอากะปิดีๆหน่อยครับอันที่สามนี่ก็มีที่เขาอร่อยมากคือพะแนงเนื้อพะแนงหมูดีมากๆแล้วคุณสุขเกียรติ
1: ครับ
0: ตอนนักเรียนสุขุลาบเนี่ยเราก็กินข้าวราดพะแนงเนื้อที่ในโรงอาหารของสุขุลาบแล้วก็น้องชายผมสุขุลาบเนี่ยมันคุ้มใจไปกินมันทำดีมากแต่ยังไงผมก็ติเอออีกแหละพะแนงเนื้อไม่น่าจะใส่มะเขือพวง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้นะครับพะแนงเนื้อใส่น้ำใส่เชื้อพวงเนี่ยมันไม่ใช่ใส่เพื่ออะไรแล้วก็น้ำพะแนงเนื้อนี่ต้องคลุกคลิกนะถ้าคุณใส่น้ำเยอะๆมันไม่ใช่พะแนงเนื้อ
1: มันเป็นแกงไปแล้ว
0: ฮะ
1: มันเป็นแกงไปแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ถูกต้องนะครับก็แต่ผมแนะนำว่าถ้าจะไปที่ร้านนี้นะครับเกี๊ยงบันสวนเนี่ยกินข้าวแกงเขาพันแนงเนื้อพันแนงหมูนี่ต้องสั่งนะครับ
1: คร
0: ับ แต่ผมชอบกินพันแนงเนื
1: ้อ
0: ไม่ค่อยชอบกินพันแนงหมูแต่ใครก็กินนะครับก็บอกอร่อยมากครับดีดีแล้วก็อันที่ดีอีกอันหนึ่งคือทอดมันนะครับเป็นทอดมันปลากรายครับราคา40 บาทแค่นั้นนะครับอร่อยครับส่วนก็มีข้าวขาหมูปกติเขาอีกนะหนังไอ้ข้าวขาหมูเนี่ยไม่น่าจะไปทอดต้องต้
1: ม
0: ต้องต้มนะครับก็เพราะว่าเราฟังดีคือที่สำคัญมากข้าวแกงที่นี่นะครับถ้าใส่2อย่างราคา35 บาท
1: โอ้ถูกมาก
0: ครับแล้วก็ถ้าอย่างเดียวนะเราอย่าง45นะฮะแต่ถ้าข้าวแกงอย่างเดียวก็35ครับ
1: คุณ
0: เกียรติอันนี้ก็มีอีกอันหนึ่งที่ผมก็ต้องชมคือเป็นร้านค้าที่เขาขายอยู่ในร้านเค้ก
1: คือร้านเค้กบ้านสวนเนี่ยมันจะมีร้านค้าที่มาขายของ
0: ย่อย
1: เยอะย่อย
0: ก็ต้องชมนะครับว่ามีร้านหนึ่งนะครับที่ร้านต้มโครงเขายกมาให้ผมลองรับประทานดู
1: ครับ
0: คือเป็นต้มโครงปลากรอบที่ใช้ได้เลยชื่นใจอร่อยมากเลยครับแต่ไอ้ตึกประตอบผมบอกว่ามันยังสู้ของเขมรก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: ผมถูกเขมรมาเนี่ยทำข่าวสงครามมา2 ปีในเขมรก็รู้ว่าไอ้ประกอบเขมรเนี่ยอร่อยแต่มันแพงแล้วกันทุกเดือนจะมาไม้เป็นพันแต่ยิ่งตอนนี้ผมก็ไม่อาสินค้าเขมรผมก็ไม่กิน
1: ครับ
0: ผมรักประเทศชาติไทยเรา
1: ครับผม
0: ก็แต่นั้นเราว่าเพราะเชื้อประกอบของคนไทยเนี่ยครับมันไม่กรอบมันนิ่มไปหน่อย
1: ต้มโครงประกอบ
0: ใช่ต้มโครงประกอบสดชื่นใจแต่ที่ต้องมาแล้วก็กินให้ได้นะครับคือเต้าหู้ทอดหัวรออยุธยา
1: โอ้ยมาขายที่นี่ด้วยเหรอ
0: ใช่อร่อยนะอร่อยเข้ามาเลยนะครับร้านนี้ต้องทานเพราะเวลาเขาพูดมาผมก็ไม่แน่ใจผมก็ลองกินเต้าหู้ก่อนปึ๊บมันใช่เลยเรากินตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับ
0: กินตลาดหัวรอคุณเกียรติเคยกินใช่ไหม
1: เคยกินครับ
0: น้ำจิ้มเขาเท่านั้นที่อาจจะไม่เหมือนรู้สึกเขาจังหัวรอเขาจะหวานมากไอ้นี่ไม่หวานถามว่าดีครับแนะนำนะครับให้ไปร้านเค้กบ้านสวนแต่บ้านสวนหนึ่งก็อยู่วังน้อย
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็หนึ่งร้านแล้วนะครับจากเส้นทางที่ผมเรียกว่าคัวเปิดประสานเส้นทางอุดรขอนแก่นอะไรนี่นะครับผมก็ไปต่อคราวนี้ไอที่กลางดง รู้จักกลางดงไหม
1: รู้จักครับผลไม้เยอะ
0: ใช่ครับพอนักเรียนกุหลาบรุ่นน้องผมชื่อในตุ๋ย
1: ครับ
0: เชฟอาหารญี่ปุ่นมาจากอเมริกาแต่ตอนหลังก็เบื่ออยากจะกลับบ้านก็เลยกลับบ้านมาร้านนี้ชื่อเนื้อตุ๋นในตุ๋ย
1: เนื้อตุ๋นในตุ๋ย
0: คุณนุ๊กเคยไปกินเขาเนี่ย
1: เนื้อตุ๋นในตุ๋ยกรุงเทพฯอ่ะ
0: ใช่อันที่กรุงเทพฯอ่ะ
1: อ๋อเคยไปกินสิอาจารย์ให้ไปถ่ายรายการมาแล้ว
0: ใช่อร่อยในตุ๋ยเขามาเปิดร้านตรงนี้นะครับ
1: สาขา2แล้วฮะ
0: สาขาใช่อาจจะใช่อ่ะตรงนี้นะครับเขาจะมาขายอยู่ในปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันบางจากตำบลกลางดงถ้าสังเกตง่ายถ้าคุณมาตามถนนนี่นะครับออกมาตรงเห็นทางขวามือตรงข้ามกับพระขาว
1: ครับ
0: ใหญ่เลยนะครับตรงข้ามเป็นพอดีพอดีเลยพระท่านหลวงพ่อเมตตาให้ดีมากแต่เจ้าของปั๊มน้ำมันบางจากนักเรียนสวนกุหลาบเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้เจ้าสวนเด็กบ้านสวยก็สวนกุหลาบเนี่ยสวนกุหลาบรักกันนะครับเราต้องช่วยเหลือกันพี่น้องครับก็ร้านนี้เรื่องของความอร่อยคุณเกียรติไม่ต้องพูดเลย
1: ครับ
0: ครับคุณเคยกินมาแล้วเอาว่าเขาเปิดขายตั้งแต่9 นาฬิกาถึง16:00 น. 16:00 น. ทุกวัน
1: ครับผม
0: จะมีกะเหลาเนื้อสดเนื้อเปื่อยเส้นเอ็น80 บาทเท่านั้นนะครับบางทีเนื้อแพงแต่ถ้าพิเศษหน่อยก็100 บาท
1: ครับผม
0: เพราะเพิ่งเปิดมาเนี่ยพอดีผมมาเส้นทางนี้นะครับก็เลยเปิดมาได้2-3 วันเนี่ยจะบอยก็ดีใจเห็นมีลูกค้านั่งอยู่ในร้านก็สะอาดเลยนะครับสะอาดสวยมากในปั๊มน้ำมันบางจากก็อยากให้ท่านผู้ฟังไปลองทานที่มือเขาดู
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหาเลยตอนนี้จาก
1: กลางดง
0: สระบุรีสระบุรีใช่ไหมผมก็มาอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาที่มานี่ก็เพราะว่าอำเภอบัวใหญ่นี่จะเป็นจังหวัดแต่ตอนนี้ยังไม
1: ่ในอนาคต
0: ใช่ก็ใช่ครับ
1: เป็นอำเภอใหญ่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับมาพัฒนาชุนกี
1: ชุนกี
0: ขายสลับเปาขนมจีบอร่อยนะครับสลับเปาขนมจีบเนี่ยหมูสับนี้อร่อยมากครับลูกเขาใหญ่มากคุณเกียรติมีโอกาสก็ลองไปแวะไปดู
1: ครับ
0: ลูกเขาแค่20 บาทนั้นมันในแผงมันใหญ่กว่าสลับเปาที่เราเห็นขายกันอยู่ในกรุงเทพหรือในจังหวัดกว่าอื่นทั่วไปส่วนไส้หวานก็มีไส้ตัวแดงไส้ตัวเหลืองไส้เผือก
1: ครับ
0: ครับเวลาขายเขาก็คือเวลา8:00 น. 6:00 น. ถึง18:00 น.
1: ครับ
0: ใครมีมากคุณสุเกียรติ
1: อันนี้หมายถึงว่าเป็นร้านเปิดอยู่แล้วป่ะอาจารย
0: ์ยังผมไม่รู้จักคนแนะนำมา
1: อ๋อแนะนำมาก็เลยแวะบ่อยใหญ
0: ่ผมก็ลองไปทานดูเออพอทานแล้วโอ้เขาอร่อยก็มาก็เลยได้ตาเปิดติดสติ๊กเกอร์ตาเปิดไปเข้าไป
1: ครับ
0: ครับก็ลองทานอร่อยครับ
1: บัวใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเราเดินทางไปทางนี้เราไม่ค่อยได้แวะนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: เพราะมันไม่ได้ทาง
1: มันเป็น
0: อ้อมนะ
1: มันอ้อมไม่ใช่ทางผ่านมันอ้อมไปอ่ะผมก็เลยไม่ได้เข้าไปบัวใหญ่สักที
0: ก็คุณลองดูสิคุณลองไปหน่อยนะ
1: ครับ
0: ก็เขาเปิดขายบอกแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์เขานะครับ
1: ครับ
0: 0810809050495049คุณเกียรติแปลกใจไหมว่าเขาเรียกว่าภัตตาคารแต่ตอนนี้เขาไม่เขารับจัดโต๊ะจีนนะในระแวกแบบนั้นก็รับจัดโต๊ะจีนด้วยแต่ตอนที่ยังไม่จัดโต๊ะจีนเขาก็มาขายขนมจีบซาลาเปาเนี่ยละคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: แต่มาคราวนี้ก็เลยเห็นอะไร

0: ากครึ่งเดือนคือก็ผมยังมีโต๊ะจีนใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้แถวนั้นนะที่ผมผ่านไปทางปู่ใหญ่เนี่ยติดป้ายกันเต็มเลยที่นี่รับจัดโต๊ะลาว
1: อ๋อเหรอ
0: เออจริงนะเด็กเลยกรุงเทพผมไม่เห็นการเขียนจังหวัดอื่นก็ไม่เคยเห็นเนี่ยไอ้ปู่ใหญ่โคราชเนี่ยละครับเหมือนป้ายขึ้นป้ายกันถนนเลยนี่รับจัดโต๊ะลาว
1: ก็ขายอาหารอีสานแหละ
0: ก็ผมอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้ลงไปแวะถามว่าโต๊ะลาวมันจะต่างกันยังไง
1: ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีพวกเนี่ยลาบมีอ่อมมีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์คงจะทำนองนั้นนะ
1: ครับราคาน่าจะเบาลงเพราะว่าอินกรีเดียนของอาหารจีนน่าจะแพงกว่าไหมอาจารย
0: ์คงใช่แต่มันก็แปลกอะเรามีโต๊ะจีนเรามีโต๊ะลาว
1: โต๊ะลาว
0: ไอ้ที่มีนะแล้วก็โต๊ะไทยทำไมไม่มีอ่ะ
1: ก็กลมกลืนไปเพราะว่าบางทีเวลาเราไปต่างจังหวัดไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานอะไรบางทีก็มีพวกแกงเขียวหวานมีอะไรเข้ามาด้วยนะอาจารย
0: ์ไม่ก็ผมว่าไม่น่าจะเขียนว่าที่นี่รับจัดโต๊ะไทย
1: โต๊ะไทยโต๊ะลาวโต๊ะจีน
0: เอาเป็นครบให้มันครบหมดเลยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วอาหารไทยเราก็เป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเป็นไปว่าอร่อย
1: แต่ทางเขาอ่ะทางนู้นอ่ะอาจจะไม่ชำนาญเรื่องอาหารไทยอาจารย์
0: ที่ไหน
1: พวกอีสานน่ะพวกแกงกะทิพวกอะไรเขาทำแบบ
0: ไม่ใช่อีสานไม่กินแกงกะทิ
1: ก็โบใหญ่ส่วนใหญ่ก็อีสานเยอะ
0: แต่อย่างนี้คุณสมเกียรติท่านผู้ฟังพวกอีสานไม่กินกะทิเหมือนกับทางเหนือ
1: ครับ
0: แต่ถ้ากินกะทิก็คือภาคใต้กับ
1: ภาคกลาง
0: ภาคใต้ผมว่าโอเคนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ความหลากหลายบริลิตี
1: ้ครับ
0: ของอาหารในประเทศไทยเราเป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์มากเลยนะครับเอาละครับ
1: จากบัวใหญ่
0: จากโคราชนะ
1: ครับ
0: มาถึงขอนแก่นครับ
1: เพราะบัวใหญ่ยิงเข้าไปก็เป็นขอนแก่นเลยเน
0: าะใช่ครับผมไปถึงขอนแก่นเนี่ยต้องไปกินร้านเขาชื่อร้านลักรักษาเนี่ยแหละมีลักก็กำลัง
1: รอเรือนะ
0: รอเรือก็ไก่สสบ
1: ร้านลักขอนแก่น
0: ก็อยู่ถนนคุณลุงเกศไปก็ต้องรู้จักอยู่ถนนอนามัยซอย2
1: ครับผม
0: อำเภอเมืองขอนแก่นเขาก็เปิดขาย10นถึง6โมงเย็นอยู่วันอาทิตย
1: ์
0: แต่เอาจดเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนเผื่อคุณเกียรติไปขอนแก่นบ่อยๆเบอร์โทรศัพท์ของร้านหลักนี่นะครับ
1: 061 0614 2992
0: ที่ผมชอบเพราะคุณเกียรติก๋วยเตี๋ยวเรือนะสูตรสกลนครลูกชิ้นนี่อร่อยมากนะลูกชิ้นน้องนิดอร่อยมากเราถึงเกลียดต้องทานแต่ไอ้เขาขายก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหมูตุ๋นบอกโอ้ยไม่อร่อยหรอกกรุงเทพที่อื่นอร่อยมากกว่าเราพูดตรงๆแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือลูกชิ้นมันอร่อยจริงๆถึงเกลียดขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังต้องไปกินเลยนะครับ
1: เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือที
0: ่ไม่ใช่เขาบอกเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสุคนธพร
1: มีน้ำตก
0: เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
1: ครับ
0: คือไอ้พวกเครื่องใช้ไอ้สมุนไพรนั่นต่างๆเครื่องเทศเครื่องอะไรเนี่ยเขาจะเป็นไทยๆแต่พระนครศรียานี่จะออกเป็นจีน
1: ครับ
0: ต้องประทานนะผมขอแนะนำเลยแล้วไม่ผิดหวังผมทานทั้งสองชามโดยเฉพาะลูกชิ้นของผมถามว่าลูกชิ้นอร่อยจังเขาบอกสั่งมาจากเมืองสกลนคร
1: ครับ
0: เป็นลูกชิ้นน้องนิดใครไปสกลก็รู้จักลูกชิ้นเนื้อวัวน้องนิดนะครับก็ต้องอร่อยมากครับแต่ว่าไปครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณปัดอ่ะ
1: พี่บัด
0: ก็เขาก็ทำไอ้อาหารเนี่ยเขาไม่ได้ขายนะแต่ผมเรียกร้องเลย ให้คุณปัดเนี่ยไปเรียนซะเพราะมันอร่อยมากทำโดยยายของเจ้าของร้านเขาเรียกหมกหน่อไม้ใบย่านางใช่ไหม
1: หมกหน่อไม
0: ้อร่อยอร่อยจริงๆครับคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: ผมทานติดใจเลยจริง
1: หมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นหรือใส่ไก่อาจารย
0: ์ใส่หนังหมู
1: หนังหมู
0: ใส่เล็กๆคุณสมเกียรติรู้จักเหรอ
1: รู้จักครับคนอีสานรู้จักอยู่หมกหน่อไม
0: ้อร่อยครับแล้วก็ผมเลยบอกเจ้าของร้านเขาเนี่ยชื่อพี่ดุลผมเรียกเขาพี่ดุล
1: ครับ
0: ว่าน่าทำขายซะเลยผมบอกนี่ทำกินกันในบ้าน
1: ครับ
0: มันมีตัวอย่างให้เห็นว่าของกินในบ้านเล่นๆเราคิดว่าขายไม่ได้พอลองมาขายดูโอ้ขายดีเลยแล้วมันอร่อยผมนึกบอกว่าถ้าใครไปขอนแก่นเนี่ยเราให้ไปร้านรักอยู่ถนนนาไม้ซอย2
1: ครับ
0: ในตัวเมืองขอนแก่นเลยครับ
1: ขายถึงกี่โมงไม่รู้นะอาจารย
0: ์ขายตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี่ย
1: หยุดวันอาทิตย์อ๋อนี้หมกหน่อไม้เขาไม่ได้ทำขายนี่ต้องสั่งล่วงหน้า
0: แล้วก็ผมมาก็เลยยกมาอาจารย์ลองทานหมกหน่อไม้ใบย่านาง
1: ครับ
0: แล้วก็คิดเหมือนไอ้แกงอีสานที่เขาเรียกแกงใบย่านางใช่ไหม
1: แกงเปอะอะ
0: จะเปอะใช่ไหม
1: แมน
0: มันจะไม่ใช่เลย
1: ครับ
0: แกงเปอะมันมีน้ำไอ้นี่มันตุกคลิกแห้ง
1: ใช่ใช่
0: แต่ผมกินไปจนยังไม่เจอหนังหมูผมยังคิดในใจว่าใส่หนังหมูลงไปมันจะอร่อยมันมีจริงๆอะสมเกียรติเลย
1: โอ้ถ้าเป็นหมูสามชั้นก็ดีนะอาจารย
0: ์ไม่ดูเขาไป
1: ที่บ้านผมมาใส่หมูสามชั้น
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ก็เลยบอกพี่ดุลก็บอกพี่ดุลทำขายเลยอร่อยมากผมเลยบอกพี่บัตรสิ่งที่พี่บัตรจะต้องเรียนจากร้านนี้คือหมกหน่อไม้ใบยะนา
1: ครับผม
0: เดี๋ยวว่าจะมาทำที่ร้านแม่ชอยดอยหลวงป้า
1: คร
0: ับนะก็ไม่รู้พิสิบัตรเขาจะเรียนไม่เรียนเนี่ยผมก็เสียดายสูตรนี
1: ้
0: มันอร่อยจริงๆคือผมเกลียด
1: ไปแล้วอยากชิม
0: ไปเลยนี่คุณอยู่ขอนแก่นเดี๋ยวคุณต้องไปขอนแก่นบ่อยเพราะเดี๋ยวผมจะต้องพูดวันพรุ่งนี้นะครับถึงร้านที่คุณเกลียดไปช่วยเหลือก็มาอย่างดีเลยคุณจอน
1: อ๋อพี่จอน
0: ให้
1: เขาดูแลพี่แอดดี
0: ให้เจ้าแอดเนี่ยไปทำไอทีพีจะพูดรายละเอียดบุกนี้นะ
1: ครับผม
0: ร้านที่ขอนแก่นอันนี้ต้องทานเหมือนกัน
1: ครับ
0: ร้านเด็ดดวงแจ่วฮอน
1: เด็ดดวงแจ่วฮอน
0: บางทีเรียกสุกี้อีสาน
1: เด็ดดวงแจ่วฮอน
0: ใช่อยู่ถนนมะลิวัน
1: ครับ
0: บ้านหนองหลบอำเภอเมืองขอนแก่น
1: ครับผม
0: จดเบอร์โทรศัพท์คุณไปพอเขาบ่อยๆนะครับไปถ่ายสมเกียรติโอ้แต่คุณไม่มีทางจะเอายกกล่องไม่ได้มัน
1: ก็ได้อยู่ฮะไม่ถือว่าไม่ถือว่าท่านร้านรักกับร้านเด็ดดวงนี่ได้เปิดไปยังฮะ
0: ได้โอ้โหได้เด็ดดวงนี่แล้วครับคือเรื่องอย่างนี้ไอ้ร้านรักเนี่ยมันได้ตั้งนานแล้วเด็ดดวงนี่คือผมก็ได้ข่าวว่ามันขายดีมากที่ขอนแก่น
1: ครับ
0: เด็ดกระตาเลยคุณสมเกียรติเทศกาลอะไรไหมคนนั่งคอยข้างคิวเนี่ยหน้าร้าน
1: โอ้
0: เป็นสิบเลยเจ้าของร้านก็คือคุณโจ
1: ครับ
0: ครับผมรู้จักคุณโจมาตั้งแต่สมัยเป็นนักสู้ชีวิตนะรู้แต่ก็อยู่นครสวรรค์ต่อมาย้ายอยู่เมืองทองแล้วก็เห็นหน้าโจเนี่ยบอกเอ้ยไม่เจอกันนานก็เลยบอกว่าทำไมมาทางนี้บอกเขาเป็นได้เมียที่ขอนแก่นก็เลยมาทำเปิดร้านชื่อว่าเด็ดดวง
1: เด็ดดวง
0: ทุกอย่างไปกินได้เลยนะ
1: เนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายจะอาจจะถ่ายติ๊กต็อกตัวเองก่อนแต่ว่าต้องขออนุญาตอาจารย์แหละต้องโทรหาคุณโจ้ใช่ไหม
0: ได้เอาเบอร์โทรศัพท์คุณโจ้ไป091-091-817-8197-9936
1: ไป
0: วันอังคารนะก็หยุดวันอังคาร
1: อ๋อไม่ไปอาจจะเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ได้เลยก็ผมทานนะเขาจะมีจะฮอนเนี่ยนะมีเนื้อไม่มาจิ้มกินนะทั้งเนื้อมีทั้งหมูไอเนื้อไทยเนี่ยเขาใช้ไทยวากิว
1: บ
0: นยำคำนะครับแล้วที่อร่อยมากคือน้ำจิ้มแจ่วก็อร่อยจริงๆ มันเข้ากันดีดีมาก
1: น้ำจิ้มแจ่วฮอนน้ำจิ้มแจ่วฮอน
0: แจ่วฮอนน้ำจิ้มแจ่วฮอนนะแล้วก็ผมขอแนะนำเวลาสั่งเนื้อนี่นะจะเอาอะไรก็ได้แต่ผมชอบกินสันสะโพกไทยวากิวนี่มันอร่อยจริงจริงอร่อยมากแล้วแล้วพอพลนาความตามท้ายไปแล้วก็เขามีดังนะเนื้อน่องกรอบไทยบาร์กิว
1: ครับ
0: น่องแก้วไทยบาร์กิวแล้วก็ไอ้น่องเขามีน่องลายผมบอกกินแล้วไม่เนื้อเหนียวหน่อยเขาบอกมันเหนียวไอ้แล้วน่องโพนยางคำก็เหนียวไปนิดก็มีเสือร้องไห
1: ้ครับ
0: แล้วก็ที่แปลกผมชอบกินขายหมดลิตรดัวผมไปบอกสั่งมาก็บอกขายหมดแล้วขายดีมากเลย
1: ขายกี่โมงถึงกี่โมงอาจารย
0: ์เปิดตั้งแต่16 น. 4 โมงเย็น
1: 4 โมงเย็น
0: ถึง4ทุ่ม
1: อ
0: ืมคนงานเลยก็เข้าไปร้านข้างในร้านเท่านั้นที่เป็นแอร์คนแน่นเอียดเลยแล้วข้างนอกไม่มีแอร์เนี่ยนะครับก็คนก็แน่นเอียดนอกจุดเนี่ยคนที่รอคิวเนี่ยนั่งกัน10-20คนจริงๆผมเป็นกระตาเลยท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ถ่ายต้องไม่รีบไปถ่ายถ้าถ่ายต้องถ่าย4โมงเย็นคนยังไม่เยอะ
0: คุณไปเห็นก็เห็นกระตาแล้วไม่ต้องไปพูดมากเลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องพูดมากเลยไปเห็นกระตาแล้วคุณจะรู้สึกมันจริง
1: ๆ
0: แล้วมันอร่อยจริงๆแล้วจะคุณสมเกียรติไม่ทานเนื้อใช่ไหม
1: ทานครับ
0: แ
1: ต่เขาก็มีหมูมีอะไรด้วยใช่ไหมจ๊ะ
0: หมูด้วยไอ้หมูเขาดีเนี่ยเขาเรียกหมูสันคอ
1: ค
0: ล้ายแบบทันสมัยหรือบ้าแบบฝรั่งเลยแล้วมีก็ไอ้ใจกับหมูเนี่ยมีหมูหมักด้วยแล้วหมู3ชั้นลายบาง
1: ๆแล
0: ้วแถมมีตับหมูด้วยถึงกำเกียดครับเนี่ยสิ่งที่เดินทางที่ผมเรียกว่ารูสเนี่ยเออพิศดาร
1: ครับ
0: ก็เอาแค่นี้ก่อนแต่ที่ผมผมจะลืมบอกไปเจ้าของเจ้าบุญโจ้เนี่ยนะเขามีน้ำซุปที่แปลกมาก
1: ครับ
0: ในหม้อใช่ไหมจะแบบกินแบบที่บุกี้นี่แหละเขามีน้ำแบบเข้มอย่างน้ำข้นอย่างน้ำใสเป็นแหกครับเขาก็บอกในโจ้เนี่ยก็บอกว่าไอ้น้ำข้นเขาเนี่ยผสมพริกแกงถึง17ชนิด
1: เครื่อง
0: ใช่ใช่นะครับผสมพริกแกง17ชนิดโอ้อร่อยอร่อยมากเพราะผมคิดว่าการเดินทางทริปที่ผมเรียกครั้งนี้นะครับที่เส้นทางอุดรขอนแก่นเนี่ยร้านเจ็ดดวงแจ่วฮอนขอนแก่นถือว่าเป็นทริปยอดสุดของอร่อย
1: ครับ
0: ผมก็บอกว่าแต่ใจผมเนี่ยก็ไปเนี่ยต้องไปหาเจ้าแอดมัน
1: แอดพี่แอดธนงศักดิ
0: ์เพื่อนก็เจ้าของร้านที่คุณจอนโอ้น่ารักเป็นคนนี้น่ารักมาก
1: น่ารักมากอาจารย
0: ์ครับแต่ว่าผมจะขอพูดตรงนี้นะ
1: ได้ครับ
0: เพราะวันนี้มันจะไปเอาที่ทั้งหมดนี้ไปก่อน
1: ได้อาจารย์แล้วร้านเด็ดดวงแจ่วฮ้อนเนี่ยเขามีอาหารอื่นๆขายไหมครับหรือว่าขายแค่แจ่วฮ้อนอย่างเดียว
0: นี่แจ่วฮ้อนอย่างเดียวแค่นี้เขาทำไม่ได้แล้ว
1: พวกลาบส้มตำอะไรไม่มีเนาะ
0: ไม่มีก็ขาย
1: แจ่วฮ้อนอย่างเดียว
0: สุกี้อีสาน
1: สุกี้อีสาน
0: ก็มีใส่หุ้นเส้นเลยนะก็ทำดีสะอาดนะครับเต้ก็ลองไปดูลองนักคุณสมเกียรติต้องไปเลย
1: ครับ
0: แล้วก็รายการอาหารก็ไม่แพงอย่างเนื้อโคขุนลิปพายเนี่ย215 บาทหมูพรีเมียมพอสั่งคอสไลด์195 บาท
1: ครับ
0: ก็คือไม่แปลกใจเลยทำไมคนขอนแก่นแต่นี้นั่นเลยนะเย็นๆแต่ที่ร้านเด็ดดวงจะฮอน
1: ได้เลยมี20 บาทกินได้ไหมฮะ
0: โอ้ก็ได้ถึงเกียรติหน้าด้านอยู่แล้ว
1: อาจารย
0: ์เอ้าผมพูดอะไรผิดอ่ะ
1: ได้อาจารย์บอกให้ไปกิน
0: ก็ไปกินก็คุณจะให้เขา20 บาทเขาที่ก็ให้คุณกินฟรีอยู่แล้ว
1: โอเคโอ้ยขอบพระคุณครับ
0: แต่คุณเพียรจะจ่าย20 บาทก็เป็น
1: ก็ทิปเด็กไงทิปเด็ก
0: เหรอให้จบเกียรตินี่พูดซีเรียสนะ จุดดวงนี้เองไม่ไปนี่จะเสียใจ
1: อ
0: ้
1: าวอาจารย์สั่งก็ต้องไปสิ
0: ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอร่อยมากแล้วไม่ไปถึงหาคุณโจ้เขานะคุณโจ้บอกว่า
1: เดี๋ยวจะเสร็จรายการจะโทรหาคุณโจ้บอกอาจารย์สั่ง
0: ได้เลยใจตอนนี้ไม่ได้นี่มันไม่ยังไม่16เลยนี่มันแค่
1: มันก็ตื่นแล้วเรามั้งบ่าย3แล้วล่ะ
0: ไม่รอคุณโทรไปเบอร์091 817
1: ครับ
0: 9936
1: ได้เลย
0: ผมจะมากินอย่างสมเกียรติเลยนะครับ
1: ครับบอกอาจารย์สันติสั่งจบ
0: สั่งมาใช่จบ
1: ร้านรักก็จะไปกินลูกชิ้นยายนิด
0: ฮะ
1: ร้านรักก็จะไปกินลูกชิ้นยายนิด
0: เอ้ยต้องพีนนะร้านรักนี่เขาปิด18:00 PM
1: ลูกชิ้นยายนิด
0: อยู่ร้านทิศนะ
1: เรากินยายนิดก่อนเรากินร้านรักก่อนนิดหน่อยแล้วก็ไปต่อด้วยเด็ดดวง
0: คุณจะกินรักก่อนแล้วไปกิน
1: ใช่วันเดียวกันเลยให้มันจบ
0: อร่อยเพื่อนเพื่อนนี่นะแบบสกุลก่อนไม่เหมือนไอ้ตรงอยุธยา
1: ครับผม
0: ชิ้นน้องนิดเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับ
1: ได้เลย
0: แล้วก็ลองบอกว่ามีหมกหน่อไม้ใบยะนา
1: วต้องโทรไปบอกสั่งล่วงหน้าเลย
0: โทรไปบอกก็ได้ชื่อพี่ดุล
1: พี่ดุลครับอาจารย์บอกให้จะถ่ายตัวนี้ด้วยไอ้ตัวหมกหน่อไม้อ่ะเฮ็ดให้แน่เฮ็ดให้แน
0: ่เออนี่อร่อยจริงๆก็อยากให้กินสมเกียรติสมเกียรติจะได้ดูว่าคนหนองบัวลำพูก็คงจะมีมั้ย
1: มีอยู่ครับแต่ว่าใส่หมูสามชั้น
0: ไอ้นี่ก็ใส่หนังหมู
1: แต่ก็อยากกินของร้านรัก
0: อร่อยอร่อยจริงๆเนี่ยพูดแล้วยังอยากกินเลย
1: ได้เลย
0: ว่าต้องกินไอ้หมกหน่อไม้ใบยะนาวกินกับข้าวเหนียวเนี่ยเข้ากันเลย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับอาจารย์สันติเสวิมลนะครับเดินทางจากกรุงเทพล่องไปถึงจังหวัดอุดรจังหวัดขอนแก่นนะครับว่าใครมีเรื่องราวของอาหารอีสานแนะนำพูดคุยกันได้นะครับผ่านทาง SMS 4689899นะครับแต่ว่าอาจารย์มีร้านที่กินแล้วอร่อยแล้วแนะนำเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีนะครับใครที่อยาก
0: เอาสำคัญหน่อยต้องขอบคุณคุณจอน
1: ครับ
0: เขาอยู่ร้านเครือสุนทรี
1: ร้านสุนทรีฮะร้านสุนทรี
0: ใช่แล้วก็จะเขาไปก็มาเล่านั่งคุยกับคุณจอนเขาบอกเขาก็ไปเอาตัวอร่อยๆที่ของมาขายนะมีสี่แห่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้
1: คุยกันร้านสุนทรีของคุณจอนแล้วก็ร้านครัวตาแอดของคุณแอดธนงศักดิ์วงพลอยได้ครับอาจารย์งั้นเราพักสักครู่เนาะอาจารย
0: ์
1: อาจารย์ตอนนี้อยู่เพชรบูรณ์เหรอเนี่ย
0: เลยก็ถามมา
1: อยู่เพชรบูรณ์เหรอ
0: ฮะ
1: อยู่เพชรบูรณ์เหรอฮะ
0: ตอนนี้มาหาน้องลุงน้องเก่าไอ้ปอยสมัยทำชีวิตต้องสู้เขามาเปิดร้านกินแล้วอร่อยแล้วแปลกด้วยแต่ยังไม่พูดเพราะวันนี
1: ้โอเคได้ครับงั้นเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสองกับคอลเลอร์ไลท์ครับพักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line@FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
1: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่บริโรขึ้นไทยแข็งแรงนะครับต้องขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติโอ้โหเข้มข้นหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ7 Eleven นะครับท็อปนะฮะโลตัสเองนะครับแล้วก็ฟู้ดแลนด์แล้วก็ห้างใหญ่ๆอ่ะร้านขายชั้นนำทั่วประเทศมีหมดน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับ อร่อยจริงๆเพราะว่าได้ตาเปิดพิสดารเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่ได้ตาเปิดพิสดารครับอาจารย์นะฮะ
0: เอาเฮ้ยร้านหนึ่งที่ขอนแก่น
1: อะไรล่ะ
0: อันนี้ผมเกลียดต้องไปนะตกใจไปกินนะเป็นร้านก็ชื่อบ้านเฮง
1: บ้านเลยนะ
0: บ้านเฮงเฮงเฮงเฮงอ
1: ่ะบ้านเฮง
0: ผู้ก่อซวยอ่ะ
1: บ้านเฮง
0: อยู่ถนนสี่แยกกลางเมืองขอนแก่น
1: ถนนกลางเมือง
0: โทรศัพท์จดไว้ก่อนเลยคุณเวียจะได้ไปกินเขา
1: 0926262636 2236
0: เขาจะขายเฉพาะอาหารเช้า
1: เบรกฟาสต์ฮ
0: ะ
1: เบรกฟาสต์
0: แอคทิวิตี้หกโมงเช้าถึงบ่าย2:30ไปผมมีโอ้โหคนนั่งกินนะมีที่ผมขอแนะนำเขาของเขาอร่อยนะครับข้าวอบกุ้นเชียง
1: เก้าสิบห้าบาทครับ
0: ขนมปังกุ้นเชียงนะครับ28 บาท
1: ครับ
0: ขนมปังหมูหยองแป้งก็ดีมากเลย35 บาทแล้วก็ที่สำคัญโจ๊กบั้นเองน้ำซุปไม่ใส่ผงชูรสใส่เยี่ยวมาใส่หมูแดง65 บาทแล้วคุณอยู่นะพนักงานเป็นคุณจะเป็นผู้จัดการวิ่งมาบอกโอ้ยอาจารย์สันติจำไม่ได้ก่อนเลยเมื่อ40 ปีก่อนเนี่ยอาจารย์เคยไปถ่ายพาไปสูตรเขาที่บ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่กันกันเนี่ยแต่ตอนนั้นดั้งเดิมก็ชื่อร้านเฮงว่นเชียงมีตาตึกแล้วก็เอารูปเก่าๆที่เขาถ่ายไว้ตอนนั้นผมยังหนุ่มเลยนะทำท้าพิสูจน์ก็ประมาณเดือนสามติดติดต้นๆ นะครับร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ของคนแก่นนั้นเขาขายมาแต่รุ่นอากงสูตรก็อร่อยมากก็มีหลักการเขานะครับเขาบอกใจถึงใส่ของดีๆหูของใหม่ๆแล้วรุ่นต่อมาที่ผมไปถ่ายทีวีก็เป็นรุ่นทายาทชื่อแม่คุณแม่หมวยพัฒนาต่อนะอันนี้อาหารต้องไม่ใส่ผงชูรสและวัตถุกันเสีย
1: ครับผม
0: ครับตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็น
1: บ้านเองคนแก่น
0: เป็น
1: ค
0: ุณสามเลยครับบ้านเอง
1: ครับผม
0: อร่อยครับคุณต้องกินต้องไป
1: ต้องไป
0: เลยเช้าๆนะคุณต้องกินไก่ครับโอ้ยไปนั่งกินกาแฟแบบโบราณกาแฟดำนะเป็นอันว่าทางขอนแก่นก็เหลือพรุ่งนี้ผมจะพูดถึงโปรตีนกับคุณจอน
1: ครับสุนทรีบ้านร้านสุนทรีกับร้านครัวตาแอดนะพรุ่งนี้ขยับฟังนะเรื่องราวสนุกสนุกเกี่ยวกับร้านอาหารอร่อยอร่อยในจังหวัดขอนแก่นพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับมาดูเอสเอ็มเอสกันนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าพี่น้องสวนกุหลาบฟังอยู่หนูเป็นแฟนรายการที่นิสัยดีที่สุดของรายการนี้แต่หนูโดนพี่ปองรังแกตลอดก็คือโดนพี่สมเกียรติรังแกตลอด
0: ถ้าพี่หมายอยู่แล้วไอ้ปองปากมา
1: อาจารย์ฟังก่อนเฟ่เ
0: อาว่าไป
1: จะได้เข้าข้างลูกน้องมั่งถ้าพี่ปองไปกินร้านไหนอ๋อถ้าฝากดูแลพี่ปองด้วยนะครับถึงร้ายถึงพี่ปองจะร้ายหรือพี่เกียรติจะร้ายเนี่ยก็รักจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง OSK 111เห็นไหมถึงร้ายก็รักอาจารย์อ่ะ
0: โอเคดี
1: โอเคมีข้อความฝากถึงคุณปูโลกเบี้ยวเรื่องดูดวงนะครับอันนี้ต้องเป็น FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับข้อความต้องไปที่นู่นพอดีอาจจะเลข SMS ใกล้กันอาจารย์นะถึงคุณปูโลกเบี้ยวต้อง FM 95นะครับคนนี้ชื่นชมคุณหมอปัญญาไข่มุกจัดรายการตอนเช้าเกี่ยวกับพวกสุขภาพอาจารย์เขาบอกคลื่นเราเนี่ยมันมีทั้งสุขภาพทั้งเรื่องรถทั้งเรื่อง Color of Life ทั้งเรื่อง Techno for Life โอ้มีเยอะมากเพราะนั้นฟัง FM 99ได้ทั้งวันนะอาจารย์เนาะ
0: ได้
1: นะครับอันนี้ชื่นชมคุณหมอปัญญาฝากทางรายการเรามาครับนะฮะเรามาดูเรื่องราว SMS ต่อนะครับ
0: แล้วไอ้ที่เรากินน้ำพริกน้ำปลาหวานน
1: ่ะน้ำปลาหวานแม่รีไปแล้วฮะ
0: โอเค
1: น้ำปลาหวานแม่อาลีมีตาเปิบยี่ห้อเดียวเท่านั้นถ้ากินน้ำปลาหวานต้องแม่อาลีนะ นะฮะเราดูให้เสร็จต่อนะกันเน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับ
1: เมื่อวันก่อนถามเรื่องบุรีรัมย์ผมฟังแล้วไม่ถนัดร้านอะไรนะครับอ๋อบุรีรัมย์เนี่ยคืออาจารย์สันติสวยมนต์ไม่ช้อยนางรำเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปตอนนั้นก็ไปกินร้านคาเฟ่แอดกรีนอาจารย์จำได้เนาะ
0: โอ้ดีดีเขาเป็นอาหารกรีนนะ
1: ฮะ
0: รื่นหมด
1: เขาก็เลยบอกว่าร้านเนี่ยอยู่ตรงผมไม่แน่ใจผมยิ่งผมเซิร์ชดูนะฮะร้านเนี่ยต้องบอกว่าร้านคือเขามีโรงแรมกรีนแอดบุรีรัมย์แล้วก็มีเป็นโรงแรมเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีร้านอาหารชื่อคาเฟ่แอดกรีนนะฮะคาเฟ่แอดกรีนเนี่ยเขาบอกเรียนเชิญอาจารย์ผมโทรไปถามเขาเพราะว่าร้านยังขายอยู่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปนานแล้วอาจารย์ไปเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วอ่ะนะฮะผักสลัดตอนเนี้ยทางดร.เล็กอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปลูกเองแล้วแต่ว่าเขาใช้ผักสลัดของโครงการหลวงแล้วก็ผักสลัดที่มาตรฐานคิวที่มีตราออร์แกนิกไทยแลนด์นะฮะเนื่องจากว่าขายดีนะแล้วก็ตัวอัปเดตร้านเขาก็คือร้านคาเฟ่แอดกรีนเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็น1ใน3ร้านที่เป็นมาตรฐานคิวเรสลองพรีเมียมของจังหวัดบุรีรัมย์ครับอาจารย
0: ์ใช่
1: เพราะนั้นก็เรียนอาจารย์วันนั้นไปทานจำไม่ได้เนาะ
0: จำได้เพราะอร่อยจริงๆ
1: จำได้ไหมอาจารย์บอกอร่อยมากให้ตาเปิบเลยอะมีถ่ายรูปอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าจะไปก็คาเฟ่แอดกรีนนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าอาหารเขาโหเมนูที่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยคาเฟ่แอดกรีนร้านอาหารกรีนแอดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ใกล้วงเวียนรัชกาลที่1อาจารย์เดินทางสะดวกบรรยากาศร่มรื่นนะครับ
0: ผมยังไปพักที่โรงแรมเขาเลยอ๋ออ
1: าจารย์ไปนอนที่โรงแรมด้วยใช่ไหม
0: ใช่เลยผมไปพักคืนหนึ่งก็ที
1: ่กรีนแอดบุรีรัมย์เนาะเพราะฉะนั้นร้านเชิญครับอาจารย
0: ์โรงแรมเขาติดกับบึงใหญ่เลยนะ
1: แล้วเป็นต้นไม้เป็นไผ่อะไรธรรมชาต
0: ินกเต้เลยผมชอบจัง
1: มีนกมีกระรอกมีอะไรอย่าง
0: เยอะเลยครับไปเลยครับไม่ผิดหวังเลยจะอาหารนี่จะประทับ
1: อาจารย์บอกแล้วโรงแรมก็ไม่ผิดหวังอาหารก็ไม่ผิดหวังนะครับอาหารเนี่ยเขาเปิดให้บริการ7โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งคอนเซปต์ของเขาคือคาเฟ่แอดกรีนคือคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพปรุงด้วยใจเหมือนทำให้คนในครอบครัวรับประทานเมนูที่คนนิยมกันวันนั้นอาจารย์กินก็วุ้นเส้นผัดไข่กระเทียมโทนเมนูซิกเนเจอร์ที่หอมกุ่นแล้วก็แกงเลียงกุ้งสดโฮมเมดน้ำพริกแกงเลียง
0: อยากไปกินอีกนะ
1: โอ้ซีซ่าสลัดแซลมอนย่างสำหรับสายสุขภาพแล้วก็ไอตัวข้าวแมวขโมยเมนูเบสเซลเลอร์ที่ใครมาถึงกรีนแอดบุรีรัมย์เนี่ยคาเฟ่แอดกรีนต้องลองเป็นข้าวคุกปลาทูทอดนะฮะอาจารย
0: ์
1: ข้าวคุกปลาทูทอดเสิร์ฟเครื่องเคียงเขาก็จะมีอะไรล่ะเครื่องยำรสเด็ดจัดจ้านจนสมชื่อเลยอ่ะเป็นอร่อยจนแมวต้องขโมยนะเมนูยังมีหลากหลายเมนูเพราะฉะนั้นเขาเรียนเชิญนะครับถ้าอาจารย์ไปบุรีรัมย์มาคาเฟ่แอดกรีนะฮะให้บริการโอ้ยรับจัดหลายอย่างเลยอาหารกล่องพ
0: ี่ไปบุรีรัมย์ก็ต้องไปเยี่ยมน้องชายจุฬา
1: ครับ
0: เตวินนะ
1: ใช่ OSK
0: น้องชายเลยสนิทกัน
1: นะครับเพราะนั้นก็ไปแล้วก็พักที่กรีนแอดบุรีรัมย์คาเฟ่แอดกรีนนะครับบรรยากาศดีในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นทานอาหารดื่มกาแฟแวะพักผ่อนนะครับพร้อมต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่นเพราะอาจารย์สติเสียเหมือนไม่ช้อยนางรำเนี่ยการันตีให้นะครับว่าโรงแรมดีโรงแรมเป็นแบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่ต้นไผ่ต้นอะไรเต็มไปหมดนกกระรอกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วก็อาหารดีดร.เล็กเลยดร.เล็กเนี่ยเขาไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์เขาสอนวิทยาการจัดการหรืออะไรที่มอบุรพาไงอาจารย์แล้วเสร็จเขาก็เลยได้แต่งงานกับคุณตุ้มที่บุรีรัมย์ก็เลยไปอยู่กันที่นู่นก็เลยไปสร้างสรรค์ร้านอาหารสร้างสรรค์โรงแรมกันนะครับอาก็เรียนช
0: ื่อดีไม่ผิดหวังแล้วครับไป
1: ซื้อนะ
0: ท่านผู้ฟัง SMF มาถามเมื่อวานใช่ไหม
1: เมื่อวันก่อนอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะฮะมี SMS อีกสักสอง SMS ครับก่อนจะหมดเวลา
0: ใช่ครับ
1: นะครับเชียร์ฟุตบอลที่สนามสุขไหมครับชิงชนะเลิศกับ BCC ครับ จารย์ได้ไปไหม
0: ไม่ได้ไปเลยครับ
1: อาจารย์เป็นศิษย์เก่าศูนย์กลางรุ่นที่เท่าไหร่77
0: 77
1: นะรุ่นแรกรุ่นโอเคครับอาจารย์ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์
0: เอาครับพบกันพรุ่งนี้นะก็ครัวตาแอดนะครับ
1: ครับ
0: ร้านสุนทรีเขาว่าจะเล่ารายละเอียดได้ฟังเลย
1: โอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็มีเรื่องราวดีๆฝากไว้กับคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แหมกำลังคนกำลังโหวตกันเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะก็คือเรื่องของเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Y Entertain Award ปี2026งานประกาศรางวัลที่มอบให้บุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับ อุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งมีทั้งคอนเซปต์ปีนี้นะครับคอนเซปต์ก็ชื่อว่าไทยเซลคูเทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสครับเราตอนนี้เราได้ทีมที่5สาขาเนี่ยเรามีรางวัลแรกคือ Y Couple of the Year นะครับซึ่งผู้เข้ารอบนะครับ Y 1ติวเตอร์กับยิมY 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่า Y 5ก็จะเป็นหนิงออมนะครับแล้วก็มีรางวัลที่2ก็จะเป็น Prince of Boys Love นะครับอันนี้ผู้เข้ารอบนะครับ B 1ก็เป็นเก่งฮาริส B 2ก็เป็นพาเวลนะเลศ B 3เป็นพีทวสุวธร B 4เป็นภูกิตติน B 5เป็นฟอร์ดทิติพงษ์ครับส่วนรางวัลที่3จะเป็น Princess of Girl Love นะครับผู้เข้ารอบ G1 เจนนี่ณัฐนิชา G2 จีน่าเอนเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยานะครับแล้วก็ G5 ก็จะเป็นลูกหมีนะฮะปัญญาพัฒน์ส่วนรางวัลที่4เป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้ก็จะมีผู้เข้ารอบนะครับทั้งหมดก็5รางวัล5ท่านเหมือนกันไอ้5รางวัล นะครับ R1 เป็นเจนนี่กับเจน่า R2 เป็นติตี้กับป๋อ R3 เป็นฝ้ายกับอะตอม R4 เป็นมี่พัดกับเอย่า R5 เป็นอุ้มกับแบมนะครับส่วนรางวัลสุดท้ายนะครับเป็น Most Popular Y Novel นะครับก็ N1 เป็นเกมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะฮะ N2 เป็นพิษรักN3 เป็นพี่ฝากชอบเธออยู่มูมูชอบเธออยู่มู N4 สามีบ้านนอก N5 not the best but still good นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรักใครชอบใครนะเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ของเราก็คือ yentertainawards.mcot.net โหวตแล้วมีคำว่า slash vote ด้วยนะครับอันนี้หรือโหวตผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
5: ์ฐานโปร่งใสกำชับเด็ดขาดไม่ให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของกรมภายหลังวิกฤตด้านความเชื่อมั่นเกิดขึ้นโดยได้ประกาศนโยบายสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยกำชับอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่หรือชื่อของผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีพร้อมย้ำว่าการสอบคัดเลือกบุคลากรโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสสุจริตและตรวจสอบได้ห้ามมีการซื้อขายตำแหน่งการวิ่งเต้นหรือการส่งรายชื่อแทรกแซงกระบวนการสอบโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการสอบอย่างรัดกุมโดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้ดำเนินการจัดสอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่าการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการที่มาตรฐานสูงสุดพร้อมเตือนเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบันสามารถถูกตรวจสอบและเปิดเผยได้ทุกเวลาจึงต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัดสุขสมรวยเตรียมบินอำนาจเจริญแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทยิ่งชีพไอลอว์หลังปวดเอี่ยวคดีหัวสว.เชื่อเป็นเกมการเมือง นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกล่าวหาบุคคลพรรคภูมิใจไทย9คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยมีชื่อนางสุขสมรวยรวมอยู่ด้วยว่าจะปล่อยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและฝ่ายกฎหมายดำเนินการเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีข้อสรุปและส่วนตัวยังเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องของเกมการเมืองข้อความที่เอามาลงยังไม่รู้เลยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเคยมีหนังสือมาถึงเฉพาะคณะกรรมการชุดที่26ได้ปฏิเสธไปและในข้อกล่าวหาไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้อีกทั้งจะได้รู้จักไม่รู้จักรีสอร์ทที่ไหนยิ่งชีพกล่าวอ้างถึงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหากมีมูลมีข้อเท็จจริงทางกกต.และฝ่ายกฎหมายก็จะเรียกไปสอบแล้วแต่ที่ผ่านมาปรากฏแต่ชื่อไม่เคยโดนเรียกไปสอบทางนี้จะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทนายยิ่งชีพที่จังหวัดอำนาจเจริญและคงไม่ตอบโต้อะไรไปมากกว่านี้เพราะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้พูดไปหมดแล้วทางนี้จะไม่หลงกลฝ่ายค้านที่จะให้ไปร้องต่อศาลเชื่อว่าใครที่ทำอะไรจะนอนไม่หลับอย่างแน่นอนสิริพงษ์นำทีมกรมรางรฟท.และบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเร่งแก้เหตุขัดข้องแอร์พอร์ตเรลลิงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันพร้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงภายหลังเกิดเหตุขบวนรถตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการเดินรถพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์นายอนันต์พรมดินแดงผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยเปิดเผยว่าเมื่อเที่ยงคืน47นาทีเกิดเหตุขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิง1ขบวนประกอบด้วย4ตู้ซึ่งเดินรถกลับเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงหลังเสร็จสิ้นการให้บริการโดยระหว่างนำขบวนเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงตู้โดยสารคันที่3ได้ตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันส่งผลให้กีดขวางเส้นทางเข้าและออกของระบบแอร์พอร์ตเรลลิงทำให้ไม่สามารถนำรถให้บริการเดินรถได้ตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทสถานีสุวรรณภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียด
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE FM 99
7: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
8: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ West Ham ตกลงปล่อย Crescencio Somerville ไปร่วมทีมอัลฮิลาลสโมสร West Ham United ทีมน้องใหม่ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตกลงปล่อย Crescencio Somerville ปีกชาวดัชไปค้าแข่งกับอัลฮิลาลทีมยักษ์ใหญ่ในศึกซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วด้วยค่าตัวสูงถึงเกือบ70ล้านปอนด์หรือราว 3,000 ล้านบาทโดย BBC เสียงกริดรายงานว่าซัมเมอร์วิลซึ่งยังเหลือสัญญากับเวสต์แฮมจนถึงปี2029เซ็นสัญญาระยะยาวกับอัลฮิลาลแต่ได้รับอนุญาตจากเวสต์แฮมให้เดินทางไปตรวจร่างกายกับต้นสังกัดใหม่แล้วต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
9: ฟุตบอลไทยเดลี่
8: ชลบุรี FC ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงในการยกเลิกสัญญากับอูเคอร์ฟานลิงเกนดาวยิงชาวต่างชาติของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นการตกลงร่วมกันด้วยดีของทั้ง2ฝ่ายสำหรับอูเคอร์ฟานลิงเกนในวัย26ปีย้ายจากสุพรรณบุรี FC มาร่วมทัพฉลามชนก่อนเริ่มซีซั่นที่แล้วและมีส่วนสำคัญกับทีมตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามไปถึง32นัดยิงได้11ประตูอย่างไรก็ตามล่าสุดนักเตะได้แจ้งความประสงค์ต่อสโมสรเพื่อเดินทางกลับไปดูแลครอบครัวที่ประเทศบ้านเกิดทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ยุติสัญญากัน
9: ฟุตบอลไทยเดลี
8: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
9: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์
10: Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: คุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
2: Acer
3: สวัสดีครับต้อนรับ เข้าสู่ Dengo for Life นะฮะประจำวันพุธ ที่22กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับนายบอยพิสารท่ามอมรประจำการเหมือนเดิมในเทคโนโลยีไลฟ์นะครับเทคโนโลยีไลฟ์ละจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางเฟซไม่ใช่เฟซบุ๊กทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับดูสดอยู่ย้อนหลังดูบน YouTube ก็ได้ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube นะครับจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแม่กวงสมาร์ทโฟนแล้วก็แกดเจ็ตเป็นหลักแต่ว่าเรื่องของคำถามเรื่องของประเด็นผู้คุยก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมนะครับช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับรัวๆหน่อยนะคุยงานจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะแบบเปิดไมค์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้มีงานก็ดีกว่าไม่มีเนาะโอเคตามนั้นมาลุยกันนะครับผมย้ำอีกทีนะช่องทางติดต่อนะ SMS 4689899แล้วทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับคืนนี้นะครับ2ทุ่มนะกับงาน Samsung Galaxy Unpack 2026นะครับที่ Samsung เขาจะเปิดตัวบรรดาพวกมือถือจอพับรุ่นใหม่นะครับจริงๆก็มันก็พูดได้แหละเพราะเขาก็แทบจะคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับก็จะมี Samsung Galaxy C Flip 8 C Fold 8และ C Fold 8 Ultra ก็เท่ากับว่า C Fold จะมีรุ่นเพิ่มมาเป็น2รุ่นย่อยถูกไหมซึ่ง C48 ที่ไม่มีอะไรให้ท้ายเนี่ยจริงๆมันคือตัว C4Y ก็คือตัวจอที่เป็นจอกว้างความสูงลดลงนะครับดีไซน์จะไม่ได้เหมือนกับ C47 ตัว C48 Ultra นะครับมันก็คือตัวต่อหรือตัวตายตัวแทนของ C47 อย่างเป็นทางการดีไซน์จะเหมือนเดิมยังได้กล้องหลัง3ตัวเหมือนเดิมถ้าเป็น C4ธรรมดาจะได้กล้องหลังแค่2ตัวไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้เนาะประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ที่รอลุ้นว่าอาจจะเปิดตัวพร้อมกันไหมก็จะมีตัวแว่นตาด้วยนะครับ Galaxy Glasses แล้วก็ตัวนาฬิกาก็คาดว่าจะเปิด2รุ่นก็คือตัว Samsung Galaxy Watch 9กับ Samsung Galaxy Watch Ultra รุ่นที่2นะครับประมาณนี้นะครับก็คืนนี้เปิดตัวแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดพรีออเดอร์เลยนะครับในไทยก็เดี๋ยวไปรอลุ้นราคาถ้าอิงตามข่าวลือนะครับย้ำอีกทีว่าอิงตามข่าวลือนะอิงราคาเปิดตัวในสหรัฐว่ากันว่านะครับตัว C Flip 8จะเปิดตัวแพงขึ้นจาก C Flip 7ปีที่แล้วนะครับประมาณ100เหรียญก็คือปีที่แล้ว C Flip 7เปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาตัวเริ่มต้นคือ1,099เหรียญปีนี้ที่หลุดออกมาอยู่ที่1,199เหรียญก็แพงขึ้นประมาณ 1,000 เหรียญ 3-4,000 บาทโดยประมาณนะครับส่วน C48 Ultra นะครับมันจะแพงขึ้นก ว่าตอน C47 ปีที่แล้วเพราะมันคือรุ่นแทนกันเนาะก็ประมาณ100

0: ขียนเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ย C47 เปิดตัวที่ $1,999 ปีนี้อยู่ที่ประมาณ $2,099 อันนี้คือราคาที่หลุดออกมานะครับส่วน C48 ธรรมดาหรือ C48Y แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะครับที่จะเป็นรุ่นใหม่ที่แบบกล้องลดลงเหลือ2ตัวแต่ว่ายังได้จอพับอยู่แล้วก็เป็นจอพับแบบด้านกว้างไม่ได้สูงอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นตามข้อมูลที่หลุดออกมาจะอยู่เปิดราคาอยู่ที่ 1,899 เหรียญก็คือถูกกว่าตัว C48 Ultra อยู่200เหรียญโดยประมาณอันนี้คือตามข้อมูลที่หลุดก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเป๊ะไม่เป๊ะอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ๋อในส่วนของตัวเอาเฉพาะตัวอัลตร้าก่อนละกันเพราะว่าตัวอัลตร้ามันถือว่าเป็นตัวแทนของ C47 ปีที่แล้วเนาะ C48 อัลตร้าเนี่ยนะครับสิ่งที่จะอัปเกรดขึ้นมาจากตัว C47 อ่ะแน่นอนเรื่องของชิปนะครับปีแล้วเป็น Snapdragon 8 Elite ถูกมั้ยปีนี้ก็จะเป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับว่ากันว่าจะมีการอัปเกรดเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับจากเดิม12ล้านมาเป็น50ล้านส่วนกล้องหลัก200ล้านกับเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านก็ยังคงเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดิมจะอัปเกรดแค่เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านนะครับจะมีการอัปเกรดในเรื่องของการชาร์จนะครับปีที่แล้ว C47 เนี่ยยังคงได้การชาร์จง่อยๆอยู่จะพากันตรงๆเพราะว่า C47 มันยังชาร์จด้วยสายแค่25วัตต์ไร้สายตามมาตรฐานชี่ไวเลส1ที่แค่15วัตต์นะครับตามข้อมูลที่หลุดมาตอนนี้ของ C48 Ultra เนี่ยการชาร์จไวจะขยับขึ้นมานะครับแต่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็น45วัตต์หรือ60วัตต์อันนั้นไปลุ้นอีกทีหนึ่งแต่อย่างที่น่าจะอัปเกรดแน่ๆก็คือเรื่องการชาร์จไร้สายนะครับน่าจะรองรับในส่วนของตัวมาตรฐานที่เป็นชี่2เพราะนั้นก็จะได้เร็วขึ้นมาเป็น25วัตต์ในเรื่องของการชาร์จไร้สายแบตเตอรี่น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ต้องไปลุ้นความจุกันอีกทีว่าจะความจุจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับก็คืนนี้เปิดตัวนะครับก็ไปรอลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับจาก Samsung ที่จะเปิดตัวคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเปิดพรีออเดอร์เลยรอลุ้นโปรโมชั่นกันนะครับตัวต่อมาที่น่าจะต่อคิวเปิดตัวเร็วๆนี้แหละนะครับตอนนี้เปิดตัวที่ต่างประเทศไปแล้วก็คือ Infinix Hot 70 Pro Plus 5G ใช้ชื่อรุ่นนี้แล้วกันคือพออ่านมา 3-4 เว็บเรียกไม่เหมือนกันบางเว็บก็เรียกว่าเป็น Infinix Hot 70 Pro Plus 5G บางเว็บก็ใช้คำว่าเป็น Infinix Hot 70 Pro 5G Plus นั่นแหละแต่มันเปิดตัวที่ต่างประเทศไปที่เรียบร้อยนะครับได้หน้าจอ 6.76 นิ้วเป็นหน้าจอ IPS LCD 144 Hz ความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็ตัวชิปจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 7100นะฮะที่สำคัญก็คือตัวแบตเตอรี่จะให้มา 6,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว 45 วัตต์นะครับมีเทคโนโลยีอันนึงน่าสนใจผมพยายามไปหาว่ามันคืออีหยังวะแต่ยังหาไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่เซลล์เฮลลิ่งเทคมันคือเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าตัวแบตเตอรี่เฮลหรือสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยจะมีการฟื้นฟูตัวเองได้ 1% เมื่อชาร์จครบทุกๆ200รอบไลฟ์เซอร์เคิลแปลกดีไม่รู้เหมือนกันมาใช้เทคนิคอะไรพยายามหาเรื่องนี้อยู่ยังหาไม่เจอวันถ้าเจอจะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับตัว Infinix Hot 70 Pro 5G Plus เนี่ยจะได้กล้องหลัง1ตัวถ้วนนะครับจะเป็นความละเอียด50ล้านใช้เป็น Sony IMX882ที่เป็นเซ็นเซอร์ประมาณครึ่งนิ้วอ่ะ1:1.95 นิ้วนะครับแล้วก็กล้องหน้า8ล้านนะครับประมาณนี้การน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68ราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศอยู่ราวๆประมาณ 10,000 บวกลบประมาณ 9,000 ไปๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นในไทยเพราะว่าก่อนในนี้ในไทยก็ตัว Hot 70 Pro มันก็เข้ามาแล้วเพราะนั้นรุ่น Plus ก็น่าจะเข้ามาแหละไม่น่ามีปัญหาใดๆก็รอนิดนึงนะครับอีกอย่างนึงที่เปิดตัวในต่างประเทศไปแล้วแล้วก็ในไทยก็น่าจะเข้าแต่ยังไม่ได้ประกาศวันนะครับนั่นก็คือตัวแท็บเล็ตเกมมิ่งจากทางด้านของ Red Magic นะครับก็คือ Red Magic Astra รุ่นที่2นะครับ Astra 2นั่นเองก็เปิดตัวเวอร์ชั่น Global ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เขาจะมีทั้งหมด2รุ่นความจุคือ RAM 12 Storage 256 749เหรียญก็ประมาณสัก 25,000 บวกลบนะครับแล้วก็จะมีตัวท็อปสุดจะเป็น RAM 16 Storage 512อันนั้นอยู่ที่849เหรียญก็ประมาณ8ประมาณ 28,000-29,000 โดยประมาณนะครับเดี๋ยวรอลุ้นเปิดตัวในไทยอีกทีนึงสเปคโดยรวมคร่าวๆนะครับ Red Magic Astra 2หน้าจอ 9.06 นิ้วก็คือ9นิ้วนั่นแหละ OLED นะความละเอียดหน้าจอคือ Full HD Plus นะครับ 2,400x1,504 พิกเซลอัตรา Refresh อยู่ที่185 Hz ชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับแล้วก็มีตัวชิป Red Core R4 ที่เป็นตัวเสริมเรื่องเกมมิ่งเข้ามาด้วยกล้องหลัง1ตัว13ล้านกล้องหน้า1ตัว9ล้านนะครับได้ลำโพงสเตอริโอแบตเตอรี่ 8,300 มิลลิแอมแอลชาร์จไวด้วยสาย75วัตต์นะครับพอร์ต USB เขาจะมีมาให้2พอร์ตนะครับตัว Type C พอร์ตนึงจะเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 2สามารถไปต่อออกจอได้ส่วนอีกพอร์ตนึงจะเป็นตัวพอร์ตมาตรฐาน USB 2.0 ธรรมดากันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 54นะครับรุ่นแรกก็ขายในไทยแต่เน้นขายออนไลน์เนาะก็คิดว่าน่าจะขายในไทยเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับน่าจะขายในไทยเหมือนเดิมอ๋อลืมบอกตัวจอของ Red Magic Astra 2ที่เป็นจอ 9.06 นิ้ว OLED เนี่ยครับเป็นจอแบบ LTPO ด้วยนะเออก็คือเป็นแบบ adaptive ด้วยนะเพราะนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมาะกับเกมมิ่งมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่เปิดในจีนไปอย่างเป็นทางการคือมันเขาเปิดจริงเขาเผยโฉมไปก่อนหน้านี้แหละแต่ตอนนี้เปิดปรีออเดอร์ในจีนเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตัว Honor Robot Phone ถ้าใครจำได้มือถือที่มีกล้อง AI ดีไซน์แปลกๆของเขานั่นแหละนะครับก็เปิดปรีออเดอร์ที่จีนอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้ประกาศราคาคือพอปีออเดอร์เนี่ยหมายความว่าเหมือนให้จ่ายเงินลงความตรงทะเบียนความสนใจล่วงหน้าครับประมาณนี้โดยที่จะต้องมัดจำอยู่ที่ประมาณ 1,000 หยวนก็ประมาณสัก 5,000 บาทโดยประมาณเนาะสเปคคร่าวๆของ Honor Robot Phone นะครับหน้าจอ OLED ขนาดประมาณ 6.4 นิ้วความละเอียด 1.5K นะครับหรือว่า Full HD Plus ชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมแอร์ชาร์จไว120วัตต์จุดเด่นเขาจะอยู่ที่กล้องนะครับกล้องเขามีการจับมือร่วมกับทางด้านของ ARRI นะครับก็จะมีกล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ 4D Gimbalทำงานร่วมกับระบบกันสั่นหุ่นยนต์ของเขานะครับแล้วก็มีเลนส์อัลตราไวด์50ล้านนะครับมีเลนส์เทเลโฟโต้พอลิสโคป200ล้านเข้ามาให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกพอร่วมมือกับทางด้านของ ARRI นะครับที่เป็นแบรนด์กล้องสำหรับถ่ายภาพยนตร์นะก็มีการใส่พวกแบบพวกโปรไฟล์สีที่เป็นแบบระดับงานภาพยนตร์เข้ามาให้ครับมีตัว professional lut นะครับมีตัว log c recording อะไรพวกนี้เข้ามาให้แล้วก็ไอตัวกล้องหลักที่เป็นแบบ 4D gimbal ที่เป็น AI นะครับก็จะสามารถหมุนหรือว่า tracking นะครับตามวัตถุหรือตามใบหน้าคนเนี่ยได้แบบ360องศานะครับตัวระบบการสั่นตามมาตรฐาน SIPA 5.5 ประมาณนี้ก็อันนี้เปิดตัวที่เปิดจองที่จีนอย่างเดียวยังไม่รู้จะเปิดตัวโกลบอลไหมนะครับโดยคาดว่าที่จีนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะประกาศราคาอีกทีคือในเดือนหน้านะสิงหาคมนะครับแล้วพอพูดถึงที่จะเปิดตัวก็อีกตัวหนึ่งที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับก็คือตัว vivo x300e อย่าสับสนนะก่อนหน้านี้เรามี vivo x300fe ไปแล้วกำลังจะมี vivo x300e เข้ามาอีกตัวหนึ่งจริงๆเขามีกำหนดเปิดตัวในจีน27กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นถูกลงไปกว่าตัว FE อีกนิดนึงประมาณนี้นะครับกล้องหลังจะให้มา3ตัวตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตราไวด์8ล้านเลนส์เทเลโฟโต้แบบพอลิสโคป50ล้านนะครับแล้วก็ได้เลนส์ไซส์เข้ามาด้วยแบตเตอรี่ว่ากันว่าจะให้มาถึง 7,200 มิลลิแอมแอร์กับหน้าจอขนาด 6.59 นิ้วอัตรา refresh rate 120 Hz ชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5นะครับก็เดี๋ยวรอดูเปิดตัว27นี้27ก็คือวันจันทร์หน้าก็เดี๋ยวพุธหน้าค่อยมาสรุปอีกทีนึงนะครับแล้วก็แววๆว่าน่าจะทำตลาดโกลบอลด้วยนะฮะ ประมาณนี้นะครับตอนนี้ในฝั่งมือถือจีนเริ่มมีข่าวลืออันนึงหนาหูมากๆซึ่งจริงๆมันเป็นข่าวลือที่เราได้ยินมาเมื่อตอนต้นปีแหละแต่ตอนนี้มันเริ่มมีความดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะครับก็คือย้อนกลับไปในมือถือเรือธงค่ายจีนในปัจจุบันจะเป็น Xiaomi จะเป็น Vivo จะเป็น Oppo อะไรประมาณนี้ตัวท็อปสุดที่ทำตลาดโกลบอลมันคือรุ่นอัลตร้าถูกไหมถ้าใครจำได้ย้อนกลับไปประมาณช่วงเดือน3เดือน4มีนาเมษาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันเริ่มมีข่าวออกมาจากบรรดาลีกเกอร์จากหลายแหล่งเลยว่ามันอาจจะเป็นปีเดียวก็ได้นะที่เราจะได้เห็นมือถือเรือธงค่ายจีนตระกูลอัลตร้าออกมาพร้อมกันนะครับเพราะว่าในเจนถัดไปด้วยต้นทุนด้วยอะไรหลายอย่างเราอาจจะได้เราอาจจะไม่เห็นรุ่นอัลตร้าออกมาฟาดฟันกันแบบนี้อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันเริ่มมีความเป็นไปได้อย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้เราได้ยินชื่อของ Vivo X500 Series ที่จะเปิดตัวทั้ง X500 X500 Pro แล้วก็ X500 Pro Maxซึ่งว่ากันว่าตัว Pro Max ก็คือจะมาแทนตัว300 Ultra ประมาณนี้นะครับOppo ก็จะเวเดียวกันก็จะเป็น Oppo 10 Oppo Find X10 Oppo Find X10 Pro แล้วก็ Oppo Find X10 Ultra ล่าสุด Xiaomi คือ Xiaomi เนี่ยไม่แปลกเพราะว่าปกติ Xiaomi เวลาเปิดเนี่ยอย่างปีที่แล้วที่จีนตอนนี้เขาเปิดเขาก็จะเปิด17 17 Pro 17 Pro Max ถูกไหมแล้วพอ Global ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้มีการรายงานว่าที่ Xiaomi เตรียมเปิดตัว Xiaomi 18 Series เนี่ยในจีนนะในจีนเนี่ยมันจะเปิดตัวช่วงประมาณเดือนกันยายนก็ไล่ๆกันหมดแล้วครับทั้ง Oppo Vivo Xiaomi ก็จะเปิดใกล้ๆกันเฉพาะที่จีนแต่มีข่าวลือออกมาว่าสำหรับ Xiaomi 18 Series ในตลาด Global เนี่ยเราอาจจะได้เห็น Xiaomi เปิดตัวเร็วขึ้นปกติเขาจะไปเปิดตัวช่วงเดือนประมาณเดือน2เดือน3ของปีถัดไปถูกไหมตอนนี้มีลือกันว่าตัว Xiaomi 18 Series ในตลาดโกลบอลนะครับหลังจากจีนเปิดตัวในเดือน8เดือน9ก็คือประมาณเดือนกันยานี่แหละตลาดโกลบอลจะเปิดตัวในเดือน12เลยคือก่อนคริสต์มาสเพื่อขายให้ทันวางขายช่วงคริสต์มาสช่วงที่คนนิยมซื้อของกันนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็ว่ากันว่าที่จะเปิดตัวเนี่ยจะไม่มีรุ่นอัลตร้านะครับจะเปิดเป็นตัว Xiaomi 18ธรรมดากับ Xiaomi 18 Pro Max ตัว18 Pro มันไม่เปิดอยู่แล้วนะโดยปกติประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อคืนตลาดสายรัดข้อมือสุขภาพสมาร์ทแบนในระดับไฮเอนด์ก็มีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับกับ Garmin Circa นะครับ CIRQA ผมขออนุญาตอ่านว่า Circa แล้วกันนะ Garmin Circa นะครับก็เปิดตัวก็จะเป็นสายรัดข้อมือสไตล์เดียวกับ Whoop นะครับสไตล์เดียวกับตัว Google Fitbit Air นะครับที่เน้นเรื่องของการมันจะไม่มีหน้าจอนะแล้วก็จะเน้นเรื่องของการแทร็กด้านสุขภาพประเมินสุขภาพประมาณนี้นะครับเน้นเรื่องของการแทร็กการนอนการวัดฮาร์ทเรทประเมินเรื่องของเขาเรียกอะไรนะอายุสุขภาพเรื่องความเครียดอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีโหมดที่เป็นโหมดโค้ชให้ทำนู่นทำนี่อะไรแบบนั้นนะครับเป็นแบบคือถ้าเป็นของ Whoop ก็จะมีระบบ Subscription เข้ามาให้แต่ว่าถ้าเป็นอย่าง Google Fitbit Air มันก็จะไม่มีระบบ Subscription ใช่ไหมของ Garmin Circa เองก็ไม่มีระบบ Subscription นะครับซื้อตัวสายรัดข้อมือหรือตัวสมาร์ทแบนก็จบเลยสามารถใช้งานได้เลยนะครับซึ่งก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อคืนในตลาดโกลบอลส่วนตลาดไทยก็คอนเฟิร์มแล้วว่าทำตลาดนะครับจะไม่เหมือน Google Fitbit Air ที่ในไทยไม่มีวางขายอย่างเป็นทางการต้องไปหิ้วมาหรือไม่ก็สั่งผ่าน Amazon เอานะครับ Garmin Circa ในไทยจะวางจำหน่ายที่ราคา 6,990 บาทเขาจะมีให้เลือก2ไซส์ก็คือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมันคือไซส์ S ถึง M นะครับแล้วไซส์ใหญ่ก็คือ L ถึง XL มันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเรื่องของขนาดข้อมือเป็นเรื่องของขนาดข้อมือนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีสีดำนะครับ สีฟ้าเขาเรียกว่ากัปตันบลูนะครับมีสีเทาเบจเขาเรียกว่าเฟรนช์เกรย์นะครับแล้วก็จะมีสีแดงอิฐอีกสีหนึ่งนะครับที่เขาเปิดตัวไปก็ประมาณนี้ถามว่าทำอะไรได้บ้างกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐานไม่ใช่กันน้ำกันฝุ่นกันน้ำตามมาตรฐาน5 ATM เลยเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปใส่ดำน้ำว่ายน้ำอะไรได้ทั้งหมดแน่นอนสามารถมีเรื่องของการวัดอัตราการนอนนะครับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนอนได้ก็ตามสไตล์ของนาฬิกาสมาร์ทแบนแบบไฮเอ็นนะเนาะสามารถแน่นอนวัดอัตราการเต้นหัวใจได้อยู่แล้ววัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้นะครับสามารถใช้เป็นนาฬิกาปลุกก็ได้นะครับมีตรวจสอบพลังงานของร่างกายบอดี้แบตเตอรี่นะครับวัดความเครียดได้มีโหมดทำสมาธิมีโหมดไว้ฝึกหายใจนะครับและแน่นอนมันต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชด้วยก็โค้ชการนอนหลับอะไรประมาณนี้การดูแลสุขภาพประเมินสุขภาพนะครับเยอะแยะมากมายสามารถใช้เป็นการแจ้งเตือนเล็กๆน้อยๆได้มันก็เน้นการสั่นด้วยความที่มันไม่มีหน้าจอนะเนาะใครสนใจก็รอแล้วกันในไทยเนี่ยเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือ10วันจำหน่ายอย่างเป็นทางการคือ13สิงหาคมก็เดือนหน้านะครับ6,990บาทเผื่อใครรู้สึกว่าเอ้ยอยากใช้ไม่อยากใช้วูบละไม่อยากเสียค่า subscription นะครับไม่อยากเสียค่า subscription แล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเอ้ยแต่จะไปสั่ง Google Fitbit Air ก็แบบโอ้ยากเหลือเกินในไทยไม่มีตัวแทนจำหน่ายอ่ะก็ลองมาดู Garmin Circa ก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามการ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับลงท้ายด้วยเห็นถามมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะมีอะไรกับค่าเงินค่าจัดวิทยุผมนะฮะตรงท้ายด้วย9537พี่บอลครับได้เงินจัดวิทยุเท่าไหร่ชั่วโมงละ500ครับแค่นั้นเลยไปคำนวณเอาเองว่าผมเดินได้เท่าไหร่ก็ผมจัดวันละชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมง500ครับอันนี้ผมได้แค่นี้เลยมีหักภาษีด้วยนะบอกไว้ก่อนมีหักภาษีด้วยนะแต่ชั่วโมง500ครับตามนั้นอ่ะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
2: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
3: Acer
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-226-1736
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับมาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ Acer ฝากไปด้วยกับโน้ตบุ๊ก Swift รุ่นใหม่นะครับ Acer Swift Air 14บุกไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยหลังจากเปิดตัวที่งาน Computex ไปนะครับตัว Swift Air 14เนี่ยจะมีน้ำหนักเบาเพียงแค่ 1.19 กิโลกรัมหรือ 1.2 กิโลกรัมง่ายๆแล้วกันนะครับอาจจะมาพร้อมกับตัวชิป Intel Core 5320RAM 8GB นะครับ Storage 512GB หน้าจอ14นิ้วความละเอียด Full HD แบบ 16:9 นะครับไอ้16:10ก็คือ 1920x1200 พิกเซลนะครับแล้วก็แสดงขอบเขตก็แสดงสีกว้างด้วยนะ sRGB ได้ 100% นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเขาจะมีพอร์ต Type A มาให้1พอร์ตนะครับเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1แล้วก็มีพอร์ต Type C มาให้2พอร์ตซึ่งทั้ง2พอร์ตนั้นน่ะรองรับ Thunderbolt เป็นคอมโบเป็นแบบคอมโบพอร์ตหมดเลยก็คือเป็น Thunderbolt 4นะครับได้ทั้งคู่สามารถแล้วก็รองรับ USB PD 100วัตต์ทั้งคู่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้มาแบบ70วัตต์เอา3เซลล์นะครับคอสราคาอยู่ที่27,990บาทซื้อได้แล้ววันนี้นะครับตอนนี้เข้ามาเห็นสีเดียวนะคือสีเขียวนะครับ Sage Greenก็หาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศรวมถึงที่ Acer Online Store ด้วยนะครับ store.acer.com/th นะฮะโน้ตบุ๊กราคาไม่สูงน้ำหนักเบาจัดมาให้แล้วกับ Acer Swift Air 14นะครับผมตามนี้นะฮะอ่ะมาลุยกันต่อนะครับไปที่ SMS ก่อนนะ4689899นะครับลงท้ายด้วย999นะครับ Google Fitbit Pro ถ้าเราสั่งจาก Amazon มาใช้รวมๆจะมีปัญหาหรือใช้ยากอะไรไหมไม่ยากอะไรเยอะเรื่องยากง่ายผมทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับคือมันไม่ได้ยากแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้ก็อาจจะรู้สึกงงๆในช่วงแรกแต่พอคุณใช้เป็นก็มันก็ง่ายอยู่แล้วนึกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหมายถึงตัวเครื่องมันใช้ได้เต็มฟังก์ชันไหมอะไรไหมไม่มีปัญหาใดใช้ทุกอย่างอย่างเดียวที่มันจะไม่ได้คือเรื่องการรับประกันสมมุติถ้าเครื่องมีปัญหาหรืออะไรก็ตามมันไปเคลมกับใครไม่ได้นะครับมันไปเคลมกับใครไม่ได้เท่านั้นเลยส่วนในไทยใกล้มีตัวแทนจำหน่ายหรือยังไม่มีแน่นอนไม่มีนะครับในไทยไม่มีตัวแทนจำหน่ายมีแต่หิ้วมีแต่รับประกันร้านมีแต่รับประกันร้านเป็นส่วนใหญ่นะครับคือจริงๆมันมีร้านในห้างใหญ่ๆไม่ชื่อแล้วกันเขาเอามาขายด้วยแต่เขาก็ประกันของเขาเองนะคือไม่ได้มันไม่ได้ประกันผ่านคือเขาไม่ได้เป็นออทไลท์ดีลเลอร์เขาเหมือนกับก็สั่งมาเป็นล็อตๆเอามาขายมีแต่ก็ประกันของเขาเองมันไม่ได้แบบประกันแบบคือในไทยมันในฝั่งของ Google Hardware ในไทยมันไม่มีแผนกที่ทำนำเข้าครับแล้วก็ไม่มีใครไปดีลมาได้ด้วยประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย3106การศึกษาความรู้มีความหมายจริงๆเลยครับเราพอทำงาน12ชั่วโมง450บาทต่อวันก็นะตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย7896นะครับต่อจากถามเมื่อวานแท็บเล็ตที่ใช้ส่งเมลทำงานเอกสารเว็บแล้วสามารถเล่นเกมได้ด้วยมีรุ่นไหนนอกจาก Surface มั้ยจริงๆมองพวกแฮนด์เฮลตอบไปแล้วแต่ถ้าแค่ใช้ส่งเมื่อวานที่ตอบไปจะเป็นตัว LG Phone Z13 ถ้าเป็นทรงนั้นเลยนะแบบในรูปแบบของ Surface สมัยก่อนนะครับใกล้เคียงสุดก็จะเป็น LG Phone 13ซึ่งแน่นอน LG Phone 13แรงกว่าด้วยนะในแง่ performance นะครับประมาณนี้ถ้าเอาหรือจริงๆมองพวก PC gaming handheld ไว้ต่อพวกคีย์บอร์ดกับจอถ้าเอาแค่ส่งเมลแชทปากกาได้มีอะไรเหมาะกว่า Galaxy Tab บ้างโอ้ปากกาปัญหาอาจจะอยู่ที่ปากกาว่ะคือมันต้องแยกนิดนึงก่อนอะเหมือนตอนนี้คุณกำลังจะถามว่าระหว่างตัวที่เป็นพวก2-in-1 Windows Laptop กับแท็บเล็ต เพียวๆเลยอาจจะเป็นฝั่ง Android จะเป็นฝั่ง iPad อะไรเงี้ยแล้วแต่ละกันนะครับควรเลือกอะไรดีสุดท้ายมันย้อนกลับไปว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรเป็นหลักโอเคในแง่ของในแง่ของใช้งานเอกสารถ้าเกิด based on ตัว Microsoft Office หรือว่า Microsoft 365มันใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นแต่เนี้ยมันจะมีเรื่องเกมเข้ามาเกี่ยวข้องทีเนี้ยเกมมันต่างครับคือมันอยู่ที่เกมที่คุณอยากเล่นแล้วอะถ้าคุณอยากเล่นเกมที่มันแบบอยู่บนสตรีมคุณอยากเล่นเกมที่เป็นของพวกบริการเกมเอาง่ายๆเกมบน PC แล้วกันคุณก็ไปซื้อฝั่งตัวที่เป็น Android Tablet หรือ iPad ไม่ได้นึกออกปะเพราะมันไม่มีให้เล่นคือมันมีบ้างอะที่มันพอร์ตมาแต่มันน้อยมากๆสุดท้ายคุณก็ต้องไปซื้อฝั่งตัวที่เป็น Windows อยู่ดีอันนั้นและอันนั้นก็ค่อยไปเลือกว่าคุณจะซื้อเป็น PC Gaming Handheld ก็อยู่ที่ว่าคุณสะดวกแค่ไหนคุณเล่นเกมเป็นหลักหรือใช้งานเป็นหลักถ้าเล่นเกมเป็นหลักคือมองเรื่องของความสะดวกในการเล่นเกมเป็นหลักผมเชียร์ PC Gaming Handheld แล้วคุณรู้สึกว่าไอ้การต่อจอบางครั้งต่อคีย์บอร์ดบ้างเพื่อไปใช้งานไม่ได้ลำบากอะไรผมก็เชียร์ PC Gaming Handheld แต่ว่าถ้าเกิดมองว่าใช้งานเป็นหลักเล่นเกมเป็นรองอันนั้นผมอาจจะเชียร์ให้ซื้อพวก 2-in-1 Tabletซึ่งถ้าตัวแรงๆมันก็จะมีอย่างที่บอกครับ LG 4 Z13 ที่มันยังหาซื้อ

ได้นะปัจจุบันก็อยู่ประมาณสัก 6-7 หมื่นโดยประมาณประมาณนี้ก็ลองช่างใจดูละกันนะครับลงท้ายด้วย3595ครับที่เคยถามเรื่องติดฟิล์มจอใน Xiaomi Mix Flip ตามร้านนอกต้องลอกฟิล์มเก่าออกก่อนใช่มั้ยสูงเคยแจ้งว่าประกันหลุดใช่ครับประกันหลุดเพราะว่าเขาไม่ให้เปลี่ยนถูกครับก็เปลี่ยนกับศูนย์ครับคำถามก็คือมิกมันน่าจะหมดประกันแล้วไหมมันยังมีประกันอีกเหรอฮะมันนานแล้วนะมันยังมีประกันอีกเหรอคืออันเนี้ยอันนี้คือคำถามเลยมิกฟลิปยังมีประกันเหรอครับเพราะว่ามิกฟลิปออกมาตั้งแต่2024ผมเข้าใจว่าต่อให้ซื้อ2025มันก็น่าจะหมดประกันแล้วนะปี2026ไม่น่าจะหาซื้อได้แล้วนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะหมดประกันแล้วนะลองไปเช็คประกันก่อนไหมว่าประกันหมดหรือยังถ้าประกันหมดแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์ครับก็ไปทำข้างนอกก็ได้แต่ถ้าเกิดโอเคยังมีประกันอยู่แล้วยังแคร์ประกันก็นั่นแหละครับตามที่เขาแจ้งเพราะเขาไม่ให้เปลี่ยนข้างนอกถูกต้องครับเรื่องจอมันเรื่องใหญ่สำหรับเขาสำหรับมือถือจอพับแบบนี้มันจะเหมือนยุคนึงสมัยนึงของซัมซุงก็เป็นแบบนั้นคุณไม่สามารถไปลอกฟิล์มหน้าจอออกเองได้ซัมซุงก็ตีหมดประกันเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้ SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย3เดี๋ยวขอดู YouTube แป๊บโอ้โห YouTube เดือดอีกแล้วโอเค SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:45 แล้วกันนะครับอีก5นาทีโดยประมาณเนาะไปที่ YouTube คุณ Fitman 48Y ราคาเท่าไหร่ดีนักรีวิวจับหมดแล้วนะครับไม่ก้าวล่วงแล้วกันติด NDA เดี๋ยวเพื่อนสวยไม่รู้ราคาแต่คิดว่าอันนี้เดาย้ำอีกทีว่าเดานะครับด้วยอิงราคาหลุดในสหรัฐอิงราคาหลุดในสหรัฐก่อนนะ 1,899.99 เหรียญจริงว่า 1,900 เหรียญแล้วกันนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่น่าจะขึ้นจากปีก่อนใดๆก็ตามถ้าให้เดานะครับC48หรือ C48Y นะครับน่าจะเปิดอยู่ที่ประมาณ 70,000 ต้นๆถูกสุดที่เป็นไปได้คือ 69,900 บาทแต่ผมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเปิดอยู่ราวๆประมาณสัก 719 729ประมาณนี้ส่วน C48 Ultra น่าจะไม่เอาใหม่ผิดขออภัย C48 ธรรมดาตัวที่เป็น Y อ่ะน่าจะเปิดเท่ากับตัว C47 ตัวเริ่มต้นปีที่แล้วคือประมาณ679ส่วน C48 Ultra ที่จะเป็นตัวตายตัวแทนของ C47 จริงๆน่าจะเปิดอยู่ที่ตัวเริ่มต้นความจุ256อ่ะน่าจะเปิดเท่ากับตัวความจุ512ปีที่แล้วคือ 72,900 อันนี้ตามการคาดการณ์นะก็คือเหมือนจ่ายแพงขึ้น 5,000 แต่ได้ความจุน้อยลงอันดับโปร C48 Ultra ประมาณนี้นะครับตามนั้นลองดูนะฮะโอเคต่ คุณวิฟิแมน Nvidia อัพไดรเวอร์เสร็จ 100% แต่ยังขึ้นว่าโหลด 99% งงก็ลองแคนเซิลแล้วก็มันจะมีพวกเครื่องมือเอาไว้รีมูฟไดรเวอร์ของ Nvidia ครับก็รีมูฟแล้วก็รีสตาร์เครื่องนี้แล้วก็ติดตั้งไดรเวอร์ใหม่แบบ Clean Install ดูลองดูนะครับคุณไซมิเตอร์สวัสดีครับคุณบอสงาน TME จะจัดที่เมืองทองในรอบผมอยู่แถวนั่งสำรอง BTS ต่อฮะ TME จัดไปจัดเมืองทองเหรอทำไม TME ไปจัดเมืองทองอะไม่นะทำไมไปจับเมืองทองอ่ะว่ะเขาย้ายจริงด้วยเพิ่งเห็นมูอันนี้ผมไม่ได้เข้าไปตามเขาเลยไม่รู้จำได้แต่วันวัน1-4 ตุลาแต่ผมยังจำว่าเขาจัดอยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจอยู่เลยอ๋อเขาไปจับเมืองทองว่ะเขาย้ายแล้วขอบคุณด้วยขอบคุณคุณอะไรเนี่ยที่ส่งมาคุณเซนต์ปีเตอร์นะครับเขาย้ายแล้วรับรู้กันนะครับงานไทยแลนด์โมบายเอ็กซ์โปรอบปลายปียืนยันจัดวันเดิม 1-4 ตุลาแต่ว่าย้ายจากศูนย์เศรษฐกิจไป Impact Challenger Hall 1-2 นะครับน่าสนใจ

0: น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวมาดูคำถามก่อนจากที่เมืองทองเนี่ยรอบที่ผมอยู่แถวสำโรงนั่ง BTS ต่อเดียวถึงไหมโอ้โหมาถามคนขับรถตอบไม่รู้เลยใครเซียนใครเซียน BTS ใครเซียนบางทันคนละ BTS เว้ยใครเซียนรถไฟฟ้ามาหานะเธอบอกหน่อยว่าต้องนั่งกี่ต่อจากสำโรงไปลงที่สถานีเมืองทองธานีหรือแจ้งวัฒนะนะครับบอกนิดหนึ่งนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคุณเซนต์ปีเตอร์และคนอื่นด้วยนะฮะคุณวรัญญูนะครับแล็ปท็อปแบตโชว์ 60% ใช้ไปสัก20นาทีแจ้งโลแบตเอาสายชาร์จมาเสียบไม่ทันเครื่องดับเลยแบบนี้แบบเสื่อมใช่น่าจะแบบเสื่อมครับน่าจะแต่มันต้องมาดูด้วยนะว่าไอ้ที่มันเหลือโชว์ 60% ใช้ไป20นาทีแล้วแจ้งโลแบตเนี่ยใช้อะไรคือถ้าเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อปแบตเตอรี่เหลือ 60% แล้วคุณเล่นเกมออนแบตโอ้ยถ้า20นาทีแล้วขึ้นโลแบตอันนั้นผมว่าปกติอันนั้นผมว่าปกติแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่สายเล่นเกมแล้วต่อยเป็นสายเล่นเกมแต่ไม่ได้ใช้งานเล่นเกมอ่ะใช้งานทั่วๆไปอะไรเงี้ยใช้งานออฟฟิศอยู่หรือว่าดูท่องเว็บอยู่หรือว่าดูแค่ Netflix ดู YouTube แล้วแบบ20นาทีแล้วแบบจาก 60% แล้ว20นาทีโลแบตเลยอ่ะอันนี้ก็อาจจะสัญญาว่าแบตน่าจะเริ่มไม่ดีละนะครับคุณครับเคสวัสดีเช่นเคยพี่หมอสวัสดีด้วยนะฮะนอกจาก GoPro แล้วมียี่ห้อไหนอีกบ้างที่ทำออกมาได้คุณภาพใกล้เคียงก็โอ้โหก็เยอะแยะเลยครับ DJI อะไรก็ Insta ก็ได้ Insta 360คุณภาพสู้กันเถียงกันทุกปีอ่ะแฟนดอมไอ้แฟนบอยก็เถียงกันทุกปีว่าใครดีกว่าใครได้หมดครับผมคุณจีจี้ DJI Osmo Pocket 4P เทียบกับตัว Insta 360 Luna Ultra เรื่องสีผิวเรื่องภาพทิวทัศน์ถ่ายตอนคือผมว่าถ่ายตอนคืนใกล้เคียงกันมากครับไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นผมว่าประเด็นนั้นอยู่ที่สีผิวมากกว่าแต่จริงๆมันคือมันมีโหมดด้วยนะคือเขาเรียกอะไรดีอ่ะมันมีโหมดพวกจะเอาตัว 4P ก่อนแล้วกันเอาแค่ตัว 4P เนี่ยตัวสกินโทนจริงเขาจะมีให้เลือกผมจำไม่ผิดน่าจะ 4-5 แบบเลยอ่ะมันจะมีแบบdefault แบบออริจินอลเนาะแล้วก็จะมีแบบที่เป็นแบบผิวขาวหน่อยอ่ะแล้วก็จะมีแบบ over expose ขึ้นมาหน่อยเหมือนแบบใส่บิวตี้เข้าไปอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะมีทั้งหมด5โหมดอ่ะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณโหมดไหนเพราะฉะนั้นสำหรับผมว่าไม่ต่างเพราะว่าสุดท้ายมันเปลี่ยนได้ครับอย่างตัว DJI Pocket 4P มันมีตั้ง5โหมดถ้าผมอินสตาของสูตรลูน่าผมจำไม่ได้ว่ากี่โหมดแต่มันมีสกินโทนให้ปรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายปรับออกมามันจะใกล้เคียงกันมันจะผมว่าใกล้เคียงกันมากอ่ะผมใช้คำว่าใกล้เคียงกันมากแล้วกันประมาณนั้นไม่แยกไม่ออกอ่ะไอ้โหมดไอ้ตัวที่เป็นแบบโหมดที่เป็นแบบพวก Origin Smooth อะไรเงี้ยอยู่ให้ปรับกี่โหมดมันปรับได้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ใช่ประเด็นครับผมไม่ใช่ประเด็นถ้าจะเลือกด้วยเหตุผลเหล่านี้บอกว่าไปเลือกด้วยเหตุผลอื่นนะครับเช่นเรื่องของแบบความจุภายในราคาโปรโมชั่นความสบายใจความเชื่อใจในศูนย์บริการอันนั้นก็แล้วแต่ชอบอย่างผมนะผมอาจจะเชียร์ตัว 4P มากกว่าเพราะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันมีเรื่องของความจุภายในที่มันให้มาเยอะกว่าในยุคที่ micro SD card ดีๆมันแพงเหลือเกินเนี่ยไอการที่มีความจุภายในอยู่ประมาณ100กว่ากิกเนี่ยมันก็บรรเทาได้เยอะเหมือนกันนะบรรเทาเงินในกระเป๋าสตางค์ข้าพเจ้านี่แหละอะไรเงี้ยอันนั้นก็แต่นั่นแหละถ้าเกิดไปห่วงเรื่องคุณภาพภาพผมว่าไม่ได้หนีกันเลยยิ่งเรื่องสกินโทนมันปรับได้ทั้งคู่ครับประมาณนี้คุณกิติพงศ์นะครับมีข่าวลือสเปคInsta8 Pro ตัวใหม่บ้างไหมไอ้เรือมันมีแต่แม่นไหมไม่รู้ก็รอลุ้นดูมันก็ถามว่าก็มีไหมมันก็มีแหละแต่มันก็ลือกันมาแล้วมันก็หายเงียบไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาจริงไหมอ่ะก็ตามนั้นครับก็แต่ผมบอกงี้แล้วกันว่าตอนนี้ตลาดกล้องที่เป็นกล้องแอคชั่นแคมที่เป็นดีไซน์กล้องแอคชั่นแคมอ่ะมันค่อนข้างซบแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทั้ง Insta 360ทั้ง DJI รวมถึงเดี๋ยวจะมี Oppo ที่เตรียมกระโดดเข้ามาด้วยเนี่ยถึงมาทำไอตัวกล้องที่เป็นกล้อง Vlog แบบนี้ทรงสไตล์แบบ DJI Pocket นะครับเพราะว่ามันกำลังไปที่ได้รับความนิยมมากกว่าขณะที่ไอตัวตลาดของตัวกล้อง Action Cam มันซาลงไปเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลมั้งที่ GoPro เขาหนีไปออกกล้องที่เป็น Action Cam ในระดับโปรไปเลยอะไรเงี้ยผมว่า Instaผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อข่าวลือเรื่องของ Insta 360 A Theory ที่กำลังจะที่เป็น Action Cam ออกมาซะแล้วเพราะมันก็ลือกันมาตั้งแต่เอาตรงๆลือมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันก็ลือกันมาเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่มีวี่แววจะออกครับก็นั่นแหละเอาไว้มันดูมีน้ำหนักกว่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันแต่มันลือกันพวกนี้มันลือกันนานมากเลยอ่ะคุณคุณแอสตันอะไรสักอย่าง1944นะครับทีวีจอ UHD เทียบกับ QLED ต่างกันยังไงคุณเทียบผิด UHD คือ Ultra HD ในวงเล็บ 4K มันคือความละเอียดส่วน QLED คือ Quantum Dot LED มันคือประเภทของพาเนลครับนั่นหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วก็คือไอ้จอ QLED อ่ะมันก็ความละเอียด Ultra HD ก็คือ UHD 4K นั่นแหละคุณกำลังเทียบคุณคำถามเนี้ยมันเหมือนถามว่าทีวี 4K เทียบกับทีวี QLED ต่างกันยังไงตอบยังไงล่ะคุณเอาความละเอียดกับชนิดพาเนลมาเทียบกันอ่ะเทียบไม่ได้แต่โอเคอันนี้เอาจากคำถามนะแต่ผมพยายามไปอีกหนึ่งความเข้าใจก็คือไอ้ตัวที่เขียนว่าทีวี UHD อ่ะน่าจะเป็นทีวีแบบ LED ปกติถ้าคุณถามว่าตัวทีวี LED ปกติเทียบกับทีวีที่เป็น QLED QLED หรือว่าชื่อจริงๆมันคือ Quantum Dot LED ต่างกันยังไงพื้นฐานเหมือนกันเกือบ 100% เพราะว่าข้างหลังพาเนลตัว backlit ใช้เป็นหลอด LED เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ Edge LED เหมือนกันไม่ได้เป็น full array มันแต่ว่าถ้าเป็น QLED ตัวแพงๆบางตัวก็จะเป็น full array แต่ปัจจุบันมีน้อยละเพราะว่าพอรุ่นแพงๆเขาขยับไปเป็นพวก mini LED แล้วซึ่งจะได้ panel ที่ดีกว่าทีนี้backlit ที่ดีกว่านะครับทีนี้ตัว LED กับ QLED ต่างกันยังไง QLED ตามชื่อเลยครับมันมีคำตัว Q ความสำคัญอยู่ที่ตัว Q คือ quantum dot ก็คือมันจะมีชั้นฟิล์มมันจะมีแล้วแต่เทคนิคแหละอาจจะชั้นเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าเป็นชั้นฟิล์ม polarize ขึ้นมาอีก1ชั้นแล้วกันเอามาวางไว้ด้านหน้านะครับเพื่อช่วยกระจายแสงเร่งสีเร่งโตผลลัพธ์ก็คือไอจอ LED เมื่อมีตัวชั้นฟิล์มที่เป็นโพลาไรซ์เราจะเรียกว่าเป็นควอนตัมดอทก็ได้บางคนก็บางยี่ห้อเขาจะใช้เป็นแบบนาโนเซลวัตเอเวอร์ละกันนะครับเมื่อเทียบกับ LED เปิดภาพเดียวกันเซตอัพทุกอย่างเหมือนกันกับคอนเทนต์เหมือนกันตัวหน้าจอพาเนลที่เป็น QLED backlit แบบ QLED มักจะให้สีสันที่อิ่มและสดกว่าตัว LED แบบที่ไม่มีชั้นฟิล์ม polarize คือไม่มีเทคโนโลยี quantum dot อยู่ประมาณหนึ่งมากน้อยแล้วแต่คุณภาพของยี่ห้อและรุ่นนั้นๆโอเคตามนี้คุณ NW RIM สวัสดีครับพี่บอสสแกนไวรัสใน PC ควรต้องหยุดการใช้งานโปรแกรมต่างๆด้วยไหมไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเดี๋ยวแอนตี้ไวรัสมันบอกเองว่าให้หยุดนะครับแต่โดยปกติไม่ต้องนะครับเครื่องเปิดงานเอกสารหรือท่องเว็บอยู่เปิดหน้าเว็บไซต์หรือคลิปแล้วสแกนไวรัสละเอียดมีผลไหมไม่มีผลแต่มันจะช้าหมายความว่าในการใช้งานอาจจะช้าเพราะถ้าเกิดคุณสแกนละเอียดเขาประกาศว่าตัวดิสจะมีการเรียกอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะมีการช้าบ้างแต่ไม่มีผลต่อการสแกนแต่อย่างใดนะครับคุณยงยุทธขออนุญาตสอบถามครับ AS ยังจะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ดูอยู่ไหมคงมีแหละเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้แพ็กเกจน่าจะมาช่วงสิ้นเดือนนี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้านะครับก็รอดูก็รอลุ้นดูคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าอันนี้ไม่มีวงนอกวงในนะเดี๋ยวไปอ้างอิงอีกถ้าให้เดาแล้วกันนะครับผมไม่คิดว่า AS จะออกแพ็กเกจดูพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเหมือนปีที่แล้วแต่เขาน่าจะออกเป็นแพ็กเกจรวมกีฬาเหมือนที่เป็นแพ็กเกจตัว AS สปอร์ตพรีเมียมอะไรของเขาที่ปีที่แล้วมันจะมีแบบรวมกีฬาหลายๆอย่างอยู่ในแพ็กเกจเดียวอ่ะเดือนละ599มั้งถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับก็จะออกเป็นแบบนั้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขาถือลิขสิทธิ์หลายอย่างอยู่ปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันอยู่ในมือปัจจุบันทั้ง NBA ทั้ง NFL ใช่ไหมทั้ง LPGA ทั้งอย่าลืมว่ามีบุนเดสลีกาด้วยนะครับก็น่าจะออกเป็นแพ็คแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นแพ็คเดี่ยวๆคงไม่มีพรีเมียร์ลีกเพียวๆถ้าจะมีนะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจแบบนั้นส่วนรอลุ้นเดี๋ยวก็คงมีเดี๋ยวก็คงมีแล้วให้เวลาเป็นคำตอบแล้วกันเนาะคุณไอเดียบิลลิมทำไมเวลาชาร์จแบตมือถือ Android มันมักจะหยุดไว้ที่ 99% แม้จะมารอสักทีเครื่องใช้มา3ปีแล้วทั้งนั้นที่ต่อมาใหม่ไม่เป็นบางทีเปลี่ยนหัวชาร์จก็ชาร์จเต็ม100ได้เกิดจากอะไรได้บ้างผมไม่รู้เลยปกติมันควรจะชาร์จได้ 100% เพียงแต่ว่าจากเปอร์เซ็นต์ประมาณที่97 98 99แล้วจะขึ้นไป100อ่ะมันจะกินเวลานานมากๆในบางรุ่นเพราะว่าโทรศัพท์โดยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆในช่วงออกมาในช่วง2ปีนี้แล้วเป็นรุ่นระดับ mid range ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่มันจะมีตัว AI ในการเรียนรู้พฤติกรรมการชาร์จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็พอช่วงปลายปกติมันก็จะไม่ได้เร่งอัดไฟให้มันเต็มร้อยอยู่แล้วมันจะประวิงเวลาให้มากที่สุดอยู่แล้วโดยปกติเป็นแบบนั้นถ้าเอางี้ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยทำไมมันไม่เต็มนะครับลองแบบนี้ก็เสียบชาร์จครั้งคืนดูก็ได้ว่าตอนเช้ามาเต็มไหมถ้าเต็มก็จบไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดตอนเช้ามันยัง 99% อยู่อันนั้นน่ะแปลกละอันนั้นน่ะแปลกละนะครับคุณชนิดนะครับ F27 Ultra จะเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนชิป อันนั้นมันของตายเนาะกล้องต้องรอลุ้นน่ะยังไม่ค่อยมีข่าว F27 Ultra มากหรอกจะเปลี่ยนชิปป่ะเปลี่ยนแน่ๆนะครับกล้องต้องรอดูนะครับว่าจะเปลี่ยนไหมตามที่ลืมมาตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องกล้องเปลี่ยนชิปแน่ๆนะครับเปลี่ยนแบตแน่ๆแบตน่าจะเยอะขึ้นแต่ว่าจะไม่ใช่แบตที่เป็นอะไรนะไอที่ฝั่งจีนเขาใช้อ่ะไอตัวคาร์บอนมันจะไม่ใช่ตัวนั้นมันจะคงเป็นแบตลิเธียมปกติเพียงแต่ว่าจะมีการเพิ่มความจุอาจจะอยู่ที่ประมาณ 5,600 5,700ประมาณนั้นนะครับตามที่หลุดออกมาแต่ว่ากล้องยังไม่รู้ว่าจะอัปเกรดโมดูลไหนบ้างหรือจะมีการอัปเกรดโมดูลไหนหรือเปล่านะครับจริงๆมันมีข่าวลือเรื่องกล้องหน้าว่าจะเปลี่ยนมาใช้กล้องหน้าแบบสแควร์แบบเดียวกับตัว iPhone ด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจริงไหมนะครับคุณโปรบีคิดว่าตัว Honor Robot จะเข้าไทยไหมจากใจนะคิดว่าไม่จากใจนะคิดว่าไม่คุณณทีกุลนะครับ iPad Gen 9ครับเป็นรุ่น Wi-Fi iPad Gen 9รุ่น Wi-Fi ซ่อมหน้าจอดับหรือเปลี่ยนจอใหม่ราคาประมาณเท่าไหร่โอ้ลองสอบถามขอดูก่อนนะขอดูแป๊บนะโอ้โหถ้าซ่อมกับศูนย์เหมือนมันจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องไปเลยครับมันต้องจ่ายประมาณหมื่นนิดๆในเงี้ยแต่ถ้าซ่อมร้านข้างนอกส่วนใหญ่จะคิดเรทอยู่ที่ประมาณ 3-4,500 บาทประมาณนี้นะครับอันนี้คือซ่อมหรือเปลี่ยนจอนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ประมาณถ้าร้านข้างนอกทั่วไปนะร้านตู้นะครับประมาณ 3,000-4,500อันนี้อิงมาจากหลายๆอันรวมๆกันก็น่าจะอยู่เล็งประมาณนั้นนะครับคุณครับเค้กส่วนผมไม่เซียน BDS ครับเน้น MRT อย่างเดียวเลยนะฮะคุณน้องหงร่อนโอ้โหคิดถึงน้องหงร่อนน่ะไม่ได้อ่านชื่อนี้นานมากนะครับพี่บอสขอผลเบรกแฮมตั้งใจไปแพ้เขาอ่ะดิเขาชนะแมนยูมันอุ่นเครื่องคุณน้องอย่าไปเอาอะไรกับมันเกเดี๋ยวเราเตะเดี๋ยวเนี่ยวันจันทร์หน้าเราอุ่นเครื่องแล้วอะแล้วถ้าเราผลงานไม่ดีเราก็โดนกลับปะวะคุณอย่าคุณน้องอย่าไปนั่นกับเขาเลยนะครับเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเราต้องลงเตะกับเร็กแฮมด้วยนะอุ่นเครื่องอะเร็กแฮมเราจะเตะ29นะครับ29คือ30เราแต่หมัดแรกที่เราจะเตะคือจะเจอกับซันเดอร์แลนด์ก่อนเจอซันเดอร์แลนด์ก่อนวันอาทิตย์เช้ามืดบ้านเรานะครับแล้วค่อยไปเจอเบรคแฮมแมตช์ที่2อย่าไปแซะเขามันอุ่นเครื่องดูตัวที่มันลงสิแล้วตามนั้นเนาะ คุณณทีคุณมนเสียงลายเสียงในกาปุกยังทำงานปกติแค่หน้าจอไม่ติดอันนี้หมายถึงอะไรอ่ะอ๋อก็คือหน้าจอไม่ติดซ่อมคุ้มไหมคำถามคือถ้าคุณจะซื้อใหม่มีงบไหมล่ะถ้าไม่มีก็เปลี่ยนครับก็เราว่างบน้อยก็เปลี่ยนข้างนอกก็ได้ไปซ่อมข้างนอกก็ได้นะครับถ้าโชคดีเป็นแค่สายแพรก็อาจจะแค่ประมาณ 1,500-2,000 แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งจอก็อย่างที่บอกครับประมาณ 3,000-4,500 แล้วแต่ร้านลองไปถามพวกแอนแบงก์ก็ได้ลองไปถามอลิมิตแม็กก็ได้นะครับพวกนี้เขาโทรไปสอบถามราคาก่อนได้นะครับคุณติ๊กไปเฮ้ยนายบอสทำไมโมโนเพิ่มราคาแพ็กเกจบอลลีปีนี้ถึงแพงกว่าปีแล้วเอ้าต้นทุนเขาเพิ่มปีแล้วเขายอมขาดทุนนะแต่ว่ามันไม่ได้คือเหมือนยอมขายของถูกแต่หวังว่าวอลลุ่มจะมาโคเวอร์แต่ในเมื่อวอลลุ่มมันไม่โคเวอร์เขาต้องขึ้นราคาเพราะเขารู้แล้วว่าวอลลุ่มที่เขาขายได้อยู่ประมาณนี้ก็คือปริมาณสมาชิกมันไม่ถึงยอดที่เขาต้องการคือ2 ล้าน 2 ล้านเขาจะเท่าทุนใช่ไหมที่ดร.โสรัตน์เคยพูดซึ่งมันไม่ถึงมันอยู่แค่ประมาณ 1.4-1.5 ล้านเท่านั้นเองก็ต้องขึ้นราคาแต่อย่างที่บอกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสมัครมันหายไปแล้วก็คือช่วง early bird มันตกคนละประมาณ 2,400 เอง 2,400-2,500 เท่านั้นแต่ตอนนี้ถ้าสมัครมันก็599ตกคนเท่าไหร่คน 3,000 โดยประมาณใช่ไหมก็ประมาณนี้ลองดูละกันนะครับคุณโอ้ไม่ทันละหมดเวลามีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะจ๊ะใครคิดถึงพรุ่งนี้ทุ่ม15ที่เพจในบอสมีไลฟ์นะครับเจอกันในบอสได้ใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ในบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ขณะนี้เวลา 16:00 น.ตัวไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรองโฆษกกรมโนภาค4ส่วนหน้าเผยคืบหน้าเหตุคนร้ายรอบระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าสภ.ตันหยงเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องจากเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอยู่ที่ตำบลกะลุอ่อนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งบูรณาการกำลังทุกฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์โดยมีถังแก๊สขนาด4และ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุและจุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรลขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบรูปแบบการประกอบระเบิดกับคดีความมั่นคงที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุผู้ร่วมขบวนการรวมถึงขยายผลเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้จัดหารถดัดแปลงรถและผู้วางแผนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายจากความเชื่อมโยงดังกล่าวนำไปสู่การสนที่กำลังของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบบ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสเชิญตัวนายอาลียะขอสงวนนามสกุลอายุ37 ปีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์ตำบลโคเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนขยายผลต่อไปโดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีบนพื้นฐานของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใสควบคู่กับการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดกตร.มีมติเอกฉันท์12-0เลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.คนที่16 การประชุมกตร.ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกตร.เป็นประธานการประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อเวลา 15:50 นที่ผ่านมาซึ่งนายอนุทินได้เดินทางกลับทันทีทางนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์12-0เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบตร.คนที่16โดยยืนยันว่าพิจารณารายชื่อตามขั้นตอนพิจารณาทั้งอาวุโสความสามารถโดยที่ประชุมได้สอบถามข้อมูลของแคนดิเดตทั้ง4คนก่อนจะมีมติดังกล่าวสำหรับประวัติของพลตำรวจสำราญนวลมาเริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงขยับขึ้นเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสนบางนาและสารวัตรงานสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้กำกับการสน.ดอนเมืองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือที่รู้จักกันดีในนามผู้การ191ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งในขณะดำรงตำแหน่งนี้ถือเป็นผู้บัญชาการที่มีอายุน้อยและได้รับการยอมรับจากผลงานการบริหารจัดการที่โปร่งใสตลอดจนการดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชาดังอย่างดีเยี่ยมปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและวันนี้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการโหวต12-0ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาจากเกษียณอายุราชการในปี2576
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
8: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโรดรี่กลายเป็นเต็งหนึ่งที่มีโอกาสคว้ารางวัลบัลลงดอร์2026ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายล่าสุดว่าโรดรี่กองกลางทีมชาติสเปนจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสคว้ารางวัลบัลลงดอร์ประจำปีนี้ไปครองมากที่สุดตามด้วยลามินยามาลและคิลิยานเอ็มบัปเป้สำหรับโรดี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026และล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาว่าเจ้าตัวมีโอกาสได้บัลลงดอร์ไปครองถึง 26% ซึ่งหากทำได้จริงจะเป็นการคว้ารางวัลนี้สมัยที่2ของเจ้าตัวต่อจากปี2024ส่วนเต็ง2ที่จะได้รางวัลบัลลงดอร์ในปีนี้นั่นก็คือลามินยามาลแนวรุกทีมชาติสเปนจากสโมสรบาร์เซโลนาด้วยโอกาส 23%และเต็ง3เป็นของคริสเตียนเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสด้วยโอกาส 15% ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
9: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
8: คิรันกิลผู้สื่อข่าวจากเดลิเมลรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวจอห์นสโตนส์กองหลังทีมชาติอังกฤษวัย32ปีมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยตัวออกจากทีมหลังหมดสัญญาโดยตามรายงานระบุว่าเชลซีกำลังจับตามองสถานการณ์ของสโตนส์อย่างใกล้ชิดหลังนักเตะกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นในช่วงซัมเมอร์นี้และเชลซีต้องการเพิ่มนักเตะที่มีประสบการณ์ในแนวรับหลังจากก่อนหน้านี้เคยประสบความสำเร็จจากการมีผู้เล่นระดับซีเนียร์อย่างเตียโก้ซินวาคอยประคองทีมทั้งนี้แม้ช่วงที่ผ่านมาเชลซีจะเคยปฏิเสธข่าวลือเรื่องความสนใจในตัวสโตนส์แต่ล่าสุดเจ้าตัวถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับแนวรับคนใหม่ของทีมแล้วและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
7: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
10: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: เจษดาศรีวิเศษครับผมสวัสดีพี่เจษนะครับ
1: สวัสดีที่คมครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์นะฮะเอ๊ะใช่ไหมครับนี่หมายถึงถามพี่ใช่ไหมหรือว่าถามตัวเองหรือถามแฟนรายการ
0: พี่จะชอบมีแบบว่าคำแบบว่าต่อข้างหลังไงว่าแบบว่าลดอายุลงมาอีกอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นสปอร์ตไกด์ในเขาเรียกอะไรในสัปดาห์แรกของเราสองคนที่จบฟุตบอลโลกแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเมื่อกี้ยังถามกันอยู่เลยว่าเอ๊ะจบฟุตบอลโลกแล้วจะดูอะไรใช่ไหมยังก็ถือว่าดีนะครับในมุมของคนที่ต้องดูฟุตบอลโลกทุกวันเนี่ยสำหรับพวกผมถือว่าเออได้อยู่เงียบๆมันก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ในมุมผมนี่การจบฟุตบอลโลกในแง่ของคนทำงานก็คือต้องขออนุญาตไปพักผ่อนบ้างละ
0: ใช่ใช่ใช่
1: โดยเฉพาะเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยที่คมจะมีวันหยุดยาว3วันนะวันอังคารนี่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นวันพุธที่29วันอาสาฬหบูชา
0: ใช่
1: เมื่อกี้เช็คแล้วเขาบอกออกได้2แบบ
0: นี่บางโรงเรียนเขาหยุดกัน9วันเลยนะคร
1: ับ ก็นี่ไงกำลังจะบอกว่าแล้ววันพฤหัสที่30เป็นวันเข้าพรรษานั่นหมายความว่าอังคารพุธพฤหัสหน้าเป็นวันหยุด
0: ถูกต้อง
1: ดังนั้นถ้าใครจิ้มวันหยุดเพิ่มเป็นวันจันทร
0: ์ถูก
1: เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ก็จะหยุดตั้งแต่วันเสาร์ที่25ใช่ไหม
1: 6วัน
0: 25 26 27 25 26 27 28 29 30วันเข้าพรรษา6วันละ
1: ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้โควต้าต่อพฤหัสศุกร
0: ์31 1 2ก็9วัน
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็9วันหยุดยาวกันไปเลย
1: ดังนั้นเนี่ยผมแจ้งล่วงหน้าเลยนะฮะสัปดาห์หน้าไม่อยู่ครับขออนุญาตไปสูดโอโซนละหลังจากที่โอ้โหลุยกับฟุตบอลโลกมาเต็มๆนะ
0: ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวบ้านเรานี่ก็จะมีหยุดยาวอีกรอบหนึ่งก็นู่นเลยครับ
1: ครับ
0: หลังจากรอบนี้นะธันวาครับช่วงประมาณวันพ่อแล้วก็วันรัฐธรรมนูญนะครับช่วงนั้นนะครับจะเป็นหยุดยาวอีกรอบหนึ่ง
1: จริงๆประเทศเรานี่ต้องถือว่าวันหยุดน่าจะเยอะที่สุดในโลกไหม
0: เยอะเยอะ
1: คุณเคยเช็คเรื่องนี้ไหม
0: ไม่เคยเช็คแต่ว่ารู้แต่ว่าเยอะบ้านเราเนี่ยถือว่าเยอะมาก
1: แต่ว่าต่างประเทศบางที่เนี่ยก็อาจจะทำงานน้อยกว่าเรา
0: ใช่
1: ก็อาจจะมีวันทำงานเท่าที่ผมได้ยินมาบางประเทศเนี่ย3วันก็มี
0: ใช่บางประเทศ4วัน
1: บางประเทศ4แต่บ้านเรานี่พูดตรงๆนะส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่า6ถ้าเป็นเอกชนนะ
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นภาครัฐรัฐวิสาหกิจก็5วันตามปกติ
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้6วันแต่เพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าตั้งแต่มีช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยบางที่เขาก็ใช้วิธี work from home แบบโดยไม่เกี่ยวข้องกับโรคภัยนะ
0: ค
1: ือใช้วิธีนี้เลยเพื่อลดต้นทุน
0: ถูกต้องค
1: ่
0: าใช้จ่ายในออฟฟิศต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: การเดินทาง
0: เดินทางเอ่ยนู่นนี่นั่นจริงจริงมันถ้าเกิดมันมีจริงจริงมันก็ทำได้นะในความที่แบบว่า work from home แบบในบางวัน
1: อ่ะอย่างน้องสาวผมเนี่ยผมก็ทำงานจริงๆบ้านอยู่หลัก4แต่ไปทำงานนู่นเลยไกลมากเลยไปทางมีนบุรีเลยไปอีกอ่ะเขาก็ทำงานทั้งหมด6วันแต่ทำงานที่บ้าน3วันแล้วก็ไปทำที่ออฟฟิศ3วัน
0: ใช่
1: ก็เหมือน work from home ครึ่งหนึ่งซึ่งแบบนี้ผมว่ามันก็ทำให้ลดเรื่องของพลังงานในการออกไปบนท้องถนนเนาะลดค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีการคุยเรื่องเงินเดือนว่าโอเคเซฟตรงนี้ไปส่วนทางบริษัทเนี่ยบางทีก็ลดเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าฟงค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีผลนะ
0: โอ้ยมีผลเยอะมีผลเยอะ อยู่บ้านเนี่ยเอาจริงถ้าแบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นประเภทแบบซื้อกินตลอดอะไรเงี้ย
1: คุณใช้คำอื่นได้ไหมล่ะ
0: ซื้อข้าวมากิน
1: เนี่ยตั้งแต่คุณไปพาดบอล นัดชิงมาเนี่ยคุณนอกจากคุณยังไม่ชวนพี่แล้วเนี่ย ในฐานะที่เป็นคู่หูของคุณเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่าปกติพี่ก็ไม่ค่อยไปร้านไหนนะยกเว้นร้านที่คุณไปภาคล่าสุดนะ
0: นี่ล่าสุดทางร้านบอก
1: จะชวนเลย
0: ไม่ใช่ทางร้านนี่มาติดต่อผมเลยนะคือด้วยความที่แบบว่า
1: อ๋อให้รับเหมาไปเลย
0: ใช่
1: ต่อไปเวลามีบิ๊กแมช
0: มีสปอร์ตอีเวนต์มีสปอร์ตอีเวนต์ให้รับเลยแล้วก็ให้ค่าจ้างเป็นรายเดือนเลยแบบให้คิดสปอร์ตอีเวนต์มาอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ขอ1โต๊ะมุมโต๊ะมุมเดี๋ยวภาคช่วย
0: จริงคือคุยกับผมไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองคือเหมือนกับว่ามันว้าวมากที่แบบว่าคือร้านเขาไม่เคยทำเลยครับร้านเขาไม่เคยทำแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันเราก็เลยทำให้ฟรีเลยเราก็ทำให้ฟรีเลยแล้วเขาก็ไม่นึกว่าบรรยากาศในการดูฟุตบอลในเวลาที่มันเป็นสปอร์ตอีเวนต์อ่ะมันจะคลึกคลื้นขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: ไม่คุณต้องบอกแฟนรายการผมว่าคุณไปพาฟุตบอลโลกนัดชิงที
0: ่
1: ร้านนึงย่านเรียบด่วน
0: สาย2
1: อ้าวตรงสาย2เหรอ
0: ผมไปสาย2พุทธมณฑลสาย2
1: อ้าวแล้วสาขาตรงเรียบด่วน
0: ไม่ใช่มีสาขาเดียวพี่น่าจะจำผิดแล้ว
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่ผมแล้วน่าจะไม่ใช่ผมแล้ว
1: อ๋อเอาเป็นว่าคุณก็เลยไปภาคนัดชิงสเปนกับ
0: ใช่ไปกับเจนนี่ได
1: ้อ่าเจนแล้วต่อเวลาด้วย
0: ใช่

0: ไม่แล้วพี่เชื่อไหมว่าผมอ่ะไปร้านนี้มาตั้งนานแล้วนะก็คือด้วยความที่เป็นร้านเพื่อนเราก็แวะไปกินข้าว
1: ไม่คุณใช้เงินกับมันไปเยอะแหละ
0: ไม่ใช่
1: คุณหมดตังค์ร้านนี้ไปเยอะเขาเลยบอกอ่ะคืนกำไรให้ที่คมมาภาคแล้วกัน
0: คนในร้านไม่เคยรู้เลยว่าผมทำงานอะไร จนวันที่ผมไปนั่งภาคบอลคู่อาร์เจนตินากับสเปนแล้วทุกคนบอกเฮ้ยทำไมภาคบอลได้อ่ะ
1: เอ้
0: าเนี่ยชีพกู
1: เอาแต่ว่ามันทำบอลโลกคนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็คึกคักเนาะ
0: คือ
1: ทั้งตัวเมนสปอนเซอร์เองอย่างแจ๊สเนี่ยผมว่าเขาได้อะไรไปเยอะมากจากฟุตบอลโลกนะทั้งการจัดดูบอลสวนรถไฟการจัดอีเวนท์ที่แจ๊สเองแล้วก็แววๆมาว่าเดี๋ยวช่วงพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยหลายนัดเหมือนกัน
0: มันกลายเป
1: ็นติดตามเลย
0: มันกลายเป็นเขาเรียกอะไรช่องทางที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาในนอกจากการแค่ดูฟุตบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันมีรูทางที่จะเขาเรียกสร้างเขาเรียกเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สปอร์ตนะครับมากขึ้นนะครับก็สนุกดีเดี๋ยวหลังก็ชวนพี่เจตไป
1: เพราะว่า
0: เขายังคุยกับผมเลยว่าเออทีหลังก็เนี่ยชวนนักพากย์มาด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวก็รับเป็นแบบเป็นจ็อบไปก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้ยอันนี้คมไม่ดูพี่ไม่ได้เคยรับงานอยู่แล้วไปเฉย
0: เข้าใจ
1: ไปเฉยก
0: ็
1: ล่าสุดผมนัดชิงเนี่ยผมก็ไปดูร้านหนึ่งตรงแถวบ้านเลยนะก็ด้วยความว่าไปกับน้องๆแล้วก็มันมีน้องอินฟูคนหนึ่งเป็นน้องชื่อเจ้าเลเซอร์เบนซ์เขาไปพากอยู่ร้านหนึ่งตรงบุญถาวรนะคมรัชดาเนี่ยซึ่งมันใกล้บ้านผมมากไงปรากฏมีพี่เจมส์ลาลิก้าด้วย
0: พี่เจมส์
1: ด้วยน้องก็เลยบอกเนี่ยพี่เจมส์มาดูนี่เลยไอ้เราก็อ่ะถ้าไปสม
0: ถ้ามีทักผมมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจริงเดี๋ยวเปิดโต๊ะให้แน่นๆเลย
1: ตอนอาร์เซนอลเราก็คลาดกันทีนึงนะโอ้นัดกันดิบดีไปคนละงานอ้าววันนี้ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันวันพุธเนาะผมว่ามันก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่อาจจะย่อยคนละแบบจากเวอร์ชันที่พี่หมอเมาก็มองในมุมมองว่าสปอร์ตไกด์เนี่ยวันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมว่ามันก็ดูได้หลายรสชาติดีอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นพี่หนุ่ยนนทรีนะนี่ก็มากประสบการณ์เวลาจัดกับพี่หมอเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนเราได้ฟังอีกมุมมองที่มันแบบมันคือไม่ได้แค่เชิงข่าวมันเป็นมุมที่มันลึกจากประสบการณ์ในขณะที่วันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นพี่หมอเมากับพี่อ๋อวังโอ่งโอ้ซึ่งแน่นอนนี่คือฟุตบอลไทยแบบเข้มข้นผมฟังไปผมก็ลุ้นไปนะเอ๊จะไปถึงเบอร์ไหนเบอร์ไหนนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าใครติดตามผลงานของพี่อ๋อเนี่ยก็จะลึกแล้วก็ตรงดังนั้นเนี่ยผมก็ลุ้นตลอดเอ๊จะไปถึงเบอร์ไหนแล้วพี่หมอเมาก็จะมาเล่าให้ฟังวันจันทร์
0: เหมือนคุณเป็นคนชอบแบบเสพดราม่า
1: ถูกคุณดังนั้นเนี่ยที่จะลากมาทั้งหมดเนี่ยส่วนผมกับพี่หมอเมาเนี่ยก็ปกติอยู่แล้วอันนี้คนฟังจนคุ้นที่ผมจะลากมาทั้งหมดเนี่ยผมอยากขออภัยล่วงหน้าสำหรับวันพุธ
0: ทำไมอ่ะวันพุธมันเละเทะที่สุดหรอ
1: เหมือนเป็นวันที่เราแบบปลดปล่อยอาคม
0: วันสบายๆ
1: ผมต้องเข้าใจพี่นะเสาร์อาทิตย์พี่ก็เจอพี่หมอโอ๊ตนะ
0: ใช่ๆในเสาร์นี้ค่อยผมมาแทนพี่โอ๊ตอ่ะ พี่เจงทักไป
1: เดี๋ยวพี่ชิงลาก่อน
0: วันเสาร์แทนพี่โอ๊ตได้ไหมแบบโอ้นะครับโอเค
1: ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นวันพุธสบายๆใช้คำนี้ก็แล้วกันแล้วก็ด้วยความที่เป็นวันพุธกลางสัปดาห์กีฬาส่วนใหญ่มันเป็นช่วงเบรกหรืออาจจะเพิ่งเริ่มแข่ง
0: ใช
1: ่ส่วนฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวไทยลีกกำลังจะมาทีมชาติเดี๋ยวจะบินไปสปป.ลาวถ้าเป็นบอลนอกก็จะเป็นพวก UCL ถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: จะเป็นรอบคัดเลือก
0: รอบ
1: 2แล้วมั้งเพราะมันจะเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลของการควอลิฟายละเริ่มมีชื่อทีมที่เราพอคุ้นละ
0: วันนี้นั่งดูไม่ใช่นั่งดูหรอกดูผลคู่ฮาร์ดเนี่ยเขาเป็นรองแชมป์ลีกสกอต
1: เฮ้ยแต่เขาเปลี่ยนแปลงเยอะนะ
0: ไม่จะบอกให้ถูกไหมเขาเป็นรองแชมป์ลีกสกอตเมื่อคราวที่แล้วด้วยกัน
1: ก็เกือบได้แชมป์ไง
0: พลาดแพ้เซลติกนัดสุดท้ายนะครับเราก็นึกว่าชั้นบอลเขาอ่ะมันน่าจะแบบก็คือเซลติกอ่ะเขาก็ไปสู้กันในระดับยุโรปได้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อวานเขาไปเจอถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นออสเตรียเวียนนาหรืออะไรสักอย่างอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นไงเรียบร้อยอ่ะ
0: 4-0
1: ไม่ถ้าเกิดว่าคุณตามฮาร์ดเนี่ย
0: เทะเลย
1: โค้ชก็ไม่ใช่คนเดิมนะครับโค้ชนี่เปลี่ยนแล้วก็กองหน้าตัวเก่งๆอ่ะก็ย้ายออกคือฮาร์ดเนี่ยเสียทั้งกุนซือแล้วก็
0: นักเตะ
1: ตัวสำคัญไป 2-3 ตัวดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังเยอะแล้วคือดูแล้วมันก็พอไม่ได้ปีที่แล้วก็คงลำบาก
0: ใช่โอ้นัดที่แล้วนี่โดนเซลติกพลิกนรกเลยนำก่อนแต่ว่ากลับมาแพ้ 2-1
1: นี่ไงผมดูใช่ฮาร์ดของคุณนี่เรียบร้อย
0: ใช่ไหม4-0น่ะเมื่อคืน
1: ไปแพ้สตอร์มการ์ด0-4
0: สตอร์มการ์ดใช่จากออสเตรียใช
1: ่แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นชื่อทีมที่เราเริ่มคุ้นแล้วเนาะพวกดินาโมซาเกร็บพวกเฟเนบาเช่

0: เมื่อวานมีเฟเนบาเช่เตะด้วยนะ
1: เฟเนบาเช่เมื่อวานก็เบียดกอนิกจากโปแลนด์ไป 1-0 อย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นชื่อที่เราพอคุ้นคุ้นขึ้นมานิดนึ
0: ง
1: ในรอบคัดเลือกรอบเนี้ย
0: นะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยหลังจบฟุตบอลโลกไปน
1: ี
0: ่คำถามนึงที่หลายคนรออยู่ก็คือใครจะได้รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม
1: โอ้โหหมายถึงว่าบัลลงดอร์ใช่ไหม
0: ใช่นะครับซึ่ง
1: บัลลงดอร์เขาประกาศตุลาไหม
0: ตุลาน
1: ะคมผมพูดตรงนะพออาเจนไม่ได้เนี่ยคือถ้าอาเจนได้คือมันจบที่เมสซี่แน่แต่พออาเจนไม่ได้ในมุมผมนะผมว่าเคนว่ะ
0: ไม่ใช่คือพอ
1: คุณหมายถึงบัลลงดอร์ใช่ไหม
0: ใช่ไม่ใช่คือผมกำลังนึกอย่างนี้เมื่อก่อนระหว่างทางที่มาเนี่ยผมเพิ่งไปนั่งดูสกู๊ปหนึ่งของเพจ21 Diary นะครับซึ่งมันเป็นเพจเกี่ยวกับข้อมูลนี่แหละเขาบอกว่าในโลกใบนี้เนี่ยตั้งแต่มีรางวัลบัลลงดอร์มาเนี่ย มีอยู่4คนที่ได้บัลลงดอร์เพราะฟุตบอลโลกล้วน
1: ๆ
0: นะก็คือไม่เกี่ยวเลยว่
1: า
0: ในผลงานในลีกจะเป็นอย่างไรความสำเร็จจะเป็นอย่างไรมีอยู่4คน
1: แล้วไอ้คนที่ผลงานดีในสโมสรปีนั้นซวยเพราะว่ามันมีบอลโลกมีปีไหนบ้าง
0: 4คนเนี่ยเท่าที่จำได้มีเซอร์บ็อบบี้ชาลตันคร
1: ับ
0: ปีที่เป็นแชมป์โลก1966นะครับแล้วก็มีเปาโลรอสซี่นะครับของอิตาลีนะครับแล้วก็จะมีโรนัลโดลุยนาซาริโอเดลิม่านะครับอีกคนหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงลูก้าโมดริช
1: อ๋อปีที่ได้รองแชมป์โลก
0: ใช่นะครับปีนั้นก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยคือพอนั่งฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันคาดเดาไม่ได้จริงๆเนาะว่าใครจะแบบจะได้รางวัลบัลลงดอร์เพราะว่าอย่างพี่เจ็ดเคเล็งว่า
1: ตอนนี้
0: แฮร์รี่เคนเต็งจ๋า
1: เต็งหนึ่งนะคือไม่ถึงกับเต็งจ๋าแต่ว่าเคนอ่ะเต็งหนึ่งถ้าเต็งสองผมจำไม่ผิด
0: ยาเมา
1: หรือโรดี้อ่ะสักคนอ่ะ
0: สองคนนี้แหละ
1: น่าจะเป็นลามีนยาเมาแล้วก็มาโรดี
0: ้
1: แล้วก็อาจจะมาเมสซี่อะไรทำนองเนี้ยเพราะว่ามันไม่น่าจะหลุดจากเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าผมมองว่าโรดี้เคยได้แล้วไงคือมองในมุมมองนะแล้วก็ผลงานเคนกับบาเยิร์นอ่ะมันนึกออกไหมคม
0: แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรนโดกับเมสซี่ก็เคยได้แล้วก็ได้กันไปได้กันมา
1: ไม่อันนี้มันเป็นความโดกับมันต้องยกไปโดกับเมสซี่อันนี้ต้องยกไปเพราะว่าถ้าเราจะมองในช่วงหลังที่มีซาขึ้นมาก็เนี่ยโรดี้ลูก้าโมดิช
0: ใช่
1: ๆมีคาริมเบนเซม่าเนี่ยเคยได้ถูกไหม
0: ใช
1: ่ดังนั้นผมก็เลยมองว่า
0: อุสมานเดมเบเล่
1: เดมเบเล่เนี่ยแซขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ถ้าให้เคนก็ดูจะไม่
0: น่าเกลียด
1: เพราะว่ามันยิงระเบิดกับทั้งทีมชาติบอลโลกก็6ประตูอ่ะถูกไหม
0: ก็แต่ผมจะบอกอย่างเงี้ยมันมีแบบบางคนไงที่แบบไม่ได้เล่นในลีกเลยไม่เก่งเลยแต่แบบพอในฟุตบอลโลก3เปาโลรอสซี่เนี่ย3นัดสุดท้ายไพเทอรี่เป็นแชมป์เน
1: ี่
0: ยได้บอลดอก็มีนะคร
1: ับผมว่าหลักการมันก็อดีตปัจจุบันก็อาจจะต่างเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าตอนเมสซี่โรนัลโดเนี่ยคุณต้องยอมจริงเรื่องฐานเขาอ่ะแต่ว่าหลุดจาก2คนนี้ไปอ่ะผมว่าทีเนี้ยมันจะ
0: งงๆแล้วมันจะมีคำถามละ
1: เอาอย่างเดมเบเล่ขึ้นมาได้เห็นไหม
0: ใช่
1: โดยบุคลิกของเดมเบเล่เนี่ยผมว่าฟีฟ่าอาจจะไม่ได้ชื่นชอบด้วยซ้ำอ่ะโดยสไตล์เขาอ่ะ
0: ถ้าถามผมชอบฟาเบงรูอิสนะ
1: โอ้โหคนเนี้ยกี่โทฟี่อ่ะ
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นแชมป์กับสเปนด้วย
1: แต่ถ้าคุณวัดอย่างนี้เวสลีย์ชไนเดอร์ก็บอกว่ากูต้องได
0: ้ใช่ใช่ใช่คือผมว่าผมให้ฟาเบงรูอิสเพราะว่าคือในฟุตบอลโลกเขาก็มีส่วนเยอะกับสเปนอ่ะ
1: ก็ยิงได้ด้วย
0: เขามีส่วนเยอะ
1: แชมป์กับเปเช่ยูซีเอลล
0: ี
1: เอิงแชมป์โลก
0: แล้วถ้าจะยกประโยชน์ว่าจะต้องเป็นโรดี้อันนี้ผมตัดลามินยามาออกเพราะว่าผมว่าคือลามินยามาอ่ะก็จะได้ความเป็นดาวรุ่งเขาจะได้ความภาพลักษณ์แต่ว่าถ้ามองเอาแค่ประโยชน
1: ์
0: ผมว่าในความที่โรดรี่อ่ะโอเคอาจจะเล่นเด่นแต่ว่าเขาไม่มีผลเขาเรียกไม่ยิงไม่ใช่
1: หมายถึงว่าในฟุตบอลโลก
0: ในฟุตบอลโลกอ่ะไม่ยิงไม่แอสซิสต์เลยนี
1: ่ถูก
0: แต่ฟาบิงลุยอ่ะทั้งยิงทั้งแอสซิสต์เลยแล้วยังไม่รวมถึงโทฟี่มหาการของเขากับปารีสแซงต์แชร์
1: คุณกำลังจะมองว่าถ้ามองโรดี้ไปมองฟาเบียนลุยส์ดีกว่า
0: ถูกต้องใช่แล้วถ้าก็มองอีกมุมว่าโรดี้เคยได้ไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็บอก
1: แล้วมันก็เล่นคู่กันด้วยนะ
0: ใช่ฟาเบียนลุยส์มันก็ควร
1: ไม่แต่ประเด็นนี้เขามองอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดว่าเขามองฟาเบียนลุยส์ว่ามีโอกาสได้บอลลงดอเนี่ยฟาเบียนลุยส์มันก็ต้องได้ MVP ไปแล้วไงต้องได้โกลเด้นบอลไปแล้วไงแต่มันเป็นโรดี้ไงผม
0: มันเป็นโรดี้แค่
1: ผมถึงบอกว่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยบอลโลกเหมือนเขาจิ้มมาระดับนึงดังนั้นมันเหมือนปัดตกไปได้
0: ใช่
1: แต่ว่าก็น่าจะเป็นชายที่มีความสุขที่สุดนะ
0: แล้วถ้าถามว่าโรดี้อ่ะกับผลงานแมสตี้อ่ะโอเคแมสตี้ได้2แชมป์ FA Cup แล้วก็คาราบาวแต่โรดี้อยู่ในนั้นกี่เก
1: ม
0: ใช่ไหมซึ่งเทียบกับฟาเบียนลุยโอ้จริงผมว่าฟาเบียนลุยกับโรดี้แทบไม่ต่างกันเลยนะในสโมสรเพราะว่าฟาเบียนลุยอ่ะเจ็บช่วงต้นซีซั่นแล้วก็กลับมาได้ประมาณสัก10-15นัดหลังอ่ะแค่นั้นเอง
1: เอาจริงด้วยผลงานของเขาเนี่ยโกลเด้นบอลเนี่ยก็ต้องถือว่าก็โอเคแล้วนะ
0: ช่
1: คือได้นักเตะยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกจริงๆอ่ะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วแต่ผมว่าบอลลงดอไม่ใช
0: ่
1: ยิ่งถ้าเคยได้แล้วคมเชื่อพี่สิเคนแน่ๆ
0: ใช่
1: หรือคุณผู้ฟังเห็นอย่างไร4689899ลองส่งมาคุยกันแล้วก็เรามีออนไลน์ด้วยนะครับอ่ะเราโหมโรงเรื่องฟุตบอลไปก็สัก23นาทีละไปเอากีฬาอื่นหน่อยที่คมก็สัปดาห์นี้ต้องไปที่แบดมินตันก่อนเลย
0: ถ
1: ู
0: กต้องครับ
1: นี่กำลังดูไทยทอดสดอยู
0: ่รายการไชน่าโอเพ่น
1: รายการใหญ่นะ
0: ในรอบแรกนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เอาตั้งแต่วันนี้สิใช่ไหมวันนี้รอบแรกน่าตกใจก็คือเจ้าวิลเนี่ยครูวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ย
1: คือแข่งวันแรกกับเมื่อวาน
0: ใช
1: ่วันนี้แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่2แต่ยังมีรอบแรกอยู่
0: ใช่วิลเนี่ยตกรอบแรกเลยนะครับด้วยการแพ้รัสมุสเกมเก้เนี่ยมืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์กไป21-13นะครับแล้วก็เสมอกัน1-1 21-18ก่อนที่วิลจะแพ้21-19ในเกมสุดท้ายก็จบปิดตำนานวิล3เก
1: ม
0: นะครับส่วนอีกคนนึงที่แพ้แบบตกใจมากก็คือเมสุภัทราเกตทองนะครับมืออันดับ25ของโลกฝั่งหญิงนะครับเขาเจออากานายามากุชินะครับแพ้ไป0-2เกมเกมแรกอ่ะ21-13เข้าใจได้แต่เกมที่2อ่ะ21-1
1: อ
0: ่ะโอ้โหแบบมันสู้ไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ได้แต้มเดียว
0: ก็ตกรอบไป2คนนี้เนี่ยเช่นเดียวกับน้องมิวนะครับพรพวีช่อชูวงนะครับก็ลงเล่นในรอบแรกเจอกับหงอยู่ซุนมืออันดับ26ของโลกจากไต้หวันนะครับเกมแรกเนี่ยหมิวตามหลังอยู่8-11สุดท้ายขอถอนตัวนะครับเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บที่หลังเนี่ยรบกวนแล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถเล่นต่อได้ก็เป็นหมิวที่ตกรอบแรกไปอีก1คนนะครับ
1: ครับ
0: ทำให้ล่าสุดนะเวลานี้เนี่ยนักแบดมินตันไทยนะฝั่งชายเนี่ยจะเหลือโอโม่ไหมธีรรัชกุล
1: ล่าสุดชนะละ
0: ใช่
1: เดี๋ยวรายงานไปเลยเพราะว่าผลล่าสุดเนี่ย
0: ชนะวัตนาเบ้ไป2-0
1: อีคิวอีคิว
0: อีคิวอีคิว
1: อีคิวปณิชพลธีรรัชกุลนะครับเอาชนะโคกิวัตนาเบะจากญี่ปุ่นไป
0: 2-0
1: เกมรวด
0: ใช่
1: 21-19ทั้ง2เกมโคกิวัตนาเบะเนี่ยถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเป็นรองแชมป์เจแปนโอเพ่นนะครับ
0: ครับ
1: ไปแพ้คริสโตโปป๊อปในรอบชิงเนี
0: ่
1: ยแต่ว่าแม่ต้องถือว่าอีคิวชั่วโมงนี้น้องมาดีจริงทั้งร่างกายแล้วก็ผมว่าอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของเขาช่วงหนึ่งอ่ะถ้าเทียบกับเทนนิสก็อารมณ์เหมือนน้องใหม่น้องรวงข้าวอ
0: ่
1: ะผมว่าอยู่ในช่วงที่ดีมากๆ
0: กำลังขึ้นหม้อกำลังขึ้นหม้อ
1: ก็เอาชนะรองแชมป์เจแปนโอเพ่นอ่ะสำหรับอีคิวแต่ว่ารอบต่อไปผมไปเจอฉียู่ฉีนะครับมือหนึ่งของโลก
0: ก็
1: ในรอบ2
0: ก็ว่ากันต่อไป
1: เท่ากับว่าชายเดียวเนี่ยเรายังเหลืออีคิว
0: ใช่เลยอีคิว
1: ส่วนหญิงเดียวลองไล่หน่อย
0: หญิงเดียวจะเหลือน้องเมย์ไอ้น้องพิงค์เนี่ยพิชโมนโอภานิพัฒน์นะครับก็เดี๋ยวจะตีเนี่ย 5:40 นะครับเจอกับทางด้านของหลินเซียนตี
1: ้
0: นะครับในช่วงประมาณ 5:40 ต่อจากนี้
1: หลินเซียนตี้นี่จากไต้หวันนะ
0: ใช่จากไต้หวันนะครับอันนี้คือฝั่งหญิงเดียวส่วนประเภทคู่ผสมนะครับบาสเฟมนะครับสุสุภเพียวสัมพรานกับ
1: เดชพล
0: เดชพลเปาวะ
1: ภูวารานุ
0: เคราะห์เคราะห
1: ์
0: แหมผมไปอ่านชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะเจอคู่ของอินโดนีเซียนะครับชานาวีกับมาวานะครับในช่วง 5:45 นะครับ
1: ก็เป็นว่า
0: ไทยจะเหลือประมาณนี้3คน
1: อันนี้หมายถึงว่าโปรแกรมวันนี้นะแต
0: ่
1: ถ้าเอาเมื่อวานเนี่ยเราก็มีอย่างครีมเนี่ยก็ชนะอินเดียเข้ารอบ2ไปนะครับแล้วก็ยังเหลือหญิงคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดไงมูนาอันนาเบญจภากับนันทการเมื่อวานก็ชนะแล้วก็ในประเภทคู่ผสมด้วยนะครับก็คือโอโม่ที่คมว่าเนี่ยคือถ้าโอโม่คือพักกับพลกับโอโม่ปอป้อก็คือพักกับพลกับซับซีรีเมื่อวานก็ชนะเช่นเดียวกับเมรัชนกได้ไงคมเมรัชนกเมื่อวานก็ชนะมิเชลลีก็เดี๋ยวรอบ2เนี่ยเขาจะแข่งวันพรุ่งนี้นะดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากอีคิวเจอฉียู่ฉีเนี่ยเมรัชนกไปเจอเวียดนามซ
0: ึ่
1: งก็ประมาทไม่ได้นะส่วนน้องครีมเนี่ยไปเจอมือดีสุดของอินโดเขาก็คือวาดานี่ก็จะเล่น
0: กุสมาวาดานี
1: จะเล่นเวลาประมาณ9โมงเช้าพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบ2ย้ำว่านี่คือรายการ 1,000 นะครับรายการที่ใหญ่ที่สุดในวงการแบดแล้วแหละ
0: ใช
1: ่แล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไชน่าโอเพ่นไม่เคยมีนักแบดไทยได้แชมป์เลยนะไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตาม
0: นะ
1: คือไปเล่นที่แผ่นดินจีนนี่โอ้ลำบาก
0: อย่างช่วงนี้ผมว่ามือตึงๆอ่ะมือดังๆของไทยก็เริ่มจะฟอร์มดรอปอย่างน้องมิวก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บที่หลังอย่างเจ้าวิวเนี่ยก็ไปตกรอบเจแปนโอเพ่นในรอบก่อนรองคราวที่แล้วนะครับ
1: ใช
0: ่ก็เลยกะว่าแล้วมาตกรอบแรกในรอบนี้อีกนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายหรือเปล่า
1: อะไรนะครับในขณะที่เช่นเดียวกับหญิงเดี่ยวนะก็ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่น่าจะเซอร์ไพรส์หรอกเพราะว่าเหมือนกับว่าอันเซยองจะมีปัญหาการบาดเจ็บก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์อยู่แล้ว
0: น้องอากาเนะนี
1: ่
0: เทินเลยเทิน
1: ใช่
0: ตีสบายเลย
1: นั่นแหละไม่หมายถึงมือหนึ่งโลกอันเซยอง
0: เข้าใจแต่หมายถึงว่า
1: อ๋อหมายถึง
0: เวลาที่งานเส้นทางเนี่ยกลายเป็นอากาเนะยามากุชิที่ดูจะเดี๋ยวต้องลุ้นว่าจะผ่านไปถึงได้รอบไหน
1: ใช่
0: นะครับมีโอกาสเข้าชิง
1: ก็ถ้าดู2ปีหลังมีหวังจื้อยี่นะได้แชมป์หญิงเดี่ยวที่นี่นะครับ
0: ครับ
1: ก็อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับ
0: ครับผม
1: สำหรับแบดมินตันไชน่าโอเพ่นนะ
0: ผลงานนักแบดนะ
1: นะ
0: ครับทีนี้มาดูเรื่องของกีฬาอื่นกันบ้างนะครับอย่างว่ายน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปนะครับแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับจริงๆแข่งเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะครับก็มีคุณธรรมนัสไปเชียร์ด้วยนะวันสุดท้ายเนี่ย
1: ครับเอ๊ะท่านไปเหมือนไปพักผ่อนไหมสักอย่างนึง
0: ท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำ
1: ใช่เมื่อกลับมาแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่โอเค
0: ครับก็ทีมไทยนะครับอันนี้เป็นผลงานของน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยนะครับคว้ามาได้7เหรียญทอง21เหรียญเงินแล้วก็19เหรียญทองแดงนะครับซึ่งทางด้านของโค้ชตึกนะครับธนาวิทย์โสโถสกุลนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเนี่ยเขาก็แสดงความชื่นชมนะครับผลงานของบรรดาน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยโดยเฉพาะอริยาสุวรรณแล้วก็ลิลลี่ประทีปนะครับซึ่งแม้ว่า2คนนี้จะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งในเอเชียนเกม2026นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้แข่ง4เกมครั้งที่ผ่านมาแต่ว่า2คนนี้ก็ผลงานดีมากในเอเชียนเอชเกมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมด้วยในช่วงกันยายนที่จะถึงนี้อันนี้คือผลงานของทางฝั่งว่ายน้ำส่วนเทควันโดนะครับ
1: เป็นยังไง
0: รายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับ
1: เรามีทองใช่ไหม
0: ก็ปรากฏว่าจอมเตะไทยของเรานี่คว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับ2เหรียญทองเป็นของเพชรตาพรนะครับพัฒนันทหิรันโอ้โหชื่อนักกีฬาไทยเดี๋ยวนี้อ่านยากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงนะครับกับธนภัทรนิทิศบวรพักนะครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายนะครับ2เหรียญเงินเนี่ยมาจากพัชระกันพูนเกิดนะครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน19กิโลกรัมหญิงกับน้องแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน87กิโลกรัมชายนะครับส่วน2เหรียญทองแดงได้มาจากชุติการจงกลรัตนวัฒนานะครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกรัมหญิงแล้วก็กันบุตรสกรนะครับพี่ชัยสงครามนะครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายนะครับซึ่งบิ๊กเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดเขาก็ยอมรับนะว่าเทควันโดยุคใหม่เนี่ยแต่ละชาติก็ถือว่ามีนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นจำนวนมากไม่ใช่แค่ไทยที่ถือว่าชั่วโมงนี้เราเป็นมหาอำนาจในเทควันโดนะ
1: ครับ
0: ไทยเราเนี่ยทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นชาติมหาอำนาจในเทควันโดเหมือนกันนะครับแต่ว่าบิ๊กเอก็บอกว่าชาติเล็กๆจากทุกทวีปก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาแล้วเหมือนกันอย่างไรก็ตามผลงานของเทควันโดไทยในรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นเนี่ยถือว่าน่าพอใจนะครับ2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงเนี่ยแล้วก็เชื่อว่านักกีฬาโค้ชจะนำจุดอ่อนแล้วก็ข้อด้อยต่างๆเนี่ยมาแก้ไขเพื่อปรับจูนในการโปรแกรมสำคัญต่อไปอย่างเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งสมาคมตั้งใจเลยว่าจะเอาเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้เหมือนที่เคยทำมาทุกครั้ง
1: ก็ง่ายๆว่าคำว่าสมาคมกีฬาเกรด A ก็คือแบบนี้ก
0: ็
1: คือเทควันโดถูกไหมคือง่ายๆว่าสมาคมที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกอ่ะโดยเฉพาะเทควันโดนี่มีเหรียญทองติดไม้ติดมือมาโดยตลอดโดยเฉพาะน้องเทนนิสเนาะในช่วงหลังนะครับก็น่าสนใจโดยเฉพาะรุ่นของน้องเทนนิสนี่แหละ
0: เทนนิสเนี่ยถือว่าเป็นโกดของเทควันโดไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่คือถ้าในวงการฟุตบอลมีแบบโกดอย่างเลียวเนลเมสซี่หรือว่าอย่างคริสเตียโนโรนัลโดแต่ว่าในวงการแบดมินตัน
1: อ
0: ่ะเทนนิสถือเป็นโก้ชนะนะครับถือว่าเป็นเกรซออฟออลไทม์คนหนึ่งเลยนะครับ
1: ก็เทควันโดว่าไป
0: ใช่ส่วนอีกหนึ่งสมาคมนะครับที่วันนี้ประกาศเป้าหมายนะครับในศึกเอเชียนเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคร
1: ับ
0: โดยคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมเขายืนยันว่าตอนนี้สมาคมได้เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ วอลเลย์บอลหญิงนะครับที่ฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของกกท.แล้วก็มีการแข่งขันในรายการนานาชาติตลอดเวลาล่าสุดก็คือเนชั่นลีกที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็ยังมีโปรแกรมแข่งขัน CV Cup 2026สนามแรกช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะครับแล้วก็ต้นเดือนสิงหาคมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทั้งสนามที่2ในวันที่7วันที่9ต่อด้วยชิงแชมป์เอเชีย21ถึง30สิงหาคมที่เทียนจินประเทศจีนนะครับซึ่งแชมป์รายการนี้ก็หมายถึงโอกาสในการไปลุ้นโอลิมปิกเกม2028
1: คนกำลังพูดถึงทีมหญิง
0: ใช่
1: เพราะว่าเดี๋ยวทีมหญิงเนี่ย CB Cup เนี่ยสนามแรกที่เวียดนามก่อน

0: แล้วก็สนาม2ไปที่บ้านเราที่เชียงใหม่แล้วก็เอเชียนเกม
1: คือตอนนี้เหมือนทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลพยายามจะบอกว่าทั้งทีมหญิงและทีมชายรวมถึงวอลเลย์บอลชายหาดนะครับซึ่งถ้ายังจำกันได้ตอนเอเชียนบีชเกมเราไปคว้าเหรียญทองมาได้ด้วยนะครับก็กำลังมุ่งมั่นแล้วก็เก็บตัวกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งเป้าแล้วนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเราในเอเชียนเกมคราวนี้ก็คือ2เหรียญ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะทีมหญิงในร่มนะครับและวอลเลย์บอลชายหาดนะครับก็เดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่าเคยทำได้แล้วในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจ
0: ใช่ก็เดี๋ยวลุ้นกันนะพูดถึงวอลเลย์บอลก็รายงานไปเลยก็ได้นะครับคือถ้าเอาทีมชายนะก็จะมีการแข่งขัน CV Cup หรือว่าจะเรียก CV League ก็ได้เนี่ยสนาม2ก็ทีมชายเนี่ยไปแข่งที่อินโดนีเซียนะครับหลังจากที่สนามแรกผมจำได้ไหมที่เราไปแพ้กัมพูชา
1: ใช่แล้วกัมพูชาไปถึงแชมป์เลย
0: และกัมพูชาเนี่ยไปชนะอินโดนีเซียได้แชมป์แต่ว่าไทยก็แก้ตัวด้วยการชนะเวียดนาม ในนัดชิงอันดับ3ก็คว้าอันดับ3มาล่าสุดนะครับสนามที่2เนี่ยออกสตาร์ทวันนี้วันแรกไทยอยู่ในกลุ่ม B นะร่วมกับเมียนมาและเวียดนามซึ่งผลล่าสุดเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเท่าที่ผมเช็คล่าสุดนำเมียนมา2เซตอยู่นะเซตแรกชนะไป 25-20แล้วก็เซต2ชนะ25-9น่าจะกำลังแข่งในเซตที่3เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าเริ่มเล่นเนี่ยตอนบ่าย 3:30 นะเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตจากทางเพจสมาคมเนี่ยแหละเพราะว่าเริ่มตีตอนบ่าย 3:30
1: ครับ
0: ได้2เซตจากเวียดนามมาละก็ย้ำว่านี่เป็นสนาม2นะครับก่อนหน้านี้นี่จริงๆทีมชายเราเคยได้แชมป์ใน CV League มา2024เนี่ยเราได้แชมป์ทั้ง2สนามคม
1: ครับ
0: ทั้งที่มะนิลาแล้วก็ที่ยอร์กจาการ์ตา2025สนามแรกที่ฟิลิปปินส์เราได้แชมป์นะแล้วก็สนาม2ที่จาการ์ตาเราไปจบอันดับ3ส่วนปีนี้อย่างที่บอกไปโอ้โหกัมพูชานี่เซอร์ไพรส์เลยดังนั้นเนี่ยวันที่เราแพ้กัมพูชานี่ผมยังจำ SMS ที่ส่งมาเพียบเลยผมถึงบอกว่าบางทีถ้าเราไม่ได้โยงการเมืองนะก็ต้องยอมรับว่าเขาดีจริงๆชุดเนี้ย
1: เฮ้ยเขาขึ้นมาดี
0: ก็เขาชนะอินโดนีเซียนะจริง
1: ใช
0: ่เป็นแชมป์นะ
1: ไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวกับการเมืองเนอะ
0: เออดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะแก้มือนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าใน CV ครับหนนี้เนี่ยก็แน่นอน 1-2 เข้าเซมิไฟนอลนะผม
1: ครับ
0: ส่วนกลุ่ม A เนี่ยก็จะมีกัมพูชาแชมป์จากสนามแรก
1: อ
0: ินโดนีเซียรองแชมป์สนามแรกและฟิลิปปินส์ก็เชื่อว่าเราไม่น่าพลาด นะผมว่าเราน่าจะชนะได้ทั้งเมียนมาแล้วก็เวียดนามแน่ๆส่วนแมตช์2เนี่ยไทยจะเล่นกับเวียดนามพรุ่งนี้นะในเวลาบ่าย 3:30 นเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: อันนี้คือวอลเลย์บอลชายส่วนกอล์ฟก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเป็น Scottish Open นะ
1: ครับ
0: ผมสำหรับ LPGA นะครับฝ่ายหญิงหลังจากที่พักการแข่งขันมา1สัปดาห์เพราะว่ามันเป็นเมเจอร์ติดๆกันมาเนาะก็เดี๋ยวเราจะมี6โปรสาวนะที่แข่งขันในรายการนี้นะครับก็มีเอริยาจุฑานุการมีแพตตี้ประพังกรพราวชเนตตีเมียวปาจรีโปรไมตรีชัดแล้วก็โปรแจนอัญชิสาอุตตมะเท่ากับว่าจีโน่พักรายการนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือรายการ Scottish Open ชิงเงินรางวัลเราราว2ล้านเหรียญแชมป์นี่3แสนเหรียญ นะเราจะมีนักกอล์ฟไทย6คนเพราะว่าเดี๋ยวพอจบรายการนี้ผมสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเมเจอร์ที่5
1: CIMB
0: ถูกต้อง RIAIG Women's Open เป็นเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งเป็นรายการที่5ชิงเงินรางวัล10ล้านเหรียญก็จะเริ่มวันที่30กรกฎาคมก็คือสัปดาห์หน้าซึ่ง AIG Women Open เนี่ยเคยมีนักกอล์ฟไทยได้แชมป์นะก็คือโปรเมเอริยาเคยได้แชมป์เมเจอร์รายการนี้เมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าคนละสนามนะเพราะว่าอย่างพวก Women's Open เนี่ยมันจะเปลี่ยนสนามไปเรื่อยใช่มั้ยมันจะไม่เหมือนเอวิยองไงเอวิยองเนี่ยมันก็แข่งฝรั่งเศสตลอด
1: ใช่ๆ
0: ดังนั้นเดี๋ยวรอลุ้นว่าแม่จีโน่จะถึงฝั่งฝันหรือยังหรือไม่ก็นักกอล์ฟไทยคนอื่นด้วยน่าจะประมาณนี้
1: เพราะว่าจีโน่นี่อย่างรายการก่อนก็อันดับ10ร่ว
0: ม
1: นะครับในเอวิยองอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: อุ๊ยมีคนเค้าเดาชื่อร้านคุณมาแล้วนะ
1: ใช่
0: คุณก็ไปบอกร้านเข้ามาสปอนเซอร์คลื่นเลยน่าจะประมาณนี้ไหมคมแบกแรก
1: นะครับเดี๋ยวไปดูข้อความ
0: กัน
1: ช่วงท้ายเบรกแรกกันหน่อยแล้วกันนะครับมีส่งมาจากอัมซ่า3ข้อความแรกบอกภรรยาของอดัมไม่ขยับครับป้าเจนพิคมอัมซ่ามาแย้วนะครับ นักเตะคนไหนชอบแช่น้ำนะครับตอบออนเซนมาเอดะนะครับ
0: โอ้โหออนเซนเอออันนี้ดีอันนี้ดีแล้วมันมีความเป็นญี่ปุ่นด้วยไง
1: ใช่ออ
0: นเซน
1: สวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อหน้าใสทักอย่างไวในเวลาหันสานี้ทุกเรื่องราวชาวเราเล่าทันทีแถมยังมีนักกีฬาแถมยังมีกีฬามาให้คุยจากอัมซ่านะฮะมีส่งมาจากคุณหงไอเวย์บอกคุณเจตคุณคมน่าจะไม่ทันยุคไมตี้เมาส์หรือว่าคีแกนฉายาเจ้าหนูบนถังขยะขณะกำลังรอบิลแชงลี่เป็นนักเตะที่เก่งจากการฝึกซ้อมไม่ได้มีพรสวรรค์ขอแสดงความเสียใจของครอบครัวของเควินคีแกนด้วยนะครับก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาอีกยาวนานนะครับสำหรับคิงเคฟแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
0: ผมก็จะมาทันช่วงที่
1: เป็นกุนซือนิวคาสเซิล
0: โอ้โหช่วงนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เก่งมาก
1: ซึ่งถ้ายังจำกันได้เขาเคยเกือบเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับในปีที่นำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด12แต้มแล้วโดนแมนยูของเซอร์เล็กรวบในช่วง10เกมสุดท้ายอ่ะนะครับจำได้เลยเนี่ยคือครั้งที่แบบว่าคิงเคฟนี่เฉิดฉายที่สุดละนะครับในพรีเมียร์ลีกนะฮะมีคุณทีพี่เทียนส่งมานะครับบอกว่าฟ้ามืดมิดปิดแสงแฝงฝนมาเมื่อมองหาตาจ้องเมฆมากมายทั้งดำขาวลอยล่องต้องเหนื่อยหน่ายมองขวาซ้ายกายใจไปใกล้ไกลสบายวันนี้มี7คมใจรื่นรมชมชื่นรื่นหรือไทยคมนั่งยิ้มอิ่มอกไม่ตกใจแจกสดใสลดอายุทะลุจอทะลุจอเลยนะครับ
0: หนึ่งแผลนะคุณวันนี้หนึ่งแผลนะต้องยอมต้องยอมเพราะว่ากลอนพิเทียนนี่มันปราบเสียง
1: ส่วนข้อความทาง Facebook และ YouTube ก็ยังส่งกันเข้ามาพูดคุยกันได้เรื่อยๆนี่มีส่งเข้ามาแสดงความเห็นเรื่องของบันลงดอยกเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางพี่เชโกพัทยาก็ทักมาทาง Facebook แล้วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไม่ใช่แค่เรื่องบอลลีกนะ
0: ครับ
1: นัดชิงกรมพละปีนี
0: ้
1: น่าสนใจมากส่วนเราเจอกับกรุงเทพคริสเตียนเนี
0: ่
1: ย
0: ไปดูได้ไหมล่ะ
1: ได
0: ้
1: เห็นพี่ป๋องเขาระดมพลอยู่นะเชียร์เสือกลาบกับคริสเตียนอยู่นะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับในเบรกที่2ของสปอร์ตไกด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ในเบรกที่2นะครับ
0: ผมต้องดูนะไฟแดงๆตรงหัวไมค์อ่ะ
1: แล้วคุย
0: เ
1: รื่องน่ากลัว
0: ระดับอธิคมนี่อยู่ในวงการพิยุมายาวนานนี่จะมา ตกม้าตายเพราะไม่ดูไฟบนหัวไม้ไม่ได้นะ
1: นะครับ
0: พี่คม
1: ก็กลับมาในช่วงที่สองนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทย
0: ครับ
1: นะครับช่วงนี้แน่นอนเป็นเรื่องของการเตรียมทีมในการสู้ศึกนะครับฮุนไดเอเชียน
0: คร
1: ับ ฮุนไดอาเซียน
0: อาเซียน
1: นะครับฮุนไดอาเซียนครับนะครับซึ่งเดี๋ยวไทยเราจะประเดิมด้วยการไปเยือนทีมชาติลาวนะครับสปลาวในวันที่25กรกฎาคมก็คือ
0: วันเสาร์นี้
1: คือวันเสาร์นี้แล้วนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัดสันนะครับยังเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นในแคมป์ฝึกซ้อมนะครับเพื่อทวงคืนตำแหน่งเจ้าอาเซียนนะครับมาครองให้ได้นะครับก็เมื่อวานนี้นี่ลงสนามซ้อมนะครับตามโปรแกร
0: ม
1: นะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยทางสตาฟโค้ชก็ให้นักเตะเข้ายิมเพื่อเข้าโปรแกรมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยกระดับความฟิตของร่างกายก่อนจะกลับมาลงฝึกซ้อมบนสนามในช่วงเย็นนะครับเพื่อทบทวนการเล่นแล้วก็ลงรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรูเกมรับก่อนอันนี้ไปอุ่นเครื่องกับท่าเรือมา
0: ครับ
1: นะครับสำหรับทีมชาติไทยก็ถือว่าใช้ได้แหละนะครับซึ่งไม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องของใครเจ็บเพิ่มไม่มีต้องเรียกแทนยังไม่มียังถือว่าอยู่กันเต็มไปหมด
0: เป็นไงทวงได้ไหมคิดว่าจะทวงได้ไหม
1: ผมว่า4นัดแรกไม่ยากนะครับ4นัดแรกก็คือไปเยือนลาวก่อนแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอมาเลเซียนะครับวันที่4เนี่ยไปเยือนฟิลิปปินส์แล้วก็กลับมาเจอกับเมียนมา
0: ก็ถ้าเอาช่วงหลังๆเนาะไทยกับเวียดนามก็สลับกันได้แชมป์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: 2018เนี่ยเวียดนามได้แชมป์2020ไทยได้แชมป์2022ไทยได้แชมป์2024ล่าสุดเป็นเวียดนามเอ๊ะใช่ส่วนเซินไหมเหียนส่วนเซิน
1: เหียนส่วนเซินใช่ใช่
0: ทำไมครั้งล่าสุดอ่ะ
1: ซึ่งชุดนี้มีนะเหียนส่วนเซิน
0: มีแน่นอนส
1: ิใช่ใช่เหียนส่วนเซินมีนะครับ
0: อ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะอย่างไร
1: ครับ
0: เพราะว่าไทยเราก็ยังเป็นแชมป์มากที่สุดนะครับย้ำว่า7สมัยเนาะถ้านับรายการนี้นะแล้วก็สิงคโปร์4เวียดนามเนี่ยเขา3สมัยนะครับ
1: ครับผมนะครับก็เป็นความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับคือตอนนี้ผมว่าปัญหาเรื่องการซ้อมมันไม่มีหรอกนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานเลยนะครับวันที่เจอกับลาวอ่ะนะว่าจะเปิดหน้ากันยังไง
0: ก็น่าจะต้องเดินทางพรุ่งนี้ละมั้งเพราะมันเตะวันเสาร์เนาะ
1: ใช
0: ่เออผมว่าพรุ่งนี้น่าจะเดินทางหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจเรื่องกำหนดการนะแต่พอเตะวันเสาร์นี่น่าจะพรุ่งนี้นั่นแหละ
1: ครับผมนะครับทีนี้ก็ข้ามไปดูเรื่องของฟุตบอลลีกกันหน่อยแล้วกันนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยสื่อในญี่ปุ่นเนี่ยสโปนิจินะครับก็เขามีรายงานนะครับเกี่ยวกับเจ้าภู
0: ม
1: ิภูมิระพีสิริบุญญากุลนะครับผู้สับประตูดาวรุ่งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีก่อนหน้านี้เขาอยู่กับคาชิมะกาคุเอ็นนะครับในระดับไฮสคูลนะครับหรือว่าอินเตอร์ไฮของญี่ปุ่นนะครับล่าสุดเนี่ยไปฝึกซ้อมกับกัมบะโอซาก้านะครับทีมจากเจลีกในช่วงปรีซีซั่นนะครับที่สนามซ้อมในเมืองชุยตะนะครับซึ่งเหมือนจะมีรายงานว่าเจ้าภูมิเนี่ยกำลังจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของกัมบะโอซาก้าหรือเปล่านะครับภูรพีนี้สูง193นะครับโดดเด่นมากเมื่อปีที่แล้วกับการพาทีมคาชิมะกาคุเอ็นคว้าตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลระดับมัธยมนะครับปลายนะครับก็คือฟุตบอลเนี่ยระดับกรมพละบ้านเรา
0: ครับ
1: เป็นอินเตอร์ที่นู่นเขาเรียกอินเตอร์ไฮนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยซ้อมกับทีมอย่างวีวาเรนนางาซากิมาแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีอีกหลายทีมในเจลีกเนี่ยที่จะหยิบตัวน้องไปร่วมซ้อมด้วยนะว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะได้สังกัดทีมไหนอุ้ยถ้าดีนี่เจ๋งเลยนะเราไม่มีผู้สัมประตูมือแบบมือสากลมานานมากแล้วนะยังถามว่าทุกวันนี้ที่เรามีอยู่ปฏิวัติคำใหม่อะไรเงี้ยมันก็ดีแหละนะครับแต่ผมแค่ไม่กังวลว่ามันฟีลเหมือน
0: คนที่ไปเล่นต่างแดนก็น่าจะตองอะนะ
1: ใช่ใช่มีตอง
0: กับวินคนเดียวอะ
1: นะครับมีตองคนสุดท้ายก็รอรุ่นเจ้าภูมิภูมิและพี่แล้วกัน
0: ก็ย้ำว่าจริงๆถ้าตามผลงานนักฟุตบอลไทยในเจลีกนี่ต้องไปตามที่ BG Sport นะเพราะว่าเขาคว้าลิขสิทธิ์ทั้ง J1 J2 J3 นะครับซึ่งเหมือนกับ J1 นี่เราไม่มีเนาะไม่มีนักฟุตบอลไทยใน J1แต่ว่าเขาก็มีถ่ายแล้วก็ J2 นี่ตามหลายคนโดยเฉพาะ2นักเตะซัปโปโรแล้วก็รวมไปถึง J League 3เนี่ยเรามีดาวรุ่งไปเตะเลยนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็ตามมันได
1: ้ครับผมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นประเด็นข่าวในทุกสำนักเลยนะครับที่ตีข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือกรณีของนักเตะไทยที่ได้ย้ายไปร่วมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร
0: ์
1: แต่ก็คือเราเหมือนเป็นอารมณ์เหมาอะ หมาว่าเขาเป็นนักเตะไทยคือเขามีสายเลือดไทยแต่เขาไม่เลือกเล่นให้ทีมชาติไทย
0: ครับ
1: นะครับก็คือน้องอลิสสมบัตินะครับนักเตะหญิงสายเลือดไทยวัย22ปีล่าสุดนะครับกลายเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับในพรีเมียร์อังกฤษนะครับซื้อตัวจากโอลิมปิกลียงนะครับไปร่วมทีมด้วยค่าตัวระดับสถิติสโมสรนะครับหรือว่าประมาณ 375,000 ปอนด
0: ์
1: นะครับหรือว่าประมาณ 16.7.8 ล้านบาทนะครับในการอันนี้เป็นสถิติสโมสรในการซื้อนักฟุตบอลหญิงนะครับ
0: ครับ
1: คือที่พรีเมียร์ลีกอ่ะเขาจะมีทั้งทีมหญิงและทีมชายนะครับอลิสสมบัติเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในระบบเยาวชนของปารีสแซงต์แชร์แมงตั้งแต่ปี2017นะครับก่อนจะย้ายไปลียงในปี2020แล้วก็เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกอยู่ในชุดแชมป์ยูฟ่าวีแมนแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2021-2022 ได้แชมป์ลีกสูงสุดฝรั่งเศส5สมัยนะครับลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสตั้งแต่ชุดเยาวชนจนล่าสุดเนี่ยติดชุดใหญ่ไปเล่นในยูโร2025ที่สวิตเซอร์แลนด์มาแล้วด้วยนะครับก็ลง4นัดเป็นตัวจริง3นัด
0: ครับ
1: นะครับซึ่งอลิสสมบัติผมจำได้ว่าครั้งนึงเนี่ยมาดามแป้งนี่แหละเคยพูดว่าแบบอยากจะดึงน้องเข้ามาแบบเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ว่าน้องเขาติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วนะครับ
0: ฮะ
1: ก็เป็นว่าให้เข้าใจกันว่าน้องอลิสสมบัติเนี่ยเป็นนักเตะสายเลือดไทยนะครับอย่างนั้นดีกว่า
0: แม
1: ่นะครับ
0: ไปไหนนะสเปอร์ใช่ไหม
1: ไปสเปอร์นะครับน้องอลิสสมบัติ
0: ส่วนบ้านเราฮือฮาก็ได้เป็นอันดอร์ทาวเซนใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่ามันยังไม่ได้บทสรุปถูกไหมคม
1: ใช่
0: ที่มีข่าวว่าอาจจะไปประจวบใช่ไหม
1: ใช่
0: นะครับคือยังอยู่ในไทยต
1: ่
0: อ
1: ใช่เดี๋ยวต้องรอแต่เพราะว่าอย่างกาญจนบุรีก็มีปาข้างซองไงคือไม่ไปก็ได้หมายถึงว่าคุณก็จะได้กระทำงานกับโค้ชระดับ
0: แต่ถ้าคุณมอง
1: ชาเลน
0: ภูมิประเทศ
1: เ
0: อาไปอยู่ประจวบทะเล
1: อัน
0: เท้าเส้นก็ได้ชอบอ
1: าจจะชอบอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอ
0: โอ้ไปอยู่พิตเตี้ยน่าสนใจนะ
1: ใช่ใช่นะครับทีนี้เมื่อกี้เกริ่นไว้ตั้งแต่ในเบรกที่แล้วกับเรื่องของกีฬากรมละ
0: เป็นยังไงนะครับเล่าหน่อยสิเป็นยังไง
1: ก็คือเขาแข่งกันมานานแล้วล่ะนะครับจนเมื่อวานนี้รอบรองชนะเลิศนะครับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีถ้วยกอประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนับรองเนี่ยอาสัมชัญธนบุรีเจอกับกรุงเทพคริสเตียนนะครับซึ่งในรอบก่อนรองเนี่ยอสัมทนนี่อัดราชสีมาวิไลมา 4-1 เลยนะครับส่วนกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเขาชนะเทพศิรินมา 1-0 เป็นกรุงเทพคริสเตียนนะครับที่ชนะอสัมชัญครึ่งแรกเนี่ยกรุงเทพคริสเตียนนำก่อน 2-0 อสัมชัญทนมาตีเสมอ 2-2 นะครับยิงจุดโทษปรากฏว่ากรุงเทพคริสเตียนแม่นกว่านะครับเข้ารอบชิงส่วนอีกคู่นึงสุภาพวิไลครับเจอกับฉลามชนจูเนียร์อสัมชัญศรีราชารอบ8ทีมเนี่ยสุภาพเอาชนะปทุมคงคามา 2-1 ส่วนอสัมชัญศรีราชาเนี่ยเอาชนะวัดสุทธิวรารามมา 3-2 พอมารอบรองเป็นสวนกุหลาบระเบิดฟอร์มแชมป์เก่าเนี่ยถล่มทางฝั่งของอสัมชัญทนไปได้เนี่ยนะครับด้วยสกอร์ 2-1 นะครับซึ่งสุดท้ายสวนกุหลาบเนี่ยเขาไปชิงกับทางฝั่งของกรุงเทพคริสเตียนใช่ไหมล่าสุดพี่ป๋องกระพลมาเลยฮะพี่ป๋องก็มาเลยครับระดมชาวชงโคม่วงทองนะครับเข้าไปเชียร์กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์กรมพระวันศุกร์นี
0: ้ครับ
1: นะครับพี่ป๋องประกาศเลยว่าเดี๋ยวขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกคนไปร่วมเชียร์นะครับนี่ในข่าวที่เขียนว่าป๋องกระพลเรือจ้างทุกสถาบันนะครับกล่าวผ่านคลิปในเพจสมาคมกรุงเทพคริสเตียนนะครับว่าสวัสดีครับป๋องเองนะครับคริสเตียน133วันนี้มาชวนพี่ๆศิษย์เก่าทุกคนร่วมเชียร์น้องๆในฟุตบอลกรมพละศึกษานะครับเจอสุดหลักที่สนามสุพัชราไสเวลาสักบ่าย 3:30 นะครับคริสเตียนสู้ๆคว้าแชมป์ให้ได้นะครับอันนี้พี่ป๋องนะครับส่วนทางฝั่งสวนกุหลาบนะครับหลังจากเข้าชิงในกีฬานัดชิงกรมพละเนี่ยเขาประกาศร่นคาบเรียนนะครับเลิกวัยครึ่งเพื่อที่ถ้ากองเชียร์ของสุกราบจะไปให้กำลังใจนักเตะถึงสนามสุพัชราไสนะครับโดยในประกาศของสุกราบเนี่ยเขาระบุว่าตามที่โรงเรียนสุกราบวิทยาลัยนะครับเข้าชิงในรายการกรมพละ18ปีเนี่ยนะครับก็เพื่อสร้างความกำลังใจให้กับนักกีฬาเพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรมีส่วนร่วมในการเชียร์ในวันศุกร์ที่24นะครับจะมีการล้นคาบเรียนพิเศษคาบละ40นาทีตัดคาบ10เลิกเรียนนะฮะก็คือพูดง่ายก็เลิกเรียนเร็วขึ้น
0: เพื่
1: อที่โอ้นั่นหมายความว่านัดชิงกรมพละนี่คริสเตียนกับสวนกุหลาบนี่มันแน่นอนนะฮะเออนานๆทีมีข่าวอย่างนี้ที่รู้สึกปลื้มใจนะ เออ
0: ก็น่าจะคึกคักไหม
1: ใช่มันก็ควร
0: ตั้งแต่ปีแล้วแล้วอ่ะ
1: ใช่มันก็ควรนะครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เราเคยเห็นปรากฏการณ์หมอนทองมาแล้วเนาะนะครับจริงๆแล้วแบบพวกมหาอำนาจเก่าๆหรือว่าพวกสิงขาสั้นยุคเก่าๆเนี่ยจริงๆก็ควรจะได้เวลากลับมาเนี่ยบูมเรื่องพวกนี้ได้แล้ว
0: ครับ
1: นะครับดีกว่าอันนี้เราไม่ได้มีส่วนได้เสียกับทั้งสวนกุหลาบแล้วก็ทั้งคริสเตียนนะ
0: แต่อยากเห็นมันคึกคักเนาะ
1: เอ้ยผมชอบผมว่ากีฬาแบบนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียกมันเป็นการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชน
0: ครับ
1: นะครับซึ่ง เราได้เห็นทีมชาติ หลายๆคนเนี่ยจากโรงเรียนพวกนี้นี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไป
0: คือหลายคน
1: ใช่คือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนหรือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสุภาพก็ได้คุณไปเชียร์ได้นะไปนั่งดูได้
0: ใช่ไหมเด็ก10อยู่15 16ขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่แต่ตามแบบเขาเรียกว่ากีฬานักเรียน
0: อ
1: ่ะพี่รุ่นใหญ่สุดมันคือรุ่นแห่งศักดิ์ศรีคือถ้าเกิดแบบ
0: ใหญ่สุดนี่คือกี่ปี
1: 18
0: อ๋อ18นี่คือเป็นแม็กอ๋อเพราะมันม .6 ไง
1: ถูกต้องเพราะอย่างรุ่นอย่างตอนสมัยพวกผมอ่ะ
0: ครับ
1: กีฬาที่พวกผมถนัดคือรักบี
0: ้มันก็จะมีคุณเล่นรักบี้ด้วยเหรอ
1: เอาผมเรียนพอบรอราชวิทยาลัยใช่ไหมคือรักบี้เนี่ยมันก็จะมีรุ่น13 15 17
0: ครับ
1: นะครับซึ่งรุ่น17เนี่ย
0: แต่แม็ก
1: รุ่นใหญ่สุดหรือว่ารุ่น18ปีมันจะเป็นรุ่นที่สิทธิ์เก่าอยากไปดู
0: ไม่คุณนี่เป็นตัวไหนหมายว่าในตำแหน่งของรักบี้เนี่ย
1: สกรัมฮาฟหมายเลข9
0: มันก็เหมือนศูนย์หน้าไหม
1: ไม่ใช่ดิ
0: อ้าวมันคืออะไรอะผมไม่รู้ไงเออ
1: รักบี้เนี่ยรักบี้เนี่ยถ้า15คนนะ15คนเนี่ย
0: เอาใส่หมายเลข9แต่ไม่ได้หมายว่า
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่รักบี้เนี่ยถ้ากองหน้าเนี่ยคือพวกที่เขาเข้าสกรัมกันนะก็ไล่มาตั้งแต่ป๊อปฮุกมิดเติร์ดล็อกอะไรพวกนี้เขาจะมีตำแหน่งเขาอยู่สกรัมฮาฟเนี่ยเหมือนมิดฟิลด์มากกว่า
0: อ๋อมิดฟิลด
1: ์ใช่ใช่แต่กองกลางเขาจะมีแค่คนเดียว
0: ครับ
1: นะครับก็คือหมายเลขเก้าส่วนกองหลังเนี่ยไล่มาตั้งแต่หมายเลขสิบจน
0: ตำแหน่งของคุณนี่มีคนเดียว
1: ใช่ใช่
0: ทีมขาดคุณไม่ได้สิ
1: ไม่ใช่ขาดไม่ได้มันขาดไม่ได้ทุกตำแหน่งแล้วครับแต่แบบว่าสกรัมฮาฟคือคนใส่ลูกอ่ะพี
0: ่เข้าใจ
1: คนใส่ลูกอ่ะคนใส่ลูกเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดีสกรัมฮาฟไล่มาตั้งแต่แบบแต่อันนี้ผมไม่ได้เล่นระดับโรงเรียนนะระดับแค่แบบในโรงเรียนเฉยๆได้แบบสมมติก
0: ี
1: ฬาส
0: ี
1: อะไร
0: แ
1: บบไม่ได้
0: เ
1: ล
0: ย
1: เดี๋ยวเขาไปหาผมแบบเพราะว่ามันก็มีรุ่นพี่หลายคนที่เขาเป็นแบบระดับทีมชาติ
0: พูดถึงรักบี้มาเลย
1: เ
0: ห็นไหมพอดีเลยเห็นไหม
1: มันมีหลายคนที่เป็นระดับทีมชาติ
0: อย่าง
1: อาบอเมาอ่ะอาบอเมาเนี่ยตีกอล์ฟกับนักกอล์ฟบี้ระดับตำนานอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็คือพี่หนุ่มพี่หนุ่มนี่อยู่ทีมเออ
0: ยู่ดีคุณก็หนุ่มมาเนี่ย
1: ผมจำชื่อไม่ได้แต่นามสกุลวงศ์สารังกา
0: โอเคเดี๋ยวพี่หมอมาตอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถามให้
1: ใช่ใช่พี่หนุ่มเขาเคยคุยกับผมว่าเออเขาตีเขาเล่นเขาตีกอล์ฟกับนักกอล์ฟอยู่อะไรเงี้ย
0: ส่วนอันนี้คุณนี่เซอร์ไพรส์นะไม่เซอร์ไพรส์แล้วกันเพราะว่า
1: พี่ไม่รู้อยู่คนเดียวคนอื่นเขา
0: โรงเรียนที่ไอ้เอาอย่างพี่หมอเนี่ยอาทิคมผมจ่ายพี่หมอตั้งหลายปีนะพี่หมอบอกพี่หมอเคยเป็นอดีตนักวิ่งผัดนะผมถามว่าไม้ไหนแกบอกไม้สองทางโค้งไม่ธรรมดานะ
1: ผมที่สมัยเรียนเคยเล่นรักบี้ครับแต่ว่าไม่ได้แบบก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถึงระดับทีมชาติได้เลยอย่างทุกวันนี้ก็มีเพื่อนเป็นโค้ชทีมชาติไทยอยู
0: ่ครับ
1: นะครับเพื่อนของเป็นโค้ชทีมชาติไทยอย
0: ู่
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ดีเวลาเห็นกีฬานักเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่ากีฬานักเรียนมันสนุกมากนะ
0: ครับ
1: มันเป็นฝันแรกๆของคนที่อยากเป็นนักกีฬาระดับอาชีพอะไรเงี้ยที่มันจะแบบต่อยอดไปได้ไกลอะไรเงี้ยแล้วผมว่าช่วงหลังอ่ะวงการนักกีฬาอาชีพของไทยอ่ะค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามอะไรเงี้ยเริ่มจะแบบคือถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะคุณเป็นพ่อเป็นแม่บอกโอ๊ยมันเป็นนักกีฬาทำไมเปลืองตัวเหนื่อยฟรี
0: ผมว่ามันแล้วแต่ช่วงเวลานั้นๆเนาะ
1: อ
0: ย่างเมื่อก่อนเนาะคมเราเห็นพาราดอนแทมมี่เนาะเราเห็นพี่ตองในวงการสนุกเกอร์เราได้เห็นใครต่อใครจนล่าสุดเนี่ยน้องเนเน่เห็นไหม
1: ใช
0: ่หลายคนบอกโอ้โหอยากให้ลูกสาวแบบได้อย่างนี้บ้างอะแต่คุณคิดดูนะการเล่นกีตาร์กับผู้หญิง
1: อ
0: ะแค่กดสายก็เจ็บนิ้วแล้วคมมันต้องแลกมาด้วยอะไรมากมายเนาะเออดังนั้นเนี่ยก็อะไรก็ได้ให้มันมีต้นแบบมีไอดอล
1: ใช
0: ่
1: นะครับ
0: ให้มาเล่นตอนนี้ก็ไม่ทัน
1: น้องเนเน่นี่
0: ครับ
1: จริงๆเขาเล่นเปิดหมวกของเขามาตั้งนาน
0: มากเขาเป็นเล่นที่เดนมงเดนมาเลยด้วยจริงๆดังมานานแล้วเอาจริงอ่ะ
1: เขาไม่ได้เพิ่งมาเนี่ยไอ้ไอ้ ไอเนเน่ผมไม่รู้สึกแปลกใจนะแต่ที่เคลมว่าเนเน่เป็นคัมโบเดียเนี่ยผมงงมากว่าสุดแล้วจริงจริงใช่ไหมคือเขาเคลมกันจริงๆใช่ไหมว่าน้องเนเน่เป็นคัมโบเดียอะไร
0: แม่ผมบางทีบอกฟิลิปปินส์ด้วย
1: ไม่พี่มันถึงจุดที่นักข่าวไปถามอ่ะว่าน้องเป็นคนที่ไหนครับ อะไรเงี้ยตอนที่น้องมา
0: เขาก็นักข่าวเขาก็รู้แหละแต่เอาไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ถามให้
1: ค
0: ือ
1: เหม
0: ือ
1: นอยากได
0: ้
1: มีมาอยากได้มีมาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเคลียร์ข้อความอีกสักเล็กน้อยนะครับนี่มีบอกว่าขอผลเบรคแฮมทีมลีกล่างอุ่นเครื่องด้วยค่ะปลอลิฟเบรคแฮมที่ชนะแมนยูใช่ไหม
0: มันมีก่อนหน้านี้มันมีอีกแมตช์ไหมล่ะ
1: ไม่มีอันนี้คือจะส่งมาแซตั้งใจส่งมาแซ
0: แล้วก็นิดนึงก่อนจะเบรกคมล่าสุดจบแล้วนะครับวอลเลย์บอลซีบีครับทีมชายนะของเราประเดิมนัดแรกในสนามที่2ที่อินโดนีเซียนะครับด้วยการชนะเมียนมาไป3เซตรวดนะ25 20 25ต่อ9และ25ต่อ18
1: ครับผม
0: จบลงเมื่อสักครู่นี้เลย
1: นี่มีส่งมาบอกว่าร้านที่คุณคมไปภาคใช่ร้านปีกไม้ไหมครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับนะครับก็นี่เขามาติดต่อแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเอาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: เนี่ยคมมีคนส่งเข้ามาบอกว่าพี่หนุ่มชาตรีภาคสุธรครับถ้านามสกุลวงศาลังการคือพี่เก่ง
1: พี่เก่งพี่เก่ง
0: คุณจำผิดใช่ไหมนั่นเอาอยู่แล้วนะคม
1: จำผิด
0: เอาอยู่แล้วนะคมนะ
1: ขอประทานอภัยครับผม
0: ครับ
1: นะครับคือผมรู้แต่ว่าคือก็แต่ว่าเขาเป็นรุ่นพี่แล้วก็จะเรียกว่าพี่คนนั้นพี่คนนี้เรานามสกุลก็วิ่งวิ่งอยู่ในหัวนี่แหละนะครับ
0: ไปเบรกกัน
1: พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายครับ
8: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ราไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าฟ้องผู้บริหารไอลอข้อหาหมิ่นประมาทย้ำไม่มียอมความนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีเตรียมฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอที่กล่าวหาบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยมีชื่อนายอนุทินรวมอยู่ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตามกฎหมายการจะพูดจากล่าวหาใครต้องมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องแล้วผู้เขียนเป็นใครเที่ยวมาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนี้ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่พูดอะไรต้องรับผิดชอบด้วยเมื่อถามว่านายยิ่งชีพมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกตนได้ดีเมื่อถามว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่คิดไม่เสียเวลาคิดส่วนกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงเงินบริจาคให้ไอลอว่ามาจากต่างชาติและใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านายสุภชัยได้รับมอบหมายจากพรรคให้ไปดำเนินคดีแล้วก็มีแนวทางวิธีการดำเนินการด้านนายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่าความจริงแล้วในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้มีอำนาจรัฐแทนที่จะฟ้องผู้ตั้งคำถามสิ่งที่ทำได้คือชี้แจงข้อกล่าวหาตามคำถามที่ถูกตั้งไว้ถ้าฟังข้อมูลนายยิ่งชีพจะเห็นว่ามีการพูดถึงข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างเจาะจงนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงสั้นๆได้ง่ายโดยข้อมูลที่เกี่ยวกับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมีการให้ข้อมูลว่าการปรากฏตัวที่โรงแรมพูแมนในอนุทินประชุมร่วมกับสว.นับร้อยคนมีการคุยกันเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาดังนั้นแทนที่นายอนุทินจะฟ้องผู้ที่ตรวจสอบทำไมไม่บอกชัดๆว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนไปโรงแรมนั้นจริงหรือไม่ได้ประชุมร่วมกับสว.จริงหรือไม่ถ้าประชุมจริงคุยกันเรื่องอะไรเป็นต้นและเรียกร้องไปถึงหน่วยงานตรวจสอบด้วยคือกกต.และ DSI มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่เพราะแน่ใจว่านายยิ่งชีพพูดอยู่ในคำให้การที่พยานให้กับหน่วยงานตรวจสอบไปแล้วยืนยันมติกตร.เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายไม่ห่วงปัญหารอยร้าวในองค์กรพลตำรวจโทฐายุคจันทรถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.มีมติเป็นเอกฉันท์12-0เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ2565ทุกประการทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีลำดับอาวุโสอยู่อันดับ3อาจขัดกับพรบ.ตำรวจนั้นกฎหมายเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีใช้ดุลยพินิจในการเสนอรายชื่อโดยนำปัจจัยเรื่องความอาวุโสมาพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถโดยเฉพาะประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามซึ่งนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการเมื่อถูกถามถึงความกังวลเรื่องการฟ้องร้องจากผู้เสียสิทธิ์หรือรอยแตกร้าวในองค์กรพลตำรวจโทฐายุทธระบุว่าที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันในเรื่องความรักความสามัคคีของพี่น้องตำรวจอย่างชัดเจนเนื่องจากแคนดิเดตทั้ง4คนต้องมีผู้ที่ได้รับเลือกเพียง1คนทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าข้าราชการตำรวจยังคงรักสามัคคีและร่วมมือกันทำงานเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปโดยขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องเป็นกังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบาร์เซโลนาสนใจคว้าตัวอเมริกลาปอสเข้ามาร่วมทีมแกลมองฟอร์ดผู้สื่อข่าวจากสปอร์ตสื่อสเปนรายงานว่าบาร์เซโลนากำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการคว้าตัวอเมริกลาปอสโด รักหลังทีมชาติสเปนวัย32ปีเข้ามาร่วมทีมและเตรียมติดต่อไปยังเอเย่นของนักเตะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยรายงานระบุว่าเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของบาร์ซ่าประทับใจผลงานของลาปอร์ตในศึกฟุตบอลโลก2026ที่พาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์โลกและเชื่อว่าเจ้าตัวยังสามารถค้าแข่งในระดับสูงได้อีกหลายปีอีกทั้งยังมีจุดเด่นเรื่องประสบการณ์และความเป็นผู้นำด้วยนอกจากนี้บาร์เซโลน่ายังมองว่าลาปอร์ตจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเนื่องจากเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเท้าซ้ายที่เล่นเข้าขากับเปากูบาซี่ได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญนักเตะมีค่าฉีกสัญญาเพียง15ล้านยูโรเท่านั้นต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่สโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดคว้าตัวเยฟเฟอร์สันคินตาน่ากองหลังชาวอุรุกวัยจากสโมสรเปซานดูทีมในลีกบราซิลเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซนเตอร์แบ็กวัย30ปีส่วนสูง196เซนติเมตรทำผลงานกับเปซานดูตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาลงเล่นรวมทุกรายการไปถึง61นัดและผ่านประสบการณ์ค้าแข่งเวทีเซเรียบีและเซเรียซีบราซิลมาแล้วด้วยสำหรับเยฟเฟอร์สันควินตาน่าเคยผ่านการค้าแข่งกับเปนารอลเอสเจเอิร์ธควีกส์เซโรลาโกดานูบิโอเอฟซีราซิ่งเฟรอลโปรตุเกสและเปซานดูก่อนจะย้ายมาร่วมทีม BG ปทุมยูไนเต็ด
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับ

0: ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเก็บตกฟุตบอลโลกแล้วล่ะนะครับหลายๆประเด็นหลายๆกรณีหลังจบฟุตบอลโลกก็มีประเด็นน่าสนใจอย่างนั้นอย่างเมื่อวานนี้นี่ที่เป็นข่าวดังในอังกฤษเลยก็คือการประกาศแขวนนกหวีดของอาจารย์แอนนะครับแอนโทนีเทเลอร์นะครับคนนี้นี่สร้างคดีมาเยอะมาก
1: ครับ
0: ก็ประกาศเลิกทำงานเป็นผู้สินนะครับด้วยวัย47ปีนะครับหลังจากที่เป็นสิงเชิดดำมาถึง16ปีด้วยกัน
1: ครับ
0: สำหรับแอนโทนีเทเลอร์
1: แขวนนกหวีดคำนี้ชอบจังเลยอ่ะดูไม่ค่อยวุ่นวายดีด้วย
0: ใช่
1: แขวนสบายไม่หนัก
0: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สินมือดีจากประเทศอังกฤษนะครับที่ตัดสินในเกมสำคัญมา
1: เอฟเอครับนัดชิงก็เคยตัดสิน
0: เยอะมากใช่
1: จำได้
0: นะครับก็เอฟเอครับรอบชิงปี2017 2020ลีกครับรอบชิงปี2015นะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยอันที่เทเลอร์ตัดสินไป432เกมนะครับส่วนในระดับโลกนี
1: ่บอลโลกนี่2สมัยไหม
0: อันที่เทเลอร์นี่เป่า2สมัย
1: น่าจะยูโร2สมัยแล้วบอลโลก2สมัย
0: ใช่
1: ก็กินระยะเวลาตั้งแต่ยูโรก่อนหน้านี้เดี๋ยวนะปีนี้2026 24ก็กินระยะเวลาเป็น10ปีนะ
0: ถ้าผมจะไม่ผิดแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยเหมือนเขาจะมีคดีกับเชลซีมั้งเรื่องของการเป่าค้านสายตาที่สุดแล้วนะครับที่เหลือก็ทั่วไปนะครับแต่จันแอนนี่ถือว่าเป็นสายปล่อยไหล
1: ครับ
0: นะครับก็คือเขาเรียกอะไรค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรไม่ค่อยเบรกเกมสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยปล่อยให้เกมมันเดินต่อนะครับก็ล่าสุดก็ประกาศแขวนนกหวีดเป็นที่เรียบร้อยนะคร
1: ับ
0: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนกับเรื่องของกุนซือคนใหม่นะครับในฟุตบอลคราวนี้48ชาติใช่ไหมพี่เจ
1: ครับ
0: มีถึง16ชาตินะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือและหนึ่งในชาติที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดก็คือฝรั่งเศสนะครับล่าสุดซีรีซีดานนะครับจดปากกาเซ็นสัญญาคุมทีมชาติฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับก็เซ็นสัญญาจนเป็นเวลา4ปีนะครับ
1: โอ้โหสุดท้ายมันมาที่4เนี่ยคุณเข้าใจยังว่าทำไมเขาเบรกกับมาดริดใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วไม่ไปรับงานเนี่ยผมว่ามันเป็นไทม์ไลน์ที่คือไม่ว่าเดเดจะประสบความสำเร็จหรือไม่
0: ใช
1: ่ก็จะเป็นซีดานแน่ๆ
0: ใช่
1: ต่อให้ได้แชมป์โลกคนนี้อะไรทำนองนี้นะครับ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันสุกงอมแล้วเนาะเดเดก็คุมฝรั่งเศสลุยฟุตบอลโลก4สมัยอะคุณ
0: ถูกต้อง
1: มันยาวนานมากเลยนะ
0: ก็วันนี้เขามีการจัดอันดับนะครับแบบที่สุดสถิติใหม่ของฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดชอลเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นกุนซือที่คุมทีมลงเล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุด
1: แน่นอน
0: ประวัติการนะครับ26เกม
1: เยอะมาก
0: นะครับ
1: เอาง่ายว่า4สมัยเนาะคือชิงเนี่ยก็ต้องกี่ครั้งแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ชิงนี่ก็2ครั้งรอบรองอีก1ใช่ไหม
0: นะครับคือเขามีการจัดอันดับเดี๋ยวผมไปหามาให้ว่ามันมีสถิติใหม่อะไรบ้าง
1: ระหว่างที่รอที่คมนี่ก็เบลเยียมนะล่าสุดก็ประกาศแต่งตั้งมาร์คฟานบอมเมลขึ้นเป็นเฮดโค้ชคนใหม่แทนที่รูดี้กาเซียนะครับเบลเยียมก็เป็นหนึ่งชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะ
0: มาร์คฟานบอมเมล
1: ถูกต้องทำไมอ่ะเซอร์ไพรส์อ่ะ
0: ผมว่ามันไม่ได้แต่ว่าเบลเยียมก็ไม่ใช่คือตอนไปเอารูดี้กาเซียมาม ผมว่าก็เขาก็ยังมีความเป็นโค้ชไงคือรูดี้กาเซียก็เคยไปเอาทีมอย่างแบบลิวเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเป็นมาร์คฟาร์เมลผมเลยแบบ
1: เซ็น2ปีนะถ้าแบบว่าก็คงจะไปจบยูโรอ่ะถูกไหมในการทำเบลเยียมจริงๆเบลเยียมก็เป็นชาติที่เปลี่ยนมาตลอดเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ยุคที่โอ้ได้อันดับ3ฟุตบอลโลกเอ๊ะ3ป่ะอันดับ3ถูกต้องเพราะฉะนั้นอังกฤษ2018อันนี้เอาจากความจำนะแล้วก็อย่างที่คมบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ1ใน3ของชาติที่ไปเตะฟุตบอลโลกเลยเนาะ
0: ครับ
1: คมจำตูนิเซียได้ไหมมาชาติแรกเลยเปลี่ยนครั้งสุด
0: มาดูสถิติใหม่ในฟุตบอลโลกคราวนี้กันบ้างนะคร
1: ับ อะไรบ้าง
0: เริ่มมาตั้งแต่1นะครับดิกอัตโวคาร์เจ้าของสถิติกุนซืออายุมากที่สุดในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับเขาคุมทีมชาติคูราเซาด้วยวัย78ปี271วันนะทำลายสถิติเดิมของออโตเรฮาเกลที่เคยทำได้271ปีเมื่อปี2010นะครับออโตเรฮาเกลเคยทำไว้นะครับส่วนเขาเรียกอะไรคู่ประสานงานที่ทำประตูกันมากที่สุดในฟุตบอลโลกคราวนี้เป็นจูดเบลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: ร่วมกับเคลียร์เอ็มบาเป้แล้วก็อุสมานเดเบเล่นะครับเป็นคู่หูดาวยิงที่ทำมีส่วนร่วมในประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้คู่ละ6ประตูนะครับก็
1: หมายถึงว่ามีส่วนร่วมต่อกันและกันเหรอ
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อโอเค
0: มีส่วนร่วมหมายว่าถึง6ประตูด้วยกันนะสองคนนี้ไม่ได
1: ้ให้ยิงเพราะว่าเคนอะ6จูดัด7
0: ใช่แต่
1: เอ
0: าเฉพาะการทำ

0: งานระหว่าง2คนนี้นะครับ
1: โอเค
0: คือบอกว่าฟุตบอล2026เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีนักเตะจากทีมเดียวกัน2คนยิงได้อย่างน้อยคนละ6ประตูในฟุตบอลครั้งเดียวโดยจูดเบลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนเป็นคู่แรกที่ทำได้ก่อนที่อุสมานเดเบเล่กับคิลิอันเอ็มบัปเป้จะทำสถิติเดียวกันนะครับแต่ว่าเอ็มบัปเป้ก็ได้รางวัลดาวซันโวด้วยนะ10ประตูนะครับดีเดเดชองครับสถิติคุมทีมในฟุตบอลโลกนานที่สุดนะครับก็4ครั้งอ่ะนะครับก็รอบ8ในปี2014
1: คว้
0: าแชมป์โลก2018รองแชมป์2022แล้วก็รอบรองปี2026นะครับส่วนอีกหนึ่งสถิติสำคัญของเดชองก็คือการเป็นกุนซือที่พาทีมคว้าชัยชนะในฟุตบอลโลกได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ20นัดด้วยกันนะครับโยฮันแมนซัมบีกลายเป็นตัวสำรองอายุน้อยที่สุดที่ยิง2ประตูในเกมเดียว
1: ครับ
0: นะครับอันนี้สถิติใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยิงในเกมที่เอาชนะเบอร์สเนียเฮลซโกนา 4-1 นะครับใช้เวลาเพียง2นาที46วินาทีในการทำประตูแรกก่อนจะบวกเพิ่มอีก1ประตูในเวลาต่อมานะครับสถิติเดิมที่เคยทำไว้คือเนลสันคูเอวาสอดีตกองหน้าทีมชาติปรากวัยนะครับซึ่งมันซาบีเนี่ยทำสถิติไว้20ปี247วัน
1: ครับ
0: นะครับคิลิอันเอ็มบัปเป้ทำสถิติเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เราทราบกันอยู่แล้ว
0: ก็สร้างประวัติศาสตร์ยิงไป22ประตูจากการลงเล่นในฟุตบอลโลกทั้งหมดแล้วยังมีโอกาสที่จะได้ลงอีกใน4ปีข้างหน้านะครับสำหรับคิลิอันเอ็มบัปเป้
1: เป็นอย่างน้อยด้วยนะ
0: ก่อนหน้านี้มิโลสลาฟโคเซ่ทำไว้16ประตูนะครับแล้วลิโอเนลเมสซี่มาทำลายแล้วก็เบียดกันมากับเอ็มบัปเป้สุดท้ายเนี่ยเมสซี่จบ21แต่เอ็มบัปเป้ทำได้22นะครับ
1: เอ็มบัปเป้ฟุตบอลโลกคนน่าจะ31
0: ใช่
1: คือถ้ามองในมุมว่าคืออย่างน้อยๆ1ครั้งแน่ถ้าเขาไม่เจ็บแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะ2ครั้งในวัย35ก็เป็นไปได้นะ
0: ใช่นะครับก็มาแซงจากวันที่ยิงอังกฤษนั่นแหละ
1: ใช่2เม็ด2เม็ด
0: ใช่นะครับส่วนเลโอเนลเมสซี่ทำสถิติเป็นนักเตะที่เป็นแชมป์ในที่ชนะในฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับ23เกม
1: ครับ
0: นะครับไม่นับรวมเกมที่แพ้สเปน 0-1 นะครับก็กลายเป็นนักเตะที่คว้าชัยในฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับซึ่งคนที่กำลังจ่อคิวแซงเมสซี่อยู่ก็คือคิลิอันเอ็มบัปเป้เพราะว่าถึงตรงนี้เอ็มบัปเป้ทำไปแล้ว17เกมนะคร
1: ับ ก็ไม่แปลกเมสซี่ลงเล่นรอบชิง3ครั้งก็ง่ายว่าแสดงว่าตลอดเส้นทางเนี่ยมันก็ต้องชนะมาพอสมควร
0: ก็สถิติของเมสซี่เนี่ยทำลายสถิติเดิมของจูดฟองแตงนะครับ
1: ครับ
0: อดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็แจซินโยนะครับตำนานทีมชาติบราซิลที่เคยยิงประตูได้ติดอันนี้คนละอันละสถิติก็คือยิงประตูในเกมฟุตบอลโลกติดต่อกันมากที่สุดเมสซี่ทำไว้9 นัดติดต่อกันซึ่งก่อนหน้านี้มีจูดฟองแตงกับแจซินโยที่เคยทำไว้6นัด
1: ครับ
0: นะครับเมสซี่เหมือนกันนะครับยิงจากนอกกรอบเขตโทษมากที่สุดในฟุตบอลโลกนะครับยิงไปทั้งหมด7ประตูด้วยกันนะครับก็ยิงทั้งเกมกับบอสเนียอิหร่านไนจีเรียในฟุตบอลโลก2014นะครับยิงในเม็กซิโกในเกมฟุตบอลโลก2022นะครับใน2026เนี่ยยิงนอกกรอบไป3ลูกนะครับก็เลยเป็นสถิติใหม่ของเดิมที่ทำไว้คือริเวลิโนตำนานทีมชาติบราซิลนะครับทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับ6ประตู
1: ครับ
0: นะครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับทำสถิติแอสซิสต์มากที่สุดในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับ7แอสซิสต์ด้วยกันนะครับ
1: สุดๆนะ
0: ใช่
1: ทำลายไม่ได้นะ
0: ทำลายสถิติเดิมของเปเล่ที่เคยทำไว้นะครับในปี1970นะครับ6แอสซิสต์ด้วยกันนะครับส่วนโรดี้นะครับทำสถิติเป็นนักฟุตบอลที่ผ่านบอลสำเร็จมากที่สุดในฟุตบอลครั้งเดียว790ครั้งนะครับซึ่งสถิติเดิมเนี่ยของเขาเองนะสถิติเดิมคือเขาเองเคยทำไว้638ครั้งในฟุตบอล2022นะครับสถิตินี้เขามาแก้ใหม่เป็น790
1: ผมขอย้อนกลับไปแอสซิสต์ของโอลิเซ่หน่อย
0: ครับ
1: ผมว่าอันนี้ก็ทำลายยากนะ
0: ยากดิ
1: ผมคิดดูว่า7แอสซิสต์
0: 7แอสซิสต์อ่ะ
1: ในทัวร์นาเมนต์นึงอ่ะมันยากนะเว้ย
0: จริงอ่ะแล้วเมื่อวานอ่ะผมนั่งดูแบบ
1: คิดดูว่า7แอสซิสต์นะ
0: สถิติของตัวเต็งบอลลงดอยอ่ะ
1: จริงๆอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: พอชื่อวนมาโอลิเซ่อ่ะโอลิเซ่เป็นแชมป์กับไบเยิร์นใช่มั้ย2แชมป์ใช่มั
1: ้
0: ยแล้วหันไปดูแอสซิสต์มัน
1: อ
0: ่ะ41แอสซิสต์นะครับ
1: ไม่แต่ทีเนี้ยแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าจะดูตรงเนี้ยมันก็ต้องไปวัดที่เคนด้วยไง
0: ไม่
1: สโมสรเดียว
0: คือผมเข้าใจแต่ผมกำลังจะยกให้ดูว่าถ้าบอกว่าในฟุตบอลเขาแอสซิสต์ไป7แอสซิสต์อ่ะรวมทั้งหมด
1: ใช่ใช่เขาดีมาอยู่แล้ว
0: 41แอสซิสต์นี่เยอะมาก
1: คือผมกำลังคิดว่าไอ้22ประตูเอ็มบัปเป้ตลอดการเนี่ยเอาละมันก็คงเป็นเขาที่ทำสถิติไปเพิ่มนะแต่ว่า7แอสซิสต์ในทัวร์นาเมนต์เดียวอ่ะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าบอลโลกมันเพิ่มทีมมันเกมมันเพิ่มเนาะ
0: ใช่
1: มันก็มีโอกาสแหละสถิติก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: น่าจะประมาณนี้ไหมมีอะไรไหม
0: มีเยอะเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับก็ได้มากสมัยที่สุดก็คือ6สมัยเขายิงได้
1: ก็ทุกครั้งอ่ะทุกครั้งอ่ะก็เป็นสถิติที่ผมว่าก็ทำลายยาก
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเอาแค่ว่าเอาตัวคุณนี่ได้มาก่อนหกสมัยอาคม
0: มาปุ๊บแล้วต้องได้ลงด้วย
1: คุณเรา6-4-24คือคุณต้อง2ทศวรรษอ่ะ
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ต้องได้มาด้วยแล้วต้องได้ยิงด้วยต้องได้ลงด้วย
1: หรือต่อให้ชาติคุณมาแต่คุณเจ็บก็ไม่ได้อีกนะเพราะถ้าคุณเจ็บคุณจะไม่ได้มาด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอนะผมว่าสถิติเนี้ยก็ยากในการทำลาย
0: สถิตินี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเอลอยรูมผู้เสียประตูจากคูราเซาเนี่ยครับทำสถิติเซฟมากที่สุดใน1เกมนะครับก็คือการเซฟไปถึง16ครั้งในเกมที่ทางด้านของคูราเซาเจอกับเอกวาดอร์นะครับซึ่งสถิติเก่าที่เคยทำไว้เป็นทีมฮาวเวิร์ดนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับทำไว
1: ้อันนี้คือมากกว่าตอนโวซินยาเซฟสเปนใช่ไหม
0: มากกว่า
1: อ๋อโอเคโอเค
0: นะครับเอลอยรูมทำไว้มากกว่านะครับแล้วก็อุไรซิมอนครับเป็นผู้สาประตูที่ทำคลีนชีทมากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียว
1: ก็แน่นอนสิน
0: ะครับ
1: ก็คุณเสียลูกเดียวอ่ะ
0: 7คลีนชีทจาก8นัด
1: 8นัดคุณเสียประตูเดียวอ่ะ
0: นะครับทีนี้ใครจะทำลายวะเนี่ยสถิติเดิมที่ทำไว้คือ5คลีนชีทนะครับมีทั้งฟาเบียนบาเต้1998เจลจิบูฟอนปี2006แล้วก็อีเกคาซียาปี2000อัน
1: นี้กระจุยเลยเนาะ
0: เออ
1: 7คลีนชีทนะครับ
0: ก็คือทางเดียวที่จะทำได้ต่อจากนี้ก็คืออ๋อเดี๋ยวเขาจะเพิ่มทีมไง
1: ไม่ต่อให้เพิ่มทีม
0: มันก็ต้องเพิ่มแมตช
1: ์ไม่สิแต่ว่าจำนวนถ้าไปถึงแชมป์มาคมยังไงก็8แมตช์อยู่ดี
0: นั่นคือทางเดียวที่จะเป็นที่ทำลายสถ
1: ิ
0: ติได้ก็คือคลีนชีททุกเกม
1: ถูกต้อง
0: บ้าไปแล้ว
1: ซึ่งมันก็ยากอีก
0: นะครับ
1: คือเพิ่มจำนวนทีมจริงแต่ว่ามันจะไปเพิ่มโปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่
0: ม
1: แต่ว่าจำนวนแมตช์มันเท่าเดิมไงทีมที่จะไปเป็นแชมป์ก็คือ8แมตช์ไง
0: นะครับส่วนอีก2สถิติน่าสนใจก็คือเรื่องของคูราเซากับเคเบิร์ตนะครับเขาบอกว่าคูราเซาเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดที่ผ่านมาเล่นในรอบสุดท้ายของโลกได้นะครับก็คูราเซานี่ประชากรทั้งประเทศ 156,000 คนเองนะครับ
1: 100,000 กว่าเคเบิร์ตนี่ 500,000 กว่าใช่มั้ย
0: ส่วนเคเบิร์ตเนี่ยมีประชากรราว 530,000 คนกลายเป็นชาติที่มีประชากรน้อยที่สุดที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับได้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นสถิติใหม่ของฟุตบอลคราวนี้
1: อ่ะทีนี้มาบันลงดอดีกว่าที่เราจั่วกันไว้ตอนต้นก็อธิคมไปดูอัตราต่อรองถูกกฎหมายมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ลองไล่เรียงว่ามันจะตรงใจคุณผู้ฟังหรือเปล่า
0: เต็งหนึ่งเป็นแฮร์รี่เคนนะครับจากผลงานของเขาทั้งในทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ประตูในบุนเดสลีกาเยอรมัน31ประตูนะก็รอบรองแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: รอบรองแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองฟุตบอลโลก
0: ใช่รอบรองฟุตบอลโลก
1: แล้วก็ในฟุตบอลโลกยิงไป6ประตู
0: ใช่อัตราต่อรองอยู่ที่แทง2ใจ5
1: อันนี้ถือว่าตรงกับที่ผมคิดนะโดยที่ไม่ได้แล้วก็มีอันนึงก่อนที่คมจะไล่อัตราต่อรองต่อไปเนี่ยคือต้องบอกกันว่าบอลลงดอปีนี้จัดขึ้นในวันที่26ตุลาคมเป็นครั้งแรกที่จัดที่ลอนดอน
0: จัดที่ลอนดอนนะปีนี้นะ
1: เขามีสตอรี่ว่าจัดที่ลอนดอนเพราะว่าเขาจะเป็นการฉลองครบรอบ70ปีบอลลงดอคมแล้วนักฟุตบอลคนแรกที่ได้บอลลงดอก็คือนักฟุตบอลอังกฤษถูกไหมเมื่อ70ปีที่แล้วคือสแตนลีย์แมทธิวส
0: ์
1: ผู้ที่คว้าบอลลงดอคนแรกในปี1956ดังนั้นเนี่ยถ้าว่าบอลลงดอปีนี้จะครบ70ปีก็เลยกลับไปจัดที่ลอนดอนเพื่อเป็นการให้เกียรติผมก็เลยกำลังจะโยงว่าทีเนี้ยพอก่อนหน้านี้จัดที่ปารีสมาตลอดพอไปจัดลอนดอนเนี่ย
0: ทฤษฎีสมคบคิด
1: ถามว่าถ้าเป็นนักเตะอังกฤษได้บอลลงดออ่ะคุณว่ามันมีซอรี่ไหม
0: ก็ไม่แย่
1: เพราะครั้งแรกของบอลลงดอคือซารีแมทธิวคนอังกฤษ
0: ใช่
1: เพราะนั้นถ้ากลับไปที่อังกฤษในรอบ70ปีเนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนได้
0: ใช่
1: สตอรี่นี้ก็โอเค
0: แล้วถ้ายังจำได้เนี่ยคนสุดท้ายของอังกฤษที่ได้บอลลงดอร์คือมาร์โคเว่น
1: คือมันนานมาก
0: 1998
1: ถูกต้องก็คุณคิดดูว่าคนสุดท้ายคือโอเว่นโอเว่นเดี๋ยวนะไมเคิลโอเว่นปีไหนนะคม
0: 1998ครับปีที่เขาก็ชากยิงอาร์เจนตินาไปปีนั้นแหละ
1: โอเคใช่เหรอใช่98อ่ะ
0: 98ดิโอเว่น
1: อ
0: ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ๊ะหรือผมผิดวะ1998ผมเปิดดูอยู่นี
1: ่ลองเช็คดู
0: มันก็ว่าซีดานว่ะโอเว่น2001
1: ประทานโทษผมก็ว่าอยู่ไม่น่าใช่
0: ประทานโทษประทานโทษผมจำปีผิดแต่คนสุดท้ายอ่ะโอเว่นแน
1: ่ก็คือไมเคิลโอเว่นเนี่ยคนล่าสุดคือ2001 2001อ่ะเมื่อ25ปีแล้วดังนั้นถามว่าถ้าคนอังกฤษจะกลับมาได้บอลลงดอก็โอเคนะ
0: ใกล้เคียงที่สุดของคนอังกฤษก็คือเมื่อคาปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจูดเบนแฮมเข้ามาเป็นอันดับที่3ในปี2024ในปีที่โรดี้ได้แชมป์อ่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยก็กำลังจะบอกว่าบอลลงดอปีนี้ที่จะประกาศ26ตุลาคมที่ลอนดอนนะครับแฮร์รี่เคนคือเต็ง1อ่ะเต็ง2คือใคร
0: เต็ง2เป็นทางด้านของลามินยามาลนะครับก็อัตราอยู่ที่แทง 4.1
1: ลงทุนนะลงทุน
0: ลงทุนไป4
1: บิดคำนิดนึงเพราะว่าชุดคุณทำ
0: เขากลายเป็น เขาเรียกอะไรแชมป์ฟุตบอลโลกที่เด็กที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ลาลิก้าสเปนนะครับแล้วก็
1: คือนิดเดียวตรงที่ว่ายาเมาต้องยอมรับว่ากับฟุตบอลโลกเงียบไปนิดนึง
0: ใช่
1: เนาะคมเนาะคือถ้าระเบิดกว่านี้ผมว่าไม่มีข้อสงสัยนะ
0: ถ้าเป็นเหมือนตอนยูโร
1: จบเลย
0: ได
1: ้ถ้าฟอร์มแบบยูโรเลย
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ส่วนเต็งสามเป็นเคลียร์ในมาเป้จริงๆแทบจะเท่ากับลาบินยาเมาเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นดาวซันโวในฟุตบอลโลก
1: ถูก
0: เป็นดาวซันโวลาลิก้
1: าน
0: ะครับแล้วก็รวมถึงในแชมเปี้ยนลีกด้วย
1: แต่มาเป้จะไปแพ้ตรงผลงานทั้งหมดหมายว่ามันไม่มีแชมป์ไง
0: คือมันไม่มีความสำเร็จ
1: แต่
0: รางวัลเฉพาะตัวเก่ง
1: ถูก
0: นะครับเขาเป็นดาวสโมทั้ง3รายการเลยนะครับลาลิก้าสเปนแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ฟุตบอลโลก
1: แต่ว่ามาดริดไม่ได้แชมป์
0: ใช
1: ่ฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์ก่อนนี้เป็น3ตัวเต็งเนาะ
0: อุสมานเดเบเล่อันดับ4ครับดีแค่ไรอันดับ5ไมเคิลเรเซ่อันดับ6แล้วก็เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์อันดับ7อันนี้คือ7ตัวเต็งตามอัตราต่อรองต่างประเทศ
1: อันนี้อัตราต่อรองถูกกฎหมายทีเนี้ยถ้ามาซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเขาให้โรดี้เต็ง1
0: อ
1: ันนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันอาจจะมีวิธีการคำนวณแบบจากสถิติ
0: ล้วนๆซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากสถิติ
1: เขาให้โรดี้เต็ง1เต็ง2เป็นลามินยามาลเต็ง3คิเลียนเอ็มบัปเป้เต็ง4อุสมานเดเบเล่เต็ง5จูดเบลลิงแฮ
0: ม
1: เต็ง6ลิโอเนลเมสซี่เต็ง7วิตินญาแฮร์รี่เคนไปเต็ง8
0: อ
1: ันนี้จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะซึ่งจะต่างจากบริษัทรับพนันถูกกฎหมายนิ่งกริบ
0: ใช่
1: ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยแม่นหรอก มันจะต้องไปทางเนี่ยบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายเนี่ยอันนี้เขาจะค่อนข้างแม่นยำ
0: แต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้สเปนได้แชมป์โลกนะแต่ไหนแต่ไรนะ
1: ไม่อันนั้นคือคำนวณจาก
0: ผมจำได้ว่าวันนัดชิงอะซูเปอร์คอมพิวเตอร
1: ์ให้สเปนแต่เพียงแต่ว่าบัลลงดอเนี่ยมันจะเอาสถิติมาขนาดนั้นไม่ได้ไงผมมันต้องวัดจากความสำเร็จด้วยไง
0: ใช่นะครับ
1: หากคุณผู้ฟังเห็นอย่างไรลองส่งมา
0: ในขณะที่ประเด็นเรื่องของฟีฟ่าแรงกิ้งหลังจบฟุตบอลโลกมีการปรับแล้วเหมือนกันนะครับล่าสุดสเปนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่3
1: จริงๆแซงตั้งแต่ในทัวร์นาเมนต์ละ
0: ใช่
1: มันมีเดี๋ยวแป๊บนึงคือมันมีช่วงนึงฝรั่งเศสแซงสเปนขึ้นมาอันดับหนึ่งหลังจบรอบแบ่งกลุ่ม
0: คือจบปลั๊กไวอะ
1: คือสเปนหล่นมาเป็นอันดับ2ของโลกแต่ว่าหลังจากที่ชนะบอชาแชมป์โลกก็แซงกลับมา
0: เปิดทัวร์นาเมนต์เลยอ่ะสเปนอันดับ3ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าอาร์เจนตินาอันดับ1แล้วก็ฝรั่งเศสอันดับ2นะครับสเปนอันดับ3ล่าสุดสเปนขึ้นมาอันดับ1นะครับแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยหล่นลงไปอันดับที่2ฝรั่งเศสเนี่ยยังอยู่อันดับที่3นะครับแล้วก็อังกฤษก็อยู่อันดับ4นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนทีมที่อันดับโลกขยับสูงสุดในนอร์เวย์ครั้งไอในฟุตบอลครั้งนี้คือนอร์เวย์นะครับ
1: ครับ
0: ดีดขึ้นมาจากอันดับ31ขึ้นไปอันดับ19ของโลกนะครับ
1: ก็ไม่แปลก
0: ส่วนทีมที่ตกอันดับตกที่สุดเป็นตูนิเซียหล่นจากอันดับ45ไปอยู่อันดับ57
1: ครับ
0: นะครับส่วนไทยเรายังท็อป100นะครับนั่นหมายความว่าโหวตบอลลงดอรอบนี้
1: โหวตได
0: ้พี่หมวยได้โหวตนะครับพี่หมวยโหวตได้พี่หมวยเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่สามารถโหวตได้นะครับก็ครั้งต่อไปจะมีการดับขึ้นในเดือนตุลาคมซึ่งน่าจะไม่ทันแล้วนะบาลงดอน่าจะประกาศแล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดใช่ไหมนะครับซึ่งเป็นเดือนเดียวนั่นแหละตุลาคมแบบเดือนเดียวประกาศบาลงดอนั่นหมายว่าสื่อไทยก็จะได้รับสิทธิ์ว่าจะเลือกว่านักเตะคนไหนจะคว้ารางวัลนี
1: ้ถูกต้อง
0: นะนั่นหมายว่าพี่หมวยเลือกได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ประมาณนี้แล้วกันนะ
0: โอเคจริงๆมันมีเรื่องของกฎใหม่พรีเมียร์ลีกด้วยนะเขาประกาศแล้วล่าสุดนะนะครับอย่าง
1: ค
0: ุ
1: ณมาจัดไหมล่ะคืนนี้
0: มาเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากัน
1: คุณไปเก็บข้อความให้แฟนสปอร์ตไกด์เข้าก่อน
0: ครับมาดูก็เดี๋ยวงอนกันอีกนะครับมีส่งมาบอกว่าเห็นข่าวผู้สัมประตูของวิลล่าจะย้ายไปมาลายูนตุสเหรอครับเอมี่มาร์ติเนสนะครับจริงๆเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยท่านจำกันได้เขาอยากย้ายออกจากอาร์เซนอลตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแล้วนะตั้งแต่
1: คุณจำมีข่าวกับแมนยูได้ไหมล
0: ่
1: ะ
0: ใช่สุดท้ายไม่ได้ย้ายนะครับแล้วก็เล่นกับวิลล่าจนได้แชมป์ยูโรป้า
1: จริงไปไหนก็ได้แล้วเอมี
0: ่เอมี่นี่คือแบบเป็นเบอร์เก่าที่สุดแล้วตอนเนี้ยมีบอกว่าพี่เจตต้องบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดกับถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังจากคำประเทศครับผม
1: นี่เป็นไงอ๋อเป็นคำจำเป็นความเขาเรียกอะไรคำจำกัดความไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่าการจัดรายการได้นึกเอามันก็สนุกดี
0: มีคุณไทยรัฐทุนส่งมาบอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะปอลอนนั่นคือแชมป์พรีเมียร์ล่าสุดนะปัจจุบันค่ะจากคุณไทยรัฐทุนนะ
1: ส่วนที่บอกว่าร้านที่คุณคมไปเนี่ยผมจำได้ละผมไปจำสลับมันมีคำว่าไม้เหมือนกันมันมีอยู่ร้านหนึ่งไม้เหมือนกันตรงเรียบด่วนแต่ของคุณไปตรงพุทธมณฑล
0: ใช่ตรงพุทธมณฑล
1: อันนี้ก็ไม้เหมือนกัน
0: ใช่
1: ดังนั้นคนละไม้นะ
0: ใช่นะครับ
1: ดวงอะไร โอ้ YouTube ไปเยอะนะวันนี้
0: อ่า YouTube ส่งมาบอกสวัสดีพี่เจตครับสวัสดีพี่คมครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับนี่มีคุณชูชาติบอกว่าผมขอค้านเคนกับบาย

0: ป็นแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้แชมป์โลกก็ไม่ได้อยู่กับสเปอร์ก็ไม่ได้แชมป์เลยแล้วมันจะได้บอลลูนดอร์ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็นานาจิตตังกันนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจ็ดพี่กรมเนี่ยผมว่าเมสซี่ครับน่าได้ครับเดอะแบกครับโอ้โหเมสซี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านชื่อมา7ชื่อเมื่อกี้ไม่มีชื่อเมสซี่เลยนะครับแต่ยิ่งแต่เราเมสซี่อ่ะไปเสียภาพลักษณ์ในนัดชิงเยอะมากทั้งจังหวะที่ฟ้องจังหวะ
1: กูเลยย่าบอก
0: ไม่มีความเป็นน้ำใจนักกีฬา
1: เฮียเฮีย
0: เ
1: ออ
0: นะครับ
1: เอาจริงอันนี้ก็เสียเหมือนกัน
0: เสียเสียเยอะปาเลเดสไปไล่กระทืบเขาอย่างเงี้ยคือมันกลายว่าแพ้ไม่เป็นอ่ะเอออาเจน่าแพ้ไม่เป็นไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: บางคนแล้วกันใช่ไหมบางคน
0: มีบอกอยากให้พี่คนของพี่เจจัด11 the best 11ฟุตบอลโลกให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม
1: กลับเกม
0: เออกลับเกมผมมาจัดให้
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกคมไปคร่าวๆระหว่างเดินลงไปที่รถแล้วคมบอกแฟนรายการคืนนี้นะ
0: ใช่นะครับเดี๋ยวพี่เจเขาจัดมาให้นะฮะสวัสดีครับป้าเจพี่ครบกริบนะครับ
1: มินี
0: พี่จตุรมิตรครับสวนกรุงเทพ
1: ครับ
0: อ๋อพรีจตุรมิตร
1: ครับ
0: มีรายการฮอกกี้น้ำแข็งที่ไทยไปแข่งไหมครับขอผมเปิดวิเคราะห์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งไทยหน่อยครับ
1: เดี๋ยวรอวันเสาร์อาทิตย์นะ
0: เมสซี่ใช้อำนาจบาดใหญ่ให้ลูกน้องไล่อัดทีมลูกทีมสเปนแพ้แล้วอันธพาลทำไมได้ให้ลูกน้องไล่อัดเขา
1: อันนี้คุณชูชาติก็กล่าวหาไปนิดนึงนะเมสซี่ก็คงไม่ได
0: ้
1: บอกให้น้องทำอย่างนั้น
0: มีบอกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าสนุกแน่ครับผมโอ้ยสนุกเห็นชื่อกุนซือก็สนุกแล้วยังไม่ทันย้ายก็สนุกอ่ะยังไม่ทันดูตัวผู้เล่นก็สนุก
1: คุณจิตพงศ์บอกว่าบอลโลก6สมัย20ปีอ่ะผมก็ใช้คำว่าประมาณ2ทศวรรษประมาณนั้นแหละคุณก็ต้องดูแลร่างกายประมาณนั้นแหละ
0: นี่เป็นทั้งหมดของสปอร์ตไกด์ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับนี่ไปดูข้อความในยูเฟซบุ๊กมาให้ด้วยนะครับก็พี่
1: คุณเสียโก้พัทยานะ
0: เสียโก้ก็ทักเข้ามามีบอกพี่หนุ่มชาตรีภาคสุนทร นี่ผมขออภัยนะฮะอ่านชื่อผิดบอลโลก6สมัย20ปีครับ
1: แล้วก็พูดถึงตองกวินก็ผมเข้าใจแต่หมายถึงว่าการที่มีโอกาสไปฝึกเมืองนอกอ่ะกับตำแหน่งผู้สาประตูอ่ะเราใช้คำนั้นมากกว่า
0: ครับผม
1: นะครับ
0: นี่เป็นทั้งหมดของสปอร์ตไกด์ครับหมดเวลาของเราสองคนแล้วลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรม

กลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 0818-1236
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: นิวโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งนิวโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:35 นะครับเข้าสู่ช่วงของรายการนายที่นายกูรูกันนะครับวันนี้เจอกันกลางสัปดาห์พุธ22กรกฎาคม2569นะครับวันนี้อยู่กันกับเรา2คนครับพี่เอกนพดลผมอู๋อัครเทพนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
6: สวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
5: นะครับวันพุธเราก็มาเจอกันนะครับกลางสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจฟ
6: ุ
5: ตบอลโลกเรียบร้อยแล้วครับหลังจากบอลโลกเนี่ยผมเพิ่งมาเข้ารายการวันแรกเลยนะตั้งแต่บอลโลกเลยเนี่ยยังไม่ได้เจอใครเลยนะ
6: ตั้งแต่วันที่วันอาทิตย
5: ์ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์เลยนะก็เพิ่งมาเจอกัน
6: ครับ
5: พี่เอกมายังพี่เอกมายัง
6: ยัง
5: จันทร์อังคารยังไม่ได้
6: เข้า
5: โอเคก็คงได้คุยกันสบายๆนะครับ
6: ครับผม
5: แต่ว่าวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนบอกเลิกงานเนี่ยน่าจะรีบเพ่นกลับบ้าน
6: มาแล้วนะ
5: โอ้โห
6: น่าจะหนักด้วย
5: ดูแล้วมันมืดฟ้ามัวดินใช้คำนี้ได้เลยอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่
5: มันแบบมืดไปหมดเลยอ่ะ
6: มืดเลยผมเมื่อกี้อยู่ข้างนอกมืดแบบน่ากลัวนะ
5: มืดแบบคือดูข่าวเขาบอกว่าวันนี้ตอนช่วงเย็นก็จะมีฝนปกคลุมกทม.โอ้โหอันนี้แม่นเป๊ะเลย แม่นเลยแล้วก็เห็นฝั่งจากฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตก
6: ครับ
5: ฝั่งทนฝั่งนู้น
6: อ
5: ่ะนครปฐมอะไรไล่มาเนี่ยโอ้ตกหนัก
6: มันเริ่มมาแล้วใช่ไหม
5: คือพยายามเริ่มกวาดมาแล
6: ้
5: วกำลังเข้าใจกลางกรุงเทพแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่แล้ว
6: ครับผม
5: โอ้โหเลิกงานพอดีมันตั้งนาฬิกาไว้เป๊ะเลยนะครับ
6: แต่เลิกงานเนี่ยมันคือช่วงนี้มันช่วงเดินทางด้วยไง
5: ก็ต้องรีบกลับบ้าน
6: ต้องรีบกลับบ้านหรือไม่ก็ถ้าคนบ้านไกลอ่ะก็เดี๋ยวพิจารณ
5: าก็ผมก็คาดหวังเอาไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจัดรายการเสร็จสักทุ่มหนึ่งฝนน่าจะผ่านไปพอดี
6: เอ้ย
5: แล้วกลับบ้านได้พอดี
6: อยู่นู่นเที่ยงคืนให้กลับ
5: เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นไงน้ำท่วมไหมพอดูแล้วเดี๋ยวหูย
6: ถ้าตกหนัก
5: น่าจะตกหนักอ่ะ
6: ถ้าตกหนักท่วมแน่ๆคุณดูแล้วไม่ต้องตกนานหรอก
5: ท่วมแน
6: ่
5: คือแถวๆนี้ท่วมแน
6: ่10-20นาทีแบบหนักๆอ่ะยังไงก็ท่วม
5: คือผมรู้สึกว่ามันห่างหายไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะ มันมีตกบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ตกเยอะ
6: ก็แน่เหมือนรอให้กิจกรรมบอลโลกเสร็จไม่กระหน่ำมาไม่งั้นใครที่จัดแบบจัดสวนลุมสวนรถไฟอย่างเงี้ยฝนตกมันก็ไม่อยากออกไปอ่ะใช่ป่ะ
5: เออถ้าพูดถึงกิจกรรมแบบออนกราวแบบเอาท์ดอร์แบบนี้เนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่โดนเลยนะ
6: ไม่โดน
5: แปลกเหมือนกันนะอันนี้ผ่านมาได้ถือว่าโชคดีมาก
6: ๆ
5: นะครับช่องทางการติดต่อกันเหมือนเดิมนะครับ4689899แล้วก็YouTube Facebook หลังศึกฟุตบอลโลกก็มาคุยเก็บรายละเอียดกันเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของตลาดนักเตะนะครับคุยกันได้เลย
6: บอลโลกจบกระแสบอลโลกมันก็ค่อยๆซา
5: ครับ
6: ส่วนกระแสช่วงปรีซีซั่นตลาดซื้อขายนักเตะมันก็เค้าเรียกว่าอะไรมันก็คึกคักตามปกติเพราะว่าคุณหนูอย่าลืมนะว่าเนี่ยเดือนอีกเดือนนึงนะครับพรีเมียร์ลีกเปิดแล้วนะครับ
5: ไม่ต้องรอนานเค้าอุ่นเครื่องกันไปแล้วช่วงนี้
6: อแมนยูอุ่นแล้ว
5: ย้ำด้วยแมนยูอุ่นแล้วแล้วแพ้ด้วย
6: แพ้เล็กแซม
5: โอ้แพ้ซะด้วย
6: ลิเวอร์พูลเดี๋ยวจะมีเกมอุ่นเครื่องน่าจะเช้าอาทิตย์นะ
5: ครับ
6: อยู่ที่อเมริกาอยู่ตอนนี้
5: อ
6: ๋
5: อใช
6: ่ตามรอยบอลโลก
5: เพราะว่าเขาบอกว่านักเตะที่ไปเล่นบอลโลกถ้าไม่ได้เข้ารอบลึก
6: ๆ
5: สัปดาห์หน้าก็จะทยอยไปสหรัฐอเมริกา
6: ใช่
5: นักเตะหงใช่ไหม
6: ใช่
5: เพราะว่าในปีนี้หลายๆทีมพรีเมียร์ลีกบางทีก็ไม่ได้ไปอเมริกาเยอะนะ
6: ก็เหมือนมีข่าวจะมีอีซักกับโพเลนเวียสตามไป
5: พรุ่งนี้ไปไวหน่อย
6: ส่วนโพเลนเวียสอีซักแล้วก็กลายเป็นแบกนะ
5: ครับ
6: ส่วนฟันไดกับอลิสองเบเกอร์เดี๋ยวรอที่ศูนย์ฝึกแอ็กซ่าเลย
5: ครับ
6: อเมริกามันจะมีเกมอุ่นเครื่องกัน3เก
5: ม
6: แล้วก็มาเล่นที่แอนฟิลด์อีก2เกมถ้าจำไม่ผิดเจอโมนาโกเจอโคโม่เนี่ย
5: ครับ
6: โคโม่ของเชสเนี่ยเดี๋ยวมาไปปลายช่วงปรีซั่นเนี่ยเขาจะมีเล่นกับอาร์เซนอลด้วยนะ
5: ใช่เจอพรีเมียร์ลีก2ทีมอ่ะ
6: เนี่ยแต่โคโม่ทีมไหนก็อยากอุ่น
5: แฟนๆพรีเมียร์ลีกก็อยากเห็น
6: ฟอร์มดีแล้วมีเชสเป็นกุนซือได้ไง
5: ครับ นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์กันต่างๆนะครับ
6: ครับ
5: แต่ช่วงเราขอขอบคุณนะครับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบด้วยนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณแล้วขอขอบคุณดูโฮมจากหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
6: ครับก็ช่องทางในการพูดคุยนะครับ
5: SBS
6: ทาง4689899
5: ใช่อ
6: ันนี้ก็ส่งมาพูดคุยหลังเพื่อหลังบอลลงบอลโลกได้หมด
5: คือบอลโลก
6: มีกระทรวงกระแสอยู่
5: คือปกติเนี่ยหลังจบบอลโลกมันก็มีเรื่องราวให้คุยกันปกติอยู่แล้วแต่บอลโลกหนเนี่ยมันไม่มีมันมีอะไรไม่ปกติหลายอย่างให้คุยกันเพิ่ม
6: กระแสก็ยังได้อยู
5: ่ดูบอลเสร็จมีมวยให้ดูอีก
6: ไม่ว่าจะเป็นเค้าเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นอาปาเลเดสที่มีข่าวว่าฟีฟ่าจะไม่ลงโทษ
5: อะไรอย่างเงี้ย
6: นักเตะลุ้นบันลงดอ
5: ทำนองนั้น
6: หรือกระแส100ปีฟุตบอลโลก4ปีข้างหน้าอินฟานติโน่กับโปรเจกต์64ทีมอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
6: มันก็ยังมีมาเรื่อย
5: ๆ
6: ก็ยังมีมาเรื่อย
5: ๆเรื่องบันลงดอนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ลุ้นกันดูแล้วมันหลากหลายพออาร์เจนตินาไม่ได้แชมป์โลกปุ๊บเนี่ยโอ้โหผมว่าตัวเลือกตอนเนี้ยเดากันไม่ง่ายเลยนะ
6: คุณอู๋อยากให้ใครอันนี้เราไม่ได้อิงตามเรทเมืองนอกที่เขาให้ทีให้นักเตะเต็งมาลงดอนะเอาแบบความอยากของตัวเองที่แบบ
5: นน
6: คิดว่าพอจะได
5: ้ตอนนี้ยากเลยเอาจริง
6: เน
5: าะเพราะว่าแต่ละคนที่อยู่ในลิสต์สมมติเราคิดมาปุ๊บเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันไม่ได้สมบูรณ์ซะเลยทีเดียวก็ผลงานตรงนั้นไม่ดีบ้างกับสโมสรไม่ได้สุดบ้างกับทีมชาติตกรอบเร็ว มันจะเป็นคะแนนติดลบนิดๆหน่อยๆของแต่ละคนนะของนักเตะ
6: บางคนสโมสรดีทีมชาติก็อาจจะดรอปแต่บางคนกับทีมชาตินี่โคตรดีเลย
5: อะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: แต่กับสโมสรบางคนก็ไม่ค่อยโอเค
5: อันนี้ต้องมาจัดลำดับเทียร์กันว่าให้แต่ละคนเนี่ยมันผมว่าอยู่ที่ความรู้สึกอีกหนึ่งอย่างของคนที่มีสิทธิ์ในการโหวตบอลลงดอด้วยนะ
6: ก็ถึงมีข่าวว่าก่อนหน้านี้ผมฟังคุณยุทธกับพี่อู๋จัดอ่ะเต็งหนึ่งเป็นแฮร์รี่เคน
5: ใช่
6: แต่ผมอ่ะอยากให้ไอ้เจ้าฟาเบนลุยส์ได้นะ
5: โอ้โหเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดูแล้วแบบหลายๆคนมองไว้
6: แชมป์ลีกแชมป์ลีกแชมป์โลกเนี่ย
5: คือถ้าเอาความสำเร็จเอาผลงานมาวางเขาไม่เป็นสอง
6: ต้องได้อ่ะต้องเขาอ่ะเพราะว่าน่าจะหนึ่งเดียวของสเปนที่เล่นในเปเช่ป่ะ
5: น่าจะใช่
6: น่าจะใช่แต่ผมว่าเขาอ่ะอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้คือคุณความเป็นซูเปอร์สตาร์
5: นี่แหละ
6: คือผมว่าเขาเล่นน่ะไม่ต่างจากโรดี้ที่แบบช่วงที่เรารู้สึกว่าไอ้โรดี้ได้เหรอวะแบบเฉยๆพื้นๆแต่ว่าโรดี้มันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่า
5: ครับ
6: โอ้วะทีมก็ขาดโรดี้ไม่ได้นะ
5: แล้วพอเขาฟอร์มดีขึ้นมาทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบไปหมดเลย
6: ใช่ใช่อ
5: ันนี้ผมว่ายากตัดสินยากคะแนนน่าจะออกเบียดแล้วก็สูสีเลย
6: ไอ้ที่เลทออกมาล่าสุดไม่ติด1ใน5นะ
5: ก็อะไร
6: ฟาเบียนลุยหรือฟาเบียนลุอิสเนี่ย
5: ผมว่าไอ้เรื่องความเป็นซูเปอร์สตาร์การถูกจดจำการถูกพูดถึง
6: สำคัญสุด
5: ผมว่าสำคัญ
6: เพราะอย่าลืมนะครับว่า
5: สำคัญมาก
6: บัลลงดอร์เนี่ยเขาให้จากการโหวตจากนิตยสารฟ้องฟุตบอลนะ
5: ใช่
6: ใช่ไหม
5: แล้วก็ผู้สื่อข่าวนะครับที่เขาอยู่ในลิสต์ว่าคนไหนมีสิทธิ์ได้โหวตอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละปีมันก็แตกต่างกันไป
6: สมมุติว่าถ้าฝรั่งเศสเข้าถึงรอบชิงแล้วเป็นรองแชมป์อ่ะ
5: ครับ
6: ก็อาจจะมีชื่อนักเตะฝรั่งเศสขึ้นมานะ
5: ก็อย่างดาวซันโวอย่างเอ็มบัป
6: เป้เนี่ยมันยังได้
5: มันยังมีคะแนนสนับสนุนเรื่องผลงานส่วนตัว
6: ใช่
5: แต่ทีเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าแต่ละคนมันแบบมันมีข้อติดลบตรงนั้นตรงนี้นิดๆหน่อยๆ
6: รอบรองอ่ะแพ้รอบชิงที่3

0: ยิ่งยิ่งแบบ
1: ใช่
0: คือคุณไม่เอาเลยว่าแต่พอมาแพ้ได้อันดับ4ใช่ไหมมันก็มีโอกาสน้อย
1: ก็เลยยากหน่อย
0: ก็เลยยาก
1: ทีนี้แหละผมมองว่าม
0: ันก็ไม่สุดนะ
1: ก็ทัวร์นาเมนต์บอลโลกผมว่าก็ไม่ได้เฉิดฉายขนาด
0: แต่ว่ากับทีมชาติคือเอาจริงๆความโดดเด่นก็ยังสู้อย่างสบายไม่ได้
1: คือด้วยผมว่าด้วยสเปน
0: สู้โรดี้ไม่ได
1: ้สเปนเป็นทีมที่แบบนักเตะแต่ละคนไม่ต้องเก่งจ๋ามากคือทุกคนมันเก่งพร้อมๆกันในทัวร์นาเมนต์เนี้ยมือมันไม่มีคนไหนที่รู้สึกแบบโอ้ยเก่งแบบระดับต้องแบกทีมเล่นอยู่คนเดียวต้องหวังพึ่งฟอร์มเทพอะไรเงี้ย
0: อันนี้ก็คล้ายๆกับปี2010
1: เก่งหมดเลยอ่ะ
0: ปี2010เหมือนกันนะถามว่าอีเนสตาชาบี้ใครเก่งกว่ากัน
1: โอ้โหเป็นคนคนเดียวกันเลยใช่ไหมสองคนเนี้ย
0: กระทั่งไอ้บุสเกตเงี้ยใช่ป่ะ
1: ต้องอยู่ด้วยกัน
0: เออมันเราก็ไม่รู้มันไม่มีใครโดดเด่นไปกว่าใครอ่ะ
1: จริงคือลามินยามาลมีความเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดาวรุ่งเป็นนักเตะแบบชื่อดังใครๆก็รู้จักแต่ผลงานบางทีมันก็
0: แต่ปีนั้นน่ะ
1: ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นน่ะ
0: ปี2010อ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ปี2010ใครจะลุ้นนะบุคชไนเดอร์
1: ที่ไม่ได้ไ
0: ชเดอร์นี่ได้3แชมป์กับอินเตอร์นะได้รองแชมป์โลกนะ
1: ก็พลาดไป
0: พลาดไป
1: ช่วงนั้นมันเป็นคือพอผมว่ามันหมดยุคของเมสซี่หมดยุคโรนัลโดมาเนี่ยผมว่าบอลลงดอในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย
0: มันก็จะมีข้อกังขาอยู
1: ่มันเริ่มเดาไม่ง่ายอ
0: ่
1: ะอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างเดมเบเล่ที่ได้ไปก
0: ็
1: สูสีกับวินิซิอุสอยู
0: ่
1: กับโรดี้กับอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: ใช่
1: ซึ่งมันก็มองว่าเฮ้
0: เพราะว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่
1: มันกระจายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่โดกับเมสซี่อ่ะ
1: ใช่ป่ะล่ะคือถ้าไม่ได้สองคนนั้นเนี่ยในยุคนี้ผมว่าเนี่ยอย่างโรดี้อย่างเดมเบเล่ที่ไล่ๆมาได้เนี่ยมันจะค่อยๆกระจายไปหาคนอื่นบ้างแล้วอ่ะ
0: นะบางทีผลงานสุดยอดตลอดทั้งซีซั่นแฮร์รี่เคนได้อะไรอ่ะแชมป
1: ์โอ้โห
0: ดับเบิลแชมป
1: ์แล้วยิงระเบิด
0: เดฟเบย์ได้ป่ะ
1: ยิงระเบิดเลย
0: เดฟเบย์ได้ดิ
1: ได
0: ้ดิเดฟเบย์บุนเดส
1: ยิงระเบิด
0: บุนเดส
1: ใช่
0: ดาวซันโวแชมเปี้ยนลีก
1: ในบอลโลกก็ผลงานก็อ่ะอังกฤษก็ต้องพึ่งเขาอ่ะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ถึงแม้ว่าจู๊ดจะมาเร่งสปีดผลงานหลังๆอาจจะแรงกว่า
0: เออ
1: ยากมากผมว่าตอนเนี้ยเสียงแตกเสียงแตกมาก
0: ใช
1: ่แต่ว่าฟาเบียนลุยนั้นก็งงนะว่าเฮ้ยในท็อปเราแบบ 5-6 ไม่ติด
0: ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ติดเนี่ย
1: เออ
0: แปลกแต่ที่มีขนาดมีแชมเปี้ยนลีกค้ำคออยู่นะ
1: ผมว่าเขาแพ้ความเป็นซูเปอร์สตาร
0: ์ถูก
1: คือเขาเป็นนักเตะที่เวลาอยู่ในสนามจริงๆเนี่ยคือเราเป็นคนดูบอลจริงๆเลยเนี่ยคือเราจะเห็นความสำคัญของเขาแต่บางทีในโลกของแบบความนิยมเนี่ย
0: เ
1: ขาจะรู้สึกเฉยๆไง
0: ความเป็นซูเปอร์สตาร์ความคิดส่วนตัวผมนะผมว่าคุณยังสู้คุณเลย่าไม่ได้เลย
1: เอาแน่นอน
0: ไอ้คาแรคเตอร์สำคัญนะคุณหนู
1: สำคัญ
0: ไอ้บางทีพอเบียร์ลูอิสอ่ะคุณต้องมีคาแรคเตอร์ที่แบบทำตัวให้มันเด่นบ้างในบางงานในบางอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะไม่ใช่ว่าแบบโอเคคุณผีเท้าโคตรดีแต่ว่าคุณเงียบเกินอ่ะ
1: แต่เขาเป็นประเภทเดียวโรดี้เหมือนก
0: ัน ใช่
1: โรดี้ก็เสื้อเข้าในกางเกงเล่นไปก็ไม่ได้หวือหวา
0: ก็มีอยู่ครั้งนึงเพราะที่ฟองเรเบอรี่ที่แบบ
1: ตลอด
0: ตัดขาดกับฟีฟ่าตัดขาดอะไรกันไปเลยฟองเรเบอรี
1: ่
0: อันนั้นก็ตัวเต็ง
1: ครับ
0: บนลงด
1: อ
0: เลวานที่จะได้ปี
1: ก็
0: โควิด
1: ติดโควิด
0: เขาก็ไปแจกอีกอะไรอย่างเงี้ย
1: ไอปีนั้นเนี่ยไม่มีใครไปแข่งเขาแล้ว
0: โดดเลยอะเลวานอะ
1: มันก็ติดสถานการณ์ที่มันประกาศรางวัลไม่ได
0: ้
1: ก็โชคร้ายไป
0: แต่ก็ช่วงไหนอะบนลงดอแจกอะ
1: ก็น่าจะ
0: ไปปลายปี
1: ตุลามัน
0: ประมาณนั้นอะ
1: ประมาณตุลาที่เขาจะประกาศกันทีนี้ผลงานในบอลโลกเนี่ย
0: คุณหนูคิดว่าจะตัดจบที่บอลโลกไหม
1: มันต้องเอาผลงานในรอบวงรอบที่เขากำหนดไว้ทั้งหมดอ่ะพ
0: ี่แต่หลังจากนี้ไปมันเป็นแค่ต้นฤดูกาลไงใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าความรู้สึกผลงานที่เราอินกับบอลโลกเนี่ย
0: มันจะจบแล้วอ่ะ
1: มันจะถูกเอามาใส่ในความรู้สึกว่าคุณจะเลือกใครอ่ะความรู้สึกในบอลโลกอันนี้สำคัญที่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนี่ยสำคัญสุดแล้ว
0: ยูฟ่าซุปเปอร์คัพฟาเบียนเรสแฮตทริกใส่วินล่าอย่างเงี้ยจะนี่ไหมเกี่ยวไหม
1: มีความเป็นไปได้นะผมว่าอะไรที่มันรีบทำผลงานให้มันก่อนที่เขาจะตัดสินกันแล้วเป็นรายการใหญ่ๆที่มันรู้สึกแบบเฮ้ยได้รับการจับตามองเนี่ยอาจจะไปซื้อใจคนที่เขาโหวตในตอนนั้นก็ได้นะ
0: มันก็มีโอกาส
1: มันก็มีโอกาสนะครับมันก็เลยสูสีหลังๆผมว่าพอมันหมดยุคเมสซี่โรนัลโดแล้วปุ๊บเนี่ยมันแข่งขันกันมันเหมือนกันนะ
0: แต่ผมว่ารางวัลส่วนตัวที่ดูยิ่งใหญ่อ่ะมันก็บัลลงดอร์นี่แหละดีสุด
1: ครับ
0: อีกรายการนึงที่เป็นของฟีฟ่านักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่านี้เดี๋ยวก็มีอีกนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาแยกละเมื่อก่อนเนี่ยเป็นฟีฟ่าบัลลงดอร์ผมจำได้ว่าปีนึงที่ซีดานกับฟิโก
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะได้คนละเล็กได้คนละถ้วยอ่ะได้คนละอันนะเหมือนซีดานได้บัลลงดอร์แล้วแบบฟิโก้มาได้ฟีฟ่า

0: อะไรอย่างเงี้ย
1: มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเอามาผนวกกันแล้วก็โดนวิจารณ
0: ์
1: ว่ามันไม่เวิร์กพอแยกกลับมามันก็อ่ะนะครับได้รับความการยอมรับเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ผมว่าคุยแล้วมันจบไม่ง่ายอ่ะคือถ้าอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลก
0: เคลียร์เลยเมสซี่ป่ะ
1: ผมว่าได้แน่นอน
0: ไม่มีใครเด่นไม่ว่า
1: แน่นอนแต่ว่าพอเป็นสเปนปุ๊บเนี่ยมันก็ออกอารมณ์ประมาณเนี้ย
0: ถ้ายามาลยิงสัก5ประตูอย่างเงี้ยผมว่ายามาลน่าจะได้
1: ต้องทำอะไรอย่างนั้นให้ได้อ่ะ
0: แต่ยามาลเองมันก็อย่างว่าแหละปีนี
1: ้
0: ถามว่าสำคัญไหมสำคัญ
1: สำคัญ
0: แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมาก
1: ใช่ครับเพราะสเปนเองเขาโหทีมเวิร์กเรื่องการเล่นเรื่องสไตล์อะไรต่างๆเราเห็นแล้วว่ามันชัดเจนทีมเวิร์กจริง
0: ๆเอาแค่ฟอร์มส่วนตัวนะคุณอู๋ผมว่าคูบาซี่ได้รับการยกย่องมากกว่ายามาลนะ
1: ถูกพูดถึงเยอะ
0: ถูกพูดถึงเยอะกว่า
1: คือเพราะว่าก่อนหน้าเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาไม่ถูกพูดถึงไงพี
0: ่
1: พอเขาทำได้แบบนี้เนี่ยโอ้โห
0: สิบ
1: มันมีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยอ่ะ
0: แล้วสเปนเนี่ยรอบน็อกเอาท์
1: อ
0: ่ะผ่านทีมใหญ่หมดเลยนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสโปรตุเกสเบลเยียม
1: โอ้แล้วคินชีสลุ้น
0: ด้วยอาจจะเบาหน่อยก็ออสเตรียอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: คือจริงๆโอ้ถ้าไม่พลาดไปโดนเบลเยียมยิงนะ
0: ไม่เสียประตูเลย
1: เพอร์เฟกต์เลยคือยาเมาเนี่ยเราพูดถึงเขาตลอดอยู่แล้วพอกูบาซี่บางทีเราก็ไม่ได้แบบให้สปอตไลท์กับเขามาก
0: ใช่ใช่
1: แล้วผลงานออกมาเป็นแบบนี้โอ้โห
0: ดีเกินคาด
1: ดีสุดๆเลยนะครับนึกว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะพัฒนาไม่ได้ถึงขนาดนี
0: ้ครั้งแรกของเขานั้นแหละกับผู้บอลโลกอ่ะ
1: ใช่
0: ดูโคตรนิ่งเลยนะ
1: ดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปเลย
0: นี่เดี๋ยวบาร์ซ่าคงแบบไปทำสัญญาใหม่ค่าฉีกสัก500ล้านยูโร500ล้าน
1: ทำแน่ทำแน่รีบเซ็นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เป็นสมบัติล้ำค่า
0: อย่าคิดว่าไม่มีทีมกล้าซื้อนะผมบอกให
1: ้เฮ้ยทำเล่นไป
0: 200ล้าน222ล้านยูโรยังมีคนกล้าซื้อมาเลย
1: เพราะว่ามาตรฐานขั้นต่ำของค่าตัวนักเตะทุกวันนี้มันระดับตัวดีๆมันร้อยล้านหมดแล้ว
0: ก็ล่าสุดนี่ไงมาแกนโรเจอร์ทำลายสถิตินักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวแพงสุดแล้วนะ
1: ก็117
0: เอลเลียตเพิ่งทำให้แป๊บเดียว
1: แซงเอลเลียตไปล้านเดียว
0: น่าจะเป็นนักเตะติดท็อปไฟที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกด้วยนะ
1: ระดับท็อปไฟ
0: ระดับท็อปไฟอ่ะพวกเนมาร์เอ็มบัปเป้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ลองลงมานั่นแหละโอ้117ล้านเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวกันไปนะครับ
0: ผม
1: ก็ยินดีกับแฟนบอลเชลซีด้วย
0: ก็ไปเห็นข่าวว่ามันก็โยงกับโมแกนโรเจอร์ตรงที่เปโดเนโตเองก็มีโอกาสที่จะโดนขายนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่รู้เนี่ยเพราะว่ามันโยงกับลิเวอร์พูลคุณหนูก็เปิดโอกาสให้เปโดเนโตย้ายออก
1: ครับลิเวอร์พูลนี่จะเอาปีกให้ได้เลยนะ
0: ผมว่าต้องเอาอ่ะต้องเอาสักคน
1: บัตเล่บาโคล่า
0: ไอ้เดียวมองได้ผมก็เชื่อว่าก็ยังแบบดูอยู่ห่างๆ
1: บาโคล่าเดอมองเดเนโตมีใครอีกไหมมีใครอีกไหม
0: ซัมเมอร์วิลมีก่อนหน้านี้ก็ไปซาอุแล้ว
1: แต่ซัมเมอร์วิล
0: ไปเร็วไปเร็วมาก
1: ทำไมแกหันหัวไปทางฝั่งตะวันออกกลาง
0: สรุปเท่าไหร่80หมอ
1: ประมาณนั้นประมาณ780คือกำลังฮอตฮอตเลยนะ
0: บางทีเวสต์แฮมก็จำเป็นต้องตัดใจขายมันตกชั้นนะ
1: แต่ว่าไม่ใช่แต่ตัวนักเตะเขาก็เลือกได้เปล่าว่าเฮ้ยจะไม่ไปตะวันออกกลางจะอยู่ยุโรปก่อนอัน
0: น
1: ี้
0: คุณหนูเป็นโปรเจกต์ของซาอุดิอาระเบียอีก8ปีข้างหน้า เอานักเตะซุปเปอร์สตาร์ไปเล่นก่อนเพราะว่า2034เนี่ยซาอุเป็นเจ้าภาพนะ
1: โอ้โหแต่มัน
0: ไปหาความก้าวหน้าที่ซาอุดิอาระเบีย
1: ก้าวหน้าเรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยเรื่องฝีเท้าเห็นหลายๆคนไปปุ๊บเนี่ยมันไม่พุ่งไงมันหันหัวกลับมาคือได้แต่ตังค์แต่ว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องคือถ้าไปด้วยอายุที่มันแบบคุณกำลังดีดกำลังพีคอ่ะผมว่าตัวอย่างของแต่ละคนที่มันไปซาอุเนี่ยมันดูไปแล้วมันเพื่อเงินอ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
0: ไปแล้วโหใครที่ยังฟอร์มดีอยู่เนี่ยหาน้อยมากนะ
1: ยิ่งคนที่ไปเร็วๆพี่อยู่เมื่อก่อนเนี่ยไอตัวแพงอย่างจอร์นดูรันเนี่ยอันนั้นย้ายไปแล้วไงอ่ะก็
0: ใช่
1: ค่าตัวก็แพงแต่ว่าผลงานมันก็น่าเสียดายอ
0: ย่างเง
1: ี้
0: ยก็ไปอยู่นู่นนะ
1: ใช่
0: เจ้าเฟลิกเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ไม่นับโรนัลโดที่แบบก็เข้าใจอ่ะคุณไปไหนก็ได
1: ้ไอ้พวกอายุเยอะเราเข้าใจ
0: มันปลายการค้าแข่งแล้วอ่ะ
1: แต่พวกอายุน้อยๆนี่โอ้โหเสียดายซัมเมอร์วิลที่ซีซั่นล่าสุดผลงานปัจจุบันนี่กำลังพุ่งขึ้นมาเลยหลังจากนี้ก็คงเห็นเขาถ้าเขาไปจริงๆนะก็คงเห็นผลงานนะครับยากหน่อย
0: เห็นข้อความนี้เขาบอกว่าปกติ Official FIFA มีรางวัลนักเตะยอดแย่ไหม
1: โอ้นั้นผมว่ามันยาก
0: ไม่มีหรอกผมว่าถ้ามีก็น่าจะเป็น
1: ตั้งกันเองอ่ะ
0: ตั้งกันเองนี่แหละ
1: ต้องมาอาจจะเป็น The Sun
0: เออ
1: ต้องเป็นคอนเทนต์ของ The Sun
0: อะไรที่มันเป็นด้านลบให้กับ ทีมให้กับนักเตะผมว่าฟีฟ่าเขาไม่ทำหรอก
1: ไม่ทำหรอก
0: ทำแล้วมัน

0: เป็นภาพลักษณ์ที่แย่
1: คือบางทีหาคนที่ยอดเยี่ยมเนี่ยผมว่าบางทีมันยัง
0: ยาก
1: ยังมีเสียงค้านเลยนะแล้วไอ้ทีมยอดแย่เนี่ยบางทีผมว่ามันไม่ได้ส่งผลดีอะไร
0: แล้วมันเป็นรางวัล
1: มันไม่คือใครอยากได้อะต้องเป็นสื่อ
0: ต้องสื่อ
1: The Sun Daily Mail อะไรเงี้ยเขาอาจจะทำ
0: มีไหมมีทำกันมาหรือยัง
1: ยังไม่เห็นนะ
0: แต่ยอดเยี่ยมไม่เห็นบ่อย
1: มันเยอะพี
0: ่
1: คือแต่ว่าไอ้คนที่มันยอดแย่เนี่ยจริงๆเนี่ยหลายๆชาติมันแย่หมดแหละแต่เราไม่รู้จักเขาก็จะไม่จัดเนี่ย
0: ใช่
1: เขาก็จะไปจัดไอ้คนดังๆที่แบบความคาดหวังไว้แต่ว่าทำผลงานได้ห่วยๆ
0: อ่
1: ะไอ้พวกนั้นติดแน่นอน
0: อันนี้ไปเห็นข่าวลือไม่รู้ว่าข่าวลือข่าวจริงนะที่เห็นบอกว่าแฟนบอลอาร์เจนตินามีลงชื่อนะผ่านหูป่ะลงชื่อจะให้ฟีฟ่าจัดการแข่งขันรอบชิงใหม่ไว้เขาบอกว่าผู้ตัดสินคนเนี้ยตัดสินไม่ดี
1: วินชิตเนี่ยนะ
0: แต่มันไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ก็พอมันเป็นกระแสนะมันก็มันเอามาเล่นข่าวอ่ะ
1: พี่ดูเขาเล่นดิดูอาร์เจนตินาเขาเล่นดิเขาติดดาบมาตลอดเลยนะ
0: ใช่
1: ผมมั่นใจเลยนะผมแบบคือใครจะเป็นแฟนบอลอาร์เจนตินาเนี่ยผมก็คือเข้าใจแหละว่าคุณเชียร์แต่ว่าดูการเล่นของอาร์เจนตินาวันนี้มันก็รุนแรงจริงนะ
0: ก็สไตล์นี้มาตั้งแต่4ปีที่แล้ว
1: แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมัน
0: แล้วปาเลเดสเนี่ยผมบอกเลยนะมันผมว่าเป็นที่นิสัยเขาอะไอ้ประเภทสายบู๊สายตุกติกสายแบบน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเป็น DNA ของนักเตะของอเมริกาใต้เป็นนิสัยของนักเตะอาเจนอยู่แล้วเราเห็นว่าอาเจนเวลาเขารวมใจจะทำอะไรกันแบบเนี้ยเขาพร้อมใจกันทำได้นะ
0: ผมอะไม่
1: ม
0: ัน
1: เป็นฟิลลิ่งของเขาอยู่แล้ว
0: พอมีเคสปาเลเดสกับไอ้เจ้ากาบี้ใช่ไหมกาบี้หรือเปรดี้
1: กาบี้นี่กาบี้นี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: โอ้โหโซเชียลขุดยับเราพอมาย้อนดูอีกสิอ๋อปาเลเดสนี่หว่าที่มันไปเสียบใส่นาธานอาเก้เสร็จปุ๊บเตะบอลใส่ซูมานันผมรองของทีมชาติฮอลแลนด์อ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีนัวกันเลยแล้วนะเอออ๋อโอเคแสดงว่าก็เป็นคาแรคเตอร์เขาแล้วกัน
1: ก็แต่ไม่โดนแบนนะ
0: ไม
1: ่พยายามย้ำเขาแบบนั้นไม่โดนแบนนะพี
0: ่ถ้าแบนมันจะเป็นอะไรอ่ะ
1: หมายถึง
0: ปาเลเดสอ่ะ
1: ถ้าโดนแบน
0: ใช่
1: ก็ต้องแบนไหมล่ะก็ต้องแบนดิ
0: ก็ต้องแบนแล้วถาม
1: พยายามเขาแบบนั้นน่ะ
0: ถามว่า
1: เล่นนอกเกมหลังจบเกม
0: ทำไมฟีฟ่าถึงไม่แบนถ้าไม่แบน
1: ก็นั่นไง
0: มันถึงจะเป็นประเด็นอ่ะ
1: ไม่ยอมแบนนี่ไง
0: ไม่ใช่ว่าพูดบอลโลกจะเตะ
1: ปีหน้าตาไปไล่
0: อีก4ปีข้างหน้านู่นคุณจะแบนคุณก็ไปแบนเกม FIFA Day คุณจะแบนในโคปาอเมริกามันแบนได้
1: คุณเตะเขาขนาดนี้คุณไม่โดนแบนได้ไงวะผมก็ไม่เข้าใจ
0: ไอ้เรื่องชูป้ายก็ไม่โดนใช่มั้ย
1: ก็ยังอาจจะยังไม่คอนเฟิร์มมั้งอันนั้นน่ะคืออันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนั้นไม่โดน
0: เนี่ย
1: คนละคนพอรับได้แต่ว่าถ้าเคสอื่นเขาโดนไงแต่ถ้าคุณไม่โดนอีกมันก็เป็นข้อสงสัยแต่ว่านี่ไปลงไม้ลงมือกับคู่แข่งหลังจบเกมไม่โดนได้ไง
0: คือเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับปาเลเดสนะคุณจะบู๊คุณจะนิสัยไม่ดีคุณจะทำร้ายคู่แข่ง
1: อ
0: ันนั้นมันจบไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่พอโทษมันไม่แบนเนี่ยอันเนี้ยฟีฟ่าคุณต้องรับผิดชอบ
1: จริง
0: เหตุทำไมคุณถึงไม่แบน
1: ต้องลงดาบ
0: มันมีข่าวว่าพอหลังจบเหตุการณ์นั้นเนี่ยผู้ตัดสินเขาแจกใบแดง
1: ใช่
0: แต่ทางฟีฟ่าเอาใบแดงออก
1: มันเลิก
0: มันยกเลิกใบแดงอ
1: ่
0: ะ
1: ยกเลิก
0: มันแปลกนะ
1: ก็ถูกต้องผมก็เลยว่าในถูกต้องในที่นี้คือแบบเฮ้ยทำไมเขาทำแบบนั้นนะแต่กาบี้นี่พระเอกมากนะพี
0: ่
1: กาบี้นี่คือแบบคือวิ่งไวด้วยความที่อาจจะคิดน้อยไปหน่อยไม่รู้ว่าพาเลเดสมันจะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณเห็นไอ้แบ็คไอ้โมลิน่ายัง
1: ที่มันเป็นโมลิน่า
0: เออที่มันไปต่อยเขาอะ
1: เออวิ่งมาผสมลงด้วย
0: นักเตะสเปนวิ่งมาไอ้โมลิน่าไปต่อยเขาอะ
1: เออคือแต่กาบี้บอกว่าคิดว่าพาเลเดสก็ไม่ควรโดนแบนนี่กาบี้บอกนะบอกพาเลเดสไม่ควรโดนแบนเพราะว่าเขาบอกว่าโอเคแหละมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีด้านที่รุนแรงซึ่งกาบี้บอกแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการโดนไล่ออกในเกมเนี่ยมันอาจจะสมเหตุสมผลมากกว่าในระหว่างการแข
0: ่
1: งข
0: ัน ก็ลองสเปนไม่ได้แชมป์
1: เ
0: ดจะพูดแบบนี้ป่ะล่ะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กาบี้เขาดูแล้วหล่อจริงเลย
0: รอ
1: โดนซะยับขนาดนั้นวิ่งเข้าไปก็ไม่ได้คิดหน้าค
0: ิ
1: ดหล
0: ังกับยายเมาที่ชูป้ายนะ
1: เออไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลย
0: โอ้เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อคุณหนู
1: ครับตอนนี้พักกันก่อนนะครับ 17:59 น.ครับเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับ

0: นับสนุนโดย
1: นิวโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งนิวโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: อบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ฟัง Active Radio ไม่ส

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนโช๊คอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เรือรถ300เพื่อคุณ
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: นายที่นาย on tour
9: หนึ่งในโลเคชั่นที่เที่ยวระนองที่อยากให้ลองไปเยือนสักครั้งสำหรับพระราชวังรัตนรังสรรค์เป็นพระราชวังจำลองที่ตั้งอยู่ที่เชิงเขารัตนรังสรรค์ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2433โดยเจ้าเมืองระนองเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่การมาประทับของกษัตริย์ทั้ง3พระองค์คือรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ภายในประกอบไปด้วยอาคารท้องพระโรงอาคารที่ประทับทรงงานอาคารทรงแปดเหลี่ยมมีสะพานไม้เชื่อมอาคารที่ประทับทรงงานกับอาคารแปดเหลี่ยมจัดแสดงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์3พระองค์ที่เสด็จมาประทับแรมที่จังหวัดระนองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าของเมืองระนองจากอดีตสู่ปัจจุบันค่ะนอกจากนี้ห่างจากพระราชวังไม่ไกลมีหอพระแก้วเกจิประดิษฐานรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดระนองได้แก่หลวงพ่อจันหลวงพ่อนุ้ยหลวงปู่ทวดหลวงพ่อติ๋วหลวงพ่อลอยหลวงพ่อเบี้ยวหลวงพ่อบันและหลวงพ่อน้อยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวระนองและประชาชนในภาคใต้ให้ความศรัทธาและมาสักการะบูชาค่ะสำหรับการเที่ยวชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ผู้เข้าชมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็น ปิดทำการทุกวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
13: 10:05 ครับกลับมาช่วงที่2ของนายที่นายกูรูกันต่อนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นน้าสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับนะครับส่วนฟุตบอลเมื่อวานนี้พี่เอกมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะ
14: ก็เป็น
13: เล่นกันกวนใหญ่เลย
14: คัดเลือกรอบที่2เกมแรก
13: เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากันมากขึ้นแล้ว
14: แล้วก็บางลีกเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดซีซั่นละก็เป็นพวกลีกรองๆพวกมาเลเซียโรมาเนียอะไรอย่าง
13: นี้ครับเมื่อวานนี้นี่ก็จะมีพวกเฟเนบาเช
14: ่
13: ที่เราเห็นเขาลงเล่นนะเนาะ
14: ครับผม
13: นะครับมีสตรอมการ์ดเซอร์วาน่าสเวตด้าหรือแม้กระทั่งมีดินาโมซาเกร็บที่เราคุ้นหูกันนะครับแต่เห็นผลการแข่งขันคู่หนึ่งเรารู้สึกแบบโอ้โหไม่น่ามาเลย
14: ทำไม
13: คือฮาร์ดฮาร์ดจากสกอตแลนด์เนี่ย
14: จากฮาร์ดเป็นเฮิร์ตเลยเนี่ย
13: โอ้โหเกือบจะคว้าแชมป์บอลสกอตได้อยู่แล้วนะครับเคียงบ่าเคียงไหล่มากับเซลติกเลยนะ
14: ครับ
13: นะครับแต่ว่าพอก้าวขึ้นมาสู่เวทียุโรปจริงๆเนี่ยโอ้โหไปเจอสโตมการ์ด
14: อ
13: ัดไส้แตกเลย
14: มี
13: ร
14: ้อ
13: ย4-0น่ะโอ้โห
14: ทำไมมันดูแบบ
13: นะมันดูหมูตู้ดึงเลยอ่ะคือทีมมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าโอ้โหมันก็แพ้เยอะไปคือพอเล่นดีทีมแตกนะฮาร์ดเนี่ย
14: ใช่ก็อาจจะมันก็พอเล่นดีมีนักเตะดีมีทีมอยากจะได้ตัวก็ต้องรีบขายอะไรอย่างเง
13: ี้ยเอาอย่างอีกอย่างนึงคือไม่รู้ว่าไม่น่าเคยมาเล่นแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือถ้ามาก็คงแบบถ้าไม่ได้มา
14: แชมเปี้ยนลีกไม่คุ้น
13: อ
14: ่ะ
13: ไม่น่าเล่าพันเลือกก็ยังยากเลยอ
14: ะไรอย่างเง
13: ี้
14: ย
13: เออแค่เล่าพันเลือกยังยากเลย
14: เพราะว่าลีกสกอตแลนด์อ่ะค่าสมมติสิทธิ์บางทีได้มันได้ไม่เยอะ
13: ใช่
14: ทีมเดียวทีมครึ่งอะไรอย่างเง
13: ี้
14: ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซลติกเป็นเรนเจอร์อ่ะ
13: ตอนแรกผมกะว่าให้เดี๋ยวพอจบเนี่ยมานั่งดูผลงานในขันกะว่าแบบต้องสู้ดีดิแพ้เละเทะเลยแพ้ไป0-4
14: จบแล้วก็จะจอดป้ายแค่รอบ
13: ก็จะตกรอบ
14: แล้
13: วใช่ใช่นะครับก็ส่วนค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าจะเป็นทีมอย่างโอโมเนนิโคเซียเจอไคารัตอัลมาตี้เลฟสกี้โซเฟียกับไครโอวา
14: ครับ
13: โอ้โหทีมนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะ
14: อยู่ดูเชื่อเจอใครว่าทีมจากโรมาเนีย
13: ไม่ใช่พี่อันนึงเนี่ยจากแอลเบเนียเนี่ยที่เจอกับเซลเย่เนี่ยเอกนาเตียเนี่ยไม่เคยเลยนะ
14: เออ
13: นี่ไม่เคยจริงๆเราว่าเราเจอทีมฟุตบอลมาเยอะแล้วนะไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะครับคืนนี้มี3คู่

0: ตามเดิมเราน่าจะได้โถ4พอจับแบ่งสายแล้วผมเชื่อเดี๋ยวต้องมีนักกูรูสายอวยบอลไทยมีทฤษฎีเราต้องมี3คะแนนทีมจากโถ3ให้ได้และเก็บให้ได้อีก1คะแนนอีก2นัดที่เหลือเราให้3ทีมงูกินหางเองเราถึงจะมีโอกาสเข้ารอบต่อไปอุ๊ยตื่นพอดีจากคุณสิงห์คนสมุทรปากกานะครับ
1: ฝันเหรอ
0: คือมันยังไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปก่อนที่จะมีทฤษฎีเนี่ยยังไม่ได้ไปบอลโลกเขาเพิ่มทีมหรือเปล่า
1: ก็ต้องดูด้วยว่าถ้าฟีฟ่าเพิ่ม64ทีมจริงเอเชียเราอ่ะจะได้โควต้าเยอะไหมแต่พอเพิ่มทีมผมว่าทุกชาติอ่ะตอบรับแน่นอน
0: สำหรับโดยเฉพาะชาติที่มันมีสิทธิ์ไปยากๆอ่ะก็ต้องการอยู่แล้วผมว่าเขาเพิ่มแน่นอนแต่เขาจะมีโควต้าให้เราเนี่ยถึงมากน้อยขนาดไหนนะครับ
1: ตอนนี้ไอ้ล่าสุดเอเชียเท่าไหร่8ครึ่งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูก่อน
1: เต็มที่ก็ถ้าได้ก็อาจจะอีกสัก 3-4 โควต้าม
0: ันก็ไปซอยๆแบ่งๆกันไป
1: คือถ้าสภาพทีมไทยตอนนี้ลุ้นยากเดี๋ยวต้องดูถ้ามันเพิ่มทีมจริงๆอ่ะแล้วไทยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนั้นก็ค่อยไปว่ากัน
0: เออนี่ต้องพูดกันตามตรง
1: นะ
0: ถ้ายังแบบกระท่อนกระแท่นแบบนี้เนี่ยโอ้โหจะไปลุ้นเงินเวที
1: ขนาดนั้นยาก4ปีข้างหน้ารุ่นเก่าๆที่เรายังให้เขาต้องมาเล่นอยู่นะอย่างธีรธรอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโรยแล้วนะเด็กใหม่จะสร้างทันหรือเปล่าน
0: ั่นแหละ
1: แล้วยิ่งมาโค้ชได้ไหมคุณซื
0: ้อ
1: กับระบบไทยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าตกรอบเอเชียนคัพตกรอบอาเซียนคัพไปปลดไปตั้งโค้ชใหม่โอ้ทีนี้มันก็จะวนลูปเหมือนเดิมอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ทีมชาติไทยต้องมาเวไหนพี่เจแปนเวนี่ไม่ใช่ละ
1: คือช่วงที่ผมทันฟุตบอลไทยถ้าผมชอบที่สุดอ่ะผมชอบยุคพี่โก้ทำอ่ะ
0: แล้
1: วก็ยุคปีเตอร์วิทย์อ่ะ
0: ต่อบอล
1: ว่าย
0: ุ
1: คป
0: ี
1: เตอร์วิทย์ทำอ่ะฟุตบอลไทยวิ่งไม่มีหมดเหมือนกันนะแล้วก็ยุคพี่โก้ที่มาทำชุดน่ะเจอุ้มมุ้ย
0: ต่างสนุกเล่นมัน
1: ยุคนี้ผมว่ากำลังดีไอชุดที่เราเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายอ่ะ
0: ครับ
1: แต่พอไปแพ้ญี่ปุ่นก็โดนปลดเลย
0: แล้วก
1: ็ไปบอลโลกอ่ะ
0: อายไง
1: แล้วหลังจากนั้นมาผมก็เฉยๆนะ
0: เราเหมือนจับจุดแล้วก็หาความชัดเจนในแนว
1: เวญี่ปุ่นอ่ะผมก็ว่าดีแต่ว่าคือเวญี่ปุ่นอ่ะมันต้องใช้เวลาคุณหนู
0: โอ้แน่นอน
1: ต้องหรือว่าสมาคมรอไม่ได้ไงไม่รู้ทำไมรอไม่ได้ก็ไปปลดเขาอีก
0: เราทนล้มลุกคุกคานไม่ค่อยได้ไงม
1: ัน
0: ต้องมีบาดแผลหน่อยต้องล้มเยอะๆหน่อย
1: คือถ้าคุณเจอจังหวะถ้าเป็นเวญี่ปุ่นนะคุณต้องเอามาให้ครบคุณต้องเอาทีมงานเข้ามาคุณต้องคือเอามาหัวเดียวกระเทียมรีบเอามามันก็เท่านั้นอ่ะ
0: คือเอาอย่างนี้มันต้องมีมาตรฐานในระดับทวีปให้มันมั่นคงแล้ว
1: ใช
0: ่คือในอาเซียนเนี่ยอ่ะเราก็เล่นไปต้องข้ามอาเซียนมาแล
1: ้
0: วแต่ในเอเชียเนี่ยในระดับชิงแชมป์ทวีปเนี่ยคุณต้องเป็นของตายในการเล่นรอบสุดท้ายให้ได้ก่อนค
1: ือ
0: ยังไงก็ได้ไปยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นน่ะพอมาตรฐานมันดีแล้วปุ๊บเนี่ยค่อยคิดไปถึงสเต็ปต่อไป
1: แต่มองไทยตอนนี้มันมองไม่เห็นแสงปลายอุโมงค์ไ
0: งพี่ค่อยๆหลีมองช้าๆอาจจะเห็นก็ได้แวบๆอาจจะแบบแสงจางๆไงสวัสดีคุณสิงห์คนสมุทรปากกาด้วยนะครับบอกว่าคุณอู๋กลางผีเนี่ยมีเมนูวอลตันทีละมันหน้าต่ำบรูโน่หน้าคู่คุณย่าเอ็มโบโมอ้าวจะคุณจืดเองนะครับ
1: ก็ได้ของดีมาแล้วน่ะ
0: ทีละมัน
1: ทีละมันนะ
0: ให้มันได้วอตันก่อนเถอะไม่เห็นจะมีข่าว
1: มีข่าวไหม
0: ไม่มี
1: เงียบเลยนะวอตันตอนนี
0: ้ไม่มีข่าววอตันกับวอตันกับทีมอื่นก็ยังเงียบเลยนะ
1: เงียบกับทุกทีมเลย
0: คือแล้วตอนเนี้ยพอไปเห็นกระแสข่าวล่าสุดเขาบอกว่าแมนยูตัวเลือกมันเหลือน้อยลงในตำแหน่งมิดฟิลด์พี่เอกไออย่างในรายของคาร์ลอสบาเลบ้าหรือแม้กระทั่งอเล็กซ์สกอตนะครับของไบรตันของบอนมัธทั้งคู่เนี่ยแมนยูมองว่ามูลค่ามันเกินไปก็คงไม่ไปซื้ออทีเนี้ยพอตัวเลือกตรง2ตรงนี้มันตัดทิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือนี่แล้วโผล่มาอีกแล้วซันเดอร์เบอร์เก้มาแล้วซันเดอร์เบอร์เก้เนี่ย
1: ของฟูแลม
0: เออเขาบอกอาจจะมีมูลค่าประมาณ 40-50 ล้านปอนด์อันเนี้ยพอที่จะซื้อได
1: ้ 40-50 ล้านปอนด
0: ์ใช่ซันเดอร์เบอร์เก้
1: ก็ไม่เอาแพทริกเบิร์กมาด้วยงั้นน่ะ
0: เอามาเล่นเป็นทีมชาติออเวย์นะ
1: กวนเลยอันนี้ไม่ได้แบบกระแนกกระแหนนะ
0: ดีจริงนะ
1: ว่าแพทริกเบิร์กเล่นดีกับทั้งบูโดกริมแล้วก็ทีมชาติออเวย์ด้วย
0: แต่ทีเนี้ยซานเดอร์เบอร์เก้มันจะเข้าสเปคแมนยูเพราะเขาเป็นตัวตันตัวเบรกตัวชนตัวดีเฟนซีฟมิดฟิลด์เลย
1: อ
0: ันเนี้ยคือแมนยูต้องซื้อตัวแบบเนี้ยเอาแบบเป็นนักเตะ ที่มีสไตล์การเล่นแบบชัดเจน

0: ทำไมดูกับไอ้เจ้าอเล็กซ์สกอตมีไหม
1: มีครับ
0: ก็เห็นล่าสุดอเล็กซ์สกอตจะไม่ต่อสัญญาเหมือนนักเตะเริ่มงองแงแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าแมนยูมองว่ามูลค่าที่บอนมัดเนี่ย
0: ก็ไม่ต่ำกว่าร้อย
1: มันแพงไปกับนักเตะที่มันเหลือสัญญาอีก2ปีแล้วเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองก็จริงแต่ค่าตัวมันแพงไปก็อาจจะไปจับต้องเรื่องของซันเดอร์เบอร์เก้เพราะว่าดู
0: 50ล้าน
1: นะประมาณทำนองนั้นน่ะ40-50 ล้านแต่ว่ายังมีตัวเลือกอย่างมานูโกเน่ของโรม่าแล้วก็เอดูอาร์โดคาวบาวิงก้าของเรอัลมาดริดด้วย
0: ถ้ามานูโกเน่ต้องแย่งกับหลายทีมอยู่นะ
1: เนาะฟอร์มกับทีมชาติฝรั่งเศสนี่ก็น่าสนใจ
0: ครับ
1: นะครับช็อตลิสต์มันก็จะเหลือประมาณนี้แต่ว่าม
0: าเลบ้าไม่เอาแล้วหรอเลิกแล้วหรอมาเลบ้า
1: ผมว่าไม่รู
0: ้แต่ก็ไม่ต่ำกว่า100อีกอ่ะ
1: หลังๆมันดูแล้วมันไม่ประทับใจอ่ะคือฟอร์มที่เคยประทับใจ
0: ฟอร์มตกนะ
1: มันผ่านไปแล้วไงพ
0: ี่คอสบาเลบ้า
1: คือพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยยังต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยมันจะกลับมาท็อปได้เหมือนเดิมไหมเนี่ยถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้นี่โอ้โหมันดีลที่ล้มเหลวเลยนะขอให้มีตัวละครที่เราไม่ถูกพูดถึงเหมือนทีละมันนะคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยพอซื้อคนนั้นไม่ได
0: ้นะ
1: คนนี้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยทีละมันโผล่มาปุ้งปังปุ้งปังได้ตัวเลย
0: อันนี้คือแบบ
1: ดีล
0: เกินข่าวไม่นานแล้วฟาดเลย
1: ขอให้มีดีลอะไรประมาณแบบนี้ออกมาอีกนะครับเพราะว่าเป็นดีลที่แฟนๆเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึง
0: นี่ผมเห็น BBC ลงนักเตะที่แบบมีชื่อล่าสุดที่ย้ายก็นี่อับดุลฟาตาบู
1: ไออิ
0: สเวตเลสเตอร์มาอิสเวต20ล้านปอนด์20ล้านปอนด
1: ์ก็ไม่ควรเล่นในลีกรองผมว่าฟาตาบู
0: มันก็เป็นลีกวันเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นลีกว
0: ัน ถ้าเดือนชิปผมว่าเขาอาจจะอยู่อ่ะ
1: อยู่ไม่ไหวอ่ะ
0: พอลีกวันเสร็จปุ๊บเนี่ยบางที20ล้านปอนด์นี่มูลค่าถือว่าสูงอยู่นะ
1: ก็ให้น้องใหม่ซื้อมาใช้งานผมว่าก็ดีแหละ
0: โอเคอ
1: ย่างน้อยได้กลับพรีเมียร์ลีกกันเนาะ
0: ใช่
1: ได้สู่ลีกสูงสุดอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าตกชั้นแต่สโมสรปลดหนี้ครับแฮมเมอร์อาร์มวินเลียมลงใบเด็ดเลยครับสโมสรโอขายนักเตะได้บานเลยนะ
0: รายแรกก็มาเทอุส
1: เฟอร์นันเดส
0: ไปไหนนะลืมแล้ว
1: ไอมาดูเฟอร์นันเดส
0: สเปอร์ไปสเปอร
1: ์ประมาณ80ล้าน
0: เซมเมอร์วิลล
1: ์
0: โบเว่นน่ะ
1: โบเว่นอยู่โบเว่นบอกอยู่ยังไงก็ไม่ย้ายโบเว่นบอกคือร่วมหัวจมท้าย
0: เซมเมอร์วิลล์ก็อีกตัวนึงเนี่ย
1: โบเว่นนี่สุดยอดเลยนะ
0: ใครที่จะพอขายได้อ่ะ
1: เขาบอกกองหลังเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เห็นข่าวมีกองหลังก่อนเดี๋ยวผมลืมชื่อ
0: นี่ไงเจ้านี่ไง
1: ใครนะ
0: วานิสก้าขวาซ้ายดียุบอ่ะ
1: ดียุบ
0: ยังไงมันขายได้ทั้งคู่อ่ะ
1: ดียุบเขาบอกมาโบรพานอสวันนี้มีข่าวกับชองคลาโตดิโบที่มีข่าวที่จะโดนขายด้วยอีกคนหนึ่งพวกเนี้ยมีสิทธิ์ไปเพราะว่ามีมูลค่าแล้วก็อยู่ในลีกรองบางทีมันแบกค่าเหนื่อยเยอะไปหน่อย
0: แล้วถ้าผมไม่แน่ใจว่ากฎนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะว่าทีมที่ตกชั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ทางพรีเมียร์ลีกยังช่วยเหลือได้เงินพอกับพรีเมียร์เนี่ย3ฤดูกาล
1: ครับ
0: ถ้าหลังจากนั้นมาถ้าคุณบริหารจัดการเองไม่ได้เลยก็
1: ยากละ
0: ก็ไม่มีเงินให้แล้ว
1: ครับแต่ถ้าปลดหนี้ได้ก็นะครับแล้วนักเตะที่เหลืออยู่มันยังพอประคับประคองที่จะกลับเลื่อนชั้นได้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องดีของเวสต์แฮมด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับบอกว่าปีที่โมดิชได้บอลลงดอวารานก็ได้ทุกแชมป์ไม่เห็นจะได้เลยนะครับมันก็ผมว่ามันอยู่ในเคสประมาณว่าคุณมีความสำเร็จเพียงแต่ว่าคุณยังเด่นไม่พอในความรู้สึกของแฟนๆแล้วก็คนที่เขาจะมีสิทธิ์ในการให้คะแนนเหมือนฟาเบียนลุยอ่ะ
0: ตอนนั้นโมดิชก็น่าจะอยู่กับมาดริดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็ได้มายับเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกเราเขาก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของฟีลลิ่งอ่ะ
0: คือมาลงดอมันเป็นการตัดสินจากคนผู้สื่อข่าวใช่ไหม
1: คือถ้าเอาผลงานอย่างเดียวมานั่งนับกันเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นคนอื่นไปแล้วก็ได้
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่โมดิชก็อาจจะได้เปรียบบาลานตรงที่ได้ประตูได้แอสซิสต์อะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็ผลงานในบอลโลก
0: ได้รองแชมป์อะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: นะครับบอกว่าฟาเบียนลุยส์เนี่ยเพราะสโมสรบางทีโดนสับกันเล่นกับเอเมอรี่ป่ะครับ
0: ก็มีส่วน
1: คือซีซั่น
0: ทีนี้เขาเจ็บด้วย
1: ใช่มันเป็นซีซั่นที่เขาเจ็บหลายเดือ นแล้วก็เจ็บน่าจะไม่ต่ำกว่า2รอบครับในซีซั่นเนี่ยมันก็เลยเห็นเขากับเปเชเนี่ยไม่เด่นเหมือน2ซีซั่นก่
0: อ
1: นสองซีซั่นก่อนเนี่ยยังไงก็ต้องลงกับเนเวสยังต้องลงกับวิตินยาแน่ๆ
0: เป็นโอ้เป็นสามมิดฟิลด์ที่แบบ
1: ใช่
0: ขาดกันไม่ได้อ่ะ
1: ทีเนี้ยพอซีซั่นเนี้ยมันจะมีช่วงเนี่ย ที่เขาเจ็บตั้งแต่ต้นซีซั่นช่วงนั้นเจ็บประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็บอีกรอบหนึ่งก็คือปลายมกราที่ผ่านมาพี่เอกช่วงนั้นเนี่ยเจ็บไปประมาณร่วม2เดือนกว่าเลยนะเจ็บเข่าแล้วก็เพิ่งกลับมาประมาณสักไปปลายเมษานี่เอง
0: ก็
1: เพิ่งมาฟิตอ่ะ
0: มาทัน
1: แชมเปี้ยนลีก
0: มาทันช่วยเปเชได้แชมเปี้ยนลีกพอดีอ
1: ่
0: ะมาลงในช่วงท้ายเลย
1: จำได้ไม่งั้นเขาก็จะใช้เอเมอรี่หรือแม้กระทั่งบรรดาตัวสำรองคนอื่นบ่อยๆนะครับซีซั่นนี้เขาก็เลยแบบไม่ได้ยืนระยะเหมือน2ซีซั่นก่อนนะครับ
0: ครับโหนี่ผมเข้าไปดูนะหนูกับนาโปลีก็ได้แชมป์โคปาอิตาเลีย2020
1: ครับ
0: กับเปเช่นี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะยูฟ่าซุปเปอร์คัพแชมเปี้ยนลีก2สมัย
1: คุณอยู่ไอ้เปเช่ก็ความสำเร็จเข้าหาตลอด
0: ลูกเดฟองยู10ยู21กับสเปนก็ได้แชมป
1: ์ครับ
0: ชุดใหญ่ได้ทั้งแชมป์ฟุตบอลยุโรปเนชั่นลีกฟุตบอลโลกนี่เขาขวาดมาหมดอ่ะ
1: สัญญาเหลือปีเดียวนะตอนนี
0: ้
1: เหลือสัญญาปีเดียวนะแต่ว่าฟาเบียนลุยอายุ30แล้วนะครับ
0: ชีวิต complete
1: ชีวิต complete อย่างซีซั่นล่าสุดเนี่ยทั้งหมดที่เขาลงเล่นไปเนี่ยเขาลงเล่นแค่34เกมเองนะซีซั่นล่าสุดเนี่ยลงเล่นน้อยครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอฟิตแล้วปุ๊บเนี่ยคล้ายๆโรดี้เหมือนกันนะพอฟิตพอสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยร่างทองกลับมาเลย
0: เ
1: หมือนกันเลย
0: เรายิ่ง2คนนี้ยิ่งเล่นด้วยกัน
1: โอ้โหโรดี้คือตอนเจ็บพอเขากลับมาแรกๆเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนเดิมมันจะมีช่วงนึงที่แบบเล่นยังไงก็ไม่พีคเหมือนเดิม
0: ใช
1: ่แต่พอเข้าบอลโลกแล้วแหละโอ้โห มันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นละสวัสดีครับพี่อู๋จันเอกครับถ้าเลือกได้ใครควรแทนซาร่าสำหรับพี่ๆครับจากมอสกองหน้าความเร็วสูงความเร็วศูนย์ครับไม่ใช่สูงนะความเร็วศูนย
0: ์โ
1: อ้อันเนี้ย
0: เลือกยากว่ะ
1: อีลาโอล่าเขาเคยพูดถึงคนที่จะมาแทนทางฝั่งนู้นเรื่องที
0: ่ลายานก็มีข่าวอยู
1: ่ลายานของ
0: เดียวมองเด้นะมีบาโคล่าคือผมว่าตำแหน่งเนี้ยบอกว่าลิเวอร์พูลเสริมแน
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเสริมไม่ได้เอาจริงๆถ้าคุณกล้าปั้นลายานเด็ก19อ่ะคุณก็ควรจะกล้าปั้นเด็ก18อย่างลิโอไหมถ้าไม่ได้จริงๆนะ
1: ให้ผมว่าลิโอน่าสนใจในมือของอีลาโอล่า
0: เอาจริงๆลายานมาแรกๆอ่ะคุณหนูใครรู้จักอ่ะ
1: โอ้ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่แบบก็ไม่อะไรอ่ะ
0: คือเขาก็อาจจะเป็นวันเดอร์คิดของบราซิลอ่ะแต่อย่าลืมนะว่าพอมาพรีเมียร์เราก็ไม่รู้ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งใช่ป่ะยิ่งเราโอ้โหเด็ก18 19แล้วพอช่วงท้ายฤดูกาลมันฟอร์มดีมันยึดตัวหลักได้
1: แล้วติดทีมชาติด้วย
0: ติดทีมชาติด้วย
1: ผมรู้สึกว่าเฮ้ยได้ไปทีมชาติเนี่ยอันเชโรตีมันเห็นอะไรบางอย่างนะ
0: คือผมว่าอิราโอล่าคงอยากได้เด็กเก่าบ้างแหละแต่มันติดปัญหาเรื่องค่าตัวไง
1: อุ้ยพ่อบอกตอนนี้ค่าตัวกระฉูดเลย
0: ยิ่งล่าสุดเนี่ยคุณเห็นเอเลียส100กว่าโมแกนโรเจอร์100กว่าลายานผมว่าก็ไม่หนีจากราคานี้นะแล้วยิ่งเป็นพวกเกมลุกด้วยอ่ะ
1: ก็ต้องเฉียด70 80อ่ะ
0: ผมว่า
1: จะขายโอเวอร์
0: ผมว่าบอลผัดไม่ต่ำกว่า100แน่นอนโอ้โห
1: โอเวอร์ไหมพี
0: ่จริง
1: ๆใครไปซื้องั้น
0: ก็นั่นแหละมันติดปัญหายิ่งถ้าเรามองว่าอย่างอีโรล่าถือว่าเป็นกุนซือชอบปั้นเด็กอยู่เหมือนกันนะลีโอคุณควรจะได้รับโอกาสนั้นน่ะ
1: คือเขาเค้นศักยภาพนักเตะเก่ง
0: แต่เข้าใจตรงที่โอ้จะมาฝากความหวังกับลีโอทั้งซีซั่นหลายถ้วยมันทีม
1: ไม่ได้เร็วไปต้องรอให้เขาเจรนายทั้ง2ปีอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเลือกได้ระหว่างลีโอมองเด้กับบาโคล่าลีโอมองเด้ผมไม่ค่อยเห็นเขาเล่นแต่บาโคล่าเห็นเล่นบ่อย
1: แต่บาโคล่าแพงกว่านะแพงกว่าเพราะว่าเปเช่บอกว่าขายเนี่ยขายแต่ขายแพงคือขายแต่ให้ทีมอื่นไปนั่งประมูลกันประมาณนี
0: ้
1: ผู้สื่อข่าวเขาบอกแบบนั้นคือถ้าเขาได้เดียวมองเด้ไปอยู่นู่นปุ๊บเขาก็จะขายบาโคล่าแต่ถ้าคุณขายบาโคล่าเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยส่วนๆนะคือไปขายแต่คุณไปประมูลไปแข่งกัน
0: นั่นสิ
1: ไปแข่งขันเอาราคาสูงสุดเลย
0: แน่ๆเน
1: าะ150
0: สมัยนี้
1: ร้อยบาโคล่าไม่ได้
0: ร้อยหนึ่งมันเกลื่อนแล้วไง
1: ไม่ได้พี่คิดดูขนาดมิดฟิลด์ตัวรับ116 117อ่ะแล้วมิดฟิลด์กองหน้ากึ่งตัวลุกอย่างเงี้ย
0: หรือถ้าลิเวอร์พูลไม่อยากเสียตังค์ขนาดก็วัดเลยไปโดเนโต้เนี่ย
1: เอาของข้างๆเนี่ยที่เห็นๆกันอยู่นะ
0: ของข้างๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน 60-70 ล้านอ่ะ
1: เอออย่างงั้นโอเค
0: แล้วก็ปั้นลิโอไปด้วยแล้วก็พวกเอลเลียสไอ้ฮาวิเอลเลียสก็ไม่ต้องไปขายมัน
1: กลับมาชุบชีวิตอีกรอบ
0: กลับมาอยู่ลิเวอร์พูลไปอะไรอย่างเงี้ย หรือไม่แน่นะเคียซ่าจะกลับมาเล่นดีก็ได้นะ
1: แต่ข่าวลิเวอร์พูลกับปีกนี่มันมีไม่ค่อยเยอะนะมันดูเงียบๆอ่ะ
0: ก็อาจจะต้องล็อกเบอร์ใหญ่เพราะว่ามาตรฐานซาร่าที่ทำไว้โอ้โหสูงมากอ่ะ
1: มันจะหาใครมาเทียบมันไม่ได้หรอก
0: ใช่ใช
1: ่แค่หาคนที่มันสมเหตุสมผล
0: เอาแค่แบบใกล้เคียงก็พอ
1: ใช่มันเป็นโจทย์ใหญ่ของลิเวอร์พูลเลยเคียซ่าไม่ไปไหนใช่ป่ะ
0: คือมันต้องรอปีซีซั่นจบก่อนหนู
1: แล้วก็ค่อยตัดสินผลงานไงนะ
0: คือตลาดพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะปิด มันจะปิด1กันยาเข้าสู่เช้า2
1: ครับ
0: กันยาม
1: ัน
0: ยังพอมีเวลาอยู่ฤดูกาลเปิดก็ยังนี่อยู่แล้วก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวยังมีลีกตุรกีอีกนะที่ตลาดน่าจะปิดท้ายสุดเลยอ่ะ
1: ปิดช้าพวกลีกซาอุก็ช้าซาอุตุรกีเนี่ยช้าอยู
0: ่คือพวกทีมพรีเมียร์เนี่ย
1: ไอ้ซื้อลีกโปรตุเกสยังช้า
0: ใช่ซื้อเข้าเนี่ยมันซื้อเข้าไม่ได้นะตลาดปิดแต่ขายออกมันขายได้อยู่ถ้าตลาดลีกอื่นมันยังไม่ปิดอ่ะ
1: เคียซ่านี่ถ้าไม่เจ็บสักอย่างนะ
0: ก็ลองได
1: ้ลองนะทำเป็นเล่นไปนะอาจจะดีก็ได้
0: อาจจะดีนะ
1: ในมือของเอ
0: รา
1: โอ
0: ลาผมอยากให้เขาอยู่ต่อนะเคียซ่าถ้าเล่นไม่ดีเดี๋ยวมกราก็ปล่อยยืมปล่อยอะไรก็ว่าไป
1: ผมว่าเอราโอลาก็อยากจะใช้
0: โค้ชใหม่นะ
1: เคียซ่าก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองกับคนใหม่เหมือนกันถ้าคนเก่าเขาไม่สนใจจริงๆก็ช่างหัวมันเขาไปแล้วไง
0: พอพูดถึงคนเก่านี่นึกถึงฮอลแลนด์ตรงไหนหรือเปล่าเห็นล่าสุดเบลเยียมแต่งตั้งมาร์คฟานโบเมลเป็นกุนซือทีมชาติ
1: นั่นเป็นกุนซือฮอลแลนด์แต่ไปคุมเบลเยียมทีนี้ฮอลแลนด์ก็เหลือเนี่ยแหละนะฮะกับนาร์ลอตเนี่ยแหละ
0: ฟานโบเมล
1: ก็ไม่ได้มีผลงานอะไรที่
0: เป็นโค้ชเฉยๆนะ
1: เขาพาไอ้นี่ไงพาเลยนะอันทวบคว้าแชมป์เบลเยียม
0: อ๋อเขาไปอยู่ที่น
1: ู่นเลยพาชัมลีเบลเยียมเขา
0: แต่โค้ชเจนใหม่ของเบลเยียมอ่ะไอของฮอลแลนด์พวกนี้มันเก่งเยอะก่อนอันนี้พวกฟิลิปโคคู
1: ครับ
0: ฟานบองฮอสเนี่ยเทนฮาร์ทหรือจะเป็น
1: มา
0: ล็อตเนี่ยมันพาทีมคว้าแชมป์เอเดวิซี่ลีกมาหมดอ่ะ
1: ครับ
0: แต่พอไปทำทีมในลีกอื่น
1: ที่มันใหญ่กว่าเด
0: ิ
1: ม
0: มันไม่เก่งว่ะ
1: เอาตัวไม่รอด
0: มันฝีมือไม่ค่อยดีอ่ะ
1: ใช่บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ครับจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าถ้าผมดูถ่ายทอดสดคู่อังกฤษมักจะแพ้ผมเลยไม่ดูครับมาดูไฮไลท์เอาผมสารภาพตรงๆเลยว่านัดชิงที่3ผมไม่ได้ดูสดมาดูไฮไลท์ตอนเช้าอย่างนี้มันเกี่ยวกับผมหรือเปล่าครับเจ้าคุณพิศาลกองโ
0: ต ไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวครับดีแล้วครับ ที่เป็นพออังกฤษแล้วไม่ได้ดูเกมนั้นน่ะ10ประตูมันก็เสียดายตรงที่คนที่ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดมันก็เสียดายนะ10ประตู
1: เล่นกันเป็นเทนนิสเลย
0: โอ้เล่นกันโคตรมัน
1: คือจริงๆเนี่ยก็เข้าใจว่าฝรั่งเศสไม่เอาแต่ว่าพอโดนไป4แล้วมันต้องเอา
0: ต้องเอาม
1: ันจะขายขี้หน้าไปบ้างไม่ได้
0: ถ้าไม่เปลี่ยนตัวต้นเกมครึ่งหลังนะผมว่าเละ
1: โอ้ย
0: เละเลย
1: เพราะว่าวันนั้นนี่กองหลังนี่เหมือนเล่นกันไม่รู้จักกันเลย
0: เล่น10คนครึ่ง
1: อ
0: ีบู
1: เหมือนแบบยังไม่ตื่นอ่ะ
0: โอ้โหบ่อน้ำมันโคตรใหญ่อ่ะ
1: ก็อย่างว่าเขาไม่ได้เล่นเลยนะแล้วก็ส่งพวกตัวสำรองที่แบบถ้าไม่ได้เล่นลงไปก็สภาพตามนั้นนะครับสิ่งที่พาเรเดสทำบอลเดินสายในไทยรายการใหญ่ๆก็โดนประนามนะครับจากคุณแฮมเมอร์อาร์มนะครับก็โดนหมดแหละครับถ้าใครไปทำแบบนั้นน่ะ
0: ใช่
1: มันเป็นสิ่งที่มันโหมัน
0: ไม่ควรทำเลย
1: มันเป็นเรื่องแบบโหมันเกินไปนะครับถ้าไทยได้เข้ารอบตัดเชือกเอเชียครับทุกครั้งค่อยพูดถึงไปบอลโลกนี่คิดเหมือนผม
0: พูดถูกต้องเลย
1: คิดเหมือนผม
0: อันนี้เห็นด้วย
1: คือในระดับทวีปคุณต้องทำให้มาตรฐานมันนิ่งก่อนคือยังไงก็ได้เล่นรอบสุดท้ายอะไรทำนองเนี้ย
0: เอาจริงไม่ต้องตัดเชือกก็ได้เข้ารอบ8ทุกครั้งอ่ะนั่นถือว่าคุณคือ1ใน8ของเอเชียนะ
1: คือเอาแค่เข้าไปเล่นแบบไม่ต้องลุ้น
0: เอ
1: าแบบเข้าสบายๆเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย
0: ถ้าเอเชียนคัพเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแบบไม่ต้องลุ้นคือค
1: ุ
0: ณต้องติด1ใน12ทีมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วมันได้โควต้าไปเลย
1: พอเข้ารอบลึกๆบอลโลกมันก็ออโต้เลย
0: ใช่ใช่
1: มันต้องทำให้ได้แบบน
0: ั้
1: น
0: บางทีเราไม่ค่อยเจอทีมชั้นนำจากเอเชียบ่อยอ่ะถ้าไม่คัดบอลโลกอ่ะ
1: เขาก็จะไปอุ่นเครื่องเขาก็ไม่เตะด้วยเด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้
1: เตะยากแล้วก็ต้องเตะกับทีมที่มันแบบอยู่ใกล้ๆเราอ่ะไปหาทีมที่มันสูงกว่าเราบางทีมันจับคู่ยากหวัดดีนะเอกนะอู๋สองกูรูพี่รักน้องเลิฟและแฟนรายการทุกๆท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบนเวทีฟุตบอลโลกใครจะได้รางวัลอะไรหนูไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเป็นรางวัลใน99หนูมีให้ครับนายุทธนายเอกนายชิดรับไปเลยครับรางวัลผู้จัดยอดเยี่ยมมืออาชีพข่าวก็มาเต็มสาระก็มาล้นบวกกับจารายการที่ให้เกียรติรุ่นน้องแบบเท่าเทียมและเสมอภาคหนูปลื้มมากๆจากเธอลงทุนแฟนนอนโอ้โห
0: พี่ได้รางวัล
1: หวานเจี๊ยบไป
0: แล้วพี่ได้รางวัลมาแล้วน้องเธยเพราะมีแฟนรายการวาดรูปมาให้พี่นี่คือรางวัลที่สุดของความเป็นของความเป็นดีเจตั้งแต่รายการแล้ว
1: เราไม่ได้วาดให้แค่คนเดียวนะ
0: แล้วลูกถามด้วยนะ
1: จริงเหรอใครอ่ะพ่อ
0: ก็ถามไปถามมินาเลยว่าใครวาดรูปมาให
1: ้เ
0: ออปีแฟนรายการเขาวาดมาให้บอกว่าก็ไม่ได้ให้พ่อคนเดียว
1: มินางงเลย
0: เขาวาดมาให้หลายคนมินางง
1: แล้ววาดอันใหญ่
0: เพราะตอนเอากลับบ้านมันต้องใส่ท้ายรถไงมันภาพใหญ
1: ่โอ้ภาพเบลอเลย
0: แนะนำนะเทิงทุนครั้งหน้านะ
1: ติดฝาบ้านได้เลย
0: คือเอาแบบเอาแค่ A4 พ
1: อ
0: กำลังสวย
1: ครับ
0: เออกำลังสวยขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: คือไปติดนี่ถ้าเป็นแบบประตูห้องอะไรเงี้ยเต็มประตูเลยนะ
0: เต็มดิ
1: ลูกเขาไปติด
0: เออเต็มเลยอ
1: ่ะเผลอใหญ่กว่าประตูอีกนะ
0: หรือว่าวาดแค่หน้าพวกเราอ่ะเราไปใส่ชุดลิเวอร์พูลใส่ชุดแมนยูอย่างเง
1: ี้ยเป็นภาพเหมือนเลยนะ
0: เป็นภาพเหมือนนะ
1: เออลองดูนะบอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อตัวแต่ละตัวเขาจะเอาไปสร้างทีมหรือเป็นภาระทีมครับสร้างทีมสิครับสร้างทีม
0: คือซื้อตัวมามันไม่การันตีว่าทุกตัวที่ซื้อมามันจะฟอร์มดีนะ
1: ครับ
0: ผมว่าไม่ใช่แค่แมนยูหรอกคุณหนูผมว่าทุกทีมอ่ะ
1: มันก็ลุ้นทุกอันแหละคือยกตัวอย่างง่ายๆใกล
0: ้ๆปีที่แล้วแมนยูได้นักเตะขาเข้าอ่ะมีใครบ้างอ่ะ
1: แล้วก็พวกเอ็มบูโม
0: อ่ะดีป่ะล่ะ
1: เจสโก้คุณย่า
0: คือปีแล้วเนี่ยดีถูกจุดหมดนะดีหมด
1: ซื้อถูกจุดถือว่าซื้อตัวท็อปของทีมอื่นมาเข้าสู่ทีมเรา
0: อ่ะคุณดูลิเวอร์พูลซื้อปีที่แล้วเด
1: ้อโอ้โหลิเวอร์พูลนี่ชัดเจน
0: แต่ถามว่า
1: ตัวท็อปตรงนั้นเลย
0: ก่อนมาลิเวอร์พูลอ่ะคุณหนู
1: ท็อปเลย
0: มันท็อปมันแย่งกันหลายทีมนะ
1: ตอนลิเวอร์พูลได้ไปเนี่ยเอาจริงๆยังรู้สึกโอ้โหลิเวอร์พูลได้ตัวขนาดนี้เลย
0: ก็เต็งหนึ่งพี่มี่ก่อนออกฤดูกาลอ่ะ
1: คุณได้เวียดคุณได้อีซักแบบโอ้โห
0: คุณได้ฟิมปง
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แบ็กซ้ายยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเค
1: นเออแบบตายแล้ว
0: มาเล่น
1: ลิเวอร์พูล
0: เล่นปีแล้วตัวใหม่มาย
1: ัง
0: อีกิติเก้ที่ว่ากำลังจะดียังมาเจ็บอีกอ่ะ
1: มันก็ไม่ได้การันตี
0: มันไม่ได้การันตีถามว่าแมนยูซื้อเทรมันมาทุกคนมันเขาเรียกว่าอะไรคุณโอมตาเหลือกหมดอ่ะมา
1: ของดีของดีอ
0: ะไรอย่างเงี้ยมันของดีไงแต่ว่า มันการันตีไม่ได้ว่าเขาอ่ะจะเล่นดีหรือเล่นแย่ไง
1: เอาจริงนะเทรมันก็เจ็บบ่อยนะไม่ใช่นักเตะที่ลงเล่น
0: แต่ปัญหาคือเชอร์มันมันไม่ใช่ตำแหน่งที่แมนยูต้องการที่สุดไงที่คุณอู๋เคยพูดอ่ะ
1: เขาเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวแบบคอนโทรลบอล
0: ตัวครีเอทตัวเกมรุกอ่ะแต่ถ้าเป็นแนวรับจ๋าๆคุณต้องแบบพวกอามาดูโอนาน่าอะไรพวกเนี้ย
1: พวกแบบพร้อมเตะ
0: ซองดาเล่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: พร้อมช่วยคู่เซนเตอร์พร้อมช่วยกองหลังในการเบรกเกมรุกคู่แข่งให้ได้
0: เพราะคาเซ่ไม่อยู่นี่คือรูใหญ่นะผมบอก
1: ใช่หายไปเลยแล้วที่เหลืออยู่หันไปดูเนี่ยมันไม่มีใครที่เล่นประเภทนั้นอยู่แล้ว
0: ตัวที่คิดว่าจะมาแทนได้ก็เจ็บ
1: แล้ว
0: เจ็บบอล
1: แล
0: ้วอีกก็เจ็บหนักอีก
1: นี่ก็สลับสะดุดจังเลยอูกาเต้เนี่ยแต่ดีแล้วเนี่ย
0: คุณ
1: มันก็เป็นแบบนั้นได้ไง
0: ต้องไปส่องพวกตัวดีๆในบอลโลกอ่ะอย่างโคเน่เนี่ยผมชอบนะ
1: เออ
0: โคเน่ผมว่าดีอ่ะ
1: แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีข่าวแบบนั้นได้หรือเปล่า
0: เสียได้ลาบิโอไหม
1: เสียได้ไหม
0: ตอนนี้แบบมีข่าวจะย้ายแต่ว่าแม่เจ้ากี้เจ้าการ
1: เ
0: รื่อง
1: หน่อยแม่เรื่องเยอะไงผมก็รู้สึกว่าช่วงนั้นคือถ้าแม่เจ้ากี้เจ้าการก็อย่าเอามาเป็นภาระเลย
0: เห็นเขาเล่นบอลโลกโอ้รู้สึกแบบอันนี้ก็เนียนกิ๊บเหมือนกันนะ
1: เขาก็เล่นดีตลอดนะลาบิโอ
0: มาตรฐาน
1: ฝีเท้าเขาค่อนข้างนิ่ง
0: ใช่
1: เขาก็จะแบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: ถามว่าดังสู้กองเต้ไหมผมว่าดังได้แค่นี้แหละแต่เขาเล่นง่ายเขาเล่นง่ายเขาทำอะไรให้ที่แบบยากๆให้มันง่าย
1: คือเทคนิคมีสูงด้วยแหละ
0: ก็ที่ว่ากันว่าสเปนยิ้มมันนั้นน่ะนัดรอบรองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดชองถอดลาบิโอออกต้นเกมข้างหลัง
1: เพราะว่าวันนั้นมันเสี่ยงจะโดนใบแดง
0: เพราะว่าลาบิโอก็โดนเหลืองมาแล้วไง
1: แล้วก็มีจังหวะฟาวแล้วลอดตัวอะไรเง
0: ี้
1: ยก็เลยต้องทีบถอดออกหน่อย
0: เอ้ยแต่อย่าไปมองว่าเป็นภาระเลยเชื่อผมเพราะว่าอันนี้เรามองตามเนื้องานนะปีที่แล้วแมนยูเสริมนักเตะมาผมว่าดีทุกตัว
1: ลงล็อกหมดเลย
0: ลงล็อกหมดเลย
1: แต่ว่าตัวที่ได้มานะปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ใช่ถูกสเปคแฟนบอลแบบมันยังไม่ว้าวอ่ะ
0: คุณลืมแลมเบนอีกตัวนะ
1: อ
0: ันนั้นก็ดี
1: โอ้นั้นมันถูกหวยเลย
0: ใช่
1: มันถูกหวยเลยอันนั้นผมคนนึงบอกใครวะเนี่ยมันจะมารับภาระอะไรได้ไงสุดท้ายก็พึ่งพาได
0: ้
1: ก็พึ่งพาได้ใช่นะครับส่วนอีกคนนึงอย่างอันเดซานโตสนี่เดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันว่ามันจะหมู่หรือจ่า ทีละมันเนี่ยเรารู้แล้วเขาเล่นได้ประมาณนี
0: ้ใช่
1: แต่ซานโตสเนี่ยเราเห็นเขาเล่นกับเชลซีอ่ะก็ไม่เลวถึงแต่ว่าเขายังเป็นดาวรุ่งอยู
0: ่ดูบอลโลกครั้งนี้เห็นเลยว่าเทเลมันแบกเบลเยียมนะไม่ใช่เดอบรอยนะ
1: ลงเล่นตัวจริงทุกนัดอ่ะ
0: ผมว่าเป็นเทเลมันกับลูกากูอ่ะสองตัวพิเศษของเบลเยียมครั้งนี
1: ้คือยังใช้ประสบการณ์ของตัวเองได้เป็นประโยชน์มากๆอย่าตลาดยังไม่จบใจเย็นอีกสักพักนึงถ้าตลาดจบแล้วมันได้แค่นี้ค่อยมาต่อว่าอีกทีนึงเพราะว่าตลาดมันยังรันได้ต่อนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากความอยากแล้วมีความจำเป็นอะไรที่ฟุตบอลไทยทั้งไปบอลโลกไหมครับคำถามเดียวที่ถามคุณยุทธกับพี่แฟงเมื่อวานนอกจากความอยากแล้วมีความจำเป็นอะไรที่ฟุตบอลไทย
0: มีความจำเป็นต้องไปหรอ
1: ไปบอลโลก
0: คือทุกๆอาชีพอ่ะมันจะมีเป้าหมายสูงสุด
1: ใช่
0: ก็คือถ้าคุณชกมวยคุณก็อยากได้แชมป์โลกคุณก็อยากได้เหรียญทองโอลิมปิกหรือ
1: ทุกอย่าง
0: หรือนักกีฬานะอย่างของเราอ่ะคุณหนูไม่ว่าจะเป็นวิ่งว่ายน้ำ
1: ไปโอลิมปิก
0: คือการได้ไปโอลิมปิกนี่คือชีวิตที่มันสุดยอดนะ
1: คือรู้ว่าตัวเอง
0: ไม่ได้แชมป์หรอก
1: ขอให้มันมีส่วนร่วมกับการแข่งขันที่มันดีที่สุดที่มันเป็นสุดๆของเส้นทางอาชีพของตัวเอง
0: ใช่ถามว่าจำเป็นไหมถ้าคุณอยากจะเป็นระดับเบอร์ต้นๆเอเชียคุณก็ควรจะต้องไป
1: แล้วมันเป็นเรื่องของกีฬาผมว่าเวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยบางทีเล่นไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะทำให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิม
0: ถูก
1: อยากจะเป็นเลิศอยากจะเป็นหนึ่งนั่นคือเหตุผลของกีฬาไง
0: มันไม่ใช่แค่ควรอยากอย่างเดียวอ่ะ
1: เราอยากจะพัฒนา
0: เราอยากจ
1: ะก้าวไปข้างหน้าซึ่งมันมีทางที่จะก้าวไปเป็นแต่ว่าตอนนี้มันยังไปไม่ได้
0: ใช่
1: เราก็ต้องไปต่อให้มันถึงให้ได
0: ้ก็ก่อนหน้านี้ไงคอลีฟายโอลิมปิกวอลเลย์บอลไงที่แพ้ญี่ปุ่นที่โดนญี่ปุ่นโกงอ
1: ่
0: ะนักกีฬานี่โอ้โหร้องไห
1: ้ถามว่
0: าไทยแลนด์ไปอ่ะมันก็ไม่ได้แชมป์หรอก
1: ก็ไปสู้
0: ไปเสร็จอเมริกาเสร็จอิตาลีเสร็จบราซิลอยู่ดีอ่ะ
1: คือการไปยืนอยู่ในจุดๆนั้นผมว่ามันก็เป็นเป้าหมายสำคัญอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เอาแค่ไม่มีส่วนร่วมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ผมว่าโหครั้งหนึ่งคุณได้ไปเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติเล็กๆอ่ะมันถือว่าสุดยอดนะ
1: คือมันทั้งแฟนบอลทั้งนักเตะทั้งคนที่เป็นตัวนักเตะเองผมว่าเขาก็อยากมีวันนั้นเหมือนกัน
0: คือทีมชาติไทยมันต่างกับทีมอย่างพวกอาร์เจนสเปนบราซิลอังกฤษเยอรมันพวกนี้ไปอ่ะเป้าหมายก็คือแชมป์โลก แต่ของเรายังแค่พี่ขอเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมบอลโลกก็ยังโอเควะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละขอแค่เข้ามันก็ยังโอเคมันก็เป็นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไง
1: ครับท่านนี้บอกช็อตที่คูคูเรียคู่กับเมสซี่ผมว่ามันไม่เหมือนใช้มือป้องปากนะครับ มันแค่2นิ้วอ่ะนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วก็แป๊บเดียวไม่ได้นานแต่เมสซี่จะเอาเรื่องพี่คิดว่าเรื่องนี้ยังไงครับจากคุณปีศาจกองโต้นะคร
0: ับช็อตนี้เมสซี่ก็โดนตำหนิเยอะนะ
1: ขี้ฟ้อง
0: ขี้ฟ้อง
1: ใช่ขี้ฟ้อง
0: ขี้ฟ้องเอ็นโซ่ด้วย
1: ใครด่านะลูนี่ปะหรือใครนะที่บอกโหเมสซี่ไม่น่าทำโตแบบนี้เลยที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นระดับนักเตะขนาดนี้เป็นไอดอลแบบเรื่องแค่นี้คุณก็น่าจะก้าวผ่านไม่ได้แต่กับกลายเป็นว่าพยายามจะไปเอาเรื่องพยายามจะไปฟ้องแบบเอาเป็นเอาตายดังนั้นที่คูคูเรย่าก็แบบยกมาปิดนิดเดียวเอง
0: คุณเห็นคูคูเรย่าไปฝังเหรียญปะ
1: ฝังเหรียญตรงไหนพี
0: ่มีมันมีคลิปคุณหนู
1: ยังไม่เห็นเลย
0: คือ2010เนี่ยไอ้แบ็กซ้ายเขาคับเดบิล่าป่ะคับเดบิล่า
1: โจนคับเดบิล่า
0: โจนคับเดบิล่าเขาไปเขาก็มีความเชื่อเรื่องไปฝังเหรียญในสนามรอบชิงแล้วทีเนี้ยเขามันมีข่าวลือว่าเฮ้ยมาร์คกูเรย่าเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้ด้วยแล้วมันมีข่าวว่าคูกูเรย่าเนี่ยเขาก็แบบทำเป็นเดินปุ๊บไปริมเส้นใช่ป่ะ
1: อันนี้ตอนไหนก่อนแข่ง
0: ก่อนแข่งก่อนแข่งผมเห็นคลิปแล้วเขาก็ทำเป็นดึงถุงเท้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็มองคนแล้วก็หยิบเหรียญจากถุงเท้า
1: แล้วก็ยัดลงดิน
0: เออแล้วมาฝังบนดิน
1: หรอ
0: มีจริงๆคุณตู่ลองไปหาดู
1: เหรียญอะไรเหรียญอะไรนะ
0: ผมไม่ใช่ว่าเหรียญ
1: เป็นเหรียญความเชื่อของเขา
0: เหรียญความเชื่อของเขาอาจจะเหรียญของไม่รู้สเปนมีเงินบาทเหมือนบ้านเราป่ะ
1: ขอให้ฝังอะไรไว้
0: เขาไปฝังเหรียญไว้ไปฝังเหรียญจริง
1: สร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง
0: แล้วก็พอฝังเหรียญเสร็จปุ๊บก็เหมือนทำเป็นวอร์มอ่ะวิ่งสไลด์ถงสายคูเรย่ามา
1: เขาเล่นดีด้วยนะคูเรย่า
0: ดีทั้งทัวร์นาเมนต์นะ
1: จริงๆ
0: มาคูเรย่า
1: คือล่างทองมากเลย
0: คือถ้าจัดแบ็กซ้ายยอดเยี่ยมบอลโลกปุ๊บก็ต้องเขาอ่ะ
1: มันก็ต้องคูเรย่าปอโล
0: ใช่ไหม
1: แบ็กซ้ายแบ็กขวา
0: เล่นดีดีสุดแล้วอ่ะคุณ
1: ล
0: องไปหาคลิปดูมันมีย
1: ังไม่เห็นเหรอแอบยัดลงดินไปเลย
0: แล้วน่าจะเป็นแฟนบอลนี่แหละถ่ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เราเห็นคลิปที่มันนอกเหนือจากภาพถ่ายทอดสดอ่ะจากโซเชียลเยอะมากเอาง่ายๆนะคุณหูสมัยเนี้ยเวลาคุณได้จุดโทษได้ฟรีคิกอ่ะแฟนบอลน่ะบางทีมันดูผ่านจอมือถือนะ
1: เขาสูง
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าแฟนบอลบางคนเนี่ยมันเห็นมันไกลไงเขาก็ตั้งมือถือแล้วซูมดูดูผ่านมือถือ
0: ใช่ใช
1: ่ใช่เห็นเยอะแล้วนะครับบอกหงกับนูนเยสถึงไหนแล้วครับจากหงภูทร
0: ดาวินเหรอ
1: ดาวิน
0: ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับ
1: ไม่มีคร
0: ับผมเห็นดาวินไปมีข่าวเบซิกตัสแทน
1: อืมใช่บอกบอลลงดอปีนี้ผมให้แค่ยาเมากับเมสซี่ครับจากคุณแฮมเมอร์อาร์มโอ้อย่างนี้เมสซี่นี่ยากแล้ว
0: อืม
1: อืมยาเมายาเมาก็มีสิทธิ์นะครับจะไปหาที่ไหนครับตัวแทนซาร่ายิงกระจายขนาดนั้นเปลี่ยนระบบเล่นหน้าคู่ไปเลยเราก็บอกแล้วจะไปหาตัวแทนมันไม่ได้หรอก
0: เรา
1: แค่ต
0: ั
1: วที่มันแบบดี
0: เขาก็ใช้
1: ดีที่สุดอะ
0: บอลหมัดเขาใช้เอวานิสันใช่ป่ะ
1: อืมเอวานิสันใช้ตัวโจมตีเขาใช้หน้าเป้าตัวเดียวนะ
0: อืม
1: อืมก็สี่สองสามหนึ่งเลย
0: เนี่ยบิ๊กฟิลเขาจะใช้จัสตินไคเวิร์ดมาคัสทาวเนีย
1: หลังๆมีนี่ไงก่อนที่มีคูปี้เข้ามาช่วย
0: คูปี้แล้วก็ลายาเนี่ยที่มาเล่นดีในช่วงหลังเนี่ย
1: แล้วก็มีตัวแต่ว่าจุดเด่นบอลของบอลมัดผมสังเกตว่าตอนที่เราล่าคุมเนี่ยมิดฟิลด์คู่กลางต้องพลังเยอะหน่อย
0: ได้บู
1: บุนวิ่งไม่มีหมด
0: ไทเลอร์ดำเนี่ย
1: ไทเลอร์ดำ
0: ผมว่าต้องมีสักคนที่จะต้องปรับมาเล่นสไตล์ไทเลอร์ดำอ่ะ
1: เออ
0: แม็กกาไหม
1: ต้องพวกแบบวิ่งกัดทั้งเกมได
0: ้
1: พลังเยอะๆหน่อย
0: ใช
1: ่อเล็กซ์สกอตแล้วก็มีอะไรนะไอ้สมิธ
0: อาดัมสมิธ
1: เออหลายๆคน
0: สมิธมานี่ได้ทั้งแบ็คขวาด้วยนะ
1: เออนั่นเล่นได้หมดตรงไหนก็เล่นได้ขอให้บอกอะไรทำนองเนี้ยต้องพลังเยอะๆหน่อยสวัสดีพี่เอกโซโบพี่อู๋ลีชาร์ปสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดวันนี้ครับ22กรกฎาคมครับพี่กบสุวรรณันพี่ตุ้ยธีรพัฒน์เดอะคาวส์จอร์ดดาวนิงเฟเดริโกวาเวเดมาร์คคูเรย่าวันนี้เกิดวันเกิดคูคูเรย่าเลยเนี่ยขอให้ทุกท่านมีความสุขมากครับผมว่ายุคปีเตอร์วิทระดับเอเชียจ๋าๆยุคพี่โก้เหนือกว่าระดับอาเซียนแต่ยังไม่ถึงระดับเอเชียจ๋าๆครับนี่เป็นข้อความจากคุณตักกี้ LFC แม็กซ์2นะครับคนคุยตำแหน่งปีกเยอะแทนโมแต่ผมอยากได้กลางแทนแม็กก้าครับเอาเขาจะไม่อยู่ต่อเหรอแม็กก้า
0: ก็ล่าสุดเห็นพ่อเขาออกมาปฏิเสธผมว่าอาจจะปฏิเสธเพราะว่าคงช่วงนี้ลูกเขาโฟกัสกับบอลโลกไง
1: แล้วฟอร์มในบอลโลกดีซะด้วย
0: โอกาสย้ายผมก็คิดว่ามีนักเตะเมกาใต้กับ
1: มาดริดเหรอ
0: กับมาดริดกับบาร์ซ่าใครจะมาขวางคุณได้คุณหนู
1: ไม่มีทางความฝันเขาเลยแหละ
0: มันความฝันของนักเตะเมกาใต้แต่ถามว่าถ้ามันขายแล้วได้ราคาผมว่าลิเวอร์พูลก็พร้อมขายอ่ะ
1: ครับ
0: ไม
1: ่เสียดายครับ
0: เสียดาย
1: เล่นดีนะยิ่งบอลโลกเล่นดีมากเลย
0: บางคนบอกโหปีที่แล้วฟอร์มตกมันก็ตกทุกคนอ่ะ
1: มันก็ต้องมีวัน
0: ยกเว้นโซโบคนเดียวอ่ะที่ฟอร์มไม่ตกอ่ะ
1: ครับดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับคุณสกายแมนสวัสดีครับพี่ๆครับไก่เสริมทีมเป็นยังไงบ้างครับในสายตาพี่ๆคิดว่าไก่จะผลงานดีไหมมีลุ้นพอจะจบอันดับไปเล่นบอลยุโรปได้ไหมครับโอ้โหตอนนี้คือ
0: โคตรดี
1: ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกแล้ว
0: ณปัจจุบันนะ
1: ดี
0: โคตรดีเลยอ่ะ
1: ไม่ดีแบบไม่รู้จะดียังไงแล้วอ่ะ
0: คือลุ้นท็อป4ผมว่าลุ้นได้นะ
1: ครับ
0: แต่ท็อป6ผมว่าไม่หลุดหรอกเพราะสเปอร์เหมือนแมนยูปีที่แล้วนะก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรป
1: สบายเลย
0: สบายเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ชิลๆเลยแล้วเห็นแนวทางการทำทีมของเดอะซาบี้แล้วเนี่ยผมว่ามันจะมีสิทธิ์มันจะมีสิทธิ์ไปในทิศทางบวกอ่ะไม่น่าแย่ครับ
0: คุณดูนะตัวที่ได้มาฟรีอ่ะอย่างประตูอย่างดูบับก้าผมว่าก็โอเคได้ล็อบโบ้อย่างเงี้ย
1: ประสบการณ
0: ์มาคอสเซนิซี่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้โหนี่แน่นๆเลย
0: ส่วนตัวที่เสียตังค์ซื้อมันก็ระดับผมให้ระดับท็อปพรีเมียร์นะซันโดโตนาลี
1: ครับ
0: แมทธิวเฟอร์นันเดสอาจตกชั้นแต่ว่าฟอร์มโดยรวมส่วนตัวก็ถือว่าดีแล้วก็แนวรับอย่างฟานเดเค่ด้วยนี่ถ้าเกิดว่าโรมิโลเขาคงจะ
1: ย้าย
0: ชัวร์นะ
1: วันนี้มีข่าว
0: อินเตอร์ใช่ไหม
1: ใช่เขาบอกวันนี้มีข่าวว่าโรมิโลน่าจะย้าย
0: 100%
1: แล้วก็มีเส้นทางน่าจะแบบที่พี่บอกก็คืออินเตอร์คือเพราะถ้าเขาซื้อเซนเตอร์ขนาดนี้เนี่ยเขาก็พร้อมขายโรมิโลแล้วแหละเมื่อเซนเตอร์ดีๆเขาโหเติมเข้ามาทั้ง2ตัวนะครับดีมากครับสเปอร์ดีมาก
0: ๆยังไม่อยากบอกว่าสเปอร์มีโอกาสลุ้นถึงแชมป์เพราะว่า
1: โอ้ย
0: มันเป็นโค้ชใหม่นักเตะใหม่แต่ลุ้นท็อป4ผมว่าลุ้นได้
1: แต่ด้วยทรัพยากรนักเตะของเขาเนี่ยเอาจริงๆควรไปแชมเปี้ยนลีกได้เลย
0: ใช่
1: ทุกวันนี้นะ
0: หรือก็ไปเนี่ยเป็นลุ้นพวก คาราบาว FA อ่ะผมว่าน่าจะได้อยู
1: ่คงไม่จบอันดับ17อะไรแถวๆนั้นอีกคงไม่มีแล้วแหละ
0: ไปลุยยุโรปแน่นอนครับดูการหน้า
1: 2ซีซั่นติด
0: เหมือนกันเกินไปแล้วไปถ้วยไหนแค่นั้นเอง
1: แค่รอดไม่ตกชั้นซีซั่นล่าสุดนี่ผมว่ามันก็โ
0: หพรีเมียร์ลีกเค้าออกเลททีมเต็งมั้ยยังเนี่ย
1: ยังไม่ได้ดูเลย
0: แต่เต็ง1อาร์เซนอลก็น่าจะเอาไปกินก่อน
1: ก
0: ็
1: เหมือนเดิมแหละ
0: แล้วก็2 3 4 5 6ผมว่าก็คงจะมาดูกันอีกที
1: ครับสวัสดีครับน้องเอกน้องอู่อาร์เซนอลทำอะไรอยู่ครับเสริมตัวเดียวพอหรือมีข่าวกับใครบ้างก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: ยังผมว่ายัง
1: อืม
0: เขารอดูกิ

0: มันร้ายไง
1: ร้อยล้านเลยเขาบอกว่าอาจจะไปถึงร้อยล้าน
0: ก็ร้อยก็ต้องร้อยเนี่ย
1: เนาะกีระดับกีมาไร
0: ระดับกีมาไรอ่ะ
1: อืม
0: แล้วอย่าลืมนะมึงหนูนักเตะอาร์เซนอลฟุตบอลโลกครั้งนี้ซาลิบานี่เจ็บหนักเลยนะ
1: โอ้น่าจะกลับมาสิ้นปีอ่ะ
0: เขาบอกว่า 4-5 เดือนอ่ะ
1: ใช่
0: ผมว่าเซนเตอร์อาจจะต้องเสริม
1: อืม
0: อย่างมิดฟิลด์ผมกลัวจังเลยซีซั่นเนี่ยผมกลัวบุกโยชาก้าจะเจ็บหนัก
1: อืมแต่ว่าปี
0: ถ้าไปโดนโตอีกสักคนเฮ้ยคุณหนูข่าวเนี่ยกองมายังเรื่องฮูเลียนอเลสจะมาอาร์เซนอลแล้วโยโคเรสจะไปอ่ะ
1: คือเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวว่าอาร์เซนอลพยายามจะซื้อ
0: ฮูเลียน
1: อวาเรสแต่ว่าใจอวาเรสเนี่ยมันอยู่บาร์ซ่
0: า
1: คือคุณอาจจะตกลงเพราะว่าไอ้ตาหมีเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ขายให้บาร์ซ่าหัวเด็ดตีนขาดประธานสโมสรก็ไม่ขายแต่นักเตะมันจะไปบาร์ซ่าแต่ทีเนี้ยพอสโมสรคุณไปดิวแอตเลติโกมาดริดดิวกับอาร์เซนอลตกลงกันได้แต่นักเตะไม่เอาด้วยอ่ะมันจะย้ายได้เหรอพี่
0: เขาไม่อยากมาที่นี
1: ่ไม่อยากทุกวันนี้คือทุกอย่างมันบาร์เซโลนาหมดแล้วฮูเลียนอัลวาเรซอ่ะคุณไปเผยไตไปพูดให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบยังไงคุณก็ไม่อยู่แอตเลติโกมาดริดแต่ว่าประธานสโมสรแอตเลติโกมาดริดบอกว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงเขาก็ไม่ขายบาร์ซ่าจะซื้อราคาไหนก็ไม่ขาย
0: ใจร้อนเลยนะฮูเลียน
1: ฮูเลียนมันเออพี่จำได้ป่ะตอนไปบอลโลกอ่ะก็ให้สัมภาษณ์กลางบอลโลกว่าอยากไปบาร์ซ่าเลยทั้งที่ก่อนนั้นก็พูดไปแล้วก่อนจะไปบอลโลกไปบอลโลกก็พูดอีกคือจะเอาให้ได้เลยอ่ะแล้วทีเนี้ยแอตเลติโกมาดริดเนี่ยไม่ยอมขายให้บาร์ซ่าเพราะว่าผมคิดว่าถ้าขายเนี่ยมันโดนหักหน้าด้วยคือก็ไม่ยอมอ่ะก็แข่งข้อกันมาตลอดทุกวันเนี้ย
0: แอตมาดริดทีมใหญ่มีตังค์นะ
1: เ
0: ขาไม่ได้แบบคือผมว่าแอตมาดริดพยายามจะทำให้บาร์ซ่ามาดริดเห็นว่าเฮ้ยกูไม่ใช่ลูกไล่มึง
1: ว่
0: าอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยใช่ไหม
1: ไม่ได้โดนล้วงเอาใครง่ายๆนะเว้ยอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็ศักดิ์ศรีด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะนั้นเขาก็ไม่ยอมกันง่ายๆอยู่แล้ว
0: โอ้โหผมว่าอาร์เซนอลเขาผมว่ายังไงก็ต้องเสริมแต่ผมว่าอาร์เซนอลจะเสริมเฉพาะเบอร์ใหญ
1: ่
0: ไม่ต้องเอาดาวรุ่งมาปั้นแล้ว
1: คือได้ใครมาได้
0: ซอสซาไปตุรกี
1: ได้โซลิดมาแทน
0: ได้โซลิดมาแทน
1: ได้โกสำรองเมลิเย่มาอันนี้น่าจะเป็นมือสามแหละ
0: ก็ฝีมือดีนะ
1: ก็ใช้ได้ตอนอยู่ลีดช่วงนึงก็เคยดังอยู่แต่ว่าหลังๆนี่ก็หลุดไปเป็นสำรอง
0: ผมว่าเซนเตอร์นี่แหละจะต้องน่าจะเสริมอีกเพราะว่าซาลิบาก็เจ็บนัดเจอกับสเปนใช่ไหม
1: ใช่ที่เจ็บหลัง
0: เพิ่งเจ็บก็เพิ่งเจ็บเพราะฉะนั้นก็อาจจะเล็งๆอยู
1: ่ 4-5 เดือนน่ะนะครับวิลเลียมซาลิบาก็ค่อยๆขยับไปหลายๆทีมตอนนี้เอาจริงๆก็ได้ตัวกันมานิดๆหน่อยๆอ
0: ่
1: ะยกเว้นสเปอร์นะครับที่ดูเยอะกว่าใครเพื่อนนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันนะครับ 18:47 นแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเป็นช่วงสุดท้ายของในที่นายกูรูกันครับ

0: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายกูรูดำเนินรายการ

0: นับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: อ่ะเบรกสุดท้ายของนักที่นายกูรูแล้วนะครับ18:50 นะครับ
3: ครับ
2: ไปทักทายใน YouTube กันหน่อยแล้วกันนะครับ
3: วันนี้ไม่ต้อง
2: ร
3: ีวิวเน
2: า
3: ะ
2: ไม่โอ้โหถ้ามีโนอาเดี๋ยวผมให้พี่เลย
3: โนอานี่อะไรเอ๊ะเล่นถ้วยไหนเน
2: ี่
3: ย
2: ไม่รู้ไม่ได้ตามเลย
3: โนอา
2: เล่นคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างงี้ป่ะ
3: ผมเข้าไปเช็คดูในศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกหนูเฮ้ยเบนฟิก้าเล่นยูโรป้าว่ะ
2: เพราะว่าได้ที่3เนี่ย
3: อย่างรอบคัดเลือกรอบที่2เนี่ยริทีมใหญ่ๆนะเบซิกตัสโทเวนเต้มิดทิลแลนด์เบนฟิก้าดินาโมเคียฟอันเดอร์เลสอะไรพวกเนี้ย
2: ครับ
3: เริ่มมีทีมใหญ่ละ
2: เริ่มน่าสนใจละรู้จักกันเยอะขึ้นนะครับสวัสดีคุณปลั๊กนะครับสวัสดีเย็นวันฝนตกทั่วกรุงเทพและปริมณฑลครับสวัสดีคุณอันตพงศ์ด้วยนะครับแล้วบอกว่า AS ได้ลิขสิทธิ์ทั่วยูฟ่า4ฤดูกาลครับค่ายแดงหนักใจแน่นอนครับวันนี้เขามีการประกาศออกมาแล้ว
3: AS จะได้ไม่ใช่แค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะฟุตบอลยุโรปนี่มาครบเลยทั้งยูโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ซุปเปอร์คัพผมเห็นมียูฟ่ายูธลีกด้วยอันนี้น่าดูมากนะ
2: ใช่เริ่มต้นในซีซั่น2027
3: ฤดูกาลหน้า
2: 2028
3: ฤดูกาลเนี้ยยังบีอินทาง
2: ที่จะถึงเน
3: ี้
2: ย
3: ยังไม่ใช่อยู่ยังเป็นทูอยู่
2: ใช่เขาประกาศล่วงหน้าข้ามปีนะครับ
3: ผมว่าดีที่มียูฟ่ายูธลีกอ่ะเพราะพวกยูฟ่ายูธลีกอ่ะมันจะแข่งช่วงหัวค่ำ
2: มันจะแข่งก่อน
3: จะแข่งก่อน
2: แล้วบางทีโปรแกรมมันจะเหมือนกัน
3: เหมือนกัน
2: บางทีคู่ไหนเตะคู่เล็กก็จะเตะตาม
3: ก็ยังจะเป็น U19 เหมือนเดิมนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าปกติจะใช้ U19 ลงเล่น
2: ใช่ใช่น่าดูน่าดูน่าจะเล่นกันสนุกนะฮะสวัสดีบอกสวัสดีครับพี่เอกคุณอู๋ครับมาพร้อมสายฝนชุ่มฉ่ำนะครับขอให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ
3: ตกยังเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเลย
2: เนี่ยคุณดีเทนแล้วคุณธัญเทพบอกสวัสดีครับยันนี้ยังไม่กลับครับฝนถล่มครับ
3: ก็อยู่ก่อนอยู่ให้ฝนหยุดก่อน
2: ครับคุณอู๋ถ้าตลาดนี้แมนยูไม่ได้บิ๊กดีลแต่เสริมแต่ดีลคุณภาพแต่ที่เอามาแล้วใช้ได้เลยนะตลาดนี้อาจจะเน้นปริมาณบวกคุณภาพ B+ มีความคิดเห็นยังไงครับส่วนตัวผมถ้าได้ปริมาณบวกคุณภาพผมโอเคนะบอลเล่นหลายถ้วยด้วยก็ผมว่าแมนยูพยายามจะซื้อตัวค่าตัวไม่ให้โอเวอร
3: ์
2: ทั้งเรื่องค่าตัวทั้งเรื่องการเปย์ค่าเหนื่อยนักเตะแมนยูจะไม่ทำแบบนั้นละแล้วก็ซื้อตัวที่มันพอที่มันสมเหตุสมผลมากขึ้น
3: ตั้งแต่เซอร์จิมมาเขาจัดการเรื่องนี้ได้ค่อนข้างโอเค
2: ใช่ก็คือไปลุ้นเอากับระดับ B+ เผื่อมันจะอัพขึ้นไปเก่งมากกว่าเดิ
3: ม
2: นะครับถ้าไม่เก่งก็อาจจะเสียดายน้อยหน่อย
3: อ
2: ดีกว่าไปทุ่มแบบแอนโทนี่ร้อยล้านแล้วเล่นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันโหทุเรศมากอย่าง
3: เงี้ยซื้อตัวก็แพง
2: เออ
3: แล้วค่าเหนื่อยก็แพงเนี่ยแรดฟอร์ดยังมีปัญหาอยู่ตอนเนี้ย
2: ก็อาจจะเป็นดีลที่ไปไหนไม่ได้
3: เลยนะเผื่อจะต้องยังไงก็ต้องมาเล่นกับแมนยูแล้วมั้ง
2: ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีข่าวล่ำๆเหมือนกันว่าคาริกเองก็พร้อมที่จะเอากลับมา
3: ผมว่าเพราะคบเป็นคาริกนี่แหละอาจจะคุยกันง่ายหน่อย
2: ครับจากหนองจอกครับเมฆบรรยากาศมาคุมากครับคุณนันทพงศ์บอกมา
3: ก็เดี๋ยวไป
2: ครับ
3: หนองจอกอีกไม่นาน
2: ไปถึงแน่นอน
3: ไปถึงแน
2: ่ต่อให้เพิ่มบอลโลกเป็น100ทีมเนี่ยทีมชาติไทยก็ไม่มีวันได้ไปครับผลประโยชน์ทับซ้อนเยอะเหลือเกินครับหาคนที่จะมาบริหารที่มีหัวใจรักในทีมยากตราบใดถ้าสมาคมยังเป็นแบบนี้นี่จะคุณเอกบอยสแลมนะฮะ
3: เรา
2: ก็ที่สแลม
3: เราก็มีความหวังในสไตล์แฟนบอลนะ
2: ครับถ้าเพิ่มเป็น256ทีมเนี่ยเราพอมีโอกาสได้ไปไหมครับชาติเจ้าภาพมีสนามซ้อมโรงแรมให้พอไหมคร
3: ับเราแรงกิ้ง95นะ
2: เดี๋ยวก่อนนะสมาชิกฟีฟ่ามันมี200ไม่ถึง56ป่ะมัน200ต้นๆเองด้วยเหรอ
3: เอ้ยไม่รู้ว่าผมแคปไว้เปล่านะมันมีพอบอลโลกจบอ่ะคุณหนูเขาก็จะมาดูว่าเอ้ย48ทีมที่ไปเล่นในฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยแรงกิ้งอ่ะมันอยู่อันดับไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาเรียงเป็นตารางอยู่พี
3: ่เออมันมีมาให้ดูอยู
2: ่
3: เฮ้ย
2: เราก็
3: น่าเออน่าสนใจดี
2: เห็นแล้วเนี่ยอิรักอันดับสุดท้ายไอ้พวกไม่มีแต้มแต่ว่าลูกได้เสียมันแย่สุด
3: อ
2: ิรักนี่ห่วยสุดเลย
3: ครับ
2: รองลงมาคือตูนิเซียแล้วก็อุซเบย์นี่แก๊งเอเชียหมดเลย
3: ใช่
2: หนึ่งในนั้นมีจอแดนแล้วก็มีเฮติกับปานามาที่ไม่มีแต้มเลย
3: คือทีมจากโซนเอเชียครั้งเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะหนู
2: เหมือนท่าจะดีไง
3: ดีสุด
2: เหมือนจะดี
3: ดีสุดที่เอเชียดีตอนนี้ก็คือญี่ปุ่น

0: ครับ
1: อันดับ21ออสเตรเลียอันดับที่22
0: ครับที่ดีสุดแล้วเนาะ
1: ครับผมเคปเบิร์ดอ่ะเคปเบิร์ดอ่ะ
0: โอ้เคปเบิร์ดอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนเคปเบิร์ดอยู่ตรงไหนวะเนี่ย
1: คูราซาว42นะ
0: อ
1: ุ้ย
0: เคปเบิร์ด32พี
1: ่โ
0: อ้เคปเบิร์ด32 32อันดับนู่นเลย
1: ผลแพ้ชนะทีมเล็กๆถ้าชนะในโบคัพอ่ะถ้าสมมติสิทธิ์คะแนนสูงมาก
0: ครับแต่แคปเบิร์ดคือเขาไปเจอพวกยักษ์ใหญ่แต่เขาไม่แพ้ไง90นาทีเขาไม่แพ้ใครเลย
1: อย่างอียิปต์เนี่ยขึ้นมาอยู่15ของโลกนะ
0: ครับ
1: ตอนเนี้ย
0: เออใช่ในฟุตบอลโลกด้วยขอให้พูดถึงทีมญี่ปุ่นบ้างครับเขาหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมหรือเปล่าครับผมว่าไม่ถึงขนาดนั้น
1: ผมว่าญี่ปุ่นอ่ะเกิดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อย
0: ๆรายละเอียดในเกมแล้วก็เป็นจังหวะฟุตบอล
1: คือมั่นใจเกินไปแล้วคู่แข่งมันเป็นบราซิลอ่ะธนากะใช่ไหมลูกนั้น
0: อ
1: ่ะถ้าคุณไม่เซตถ้าคุณแบบ
0: ถ้าไม่โดนตัด
1: เออมันก็ไม่เสีย
0: นิดเดียวนิดเดียว
1: มันนิดเดียวอ่ะ
0: คือจะบอกว่าหมูสนามจริงสิ่งสนามซ้อมไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะผมว่าคู่แข่งที่เขาเจอมันก็เป็นระดับบราซิลอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: คือคุณจะโดนบราซิลตกรอบมันก็ได้อ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ผิดอะไรอ่ะถ้าคุณไปเจอทีมที่มันอ่อนแล้วมันตกรอบก็ว่าไปอย่าง
1: ความแบบความเคี่ยวความคือคุณจะชนะพวกทีมใหญ่ๆในฟุตบอลโลกอ่ะมันต้องละเอียดทุกทางทุกด้านอ่ะ
0: ผมว่าเอาจริงญี่ปุ่นก็ดูยากตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วแหละบอกกาบี้นับถือใจนายมากๆเฮ้ยกาบี้ใจมันได้พี่ในสนามเนี่ยเขาเตะได้ทุกคนแต่นอกสนามเนี่ยเขาต้องเลือกหน่อยว่าสถานการณ์ไหนที่เขาจะควรเข้าไม่เข้า
1: แต่เป็นผมจะไม่พูดเพราะมันอาจจะทำให้เพื่อนร่วมทีมรู้สึกไม่สบายใจ
0: คือแต่ใครได้ด
1: ูเอกคนเดียวไง
0: ใครได้ดูกาบี้เล่นจะรู้ด้วยว่าเวลาเล่นในสนามเขาเตะได้ทุกคน
1: ก็ดูก็ดูเห็นภาพไอ้น้องบ่าวยามีนชูป้ายเวลาตอนที่มันขึ้นรถแห
0: ่
1: เหตุการณ์แห่งปีเหตุการณ
0: ์
1: ก็คือเนี่ย
0: ก็
1: การที่เหลือบาเลเดสอ่ะ
0: ประมาณเนี้ยประชดประชันไปนะครับอูเล็กอาร์เจนติน่าเมสซี่สั่งให้ลูกน้องปล้นแชมป์เหรอแชมป์ไม่ได้จะปล้นเอาแชมป์มวยเหรอครับเขาเรียกป่าเถื่อนก็ตามนั้นนะครับผมว่าอาร์เจนติน่าเองเขาก็สไตล์การเล่นมันก็ดูแบบรุนแรงอ่ะเขาเล่นหนักมาตั้งแต่แรกแล้ว
1: ก็เห็น
0: ติดดาบติดอะไรตลอด
1: นะที่หนูแฟนบอลซัดกับตำรวจอ่ะที่บูโนสไอเรสมา
0: ครับ
1: ที่แบบหูมีจลาจลในเมืองเขาเลยนะ
0: เพราะว่านัดชิงเนี่ยเขาปิดเมืองเลยบูโนสไอเรสอ่ะ
1: คือตำรวจต้องมาแบบต้องเอาเขาเรียกว่ารถดับเพลิงมาฉีดต้องมาแบบโอ
0: ้คลั่งเลยอ่ะ
1: แทบจะทุกที
0: ่
1: สถานีรถไฟก็มีตีกันนะ
0: นี่ประเทศเดียวกันนะ
1: คือผมยังเห็นภาพในร้านอาหารนะคุณหนูที่เอลซาวาดอร์
0: ครับ
1: แฟนบอลอาร์เจนกับแฟนบอลสเปนก็ตีกันนะ
0: แต่ที่เอลซาวาดอร
1: ์ผมเข้าไปดูเอลซาวาดอร์อ๋อเป็นทีมที่เขาเป็นชาติที่เขามีประชากรไม่เยอะแต่เขาใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาหลักม
0: ัน
1: ก็มีทั้งกลุ่มแฟนบอลสเปนแล้วก็มีกลุ่มแฟนบอลของอาร์เจนตินาที่เข้ามาดูบอลในร้านอาหาร
0: ก็ตีกันเลยพอเบียร์เข้าปากก็เล่นกันเลย
1: เราเข้าปากองค์บากเข้าสิงเนี่ย
0: ใช่พร้อมบูพร้อมเตะทุกคนนะ
1: ยิ่งแฟนบอลอาร์เจนนะผมว่าพอบอลแพ้มันก็มีอารมณ์มันก็ไม่ได้
0: ผ่าน
1: แ
0: ล้
1: วหรอก
0: ก็ผ่านแหละเหลือเชื่อทีมชาติที่ได้แชมป์บอลโลกเป็นโค้ชชาติตัวเองทั้งหมดใช่ครับยังไม่เคยมีชาติไหนที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกแล้วใช้เฮดโค้ชเป็นชาวต่างชาติ
1: เพราะฉะนั้นถ้าทีมชาติไทยอยากจะไปบอลโลก
0: ก็ต้องเอาคน
1: ต้องใช้โค้ชไทยครับผม
0: บอกบอลเด็กไทยตอนนี้เนี่ยไปเล่นต่างประเทศเยอะขึ้นเรื่อยๆหวังว่าจะมีผลงานดีทุกคนนะครับทั้งชายทั้งหญิงเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าครับ
1: ถูกต้อง
0: ไปคาดหวังอะไรกันมากมายนะฮะแล้วคุณเอกผอ.เต่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ
1: ก็นอนอยู่ที่บ้านอย่างเดียวครับ
0: โ
1: อ้วันนั้นตีสี่ต้องขับรถมาส่งโรงพยาบาล
0: จริงอาการกำเริบ
1: แล้วผ่าตัดมาแล้วเหมือนเกากำเริบเดินไม่ได้ไง
0: แล้วก็เอ็นอักเสบอีก
1: เราก็ทำไงได้อะลงบันไดต้องกระตึ๊บกระตึ๊บลงอ่ะ
0: ต้องบางทีกระโดดเป็นกระต่ายเอาขาเดียวเลยนะ
1: เอาตูดก็ค่อยๆ
0: หยอดลง
1: ใช่ไหม
0: ค่อยๆนั่งหยอดลง
1: เพราะมันบวมที่ขาเกาขึ้นมันเดินไม่ได้ไง
0: ใช่ใช่ใช่นะครับผมเป็นแฟนแมนยูแต่สิ่งที่แรดฟอร์ดทำน่ารำคาญครับงามเท้าจริงๆแอคชั่นเหมือนรักแมนยูแต่เห็นแก่ตัวสุดๆจะย้ายแต่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้น่ารำคาญอยากให้บอร์ดเจรจายกเลิกให้มันจบๆไปเลยครับสัญญาเนี่ย
1: ถ้ามองในมุมนี้นะตัดใจเลยยกเลิกแต่ค่าชดเชยไปจะได้จบ
0: ๆโหมันมูลค่าก็เยอะนะพี
1: ่คือถึงตอนนี้มันก็ไม่มีทีมไหนเอาไปใช้ไง
0: คือแมนยูอยากขายแต่ว่าไม่อยากขายให้กับทีมในลีกเพราะว่ามองว่าอาจจะเป็นยื่นหอกยื่นดาบให้คู่แข่ง

0: เอ้ยมีข่าวกันนะโชคกับวิลล่าอีกใช่ไหม
1: มีวิลล่าจะยืมแล้วขอซื้อขาดวิลล่าจะลองของไง
0: เฮ้ย
1: วิลล่าจะลอง
0: ค
1: ุ
0: ณจะมอบอาวุธให้ศัตรูเปล่า
1: คุณลองแต่มันไม่ซื้อมันจะยืมก่อนถ้าไม่เวิร์กก็ไม่ต้องซื้อไง
0: คิดเดียวกับซานโชเนี
1: ่
0: ยแต่ซานโชเป็นอิสระแล้วไง
1: ใช่อันนั้นปล่อยไปเลย
0: เขาหมดสัญญาแล้วอะ
1: นะครับสวัสดีครับความเห็นส่วนตัวครับเมสซี่ไม่ควรได้บอลลงดอครับถึงจะเก่งแต่พฤติกรรมแย่มากติดหลงตัวเองใครแตะไม่ได้ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเตะบอลรุ่นใหม่แต่คุณป้อมนะฮะบอกว่าพระรามสองฝนตกครับพี่เอกคุณอูโนอาเตะพรุ่งนี้นี่แฟนบอลโนอา
0: โอเค
1: น่าจะเป็นคอนเฟอเรนซ์
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพรีวิวโนอาน
1: ะครับบอกข่าวบรูโน่กับกาลาคือยังไงครับเขาบอกให้จับตามองสถานการณ์ของบรูโน่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งของตุรกีช่วงนี้ใช้เงินหนักจริง
0: คุณดู
1: ใช้เงินหนักมาก
0: ก็มีข่าวถึงไม่ว่าจะออกมาปฏิเสธฟันไดก็มีข่าว
1: ทัดซาก็ไปแล้ว
0: ทัดซาไปแล้วดาวินก็มีข่าว
1: ไอ้กินวูดก็ไปนู่น
0: ก็ทีมในตุรกีเป็นชาติมีตังค์นะครับ
1: มีตังค์
0: พร้อมช้อนได้หมดเลย
1: ใช่แล้วซีซั่นนี้เหมือนเขาจะเล่นหนักเลยอ่ะเขาจะดึงเยอะๆเลยนะครับก็ยังต้องติดตามมันต่อไปนะครับ
0: ครับผม
1: หมดเวลาแล้วครับของนายที่นายกูรูในวันพุธนี้นะครับเดี๋ยวไงพรุ่งนี้กลับมาคุยกันได้ใหม่วันนี้ข้อความบางข้อความที่ไม่ได้อ่านขออภัยด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ค่าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: Encord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
6: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: 2หนึ่งหกเจ็ดสามหก
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ทุ่ม5นาทีนะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่รักยิ่ง
5: ยังไง
4: นินทา อย่าเพิ่งทักสิกำล
5: ัง
4: เร
5: ีย
4: บกำลังเรียบเรียง
5: ครับ
4: วันนี้นินทากีฬาโลกนี่มาในเวอร์ชั่นนัตเต้ยแม่กลองและหยองเองจะใครอ่ะจะใครล่ะ
5: เฮ้ยเราเนี่ยเคยเจอกันไหม
4: ก็เจอบ่อยโอ้พี่ผมก็เจอพี่มาเป็น10ปีแล้ว
5: ไม่ใช่หมายความว่าเจอกันในรายการเนี่ยนอกจากรายการที่เดลินิวแล้วเนี่ย
4: เคยสิเคยสิพี่มาจัดรายการนี้ครั้งแรกกับผม
5: อ๋อเหรอ
4: ใช่ป่ะ
5: จำไม่ได้ผมคนลืมกับพืชว่ะ
4: ทำไมวางไว้มันไม่กำไม่เอากว่ากำไว
5: ้ครับผมเต้ไม่กรองนะครับเมื่อกี้บอกยังบอกท่านผู้ฟังยังเดี๋ยวไม่ดังว่ะ
4: บอกไปแล้ว
5: แม่จ๋าหนูมาจัดวิญญาณแล้วจ้ะ
4: ทำไมต้องอวดขนาดนั้น
5: ไม่รู
4: ้ดีที่บ้านได้วิ่งไปถือทาซิเตอร์วิ่งไปทั่วหมู่บ้านไอ้ลูกฉันลูกฉัน
5: แอ๊ก
4: แอ๊กเหรออ
5: ืมได
4: ้นะฮะ
5: มีอะไรมีอะไร
4: นั่นดิมีอะไรบ้างวันนี้มาลุ้นรถติดเหลือเกินวันนี้โอ้
5: ครับโอ
4: ้กะมาเร็วๆมานั่งอ่านข่าวซะหน่อย
5: คุณหยองแล้ววันนี้เนี่ยแดดแดดนี่มันร้อนทั้งวันนะ
4: เออ
5: แล้วมันก็มาตอนเย็นเนี่ย
4: โอ้โห
5: พายุ
4: ผมมาตื่นเพราะฝนนี่แหละมันพัดกระตก
5: พัดฝนไปตกปลุกแล้วไง
4: ไม่ใช่
5: ตื่นได้แล้ว
4: ไม่ใช่น้องฝน
5: อ๋อ
4: พัดกระจกกล้องผมอ่ะกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งตื่นเลย
5: แต่ลมแรงมากตอนเย็นผมยังคิดว่าเอ๊ะจะมาได้เหรอเนี่ย
4: อ้าวมาสิมาพอไม่เหลือใครแล้ว
5: เฮ้ยนี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนมานะขอเบิกค่าฝ่าฝนด้วยค่ายา
4: ติดต่อพอเต่าเลยผมก็โดนกันวันนี
5: ้พอ
4: หมอเต่าบอกอย่าเพิ่งเบิกค่ายาเลยตัวอีฉันเองก็เบิกเช้าเบิกเย็น
5: หมอเต่านี่เห็นว่าล่าสุดนี่เส้นเอ็นอักเสบนะเดินไปเดินมาไปเตะคุณเบ่งหรือไงไม่รู
4: ้
5: มันไส
4: ้เหรอ
5: ยกขาเตะ
4: เ
5: นี่ยเจ็บเอง
4: แต่ละคนก็มีอาการป่วยแตกต่างกันไปในวัยนี้นะ
5: ชีวิต
4: เออนะฮะอ้าวส่วนที่ไม่ป่วยแล้วสบายไปแล้วคือพี่เหรียญของเรานี่แหละ
5: อ่ะก็มีคนทักมาพอดีนะ
4: ครับ
5: เรื่องพี่เหรียญในคุณเฮงลุมดีใช่ไหม
4: ไม่รู้นะพี่เฮง
5: อ๋อพี่เฮงอ๋อพี่เฮงวิทยา ที่เขาสนิท กับน้าช่วยใช่ไหม
4: ครับ อ๋อเหรอ
5: ไม่
4: ที่น้าช่วยที่น้าช่วยบอกว่าเอ๊ะผ่านไปวันมันถามว่าชื่อใครชื่ออะไรนะเ
5: ออเขาน่าจะโกรธจริงเพราะว่าคุยกับน้าช่วยทีไรก็เล่าแต่เรื่องเราจะไอ้เราเป็นเด็กไงจะบอกนะเล่าผมฟังประมาณหมื่นรอบมัน
4: เป็นปมในใจโอ้โหเขาไปเล่ายันออกรายการไทยลงไทยรัฐ
5: นั่นแหละ
4: เล่าโอ
5: ้ไม่คุณแต่เขาเล่าออกไทยรัฐเนี่ยด้วยอารมณ์ที่สนุกสนาน
4: ไทยรัฐที่คุณอยู่ใช่ไหม
5: ไม่ใช
4: ่เอาเหตุคุณผู้ฟังบอกคุณอยู่ไทยรัฐ
5: ช่วงนี้ช่วงตัดตัวอยู่อย่าพูดอย่างนั้น
4: เอาละวะ
5: อะไรวะจะมันเลื่อยอย่างนี้ไม่ได้นะ
4: โอ้ช่วงตัดตัว
5: แต่อันนี้แต่พอเขามาเล่ากับผมเนี่ยเขาจะอีกอารมณ์นึงมีขบเคี้ยวเคี้ยวฟันปลอดนะฮะนี่มีคนบอกมาคุณเฮงเขาบอกเสียใจกับข่าวเศร้าโกเหรียญ
4: ครับก็
5: โกเหรียญเป็นใครกันดีกว่ามีคนถามเยอะเหมือนกันโกเหรียญเป็นใคร
4: ก็ช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ช่วงโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ยจะถูกพูดถึงในรายการนี้บ่
5: อ
4: ยเพราะว่าพี่เหรียญหรือว่าคุณกฤษณวพันธ์วชิราบ้านกลางเนี่ยเป็นสื่อมวลชนสายกีฬารุ่นใหญ่แล้วแหละก็รุ่นเดียวกับพี่สมชายพี่ลีหมิงนี่แหละ
5: ใช่
4: นะครับแล้วก็พี่เหรียญเนี่ยโอ้โหกว้างขวางนะ
5: กว้างขวาง
4: ในแวดวงเนี่ยก็เรียกว่าน้องๆเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบทั้งเมืองไทยสื่อกีฬาทั้งเมืองไทยผมว่ารู้จักพี่เหรียญหมด
5: ครับใช่
4: นะครับเพราะพี่เหรียญแกเป็นคนเฮฮากับน้องๆดูแลแล้วก็แกอยู่ไทยโพสต์ใช่ไหม
5: ใช่
4: เป็นเขาเรียกอะไรล่ะฝ่าย PR ของสมาคม
5: ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อของเมืองทองอยู่ในอันนี้พูดถึงอะไร
4: เมืองทองด้วยแล้วก็สมาคมด้วย
5: สมาคมด้วย
4: สมาคมนายกเหม็นน่ะ
5: ครับ
4: นะครับ

0: แอคได
1: ้แมะเหรอมันมีเหรอคนขึ้นไปนั่งแอคเนี่ย
0: โอ้โหเยอะแยะเอ้
1: า
0: ขึ้นไปแล้วบอลก็ไปดูแล้วกดโทรศัพท์เดียว
1: เหรอมีด้วยเหรอเฮ้ยมันที่คนทำงานนะตรงนั้นน่ะ
0: มีถูกอ่ะคุณเหรียญต่อคุณเหรียญ
1: ก็ผมเวลาไปดูบอลที่เมืองทองเดินลงมาถ้าเจอแกนี่แกก็ต้องมีประโยคเด็ดมาเลย
0: เขาว่ายังไง
1: ไอ้ยองมาดูเมืองทองทำไมไม่โทรหาพี่
0: อ้าวจริงๆพี่เหรียญเนี่ยเขาเห็นคุณหยองตั้งแต่แรกแล้วแหละเขาหลบไงเขารอให้คุณหยองเนี่ยซื้อตั๋วก่
1: อ
0: นเพื่อเป็นรายได้ของเมืองทองยูไนเต็ด
1: ครับ
0: นะพอคุณหยองลงมาก็โชว์พาวซะหน่อย
1: ก็พี่เหรียญนี่ผมเจอแกครั้งแรกนี่ผมตอนผมไปกับเมืองทองที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ยุคนู่นเลยยุคที่เมืองทองแข็งสุด
0: ๆแข็งแกร่งสิ
1: ที่เจอุ้มมุ้ยอยู่ด้วยกันน่ะ
0: ไร้พ่ายไหมฉะนั้น
1: ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: กับนาโกย่าไม่ใช่คาชิมะแอนเลอร์
0: อืมได้ยินความจำดีเอาไปเลยจำได้
1: ไปไงแล้วก็พี่เหรียญเนี่ยเป็นคนดูแลตอนผมไปเมื่อก่อนผมไม่ได้อยู่สายบอลไทยไม่ได้แล้วผมก็ไม่เคยรู้จักใครไงไปถึงผมพี่เป้ก็ไม่เคยไม่รู้จักผมไม่รู้จักแกไม่รู้จักผม
0: ครับ
1: ผมรู้จักพี่บอมไทยรัฐคนเดียวอาทิตย์นั้น
0: น่
1: ะผมไปประกอบพี่บอมแจ๊ะแล้วสุดท้ายพี่เหรียญก็อ้าวน้องเดนิวเหรอมาๆๆแล้วก็นอนห้องเดียวแก
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีคนเตือนว่าโอ้โหนี่ระดับแชมป์โลกนะ
0: หมายความว่าสวดมนต
1: ์โอ้โหสวดกลอนเนี่ยโอ้โหรู้ซึ้งถึงรถพระธรรมเลยวันนั้นอ่ะโอ้โหเจ็ดแหลกอยู่แล้วก็บินไปญี่ปุ่นเนี่ยบินกลางคืนไปถึงเช้าไอเราก็งัวเงียทั้งวันอยู่แล้วตกกลางคืนเนี่ย
0: จะนอนพักผ่อนนี่มันสบายใจซะหน่อย
1: พี่เหรียญชิงหลับก่อน
0: ใช่ไหมแต่นี่แหละอันนี้เราพูดถึงแกด้วยความเคารพนะ
1: ครับ
0: แล้วคือผมรู้สึกว่าการเราพูดถึงคนที่เสียชีวิตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเศร้าโศกดึงดราม่าเสียใจ
1: เป็นมุมที่เราความทรงจำดีๆที่มีต่อกัน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เราอัมเจอพี่เหรียญแล้วก็อัมกันแล้วมั้งอุทลุดไปหมด
0: ผมเจอแกล่าสุดก่อนแกสุดไปผมเจอวันศุกร์แล้วแกสุดไปวันอาทิตย์ถูกไหมวันศุกร์เนี่ยผมไปงานพี่วันป้าแล้วพี่เหรียญเนี่ยเขามางานเขามีประชุมของสมาคมเขาแล้วทีนี้งานเนี่ยจัดอยู่ใกล้ๆกัน
1: ครับ
0: เนี่ยผมคิดว่าพี่เหรียญมางานเดียวกันพี่เหรียญคิดว่าผมไปงานเขานะคุยไปวันปรากฏว่าเฮ้ยผมมางานพี่วันก้าครับพี่เหรียญพี่เหรียญบอกเอ้ยทำไมกูไม่รู้วะเขาไม่บอกพี่ไงพี่เขาบอกผมก็ไม่บอกพี่แล้วกลายเป็นว่าสองงานนี้ก็เลยมารวมกันที่งานพี่วันก้าแล้วคุยกันลุ้งเล้งเสียงดัง
1: อุตลุดไปหมด
0: เลยเขาบอกเฮ้ยสัมภาษณ์เบาๆหน่อยคนจะคุยกันนำโดยพี่โกเหรียญ
1: โอ้โหแน่นอนที่สุด
0: พี่เหรียญเนี่ยก็ก่อนมาอยู่ไทยโพสต์แกอยู่สยามรัฐนี่ในเฟซบุ๊กก็มีคนทักมาเยอะนะ
1: ก็เป็นสิทธิ์พี่ถือว่าเป็นสิทธิ์พี่ของ
0: พี่ใช่สิทธิ์พี่ผมโอ้แต่ผมเนี่ยตอนพี่เหรียญเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาของสยามรัฐนะผมยังอยู่ฝ่ายจัดหน้าอยู่ตอนนั้นแล้วค่อยเต้าไต่ขึ้นมา
1: ไต่เต้าครับ
0: ครับโดยมีพี่ตีดึงขึ้นไปไ
1: ม
0: ่ดึงก็เกาะแขนแกระหว่างแกเมาไง
1: เมื่อก่อนเนี่ยสื่อกีฬาเนี่ยมาจากคนจัดหน้าเยอะเหมือนกันนะใช่ไหม
0: จ
1: ับ
0: หน้าบ้างเพจบ้าง
1: ตามหนังสือพิมพ์เนี่ยมาขึ้นมาเป็นนักข่าวเลยเยอะเหมือนกันนะ
0: เรียกว่าเอาคนใน
1: แล้วก็บางคนเนี่ยที่เป็นคนจัดหน้าเองเป็นคนทำเพจเองเนี่ยมันรู้แนวไงว่าอ่านก็ต้องอ่านข่าวพาดหัวก็ต้องลงไปพาดกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็รู้บางทีแต่ว่ามันทำอย่างนี้ก็ทำเป็นไง
0: ก็ค่อยสะสมประสบการณ์อะไรมาเงี้ยนะนะฮะก็พี่เหรียญนี่ก็อันนี้เมื่อกี้เล่าแล้วใช่ไหมว่าเพิ่งเจอล่าสุดวันศุกร
1: ์ใช่
0: ไหมที
1: ่ศุกร์ก่อนที่แกจะอาการทรุด
0: คุณเคยไปกับเมืองทองเขาใช่ไหม
1: นี่
0: ผมนี่
1: เป็นไง
0: ตอนที่ไปอยู่ที่ปารีสโอลิมปิกใช่ไหม
1: เดือนเต็ม
0: ๆแล้ววันนั้นอ่ะมันมีช่วงที่คุณจำได้ไหมที่เมืองทองส้มหล่นได้ไปเตะแชมป์ยิงแชมป์เอเชีย
1: ใช่ใช่
0: นั่นแหละ
1: เขามีทีมถอน
0: แล้วพี่เหรียญยังไม่รู้ผมก็เพราะมันเวลามันข้ามไปไงแกจะไม่เช็คข่าวทีนี้เราก็รู้ข่าวบอกพี่เหรียญพี่เมืองทองเนี่ยไปเชียร์แล้วเนี่ยพี
1: ่เออ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ไอ้
0: เต้มึงไปไอ้บีมึงไปเนี่ยมึง
1: เดี๋ยวไปเวลาไปเตะเกมเยือนแล้วพานักข่าวไป
0: พานักข่าวไปจองเลยไอ้เต้ไปไอ้บีไปเนี่ยจนเมืองทองตกชั้นจนพี่เหรียญเสียแล้ว
1: ไอ้ตองไป
0: ตองไม่อยู่เลยตองไม่อยู่ในวงมัน
1: สวย
0: สวยตองคน
1: ไอ้ตองสวยไป
0: โอ้แน่นอนแล้วเนี่ยได้สิทธิ์ในฐานะผู้ใกล้ชิดพี่เหรียญ
1: โอ้ยนี
0: ่ห้องอยู่ตรงข้ามกันพี่บีด้วยห้องตรงข้ามกัน
1: ครับ
0: จนเนี่ย
1: แล้วก็ไม่ชวนห้องเดียวกันก็ไม่ชวนอ่ะคนนอนห้องเดียวกันก็ไม่ชวน

0: คุณลิงหนิงใช่ไหม
1: เออ
0: เขาขอบไปอยู
1: ่
0: นะเมื่อกี้คุณบอกว่าพี่เหรียญเนี่ยโหยังกับเสือโคร่งใช่ไหม
1: นักกรนอนกลคนเก่า
0: เออนะฮะพี่เหรียญกับพี่ลีหมิงเนี่ยเขานอนห้องเดียวกันเช้ามาเนี่ยสองคนนี้ก็ชิงจังหวะ
1: เออ
0: ชิงจังหวะที่จะลงมาทานอาหารก่อน
1: เออ
0: เพื่อที่จะเจอกับ
1: ว่าเดี๋ยวอาหารหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะลงมาตุนเอาอาหารไว
0: ้เพื่อที่จะมาเผาอีกคนว่าโอ้สมมติถ้าลีหมิงลงมาก่อนนะก็บอกโอ้โกเหรียญกลชิบหาย
1: เออแล้วถ้าโกเหรียญลงมาก่อน
0: โอ้ลีหมิงแม่งกลชิบหายเปลี่ยนแค่ประธาน
1: ทิ้งจังหวะกันได้
0: กิริยากรรมนี่เหมือนกันเดี๋ยวประธาน
1: ทิ้งจังหวะกันได้ดู
0: เออ
1: แล้วก็เรื่องนี่เจ๊ลีหมิงเอาผัดกะเพราไปวางหัวเตียงจนเน่าเลยก็แล้วก็ต้นเหตุต้นตอก็นี่แหละ
0: อ๋อเหรออันนี้ผมไม่ทราบ
1: เหรียญนี่แหละ
0: เหรอ
1: เออ
0: ที่ปารีสเหรอ
1: เออที่ปารีส
0: ผมไม่ทราบมัน
1: ก็พี่บีเล่าให้ฟังในรายการนี่แหละผมก็ฟังอยู่ไงบอกว่าที่ไปกินกับเสียยอดไงเสียยอดเลี้ยงอ
0: ๋อใช่ใช่
1: แล้วก็แกห่อ
0: เสียยอดเลี้ยง
1: แกห่อแล้วก็เอากลับพ่อโรงแรมวางหัวเตียง3วัน
0: แล้ววางไว้ทำไมวะ
1: ไม่รู
0: ้แล้วไอ้กล่องนั้นนะไอ้กะเพราที่เสยอดอิทรัสยอดบางเตย
1: กูละหิว
0: ส่งให้กับผู้สื่อข่าวอะนะ
1: ครับ
0: คือมันอร่อยแต่ว่ากลิ่นน้ำปลาหึ้มเลย
1: โอ้โห
0: วันนั้นเป็นวันที่กอล์ฟหญิงโรตีวันสุดท้ายจำได
1: ้
0: นะแล้วก็โอ้ผมอะขนาดผมเอาขึ้นรถไฟนะ
1: โอ้โหคนมองเลยเรียกว่าโอ้โห
0: เกรงใจเขาเลย
1: อาวุธชีวภาพ
0: เออเออก็เป็นมุมดีๆนะที่เราพูดถึงพี่เหรียญนะเน
1: ี่
0: ยตอนนี้ก็ถือว่า
1: พี่เหรียญนี่ก็ถือว่าความรู้แกเรื่องกีฬาแกไม่ใช่ว่านั่นก็แน่นนะผมไปมอเตอร์จีพีกับแกนี่แกน
0: ั่
1: งแกอธิบายผมเป็นฉากๆเลย
0: เออถูก
1: เออเพราะแกทำมอเตอร์จีพีมาโอ้โหเป็น20ปีแล้วมั้ง
0: แต่ไอ้ที่ไอ้แกอธิบายมาเนี่ยเรื่องถูกทั้งนั้น
1: ไม่รู้ต้องเช็คดู ถูกสิ
0: ถูก
1: พี่เหรียญ
0: เออ
1: แน่นอนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็จะไปมอเตอร์จีพีเนี่ยไปกับค่ายรถค่ายหนึ่งนะ
0: ครับ
1: คนอื่นเขาก็จะเป็นพวกแมกกาซีนเป็นพวกเพจโซเชียลอะไรเงี้ยเขาก็ไปเสร็จแข่งเสร็จเขาก็ไปไหนเขาก็ไปมีผมกับพี่เหรียญนั่งปั่นข่าวอยู่ในเพลสสองคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: ใช่ใช่พี่เหรียญนี่แกเป็นสื่อรุ่นใหญ่จริงๆรุ่นใหญ่เนี่ยไม่ค่อยทำละ
1: เออแกไม่ต้องแกไม่ต้องทำแล้วก็ได้
0: ไม่ต้องทำแล้วจะมีทีมงานทำให้อะไรเงี้ยแต
1: ่
0: ว่าพี่เหรียญเนี่ยแกด้วยความที่แกเป็นสื่อที่ไปงานด้วยเอง
1: เ
0: ขียนงานด้วยเอง
1: ทำข่าวเอง
0: ทำข่าวเองก็เลยมันก็เลยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับรุ่นน้องรุ่นหลาน
1: ก็เลยนะผมก็ถามพี่เหรียญเดี๋ยวผมเขียนให้ก็ได้ครับพี่อะไรเงี้ยแต่ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: สุดยอดตัวตบซับไปเลย
1: ไม่หรอกก็แต่พอพี่เหรียญบอกงั้นเขียนให้พี่ด้วยผมก็เฮ้ยแชมป์งั้นจัดการให้หน่อยแชมป์ข่าวสดใช้กันไปต่อๆ
0: แล้วเมื่อเช้าพอทราบข่าวพี่เหรียญเนี่ยอย่างที่บอกเคยอยู่กับพี่ตีสยามรัฐ
1: ครับ
0: เมื่อเช้าพอทราบข่าวพี่เหรียญนะก็เลยโทรไปคุยกับพี่ตีพี่ตี
1: อดีตหัวหน้าพี่เหรียญ
0: อดีตหัวหน้าพี่เหรียญที่สยามรัฐผู้สื่อข่าวกีฬาปรีชาภูริวัฒนากิจ
1: ครับ
0: คุยกับพี่ตี10กว่านาทีปุ๊บเนี่ยพี่เหรียญจะเสียแล้ว
1: มันอย่าง
0: น
1: ั้นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้เออผมไปเยี่ยมมาอาการแกอย่างงี้ก็คุยกันก็แบบก็สงสารไงนะ
1: ใจหายเนาะอะไร
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: แล้ว
1: นัดกันไปงานส่งงานศพเดี๋ยวว่าไป
0: ว่ากันไปนะก็เสร็จแล้วก็วางสายสักเกือบชั่วโมง
1: เออ
0: พี่ตีโทรกลับมา
1: เออ
0: เฮ้ยเต้ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันอะใครตายนะ เออ
1: โอ้โห
0: แล้วแกจะ
1: อย่างงี้ดิ
0: คุยกันสิบกว่านาทีไม่รู้ใครตาย
1: อย่างงี้ต้องบุกไปบ้านแกอีกสักรอบ
0: อ่ะได
1: ้อ่านเรื่อง
0: เออแกพอรับมาช้ารับสายปุ๊บเฮ้ยมันจะมาทวงกุ้งอะ
1: จอม
0: กุ้ง
1: อ่ำกุ้งไอ้จอมอมกุ้งเหรอ
0: เออนะ
1: จอมอมกุ้งแห่งลุ่มแม่น้ำอะไรนะ
0: โอ้โหอันนั้นมันแม่น้ำอะไรนะสุพรรณปะ
1: สุพรรณสุพรรณ
0: เออที่ไปทางสามชุก
1: เออนั่นแหละ
0: ตลาดร้อยปีสามชุก
1: แหมอุตส่าห์ซื้อกุ้งไปเผาอะเหลือเนี่ยแกเก็บให้ชาวบ้านไปหมดเลย
0: โอ้โหซื้อไปกิโลนะสามสี่โล
1: โอ้กุ้งโลหลายร้อย
0: เออเผากินไม่ได้ 3-4 ตัวมั้งให้ไปหมดหน้าใหญ่ไงเงินแกมั้ง
1: เอา
0: เงินเราทั้งนั้น
1: ทวงเป็นปีอ่ะพี่ตีทำใจแล้วกันนะครับ
0: ไม่เป็นไร
1: ครับก็พี่น้องสื่อกีฬาถ้าฟังอยู่ก็คงรู้หมดแล้วมั้งว
0: ่
1: างานพี่เหรียญนี่ก็เดี๋ยวสวดพระอภิธรรมถึงวันเสาร
0: ์ที่
1: วัดเขาดินที่เมืองการท่าม่วงนะลองเสิร์ชดูชื่อวัดไอ้นี่ผมจำไม่ได้แล้วอะไรคีรีอะไรอย่าง

0: นะครับก็สวด1ทุ่มนะครับถึงวันเสาร์วันนี้นี่ก็เห็นทางสมาคมท่านนายกเหม็นแล้วก็สื่อพี่ๆหลายท่านนี่ก็ไปรดน้ำศพมาแล้วเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวสวดพระอภิธรรมถึงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ฌาปนกิจ 15:00 นนะครับ
1: วัดสันติคีรีศรีบรมธาต
0: ุ
1: วัดเขาดิน
0: ครับ
1: เมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ได้ไปเย
0: ี่
1: ยมแกไปเยี่ยมแกนะฮะก็บังเอิญไปเจอคุณโจโจ้ไทยรัฐ
0: เอ้านี่น้องรักพี่เดียนเลย
1: ที่เจอไม่ได้นัดหมายนะเจอที่ปั๊มน้ำมันทางลงจาก M81
0: อ๋ออ้าวเหรอไปเจอกันที่น
1: ู่นบังเอิญเราก็ปัสสาวะเสร็จแล้วก็ว่าไงพี่เต้
0: เอา
1: อีกพี่โจชอบเรียกน้องๆว่าพี่
0: เหรอ
1: นะ
0: เชฟโจของผม
1: ใช่ใช่นะฮะก็พี่โจก็ผมเห็นแล้วที่ปั๊มเนี่ยมีแผงขายเมลอน
0: โอ้โหเมลอน
1: เขาบอกช่วงนี้กำลังเรียกว่ากำลังออก
0: ลาดบุรีกาญจนบุรีสวนพึ่งเลยมีฟาร์มเมลอนเยอะไง
1: ใช่ใช่ใช่นะฮะก็ขายลูกละ100 บาท
0: เอ
1: าก็โอเคนะ
0: ครับ
1: เมลอนลูก100 บาทหวานอร่อยอะชิมแล้ว
0: ปลาแห้งโรยเข้าไป
1: จริงเหรอ
0: เมลอนญี่ปุ่นไงโรยปลาแห้ง
1: ไอผมก็เล็งแล้วเว้ยแล้วเดี๋ยวจะมากินเดี๋ยวจะมาซื้อแล้วแบบเหมือนรีบอ่ะก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ปรากฏว่าหันไปเจอพี่โจโจ้หิ้วมา2 ลูกคุณมนูนรองเลขาธิการสมาคมฟุตบอล
0: อ๋อที่คุณไปด่าเขาว่าไม่เตรียมเบียร์ให้คุณเนี่ยนะคุณเนี่ยด่าคนระดับรองเลขาธิการสมาคมฟุตบอลได้ขนาดนั้นเลย
1: ด่าในฐานะเพื่อนกันเลย
0: อ๋อโอ้โห
1: คุณมนูนหิ้วอีก2 ลูก
0: ครับ
1: ก็โอเคเราไม่เป็นไรไม่ซื้อก็ได้รีบไปเดี๋ยวไม่ทันเมื่อมีเวลาเยี่ยมเนี่ย
0: เดี๋ยวแบ่งคุณมนูนมาลูกนึง
1: อะไรอย่างงี้เดี๋ยวว่าไปพอไปถึงเยี่ยมพี่เหลียนเสร็จแล้วก็เลยแวะไปกินข้าวตรงข้ามร้านข้าวที่เราแวะมีเมลอนขายไอ้ที่พี่โจโจ้ซื้อมาลูกละ100ใช่ไหม
0: ครับ
1: ตรงข้ามร้านข้าว3 ลูก 100
0: มันเมลอนหลายวันแล้วเปล่าวันนั้นเขาตัดมาสดสด
1: เด็กเสิร์ฟในร้านขำกิ้งเลยเพื่อนพี่ซื้อเท่าไหร่นะครับลูกละ100โอ้โหซื้อมาได้ไงเนี่ยลูกละ100เมลอนตั้งแต่ลูกเลยฝั่งตรงข้ามเนี่ย3 ลูก 100ลูกละ35 บาท3 ลูก 100
0: เขาไม่รู้เขาไม่ใช่คนถิ่นไง
1: ไลน์ไปบอกแกรีบโทรไปเลยเฮ้ย
0: ดูเลยไปดูด้วยพี่โจ้นะดูคำๆศีรษะแกหน่อยถ้าหัวแบะหรือ
1: เปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปงานไปส่งไปเหรียญนะ
0: ครับครับ
1: แวะซื้อเมลอนนะ
0: คุณบอกสารถีเลย
1: ได้อยู่แล้วโอ้โหน่าโอ้
0: ดูรุ่นใหญ่ขนาดไหนใช้หัวหน้าขับรถ
1: ใช่ครับไปเรานั่งหลังสบาย
0: ครับและก็
1: อันนี้คุณอาจารย์ส้มก็บอกข้อมูลมาว่าตรงนั้นคือแม่น้ำท่าจีน
0: ท่าจีนใช่ไหมว่าบ้านอาจารย์ส้มงาน
1: ใช
0: ่บ้านเขาเมื่อไง
1: เลยไปหน่อย
0: ครับ
1: ครับ
0: นะที่บ้านพี่ตีนะท่าจีนไม่มีกุ้งมั้งไม่ค่อยมีกุ้งให้พี่ตีลงไปงมกุ้งให้กิน
1: มึงรู้ได้ไงไม่มี
0: อ๋อเหรอไม่รู้
1: มันต้องมีดิ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: กุ้งไม่น้องแม่น้ำนี่เหรอ
0: ไม่
1: น้ำมันต้องมีกุ้ง
0: มันมีเป็นที่เหมือนกันนะ
1: ไอ้จริงเหรอ
0: เออ
1: มันก็ต้องมี
0: แม่น้ำปาดบุรีบ้านผมไม่มี
1: ตัว2 ตัวต้องมีมั้งเหรอวะ
0: เหี้ยกูฝอย
1: ใครไม่ปล่อยอะไรเงี้ยเอากระกุ้งอ่ะ
0: โอ้โหกินกี่ตัวอี
1: กจริงเหรอมันมีแม่น้ำที่ไม่มีกุ้งด้วยเหรอวะ
0: บ้านผมไม่มีแม่น้ำปาดบุรีไม่มี
1: คุณเคยหาหรือเปล่าอาจจะไม่เคยหาก็ได้นะ
0: เหรอไม่รู้เหมือนกันวะ
1: มีกุ้งกระตอกอะไรเงี้ย
0: กุ้งกระตอม
1: กุ้งกระตอม
0: กุ้งกระตอกมีที่ไหน
1: สมัยเด็กเราก็เรียกเราไม่รู้ก็เรียกว่าอะไรกุ้งกระตอม
0: กุ้งกระตอมกุ้งตะกาด
1: กุ้งตะกาดนี่คล้ายๆกุ้งฉบวยแต่เปลือกแข็ง
0: วงตะกาดนี่คืออะไรนะผัดกุ้งหวานน่ะโคตรอร่อยเลย
1: เปลือกมันแข็งทีนี้มันจะดีกว่ากุ้งฉบวยที่ว่าแกะง่าย
0: เพราะ
1: เปลือกมันแข็ง
0: ครับ
1: นะฮะแล้วเนื้อมันจะแข็งกว่า
0: เนื้อน้อยหน่อย
1: ก็ไม่น้อยนะ
0: เอ้าผิดไม่เคยถูก
1: ติดนิสัยลีนอีกเมื่อวาน
0: ผม
1: แค้นอย่างเดียว
0: ไปแจ๊กอะไรก็ไม่ได้นะ
1: ไม่ได
0: ้ผมได้บอกว่าอุ๊ยเนี่ยโหพี่วันนั้นนี่ลูกยิงเฟรานโตเลสยิงไม่ง่ายนะความกดดันขนาดนั้นนะ
1: นั่นเด
0: ็กเฮ้ยลีบิงก็ยิงเข้าลูก
1: เอาดิ
0: โดนดิ
1: คุณอาจารย์ส้มก็บอกมีถ้าจีนมีกุ้งแม่น้ำอะ
0: ไรไม่รู้กันอ
1: าจารย์ส้มมีซื้อมากับมือ
0: ไม่ต้องซื้อดิเดี๋ยวให้พี่ตีงม
1: เออดี
0: งมมือเปล่าด้วย
1: เอาส่งข้อความมาได้นะ SMS เราอะไรนะผมลืมไปแล้ว
0: 4689899ลืมเดี๋ยวพอเต่าตัดเงินนะเว้ย
1: หรือใครสะดวกก็ทาง Facebook ก็ได
0: ้เออ
1: หรือทาง YouTube ก็ได้
0: ครับ
1: นะก็ AM 99นี่แหละนะครับมาคุยด้วยกันวันฝนพรำนะฮะแล้ววันนี้นะเกิดวิกฤตจราจรเลยนะเพราะว่า
0: โอ้หนัก
1: แอร์พอร์ตเรลลิงเจ๊งซะแล้ว
0: อ้าว
1: นะก็
0: อันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยเขาขึ้นป้ายไว้นะคุณหยอง
0: เหรอ
1: ความถี่ของรถแอร์พอร์ตลิง
0: อ๋อที่ผมเห็นในเฟซในฟีดชั่วโมงละคัน
1: ชั่วโมงละคันความถี
0: ่ตาย
1: เรียกความห่าง
0: เออไม่ควรเรียกความถี
1: ่ยังที่จะถี่ชั่วโมง
0: เออ
1: แล้วปกติ15นาที20นาทีมาทีคน
0: ยังก็แน่นตับอยู่แล้ว
1: เออแล้วถึงตอนเย็นเนี่ยดูข่าวตอนเย็นเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะ
0: โอ้โหแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยทางเลือกในการขนส่งมวลชนน้อยลงไป1ทางเลือกกับวันฝนตก
1: ฝนตกวันทำงาน
0: หมาโหดแบบนี้นะ
1: เรียบร้อยนะฮะ
0: นี่ยังดีนะไม่ใช่วันศุกร
1: ์มันนี่วันอะไร
0: มันพุธ
1: เ
0: ออตกใจอะไรขนาดนั้นทำไมต้องคิ้วกบฏใส่ผมด้วย
1: พูดเรื่องข่าวนะวันนี
0: ้วันพุธ
1: โอเคโอเค
0: เออนะฮะโอ้โหไม่งั้นนี่เราโอ้โหนรกแตกของแท้
1: ใช่
0: ใครที่อยู่บนท้องถนนก็เป็นกำจังเอ้ยกำลังใจ
1: เป็นกำลังใจ
0: เป็นกำลังใจให้
1: ครับ
0: เล่นติดเล่นผวนเยอะแก
1: อืม
0: เกือบเป็นกำจังไรไปแล้ว
1: กำลังใจเลย
0: เออ
1: ครับ
0: นะฮะก็ฟังพวกเราไปเรื่อยๆครับหาที่แวะเถอะเชื่อผม
1: เออแล้วก็ฟังเราแล้วก็จิบซะหน่
0: อ
1: ยแต่ถ้าท่านขับรถเนี่ยท่านจะจิบ
0: ก็ให้กระดกเลย
1: ไม่ดีนะอันตรายนะเออมีข่าวกันนะมีที่ว่า ดูฟุตบอลโลกเสร็จแล้วก็เมาแล้วก็ไปขับชนทำให้เสียชีวิต
0: อ๋ออันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับฟุตบอลโลก
1: ไม่หมายความว่าคนที่ขับนะเขาบอกว่าเขาไปดูฟุตบอลโลกมา
0: อ๋ออ
1: ่าเนี่ยก็เนี่ยเราไม่ส่งเสริมนะการที่ท่านจะดื่มแล้วขับอะไรเงี้ยเออนั่งรถแท็กซี่ดีกว่า
0: ถูก
1: มันแป๊บเดียวนะ
0: จริง
1: ถ้าชนไปถ้าถึงจะไม่มีใครตายใครเจ็บมากเนี่ยท่านก็เสียเปรียบแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าท่านมีแอลกอฮอล์ในเลือด
0: อย่างผมนี
1: ่เล่นย
0: ัง
1: ไง
0: ผมนี่ไม่เอาเลยนะถ้าเอารถไปเนี่ยไม่กิน
1: เน
0: า
1: ะพี่
0: มีไฟนั้นกับพี่แหละ
1: ไม่มีเลย
0: กับพี่แหละโอ้เอาไปอยู่ยิง
1: พรุ่งนี้คุณขับแล้วกัน
0: ได้
1: เดี๋ยวให้หัวหน้าโอ๊ค
0: เข้ามาน
1: ั่ง
0: ไม่มีปัญหา
1: ดูสภาพแล้วไม่น่ารอดหรอกครับ
0: คือถ้าเป็นคนที่แบบว่าผ่อนรถด้วยตัวเองด้วยนะโอ้คือโดนตำรวจจับไม่เท่าไหร่ถ้าไปชนนี่นะผ่อนมาด้วยความยากลำบากเลือดตาได้ประเด็นนะ
1: แล้วคุณคิดดูถ้าเป็นผมนะเอารถพยาไปขับนะแล้วเมาเลยนะ
0: ขอขาด
1: ชนนะ
0: ขอขาดสถานเดียว
1: ฆ่ากูเลย
0: ทุกวันนี้สี่ทุ่มไม่ถึงบ้านก็แย่แล้ว
1: รู้ได้ไงวะ
0: โอ้ไปนั่งกินด้วยกันเนี่ยมองนาฬิกาประหลับประเหลือก
1: คุณตำรวจครับวิสามันผมเลยฮะ
0: อย่าปล่อย
1: ครับ
0: บอกว่าผมป้นเขาก็ได
1: ้อะไรก็ได้ผมไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วนะฮะเอานี่มันมีข่าวที่น่าสนใจเหมือนกัน
0: อะไรคร
1: ับเราจะตัดข่าว
0: เลยใช่ไหม
1: เฮ้ยนี่จริงไหมเนี่ยคุณหยอง
0: ไม่จริงฮะอะไร
1: ยังเลยเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเว้ยเขาจะเสนอชื่ออินฟานติโน่เว้ย
0: เป็นเลขา
1: เป็นเลขาองค์การสหประชาชาติเลขาเอ็น
0: ไปกันใหญ่แล้ว
1: ไอ้ตำแหน่งนี้เนี่ยมันต้องเลือกตั้งใช่ไหมคือเลือกในกลุ่ม
0: ไม่รู้เหมือนกันแท
1: ้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวผมเซิร์ชถามพี่เจแป๊บ
1: ข่าวนี้เอาฮาหรือเปล่านะฮะ
0: แต่ว่ามันมีเป็นข่าวที่มีแหล่งที่มานะมีสื่อใหญ่เล่นนะ
1: นิวยอร์กโพสต
0: ์แต่ว่าไม่ได้มีแบบว่าเป็นแหล่งข่าวคือทำไม่ได้พูดเองอย่างงี
1: ้ทำไม่ได้พูดเอง
0: แถมทำไม่ได้พูดเอง
1: อาจจะพูดก็ได้นะ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวเขาก็พูดอาจจะพูดก็ได
0: ้
1: นิสัยยังแก่นะฮะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่า UN เนี่ยอ๋อนี่ไงจะโหวตเลือกเลขาคนใหม่ช่วงเดือนสิงหาคมไอ้คำว่าเลขาของ UN เนี่ยมันคือตำแหน่งที่สูงสุดนะ
0: ใช่ไม่มีประธาน
1: ใช่ว่าเลขา
0: ไม่มีประธาน
1: สุดนะอาจจะบางคนคิดว่าไอ้เลขามันมีนายกอีกนายก UN ไม่มีนะครับเขาบอกเดือนสิงหาถึงตุลาเนี่ยจะโหวตแล้วนะฮะแทนเลขาของเก่าก็คืออันโตนิโอกูเตเลสจากโปรตุเกส
0: เอาถ้าออกไปเป็นเลขา UN ก็ไม่เป็นประธานฟีฟ่าดิ
1: เออแต่เลขายูเอ็นใหญ่กว่านะ
0: แต่ได้ตังค์น้อยกว่านะ
1: เออเว้ยเอออันนี้สำคัญ
0: แต่ประธานฟีฟ่าไอ้ฟีฟ่านี่องค์กร NGO นะ
1: เฮ้ยรู้
0: ไม่แสวงผลกำไรนะ
1: อ๋ อคือไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ไง
0: แต่ว่ากำไรโคตรเยอะ
1: ใช่เลยทะลุเป้าวะทะลุเป้าอ่ะ
0: โอ้ย
1: ไม่ทะลุได้ไงอ่ะ
0: เอออินฟานติโน่ถึงแบบไม่สนอะไรทั้งสิ้นน่ะฉันจะทำอย่างนี้มีอะไรไหม
1: เฮ้ยแต่ว่าฟีฟ่าเพิ่งเลือกตั้งมาใช่ไหมคุณหยองเมื่อปีที่แล้ว
0: อือเออ
1: ใช่ตอนนี้อินฟานติโน่ผมก็มองว่าเมื่อเพิ่งเลิกตั้งไปเนี่ยอินฟานติโน่ก็ไม่สนใจแล้ว
0: ครับ
1: นะก็อยากทำอะไรก็ทำแล้วไม่ต้องสนใจถึงคะแนนเสียงสมัยหน้าแล้ว
0: อืม
1: เออก็ลุยเต็มที่เลย
0: และ64ทีมเนี่ย ไม่ผมมาดูแล้วไม่น่ารอด
1: เอาแน่ใช่ไหม
0: แม้ว่าพวกยุโรปเขาจะค้านน่ะแต่ว่าพอมันนับกันเป็นคะแนนเสียงละหนึ่งคะแนน
1: ครับ
0: ไอ้พวกชาติชาติเล็กๆในทวีปอื่นๆที่เป็นสมาชิกฟีฟ่าเท่ากันเนี่ยโ
1: อ
0: ้โหผมว่ามันก็ล็อบบี้กันอุตลุดแหละ
1: เขาก
0: ็แต่ว่าถึงเวลาโหวตนี่มันจะเป็นโหวตเขาเรียกอะไรนะบอร์ดฟีฟ่าเป็นคนโหวตใช่ไหม
1: คุณดูสารคดีเรื่องที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพบอลโลก
0: อันนั้นหนัง
1: สารคดี
0: หนังหนัง
1: โอ้โหมันขนาดนั้นนะ
0: เออมันมีการเมืองทั้งนั้นแหละครับ
1: สุดเลยนะ
0: มันมีการเมืองทางในทั้งนั้นแหละ
1: ใต้โต๊ะเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลย
0: นะครับ
1: แต่ผมว่าคงไม่รอดหรอก
0: คุณใน Netflix อ่ะไปลองไปหาดูสารคดีเรื่องของ FIFA ที่เขาแฉเรื่องของยุคเซปเปเตอร์
1: ฮะ
0: FIFA Uncover มั้ง
1: ครับ
0: ลองไปเปิดอันนั้นสารคดีฟุตเทจจริงเลยลองไปดูอ่ะอันนั้นแหละมันก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่ายุคนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะโปร่งใสมากกว่านั้นโอ้แต่ยุคนั้นนี่หนักจริงเพราะว่าโดนกันละนาว
1: ใช่
0: เพราะ CIA ไปล้วงด้วยก็ว่ากันว่าโมโหอเมริกาโมโหที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพบอลโลก2000เท่าไหร่วะ2010แล้วมั้ง
1: เอาเข้า
0: สิ2014ประมาณนี้ผมจำว่าปีไม่แน่นอนไม่ได้แล้วก็ไม่ได
1: ้
0: CIA ไปล้วงเลยเกลื่อน
1: ครับ
0: ตายเกลื่อนผลกระทบเนี่ยกระเด็นมาแถวนี้ด้วย
1: เนอะใช่แล้วก็พูดอะไรมากไม่ได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: เวลาเนี่ย
1: เป็นไง
0: ก็ผมว่าสื่อฝรั่งบางเจ้าเขาก็ไม่ชอบทำเขาก็เคลียร์เพราะประเด็นเนี้ยออกไปใครก็ขำ
1: เออก็มันไส้อะ
0: ใช่ไหม
1: เออแต่มันผมว่าเป็นข่าวชนหัวมากกว่า
0: เออ
1: มันเป็นไปไม่ได้หรอก
0: มันไม่ประธานรอไอเลขา UN นี่มันต้องแบบมาอีกสายหนึ่งนะผมว่าไม่
1: ใช่ใช่
0: ฟาติโน่ก็ไม่ได้โตมาทางนั้น
1: อ
0: ะ
1: เอออาจจะอยากเป็นไม่ได
0: ้
1: มาดามแป้งยังอยากเป็นผู้ว่ากรุงเทพเลย
0: เอา้ามาดามผมไม่เคยพูด
1: ก็เขาพูดจะไทยรัฐมีคลิปอยู
0: ่
1: พูดเขาบอกว่าเป็นความฝันแต่เขาไม่ได้บอกเขาจะลงไงเขาบอกเป็นความฝันก็เป็นเกียรติอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องดูความเหมาะสมยังไงแกคงประเมินแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการที่แกเป็นแอมบาสเดอร์ของ UN
0: มีด้วยนี่คุณจัดกับพี่ลีหมิงเยอะป่ะจัดมี
1: ให้กูอย่าอำมึงดิ
0: ละ
1: การที่แกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ UN อ่ะอาจจะมีเข้าใจว่าน่าจะมีผลนะไม่สามารถลงกันเมืองได้
0: ครับก็นั่นแหละคือผมว่าช่วงนี้เนี่ยสื่อไม่ว่าจะสื่อยุโรป
1: ครับ
0: หรือสื่ออเมริกาที่ไม่ชอบทำเนี่ยเขาก็หาประเด็นเล่นกันแหละอย่างวันก่อนเนี่ยผมเห็นข่าวมีอันนี้ด้วยนะกอล์ฟดีโอเพนเมื่อช่วงสุดสัปดาห
1: ์ครับ
0: มันมีสื่อฝรั่งนี่เขาออกชื่อนักข่าวเลยนะในข่าวอะแต่ผมจำไม่ได้แล้วรายงานว่าหลังจบรอบ2เนี่ยไบซันเดอชมโบนักกอล์ฟอเมริกาเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งมีความสนิทสนมกับโดนัลด์ทรัมป์เคยออกรอบด้วยกันอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าในรอบ2ของดีโอเพนเนี่ยเดอชมโบเนี่ยไปฟาวเพราะว่าไปเหมือนไปเหยียบตกแต่งลายอะไรเงี้ยก่อนตีตีเข้ารับไงแล้วผิดกติกาโดนปรับ2แต้มพอหมดจบรอบปั๊บนักกอล์ฟเนี่ยไม่ต้องไปเซ็นสกอร์การ์ดส่ง
1: ใช่
0: ปรากฏว่าวันนั้นเขารายงานว่าเดชมโบเนี่ยไปถึงคลับเฮาส์แล้วแต่ว่ายังไม่ยอมเซ็นสกอร์การ์ดไว้เดินระเหยอยู่เขาบอกว่ากำลังเชื่อมีความเป็นไปได้ว่าเดชมโบกำลังติดต่อทำเนียบขาวให้โดนัทรัมป์ช่วยหน่อย บอกจะบ้าเล
1: ยไอ้กอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่มันเรียกอะไรกีฬาเกียรติยศคือเขาจะ
0: สุภาพบุรุษ
1: เขาจะให้กรอกคะแนนเองเลย
0: แต่ว่าถ้ารายการใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณไปโกงไม่ได้หรอกคนดูไม่รอ
1: ใช่เออตีกับลีหมิงตีกับพี่ยักษ์ช่อง7ด้วยไปอย่าง
0: เออไม่ใช่ว่าตีไป5ออนนับ3นับ4อะไรก็ไม่ได้นะ
1: เออ
0: คนดูเพียบ
1: ใช
0: ่ต้องจับทุกช็อต
1: คร
0: ับ นะเอาลูกกอล์ฟใส่ถุงกอล์ฟไป7-8ลูกเข้าป่าทีก็มาถึงเอาลูกกอล์ฟหย่อนไปอ้าวเจอแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะ
1: น้ำเอาอย่างเงียบสิอย่างเงียบ
0: เวลาข่าวพอใหญ่ทำก็สนุกดีไงเด
1: ี๋
0: ยวเป็นผมว่าเป็นเรื่องชวนหัวแหละชวนหัว
1: ใช่ใช่คือมันเป็นไม่ได้หรอก
0: เออ
1: เฮ้ยถ้ามันเป็นเป็น
0: ยุ่งเหมือนกันนะ
1: เป็นไปล่ะถ้ามันเป็นไปเนี่ยแสดงว่าไอ้ทุกอย่างที่เราคาดคิดกันเนี่ยว่าฟีฟ่าช่วยทำและทำขอฟีฟ่าช่วยเนี่ยมันเป็นความจริง
0: แล้วก็แสดง
1: ก็ไม่น่าไม่ใช่ไม่น่าหรอกไม่มีอำนาจที่จะดันใครเป็นเลขายูเอ็น
0: ไม่ถ้าเขาขออ่ะเขาใหญ่สุดในโลกนะ
1: ผมว่า
0: ไม่ได้สั่งไง
1: ผมว่าเขาสร้างศัตรูไว้มากแล้วที่จะทำให้หลายมหาอำนาจเนี่ยไม่เห็นด้วยที่ผ่านมาหลายมหาอำนาจก็ไม่ได้เอาหอหมก
0: ครับ
1: นะ
0: ก็มีคนชอบมีคนไม่ชอบครับอุ๊ยจะไปพี่บีไปโผล่อะไรเพจลิเวอร์พูลได้ปะเนี่ย
1: เอ้าโถเอ้ย
0: ล่ะ
1: เรื่องอะไรเรื่องอะไร
0: อะไรเนี่ย The Cop Run Cop Run Bangkok อะไรอย่างนะ
1: อ๋อ Cop Run เขามีจะจัดงานวิ่งของลิเวอร์พูลไงวันไหนไม่รู้จำไม่ได
0: ้พี่บีไปโผล่ที่จะไปวิ่งด้วยนะ
1: เขาเคยไปพี่บีเนี่ยเขาเคยไปลงงานวิ่งที่นี่นะ
0: ที่ไหน
1: ที่แอนฟิลด์อ่ะ
0: อ๋อ
1: 5กิโล
0: เ
1: ดินๆวิ่ง5กิโล
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แต่ตอนนี้เข่าเป็นไงบ้าง
1: โอ้ใช่พี่บีเนี่ยเมื่อก่อนแกมันเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟของ
0: บ้านสมเด็จ
1: บ้านสมเด็จโหเล่นดีมากโหดด้วยทุกอย่างอ
0: ่
1: ะมีทุกอย่างที่เซ็นเตอร์ควร
0: ตัวใหญ่อย่างแกลี่พาริสเตอร์
1: ส่วนคุณต้นประวิน
0: พี่ต้นประวินแล้วเนี่ยนะ
1: พี่ต้นประวินนี่แกจะตามหลังพี่บี2ปี
0: เฮ้ยพี่ต้นประวินนี่รุ่นน้องพี่บีเหรอ
1: ใช่ๆเอ้าทำไมก็แกเพิ่งมาแก่ตอนนี้แหละแกเพิ่งมาแก่ตอนหนุ่มนั่นแหละ
0: ผมไม่เกี่ยวนะ
1: เมื่อก่อนหน้าแกไซ่
0: เหรอ
1: แกเนี่ยเป็นพี่ชายของเพื่อนรุ่นเดียวกับผม
0: เดี๋ยวพี่ชายของเพื่อนรุ่นเดียว
1: เ
0: ดี๋ยวเรียงก่อนพี่ชาย
1: พี่ต้น
0: พี่ชายของเพื่อน
1: พี่ต้นเนี่ยเป็นพี่ของไอ้เต้
0: ไอ้เต้เนี่ย
1: ไอ้เต้เนี่ยเพื่อนผมไอ้เต้เพื่อนไอ้เต
0: ้งงไปหมดเลย
1: ไอ้เต้เนี่ยไอ้เต้
0: ครับ
1: ไอ้เต้เนี่ยเล่นกองหน้าพี่ต้นเล่นกองหลัง
0: พี่ต้นเล่นกองหลังด้วย
1: เล่นเซนเตอร
0: ์โอ้โห
1: เวลาเล่นกับพี่ต้นนะเล่นบอลกับพี่ต้นนะดีเซนเตอร์คู่แกนะเล่นกับคนอื่นเมื่อยขาเว้ย
0: ทำไมเล่นพี่ต้นเป็นไง
1: เมื่อยหูบนงุ้งงุ้งงุ้งงุ้ง
0: เอาละวะ
1: พอบอลโดนนำนู่นจะไปเล่นกองหน้า
0: เออ
1: แล้วก็ไม่ได้ดีด้วย
0: อาศัยความเป็นรุ่นพี่อ
1: ่ะแต่ความเป็นรุ่นพี่กูเล่นกองหน้ากูเล่นกองหน้าก็ไม่เห็นเรื่องเลยเรา
0: โอ้โหอ้าวคุณข้ามต้นกันได้ไง
1: สะใจเว้ย
0: ได
1: ้รักกันแล้วล้อเล่นล้อเล่น
0: เดี๋ยวนี้ก็เป็นโปรก๊อปมือดีแล้วแฮนดี้แคปเนี่ยน่าจะเลขตัวเดียวแล้วด้วยซ้ำพี่ต้นเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้เจลี่มิงก็ไม่กล้าประกบเอางี้แล้วกัน
1: ชวนกันเล่นบอลบอกกูไม่เล่นแล้ว
0: มึงก๊อปพี่ลี่มิงเนี่ยเจอนักข่าวด้วยกันเนี่ยโอ้ยเจอพี่ยักษ์โอ้ยพูดยักษ์เก็ตปอยทุกวันเลย
1: ค่ะ
0: แต่บอกเอาพี่เนี่ยไปเล่นเนี่ยพี่ต้นเล่นไม่เป็นไร
1: เนาะแต่ว่าของแท้ว่ะ
0: ก็บอกว่ามีอยู่เนี่ยปวีณวัชรประทีป
1: ครับ
0: องค์อาจใจทัดกุลสุรชัยวงเลิศอารักษ
1: ์
0: เหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นอย่าไปยุ่ง
1: เนาะ
0: โอ
1: ้แต่วันนั้นเนี่ยต้นปวีณเนี่ยเสร็จเล็กอารักษ์นะ
0: อุ้ยโอ้โห
1: เสร็จแบบน่าจะเสร็จเยอะ
0: เหรอง
1: งมากเลยอยู่ดีวันนั้นพี่เล็กอารักส่งข้าวมันเลี้ยงทั้งกองเลยนะ
0: เ
1: ดนิวท
0: ั
1: ้งกองนี้ไม่ใช่น้อยนะ
0: ก็เท่าไหร
1: ่ไปเยอะโอ้โหข้าว
0: ทั้งกองนี่หมายถึงทั้งกองบก
1: คือเขาส่งมาเยอะในขนาดที่ว่าโต๊ะกีฬากินไม่หมดอ่ะ
0: โอ
1: ้คือเอามาเผื่อเหลือเฟือ
0: เหลือเฟือไว
1: ้สืบทราบมาว่าได้กอล์ฟต้นมันรู้แล้วว่าลุ่งขึ้นมาจัดรายการเจอพี่ต้นดีพี่ต้นก็บอกว่าโอ้โหเมื่อวาน
0: ฝากไปบอกพี่เล็กด้วยนะ
1: เมื่อวานกูไปตีพี่เล็กเนี่ยเสร็จเลยเรียบร้อยเลย
0: โอ้โห
1: โอ้ถึงว่าเม
0: ื่
1: อวานพี่เล็กส่งข้าวมาเพียบเลยได้เงินพี่ต้นเองขอบคุณครับ
0: คิดดูแล้วกันเนี่ยหลี่หมิงยังไม่กล้าปะทะ
1: โอ
0: ้โหอันตรายมาก3คนนี
1: ้ครับ
0: นะ
1: ฮะบอลทงบอลไทยเนี่ยพูดมึงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องอะไร
0: บอลโลกเรานี่แทบไม่ได้พูดถึงบอลไทยเลยนะเงียบนะอาเซียนครับเนี่ย
1: เขาจะเตะกันแล้วนะเว้ยเฮ้ยจะมาเล่นไป
0: ไอ้วันศุกร์นี้เวียดนามเตะกับติมอร์แล้วนะที่ชลบุรี
1: เตะที่ชลบุรีด้วย
0: เวียดนามนี่มาแล้วก็เมื่อวานซืน
1: โอ้เวียดนามมาล่วงหน้า4วัน
0: อ
1: ่ะโคตรพร้อมเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ซ้อมตั้งเดือนกว่าแล้วมั้งนะซ้อมจนเท้าหงิกแล้วเวียดนามนี่โคตรพร้อมเลย
0: ซ้อมยิ่งกว่าทีมปลาทองอีก
1: โอ้ซ้อมหนักมากซ้อมยิ่งกว่าทีมเราเนี่ยที่ซ้อมเตรียมเตะบอลมาดามครับเนี่ยแล้วก็ไม่จัดสักทีเนี่ย
0: ซ้อมมากี่ปีแล้วเน
1: ี่ยตั้งแต่เขาบอกว่ามาดามแป้งจะจัดบอลสื่อมวลชนแต่มีนาแล้ว
0: มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ครึ่งปีแล้วมาดามครับ
0: แกไม่ว่าง
1: อ๋อ
0: โอ้โหช่วงนี้แกว่างที่ไหนได้บอลโลกก็ต้องไปดู
1: ไม่ว่างแล้วนัดทำไมรอเล่นนะคุณแป้งรอเล่น
0: ด้วยความเคารพ
1: รอเล่น
0: คุณแป้งรู
1: ้อ๋อรู้ว่าเรารอเล่น
0: รู้ว่าไอ้พวกนี้นี่นะเป็นทาฉันทุกวัน
1: ไอ้พวกในละคุณ
0: เออ
1: นะฮะ
0: ไม่เตรียมเบียร์ไว้หน่อยเดียวก็ด่าเช้าด่าเย็นไอ้พวกนี้
1: เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรลืมไปแล
0: ้วบอลไทยไงเวียดนาม
1: เวียดนามซ้อมลงหน้าแล้วก็มีตัวบราซิลนะ
0: มีโอนบราซิลโอนมาใหม่คนหนึ่ง
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็นอกเหนือจากเหงียนซนเซน
1: อ่ะใช่ใช่ไอ้นั่นมันชื่ออะไรนะไอ้นั่นที่อยู่นำดิน
0: เออไม่รู้งานจำไม่ได้แล้ว
1: เหงียนไทล็อก
0: เนี่ยแต่ก่อนไม่เคยไม่เคยแค่เพียงได้รู้จักเนี่ย
1: นั่นมันอะไรวะ
0: ไทล็อก
1: ไทล็อกนี่ไม่เสิร์ช
0: น
1: ะคือเวลาเรามีอะไรติดที่หัวเนี่ยเราไม่อยากเสิร์ช
0: พูดด้วยความทรงจำ
1: เราอยากเอาชนะอยากเอาชนะความโง่ของเรา
0: ถึงเป็นที่มาของคำติดปากผมไง
1: ว่า
0: ถ้าผมจำไม่ผิด
1: เออมันก็เสิร
0: ์ชเออทำไมถ้าเกิดจำผิดขึ้นมาทำไงวะ
1: แม็กเรียโน่หรือไง
0: เนี่ยไม่รู้
1: ไม่ใช่ไม่เป็นไร
0: เออ
1: เขาจะมีตัวบราซิลเพิ่มอีก
0: คือเขาไปเก็บตัวที่เกาหลีมาเครื่องมา2แมตช์นะครับแล้วก็ผมเห็นในรูปนี่มีดังวันเลิมด้วยนะดังวันเลิม
1: ใช่ใ
0: ช่ดังวันเลิม
1: สำรองนะ
0: นะครับก็คืออาเซียนคัพครั้งนี้มีเวียดนามกับสิงคโปร์ที่จัดเต็มที่สุดสิงคโปร์นี่ก็จัดเต็มนะ
1: แล้วไปอยู่สายเดียวกัน
0: ที่เหลือเนี่ยที่เหลือเนี่ยกระพองกระแพงทุกทีมแหละ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าว่ากันด้วยรายชื่อของฮัสซันที่ออกมาแม้จะไม่เต็ม26คนเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าก็ไม่แย่นะ
1: ก็ไม่แย่
0: เออ
1: ก็ไม่แย่แต่ทีนี้ผมมองว่าไม่แย่ดีแต่ว่ามันสเปะสปะไปหน่อยคือมันไม่ใช่ชุดที่อยู่ในก้อนเดียวกันมาก่อน
0: นี่บอลเหรออะไรเป็นก้อนๆเออใช่เข้าใจได้
1: อาหารปลามั้ง
0: คือมันกระจัดกระจายอ่ะ
1: ครับ
0: คือมันเป็นเหมือนเป็นตัวที่อยู่ในข่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้โอกาสลงเล่นต่อเนื่องเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมอย่างบางตำแหน่งเนี่ยก็ใหม่เลยแบ็คซ้ายเนี่ยเรียกมา3คนเนี่ยใหม่เลย
1: ไอ้คราวที่แล้วไม่เรียกเลยนี่เรียกแม่ง3เลย
0: ชัยพลอดทนไม่แต่กูตัวนี้ผมเชียร์นะ
1: เหร
0: อโอ้ผมภาคสุโขทัยบ่อย
1: ดีใช่ไหมเป็นไงสุโขทัย
0: ชัยพลนี่ดีสุโขทัยก็ดีไงรอดไง
1: ดีดี
0: พีอาร์สุโขทัยเนี่ยยิ้มหน้าบานเลยมีงานต่อกูที่ซีซั่นหน้า
1: ไม่เป็นไรละไม่มีผลอะไรผมละ
0: อ้าวแล้ว พี่อย่าไปพูดอย่างนั้น
1: เออแล้วก็
0: ผมนี่ก็ยังตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่เนี่ยเอาไงกับชีวิตดีวะซีซั่นหน้าเนี่ยเงียบกริบเลย
1: อ้าวไม่เป็นไรนะ
0: ผ่อนใจ
1: เราจะมาคุยช่วงนี้เดือนนี้มีแต่ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่
1: แล้วก็ส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยมันก็โอเคแต่ผมว่ามันขาดเรื่องอะไรตัวสกิปเปอร
0: ์ก็คือกัปตัน
1: ตัวที่จะมาฝากความหวังอ
0: ่ะตัวที่จะเป็นตัวสั่งตัวซูเปอร์สตาร์ของทีมยศกรได้ไหมจะขึ้นมาได้ไหมผมว่ามีโอกาสนะ
1: เราก็รออยู่นะยศกรนี่ก็อย่างคือจริงเป็นกองหน้าที่หายากแล้วนะ
0: ครับ
1: สำหรับกองหน้าตัวเป้าแล้วแบบลงมาพักบอลเก็บบอลอะไรได้เงี้ย
0: แต่ผมว่ายศกรเนี่ยให้ดีอ่ะผมว่าให้เล่นต้องเล่นริมเส้น
1: เหรออ
0: ืม
1: แล้วเอาไอ้เจ้าต้นธีรศักดิ
0: ์เอออ
1: ืม
0: เพราะว่าถ้าเล่นกับชุดใหญ่ผมว่าเอายศกรไปยืนพิงเซนเตอร์มันจม
1: ชุดใหญ่ก็หลวมเลย
0: XXXL อ่ะ โอ้ฟิตแล้วถ้าฟิตเนี่ยกางเกงเด็กใส่ไม่ได้เลยมุกพี่สมชายแกบอกไว
1: ้เหรอ
0: เออ
1: ฟิต
0: ก็นั่นแหละคือเวลาอย่างวันนั้นที่ผมไปดูยู23ที่เตะกับเกาหลีนะ
1: ครับ
0: อายุสกรมิกยืนเป็นหน้าเป้าอ่ะ
1: ครับ
0: ครึ่งแรกก็คือหายไปเลย
1: อืม
0: ไปยืนพิงกับเซนเตอร์เขาเจอเซนเตอร์ก็ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยผัดกันลุมประกบเงี้ยมันก็หายอ
1: ่
0: ะบอลไปไม่ถึงอะไรเงี้ยนะ
1: อืม
0: คือมิกอ่ะยศกรเนี่ยเป็นคนที่อันตรายเมื่อบอลอยู่ที่เท้า
1: เออ
0: บอลอยู่กับเท้าบอลอยู่กับเท้าเนี่ยอันตราย
1: ถ้าบอลอยู่กับตูดอ่ะ
0: มันวิ่งไม่ถนัด
1: อ๋อครับ
0: มันหนุบหนุบ
1: อ๋อต้องมีบอลต้องมีบอล
0: เออคือมันต้องมีบอลอยู่กับตัว
1: บางคนเนี่ยอันตรายในด้านการ
0: เข่าฮอตเข่าชาร์
1: จใช่จะหาตำแหน่งหรือดึงคู่ต่อสู้
0: ปาทริกเนี่ยชาร์จเวลาจังหวะจบจังหวะเข้าชาร์จเนี่ยโอเค
1: ครับ
0: แต่ว่ายศกรเนี่ยผมว่าต้องเขาต้องได้บอลถึงจะอันตราย
1: ก็ดีได้บอลต่อแล้วลองไว
0: ้แปะโลโก้ไว้เรา
1: อ
0: ะ
1: ไม่มี
0: แล้ว
1: ไม่มี
0: เออแล้วแหละ
1: ครับ
0: คือผมว่าเล็งยศกรเนี่ยถ้าทัวร์นาเมนต์นี้ทะลุขึ้นมาได้เนี่ยยาวเลยชุดใหญ่ยาว
1: ๆเฮ้ยแต่คุณหยองว่าเมื่อกี้ที่คุณหยองพูดอะก็ถูกที่ว่าเฮ้ยคุณพูดยังวะ
0: คุณจะขัดผมเหมือนเจลีหมิงเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ผมไม่ได้ขัดผมจะบอกว่าที่คุณจะบอกสิงคโปร์กับเวียดนามใช่ไห
0: ม
1: ที่พร้อม แต่เนี่ยไปอยู่สายเดียวกันของเราเนี่ยคุณหยองพูดถูกเลยว่าทีมอื่นก็กระพร่องกระแพ้ง
0: ถูกมาเลก็อยู่23
1: มาเล
0: เป็นส่วนใหญ
1: ่ไอ้นี่แล้วมาเลเพิ่งเจอวิกฤตเรื่องนี้ด้วยโอนสัญชาติโมโซอ่ะใช่ไหมโค้ชก็เพิ่งตั้ง
0: เจ็ด
1: วันเอง
0: เอาพี่แว่นกลับมาเนี่ยชื่ออะไรนะ
1: ตันชิงโฮ
0: ตันชิงโฮอ่ะ
1: คนที่ไอ้นี่นะไอ้ตอนนี้หลับฟันดีกลับเป็นหลับฟันดีที่บอยจะทายอ
0: ่ะโอ้จำแม่น
1: ครับนะแล้วก็มาเลนี่ไม่เท่าไหร่แล้วจริงๆมาเลควรจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากสุดของเราในกลุ่ม
0: แต่ว่าเราได้เล่นในบ้าน
1: เล่นในบ้านและก็มาเลก็มาสองสลึงไม่ขาดด้วย
0: ไม่เต็มบะกำลังจะไปแล้วเนี่ยพอบอกไม่ขาดเนี่ยชัดเจนเลยกำลังจะแก
1: ้ไม่ขาดเนี่ย
0: เพราะนั้นเนี่ยก็บอกว่ากลุ่มเราเนี่ยมันเอื้อ
1: ใช่
0: ใช่ไหมโปรแกรมทั้งโปรแกรมทั้งสภาพของคู่แข่งเอ่ยแต่บอกว่ามันจะไปอันตรายไอ้แมตช์ลาวกับแมตช
1: ์ใช่
0: เมียนมาฟิลิปปินส์นี่แหละ
1: เมียนมาผมไม่เท่าไหร่เมียนมาชุดนี้ก็ไม่เท่าไหร
0: ่
1: นะเมียนมาก็ได้เพิ่งได้โค้ชมาเหมือนกันคือไม่ได้ดูหรอกแต่ดูข่าวเหมือนโค้ชเพิ่งมาแล้วเพิ่งอุ่นเครื่องไหมเวียดนาม4-0ถึง4
0: ครับ
1: แล้วก็นี่แหละคุณหยองพูดถูกเลยแมตช์กับลาวนี่แหละแล้วมันคือแมตช์แรกไง
0: โคตรอันตรายเลยบอก
1: คุณหยองถ้าโอเคชนะก็ผมว่าไม่ต้องยิงขาดเอาแค่ชนะพอ
0: ครับ
1: นะแต่ถ้าคุณเสมอหรือ
0: โอ้โห
1: แพ
0: ้กาแฟอ
1: ันนี้ยุ่ง
0: กาแฟ
1: อันนี้ยุ่งเพราะว่านอกจากเรื่องคะแนนที่จะไม่ได้อยู่ในในจุดที่ได้เปรียบแล้วมันจะมีคำว่าเจอลาวยังไม่ชนะเลย
0: แล้วเดี๋ยวบ
1: ั
0: ตรแล้วเดี๋ยวบัตรแมตช์กับมาเลย์ไม่เดินอีกโอ้หนักแต่ว่าตอนนี้ที่ต้องเดินแล้วคือเวลามันไปเรื่อยๆแล้วเราต้องพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: จะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
7: สนับสนุนโดย
8: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
0: กลับมานะครับนั่งปลงชีวิตกันอยู่2คน
1: เป็นไงคุณหยอง
0: เหรอ
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวดี
0: ๆมีทีฟรีแลนซ์ไงมันต้องแบบอย่างนี้แหละพี่มันโอเคพี่ไม่ฟรีแลนซ์ไงโอเคอยู
1: ่ก็ช่วงตัดตัวไงเมื่อเช้า
0: อย่าความใดอย่าออกความดอก
1: ไม่ไม่ไม่ไม่เช้าเช้า
0: ตัวอย่างทำไม
1: อะพอดีไปทำฟันมาก็เลยทางคลินิกก็ถามว่าที่บริษัทมี
0: เบิกได้ไหม
1: เบิกได้ไหมแล้วก็โทรไปถามคุณฝ่ายบุคคล
0: ฝ่ายบุคคล
1: คุณอามคุณอาม
0: โอ้บางอาม
1: บางอามบางอามรับสายปุ๊บคำแรกที่พูดเลยมารับใบไปได้เลยพี่
0: อุ้ยจ จหายแวบ
1: อาม
0: ใบอะไรอามโอ้โหแหมเรื่องเศรษฐกิจแบบนี้
1: ไม่มีช็อปเซลไม่มีอะไรก็ทำงานกันต่อไป
0: สุดยอด
1: มุ่งมั่น
0: สุดยอดผู้รักษาประตูที่เหนียวหนึบที่สุดในย่านวิภาวดีแล้วบางอามเนี่ย
1: ถ้าไม่ได้ไปสัก2กระป๋องนะและส่วนใหญ่มันจะเป็น 4-5 กระป๋องด้วยซ้ำเขาเป็นโกมือหนึ่งของเดลินิวนะ
0: ครับ
1: เขามีคนเดียว
0: เคยบอกโอ้พี่ซัดไป4กระป๋องเนี่ยยิงมาทีงบอลมา3ลูก
1: ไม่ได้เรื่องทีมเดลินิว
0: อย่าไปว่ากันดิโอ้
1: ได้
0: จับได้ว่ามีบอลพันธมิตรกับองค์กรที่เป็นเพื่อนๆกับเจ้านายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บอลเริ่ม10โมงเนี่ย10โมง5นาทีมา9คน
1: ไม่เป็นไร
0: ล่ะ
1: ก็เชิญได้นะทุกองค์กรสามารถเชิญเดลินิวแล้วก็ชวนกันไปเตะได้เพราะทีมเราเนี่ย
0: อยากสร้างความมั่นใจเนี่ยเชิญเลย
1: ทีมเราเนี่ยก็เน้นมิตรภาพอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ขอให้มีน้ำเหลืองๆมังกรรอไว้นะ
0: เออ
1: ไม่เป็นหนาทีมเราพร้อมอยู่แล
0: ้วโอ้โหคนอื่นเนี่ยก็ลงไปวอร์มเวิร์มกันแล้วยังเปลี่ยนชุด
1: โอ้โหไม่ใช่ไปเตะกับทีมโรงงานนะมันวอร์มยิ่งกับทีมไทยลีกเอามา 2-3 ทีมอ่ะ
0: เออ
1: โอ้เดลินิวนะ
0: หันขวานขวาแวบไปดูสภาพทีมเดลินิววอร์มแต่ละคนก็ย่องกัน
1: โอ้แอนโทนี่ฮัตสันนี่ปวดหัวเลยหาตัวไม่ได้
0: โอ้ยตาย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
0: อ้าวก่อนที่จะไปว่ากันด้วยเรื่องอื่นมีขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงนินทากีฬาโลกก่อนนี่เป็นผู้สนับสนุนช่วงเรามายาวนานนะขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข
1: ้
0: นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับนะเกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
1: คุณหยองวันศุกร์นี้ไปไหนไหม
0: ยังไม่แน่ใจ
1: ไปนี่สิไปสนามสุบกัน
0: เฮ้ยมีอะไรมีอะไร
1: ฟุตบอลเดลินิวเอ้ยต้องกรมพละขึ้นก่อนดีวะ
0: เดี๋ยวท่านอธิบดีกรมพละบอกเอ๊ะทำไมอย่างนี
1: ้พูดเราต้องพูดได
0: ้
1: ฟุตบอลหน่อยนี่ฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวส์ครับ
0: ครับ
1: เขาจะชิงกันแล้ว
0: โอ้โหแล้วรอบชิงปีนี้ได้ข่าวว่าโอบิแม
1: ทใช่ใช่นะเป็นคู่ไอ้นี่คริสเตียนของพี่ป๋องกับพลทองพลับ
0: พี่ป๋องบอกไอ้คริสเตียนเป็นของพี่ป๋อง
1: ครับจะเจอกับนี่เลย
0: อะไร
1: ส่วนกุหลาบของคุณโอ๊กการพึ่งกัน
0: โอ้โหดีคุณเอาการพึ่งกันไปเทียบบารมีกับกระพลทองพับแล้วเหรออ
1: ้าวเอาใหม่ส่วนกุหลาบของตูนบอดี้แสลม
0: เนวินชิดชอบ
1: เนวินเฮ้ยท่านนายกก็ส่วนกุหลาบอ่ะ
0: เออใช
1: ่นายกดูทิ้นไว้ที่หลัง
0: แต่ท่านนายกเขาไม่ได้ดูบอลไม่ได้เป็นแฟนบอล
1: หัวหน้าเราต้องมาก่อนไม่เป็นไรหัวหน้าโอ๊กนะจะเตะกันบ่ายสามโมงครึ่งนะบอล18ปีกอกรมพละ
0: คือก็ว่ากันว่าถ้าเป็นบอลนักเรียนเนี่ยคือใหญ่ที่สุดแหละ
1: หัวแหวน
0: ของฟุตบอลนักเรียนเมืองไทยแหละ
1: เขารุ่นใหญ่รุ่นใหญ
0: ่ส่วนคนที่นั่งอยู่ด้านนอกเนี่ยเทพศิรินไม่ได้เข้าชิงก็
1: เทพศิรินเหร
0: อ
1: คุณโจยี
0: ่
1: เฮ้ยคุณซิกก็โจยี่นี่เฮ้ยคุณซิกก็โจยี
0: ่อะไรแปลว่าอะไรคุณซิกก็โจยี่แปลว่าอะไร
1: ไม่ได้กินข้าวเย็นมาคุณหยอง
0: หิวรถติดไม่มีเวลาแวะกินข้าว
1: จะซื้อไข่ต้มมาไม่เวลากินเลย
0: เหรออ
1: ะไร
9: นายกเขาอย
0: ู่อ
9: ัสสัมใช่เหรอ
0: ใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ถูกอ๋ออัสสัมอัสสัม
0: อ้าวเรียบร้อย
9: ต้องแก้ไขหน่อย
1: อ่ะขอบคุณ
9: เจ้าอี้อ่ะใช่
0: ผ่ากันมั่วทั้งคู
1: ่นายกอนุทินอยู่อัสสัมอะไรวะพี่อัสสัมมันมี
0: อัสสัมอะไรไม่รู้
1: อัสสัมชันนี่แหละ
0: นะแหมเนี่ยชื่ออัสสัมชันอยู่แล้ว
1: ไม่ถ้าเราไม่มีสร้อยเนี่ยแสดงว่าอัสสัมชันที่บังรัก
0: ยังไงก็ถูก
1: นายกอนุทินไม่อยู่สุขุมวิทนะ
0: ใ
1: ครพูดวะเมื่อกี้
0: และไอ้คนพูดไปตะแหลไอ้คนรับนี่ก็เออใช
1: ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้วผิดกับใครผิดกับนายกอนุทินก็ได้
0: เทียนมีไม่มี
1: แล้วแกจะส่งทีมกฎหมายมาฟ้องเราไหมวะเนี่ย
0: อ้าวผมก็จะโดนตรงนี้แหละถ้าจะโดนเนี่ยผมจะโดนกันตรงนี้แหละดูละไอ้ที่ผ่านมานี่ไม่เท่าไหร่โรงเรียนผิดนี่ไม่ว่าอะไร
1: บ่ายสามครึ่งนะครับท่านนายก
0: เฮ้ย
1: อะไรนายกเหม็นไงนายกเหม็นนายกแป้งด้วยไปด้วยก็ได
0: ้เนี่ยจริงๆเนี่ยอันเนี้ยหน้าเขาเรียกว่าเป็นอีเวนท์ที่ผมว่าโค้ชทีมชาติหนึ่งควรไป
1: ใช่
0: ใช่ไหมทั้งชุดใหญ่ไม่อยู่ไม่เป็นไรชุดใหญ่มีภารกิจพี่วังเนี่ย
1: ไปแล้ว
0: ไปอยู่แล้ว
1: เคยไปแล้ว
0: อยู่20พี่โบ้โค้ชโบ้จักรพันธ์ปันปีเนี่ยผมว่าเจอที่สนามแน
1: ่ไปกันเยอะ
0: เพราะว่าชุดเนี้ยลูกทีมพี่โบ้บานเลย
1: เพราะ18ไงรวมทั้งแมวมอง เพราะว่า18เนี่ยมันจริงๆมันเป็นรุ่นอายุที่เข้าสู่สโมสรแล้วนะ
0: กำลังจะเข้าอคาเดมี
1: ่ครับ
0: นะ
1: ไม่อคาเดมี่

0: นี่สิก็เข้าสโมสรแล้ว
1: เออหลายคนหลายคนก็มีสังกัดแล้วด้วยซ้ำไป
0: ใช่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วด้วยความที่มันเป็นบิ๊กแมตช
0: ์
1: โอ้โหคิดเตียนเจอกับสวนกุหลาบเนี่ย
0: ใช
1: ่มันน้องๆจตุรมิตรอ
0: ่
1: ะ
0: ไปเลยไปเลยเพราะว่าหัวหน้าโอเขาบอกว่าเตรียมไว้เพียบเลย
1: กี่ปอ
0: กเป็นถาดเป็นถาดเป็นถาด
1: อ๋อไส้กรอก
0: ใส่กรอกบ้าอะไรเป็นถาด
1: เอาไม่รู้ใส่ถาดไว้
0: ใส่กรอกก็นับหน่วยกันเป็นถาดเหรอ
1: เออไม่รู้ว่าใส่ถาดไว้
0: อืมก็เตะกันเอ๊ะบอกอย่างว่าเตะกี่โมงเตะบ่ายสามครึ่งนะครับที่สนามสุพัชราใส
1: เซเล
0: บ
1: เซเลบเยอะแน่นอนงานนี
0: ้แน่นอนแล้วผมกระซิบเลยนะฟุตบอลกรมพละเนี่ย
1: กระซิบอะไรได้ยินกันทั้งประเทศ
0: กลุ่มแว็กเนี่ยไม่ธรรมดานะ
1: โอ้ดีนี่ทั้งที่ทั้งสองโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนชายล้วนนะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้
1: โห
0: กลุ่มแว็กนี่ไม่ธรรมดาผมเห็นมากับตาแล้ว
1: แต่ที่เคยไปสัมผัสเนี่ยก็เห็นเหมือนกัน
0: ใช่นะ
1: ไม่เป็นอันดูบอลกันแล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวฝากพี่เอถ่ายรูปมาหน่อยรูปสวยๆพี่เห็นใครสวยๆถ่ายมาเลย
1: ต้องการพิธีกรในพิธีปิดไหมฮะ
0: นั่น
1: เองเอาผมเคยเป็นนะ
0: เราเนี่ยเคยเป็นพิธีกรในงานแถลงข่าว
1: เออแต่รันดาวเนี่ยสคริปต์ตะครบเนี่ยบ้วเลย
0: หลังจากที่เราเป็นพิธีกรในปีแรกของงานแถลงข่าว
1: ปีถัดมาเป็นไง
0: เขาก็จ้างคนอื่นไม่เคยมาถึงเราเลย
1: โอ้ยปีดันนี่สัมภาษณ์พี่เตี้ยใช่ไหม
0: ใช่
1: มีพี่เตี้ยพี่หนุ่ยเฉลิมวุฒิพี่ยง
0: ชัยยง
1: มีรีซอ
0: ด้วย
1: รีซอด้วย
0: เฮ้ยรีซอไปไหม
1: ไปซอรีซอเคยเตะ
0: อ๋อใช่ใช่ใช
1: ่คริสเตียนไง
0: เพราะแซวแกบอกว่าถ้าคริสเตียนได้แชมป์พี่รีซอจะพาไปเลี้ยงหมูกระทะรีซอเดินกลับบ้านเลยผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยไม้ฟรีเสียตังค
1: ์เพราะฉะนั้นก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่สิทธิ์ปัจจุบันได้ข่าวว่าทั้งสองโรงเรียนนี่ล้นคาบเรียนกันอุตลุด
0: มันมีคำที่ดีกว่าร่นไห
1: ม
0: ขยับ
1: ยู่คาบเรียน
0: รุ่นแล้วกันมันฟังยังไงไม่รู
1: ้ทำไ
0: ง
1: วะ
0: ฟังแล้วคิดถึงอะไรสักอย่าง
1: โอ้ถ้าคำในหัวผมเนี่ยออกอากาศไม่ได้ฮะ
0: เอาที่มันออกได้เดี๋ยวที่มันดีกว่ารุ่น
1: ตอนนั้นแหละ
0: พด
1: ขยับ
0: ไอ้คำว่าขยับเนี่ยรุ่นเนี่ยหมายความว่าปกติถ้าเป็นสมัยก่อนของผมเนี่ยข้ามหนึ่งห้าสิบนาที
1: เหลือครึ่งชั่วโมง
0: อะไรอย่างนั้น
1: เพื่อตอนนี้ไงก็ใช่ไงความหมายเดียวกันเลิกเรียนเร็วขึ้นพูดง่าย
0: ครับ
1: นะครับให้นักเรียนของสองเรียนเนี่ยมาเชียร์เพื่อนๆกัน
0: ครับ
1: นอกจากนั้นก็มีสิทธิ์คงสิทธิ์เก่ามากมายนะ
0: เยี่ยมๆนี่เราพูดถึงเนี่ยบอลกรมพละนี่ดี
1: เพราะนั้นเตรียมไว้ด้วย
0: สาม
1: สี่กระป๋องเตรียม
0: ไว้เต็มเต็มเต็ม
1: โอ้ยผมแล้วกลับมาจัดรายการอีกเดี๋ยวมัน
0: เอาเหรอเอาแค่อะไรวะเวลาเขาจะมีอะไรกันชอบมีติดนั่นติดนี
1: ่เออผมฝากใครได้ไปเนี่ย
0: ได้นี่โจอี้นี่ก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยฝากก็ไม่ได
1: ้โอ้ไม่ได้โชคดีดิไม่ค่อยได้มาจัดนินทาเลยเดือนนี้มาจัดนินทาเดี๋ยวหนที่สองนี่กันเนี่ย
0: นี่เริ่มเก้าอี้ร้อน
1: เริ่มร้อนแล้ว
0: เริ่มเก้าอี้ร้อน
1: อ่
0: ะ
1: ก็มีถ่ายทอดสดไหม
0: มีเนี่ยทางแอปของซุป
1: ซุปใช่ไหม
0: ก็ดูโดยวิธีก็ไปติดตามทางเพจกีฬาเดนิวนะดูยังไง
1: ขออนุญาตต่อเต่าด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ขอประชามพันธ์หน่อยอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงสุดท้ายของนินทากีฬาโลกครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสมณัติวิหารวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายผ่อนพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสและวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีและวัดเวรุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางมนชิชาอ่วมทิมฮาร์ตและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามและวัดโสธรวรารามวัดเกาะมาไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสจำกัดบริษัท TSS Soft จำกัดบริษัท TSS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดกวิสารารามจังหวัดลบบุรีสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและชุมชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยตลอดมาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เป็นวันที่1วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าสินวัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์รวมถึงครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569 มีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตซึ่งผ่านการคัดกรอง111คนได้โลหิตจำนวนรวม 49,950 ซีซีทั้งนี้โลหิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปในการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละอุทิศตนมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: กลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับนินทากีฬาโลกในเวอร์ชั่นเต้ยหยอง
4: มันหนาวงี้เนี่ย
3: หนาวสิข้างนอกฝนตก
4: โอ้นี่เปิดแอร์เปิดแอร์เลี้ยงลูกเป็นกุ้นอยู
3: ่ไม่ต้องรักษาไอ้ดีไงอ
4: ุ
3: ปกรณ
4: ์
3: เป็นแอร์อุปกรณ์
4: อ
3: ่ะ
4: อ๋อเหรอ
3: เออต้องรักษาอุปกรณ์
4: เขาไม่ได้เปิดให้เรา
3: เลยเปิดให้เรา
4: ครับ
3: ต้องไอ้นี่ไว้
4: อืมไอ้คุณหยองเห็นว่า AS เขาประกาศว่าได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลยุโรป
3: ยุโรปยุโรป
4: ปีไหน
3: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าลีกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกยูฟ่าซุปเปอร์คัพยูฟ่ายูธลีก
4: อะไรที่ยูฟ่าจัดอ่ะว่างั้น
3: เออก็แต่ว่าไม่ใช่ซีซั่นนี้นะ
4: เอาเหรอ
3: ซีซั่นนู่น
4: อย่างนั้นคือถ้าคุณจะดูแมนยูกลับไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
3: ปีนี้ยังอยู่ที่บีอิน
4: อยู่ที่เดิม
3: ก็เป็นซีซั่น2027ถึง2028เป็นต้นไป4ฤดูกาล
4: อ๋อนะส่วนดูทีมชาติไทยไม่ฟรีนะครับดูแต่ละส่วนไม่ฟร
3: ีมันก็ถามกลไกตลาดโลก
4: ไอ้เหี้ยผมถามกันดีกว่าถามแบบไม่รู้ไม่รู้นะต่างประเทศอ่ะ
3: แต่จะเป็นนักชิมไปแล้วนี่ไม่รู้ไม่รู้เนี่ย
4: ทำไม
3: กลัวล็อกทำไม
4: ใช่วะ
3: เอ้าเมื่อก่อนไม่รู้ไม่รู้ส่วนนี้เป็นนักชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อไปแล้วอ๋อ
4: เหรอ
3: ตะเวนชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั่วราชอาณาจักร
4: ใครวะ
3: ลุงป้อมไง
4: ลุงอ๋อโถ
3: พี่เป็นไม่รู้ไม่รู้จะมีใคร
4: เออจะถามได้ลืมไปเลย
3: อ้าว
4: อย่างประเทศอื่นอ่ะ
3: อืม
4: ถ้าดูทีมชาติโอเคถ้าดูฟุตบอลลิเวอร์พูลแมนยูดูพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเสียตังค์ไม่ใช่เรื่องแปลก
3: ครับ
4: ถ้าจะดูทีมชาติก็เสียตังค์ไหม
3: ผมว่าบางที
4: ทราบไหมพอทราบไหม
3: ผมว่ามีทั้งสองแบบ
4: ม
3: ีทั้งสองแบบมีทั้งเสียตังค์และไม่เสียตังค์อ
4: ังกฤษจะดูทีมชาติอังกฤษแข่งฟุตบอลโลกเนี่ย
3: โอ้ทางกินนี่เท่าที่ผมเคยอ่านของพี่ๆที่เขาเคยอยู่อย่างพี่แจ็คกี้นะครับเขาบอกที่อังกฤษเนี่ยคุณจะดูทีวีเนี่ยคุณเสียภาษีนะ
4: เสียภาษีทีวี
3: เสียภาษีดูเพื่อดูทีวีเขาเก็บภาษีคุณด้วยแล้วเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปทำต่างๆนานาเกี่ยวกับทีวีซื้อลิขสิทธิ์นู่นนี่หมายถึงว่าคือแอบ

0: รายการที่เราไปแข่งเนี่ยที่ไม่ใช่เราจัดเองทุกอย่างมันมีค่าลิขสิทธิ
1: ์อันนี้เป็นกลไกเป็นกลไก
0: นะคือใครที่ก็ตามที่จะไปเอามาถ่ายให้ดูเนี่ยคุณต้องไปจ่ายตังค์เพื่อเอามา
1: อย่างเขาที่แล้วฟรีเพราะว่าไทยรัฐซื้ออ
0: ่าถูก
1: บีจีซื้
0: ออ่าทีนี้เนี่ยคนที่ไปจ่ายตังค์เพื่อเอาลิขสิทธิ์นี้มาเนี่ย
1: ครับ
0: อยู่ที่ว่าคุณจะซื้อมาแล้วคุณต้องการทำกำไรคุณจะทำธุรกิจกับมันยังไงถูกไห
1: ม
0: ถ้าคุณอ้าวคุณมีหวังยอดอะไรก็อาจจะฟรีอ่ะคุณก็จะได้ยอดเยอะคุณเอามันไปทำธุรกิจตรงไหนอะไรยังไงหยิบไปทำอะไร
1: ครับ
0: อย่างของทวิชั่นนาวเนี่ยมันก็เป็นเพย์ทีวีมาตั้งแต่ต้น
1: อ
0: ่ะคือถ้าเอาสมมติว่ามีบางคนบอกว่าเอ้านี่ทีมชาติไทยเนี่ยมันคนเป็นของคนไทยได้ดูฟรีคนที่เป็นมีหน้าที่จัดการมันต้องเป็นหน่วยงานของรัฐไหมมันก็จะมีอีกภาคหนึ่งที่บอกว่าเอ้าคุณถ้าหน่วยงานรัฐคุณเอาตังค์อะไรไปซื้อคุณเอาตังค์ใครไปซื้อเราไม่มีการจัดการระบบเรื่องพวกนี้มาแต่ไหนแต่ไรไง
1: แล้วมันก็เป็นอีกยุคนึงละที่ว่ามันจะไม่ใช่แบบว่าถ้าเป็นสถานีซื้ออย่างเช่นถ้าเมื่อก่อนช่อง7ซื้อก็ไปขายโฆษณา
0: เขาขายโฆษณา
1: แต่นี้โฆษณามันขายไม่ค่อยได้
0: ถูก
1: นะฮะมันเป็นกลไก
0: คือบริบทมันเปลี่ยนน่ะ
1: เข้าใจมั้ยแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆถ้าจะมีสถานีโทรทัศน์ใดๆซื้อตัวเนี้ยมันก็ได้นะแต่มันไม่มีซึ่งมันก็เป็นสัญญาณว่าซื้อมาแล้วมันเจ๊ง
0: มาขายถ่ายทอดสดขายโฆษณาไม่ได้นี่คุณก็เข้าเนื้อ
1: คือตอนนี้ยังซื้อได
0: ้
1: มันยังลุ้นได
0: ้ครับ
1: แต่คงจะไม่มี
0: เราสมมติเราจะไปหวังยังไงอ่ะเราจะไปหวังให้เอกชนเขาไปซื้อมาถ่ายเพื่อโดยที่รู้ว่าเข้าเนื้อแน่ๆเนี่ยเราจะหวังอย่างนั้นได้เหรอมันไม่ได้หรอก
1: แล้วถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างช่อง3579จะไปซื้อได้ก็คงจะมาทำการตลาดไม่ทันละ
0: ถูกหรือว่าถ้าเอาถ้าอย่างนั้นเรารัฐบาลไปซื้อสิรัฐบาลก็บอกอ้าวเอาตังค์ไปไหนไปซื้อก็ภาษีก็โดนอีก
1: โดนได้อีก
0: เพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าคุณคิดว่าอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะองุ่นเปรี้ยวอะไรนะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่ามันไม่เหมาะสมที
1: ่
0: คุณควรจะได้ดูทีมชาติไทยฟรีเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีฟรีให้ดูเนี่ยคุณก็ข้ามไปถ้าคุณพร้อมที่จะจ่ายตังค์ดูเขาคุณก็จ่ายผมเชื่อว่าในอนาคตต่อไปอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีทั้งฟรีและไม่ฟรีสลับกันไปอย่างนี้แหละ
1: แต่ถ้าเป็นรายการอย่างนี้นะคุณนี่มองถึงยิ่งชิงคับเลยเนี่ย
0: เอเชียนคัพมันมีแล้วนี
1: ่
0: ม
1: ี
0: บีจีเขามีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ของ AFC
1: มันก็ดีเลยแต่อาจจะเสียตังค์แต่เอเชียนคัพของ BG เนี่ยมันเดือนละ50 บาทเองเนี่ย
0: เดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็น100ละ
1: ขึ้น
0: 100เดียวเดือน100นึงมีซูบาสะดูด้วยตอนนี
1: ้เคยดูแล้วไงตอนเด็กดูยังภาคดีไหม
0: ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเดี๋ยวก็จะกลับไปดูตอนเด็กผมก็ไม่ได้ดูอยู่แล้ว
1: ตอนเด็กช่อง5
0: เออล่ะที่ว่าวิ่งวันหนึ่งก็ไม่ถึงหน้าโคฝั่งข้าม
1: แล้ววิ่งแล้วคุยกันด้วยนะ
0: แล้วตอนกระโดดขึ้นจะไปยิงเนี่ยคิดอะไรเป็นตูไปตะไปเรื่อยเปื่อย
1: เด็กๆก็สนุกนะพอโตมาแล้วแบบเราเริ่มรู้อันนี้ละ
0: แต่อย่างของ BG เอเชียนคัพต้นปีหน้าเนี่ยผมคาดเดานะ
1: ครับ
0: ผมก็เดาว่าแมตช์ทีมชาติไทยที่ลงเนี่ยก็คงได้ดูฟรีแต่ว่าแมตช์อื่นๆทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยบางแมตช์คุณอาจจะต้องเป็นสมาชิกถึงได้ดู
1: เหมือนที่ BG ก็ทำเป็นโมเดลที่ BG
0: ประมาณนั้น
1: ทีมชาติไทยก็ให้ดูฟรี
0: ประมาณ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็จ่ายตังค์ไปก่อนก็รู้สึกว่าถ้าเป็นสมาชิกถ้าใช้เบอร์ของ True กับ Dtac หน่อยก็จะเป็น199นะ199นี่ไม่รู้รวมภาษีป่ะเดือนนึงนะถ้าใช้ของตอนนี้มันก็เหลือแค่2เจ้านะ
0: ครับ
1: AS ถ้าใช้ AS ก็259แต่ว่าคุณวางแผนดีๆเพราะว่าถ้าคุณจะดูแค่ Asian Cup เนี่ยเพราะระยะเวลาของนัดแรกกับนัดชิงเนี่ยมันเลยเดือนนึง
0: บ่อนบ้าอะไร10ทีม11ทีมเตะกันเดือน
1: เออแล้วมันเลยเดือนนึงแบบเลยวันเดียวด้วยนะ
0: ครับ
1: ทีมชาติไทยเตะนัดแรก25เนี่ย
0: เออ
1: แล้วมันจะชิง26 25กรกฎาคมชิง26 เออดูดิ
0: งั้นก็ไม่ต้องดูนัดแรกไป
1: ไม่ต้องดูนัดแรก
0: เ
1: ออ นัดที่2ไปดูที่สนาม
0: เออ
1: แล้วบัตรก็ขึ้นอีก
0: หรือว่าอาจจะมีบางเกมทูเขาแบ่งมาถ่ายทูเทอร์ที่โฟร์ไหม
1: ถามมาไม่มี
0: ไม่รู้ว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์ยังไงมาด้วยนะ
1: ถามมาเขาบอกไม่มี
0: มันอาจจะเป็น OTT ที่ออกฟรีทีวีไม่ได้
1: ครับ
0: หรือเปล่าไม่รู
1: ้ครับ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องของรายละเอียดแหละ
1: อ่านคอมเมนต์ดีกว่าเพราะว่าเวลา
0: หมดแล้วได้เลย
1: ทางคุณหยองว่าทางนี้ไปสิ
0: มีบอกว่าภรรยาดำไม่ขยับครับลุงหยองเต้ยอัมซ่ามาแล้วนักเตะคนไหนชอบตัวเลข7 ชอบตัว

0: เลขตอบ7สเปนผมไปเฉลยเขาก่อน
1: 7สเปน
0: อ่านเบิร์นไม่ได้7สเปน
1: ครับ
0: ตัวนี้สเปอร์ขายเท่าไหร่วะเนี่ยเอานะเนี่ยมาโลกเล่นดีแล้วกันมิหน้าทำไมดูหยองราศีจับแปลกๆ AS คว้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่เพียงผู้เดียวดูให้ดีผมขอบอกวงการดีเนี่ยโอ้โหธรรมดา
1: เฮ้ยทำไมดูเครียดวะทำไมเครียดวะหยอง
0: ชีวิตความเป็นอยู่ผมได้ขึ้นกัน
1: ครับ
0: ครับผมมิติฟรีแลนซ์เรื่องธรรมดาหยองช่วยเรียนแบบเสียงเต้ยมหาชัยคุยกับพี่หน่อไม้และพาราดอนหน่อย
1: เฮ้ยคุณเคยเล่นมุกนี่เหรอ
0: ไม่เคยแต่จะลองดู
1: มาไงวะนะ
0: ไม่
1: ไม่ใช่นะเสียงมาคนบ้าเรียกชื่อตัวเอง
0: อะไรเสียงคล้ายๆกัน
1: เออมาดูถ้าจะยาก
0: เออนั่นน่ะสิบอกว่ารอบชิงบอลโลกมุมมองผมอาเจนมันทำเกินเหมือนมีคนหนุนหลังลูกฟาวล์หลายๆลูกหน้าโดนเหลืองแดงกรรมการไม่เป่า
1: ครับ
0: ก็มองได้แต่ผมเชื่อว่ากรรมการก็ไม่กล้าหรอก
1: ครับ
0: แมตช์อย่างนี้เนี่ยโอ้โหโดนด่ามาทีนี้ชื่อเสียงก็เสียนะ
1: ใช่ใช่
0: เกิดมันผิดพลาดชัดเจนไปเนี่ยโอ้โหกว่าจะกูชื่อเสียงขึ้นมาได้
1: เพราะโดยรวมก็โอเคนะครับตัดสินในบอลโลกนี
0: ้ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาโทษแบนเนี่ยไม่โอเ
1: ค
0: นะครับยองยายได้รางวัลลูกบอลช่วยส่งไปรษณีย์ให้ยายได้ไหมไอ้ลูกบอลเนี่ยเหร
1: อ
0: เขาให้ต้องมารับเองนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจลองถามมาทางเพจของไอ้นี่ก็แล้วกันนะฮะผมไม่รู้เหมือนกัน
1: ไอ้นี่ปัดคนที่ชอบนี
0: ่ผมไม่รู้จริง
1: ๆไม่ทราบจริงๆถามคุณเต๋าอ่ะ
0: ลองถามมาอินบ็อกซ์มาถามทางในเพจก็ได้ครับ
1: ครับ
0: เกม99นะเลขา UN เขาเลือกเป็นทวีปแล้วโหวตเลือกครับ
1: เลือกเลือกเป็นทวีปแล้วโหวต
0: เพราะเราดูเส้นทางมันยากแล้ว
1: อ
0: ินฟานติโน่เขาก็ไม่ได้มา
1: ครับเขาชนหัวชนหัว
0: คุณหยองหมดความน่าเชื่อถือนะตอบสนุก8
1: เออ อันนี้เขาเล่ามามันเป็นไงเนี่ยคุณเล่า
0: ผมว่าวันนั้นผมไม่อ่านบทความของสื่ออังกฤษเรื่องสนุกนี่แหละแล้วบอกว่าทำไมจีนถึงแบบว่าสนุกเกิร์มหนึ่งบู
1: ม
0: ผมก็ไปอ่านแล้วก็มันเจอว่าที่จีนเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคนมันเข้าถึงโต๊ะสนุกมันราคามันไม่แพงมาก
1: เท่าไหร่ฮะ
0: มันเขียนไว้8,000
1: แล้วก็
0: ตัวพี
1: อ
0: ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ยังไงมาพูดแล้วผมก็นึกว่าเป็น 8,000 บาทไปเฉยแล้วพูดเป็นว่าเป็นเวน
1: แล้ว 8,000 ปีคือ
0: มันปีคือปลาพอปอน
1: ปอน
0: 8,000 ปอน
1: โอ้โหคูณ40
0: แล้วผมก็จั่วไปซะเต็มที่เลยแล้วอีกวันอ้าวว
1: ันนั้นใจกับใคร
0: เจลีหมิงเนี่ยจะรอดเหรอฮะโอ้แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนี้ดีขยี้ด้าดูแต่เข้าใจว่าอ่ำ
1: แสดงว่าเขาใส่ใจเรา
0: เออนะรายการมาขนาดนี้แล้วเหรอมุกเอาต้องตื่นหูเจแล้วยิงไม่ขาดไงชนะไม่ขาด
1: ขาดไงยิงไม่ขาดอ่ะคิดอะไร
0: นะ
1: ครับ
0: เมื่อเช้าตื่นมางงเงียเห็นเจโพสอำลาอะไรครับนึกว่าอ้าวไม่ใช่
1: แล้วก็ลงรูปค
0: ือ
1: เจริมหนิงได้โพสอะไรพี่สมชายแต่ว่ามีลงรูปเดียว
0: ไม่ได้อะไรพี่สมชายอะไรพี่เหรียญพี่สมชายยังอยู
1: ่เฮ้ยวันนี้มึนๆว่ะ
0: พี่สมชายแกไปหาหมอเฉยวันนี
1: ้แกไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะ
0: เข้าแกเข้า
1: คือคำว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันฟังเหมือนอาการหนักไง
0: ผมเถียงตายเลยแกเข้า
1: คือเข้าใจ
0: เออ
1: แต่คำว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยชาวบ้านมองเฮ้ยป่วยเข้าโรงพยาบาลเหรอวะ
0: ไม่เข้าไปจะไปยืนหน้าประตูให้หมอวิ่งเอายาออกมาให้แล้วไง
1: ไปปัสสาวะก็ได้ในโรงพยาบาลเนี่ยนะเข้าโรงพยาบาล
0: ใช่ไหม
1: เออโทษทีโทษทีนะพี่สมใจนะไม่จะบอกว่าแล้วพี่ลิมหมิงแค่ลงรูป3รูปมีรูปหนึ่งรูปเดียวแกครับ
0: ผมว่าได้จะเป็นรูปที่แกเขาปัดกันถ่ายนะกูซีเขาได้นะ
1: ครับ
0: เออนะฮะเอออะไรเนี่ย
1: ร้อยเอ็ดไหม
0: ร้อยเอ็ดทีมบุรีรัมย์จะถูกตัดแต้มไหมครับเห็นมีข่าวกับเขาตะเกียบอะไรวะ
1: คงจะนี่มั้ง
0: มันมารวมกันได้ยังไงร้อยเอ็ดบุรีรัมย์เขาตะเกียบเขาตะเกียบอยู่หัวหินนะ
1: อาจจะบอกใบ้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองมั้ง
0: ครับไม่รู้ฮะถ้าเป็นทีมชาติไทยแล้วรัฐซื้อมามีคนถามเอาเงินไหนมาซื้อก็โดนทัวลงอีก
1: ก็ใช
0: ่นะจันนองใครวะจันหยองละมั้งผมอยู่เนินมะปางพิษโลกครับบอลโลกฝั่งเอเบม99แต่หาอะไรวะเนี่ยไฮไลท์มั้ง
1: ผมไม่ใช่ไฮโล
0: เขียนมาโฮไลนี่ผมก็งง หาไฮไลท์เอาวันจริงที่3ทำกับข้าวให้หลานทำใส่บาตรฟังอย่างเดียวครับ
1: ครับ
0: มันไงนัดจริงที่3ลุงหยองคำนี้มีมาม่าเกาหลีเคล็ดเย็นยั่วๆอย่างอัมซ่านะ
1: หิวแล้ว
0: นักเตะคนไหนทำงานโรงแรมตอบวอลเลนไซอามารี
1: วอตเกตเหรอครับทางเฟซบุ๊กนะ
0: ครับ
1: นะคุณเฮงนี่อ่านไปแล้วฮะคุณโอ้โหนี่ต้องอ่านดังๆเลยคุณออมซ่า
0: เป็นไง
1: บุตรเขียวเนี่ยชอบพี่เต้ยไหมกอง
0: โอ้โหมีเขินไหมมีความรู้สึกเขินไหม
1: ชอบพี่เต้ยไหมกอง
0: แหละตอนอ่านนี่มีความรู้สึกแบบ
1: ชอบมาก
0: โอ้ยแหละ
1: สกายแมนบอกสวัสดีพี่เต้ยพี่หยอง
0: สวัสดีครับ
1: คุณทอมนี่ส่งสติ๊กเกอร์มาผมในพี่น้องน้องเกรซบอกผมยังทันพี่เหรียญเคยไปฮ่องกงกับแก
0: เกรซนี่อดีตทีมงานเดลี่นิวนะ
1: ครับ
0: พี่เหรียญเป็นคนน่ารักอ่ะดูแลน้องๆอ่ะ
1: ครับ
0: เฮฮา
1: คุณหมินบอกสวัสดีมา
0: ครับ
1: นะเนี่ยของอาจารย์ส้มเนี่ยอ่านไปแล้วนะนะครับคุณทู่บอกพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นกันอีกคราบอกเด็กว่าเติม95เต็มถังนะน้องหันมาทำหน้างงอะไรจ๊ะคุณพี่คะเต็มถังแล้วเติมทำไมอ้
0: า
1: วมาค่อยเติมเต็มถังไม่ได้บอกว่าน้ำมันกูมีเต็มถังปะโถพี่สมชายบอกอุ้ยเหนื่อยกับฝืดพี่สมชายเนี่ยเวลาจัดแต่แกลุ้น
0: ทำไม
1: จะพูดมาแต่ละคำ
0: อันอันนะอันอันไอจังหวะเป็นมวยก็จังหวะสอง
1: เขาไม่ได้อะไรพี่สมชายนะ
0: ไปแก้ว
1: ครับ
0: ลูกพี่ผมยังแข็งแรงดี
1: ครับโอ้ยคุณโกวิชชันทัศน์รัตนโชคบอกว่า FC เต้ยฮะ
0: ครับอัน
1: นี้แฮปปี้เบอร์เดย์นะพี่พี่อ้น
0: อ๋อดีฮะ
1: เขาเป็นนี่กองเชียร์บอลไทย
0: อ๋อ
1: เมื่อก่อนตามไปทุกที
0: ่
1: หลังไม่ไปแล้วเงินหมด
0: ไปกันนลิมอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่ๆแต่นลิมยังไปยังมีเงินแต่พี่อ้นเนี่ยหมดตูดละ
0: เอาต้องไปพี่อ้นเชื่อผมต้องไปอีก
1: ไปสายวิ่งไงบอกโอ้ประหยัดก็เยอะครับโกไปแล้วเพราะว่าเป็นห่วงพี่สมกับซ้อไม่ได้ยังก็ยังแข็งแรงนะสวัสดีย้ำดึกครับพี่เต้ยหล่อสุดและหยองสุดหล
0: ่อ
1: สรุปหยองยังได้ภาคบอลไทยลีกและพรีเมียร์ลีกใช่ไหมหยองเนี่ย
0: ผมก็อยาก
1: มันก็บ่นอยู่นะ
0: ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าผมจะ
1: ครับ
0: ไม่รู้อะ
1: ส่วนทางไอ้นี่เว้ย
0: อะไรอะไรเว้ยยูทูบอ่ะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให
1: ้หาไม่เจอ
0: เปิดแล้วคุณปักหวัดดีนะครับคุณอาญาอารยาสมอะไรเนี่ยนะพี่เต้ยรู้ยังแฟนรายการส่งข้อความมาชมพี่มีบางคนข้ามนะ
1: เอ้า
0: เหรอ
1: ข้ามเหรอ
0: วันไหนวันนี้เหรอไม่มีผมไม่เคยข้ามอยู่แล้วผมนี่ดันนะเต้ยสุด
1: อะไรวะเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: คุณนัทสอนสวัสดีนะครับแล้วบอกเดลี่นิวกลับมาวันเดียวไม่ได้ดูอีกแล้วหายไปแล้วออกกลับมาจัดสดไลฟ์สดวัน
1: เออใช่วันนั้นหัวหน้าโอ๊คเขา
0: คึกไม่รู้
1: เ
0: หร
1: อใส
0: ่ไอ้หลงไอ้เหรียญงงเลยบอกไม่ดีก็กลับ
1: ผมงงกว่า 9:00 น 10:00 นโทรมาบอกเดี๋ยว11บ่าย
0: 00:00 นไปจัดรายการหน่อยรายการหายไปประมาณ1ไตรมาสแล้ว
1: แล้วก็หายไปอีกแต่ติดตามได้เดี๋ยวเรามีเรื่อยในการทั้งการเมืองเรื่องอาชญากรรมอะไรเงี้ยทางเดลินิวนะแล้วเรื่องอาชญากรรมในเดลินิวเค้าเด่นทีมงานคุณดาด้า
0: พี่บูนไม่ได้เจอนานแล้วดาด้า
1: วันนี้ทุกวันนี้มันจ้องจะด่าพี่อย่างเนี้ย
0: แต่ไว้ดาด้าเนี่ยนะ
1: เขาดักเขาดักทางเข้าไง
0: อ๋อรอดาโอ้ดา
1: ดาด่าใคร
0: ด่าได้ด่าใครได้ด้วย
1: อ่ะทีมงานเดลินิวนะ
0: ด่าแบบเต้ยบ้า
1: ผมไม่มีเออแล้ววันนี้ด้วยไงอ
0: ะไร
1: มีแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ด้วยไง
0: อุ้ย
1: แล้วทางคุณสำราญพลตำรวจเอกสำราญนวลมาซึ่งเป็นสภากรรมการสมาคมฟุตบอลนะได้เป็น
0: อ
1: ธิบดี
0: และที่สำคัญเนี่ยเป็นรุ่นพี่โรงเรียนผม
1: จริงเหรอ
0: ผมมานุสอนจังหวัดเพชรบุร
1: ีจริงเหรอเฮ้ยนี่คุณแป้งถือว่ามองทะลุเลยนะ
0: เหรอ
1: นี่ชวนมาเป็นสภากรรมการ
0: ประชุมตลอดเลย
1: ก็คงมามั้งไม่กล้าไปหือ
0: เป็นหลังจากอยู่กับสมาคมฟุตบอลหลังจากนั้นไปอยู่สมาคมมวยด้วย
1: มวยด้วย
0: น
1: ี่ไงเห็นไหม
0: เป็นประธานเทคนิคประธานพัฒนาเทคนิคอะไรประมาณนั้นนะผมก็จำตำแหน่งไม่ได้
1: เราประจบสพเข้าไป
0: ผมรุ่นน้องพี่ครับ
1: โอ้สุดยอดใครวะมึง
0: แต่ว่าไม่ทันกันนะ
1: ครับ
0: ผมไม่ทันเขาไม่ทันเลยบอกว่าคุณจิรายุทธบอกอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกครับคุณนัทพงศ์บอกวันนี้เป็นการพบกันระหว่างพี่เต้ยผู้จะมาแทนและพยองเดชผู้ที่จะถูกแทนอ้าวอยู่ก่อนสลับกันเข้าทำนี่แหละ
1: ช่วยกันช่วยกัน
0: คุณนี่ชอบครับฮาดี
1: คุ
0: ณนัทบอกว่าย้องเปิดมาก็เล่นพี่เต้ยไทยรัฐเลยนะ
1: ไอ้นี่
0: กะเอาเกษียณ
1: ผมอยู่เดลินิว
0: พี่น้องเพื่อนกันทั้งนั้น
1: แล้วผมก็รักเดลี่นิวด้วย
0: ทำไมเสียงสั่นๆวะ
1: เออผมรักเดลี่นิวด้วย
0: คุณโนแมนหูคำฟองโพล่าบอกถ้าวันนี้หยอกต้องจากไปพี่เต้ยมีอะไรจะกล่าวถึงหยอกไหมผมว่าน่าจะเยอะดูแล้วสั่นเสริญแน่ๆเลย
1: ก็โอ้ยเยอะเยอะ
0: หยอกมันแอคเนี่ยต้องมี
1: เนี่ยมันก็พูดอยู่แล้วไม่เป็นไร
0: ล่ะ
1: มันต้องเชิญมาหมดทั้งตัว
0: เออเอาตายตาไปหลับแน่ดูแล้ว
1: ครับ
0: คุณเอิร์ธบอกสวัสดีครับ1วันพันเหตุการณ์ลวยไฟพอร์ตลิงค์ขัดข้องตกรางในศูนย์ซ่อมบำรุงไม่กูไม่เสร็จเลยเมื่อคืนฝนตกอีก
1: ตกหนัก
0: แล้วก็โฆษณาป้ายโฆษณาแล้วต้นไม้ล้มเพียบเลยอะไรประมาณน
1: ี้เย็นนี่ลมแรงมากๆจริงนะแรงมาก
0: ใช่คุณตันนี่บอกพี่สมชายบอกเฟอร์นันโดตอเรสยิงประตูชัยให้สเปนครับเฟอร์ลานจะผิดกันได
1: ้ได
0: ้เออผิดกันได้
1: เมื่อกี้ยังอะไรผิดคุณ
0: คุณนัทพงศ์บอกขอเพลงเตียนหมี่มี่สักท่อนได้ไหมฮะไม่ดีนะ
1: มูแต่หนังที่คุณลิมหมิงตัวจริงก็เล่นเนี่ยนะ
0: โอ้โห
1: หนังดีแล้วเล่นกับคนผู้หญิงไงนะ
0: จางมันอี
1: โคตรน่ารักเลย
0: ถูกแต่อย่างนั้น
1: โคตรน่ารักเลย
0: เดาเลยเนี่ยพี่บ๊อบเพชรบอกผมได้เบี้ยคนจนด้วยครับดีด้วยนะครับตอนนี
1: ้ครับ
0: หลังบอลโลกพี่สมจัดรายการแล้วเหรอ
1: จัดยัง
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมานะเพราะวันนี้เนี่ยแกลืมว่าแกมีคิวไปหาหม
1: อ
0: แกเลยไลน์มาให้ผมมาแทนคุณอาคมบอกพ่อยองผู้จัดคิวภาคบอลแจ๊สจัดคิวภาคบอล99จัดคิวนินทาไม่ได้จัดที่ไหนสักที่เลยฮะ
1: เอ้ยคุณจัดคิวแจ๊สด้วยเหรอคุณนี
0: ่ไม่เคยเลยฮะ
1: ครับ
0: แจ๊สไม่ว่าจะแจ๊สสปุกนิกแจ๊สไหนก็ไม่เคยฮะ
1: ครับ
0: กุ้งฝอยแสดงว่ากุ้งขี้คุยคนละฝอยฮะสมุทรสงครามทำไมถึงเรียกแม่กองครับ
1: ไม่รู้
0: อ้าว
1: น่าสนใจนะ
0: เออ
1: จะเสิร์ชก็เดี๋ยวเสียเวลาไม่ล่ะเดี๋ยว
0: ตามชื่อแม่น้ำมั้งปะทูแม่กองปะทูแม่กองพูดเหนือไหมครับ
1: ไอ้คุณหยองคือมีคนเขาบอกว่ากินปะทูแม่กองจะกลัวไม่เจอปะทูแม่กองคือผมจะบอกเลยนะปะทูแม่กองตัวถ้าตัวเล็กคือปะทูแม่กอง
0: เออ
1: ถ้าตัวใหญ่อะปะทูแม่กอง
0: แล้วไก่ไหมด้วยเดี๋ยวไหมแตกโอ้อะไรถ้าตัวเล็กมากๆอะ
1: ตัวไม่กง
0: นี่เป็นไงมันต้องอย่างนี้เจลีมิงนี่เคยส่งให้พี่ไหม
1: ไม่คือตัดกูตั้งแต่ประตูไม่พอ
0: แกแล้วยังเล่นอีกเหรอแบบนี
1: ้
0: เออนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณอาบิ๊กจ๊ะด้วยครับ
1: โอ้ครับครับ
0: ขอเพลงลาสาวแม่กองหน่อย
1: สิ้นแสงดาวดูเว้าเราล้อ
0: นี่ถามถูกคนนะจะเป็นลาสาวมหาชัยนี่ร้องไม่ได้แล้วนะ
1: มันไม่มีไง
0: เออบอกว่า AS Delicacy UCL ฤดูกาลหน้านะขอแสดงความไม่ได้ลุ้นกันทุกคนแล้วที่เอ่ยชื่อมาเนี่ย
1: หนุ่มนี้เครียดนะ
0: เฮ้
1: ยไม่มาใช่มี
0: อะไรอ่ะ
1: มหาชัยมหาลอ
0: มันคาราบาวมาอะไรแสนฝืดลุงอตุลีครับหยองบังพอมีมุกครับนี่ออโต้ลุกด่วนเลย
1: ฝืดนะฝืด
0: โอ้ฝืดมีบังยีด้วยใน Netflix
1: ครับ
0: เออใช่มีโผล่ไปแว๊บวันนี้ทางรถไฟอะไรนี่นะโอ้โหขสมทขสมกแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันขึ้นทางด่วนลงสุวรรณภูมิก็ศึกษาทางกันให้ดีนะครับใครจะเดินทางนะ
1: ครับ
0: ทั้งสองคนเคยดูละครกบสุวรรณเรื่องไหนบ้าง
1: โอ้ตอนนี้นี่ไงพยอง
0: เออการบ้างไงนะเรียกผมป่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องพยองไง
0: เออ
1: ใช่ไม่ใช่เรื่องพยอง
0: เหินฟ้า
1: ใช่เรื่องพยองใช่ไหมวะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมพี่โจ้พี่โจ้นี่เขาไอสุดยอดเลโทร
0: ผมเคยซื้อโปสเตอร์กบสุวรรณใบละ10บาทติดหัวนอนมาแล้วตอนเด็กหนุ่ม
1: ๆสุวรรณนี่โคตรน่ารักตอนนี้ก็ยังน่ารักน่ารักมาก
0: นะบอกว่าคอนเฟิร์มพรุ่งนี้ PDT ปรับทุกชนิดราคาน้ำมันใช่ไหม
1: สบายใจลดลงใช่ไหมล่ะ
0: ขึ้นสิท่า
1: ครับ
0: คุณเปโดเนโตบอกทั้งประกาศเตรียมลงชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าครับชูนโยบายจัดบอลโลกทุกปีลั่นพูดแล้วทำมากกว่าพืช
1: เอ้าครับ
0: อาบิจะเกิดวันอาทิตย์ที่แล้วครับอ้าวมาเตะกันเองด้วยล่ะผมไม่รู้นะ
1: ไม่รู้
0: เ
1: ล
0: ยคุณณัฐพงศ์สวัสดีวันฝนตกนะครับขนมหม้อแกงแม่กิมไลแม่กิมลังแม่กิมล้วงเนี่ยอยากถามพี่หยองร้านไหนลูกสาวสวยสุดไม่เคยเจอสักร้านเลย
1: ครับ
0: สายโลหิตทันดูไหมคืนนี้สเปอร์อุ่นเครื่องโอ้อุ่นเครื่องเพียบเลยนะช่วงนี
1: ้
0: ทำไมเวลาจับสลากฟุตบอลต้องเรียกว่าจับติ้วครับ
1: เออทำไมติ้ววะ
0: ไม่รู้เหมือนกันติ้วนี่มันคือไอ้นี่แบบ CMC อ่ะ
1: เออใช่
0: ไอ้แทงๆกันนะก็เรียกว่าติ้ว
1: ใช่
0: ใช่มั้ยยุบสมาคมไปเลยใจเย็นเกิดไม่ทันแต่ดูย้อนหลังได้ครับ
1: ใช่ๆ
0: เวอร์ชั่นสอนรามสนุกสุดแล้ว
1: โอ้สวยมาก
0: สวัสดีครับ
1: ตอนนั้นสดลาวอายุสุวรรณน่าอายุ15นะ
0: บอกว่าวันศุกร์ควรไปถึงสนามกี่โมงครับอยากเจอพี่โอ๊คครับเพราะเจอทุกคนแล้วแต่ยังไม่เจอพี่โอ๊ค
1: พี่โอ๊คเมาแต่เที่ยงนะ
0: โอ้ยอ่านไม่ทันแล้วฮะเดี๋ยวอีกนิดหน่อย
1: โอเค
0: นะครับนักจัด99คนไหนมาจากเดลี่นิวมั่งจริงๆก็เกือบหมดแล้วนะมีพี่มีผมพี่โอ๊คพี่บอมน้ำแมวน้ำก็ใช่เมื่อก่อนนี
1: ้ครับ
0: สินพงษ์เนี่ยนะอ้าวขอบคุณนะครับอ่านไม่ทันที่เหลือขออภัยนะจ๊ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวเก่าเกมมารอแหละไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Elevenจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทาง FM 99 Active Radio คลื่นมันแข็งแรงนะครับนี่คือเก๋าเก่งเกมนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับพุธที่22กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับและอีกท่านหนึ่งครับก็คือคุณอธิคมภูเก้าล้วนนะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินทางเข้ามานะครับตอนนี้วันนี้ฝนตกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับการเดินทางก็เป็นอุปสรรคปัญหาเหมือนเดิมสำหรับชาวกทมนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็มาพบกันในวันนี้20:38 นะครับตอนนี้อยู่กันไปจนถึง16:00 น.ตรงนะครับก็หลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์นี่เองนะครับถึงตรงนี้นี่ 2-3 วันท่านผู้ฟังนะครับแฟนๆกีฬาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับได้พักได้ผ่อนแล้วใช่ไหมควันหลงของการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่แน่นอนเพราะว่าเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากแล้วก็เราได้ดูกันไปทั้งหมดนี่104นัดดูกันจนฉ่ำอุรานะครับบางคนชอบนะครับบางคนไม่ชอบแต่โดยรวมแล้วเนี่ยความสนุกสนานนี่ก็ยังมีเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมนะครับดูกันจบแล้วนี่ก็เดี๋ยวกีฬานี่ไม่ได้ปล่อยให้ท่านพักนานนะครับไม่มีปิดเทอมจะต้องมีอีเวนต์ต่อๆไปให้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้คุณอธิคมภูเก้าล้วนเข้ามาแล้วครับสวัสดีพี่คมครับ
1: ครับสวัสดีพี่โจอี้นะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: รถติดเหรอ
1: นิดหน่อยก็เลยเนี่ยติดแยกพระรามเก้าแหละที่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแยกอีกนิดเดียวจะถึงออฟฟิศอยู่แล้ว
0: เป็นอย่างนั้นนะครับพอเวลาติดอยู่ใกล้ๆจะถึงที่หมายใช่ไหม
1: จะต้องติดนานเป็นพิเศษ
0: โดยเฉพาะจิตใจที่รุ่มร้อนเนี่ยเรามาถึงแล้วใจเรามาถึงแล้วนะคร
1: ับ
0: ตัวยังติดอยู่ก็เป็นแบบนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะว่ากันถึงเรื่องกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาด้วยนะครับก็ผ่านไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ช่วงต้นเข้ารายการนี่ไม่ได้บอกอธิคมว่าผมเปิดเพลงอะไร
1: เพลงอะไรมาครับวันนี
0: ้ขอตายในอ้อมกอดเธอ
1: โอ้โหชื่อเพลงก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นพวก4 Eve ร้อง
0: 4 Eve อะไรเล่านะครับพอดีพี่เสกวันนี้เขาแถลงข่าวไงคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีขึ้นที่ราชมังในเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่เพลงนี้เนี่ยไม่ได้แบบเป็นเพลงหลังๆไงช่วงหลังๆใช่ไหมฟังแล้วก็รู้สึกว่าดีมากนะครับถ้าเพลงที่พี่เสกแต่งพี่เสกร้องเนี่ยแบบนี้เนี่ยเพียบเลยสไตล์ของพี่เสกโดยแท้นะครับก็เลยนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ขอตายในอ้อมกอดเธอเนี่ยพอดีช่วงวันสองวันนี้นี่คนที่รักกันนะครับคนที่เคารพนับถือกันเห็นกันอยู่นี่จากไปหลายคนนะครับเสียชีวิตไปนะครับอย่างเช่นเควินคีแกนนะครับเควินคีแกน
1: เราเห็นคุณลงรูปกับคิงเคฟอยู
0: ่ตำนานนักเตะของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็คุณกฤตนวพันธ์วชิรบ้านกลางโกเหรียญนะครับนักข่าวรุ่นพี่ของเรานะครับก็จากไปก็ทำให้นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังแล้วก็อธิคมด้วยนะเข้าสู่รายการเก๋าเก่งเกมในวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เกริ่นไปถึงเรื่องฟุตบอลโลกรวมไปถึงเควินคีแกนนี่เป็นไงคุณทันไหม
1: คีแกนเนี่ย
0: ทันดู
1: ถ้าจะทันก็ทันตอนที่เขาเป็นกุนซือ
0: คือทันดูไม่ดูผมก็ไม่ทันนะแต่ว่าชื่อเสียงแล้วก็ประวัติศาสตร์ใช่ไหม
1: ผมทันดูตอน
0: ที่ผ่านมา
1: คือพีคที่สุดของเควินคีแกนถ้ายังจำกันได้ก็คือการคุมนิวคาสเซิล
0: ครับ
1: เป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด12แต้มอ่ะ
0: ซึ่
1: งปีนั้นใครก็คิดว่าดิวสันเป็นแชมป์แน่ๆแล้ว
0: ครับ
1: นะครับสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป
0: ์ถูกต้องนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ DVD, สนุกมากนะ
1: ดีวีดีอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรผลงานที่ดีที่สุดของนิวคาสเซิลจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ได้นะ
0: ดีที่สุดเลยเพราะว่าแม้แต่ท่านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยนะครับที่ขับเคี่ยวแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกันเนี่ยวันสองวันนี้ก็ได้เขียนคำอำลาอาลัยเควินคีแกนบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่แข่งขันเพื่อแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกที่เข้มข้นมากครั้งหนึ่งแล้วก็เควินคีแกนสร้างทีมนิวคาสเซิลได้เป็นทีมที่ดีที่สุดชุดหนึ่งเลยเท่าที่เคยได้เห็นกันมานะครับ
1: แล้วก็ตอนนั้นนี่1990 95มั้ย
0: 95 96
1: ใช่มั้ย1995 1996
0: ช่วงนั้นเลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่นิวคาสเซิลนี่ถือว่าพีคมาก
1: ใช่
0: พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในนามของผลงานนะแล้วก็วิธีการเล่นด้วยที่เรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คนดูนี่ชอบไม่ชอบก็ต้องชอบอะเวลาแพ้นี่แพ้ 4-3 อะแบบนั้นน่ะแพ้เพราะเล่นเกมบุกแบบถอยหลังหกล้มแบบนั้นนะครับเมื่อเควินคีแกนจากไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เราผมรู้สึกว่ารู้สึกอาลัยเขามากเลยนะครับเพราะว่าผมไปรอเขาที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อขอลายเซ็นเขาพานิวคาสเซิลมาเมืองไทยในช่วงเวลานั้นมาแข่งกับทีมชาติไทยที่สนามสุพัชราศัยนะครับแล้วก็รอขอลายเซ็นนะขอลายเซ็นปั๊บถ่ายรูปคู่ปุ๊บไม่สะใจผมตามไปขอเขาต่อที่โรงแรม2รอบเลยด้วยความที่แบบโอ้โหตามติดเควินคีแกนมากเลยตอนนั้นแล้วก็ได้ลายเซ็นมาแล้วก็รู้สึกชื่นชอบไงเราติดตามเชียร์นิวคาสเซิลใช่ไหมแล้วก็ดูเควินคีแกนดูไฮไลท์นะตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษอะบันลงดอ2สมัยซ้อนนะคุณคิดดูแล้วกันว่าสุดยอดขนาดไหนนักเตะอังกฤษนี่ได้บันลงดอไม่กี่คนนะครับน้อยนะมีใครบ้างอะมีเซอร์บ็อบบี้ชาตันใช่ไหมมีไมเคิลโอเว่นเท่านี้นะหนึ่งนึกไม่ออกว่าใครได้อีกก็เนี่ยเควินคีแกนได้2สมัยติดต่อกัน
1: พ่อแม่ผมกำลังนั่งนึกย้อนไปฤดูกาลที่แมนยูไล่ตามนิวคาสเซิล12แต้ม
0: ครับ
1: ยุคนั้นนิวคาสเซิลมีใครมีเลสเฟอร์ดินาน
0: ด์เลสเฟอร์ดินานด
1: ์ใช่
0: ๆดาวิดจิโนล่า
1: ใช่ๆ
0: นะครับแล้วก็ฟาอุซิโนอัสปิยาปีเตอร์เบสลีย์โรเบิร์ตลี
1: กะเลงยังไม่มีอลันเทเรอร์ใช่มั้ย
0: ยัง
1: ใช่ๆเพิ่มจอยพี
0: ่ต้องพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกก่อน
1: แล้วค่อยมาถึงจะมี
0: แล้วดูการต่อมาค่อยซื้ออารันเชเลอร์เข้ามา
1: ซึ่งก็ได้รองแชมป์ต่อเนื่อง2ปีติด
0: ถูกต้อง นี่พูดถึงอารันเชเลอร์นะพี่คมนะผมน่าจะเคยเล่าไว้ในรายการแล้วเควินคีแกนที่มาเมืองไทยใน30ปีที่แล้วเนี่ยนะนิวคาสเซิลมาก่อนเควินคีแกนยังไม่ได้ตามทีมมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าทำไมไม่มาพร้อมกับทีมแต่ปรากฏว่าพอเควินคีแกนเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยเขามาแถลงในประเทศไทยนี่แหละว่านิวคาสเซิลซื้ออารันเชเลอร์เรียบร้อย15ล้านปอนด
1: ์ก็คือมาเพื่อรอให้ดีลทุกอย่างมันเรียบร้อย
0: เขาจัดการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยตามมาแล้วก็ทำให้แฟนๆก็ตื่นเต้นมากนะแต่เซ็งอะไรรู้ไหมอารันเชเลอร์จะตามมาที่ปรีซีซั่นที่เอเชียเน
1: ี่
0: ยนัดต่อไปที่สิงคโปร์มาไม่ทันมาเตะกับไทย
1: คือคิงเคป่ะถ้าช่วงเป็นนักเตะก็ต้องยกให้ตอนไปลิเวอร์พูล
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าช่วงเป็นกุนซือผมก็ต้องยกให้ตอนเป็นนิวคาสเซิลเนาะ
0: ใช่เก่งที่สุดตอน
1: ดีที่สุดละ
0: ช่วงทศวรรษที่70นะ
1: ใช่
0: 74 75ได้บัลลงดอตอนอยู่ฮัมบูร์กนี่ก็78 79ละคือเก่งในช่วงทศวรรษที่70
1: ใช่
0: แล้วก็พอช่วง80นี่เขาก็มาอยู่นิวคาสเซิลมาอยู่เซาท์แฮมป์ตันอยู่ทีมรองอ่ะ
1: ใช่
0: ทีมที่เล็กลงนะครับก่อนที่จะมาเป็นกุนซือที่

0: ื่อเสียงก็กับนิวคาสเซิลแล้วก็ไปสู่การเป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษด้วยนะ
1: เห็นเมื่อบ่ายอ่ะมีคนส่งข้อความมาว่าแบบ
0: ครับ
1: คีแกนเนี่ยสมัยเป็นนักเตะนี่เขาฉายาไมตี้เมา
0: ส์ไมตี้เมาส
1: ์นะครับไมตี้เมา
0: ส์า
1: ก็คือหนูมาสจันตัวเล็กแต่จี๊ดจ๊าด
0: ถูกต้องเจ้าหนูลูกระเบิดใช่ป่ะไมตี้เมาส์นะเออก็คือเป็นคนตัวเล็กนะครับแต่ว่าลีลาการพังประตูนี่เหมือนมีลูกระเบิดไงตอนนี้ยังระเบิดประตูได
1: ้2รางวัลบัลลงดอร์นะครับ
0: ถูกต้อง
1: สำหรับเควินคีแกน
0: อ่ะ
1: 1978 1979
0: เก่งไม่เก่งคิดดู
1: ครับสมัยเป็นนักเตะเนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ลีกสูงสุด4สมัยเอ้ย3สมัย
0: ครับ
1: นะครับรองแชมป์อีกไม่รู้อีกเท่าไหร่นะแล้วก็ FA Cup 1สมัยยูโรเปียนคัพ1สมัย2แชมป์ยูฟ่าคัพอยู่กับฮัมบูร์กเป็นแชมป์บุนเดสลีกานะ
0: ใช่
1: เป็นรองแชมป์ยูโรเปียนคัพ
0: นั่นแหละถึงได้บัลลงดอร์ไง
1: ใช่
0: ช่วงเวลานั้นแหละ
1: เก่งจริง
0: เก่งจริงๆแล้วก็อยู่ในช่วง70ช่วงตำนานของลิเวอร์พูลอาจารย์บิมแชงครีไงใช่ไหมแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงอาจารย์บ๊อบเพสลีย
1: ์แล้วเขาก็เป็นคนที่พาเนลสันเป็นแชมป์ในลีกสูงสุดของอังกฤษคนเดียวด้วยนะ
0: เหรอ
1: 1992 1993ตอนนั้นยังไม่ใช้ชื่อพรีเมียร์ลีก
0: อ๋อเป็นแชมป์นี่ไง
1: เอาฟุตบอลลีก
0: ลีกรองลีกรองแชมเปี้ยนชิพอ่ะ
1: เออแชมเปี้ยนชิพอ่ะ
0: ดิวิชั่น2อ่ะตอนนั้นอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ขึ้นชั้นพรีเมียร์ลีกมา
1: ก็ขึ้นชั้นมาร่วมกับเวสต์แฮมแล้วก็สวีเดนทาว
0: เออใช่
1: ในปีนั้นนะคร
0: ับแล้วขึ้นมาก็ฟุตบอลอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกพอดี
1: ใช่
0: นะครับคีแกนนามินนิวคาสเซิลมาจากลีกรองขึ้นมา
1: ถูกต้องฟูตอนคุมฟูแลมอ่ะก็พาฟูแลมจากลีก2อ
0: ่
1: ะลีก2
0: อ่
1: ะขึ้นมาน
0: ี
1: ่นะเป็นแชมป์ได้เหมือนกัน
0: เขาถนัดทางนั้นยัง
1: ใช่ใช่ถนัดปั้นถนัดปั้น
0: ใช่นี่คือพอจากไปเข้าใจว่าในสื่อยุคปัจจุบันเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ทันเควินคีแกนนั่นแหละ
1: แต่คิงเคฟเนี่ยเอาจริงๆเราได้ยินข่าวเรื่องของเขาต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานมากนะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: แล้วก็สวมเสื้อหมายเลข7ของลิเวอร์พูลใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็สืบทอดมาโดยเคนดี้เดลกริชไงนี่เป็นช่วงที่ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่มากด้วย2นักเตะ2คนนี้นะครับสืบทอดหมายเลข7มาซึ่งแฟนๆรุ่นเก่านะเก่าเก่งเกมเนี่ยนะคงจะจำกันได้
1: ใช่
0: ในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอมาถึงยุคนี้เนี่ยสื่อก็พูดถึงน้อยหน่อยเนื่องจากว่าโอ้ยรุ่น 4-50 ปีหลังใช่ไหมล่ะ
1: ไม่น่าทันแล้ว
0: ก็ไม่มากไม่มาก
1: เพราะคิงเคมเนี่ยทำงานกุนซือครั้งสุดท้ายคือการคุมลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลปี2008
0: ครับ
1: นะท่านจำกันได้นะครับงานสุดท้ายของเควินคีแกนในสนามฟุตบอลน่ะคือการคุมนิวคาสเซิล
0: นิวคาสเซ
1: ิ
0: ล
1: ใช่ในปี2008
0: ใช่คือเขามาคุมนิวคาสเซิล2ช่วง
1: รอบใช่ใช
0: ่นะครับ
1: นะครับ
0: ก็มาเมืองไทยหลายครั้งมาตั้งแต่เป็นนักเตะนะแล้วก็มาในช่วงเป็นกุนซือแบบนี้มาหลายครั้งเคยมาเล่นน่าจะจำไม่ผิดนะเคยมาเล่นฟุตบอลแบบ5คน6คนด้วยในร่มอ่ะที่เมืองไทยนะก็มาหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็แฟนๆฟุตบอลก็ชื่นชอบนะครับเป็นที่ชื่นชอบของแฟนฟุตบอลทั่วโลกนะครับสำหรับเควินคีแกน
1: ถ้าไม่นับรวมการเป็นนักฟุตบอลของเขานะครับ
0: ครับ
1: ไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยเหมือนเป็นผู้ชายแบบซน
0: ๆ
1: นะครับหน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ชื่อเสียงแรกนอกจากการเล่นให้กับลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าช่วงประมาณปี70ช่วงนั้นน่ะเขาฉายา The Pudding Perm
0: เฮ้ย
1: ก็คือชอบตัดผมทรงหมาพุดเดิ้ลนะครับแล้วได้รับการสำรวจว่าเป็นทรงผมที่แย่ที่สุดของยุคนั้นนะครับก็คือตัดผมไม่ค่อยเข้ากับตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคีเวนคีแกนครับอันนี้คือเรื่องจริง
0: คือเป็นที่น่าจับตามองอ่ะเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะคุณตัดมาแล้วมันแปลกๆก็ถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์สมัยนั้นเนี่ยที่อังกฤษเขามีสายการบินชื่อ Flybe
0: ครับ
1: นะเขาบอก Flybe นี่เคยตั้งชื่อเครื่องบินลำหนึ่งให้กับเควินคีแกนเพื่อเป็นเกียรตินะครับที่ผลงานของคีแกนกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทั้งในฐานะผู้เล่นแล้วก็ผู้จัดการทีม
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นเครื่องบินที่ใช้ในเส้นทางบินระหว่างนิวคาสเซิลไปแกตวิกนะครับนิวคาสเซิลกับแกตวิกที่ห่างกันประมาณแบบกรุงเทพโคราชอ่ะฟิลนั้นนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นตั้งชื่อแบบชื่อเครื่องก็เป็นเครื่องของคีแกนนะครับ
0: คือเป็นที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับในช่วงทศวรรษที่70เนี่ย74กับ78ฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ใช
0: ่อังกฤษไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
1: ถูกต้อง
0: ก็เลยไม่ได้ไปโชว์ฝีเท้าที่นั่น
1: คือถ้าไม่นับรวมผลงานระดับโลกอ่ะผมว่าเควินคีแกนได้รับการยอมรับสูงมาก
0: ใช่
1: นะครับในวงการฟุตบอลยุโรป
0: พอได้เล่นฟุตบอลโลก1982เนี่ยที่สเปนเนี่ยก็อายุมากแล้วก็เจ็บแต่ติดทีมไปนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มาก
1: ย้อนกลับไป1990

0: 91นะครับว่าพ.ศ. 2534คีแกนนอนอยู่ในรถRange Rover เขาขับ Range Rover นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โดนวัยรุ่นน่ะกระทืบ
1: เอ้า
0: เป็นวัยรุ่น
1: มีเรื่องนี้ด้วยเหรอ
0: เป็นวัยรุ่นติดยา
1: เออ
0: ไปวัยรุ่นติดยา
1: ช่วงไหนปี91เหรอ
0: ปี34ใช่1991
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าเขาจอดรถอยู่ในลานจอดรถใกล้ๆกับทางด่วน M25 ที่ Ridgett Hill ในเซเรย์นะครับสุดท้ายจับได้ผู้ต้องหาบอกว่าไม่รู้ว่าคนที่นอนอยู่ในนั้นน่ะเป็นคีแกน
1: เ
0: ขาอ่ะอยากจะเอาแบบจี้เอาเงินไปแบบจ่ายค่ายาอะไรเงี้ยเธอถ้ารู้ว่าเป็นคิงเคปอ่ะก็ไม่ทำหลอกอะไรเงี้ยแต่โดนกระทืบไปแล้วครับไม่รู้เรื่อง
1: เออแสดงว่ามันเมายาจริงนะถึงทำแบบนี้ไม่เคยรู้ข่าวนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับส่วนคีแกนเนี่ยจริงๆตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งช่วงต้นเดือนมกราคม
1: ครับ
0: นะครับก็ต่อสู้มา6เดือนเต็ม
1: ก็ดูมีความผูกพันกับคือเป็นนักเตะที่เก่งในตอนลิเวอร์พูลใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ผู้ในช่วงมาเป็นกุนซือมาเป็นอะไรเนี่ยก็
0: อยู่นิวคาสเซิลซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ผูกพันกับนิวคาสเซิลมากหน่อยนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟัง
0: ใช่ใช่เพื่อแบบเด็กยุคนี้อาจจะไม่รู้ว่าคีแกนนี่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าทำไมถึงเสียชีวิตเร็ว
1: อายุเพียงแค่75ปีเท่านั้นเองนะครับก็จากไป
0: คือผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นผู้ชายตรวจพบเป็นมะเร็งกระดูกพี่จอย
1: ครับ
0: หูกระดูกนี่คือ
1: เรื่องใหญ่นะเนี่ย
0: 3เดือนไปเลยอ
1: ่
0: ะ3เดือนไปเลยแล้วเด็กอายุ30ต้นๆเองนะ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้แบบหลักเราเลย
1: เออคือเข้าไปในกระดูกแล้วเนี่ยนะมันก็
0: เขาบอกมีโอกาสเป็นแบบ1ในหมื่นอะไรเงี้ย
1: เออ
0: คือมะเร็งเนี่ยคือตอนที่ตรวจผมถือว่าใครตรวจก็ตามแล้วเจอนะครับ
1: ครับ
0: คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นมะเร็งแต่ปัญหาที่ว่าเป็นตรงไหน
1: อืมใช่
0: นะครับอย่างคุณน้าผมเนี่ยมะเร็งปอด
1: อืม
0: นี่ก็5-6 ปีแล้วนะคือตั้งแต่ตรวจเจอเนี่ยอยู่มาได้5-6 ปีแล้วก็ยังแบบดูแลรักษาตัวเองมาเรื่อย
1: ๆครับ
0: ยังแข็งแรงดี
1: อืม
0: แต่อย่างคิงเคสเนี่ยมะเร็งกระเพาะอาหารคำถามคือตัดออกก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช้ยารักษาก็ทรมานอีก
1: จะบำบัดก็นะ
0: นะคร
1: ับเคมีบำบัดใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: พวกนี้เร็วมากนะพวกนี้เร็วมากเพราะฉะนั้นคือบางทีมะเร็งนี่เขาบอกว่าเป็นโรคบุญโรคกรรมเลยนะคือแบบไปโผล่ตรงไหนก็คือนั่นแหละ
1: อยู่ที่ว่าอยู่ตรงไหนนะแล้วจัดการรักษาก็ไม่เหมือนกัน
0: อย่างคุณแม่เพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านม
1: ครับ
0: นะเป็นมะเร็งเต้านมตัดออกทุกอย่างเหมือนจะดีหายหมดทุกอย่างแล้วอยู่ดีมาตรวจพบอีกทีนึงอ่ะเหมือนจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแต่คราวนี้เป็นที่ปอดแล้วลามเข้ากระดูกแล้วเสียชีวิตเลย
1: แบบนั้น
0: เอออะไรแบบนี้มันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งคิงเคฟนี่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมา6เดือนนะครับแล้วก็เพิ่งจะเสียชีวิตไป
1: นะครับก็ได้ข่าวมาหลังจากนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกอ่ะวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็ได้ข่าวมาแล้วในช่วงเมื่อวันอังคารเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกมากหน่อยเพราะเรานี่โอเคไม่ได้ดูเห็นคีแกนเล่นสดๆนะแต่ก็รับทราบติดตามชื่นชอบเนี่ยจากผ่านทางการอ่านผ่านทางการดูข่าวผ่านทางการดูไฮไลท์อะไรแบบเนี้ย
0: เขาบอกว่า
1: ก็ดูติดต่อเนื่องกันมา
0: สิทธิ์เอกอ่ะของคิงเคฟอ่ะ
1: ใคร
0: หนึ่งถ้าจะให้เราทันดูแบบวิธีการเล่นของคีแกนนะคือปีเตอร์เบสลีย์ครับ
1: มีส่วนที่
0: ใช่ใช่เขาบอกว่า
1: คล้ายคลึงกัน
0: ถ้าอยากเห็นว่าคีแกนเล่นยังไงให้ดูคือเราทันเด็กสมัยนี้ก็ไม่ทันอยู่ดีอ่ะปีเตอร์เบสลีย์สมัยนี้เด็กก็ไม่ทันอยู่ดี
1: เบสลีย์ก็80-90เหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: นะคร
0: ับ แต่เรายังทันไงเบสลีย
1: ์เพราะเบสลีย์กับคีแกนนะเขาเล่นอยู่ด้วยกันในช่วงท้ายของคีแกน
0: ตอนนี้คีแกนเป็นรุ่นพี่เบสลีย์เป็นรุ่นน้อง
1: ใช่เบสลีย์ก็มาพร้อมกับคริสวอตเดอร
0: ์ใช่
1: แบบนั้นอ่ะแล้วคีแกนก็เป็นผู้อาวุโสในทีมแบบนั้นอ่ะยังทันกันอยู่เพื่อที่จะถ่ายทอดสไตล์ถ่ายทอดพลังให้กับ
0: ใช
1: ่ให้กับรุ่นน้อง
0: เพราะอย่างผมว่ายังทันเบสลีย์ตอนฟุตบอลโลก94นะ
1: ฟุตบอลเบสลีย์เล่นฟุตบอลโลก
0: 90นะครับ90
1: ครับ
0: อ
1: ืมก็ช่วงเวลานั้นแหละ90ที่เบสลีย์ก็ตอนนั้นอายุพอสมควรแล้วนะเล่นพอมาถึง94ในอังกฤษไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก
0: ถูกต้อง
1: ที่สหรัฐก
0: ็
1: ไม่ได้ไป
0: นะคร
1: ับ
0: ก็เลยเผื่อใครไม่รู้จักเควินคีแกน
1: ก็นำมาฝากกันนะไมตี้เมาส์จริงๆก็เป็นการ์ตูนไมตี้เมาส์นี่ก็สนุกนะหนูจอมพลังอะไรประมาณนั้นนะ
0: ใช่
1: เออนะครับก็เมื่อก่อนนี่เขาชอบเปรียบเทียบแบบเนี้ยเพราะว่าคีแกนนี่เป็นนักฟุตบอลที่ตัวเล็กแต่ว่าเล่นการทำประตูนี่ผาดโผนเข้าทำประตูได้แบบลูกโมงเนี่ยคือเหลือเชื่อมากทั้งที่ส่วนสูงไม่มากในการเล่นฟุตบอลอังกฤษ
0: จริงๆวันนี้ผมมีการบ้านมาฝากพี่โจอี้นะ
1: เฮ้ยการบ้านเหรอ
0: จริงๆเป็นการบ้านมาตั้งแต่ช่วงรายการช่วงบ่ายกับสปอร์ตไกด์ที่ผ่านมา
1: เฮ้ย
0: เขาบอกว่าให้เราอ่ะจัด the best 11ของฟุตบอลโลกคราวนี
1: ้ได
0: ้แต่ละตำแหน่งนะ
1: เฮ้ย
0: โดยไม่ซ้ำชาติ
1: ไม่ซ้ำด้วยเหรอ
0: ไม่ซ้ำชาติ
1: โอ้ไม่ซ้ำน่ะเหนื่อยแน
0: ่เออไม่
1: ซ้ำอาจจะเหนื่อยหน่อย
0: ไม่ซ้ำชาติอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเตรียมไว้ก่อนนะนึกไว้ในใจรอเลยนะ
1: คิดก่อนคิดก่อน
0: เออเดี๋ยวคิดไว้เลย
1: เพราะว่ายังไง FIFA เขาก็มีจัดอย่างที่เราเคยคุยกันไป
0: ใช่
1: ว
0: ่
1: า11ผู้เล่นยอดเยี่ยมใช่ไหมล่ะจริงๆมันต้องซ้ำหลายคนน่ะเพราะว่าทีมอย่างสเปนอย่างนี้ใช่ไห
0: ม
1: ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยก็เล่นฟุตบอลได้ดีใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าไม่ซ้ำเลยนี่เออรักคนนี้แล้วมันแหมชอบคนนั้นแล้วจะมาตัดจะมาเบียดกันได้อย่างไร
0: มีไหมมีแบบว่า the best 11ในใจไหม
1: ถ้าซ้ำทีมนะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทั้งเล่นดีจริงแล้วก็ดีไม่มากแต่ถูกใจเราก็มีอยู่โอ้กันบ้านนี่เออแทนที่จะบอกล่วงหน้า
0: ไม
1: ่สัก2ชั่วโมง
0: คุณเจษดาเขาฝากไว
1: ้ละ
0: คือผมรับหมายเนี้ยมาตั้งแต่ช่วงเย็นและช่วงบ่ายแล้วบอกอ้าวอีกของพี่เจษเดี๋ยวให้พี่โจอี้ตอบเลยแล้วกัน
1: เอ้ยนี่ไงเราก็โยนให้ท่านผู้ฟังได้ไหม
0: ได้นะ
1: 4689899
0: เดี๋ยวมาตอบไปพร้อมๆกันว่า best 11ของแต่ละคนน
1: ่
0: ะมีอะไรบ้าง
1: ถ้าเกิด
0: เอาแบบไม่ซ้ำชาตินะ
1: เออถ้าเกิดไม่ตรงกันเนี่ยก็มาแย้งกันได้มาถกกันเอ๊ะคุณว่าคนนี้เขาดีเหร
0: ออ
1: ดียังไงล่ะแบบนั้นนะครับจัดรายการกันไปคุยกันไปนะครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับฟุตบอลโลกจบลงแล้วนะครับแต่ว่าควันหลงนี่ก็ยังมีอยู
0: ่ยังไม่จบ
1: ข่าวสารนี่โหมาก็พอสมควรนะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ละใช่ไหมล่ะสมมุติว่าจบเมื่อวันอาทิตย์แล้วเนี่ยครั้งต่อไปเป็นยังไงใครดีไม่ดีใครจะแขวนสตั๊ดใครจะเล่นต
0: ่อ
1: บันลงดอคนต่อไปจะเป็นใครอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างที่อธิคมให้การบ้านมานี่นะ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมเอายอดแย่ด้วยไหม
0: ไม่เอายอดเยี่ยม ยอดแย่จะปวดหัวป่ะ
1: ยอดแย่เนี่ยนะผมเห็นแวบๆนะมีนักเตะอาร์เซนอลติดอยู่นะ กาเบรียลอ่ะกาเบรียลโดนใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็มีสักคนหรือใครเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนนะ ยอดแย่นี่มีใครบ้าง
0: กาเบรียลไหนกาเบรียลมาเกเยสนะ
1: รู้สึกจะติดด้วยนะ
0: ติด
1: น
0: ้อย
1: เออมันน่าจะคือแบบก็หลายคนจักไงบางทีก็ไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลอะไรหรอกก็ดูฟุตบอลแล้วก็มาคุยกันอะไรแบบนั้นน่ะยอดแย่นี่อาจจะหมายถึงแบบสภาพร่างกายแย่ก็ได้ถูกไหมหรือโชคชะตาไม่เป็นใจก็ได้นะหรือความคาดหวังสูงแต่ว่าทำได้ไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ยอดเยี่ยมก็ดีเพราะว่าเรามองในด้านบวกดีกว่าในด้านสวยงาม
0: เดี๋ยวมาว่าไปพร้อมๆกันนะครับในเบรกหน้าเป็นว่าช่วงนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะ4689899หรือว่าจะทั้งทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็เดี๋ยวจะตอบให้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ของเก่าเก่งเกมครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ชายแดนอำเภอเปิ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่กองทัพไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกองทุนหทัยทิพย์กว่า69ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการขอสร้างถนนตรวจการรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภายในพื้นที่ชายแดนไทยปัจจุบันได้ดำเนินการขอสร้างรั้วชายแดนหลักเขตที่52ถึง54ในบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนระยะทาง 1.3 กิโลเมตรไปแล้วเกือบ80%และคาดว่าจะขอสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะก่อสร้างช่วงที่2จากหลักเขตที่54ถึงหลักเขตที่59อีกประมาณ 7.07 กิโลเมตรระยะทางทั้งสิ้น 8.38 กิโลเมตรตำรวจลำปางเปิดปฏิบัติการบุกค้นบ้านอันธพาลกวาดล้างแก๊ง5บาทก่อเหตุไล่ทำร้ายฟันแทงผู้คนรัตนาธนคำรายงานครับ
1: ตำรวจลำปางเปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปางกวาดล้างแก๊ง5บาทและตลาดล่างหลังก่อเหตุไล่ทำร้ายฟันแทงผู้คนจนชาวบ้านหวาดผวาและต้องการให้ทางตำรวจเร่งดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยในวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพลตำรวจตรีภูมิปัญญาและวัตกุลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกไพโรจน์ทองขาวผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสพเมืองลำปางและพันตำรวจเอกภูชิตตรียำพายผู้กำกับการสพเสหลังนครได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนมาตรการในการกวาดล้างและปราบปรามแก๊งป่วนเมืองโดยตั้งให้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นหัวหน้าชุดเพื่อเปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปางโดยให้ทั้งสองสพที่มีคดีอยู่บูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นมีผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นกลุ่มเป้าหมายกว่า10คนมีทั้งเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและเกิน18ปีซึ่งต้องเร่งติดตามตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถติดตามตัวมาได้ทั้งหมดรัตนาธนสัมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: สหรัฐเก็บภาษี 25% สินค้าจากบราซิลสหรัฐประกาศบังคับใช้กำแพงภาษีร้อยละ25กับสินค้าส่งออกของบราซิลอย่างเป็นทางการตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมท่ามกลางความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องรัฐบาลบราซิลประเมินว่ามาตรการนี้ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกคิดเป็นมูลค่าถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 1/4 ของสินค้าที่บราซิลส่งออกไปสหรัฐทั้งหมดอย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรกรรมและพลังงานบางประเภทที่จำเป็นต่อห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐได้รับการยกเว้นเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแทนครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้
6: ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
8: กับเข้าสู่เก้าเก่งเกมครับเบรกที่2ของวันพุธวันนี้นะครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมหมายคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจนะครับ
9: ครับเมื่อช่วง

0: ที่แล้วคุยกันเรื่องคีวินคีแกนะขออนุญาตอ่านข้อความของพี่เพชรพิชิตหน่อยนะครับแทรกเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับบอกรู้จักชื่อเควินคีแกนจากหนังสือคีแกนสตอรี่ภาษาไทยของน้าครับยังจำหน้าปกได้นะครับผมมีนี่ด้วยนะวิดีโ
1: อ
0: คีแกนสอนบอลเขามีทำเป็นวิดีโอสอนการเล่นฟุตบอลออกมาขายด้วยในช่วงที่เรียนมัธยมอยู่นะแต่ปัจจุบันนี้หาไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนจะเปิดดูเนี่ยคงจะไม่ได้คงยืดหมดแล้วนะก็เสียดายเหมือนกันนะครับแหมขอบคุณพี่เพชรพิชิตมากนะทำให้นึกถึงอดีตนะครับทั้งหนังสือทั้งวิดีโอทั้งโปสเตอร์ทั้งรูปถ่ายแล้วก็มีเยอะแยะเลยอาจจะบางส่วนไปกับน้ำท่วมหมดละนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ฟังส่งข้อความมาคุยกับเรานะครับ4689899นะครับอะไรพี่คม
1: คือผมตกใจกับข่าวนี้มาก
0: เฮ้ยข่าวอะไร
1: เพราะว่าเพิ่งมาเมื่อ1นาทีที่แล้วเลยนะครับ
0: สดๆนะ
1: เป็นข่าวของลิเวอร์พูล
0: เฮ้ย ว่าไปซิ
1: มีรายงานว่าเจฟบาโซสนะครับรู้จักเจฟบาโซสไหม
0: ใคร
1: ผู้ก่อตั้ง Amazon
0: เอ้ย
1: นะครับ Amazon ที่เป็นแอปพลิเคชันเทรดอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ใหญ่นะ
1: บุคคลผู้รวยที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก
0: ใหญ่
1: แ
0: ซ่
1: นะครับเจฟ เบโซสเนี่ยได้รับการเชื้อเชิญจากกลุ่มนักลงทุนอย่างอามิดบาเตียนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าของร่วม Queen's Park Ranger เนี่ย
0: ครับ
1: นะครับให้มาอยู่ในกลุ่มนักลงทุนที่สนใจซื้อหุ้นในสโมสรลิเวอร์พูล
0: ทับทามเหรอ
1: ใช่ก็คือเหมือนง่ายมีกลุ่มนักลงทุนเป็นอินเดียแล้วอามิดบาเตียเนี่ยเป็นอินเดียเลย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเป็นลูกเขยของลักษมีมิทเทาแนวเจ้าพ่ออุตสาหกรรมเหล็กนะครับแล้วบาเตียก็สนิทกับเจฟ เบโซสก็เลยบอกเอ้ยนาย
0: สนใจไหม
1: รวมกลุ่มกันไหมเพื่อไปซื้อหุ้นลิเวอร์พูล
0: เอ
1: าสิ
0: ตอบยัง
1: คือเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีภาพการยืนยันแล้วว่าเบโซสเนี่ยจะจับมือกับทางด้านของบาเตียแน่นอนนะครับซึ่งรายงานของ Sky Sport เนี่ยแล้วก็ Financial Times ซึ่งเป็นกลุ่มนักเขารายงานว่ากลุ่มนักลงทุนเนี่ยประเมินมูลค่าลิเวอร์พูลไว้ที่ 4.5 พันล้านปอนด์
0: ครับ
1: แต่ยังไม่ชัดเจนว่าต้องการถือหุ้นในสัดส่วนเท่าใดหมายถึงกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่จะเข้าไปซื้อหุ้นของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าของสโมสรอย่างเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปเนี่ยซื้อลิเวอร์พูลมาด้วยราคาเพียง300ล้านปอนด์ในปี2010
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีส่วนกับการพาทีมคว้าแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์ในประเทศอีก4สมัยก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเจฟ เบโซสมาซื้อหุ้นลิเวอร์พูลเนี่ยจะทำให้ลิเวอร์พูลจะเลยแบบเขาเรียกอะไร
0: อ๋อพุ่งทะยาน
1: ทะยานหรือเปล่าเบโซนี่62แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต
0: ์
1: นะครับแล้วก็เคยพยายามที่จะลงทุนในวงการกีฬามาแล้วอย่างกับซีแอตเทิลซีฮอคหรือว่าวอชิงตันคอมมานเดอร์แต่ว่าสุดท้ายก็ยังเหมือนแบบไม่แน่ใจ
0: ยังไม่ได้กระโดดเข้ามาในวงการกีฬาอะไรใช่ไหม
1: ใช่ใช่อ๋อ
0: นั้นทางอเมริกันนะอันนี้ทางจะมาที่ลิเวอร์พูลใช่ป่ะ
1: พอพูดถึงลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าเบโซสอาจจะกลายเป็นชาวอเมริกันคนล่าสุดนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลเพราะก่อนหน้านี้มีคนซื้อหุ้นลิเวอร์พูลไป 2%
0: ครับ
1: หลายคนรู้จักกันดีครับ
0: ใคร
1: เลบรอนเจมส์ครับ
0: อ๋อ
1: ก็ซื้อหุ้นลิเวอร์พูลไป 2% เมื่อปี2011นะครับแล้วก็ขายหุ้นนั้นเพื่อแลกกับหุ้น 1% ของเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปนะครับนอกจากนี้ทางด้านเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปก็ยังเป็นเจ้าของทีมอย่าง Boston Red Sox ในเมเจอร์ลีกเบสบอลนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือข่าวสดเมื่อกี้เลยนะครับ Yahoo เพิ่งจะลงข่าวเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับ
1: นะครับก็เลยพอเห็นแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเจฟ เบโซสเลยวะ คือผมมาเพิ่งไปดูการจัดอันดับบุคคลผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับซึ่งแน่นอนมันมีชื่อของเขาอยู่ด้วย
0: เขาจัดทุกเดือนเลยป่ะ
1: ใช่ใช่
0: จนจะจัดทุกเดือนใช่ไหม
1: พอแมกกาซีนนะครับ
0: อุ้ยอันนี้ผมนี่เขาอยู่ในวงการ
1: ไม่ใช่
0: เขาคนมีกระตังอ่ะ
1: ไม่ใช่คนมีกระตังแต่เราแบบเราก็ต้องแบบไว้เป็นความรู้ไง
0: มันเป็นความรู้รอบตัวนะ
1: ใช่ใช่
0: ว่าใครที่จะเป็น
1: ไม่คือบางทีเราแค่ตั้งคำถามว่าแบบรวยอะไรกันจังวะ
0: ใครจะเขาคือเนื่องจากพูดถึงความรวยมันก็ต้องพูดถึงตัวเลขใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีการจัดอันดับกันนั่นแหละใครหนึ่งใครสองใครจ่าฝูงใช่ไหม
1: เช่นเดียวกันกับที่เก๋าเกมของเราในวันนี้จะมาจัดอันดับกันนะครับว่า best 11นะครับของฟุตบอลโลกคราวนี้ของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
0: คัดเลือกใช่ไหม
1: ใช่ใช่เริ่มจากตำแหน่งผู้สาประตูเลยครับคุณโจอี
0: ้
1: ให้ใครเป็นที่หนึ่งใน best 11ครับ
0: ผมเคยคุยไม่ใช่อธิคมก็เป็นเจษดาเนี่ยนะผู้สาประตูเนี่ยนะผมให้โวซิงย่านะแม้ว่าเขาจะตกรอบไปเร็วหน่อยใช่ไหมผ่านมาแค่ 3-4 นัดก็ตกรอบแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวเลขการเซฟของเขาอ่ะแล้วก็การที่เป็นชาติแรกอ่ะหรือไม่ใช่ชาติแรกมาฟุตบอลโลกครั้งแรกอ่ะก็รู้สึกชื่นชอบรู้สึก

0: หยิบอ่ะตอนโดนนำสองลูกแรกอ่ะผมยังหงอยอยู่เลยพอสักสองสองเอ้ยไอ้แหมมันแอคตั้งขึ้น
1: มาแล้ว
0: ก็เลยให้โวซินย่าแล้วกัน
1: ทีนี้ก็เหมือนกันก็อยู่ในทีมที่ดีไง
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าพูดถึงการเซฟการโชว์ของเนี่ยสามสี่นัดในโวซินย่านี่แน่นอนว่าเซฟจะช่วยทีมได้มาก
0: โวซินย่านี่บางครั้งเรารู้สึกว่าแบบมันจะเข้าอยู่แล้วมันจะไปควักมาออกมาได้อีกอะไรแค่ก็ให้โวซินย่า
1: ไปบวกกับอายุมากแล้วนะใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่า
1: เป็นผู้นำทีมแล้วทำให้แคปเวิร์ดนี่ได้รับความคำชื่นชมอย่างมากนะครับ
0: เป็นเอกฉันท์นะครับผู้สาประตูเราให้โวซินย่านะครับแบ็คขวาแบ็คขวา
1: แบ็คขวาเหรอเอาไม่ซ้ำใช่ไหม
0: ห้ามซ้ำห้ามซ้ำ
1: อุ้ยเดี๋ยวเลือกแบ็คขวาไปแล้วเดี๋ยวกองกลางกองหน้ามันซ้ำทำไงอ่ะ
0: อันนี้ไม่ได้นี่เป็นความสามารถละเป็นความสามารถละ
1: เดี๋ยวเกริ่นไปก่อนนะแบ็คขวานี่นะต้องเป็นสเปนอะ
0: เปโดปาโรเ
1: นี่ยซึ่งก่อนมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครมองเขาสักเท่าไหร่ใช่ป่ะอุ้ยแต่เลือกสเปนไปแล้วใหญ่ใช่ไห
0: ม
1: กองหลังอีกคนนึงผมก็ชอบเปากูบาซี่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วทำไงอะอย่างเงี้ยอาจารย์จะทำไง
0: ต้องเลือกต้อง
1: มาถึงปัญหาแล้วเนี่ยทำไง
0: ใช่ใช่ผมไม่ผมก็ให้เปโดปาโรเหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: ผมว่านี่เป็นแบ็คขวาที่เด่นที่สุด
1: ครับ
0: ในฟุตบอลคราวนี
1: ้แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเปาคูบาซี่เขาอายุน้อยนะอายุน้อยแล้วเล่นโอ้โหมีส่วนสำคัญเลยนะเนี่ยเล่นดีนะเนี่ย
0: แป๊บผมกำลังไล่นึงอยู่ว
1: ่าคุณมีแบ็คขวาที่ดี
0: ไหมเปโดปาโรใช่ไหมไม่มีใครดีกว่า
1: ไม่มีใครดีกว่าเลยเหรอ
0: ถ้าไม่มีเปาคูบาซี่ผมก็ต้องเป็นวิลเลียมซาลิบา
1: ซาลิบาใช่ไหมเจ็บใช่ไหม
0: ผมว่านี่เป็นเดอะแบ็คของแนวรับฝรั่งเศสทั้งแผงอ่ะพอไม่มีซาลิบาพี่เห็นป่ะหลังโอ้โห
1: คือจะว่าไปแล้วนะสเปนเนี่ยเขาดีทั้งแผงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แนวรับเซนเตอร์สองคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: แต่ถ้าเอาเนี่ยไม่ใช่ไปถ้าที่คมบังคับอย่าง
0: น
1: ี้แล้ว
0: มันจะมีอีกคนหนึ่งถ้าจะเอาได้อาชาฮาคิมีของโมร็อกโก
1: แบ็กขวาแหละฮาคิมีก็
0: แล้วถ้าคุณจะไปเอาเปาคูบาซี่นะถ้าคุณจะไปเอาเปาคูบาซี่นะ
1: งั้นผมเดี๋ยวโมร็อกโกมีใครเด่นอยู่นี้ไหมไม่มีแล้ว
0: ผมไม่มีแล้วโมร็อกโกเด่นสุดอาชาฮาคิมีแล้ว
1: งั้นผมเอาฮาคิมีแล้วกันฮาคิมีผมจะได้เลือกเปาคูบาซี่
0: ผมยังเป็นเปโดปาโรอยู
1: ่ได้นี่นะถือว่าถั่วๆกันไปนะ
0: ใช่ๆส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยผมให้วิลเลมซาลิบา1คน
1: ครับ
0: นะครับพี่ให้ใคร1คน
1: เซ็นเตอร์เหรอโอ้โหเซ็นเตอร์นึกไม่ออกอ่ะเอาอ๋อรู้แล้วโรเมโลอาร์เจนตินา
0: อ๋อโอเค
1: พอได้มั้ย
0: พอได้
1: ไอ้เค้ายิงประตูได้ด้วยนะ
0: อ่าน
1: ี่พูดเนี่ยไม่นี่คิดถึงเมสซี่เลยเนี่ยไม่เอาเมสซี่ละถูกว่าดูเมโลก็ใช้ได้
0: เมสซี่ไม่น่าติดนะทีมชุดเนี้ย
1: เจ๊
0: ถ้าแบบเป็นลายตัว
1: อุ้ยยิงตั้ง8ลูก
0: พี่ให้เปาคูบาซี่จับกับ
1: โรเมโล
0: คริสเตียนโรเมโลใช่ไหม
1: ใช่ไ
0: หมงั้นผมก็ให้เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับไออีกคนหนึ่งที่คู่กับโรเมโลอ่ะ
1: ใคร
0: ลิซันโดมาร์ติเนส
1: อ๋อได้ดีทั้งคู่เลย
0: ใช่
1: แต่ผมให้โรเมโลเพราะเขายิง2ลูกเลยไม่ใช่เหร
0: อ
1: ไม่ธรรมดานะเนี่ย
0: แบ็กซ้ายคุณให้ใคร
1: แบ็กซ้ายให้เจสเปน
0: เฮ้ยคิดเหมือนกันแบ็กซ้ายเจสเปนมาโผล่อยู่ตรงหน้าก็เนี่ยแหละ
1: เหมือนปอโลเลยว่าดูน่าจะธรรมดานะ
0: ใช่
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
0: ใช่
1: แต่พอทัวร์นาเมนต์มาถึงแล้วเนี่ยเล่นตอบโจทย์
0: ใช่
1: แล้วก็เล่นได้ดีเล่นได้ดี
0: นะครับเราได้แบ็คโฟร์เรียบร้อยแล้วนะ
1: นี่รอกันบ้านนะนิคม
0: สามกองกลางสามกองกลางสามกองกลาง
1: นี่กองกลาง
0: ไม่สามนาไม่สามนา
1: จะลำบากแล้วสิ
0: ไม่สามนาต้องไม่สามนา
1: เดี๋ยวดูทีมก่อน เอาสามคนใช่ไหมว่ากันไปเลยเป็นแพ็คเนี้ยเหรอ
0: ใช่
1: ใครดีวะถ้าเกิดจะเลือกจูดเบลลิงแฮมก็ไม่ได้แล้วสิ
0: ผมยังไม่มีโมร็อกโกใช่ไหมผมยังไม่เลือกโมร็อกโกผมให้อัสดินอุนาฮีให้อัสดินอุนาฮี
1: นี่เลือกโรดี้ก็ไม่ได้แล้วสิ
0: ฮะ
1: ถูกป่ะเพราะเลือกเป่าคู
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: โอ้ยนั่นนึกไม่ออกเลยเนี่ย
0: ผมเลือกอัสดินอุนาฮีครับเลือกแพทริกเบิร์กของนอร์เวย
1: ์
0: นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่เอาเป็นนี่แล้วกันอะไรนะวีตินย่า
1: เหรอวีตินย่าไม่ค่อยดีนะเอาเหรอ
0: เอ้าไม่เหลือใครก็เราเอาไม่ซ้ำไง
1: เห็นไหม
0: เออ
1: พอไม่ซ้ำนี่มันเลือกลำบาก
0: เออก็นี่แหละนี่แหละมันคือเป็นความยากใช่ไหม

0: มกำลังจะไปดูว่าแบบอ๋อแต่อย่าไปเอาตัวรุกดีกว่า
1: ผมไปถามให้คนหนึ่ง
0: ใครใครใคร
1: ยูริติลมัน
0: อาติลมันได้ได้ได้ติลมันได้
1: ผมเลือกผสมให้อธิคมไปเลยแล้วกัน
0: เออติลมันได้
1: ติลมันเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: อุ้ยดีนะเรามีผลงานเห็นไห
0: ม
1: เออใช่ไหมถูกป่ะ
0: เดี๋ยวก่อนนะชอบเป็นติลมันใช่ไหม
1: ฝากไว้ในอ้อมใจยูริติลมันเล่นดี
0: ให้ผมตัดแพทริกเบิร์กออกเลย
1: เอ้ย
0: เพราะผมปีกซ้ายอ่ะผมจะไปเอาไอ้นี
1: ่ใคร
0: อันเดรสเชลดรุปของนอร์เวย์เหมือนกันนะ
1: นอร์เวย์เหรอ
0: เออนอร์เวย์เหมือนกันสองแอซิดอ่ะ
1: เออเออเออ
0: เออจะเชียร์ดู
1: แสดงว่าไม่เอาฮาลันละถูกป่ะ
0: ไม่เอาไม่เอา
1: ไม่เอาละไม่เอาละ
0: ไม่เอากองหน้าไม่เอาฮาลัน
1: ไม่เอาฮาลันไม่เอาแฮร์รี่เคนละ
0: ไม่เอา
1: หมดแล้วเนี่ย
0: แฮร์รี่เคนมันหมดไปตั้งแต่เยสเปนแล้วพี
1: ่เอ็มบัปเป้ก็ไม่ได้ถึงทั้งนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: นี่เอาแบบคนยิงสูงสูงนะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะเป็นไอ้นี่อะไรนะชื่ออะไรนะไอมีตัวนี้ใช่
1: ใคร
0: ไอซ้ายเนี่ยจริงๆเราไล่ผิดว่ะทำไปทำมา
1: ทำไม
0: จริงๆถ้าเราไล่ข้างหน้ามาก่อนนี่พอเราไล่ข้างหลังอะพอไล่ข้างหลังอะไอ้พวกชาติใหญ่ๆอยู่ข้างหลังหมดละ
1: เสร็จเลย
0: ไอ้พวกชาติอ่อนๆอยู่ข้างหน้าคือถ้าเชลรูปอยู่ซ้ายอะขวาผมให้อิหม่ามอัชชัวนะ
1: อ
0: ียิปต
1: ์อียิปต์ใช่ไหม
0: ขวามาเล็กแปด
1: แล้ว
0: อิหม่ามอัชชัวตัวผมทองๆอะเออแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่เอาเป็น
1: เลือกยากละเลือกยากละ
0: เอาเป็น
1: ใช่ไหมนี่
0: เอาไปนี่แล้วกัน
1: อะไร
0: บริวเอมโบโล
1: ตัวนี้ตัวดีดใช่ไหม
0: ตัวดีดตัวดีด
1: ตัวดีดใช่ไหม
0: ตัวดีด
1: เออตัวดีดเห็นไหมมันยากตั้งแต่คุณให้เลือกแบบไม่ซ้ำชาติ
0: แล้วมันเป็นกันบ้านไงเป็นกันบ้าน
1: แต่ว่ามันก็ท้าทาย
0: เออเป็นกันบ้านให้เรามา
1: แต่ว่าปรากฏว่าเรานี่นะก็ต้องยอมแล้วว่าเราดูฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ครบ104นัดหรอก
0: โหไม่ไหว
1: ถูกไหมล่ะ
0: ใครดูก็เก่ง
1: ไอ้คนนั้นเล่นดีบอกว่าเล่นดีเอ้าก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูสดอะไรแบบนั้น
0: อ
1: ่ะก็มาดูแต่ผลงานหรือตัวเลขสถิติในภายหลังอะไรแบบนั้นอ่ะก็เลยสับสนอยู่จนทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูข้อความก่อนนะเริ่มส่งเข้ามาแล้วนะไม่ช่วยกันหน่อยล่ะว่าใครเล่นดีก็เอ่ยมาสักคนหนึ่งเหมือนเรานี่ยูริติลมันใช่ไหมให้อธิคมไปละถือว่าช่วยได้นะเล่นดีเล่นดีนะไอ้โปรตุเกสผมเลือกไว้ยังเนี่ยโปรตุเกสไม่ดีอ่ะไม่ดีสักคนเลย
0: เอ้ยโปรตุเกสผมว่าดีเกือบทุกคนนะไม่ดีแค่โรนัลโดคนเดียว
1: แล้ว
0: การเขาว่าโอ้โหวิญญาณนี่พยายามเล่นมากรู้สึกได้เลยอ่ะ
1: จริงๆเขาดีแหละแต่ว่าเงียบซะจนเราคาดหวังเขามากกว่า
0: บรูโน่ไหมบรูโน่ได้ไหม
1: นั่นแหละเดี๋ยวบรูโน่ก็เงียบนะแต่จริงเขาอาจจะเล่นได้มาตรฐานเขานะแต่ว่าเงียบเกินไปเงียบเกินไป
0: ผมเปลี่ยนได้ไหมซ้ายผมเปลี่ยนไปเอาบรูโน่เมนเดสดีกว่า
1: เปลี่ยนอีกแล้ว
0: เพราะนูโน่เป็นเน้นยิงได้ลูกหนึ่ง
1: เออดี
0: เออใช่ไหมอ๋อ
1: เออ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: จะได้เหลือโควต้า
0: ข้างหน้าเป็นแฮร์รี่เคน
1: โอ้ส่งมาแต่ละอย่างนี่โอ้ยากยากเอาแข็งอีกคนนึงของหน้าไม่เป็นไรของหน้าคุณไม่เลือกคนนี
0: ้ใคร
1: คุณไม่ต้องเลือกแฮร์รี่เคนนะบาโรกัน
0: เอาเพิ่ม
1: แล้วเขามีพลังพิเศษด้วยนะเลือกไปเลือกไป
0: งั้นตัวรู้ก็จะเป็นจูดเบลลิงแฮม
1: คุณ
0: จะต้องได้อังกฤษมาตัวนึงอ่ะคุณต้องมี
1: ถ้าบาโรกันเนี่ยคนที่โดนใบแดงแล้วนัดต่อมาได้เล่นเนี่ยแสดงว่าเขายอดเยี่ยมนะ
0: เป็นคนเดียวในโลกนะ
1: ถูกป่ะ
0: เออ
1: คุณจะมองข้ามเข้าไปไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับไม่ได้ประชดประชันอะไรนะอันนี้พูดจริง
0: ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการเก็บตกฟุตบอลโลกแล้วกัน
1: ครับ
0: เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวน่าจะพูดเรื่องจริงๆเบรกหน้าเนี่ยผมจะเริ่มเข้าเรื่องฟุตบอลลีกแล้ว
1: แล้ว
0: ซีซั่นหน้านี่พรีเมียร์ลีกประกาศปรับกฎอีกแล้วนะครับ
1: มีกฎใหม่เหรอกฎกติกา
0: เอาแต่ที่แน่ๆลืมนะครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้
1: อะไร
0: น้ำมันขึ้นอีก90ตังค
1: ์โอ้ยไป
0: สองวันขึ้นมา 1.75 บาทหลังจากรัฐบาลประกาศลอยตัวราคาน้ำมันนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้ว85สตังค์วันนี้พรุ่งนี้ขึ้นอีก90สตังค
1: ์ครับ
0: ใครไม่เติมผมไปเติมแต่เมื่อวานละ
1: เออ
0: ผมเติมไปละ
1: เติมไปแล้วนะนะครับก็ขึ้นลงๆนะเหมือนชีวิตของคนเรานะครับมีขึ้นมีลงนะครับน้ำมันก็เป็นแบบนั้นนะครับ
0: ใช่
1: ยูอันวิซ่าไม่เอาเหรอเอาไหม
0: ก็ดีนะ
1: ยูอันวิซ่า
0: ก็ดี
1: พอใช้ได้นะ
0: อ
1: ันนี้พูดถึงกองหน้าม
0: ันก็มีหลายคนใช
1: ่
0: หรือแม้แต่วินิซุจูเนีย
1: วินิซุก็พอได้
0: ใช่
1: ยิงไป4ประตูในครั้งนี้นะครับอันนี้จัดทีมกับไอ้ที่คมมาเนี่ยนะรวมๆแล้วนี่ก็เกิน11คนนะ
0: เกิน
1: เราจะพอพูดแบบชาติที่ไม่ซ้ำอ่ะคือคนที่เล่นดีเนี่ยท่านผมเชื่อว่าทุกคนเห็นหมดแล้วนะครับ แต่คนที่เล่นดีและไม่ได้รับการเอ่ยถึงอ่ะใช่ไหมล่ะ
0: ถูก
1: การบ้านของอธิคมจึงเกิดขึ้นในวันนี้
0: คือบางคนมันตกรอบเร็วเกินไปใช่ไหมแล้วเราก็เสียดายอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะ
1: ครับ
0: เอาจริงผมว่าถ้าเกิดเขาอยู่กับทีมอย่างอาร์เจนตินาหรือว่าเขาอยู่กับทีมอย่างฝรั่งเศสเงี้ยมันก็อาจจะไปได้ไกลกว่านั้น
1: เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราก็เอ่ยชื่อคนที่ถือว่าเล่นดีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเส้นทางอาจจะมาไม่ถึงรอบลึก
0: แต่นี่แหละมันก็คือความฟุตบอลโลกไงพี่
1: ใช่
0: ใช่ไหมคือมันจะแบบโอ้ถ้ามันเก่งอย่างนั้นทุกทีมก็ไม่ต้องเอาอะไรกันละ
1: ด้วยความที่มีเยอะนะครับนักทีมก็48ทีมเข้าไปแล้วนะครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาดูในเรื่องของฟุตบอลโลกก็คือการขยายนะครับทีมจาก48ทีมขยับขึ้นเป็น64ทีม
1: ครับ
0: มีแนวโน้มเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมว่า 70% แล้วนะกับโอกาสที่จะเพิ่มทีมเข้าไปอีก
1: เพราะเพิ่งเห็นข่าวกับจากทางคอนเมโบใช่ไหม
0: ใช่
1: ทางอเมริกาใต้บอกว่าควร
0: คือมัน
1: จะเป็น64ทีม
0: คือนโยบายเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในการสมัครประธานฟีฟ่าตําสมัยต่อไป
1: ครับ
0: ซึ่งแน่นอนว่าจานนี่อินฟานติโนเนี่ยลงสมัครแน่นอน
1: ใช่
0: นะครับแล้วเขาจะใช้ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นนโยบายในการที่จะแบบผลักดันว่าให้มันเกิดขึ้น คือเขาพูดได้เพราะว่าเขาทำให้32เป็น48ได้แล้วแล้วทำไมเขาจะทำให้48เป็น64ไม่ได
1: ้
0: นะครับในขณะเดียวกันมันมีชาติคือถ้าผมได้ยินมาเนี่ยชาติสมาชิกของฟีฟ่าเนี่ยมีทั้งหมด211ชาตินะครับ
1: ครับ
0: ตกลงแล้วอ่ะ200
1: ตกลงว่า
0: เอา
1: เห็นด้วย
0: เอาด้วย
1: นะ
0: ใช่
1: ซึ่งเป็นเรื่องแทบจะเป็นเรื่องปกติอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าทวีที่เป็นตัวตั้งตัวตีอ่ะก็คือกอมเมโบซึ่งไม่ต้องห่วงกอมเมโบเนี่ยนะผมจะบอกให้นะถ้าสมมติเกิดฟุตบอลโลกเข้าไป64ทีม
1: ครับ
0: กอมเมโบเกือบทั้งชุดเลยครับ
1: ไม่ต้องเตะคัดเลือกอ่ะ
0: ทั้งชาติเขามี10ชาติ
1: เท่านั้น
0: เออกอมเมโบมี10ชาติ
1: ถ้า64เนี่ย
0: คือใครไม่ได้ไปคือกากที่สุดในทวีป
1: ก็ถึงบอกที่กรมงั้นไม่ต้องคัดเลือกแล้ว
0: เออ
1: คุณไปเลย
0: กอมเมโบ
1: เข้าทั้ง10ทีมมันเป็นไปได้นะ
0: เป็นไปได้แต่แล้วผมจะบอกว่าม
1: ิน่าถึงสนับสนุน
0: แต่ชาติที่จะได้เปรียบทวีปที่จะได้เปรียบอ่ะมันไม่ใช่พวกกอมเมโบพวกนี้หรอก
1: ใคร
0: คือในความเป็นกอมเมโบอ่ะผมว่าทุกทีมมันไปเล่นในระดับฟุตบอลโลกได้หมดนะจะไล่มาแม้กระทั่งโบลิเวียปานามามันก็เราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหม
1: มาตรฐานเขานะ
0: มาตรฐานเขาเล่นได้แต่ชาติที่จะได้เขาเรียกอะไรได้อานิสงส์ในเรื่องนี้ก็คือ2ทวีปนะครับ
1: ก็
0: คือคอนคาเคฟในโซนอเมริกันเหนือ นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆถ้าเราไม่นับรวมครั้งนี้ที่เจ้าภาพเป็นอเมริกันเหนือเนี่ย
1: เ
0: ราอาจจะไม่ได้เห็นทีมอย่างพวกคูราเซา
1: ถูกต้อง
0: นะครับคือมันมีชาติประจำอยู่อย่างเช่นอเมริกาอะไรกัน
1: เม็กซิโก
0: แคนาดาคอนดูรัสคอสตาริกา
1: อันนี้โซนคอนคาเคฟนะอเมริกันเหนือนะครับ
0: ซึ่งเนี่ยพวกนี้ได้ประโยชน์แน่นอนและอีกทวีปหนึ่งที่ได้ประโยชน์แน่นอนคือโอเชียเนีย
1: โอเชียเนีย
0: เนี่ยจากเดิมครึ่งหนึ่งก่อน
1: ครับ
0: ออสเตรเลียมันเลยทนไม่ไหวไงมันขอมันอยู่สวีปเอเชียพอมาอยู่เอเชียปุ๊บมันได้หนึ่งชาติพอดี
1: เขาต้องย้ายออสเตรเลียมาก่อนแล้วให้ในโอเชียเนียนะเขาเล่นกันแบบว่าใกล้เคียงกัน
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ได้ทีมหนึ่งไปเลย
0: ซึ่งถ้าเพิ่มเป็น64นั่นหมายความว่าโอเชียเนียอาจจะเป็น2หรือ3ทีม
1: ถูกต้องก็ทุกโซนเขาก็ต้องได้โควต้าเพิ่ม
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมว่ามากน้อยแล้วคุณมองอย่าง
0: น
1: ี้
0: สวยที่สุดเอเชียนี่แหละ
1: กำลังจะถามว่าคุณไม่พูดถึงเอเชียบ้างหรือ
0: แต่มันก็เรียกอะไรมันก็มีโอกาสในวิกฤตและมีวิกฤตในโอกาสเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับโอกาสในวิกฤตก็คือนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราคัดเข้าไป16ทีมสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็เอาแค่8ดับแรกเข้าไปก่อน
1: อันนี้คือไอ้รอบ
0: ระบบล่าสุดเนี่ย
1: พี่คมพูดถึงรอบครั้งล่าสุดที่ผ่านมาใช่ไหม
0: เข้าไป16ทีม
1: 18ทีม
0: 18ทีม
1: 18ทีม
0: นะครับ18ทีมแล้วก็เอาแค่2อันดับแรกเข้าไปก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็มีเพลย์ออฟกันเองเพลย์ออฟกันไป
1: หลายรอบเลย
0: แป๊กรอบนี้เราอาจจะได้เห็น24ทีม
1: เอ้ย
0: 24ทีมทีนี้มันนึกถึงอะไรพี่โจอี
1: ้เอ
0: ้ยมันนึกถึงเอเชียนคัพ
1: เออๆ
0: เอเชียนคัพเรายังเข้าได้
1: รอบสุดท้าย
0: 24ทีมเราจะเข้าไม่ได้
1: เดี๋ยวนะโควต้าเอเชียครั้งนี้เนี่ย8ทีมครึ่ง
0: 8ทีมครึ่งใช่
1: ถูกป่ะถ้าได้โควต้า64ทีมเนี่ยเราน่าจะได้สักเท่าไหร่12มั้ง
0: แล้วใน8ทีมครึ่งเนี่ยสุดท้ายเราได้9ด้วยเพราะอิรักไปชนะในอินเตอร์คอนติเนนทัลเพลย์ออฟ
1: เพราะฉะนั้นทีมที่เพิ่มขึ้นมาจาก48เป็น64เนี่ยเอเชียน่าจะได้สักเท่าไหร่อีกสัก4ทีมป่ะเต็มที่มันก็ไปถึง12ทีม13ทีมเนี่ยไม่เกินหรอกไม่เยอะหรอก
0: รอบคัดเลือกได้9ใช่ไหม
1: 9
0: ผมว่า12
1: 12ใช่ไหม
0: 12หรือ13
1: 12เนี่ยมันครึ่งหนึ่งของ24ทีมเอเชียนคัพ
0: เออ
1: เราอยู่ใน24นี้นะ
0: ใช่
1: เ รามีโอกาสไหมที่จะเข้าไปเป็น1ใน12ไง
0: แล้วถ้านับย้อนกลับไป
1: ย้อนอีก
0: ครั้งหนึ่งเราเคยติดใน1ใน12
1: เคย
0: มาแล้วในรอบสุดท้ายของการคัดเลือกฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ยุคซิโก้ทำ
0: ใช่
1: เออ
0: เพราะปีตวิทย์ก็ได้ปีตวิทย์ก็12
1: ปีตวิทย์ตอนนั้น10ทีม
0: เออตอนนั้น10ด้วยซ้ำ
1: มา10ทีมเพราะว่าเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไม่ได้คัดเพราะเขาเป็นเจ้าภาพ
0: ใช
1: ่ในปี2002นะเราอยู่ในรอบสุดท้ายที่จะไปฟุตบอลโลกอ่ะ2ครั้งที่ว่าไกลสุดนะ ชนะรอบนี้แล้วได้เข้ารอบฟุตบอลโลกเลยนะก็2ครั้งแต่ว่าพอขึ้นมาเป็น64ทีมแล้วก็ต้องไปดูก่อนว่าเอเชียได้เท่าไหร่12 13ทีม12ทีมครึ่งอะไรอย่างงี้นะแล้วค่อยมาฝันกันต
0: ่
1: อว่าจะเอายังไงแต่จริงๆแล้วแหมพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วนะมีคนก็ถามมาเยอะว่าเรามีโอกาสมั้ยอะไรอย่างงี้นะที่ผ่านมาเรามีโอกาสทุกครั้งอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: โอกาสนี่มันมีทุกทีมอ่ะในเอเชียแต่อยู่ที่ว่าของที่เรามีเท่าไหร
0: ่ถูกต้อง
1: ถึงจะหวังว่าจะไปได้โอกาสนั้นน่ะ
0: ถูกต้อง
1: ก็คือจอร์แดนกับอุซเบย์ที่เขาทำได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ย
1: เราอะทำอะไรอยู
0: ่ปั๊มเลยปั๊มนักฟุตบอลขึ้นมารอ
1: ปั๊มอะไรปั๊มอะไร
0: ปั๊มนักฟุตบอลขึ้นมารอไว้เนี่ยอย่างฮุนไดอาเซียนคัพเนี่ยเห็นด้วยนะที่แบบเรียกชุดนี้มาม ีความสุขว่ามันก็จะมีตัวเลือกที่หลากหลายมาก
1: หลากหลายก็ทีมออกแนวผสมหน่อยใช่ไหม
0: ใช่
1: ว่าชุดใหญ่ชุด U23 อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะต้องแบ่งไปเล่นฟีฟ่าอาเซียนกับเอเชียนเกมใช่ไหมแบบโอ้ทัวร์นาเมนต์ติดๆกันเลยนะ
0: ใช
1: ่ก็นั่นแหละถึงบอกว่าเรามีของเท่าไหร่ก็คือมีทรัพยากรเท่าไหร่ตามมาด้วยการจัดการการจัดการการวางแผนว่า เราจะทำอย่างไรนะครับ64ทีมในฟุตบอลโลกครั้งหน้ายังไม่ได้ยืนยัน 100% นะฮะ
0: ยัง
1: แต่ว่าเราก็พอจะมองออกเหมือนที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอว่าฟีฟ่าเขามีแนวโน้มนะจะเพิ่มทีมใช่ไหมจาก24ทีมเป็น32เนี่ยเราก็รู้ล่วงหน้าถูกไหมเราก็รู้ล่วงหน้าไม่แพ้ทีมอื่นรู้เหมือนกันนั่นแหละแล้วเราทำอะไรอยู่นะครับจนกระทั่ง32เล่นกันอยู่นานนะ32ทีมเนี่ยเล่นกันฟุตบอลโลกหลายครั้งนะจนกระทั่งเพิ่มมาเป็น48ทีมในครั้งเนี้ยที่ผ่านไปเนี่ย
0: แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะขึ้นเป็น64ทีมอีก
1: ซึ่งโควต้าเอเชียจาก4ทีมครึ่งเป็น8ทีมครึ่งเน
0: ี่
1: ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราว่าเรามีโอกาสมากแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่ดูเราทำสิ
0: ใช่
1: เห็นไหมไปในรอบ2
0: จริงๆ
1: เห็นป่ะ
0: มันผิดหวังแต่แพ้จีนนัดแรกแล้ว
1: นั่นแหละนั่นแสดงว่าเราเนี่ยไม่ค่อยอยากไปฟุตบอลโลกจริงๆสักเท่าไหร่ดูแล้วก็เห็นอยู่ว่าโควต้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วเรามีโอกาสครั้งนี้มาอีกละ
0: ติดหน้าบางกันอยู่เยอะ
1: ยังไง
0: เอางี้ดีกว่า เดี๋ยวไปเล่นให้แล้วอายเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยติดหน้าบางกันเยอะไปหน่อย
1: ใช่ไหมคือเราต้องทุ่มเทจริงๆนะเราต้องอยากไปจริงๆแล้วก็ทุกฝ่ายนี้นะต้องช่วยกันไม่แค่คนทำทีมโค้ชหรือว่า
0: จำได้เลยแมตช์แรกที่จีนนี่ผมจำได้เลยผมนั่งพูดเลยแพ้นั้นนี้ก็ไม่ต้องไปฟุตบอลโลกเอาที่ก็แพ้จริง
1: ตั้งแต่แรกเลย
0: มาโนโพกิ้ง
1: นัดแรกเลย
0: จำได้เลยมาโนโพกิ้ง
1: ก็ดูเอาง่ายๆนะก่อนที่จะถึงแพ้จีนเนี่ยเราไปเก็บตัวยุโรปเห็นไหมล่ะฟีฟ่าเดย์ครั้งล่าสุดเนี่ย
0: มาโน่แม่งยังงงๆเลย
1: เล่นเอางงอ่ะงงไปทั้งหมดเลยว่าเออเราทำอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหม
0: แต่จริงนี่ก็เริ่มงงแล้วนะเริ่มปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกให้เอาจริงแต่แค่ยังไม่แพ้ใครแค่นั้นเอง
1: คราวนี้64ทีมนี่มันมาเร็วกว่าที่คิดไว้เพราะว่าจริงๆเขาวางไว้นี่ก็48เหมือนเดิมนะครั้งหน้าแต่พอฟุตบอลโลกครั้งนี้มันจบลงเนี่ยเอ้มันได้นี่ว่า
0: แล้วครั้งหน้าน่าสนใจด้วยนะครับเป็นฟุตบอลโลกแบบเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีพี
1: ่
0: คือมันเป็นเซนเตอร์โอคอย่างแรกก่อนเลยก็คือฉลองครบ100ปีฟุตบอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวจะมี3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจาก2ทวีปประกอบด้วยโปรตุเกสสเปนแล้วก็โมร็อกโก
1: 3ทวีปเลยนะเนี่ยรวมอเมริกาใต้ด้วยนะ2ฝั่ง
0: ไออเมริกาใต้2ฝั่งเนี่ยผมงงว่ามันจะจัดยังไงมันจะมีอาร์เจนตินาอุรุกวัยแล้วก็
1: ปารากวัย
0: 3ชาติ
1: ครับ
0: เขาให้เตะนัดอย่างละแมตช์อ
1: ย่างนั้นน่ะเพื่อให้เป็นแบบเป็นเกียรติระลึกประวัติศาสตร์อะไรเงี้ย
0: เข้าใจคำถามคือแล้วไอ้พวกที่กองอยู่ที่โปรตุเกสสเปนนี่คือยังไง คือไปเตะกระชับมิตรก่อนไปเตะกันก่อนอย่างละแมตช์ที่สนามนั้นสนามนี้สนามนี
1: ้แล้วค่อยบินมา
0: แล้วค่อยบินมาแต่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าอาร์เจนตินาอุรุกวัยปารากวัยเข้ารอบแล้ว
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่และถ้าเพิ่มเป็น64ทีมกอมเบโบมี10ทีมกูว่าเหมาทางทวีป
1: ที่บอกที่บอกพี่คมไงเขาเห็นด้วยเพราะ ผมไม่ต้องคัดเลือกใช่ไหมเนี่ย
0: ใช
1: ่ก็เป็นไปได
0: ้ในขณะที่แข่งจริงเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดหนักสุดจะอยู่ที่สเปน
1: เจ้าภาพหลักเนี่ย
0: เจ้าภาพหลักจะเป็นสเปนสเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโกหลายคนบอกโอ้โหยุโรปกับแอฟริกา

0: ใต้ไกลกันไหมนนทบุรีกรุงเทพอะครับผมจะบอกให้อย่างนี้จริง
1: ๆบนกับล่างนะดูแผนที่นะอุ้ยเดินทางนิดเดียว
0: พูดเหมือนไกลอะ
1: จริง
0: มีช่องแคบกั้นอยู่นิดเดียวนะครับแต่บอกว่านี่คือฟุตบอล2ทวีปเป็นไงดูแบบใหญ่นะยุโรปกับแอฟริกาแต่ห่างกันไม่ถึง30โล
1: แหมพูดสนนบุรีเลยเอาสักใกล้เลยเนี่ยคือเราพูดกันมาเรื่อยๆนะ64ทีเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเป็นไปได้สูงนะครับ
0: ใช่
1: ไหมอาร์เซนอลเวนเกอร์พูดไว้คำหนึ่งในการเพิ่มเป็น64ทีมนะผมเชื่อว่ามันเป็นความจำเป็นทางศีลธรรมพูดถึงศีลธรรมเลยนะ
0: ไปถึงศีลธรรมแล้วเหรอ
1: มีหลายสหพันธ์ฟุตบอลที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนอย่างเพียงพอเขาถึงใช้คำว่าศีลธรรมนะครับถ้าอาร์เซนอลเวนเกอร์พูดลักษณะนี้เพราะอาร์เซนอลเวนเกอร์จะทำงานกับฟีฟ่าใช่ไหมล่ะมันก็แนวโน้มทิศทางนี่สงสัยจะเป็นไปได้นะ64ทีม
0: เรื่องอื่นผมไม่รู้นะ
1: อะไร
0: ไม่ว่าเขาจะอยากจัดกี่ทีมก็ตามแต่เรื่องนึงที่เรารู้สึกได้เลยว่าเขาไม่เห็นใจเลย
1: ยังไง
0: คือสื่อมวลชนแบบพวกเรา แค่48กูจะตายอยู่แล้ว
1: ไอ้คุณเป็นคนดูคุณจะมาบ่นอะไรเนี่ย
0: ไม่ใช่แต่ดูฟุตบอลคราวนี้นะเป็นครั้งแรกที่ผมแบบพูดกับตัวเองว่าไม่ไหวว่ะ
1: ไม่ไหวคือดูไม่ไหวเหรอ
0: ร่างกายไม่ไหวร่างกายไม่ไหวจริงๆแบบบางจุดเราไม่สามารถยื้อกับมันได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ฟีฟ่าเขาไม่ได้คิดถึงคุณหรอกเขาคิดถึงคนทั่วโลกเลยไงถูกป่ะ
0: โอ้ย
1: ทั่วโลกเลย
0: ผมเชื่อว่าเอเชียเนี่ยกระปอดกระแปดทั้งทวีปรอบเนี้ยแล้วเอเชียเป็นเงินทุนหลักด้วยเอาสิ
1: พอดีไทม์โซนเรามันดูลำบากใช่ไหมล่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอบหน้าน่าจะกลางๆหน่อย
1: แต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องพักกันอีกช่วงนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเก๋าเก่งเกมกันในช่วงสุดท้ายครับ
0: ครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทสอนและทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินช

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: กลับเข้าสู่เก๋าเก่งเกมครับเบรกสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ
1: ครับนะครับคุยเรื่องฟุตบอลโลกมาสักฉ่ำเลยประมาณชั่วโมงเศษๆนะครับ
0: โอเคมูฟออน
1: ไปไหน
0: มูฟออนไปพรีเมียร์ลีกก่อนไหม
1: เออ
0: นะครับก็เดี๋ยวหลายคนเฝ้ารอนะครับว่าเอ๊ฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะเริ่มต้นเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะได้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันจริงๆเนี่ย22สิงหาคมนะครับ
1: 22สิงหาก็สัปดาห
0: ์แรกของฤดูกาลแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันที่15เนี่ยเราก็จะได้ดูคอมมูนิตี้ชิลก่อน
1: ครับ
0: นะครับเป็นอย่างน้อย
1: คอมมูนิตี้ชิลปีนี้ใครกับใครอาร์เซน
0: อ
1: ลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เห็นไห
0: ม
1: แค่พูดชื่อนี่ก็แหมอยากให้ถึงเร็วๆละเดือนหน้านี้เองนะครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็ช่วงฟุตบอลโลกเหมือนจะเตะอยู่ที่มีแมนยูเขาพรีซีซั่นแพ้อะไรไปสักท
0: ี
1: ใช่ไหมหลายทีมเขา
0: เริ่ม
1: พรีซีซั่นกันแล้วนะครับ
0: เริ่มละนะครับส่วนแมตช์แรกของฤดูกาลเนี่ยจะเริ่มวันศุกร์นะครับ21:00 น.

0: อาร์เซนอลพบโคเวนทรี
1: นี่นะครับอ๋อนี่เขาให้แชมป์เก่านี่
0: เจอน้องใหม
1: ่ว่าแต่วันศุกร์เลยเหรอ
0: ไม่คือมันต้องเป็นอย่างนี้
1: เหรอ
0: แชมป์เก่าจะต้องประเดิมก่อน
1: วันศุกร์เลยนะ
0: อาร์เซนอลเป็นโรคอะไรไม่รู้นะด้วยความที่เป็นตัว A ด้วยหรอมั้ง
1: ครับ
0: ก็เลยจะเจอน้องใหม่เสม
1: อ
0: จะต้องรับน้องเสม
1: อ
0: ในเกมเปิดฤดูกาลผมจำได้ว่ามีน้องใหม่อยู่ทีมเดียวที่เคยตบอาร์เซนอลยุ่ยคือเบรนฟอร์ด
1: ใช้คำว่าตบนัดแรกของฤดูกาลเลยเหรอ
0: ชนะ
1: 2-0
0: แต่บ้านเบรนฟอร์ดนะ
1: ครับ
0: ก็2นัดแรกอาร์เซนอลไม่ชนะใครเลยอะฤดูกาลนั้นอะลงไปอยู่อันดับ19อะเปิดราคาหนีตกชั้นเฉยเลยอะ
1: แต่ไม่คราวนี้เป็นแชมป์เก่าไงแล้วก็เล่นในบ้านใช่ไหมล่ะ มันต้องแบบนั้นเอาถ้วยพรีเมียร์ลีกมาโชว์อะไรแบบนี้ไม่มีอย่างนั้นละไม่มีอย่างนั้นละเจอโคเวนทรีด้วยซึ่งคุณก็ชอบใช่ไหม
0: คนพี่ก็ชอบ
1: เปิดกับ
0: เปิดหัวด้วยคนพี่
1: เปิดด้วยคู่นี้เนี่ยก็แบบดูอย่างแบบเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับเรานะ
0: ใช่
1: ในการเปิดฤดูกาล
0: คือเป็นการกลับมาที่แบบฟินอะเราได้ดูทีมที่เราเชียร์อยู่แล้วแล้วก็ทีมที่เราเคยชอบ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถามแฟนแชมป์เก่าหน่อยสิคุณจะดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เชียร์อาร์เซนอลแบบผ่อนคลายขึ้นไหมปลดล็อกแล้วได้แชมป์ในรอบ22ปีแล้วมัน
0: ไม่คาดหวัง
1: คาดหวังไม่ครับหรือคาดหวังน้อยลงใช่ป
0: ่ะคาดหวังน้อยลง
1: แล้วก็ไปมุ่งทั่วยุโรปงี้ป่ะ
0: ไม่ได้มุ่งเลย
1: มองตรงนั้นไหม
0: ปล่อยเบอร์แล้วครับ
1: คุณจะปล่อยเบอร์ได้ไงเราต้องเชียร์อยู่
0: คือตอนนี้คนก็จะมาแบบอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเอ๊เขาเริ่มคาดหวังไงเพราะเราเริ่มเห็นตัวผู้เล่น
1: เอออ
0: ย่างสเปอร์เนี่ยโหยเสริมแต่ละตัวนี่นะ
1: โตนัลลี่นะ
0: เออใช่ไหม
1: เสริมดีเสริมดี
0: แต่ถามผมอ่ะผมก็เลยบอกว่าเออแชมป์แล้วจะเป็นอะไรก็ช่างมึงละ
1: คุณมาปล่อยเบอร์อะไรแบบนี้ล่ะเออไอแต่ว่าเสริมหนักเหมือนกันนะไม่ใช่เสริมหนักจะซื้อหลายคนเหมือนกันนะ
0: ใช่ๆ
1: หลายคนมากนะ
0: อาร์เซนอลนี่แต่ว่าเพิ่งล่าสุดเพิ่งได้แค่คนเดียว
1: ใช่
0: ก็คือคริสตัสซอลิส
1: อย่างน้อยคุณมันเล็งบูโน่กิมารายใช่ไม่ใช่เหรอ
0: ใช่
1: ป่ะแล้วเห็นข่าวแว๊บๆก่อนเข้ามาเนี่ยมิเกลออยาซาบาลก็เอาเขาด้วย
0: นี่
1: คุณจะรวมสเปนไปอยู่ในทีมคุณเหรอ
0: ไม่หรอกมีแค่มิเกลเมริโน่คนเดียวก็พอ
1: เมริโน่อีมีซูบิเมนดี้อะไร
0: นะครับ
1: เออมันเป็นไปได้ไง
0: สัปดาห์แรกของพรีเมียร์ลีกมีบิ๊กแมตช์เลยนะครับ
1: ครับ
0: เกมที่เซนต์เจมส์พาร์คได้แหละนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูล
1: เนี่ย
0: เป็นไง
1: อ๋อผมคิด
0: ไปแล้วคู่นี้โคตรเดือด 2-2 แล้วลิเวอร์พูลกลับมาชนะไอ้ลิเวอร์พูลนำ 2-0 นิวคาสเซิลเหลือ10คนนิวคาสเซิลเหลือ 2-2 ลิเวอร์พูลกลับมาชนะ 3-2 จนเจ็บ
1: ครับไอ้อันนี้นัดแรกเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: เดือนหน้านะ
0: ใช่
1: ผมคิดตีไม่ให้ล้ำลึกที่เป็นคีแกนนั่นแหละถูกไหมเป๊ะเลยอดีตนักเตะของทั้งสองทีม
0: ด้วยไม่กำลังนึกอยู่ว่าเขาจะเว้นเวลาให้ใช่ไหมแต่ผมว่าน่าจะทริบิวทั้งฤดูกาล
1: ต้องเมย์ต้องเมย์ถูกไหมเออเปิดกันได้ช่วงเวลาที่ใช้ได้นะ
0: ใช่ใช่
1: คู่นี้นะ
0: 20ก็วันศุกร์ที่21อ่ะคู่แรกอาร์เซนอลคอนทรีครับวันเสาร์คู่แรก6:30เฮาสตี้เจอแมนยู
1: ครับ
0: แล้วก็จะมี3:00เอเวอร์ตันเจอคริสตัลพาเลซอีสต์วิชเจอซันเดอร์แลนด์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอลีดแล้วก็5:30เบรนท์ฟอร์ดเจอสเปอร์นะครับอันนี้คือของวันเสาร์
1: ครับ
0: ใช่ไหมว่าที่23จะเป็นไบรตันวิลล่าคู่นี้จริงๆก็น่าจะสนุกนะแมนซิตี้เจอบอนมัดโหแต่เห็นชื่อกุนซือบอนมัดแล้วแบบโดนแน่นอนอ่ะเปียซาร์ส
1: แต่ว่าเปียซาร์สนี่เขาจากไหนก็เคยทำบูเดสลีก้า
0: ไม่เขาเคยคุมพรีเมียร์ลีก
1: พรีเมียร์ลีกเหรอ
0: เออเขาเคยคุมพรีเมียร์ลีกอยู่พักหนึ่งนะครับ
1: ประมาณแล้วเป็นวันแน
0: ่เออดูแล้วไม่น่าหรอก
1: แต่แมนซิตี้ก็เปลี่ยนโค้ชเหมือนกันนี่
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูวันคอมมูนิตี้ชิลอะว่าไอ้ส้มไรก้าจะทำแมสตี้ได้น่ากลัวขนาดไหน
1: เรสก้านะครับแหมพูดถึงโค้ด
0: อ๋อไม่ใช่บอลมัดจะเป็นมาโกโรเซ่ไม่ใช่เบียร์ซาร์
1: ผมจำ
0: เบียร์ซาร์ไปคุมคริสตัลพาเลซ
1: ผมจำได้ว่าใครที่เคยมาจากบุนเดสลีก้าม
0: าโกโรเซ่
1: มาโกโรเซ่ใช่ไหม
0: ซาร์เนี่ยคุมคริสตัลพาเลซ
1: จำผิดคน
0: เออซาร์คุมคริสตัลพาเลซ
1: ครับ
0: เนี่ยเพราะว่ากราสเนอร์เขาไปคุมในนี่นี
1: ่ไปไหน
0: กราสเนอร์ไปคุมใครอะนี่ก่อนนะ
1: เห็นไหมพออยู่ใน
0: ก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกนี่แหละการ์เนอร์
1: สมัยอยู่ในฟุตบอลโลกสักเคยจนออกมา
0: แล้วเบรนท์ฟอร์ดป่ะวะ
1: จำไม่ได้แล้วใครเป็นใคร
0: คีธแอนดรูว
1: ะท่านผู้ฟังอย่าอยู่เฉยนะครับ4689899นะครับรวมทั้งทาง YouTube และ Facebook
0: คือเรื่องนึงที่พรีเมียร์ลีกเริ่มจะแบบเหมือนเซเรียอิตาลีเข้าไปทุกทีแล้วก็คืออ๋อเบียซาร์ดกุมคริสตัลพาเลซใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ โอลิเวอร์กราสเนอร์ไปคุมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เออมันก็วิ่งดนตรีป่ะ
1: ใช่ๆก็วิ่งดนตรีจริงๆ
0: คือมันเหมือนก็วิ่งดนตรีเข้าไปทุกทีแล้วไง
1: ครับนะวนไปตรงนี้ดูงานซิว่าไปไหนอะไรแบบนี้นะ
0: ใช
1: ่ใช่มันจะเหมือนอีราโอล่ามาลิเวอร์พูลป่ะวนวนแถวนี้ป่ะไม่นะ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็พอพูดถึงพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เลยล่าสุดนี่เขามีสรุปกฎใหม่นะ
1: ที่บอกว่ากฎกติกาใช่ไหม
0: นะครับกติกาใหม
1: ่เขาไม่ยึดตามฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ยึดแต่ไม่ทุกข้ออังกฤษจะเป็นแบบนี้อังกฤษจะเป็นประมาณว่าปัจเจกมีความอินดี
1: ้ฟุตบอลโลกก็ระดับสากลนะแต่ว่าต้องมีของตัวเอง
0: ใช่ต้องมีของตัวเอง
1: ครับ
0: มีความปัจเจกสูงนะครับก็มีรายงานว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับร่วมกับกลุ่มที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาเก
1: ม
0: เขาใช้ชื่อกลุ่มแบบนี้นะ Game Improvement Advisory Group หรือว่า GIAG นะครับ
1: ครับ
0: เขาประกาศการเปลี่ยนกฎกติกาและแนวทางการตัดสินสำหรับกรรมการหลายข้อในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับเขาบอกว่าเพื่อความไหลลื่นนะครับและความยุติธรรมสำหรับทุกทีม
1: ครับ
0: ซึ่งจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่ากันนะครับก็ขนาดแอนโทนีเทเลอร์ประกาศเลิกเป่าเลยอะ
1: แขวนนักวีดไปแล้วนะ
0: กฎข้อแรกนะครับกฎข้อแรกนะครับฤดูกาล2026-2027นะครับ GIAG ปรับเกณฑ์การลงโทษการดึงผ
1: ม
0: นะครับการดึงผมนะครับใหม
1: ่ครับ
0: นะครับหัวใจสำคัญเขาบอกว่าอยู่ที่การพิจารณาระดับความรุนแรงแบ่งคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยการดึงผมเป็น violent conduct นะครับก็คือเจตนาทำร้ายร่างกายนะครับโดยใบแดงสถานเดียว
1: ครับ
0: แต่รอบนี้เขาเปลี่ยนเป็น2ระดับระดับใบแดงก็คืออันเดียวอันเดิ
1: ม
0: แต่มีใบเหลืองได้ในกรณีที่ผู้เล่นเจตนาดึงผมคู่ต่อสู้จริงแต่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุยังไงวะ เดี๋ยวก่อนนะ
1: ดึงจริงแต่ดึงไม่แรงไง
0: แง
1: อย
0: ่านะ
1: ฤดูกาลที่แล้วที่ผ่านไปนี่มี
0: มาชูกุระย่าโดน
1: มีเคสนี้ใช่ไหม
0: คนหนึ่ง
1: แล้วก็คาร์เวิร์ตลูวินเหมือนก็มี
0: คาร์เวิร์ตลูวิน
1: มีอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าถูกใบแดงหรือใครเนี่ยที่ใช้กฎกติกานี้เข้ามามีส่วนในการตัดสินนะครับทำให้อังกฤษพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องปรับกฎกติกาใหม่ใช่ป่ะเพราะว่ามันก็
0: แต่คือก่อนหน้านี้การดึงผมมันคือ violent conduct ไง
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละ
1: ซึ่งเราดูแล้วมันก็รุนแรงนะถ้ากรณีที่จะไปดึงผมกันเนี่ย
0: ลิซานโดมาร์ติเนสกับโดมินิกคาร์เวิร์ตลูวิน
1: นั่น
0: หนึ่งคนแน่ๆ
1: ที่มีปัญหาเรื่องนี้นะแล้วก็
0: คนหนึ่งคือฟูลแลมอเล็กซ์อีโวบี
1: ้ครับ
0: ที่ไปโดนเบรนท์ฟอร์ดดึงมั้งแล้วก็อันนี้ไม่โดนอันนี้ไม่โดนแต่ลิซานโดโดน
1: แล้วไหนจะทรงผมนักเตะในยุคปัจจุบันก็ผมยาวหลายคน
0: มันหมั่นอ่ะมันหมั่นเหมือนกันฮาแลนด์เนี่ยมันผมไม่อยากดึงมัน
1: เกิดขึ้นได
0: ้
1: เหมือนนี่ไงนึกไปถึงแบบคือการดึงผมที่เราดูว่ารุนแรงนะผมนึกไปถึงอเมริกันฟุตบอลน่ะที่เขาดึงไอ้เกราะป้องกันหน้าหมวกกันน็อกอ่ะดึงอย่างนั้นมันอันตรายนะบาดเจ็บหนักได้ก็เลยต้องมีกฎใบแดงใบ
0: สำหรับผมอาการดึงผมที่แบบซาดิสที่สุดในวงการกีฬาที่เคยเห็นมาคือการมารุยานเฟลานี่อ่ะ
1: ทำไม
0: วิ่งอยู
1: ่คือฟูๆหน่อยใช่ไหมส่งเขาม
0: ารุยานเฟลานี่อึดจำได้แต่จำไม่ได้ว่าใครดึงแค่นั้นเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ว
0: จำได้ว่าเป็นนักเตะเป็นมารุยานเฟลานี่แน
1: ่ๆที่ว่าอันตรายก็เนื่องจากว่าคุณคิดดูดินักกีฬาถ้าเขาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เห็นผมยาวๆผมฟูๆมานี่ก็อยากจะไปขยำขยี
0: ้
1: ซะเหลือเกินนะครับมันก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อน
0: นะครับส่วนข้อต่อไปที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือกด5วินาทีเพื่อลดการถ่วงเวลานะครับก็กฎใหม่นะครับมี1ปฐมพยาบาลเนี่ยผู้เล่นที่รับการประเมินอาการบาดเจ็บในสนามต้องออกไปพักอยู่ข้างนอกสนามอย่างน้อย1นาทีนะครับเพิ่มจากเดิม30วินาทีเพื่อป้องกันการแกล้งเจ็บแล้วก็ทำลายจังหวะเกมกดนับถอยหลัง5วิก็คือสำหรับการทุ่มและการเตะจากประตูนะครับผู้สินจะเริ่มนับถอยหลังทันทีหากล่าช้าจะถูกลงโทษ1ลูกทุ่มเนี่ยจะถูกเปลี่ยนฝั่งก็คือทุ่มเบิดทุ่มผิด
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ลูกเตะจากปากประตูเนี่ยถ้าเกิดเกิน5วิก็ให้เป็นเตะมุมแทน
1: อันนี้กฎที่ใช้ในฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับนำมาใช้ในครั้งนี้นะครับ
0: นะครับเขาบอกกฎนี้เนี่ยจะเป็นการจัดการแผนลองโทรของทีมเล็กที่ชอบรอให้เซ็นเตอร์แบ็กตัวสูงขึ้นมาในเขตโทษเพราะเราเพียง5วินาทีเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับการจัดทัพแบบเดิมอีกต่อไป
1: อ๋อเออนี่เขาคิดละเอียดนะเนี่ย
0: การเปลี่ยนตัว10วิผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีหากเกินกำหนดทีมที่จะถูกลงโทษให้เล่น ผู้เล่นน้อยกว่าอย่างน้อย1นาทีอันนี้คือกฎของฟุตบอลโลก
1: อันนี้ฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันนะครับ
0: ข้อที่3ที่จะมีการเปลี่ยนกฎก็คือ VAR กับใบเหลืองที่2นะครับ VAR เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือไม่สามารถแทรกแซงใบเหลืองที่2ได้
1: ครับ
0: แต่ว่าในฟุตบอลโลกเนี่ยทำได้ละนะครับซึ่งเขาบอกว่าในพรีเมียร์ลีกรอบนี้ VAR จะทำได้เหมือนกันครับให้สามารถตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2ที่นำไปสู่ใบแดงได้แล้วเพื่อลดข้อผิดพลาดในการไล่ผู้เล่นออกโดยไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตาม VAR ก็ยังมีเงื่อนไขที่ระบุว่าไม่สามารถแนะนำให้แจกใบเหลืองที่2ได
1: ้
0: หากตอนแรกผู้ตัดสินไม่ได้ให้ใบเหลืองในจังหวะนั้น
1: อ
0: ันนี้ไม่เหมือนกันนะอันนี้ไม่เหมือนฟุตบอลโลกนะฟุตบอลโลกเนี่ยถ้าสมมติไม่ให้ VAR สามารถทวงผู้ตัดสินว่าไปให้ไหม
1: ให้ได้ไหม
0: แต่อันนี้คือถ้ามีจังหวะใบเหลืองที่2เนี่ย VAR จะตรวจสอบจังหวะนั้น
1: ครับ
0: นั่นหมายว่าผู้สินต้องแจกก่อน
1: อ
0: นะครับซึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือพรีเมียร์ลีกเน้นย้ำการอธิบายให้ผู้ชมในสนามเข้าใจเพื่อให้แฟนบอลได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนผ่านหน้าจอในสนา
1: ม
0: นะครับนั่นหมายความว่าเราก็ได้ยินคำว่า after review ได้ยิน
1: สำเนียงได้ซะด้วย
0: ได้ยินทุกสนามจริงๆนะครับ
1: แต่สุดท้ายก็ต้องใช้ความเฉียบขาดของผู้ตัดสินใช่ไหมต้องตัดสินใจก่อนอ่ะ
0: จะบอกว่าเหมือนฟุตบอลโลกทั้งหมดก็คงไม่ใช่
1: ไม่เชิง
0: แต่ว่ามีอำนาจมากขึ้น
1: กราบ
0: อย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่า
1: อันนี้นี่นะนอกเหนือจากผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ต้องมาบรีฟกันเนี่ยนะผมว่านักเตะ กับโค้ชก็ต้องบรีฟด้วยนะคือนักเตะ ก็ต้องตัวเองก็ต้องเข้าใจแล้วก็มั่นกฎกติกาด้วยถึงจะเป็นประโยชน์กับเรา
0: คือเรื่องนึงที่ผมว่าฟีฟ่าได้รับความชมมากในคราวนี้คือเรื่องของผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: นะครับมันจะมีบางคนเท่านั้นแหละที่แบบเอ๊ะแล้วก็ได้หลายแมตช์ด้วยนะดันได้หลายแมตช์ด้วยนะ
1: โดยเนี่ยรู้มากอีกแล้วคุณเนี่ย
0: เยอะตัวอย่างเช่นแบบชัวปิเนโรของโปรตุเกสนะครับฟิลิปเลติเซียของฝรั่งเศสเนี่ยพวกเนี้ยก็เอ๊ะอีบานบาตอนอย่างเงี้ยสโลวีเนียเอ๊ะ
1: มาละ
0: เออแต่ไอ้ให้สลาโกวินชิตอ่ะดี
1: นักชิมใช่มั้ยนักชิมใช่มั้ยก็เลยจะถามว่าโอเคมั้ย
0: ไอ้สลาโกวินชิตดี
1: นะ
0: ยิ่งช็อต
1: เรียบร้อยดีอ่ะ
0: ช็อตลิซานโดอ่ะ
1: ครับ
0: 2ลูกผมว่าชัดเจนมาก
1: ลิซานโดช็อตไหน
0: ไม่ใช่ลิซานโดเอ็นโซ
1: เอ็นโซที่ใบเหลืองแล้วก็ใบเหลืองที่2
0: เหลืองแรกก็คือเถียงคือล้มลงไปแล้วโวยวายทำไมไม่ได้ว่าโวยวายโวยวาย
1: โดน
0: พอแบบช็อตเตะเขาหมุนขนาดนั้นจะไม่เอาใบเหลืองก็น่าเกลียด
1: เนี่ยหมุนขนาดนั้นนะใบเหลืองนะ
0: เ
1: อนโซยังไม่
0: ใช่ไง
1: คุณใบเหลืองเห็น
0: เนี่ยจริงๆอ่ะลูกเลนโดปาเลเดสผักขนาดนั้นน่ะเขาคือผักต่อหน้าด้วยนะไม่ได้ผักแบบว่าแบบจังหวะแบบนู่นนี่นู่นนี่แล้วนี่คือวิ่งเข้าไปผักเขาอย่างนั้นอ่ะจริงๆหรือแดงยังไม่ผิดเลย
1: จริงๆปาเลเดสก็ควรจะเหลืองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ
0: แก่ๆเลยเลนโดปาเลเดสอ่ะ
1: นั่นแหละแต่ว่าสรุปผลงานโดยรวมดีใช่ไหม
0: โดยรวมดี
1: ผ่าน
0: คือผมเลยบอกว่าพรีเมียร์ลีกต้องมาติวผู้ตัดสินแบบนี้ให้ได้ว่าแบบคือจังหวะชึบชับคือชึบชับเลยไม่ใช่แบบคือ ว่ากำนกหวีดอยู่ในมือเนี่ยได้เปล่านะ คือที่ผ่านมากินมันเป็นอย่างนี
1: ้จริงจริง
0: แล้วถ้าคุณไปดูในฟุตบอลโลกเนี่ยไอ้เก่าๆในพรีเมียร์ลีกทั้งหลายเนี่ยไอ้ไมเคิลโอลิเวอร์แอนโทนีเทเลอร์เด็กน้อย
1: จ๋องไปเลย
0: คือแบบโอ้โหเด็กน้อยเลยคือมันไม่ได้แบบจะมาห้าวเป้งโชว์แบบอย่างพวกเกรแมงตูแปงหรือว่าแม้แต่สลับก็วินสิตคนที่ตัดสิน
1: นัดชิง
0: เรารู้สึกได้เลยว่านี่คือแบบมือเก่าอ่ะพี
1: ่ใ
0: ช่ป่ะ
1: คือ
0: แบบเป็นแบบโน่หยุดพูดถอยไป
1: สิ่งที่ต้องการนะนอกจากความแม่นกฎกติกาการตัดสินใจแล้วเนี่ยต้องการบุคลิกด้วย
0: ใช่
1: บุคลิกของผู้ตัดสินนี่สำคัญมากเลยที่จะทำให้นักเตะเนี่ยมีความเกรงอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: มันต้องมีนะไม่ใช่ว่าแบบไปจ๋องๆอะไรนี้ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: บุคลิกน้ำเสียงเนี่ยอะไรดีสิ
0: After Review
1: แม่เสียงนี่ได้เลย เสียงนี่มันสมแล้วที่ดูฟุตบอลโลก90นัด
0: ไม่ใช่ เราเป็นคนฟังภาพสังเกตด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินเสียงทั้งหมด
1: แบบนั้นแหละ
0: แล้วอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ย
1: นะครับก็ต้องโหเดี๋ยวนี้กฎกติกามัน
0: ยิบย่อย
1: ละเอียดยุ่มยิบมากนะรู้ไว้ก็ดีเหมือนกัน
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ยังมีอีก2ข้อไม่จบ
1: เฮ้ยยังไม่จบเหรอ
0: นะครับเขาบอกว่ามีการจัดระเบียบเขตโทษใหม่นะครับ1ก็คือพื้นที่หน้าปากประตูในจังหวะเตะมุมถือว่าเป็นยกระดับเข้มงวดขั้นสุด
1: ครับ
0: ผู้สินได้รับคำสั่งให้เพ่งเล็งเหล่านักเตะที่ทำพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับ1พฤติกรรมเหนี่ยวรั้ง ผู้สินจะพุ่งเป้าไปที่กองหลังที่จ้องแต่จะจับหรือเหนี่ยวรั้งคู่ต่อสู
1: ้
0: โดยไม่สนใจมองที่ลูกบอล
1: ครับ
0: นะครับหากการดึงนั้นมีผลต่อการเล่นของฝ่ายรุกจะถูกเป่าเป็นฟาวล์ทันที
1: เหมือนช่วงเตะมุมอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไอ้พวกที่ไม่มองบอลเลยจ้องไอ้นี่เดียวเลย
1: คว้าอย่างเดียวคว้าอย่
0: าง
1: เดียว
0: จ้องจะคว้าอย่างเดียวเลย
1: เออ
0: พวกนี้ไม่ได้การปกป้องผู้รักษาประตูจะมีการลงโทษกองหน้าหามการประทะกับผู้รักษาประตูในลักษณะที่ไม่มีเจตนาเล่นบอลจะทำให้โกไม่สามารถทำอะไรที่ได้ตามปกติ
1: เขาเน้นมันเป็นลูกที่มีส่วนได้เสียในช่วงลูกเตะมุมใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่ยิงเข้าไปแล้วมีการโอบมีการฉุดลั้งดึงกันเอาไว้
0: เพราะว่าอย่างเคสที่ชัดเจนจะมีอยู่ช็อตที่แบบอย่างง่ายๆเขามีการย้อนกลับไปช็อตที่อาร์เซนอลได้ประตูจากอัลตาบายินดีที่มีการไอ้หรือว่าตอนที่เวสต์แฮมได้ประตูจากอาร์เซนอลแล้วมีการกอดกันเกิดขึ้น
1: ในช่วงท้ายเลยช่วงท้ายเกมนะ
0: คือเขาบอกว่าพวกนั้นนี่คือโดนให้หมดพวกนั้นโดนให้หมด
1: หรืออย่างในฟุตบอลโลกครั้งนี้โปรตุเกสกับโครเอเชียมั้งที่มีการนั่นแหละมีการมีการลั้งมีการยื้อกันเอาไว้นั่นแหละเพราะมันสำคัญมาก
0: อย่างถ้าในดูนัดชิงอ่ะมีจังหวะหนึ่งที่มิเกลเมริโน่พี่จะได้ไหมที่เบียดมากับลิซันโดแล้วเหมือนแบบสะบัดแขนอ่ะแค่สะบัดแขนได้ก่อนขอโทษแล้วสเปนยิงเข้าลูกสองอ่ะลูกที่นิโก้วิลเลียมซัดปั๊มเข้าไปแล้วอ่ะผู้สินให้เป็นฟาว
1: เพรา
0: ะช็อตนั้นอ่ะมิเกลเมริโน่นิดเดียวคอนแทคนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: สะบัดแขนแค่นิดเดียวก็คือฟาวเลย
1: คือดูว่าเมริโน่โดนเป็นผู้ถูกกระทำด้วยซ้ำไหมนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ปรากฏว่าเป็นตัวเองที่ทำฟาว
0: คือหลายคนก็บอกไม่ฟาวไม่ฟาวฟาวอะไรแต่พอกรอภาพฉายดูก็เห็นว่าแบบมันมีคอนแทคนี
1: ่มีคอนแทคแม้จะบางๆก็ตาม
0: ส่วนแฮนด์บอลยังเหมือนเดิมครับยึดหลักการน้อยคือมากนะครับก็คือฟาวเฉพาะจังหวะที่ชัดเจนและมีเจตนาจริงๆเท่านั้นเพื่อไม่เกมขาดตอนบอลเกินไป
1: อันนี้แฮนด์บอลนะ
0: นะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนคือการรักษาความไหลลื่นและเพิ่มความยุติธรรมให้แก่เกมที่สำคัญคือพรีเมียร์ลีกกำลังส่งสัญญาณว่าพวกดาร์กอาร์ตและก็แท็กติกสกปรกจะไม่มีที่ยืนอีกต่อไป
1: คือต้องปิดท้ายอย่างนี้แหละถูกแล้วเพราะว่าแบบมันส่งสารไปยังฟีฟ่าด้วยว่ากฎกติกาแบบนี้นะผมเอาเท่านี้พออะไรแบบนี้โอ้โหแค่นี้ก็อยากจะดูแล้วนะอยากจะดูแล้วนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเดือนหน้านะครับ
0: เขาบอกว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือว่าเป็นการเปลี่ยนเจเนอเรชันของกุนซือแล้วนะครับ
1: เ
0: พราะว่ากุนซือคนสุดท้ายที่ทำงานเกิน5ปีขึ้นไปนะหรือ7ปีขึ้นไปเนี่ยออกไปเรียบร้อยแล้ว
1: เหรอ
0: ก็คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่า
1: เป๊ปกวาร์ดิโอล่า10ปี
0: ตอนนี้คนที่อายุงานเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกคือมิเกลอาร์เตต้
1: า
0: 6ปี
1: 6ปีนี่โอ้โหถือเป็นผู้อาวุโสแล้วเหรอเนี่ย
0: เออกลายเป็นคนแบบกลายเป็นเก่าสุดไปแล้วคร
1: ับ
0: ที่เหลือก็จะได้เห็นหน้าใหม่ๆแต่ในความหน้าใหม่อ่ะจริงๆก็มีหน้าใหม่แต่ชื่อเก่าเยอะเหมือนกันนะครับ
1: จริง
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับหรือว่ามาโกโรเซ่เนี่ยพวกนี้เราเคยเห็นพวกเขาคุมทีมระดับอื่นมาก่อนแล้ว
1: คือเก่าไม่จากที่อื่นอ่ะ
0: ใช่โอลิเวอร์กลาสเตอร์อย่างเงี้ยโรเบโตเดอแชบี้เต็มระบบซีซั่นหน้า นะครับแต่ก็จะได้เห็นคนแบบหน้าใหม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นเซอร์เกย์ยาคิโรวิช
1: ใคร
0: กุนซือชาวบอสเนียของฮาวซิตี้นะครับรวมไปถึงอันบาโรอาเบลัวนะครับ
1: นี่เขาเดลมาดริดไม่ใช่เหรอ
0: มาอยู่กับฟูลแลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแทนที่ของมาโกซินวา
1: ดูซิน
0: ะครับแต่พวกขาประจำหรือว่าตัวเดือดของยุคก่อนๆก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นมิเกลอาร์เตต้าอูไนเอเมรี่ฟาเบียนฮูเซลเลอร์นะครับใครกับเดวิดมอยนี่ตัวตึงพวกตัวตึงหลายเนี่ยนะครับ
1: ไอ้ดิวิดมอยนี่โหไม่เก่าเหรอเก่ามากเลยแน่
0: แต่เขาเพิ่งมาคุมเอเวอร์ตันไง
1: เหรอ
0: เออเขาคือเขาอยู่มานานแล้วก็วนไปวนมา
1: อยู่วนไม่ได้ติดต่อกันใช่ไหม
0: ใช่ไม่ได้ติดต่อกัน
1: จากทีมเดียวเนี่ยนะ
0: ใช่ใ
1: ช่โอ้โหถ้าดิวิดมอยเก่าสุดละ
0: อย่างตอนนี้ถ้านับเฉพาะเอเวอร์ตันอย่างเดียวเขาเพิ่งคุมเอเวอร์ตันได้แค่2ปีแค่นั้นเองเขารับงาน2ปีเขาไปได้คอนเฟอเรนซ์กับเวสต์แฮมก่อนไง
1: เขามาหลายช่วงไง
0: นะครับ
1: โหเดวิดมอยนี่ตั้งแต่นู้นน่ะโอ้โหคุมเอเวอร์ตันช่วงแรกอ่ะใช่มั้ย
0: เออช่วงไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะเอเวอร์ตันเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
1: อันนั้นนานมาก
0: นะครับ
1: เดวิดมอยบอกที่คุมอาร์เตต้าอยู่เอเวอร์ตันน่ะเผื่อใช่นะเนี่ยเออโอ้โหนี่น่าเก่าอีกคนนึงนะ
0: นะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอช่วงนี้ก็ดูพวกอุ่นเครื่องไปก่อนนี่หลายๆสื่อเขาก็มีเอามาให้ดูอย่างโมโนเขามีให้ดูเรื่อยๆนะสำหรับเกมอุ่นเครื่องนะครับ
1: ร
0: วมไปถึงในเยอะในทรูก็มีน้ำในทรูก็มี
1: แล้วก็อย่าลืมดูนะฟีฟ่าอาเซียนไม่ใช่ฮุนได
0: ฮุนไดอาเซียนครับ
1: ฮุนไดอาเซียนเดี๋ยวจะเล่นละในช่วง 25-26 กรกฎาคมนี้นะทีมไทยเมื่อสักครู่ถามคุณเต้ยแม่กลองแล้วเขาจะไป ลาวเนี่ยในวันพรุ่งนี้ละเดินทางนะครับเดี๋ยวจะเจอกับสปป.ลาวเป็นเกมแรกนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับฮุนไดอาเซียนคัพก็อย่างที่เรียนไปนะกีฬานี่เขาไม่ปล่อยให้ท่านเฟ้งฟังเลยหว่าเว้ในเป็นเวลานานนะครับต่อเนื่องกันมาดูหลายรายการจากฮุนไดแล้วเดี๋ยวต่อไปก็มีอีกหลายรายการรวมถึงเอเชียนเกมด้วยที่จะมาถึงในเดือนกันยายนนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณข้อความที่ส่งเข้ามาทาง4689899นะเดี๋ยวช่วงท้ายเคลียร์สักนิดนึงครับพี่คมนะ
0: ได้นะครับก็มีส่งมาบอกว่าคนส่งกรุงเทพแม้จะมีครบแต่ไม่มีความต่อเนื่องขึ้น BTS ไปต่อรถอีกเห็นข่าวแอร์พอร์ตลิงก์ตอนเช้าสงสัยสโลแกนกรุงเทพว่าชีวิตลงตัวจริงไหมเฟคนิวแน่ครับจากคุณดองบอล
1: เห็นว่าแอร์พอร์ตลิงก
0: ์เมื่อเช้านี้เขาบอกเสียตกรางเหรอ
1: เสียแล้วก็มาแบบชั่วโมงละคันอะไรแบบนี้นะก็ลำบาก
0: นี่คือความรู้สึกว่าผมโชคดีจังเลยที่ผมทำงานในเวลาแบบเนี้ย
1: ทำไม
0: คือเราไม่ต้องไปแย่งใครในช่วงเวลาที่เราไม่ต้องแย่งใครอะไร
1: เอออ
0: ันนี้ผมเป็นคนแบบจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่เชิงแต่มันถึงขั้นกลัวไปเลยนะพี
1: ่
0: ผมจำได้ว่าครั้งนึงอ่ะมีอยู่ครั้งนึงผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษมสวมั่งขอนค้ามั่ง
1: ครับ
0: แล้วมันต้องแบบไปตอนเช้าอ่ะแล้วต้องนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน
1: อ
0: ่ะก็คือรู้เลยว่าการรถไฟฟ้าเช้าเนี่ยก็คืออีกนิดเดียวก็คือได้กัน จริง
1: จะบอกให้นะช่วงค่ำก็เหมือนกันนะครับ
0: แบบชั่วโมงเร่งด่วนอ่ะ
1: ช่วงเวลาพราม
0: เอออีกนิดเดียวก็คือได้กันแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ได้กันแล้ว
0: ผมนึกถึงตอนไปญี่ปุ่นเว้ยจริงๆที่แบบถ้าคนญี่ปุ่นอ่ะคุณไปเห็นเลยช่วงเวลาพรามทามเขาอ่ะทุกคนเขาจะอัดไปเบียดเท่าไหร่กูก็จะเข้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ที่ไปได้แล้วผมเขาสึกว่าไทยเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับญี่ปุ่นเลยครับ
1: อีกสักพักนึงก็ได้กันละนะซึ่งอันที่ผมก็มีอะไร
0: หายใจรถต้นคอ
1: เออจริงนะเราไม่เคยอยู่ใกล้คนแปลกหน้าใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อนนะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่นะครับ
0: มีบอกสมาคมฟุตบอลต้องฟุตบอลไทยต้องใช้ AI เป็นที่ปรึกษาครับจากคุณสตีฟ
1: โอ้ยพี่สตีฟไฮเวย์นี่แม่ AI เลยเหรอAI ก็มีประโยชน์นะช่วยเราได้นะ
0: ครับมีบอกเทรนเนอร์กรรมการของฟุตบอลโลกเขาดีครับจากอ๋อคอรีน่า
1: อ๋อเปริจิคอรีน่า
0: เขาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการ
1: อันนี้คุมเลยคุมผู้ตัดสินทั่วโลกเลยนะครับ
0: มีบอกเซอร์ฮาวนี่รองมาจากต้านะครับ
1: นี่
0: เอ็ดดี้ฮาว
1: ใช่ป่ะ
0: ก
1: ็แล้วคุมน้ำเหมือนกันคุมน้ำเหมือนกัน
0: เอ็ดดี้ฮาวนี่ก็นาน
1: ครับใกล้ๆกับอาร์เตต้านี่แหละ
0: แต่ถ้าปีนี้ไม่มีอะไรอีกเอ็ดดี้ฮาวน่าจะไปแล้วครับ
1: เฮ้ยนะฮะรอดู
0: ก็เอ็ดดี้ฮาวนี่คุมนิวคาสเซิลมาตั้งแต่2021นะ
1: ครับ
0: นะครับถึงนี้ก็5ปีละ
1: ใช
0: ่รองจากพี่ต้าแค่ปีเดียว
1: ใช่
0: นะครับส่วนข้อความทาง YouTube ส่งเข้ามานะครับมีบอกคมโจอี้ชอบกบสุวรรณเรื่องไหนวันนี้ HBD ของกบครับคนรอบ400
1: อ๋อว
0: ัน
1: เกิดนะครับโอ้เด้อคุณสุวรรณนี่48แล้วเหรอแม่ขออนุญาตย้ำตัวเลข
0: เพิ่งจะ48เองเหรออ
1: ื้อนะครับแต่ยังน่ารักอยู่แล้วยังดูเด็กอยู่ว่ะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมล่ะต้องพยองสินะครับคุณสุวรรณนี่ก็ดาวพระศุกร์นะครับ
0: สายโลหิต
1: เออได้
0: นะครับไอ้พวกดาวพระศุกร์นี
1: ่ทำไม
0: เล่นซ้ำเยอะเกินไม่ชอบ จริง
1: ๆ
0: ดาวพระศุกร์นี่ว่าไงฮะ
1: ดาวพระศุกร
0: ์ไอ้ไม่ใช่
1: ใช่ป่าวนั่นมันท่าดาวพฤหัสเฮ้ยพี่คมนี่ทำผมสับสนอีกแล้ว
0: เจ้าฮะที่เอาหนวดมาติดแล้วก็เจ้าฮะอันนี้ไม่ได้น
1: ะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับคลาสสิก
0: แต่สายโลหิตเนี่ยสวยจริง
1: สนุกด้วยนะครับ
0: สนุกนะครับทันคีแกนสมัยคุณประชาเทพาหูดีครับ
1: เนี่ย
0: บรรยายฟุตบอลเยอรมันทางช่อง9ทันช่วงคีแกนอยู่ฮัมบูร์ก
1: เห็นไหมฮัมบูร์กเลยตอนนั้นนะเราไม่ทันนะเห็นไหมจะ70ไปปลายแล้ว
0: มีบอกอีลอนมัสลองซื้อสักทีมในอังกฤษไหมครับจะได้ไม่น้อยหน้านะครับอีลอนมัสก็มัวแต่จะไปดาวคานอยู่จะไปพระจันทร์อยู่เปิดทัวร์ไปพระจันทร์อยู่ผมเห็นโอกาสเปิดแล้วไทยเราต้องไปให้ได้บอลโลก2030ฉลองครบรอบ100ปีเลย
1: นะแม้100ปีฟุตบอลโลกยังไงก็ต้องยิ่งใหญ่ที่คมจะกี่ทีมจะเจ้าภาพกี่ชาตินะ
0: ใช่ไหม
1: จะดูกี่โมงนะต้องเป็นเทศกาลเลยเทศกาล
0: ทีมเนี่ยไม่ตามครับตามบุนเดสลีก้า1รอเชียร์ลูกโซ่นิโก้
1: ใช่
0: มีว่าสวัสดีพี่คมพี่โจอี้จากคุณนัทสอนนะครับหน้าตาทั้งสองคนเหมือนคนหล่อพี่นาวินต้าจ้า
1: เหมือนคนหล
0: ่อคุณนาวินต้าที่ล่าสุดมีปัญหาเรื่องภรรยาวุ่นวายใช่ไหม
1: จริงป่ะนี่ไม่ทราบ
0: เรื่องไลฟ์สดอะไรกันนี่แหละ
1: ว้ายตายแล้ว
0: นะครับอ่ะส่วนข้อความใน Facebook นะครับเดี๋ยวไม่ตอบก็เดี๋ยวจะงอนกันอีกนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้พี่โจอี้อ่านไปแล้วคร่าวๆ
1: อ่านของพี่เพชรพิชิตไปแล้วนะครับส่วนท่านที่เหลือเดี๋ยวอ่านไม่ทันจะไปคลิกไลค์นะ
0: มีบอกพี่โจอี้มีคมได้ดูคลิปเคเน่น้องลามินยาเมาหรือยังครับอย่างซนอย่างแสบเลยครับก็เป็นมีมเหมือนกัน
1: ถ้าเป็นนักบอลนะอีก20ปีเข้ามาเอาภาพนี
0: ้ยังรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดวันข้างหน้าแบบลามินยาเมาสมมุติลามินยาเมาสัก30นะแล้วอีเด็กคนนี้ประมาณ สิบกว่าแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะเริ่มแบบเริ่มนรกละเริ่มแบบเริ่มไปรถเข้าไปทุกทีละนะครับมีบอกจานคมอยากเห็นการพากบอลแบบตะโกนเหมือนสมัยก่อนจังเลยครับชอบมากครับผม
1: เฮ้ยตะโกนขนาดไหน
0: จริงๆก็ยังพากอยู่นะครับทาง FM 99เนี่ยครับ
1: ตะโกนป่ะตอนที่คุณพากบอลโลกอ่ะ
0: ถ้าจังหวะก็ต้อง
1: มันก็ต้องมีนะ
0: ก็พักกับผมเกมนึงใช่ไหมตุรกีเซียญี่ปุ่นป่ะ
1: ใช่ใช
0: ่เออ
1: พี่เจ๋งไงเขาตะโกนมากเลยตอนสุดจะเป็นอาร์เจนตินาเคปเวิร์ดได้โอ้โหหมันมากนะคร
0: ับ ใช่นะครับมีบอกเสียดายว่าไม่ได้โมแกนครับมีบอกพี่สองคนว่าใครเด่นสุดปลายาวหายไปไหน
1: ปลายาวเดี๋ยวตามตัวนะตามตัวตามตั
0: วมาครับ
1: ต้องมานะครับ
0: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวปลายาวมาครับ วันนี้หมดเวลาของเก๋าเกมแล้วครับพี่เจ้าอี้พลชาติและผมคมอดีคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: Yes,

0: ไง
1: ถูกต้องครับ
0: เดินทางกลับไปฉลองแชมป์ที่มาดริดประเทศสเปนเนาะผมมีภาพหนึ่งโดนเห็นไหมที่แฟนบอลไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกับนักเตะสเปนเห็นภาพไหมลองดูลองหาคลิปดูได้โอ้โหคือน่ารักมากเน
1: า
0: ะคือกัปตันอะไอ้กัปตันเขาไม่ได้อยู่ตรงนั่นแหละกัปตันที่ทำอาหารไม่ใช่อันนั้นเชฟไม่ใช่นะไม่ใช่
1: เดี๋ยวยังไงฮะอันนั้นกัปตัน
0: กัปตันเครื่องบิน
1: ทำอาหาร
0: ทำบรรยากาศว่าตอนนี้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบนะฮะว่าเราอยู่ลำเดียวกับนักเตะทีมชาติสเปนโอ้โหทุกคนเฮเลยฮะแล้วก็ร้องเพลงอะไรนะแชมเปี้ยนชามเปี้ยนอะไรเงี้ยเอ้ยเว้ยเว้ยอะไรเงี้ยฮะน่ารักดีแล้วสุดสเปนเดินทางกลับเรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: ฉลองกันเรียบร้อยใช่ไหม
1: แห่เห็นบอกว่ามีแฟนบอลมานี่เกือบ2ล้านคน
0: น่
1: ะที่มาร่วมขบวนแห
0: ่โอ้โห
1: แห่ฉลองแชมป์อ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดของสเปนแล้วก็อาร์เจนตินาด้วยผู้แพ้นะครับข่าวใหญ่วันนี้เลยครับพี่
0: ครับ
1: เราจะมีโอกาสไปบอลโลกมากขึ้นเพราะว่าประธาน
0: เป็นไง
1: ประธานของคอนเมโบก็คือสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้เนี่ยเขาไปโพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียของเขาบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีทีมเข้าแข่งถึง64ทีม
0: ครับ
1: พูดแบบนี้ก็เหมือนยืนยันว่า
0: เ
1: ริ่มทีมแน่นอน
0: คือตอนแรกนนพี่ก็มองว่าเอ๊ะเป็นแค่กระแสข่าวหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่มจาก32ไป48ใช่ไหมล่ะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งที่23เนี่ยที่อเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าร่วมกันแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีข่าวมากขึ้นนะแล้วอีฟานเทโนก็เคยเปรยว่าเอ๊ะอาจจะเพิ่มอีกเป็น64ทีม
1: ใช
0: ่และมันไม่ต้องนับอันดับ3ที่สุดเลยฮะ
1: ใช่คร
0: ับอันดับ3ก็ได้เข้าอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วอย่างที่บอกไปคือล่าสุดเนี่ยประธานคอนเมโบก็คือประธานสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้โพสต์เองอ่ะมันก็เหมือนเป็นการยืนยันไปไกลๆผมว่าคนวงในก็คงรู้อยู่แล้วแหละ
0: เนาะประชุมกันอะไรมาเนี้ยเนาะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยจะมีโอกาสไปมากขึ้นไหมฮะพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: จากโควต้าเดิมเนี่ยมัน8ทีมครึ่งต้องไปเพลย์ออฟครึ่งทีมตอนนี้อาจจะเพิ่มเป็น11หรือ12เลยนะ
0: 12ทีมได้อยู่นะพี่ว่าเราไปลุ้นนะเวียดนามลุ้นก่อนนะเวียดนามน่าจะลุ้นก่อนแหละดูทรง
1: เออว่าโอนสัญชาติ
0: น่าจะไปก่อนแล้วเวียดนาม
1: 4คน
0: เวียดนามสิงเอเขาน่าจะไปก่อนเราอาเซียนนะฮะ
1: ก็ถ้าเราเข้าท็อป10ได้เนี่ยแม่มีโอกาสนะผมว่าใกล้เคียงเลยนะครั้งหน้าเนี่ย
0: โอ้จอแดนแต่ก่อนสู้กับเราเนี่ยแต่ก่อนเรายังชนะเขาอยู่เลยเอเชียนเกมเนี่ยจอแดนนะที่ไปบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ติด1ใน11แต่ไหวไหม
0: ได้น่าจะได้หลังๆตอนแรกเนี่ยพี่ก็เฉยๆนะแต่พอมีข่าวมาแบบนี้นน
1: ครับ
0: พี่ก็ไม่เชื่อนะ
1: คือผมว่ามันมีแนวโน้มเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นการฉลองครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกเขาก็อ้างได้ว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยมันยิ่งใหญ่
0: พิเศษหน่อย
1: พิเศษหน่อยแล้วถ้าเกิดมันไม่ประสบความสำเร็จครั้งหน้าก็ลดกลับมาไหม
0: ครับ
1: แต่เอาจริงๆเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ต้องประสบความสำเร็จมันต้องมีคนดูอยู่แล้วเพราะลองนึกภาพถ้าเกิดว่าประเทศที่ไม่เคยได้ไปบอลโลกอย่างเราอย่างเงี้ย60กว่าล้านคน
0: น่
1: ะก็ดูนะเรตติ้งเขามีแน่นอนอ่ะและที่สำคัญคือเม็ดเงินเนี่ยมันมีเข้ามาแน่นอนมันน่าจะเกิดขึ้นได้นะ
0: ครับ
1: ถ้าจัดแล้วมีคนดูแต่แน่นอนคนที่แบบอยากจะดูบอลแบบสนุกเหมือนสมัยก่อนที่แบบทีมน้อยๆแล้วเล่นกันแบบสนุกสูสีทุกเกมอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยชอ
0: บ
1: จริงๆเพิ่มทีมครั้งนี้นี่หลายๆคนก็บอกแล้วแหมมันไม่ค่อยมันรอบแรกๆก็ไม่อยากดูอยากจะไปดูรอบน็อกเอาท์มากกว่า
0: ครับ
1: แต่ต้องอย่าลืมว่าคนในประเทศสมมุติอย่างจีนได้ไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้โหเน
1: า
0: ะ
1: อินเดียได้ไปอย่างเงี้ยคนในประเทศเขาตั้งกี่พันล้านคนอะ
0: ดูอยู่แล้ว
1: เรตติ้งขึ้นอยู่แล้ว
0: อย่างน้อยก็3เกมนนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เรตติ้งมันได้อยู่แล้วแล้วดูบรรยากาศของแต่ละประเทศทีมแม้ว่าทีมที่ตกรอบไปแล้วก็ตามนะ
1: ใช่ครับ
0: คือดูบรรยากาศเนี่ยเขายังดูเขาดูอยู่แล้วอย่างน้อย3เกมสำหรับเขาอ่ะ1สัปดาห์2สัปดาห์ก็ดูเป็นหมายความที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยแต่ปัญหาของเราคือตอนนี้เอเชียนเกมก่อนไหมหรือว่าไงฮะ
1: ใช่
0: เพราะเอเชียนเกมเราอยู่ในโถ2นะ
1: ก่อนเอเชียนเกมเนี่ยอาเซียนคัพก่อน
0: ครับใช่ครับแต่ว่าสอนนี่ละ
1: คือมันมีมูลความจริงเพราะว่าเขามีตำแหน่ง
0: ครับ
1: ใน

0: ผู้บริหารของอเมริกาใต้เป็นประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้เลยนะ
1: พูดเอง
0: คือเขาไปโพสต์ใน X ไงซึ่งแปลเป็นไทยว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดที่บ้านของเราในปี2030ฟุตบอลโลกกำลังจะมาเยือนอุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัย
1: ครับ
0: ถือเป็นโอกาสอันดีของวงการฟุตบอลที่จะได้เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกด้วยการแข่งขันที่มี64ทีมเขาโพสต์แบบนี้เลยผมว่าชัดเจนแล้ว
1: มีโอกาสนะ
0: เดี๋ยวรอฟีฟ่ายืนยันอีกรอบหนึ่ง
1: อ๋อเพราะว่ามีโอกาสคือตอนนี้จำได้ไหมที่อาร์เซนเวนเกอร์เขาเดินทางไปแต่ละประเทศแล้วก็เสนอไอเดียนี่ไง
0: ครับ
1: บอลโลกสองครั้งจัดไอ้สองไอ้จัดจะนั้นปีสองปีครั้งสองปีแล้วจัดหนึ่งครั้งไง
0: ครับ
1: และไอเดียนี้ก็โดนถอดออกไปไงถ้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคจัดสองปีครั้งไม่ได้ใช่ไหมนั้นผมเพิ่มทีมแล้วกัน
0: อ
1: ันนี้ก็มีทั้งหลายฝ่ายนะ
0: ใช่
1: ฝั่งฟีฟ่าก็ได้เงินเพิ่มนะครับแล้วก็ได้มูลค่าทางการตลาดเยอะขึ้นฝ่ายที่ทีมชาติที่อยากไปบอลโลกก็อยากไปไงส่วนชาติที่ไปตลอดเขาก็อาจจะบ่นอยู่แหละแต่ว่ามันก็เอาอย่างนั้นก็ได้เงินเพิ่มไงใช่ไหม
0: ใช่ครับจริงๆครั้งนี้เขาก็มีการบ่นเหมือนกันว่าเพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเอากีฬามาเน้นไปที่ธุรกิจอ่ะไม่ใช่เรื่องของกีฬาโดยตรงอ่ะแล้วก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาด้วยแทนที่อีเวนต์แบบนี้มันจะเน้นเรื่องของกีฬาเป็นหลักอะไรแบบนี้แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะ
1: ครับ
0: มันก็อยู่คู่กันอ่ะเรื่องของรายได้มันก็ต้องตามมาด้วยอ่ะ
1: อ
0: ย่างนี้ครั้งหน้านี่โอ้โหพี่เจ๋ง2เดือนแข่งจบไหมเนี่ย
1: โอ้เท่าไหร่อันนี้39วันถ้า100เท่าไหร่128แบบมั้ยนะครับ
0: 64ทีมอ่ะ
1: 64ทีมหรือจะเป็น128แบบนะนนท
0: ์
1: ก็เตะกี่เดือนวะเนี่ยโอ้โห2เดือนได้ไหม
0: โอ้โห
1: อันนี้เท่าไหร่อันนี้เดือนครึ่งใช่ไหม
0: ประมาณ
1: 30
0: เดือน
1: เดือนกว่าเดือนกว่าก็
0: เตะกันยาวเลยอดรับ
1: ก็ประมาณ2เดือนแหละ
0: 2เดือนเลยอันนี
1: ้ครับ64ทีม
0: เดี๋ยวน่าจะมีการยืนยันจากทางฟีฟ่าถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะไม่แน่ครั้งหน้านี่เราจะได้ไม่ใช่แค่เชียร์นักร้องไทยที่ไปอยู่ในพิธีเปิดอย่างน้องลิซ่าในคราวนี้แต่ครั้งหน้าเราอาจจะได้เชียร์ทีมชาติไทยของเราเลย
1: ครับก็ถ้า64ทีมก็เตะอยู่ที่ประมาณ 120-128 นัด
0: ครับ
1: โอ้โหยาวเหยียดเกียรติภัณฑ์ก็มีโอกาสนะพี่ว่านะก็และเตรียมถกด้วยเนาะนะครับลุ้นปี2020ก็มีเหตุผลนะฉลองครบรอบไง
0: ใช่
1: 64ทีมไปเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรหรือว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดการหรือว่าผลตอบรับไม่ดี
1: ครับ
0: เขาก็อ้างได้ว่าลองดูไงลองดูแค่ในรอบ100ปีครั้งเดียวครั้งต่อไปเขาอาจจะลดลงก็ได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่ามันมีผลเชิงลบอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าอย่างครั้งนี้เอาจริงไฮเดรชั่นเบรกอย่างเงี้ย
1: เอา
0: ฮาร์ปทำโชว์เนี่ย
1: โดยวิจารณ์เยอะกว่าจริงนะแต่ว่าเงินเข้า
0: ได้เงินไปแล้วอ่ะ
1: เงินไปแล้วอ่ะ
0: ครั้งหน้าถ้าคุณใครเป็นเจ้าภาพคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องทำก็อ้างได้ว่าอ่ะมันไม่ดี
1: ครับ
0: แต่ว่าครั้งนี้ไม่ส่วนครับ US ได้เงินไปแล้วครับ
1: ได้เงินไปแล้วแล้วก็ศิลปินก็ได้ตังมูลค่าการตลาดก็เยอะนะ
0: ใช่
1: ผมพี่ว่ามีโอกาสตอนแรกเฉยๆก็ว่าเอ็มเปลี่ยนเพิ่งมาใช้48ทีมในครั้งนี้แล้วจะเอาเลยเหรอ
0: เป็นไปใช่ไหม
1: ต้องทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะถามว่ามีเรื่องของการตลาดมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ใช
1: ่ก็ลุ้นกันเพราะว่าเราก็เข้ารอบเหมือนว่ารอบสุดท้ายของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในโซนเอเชียเนี่ยถ้าทุกจำได้ในยุคของปีเตอร์วิทไงยุคซิโก้ที่เล่นอยู่อะ
0: ยุคนั้น10ทีม
1: ปี2002เพราะตอนนั้นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เขาไม่ได้มาคัดเลือกใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แล้วทำให้จีนได้ไปบอลโลกครั้งแรกไงแล้วก็ปี2018ในยุคของซิโก้ไง
0: ใช่
1: เกียรติเซนเตอร์เมืองอ่ะนะครับอันนั้นก็เข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้าย
0: ตอนนั้นเป็น12ทีมแล้วเนี่ย
1: ดังนั้นถ้าว่าเราเคารพเอาก็มีโอกาสมีโอกาสเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ครั้งหน้านะอีก4ปีรอดูเลย
1: รอดู
0: ไทยจะไปบอลโลกของจริงแล้วไม่ต้องรอถึงชาติหน้า
1: ใช่เนาะ พี่ว่าก็ดีนะจะได้รู้ไอ้เราจะได้ปราบประกาศให้โลกกับทราบว่าบอลไทยก็ไปบอลโลกได
0: ้อ่ะนั่นคือเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าที่ได้แชมป์โลกไปแล้วก็คือสเปนต้องมาพูดถึงควันหลงกันหน่อย
1: เป็นยังไง
0: ก็ได้เดินทางกลับถึงกรุงมาดริดเรียบร้อยนะครับนำทัพโดยลุยส์เดลาฟูเอนเต้กุนซือคนเก่งก็นำลูกทีมไปเข้าพบกับสมเด็จพระราชาฟิลิปเป้ที่6สมเด็จพระราชินีนาถเลติเซียรวมไปถึงเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีด้วย
1: ครับ
0: ก็ไปที่พระราชวังซาซูเอล่านั่นเองนะฮะจากนั้นนี่นักเตะกระทิงโดก็ขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่แชมป์ไปตามถนนใจกลางกรุงมาดริดก่อนจะมาถึงจัตุรัสซิเบเลสซึ่ง
1: จัตุรัสตรงนี้เนี่ยผู้ป่ะ
0: ใช่
1: ไอ้จัตุรัสดังของเขาอ่ะที่ถูกกลางกรุงมาดริดอ่ะที่เวลามาดริดได้แชมป์ก็มาฉลองตรงนี้แหละ
0: ใช่ครับตรงเนี้ยตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2010ก็ฉลองตรงนี
1: ้
0: นี่ก็ที่เดิมอีกแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็มีรายงานว่าตัวเลขของคนที่มาร่วมงานนี่ประมาณเกือบ2ล้านคนทุกคนก็ใส่เสื้อทีมชาติแล้วก็มาโบกธงกันที่เมืองหลวงเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี
1: ้ครับ
0: สุดเหวี่ยงเลยนะฮะ
1: ก็ฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็มีรายงานว่าทางมาร์โคโคเรย่านะครับมีชุดดอนนำโชคด้วยนะนนเคยเห็นนะเคยเห็นนะ
0: ยังไม่เคยเห็นเลยฮะ
1: เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่นะครับภรรยาของทางมาร์โคโคเรย่านะโคโคเรย่าเนี่ยเกือบโดนใบแดงใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาที่เมสซี่ฟ้องไง
0: ใช่
1: จุ๊จุ๊จุ๊จุ๊เอามือป้องปากไงฮะ
0: ครับ
1: ภรรยาของโคโคเรย่าเนี่ยเอาชุดนอนชิ้นหนึ่งของตัวเธอนะซุกในกระเป๋าเดินทางของคุณกุลยาเงียบๆนะเพื่อให้ได้รู้สึกว่าเหมือนไม่เธออยู่ใกล้ก็ได้อ้าวคุณกุลยาบอกเอาอุสานีมาเตะบอลเมียยังมาอีก
0: ม
1: ียังตามมาอีกฮะ
0: กลายเป็นของดีเลย
1: บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งเดินทางไปถึงประเทศเยอรมนีนะครับโดยเขาเล่านิทีว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนนะว่ามีชุดนอนด้วยนะเลยกระเป๋าเดินทางออกมาชุดนอนของภรรยาเนาะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เลิกถึงเธอช่วงเวลาที่อยู่ห่างกันนี
0: ่
1: หวานเจี๊ยบ
0: กลายเป็นของนำโชคเลย
1: ตอนยูโรใช่ไหมตอนนั้นมีชุดนอนของแฟนเนาะนะครับไปด้วยยูโรได้แชมป์ใช่ไหมล่ะที่เยอรมันบอลโลกครั้งนี้ก็ถือเคล็ดเหมือนกันนะเอาชุดนอนชุดเดิมเนี่ยลงไปในกระเป๋าเดินทางอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: โอ้โหได
0: ้แชมป์อีกแล้ว
1: ได้แชมป์อีกแล้วเอ๊ะทำไมไม่เหมือนคนไทยหลายคนนะ
0: ครับ
1: เอาเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะครับหรือว่าไปงานอะไรเนี่ยก็บอกภรรยาว่าไปงานไม่ต้องมาหรอกใช่ไหมใช่ไหมฮะ
0: นี่เขารักครอบครัว
1: เขารักครอบครัวนะอีกคนหนึ่งที่โหนี่ผมอ่านแล้วก็ซื้อเหมือนกันในของฟาเบนลูอิสผลงานดีมากในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้โอ้นี่คือคนเดียวนะที่ได้แชมป์เปียนส์ลีกด้วยแล้วก็ได้แชมป์บอลโลกในปีนี้นะเพราะว่าเขาอยู่ไปเชงอ่ะ
1: ถูกต้องฟาเบนลูอิสบอกว่าคือแม่เนี่ยเป็นทุกอย่างของเธอคุณแม่ต้องเป็นซิงเกิลมัมนะ
0: ครับ
1: เลี้ยงลูก3คนเพราะว่าแยกทางกับคุณพ่อนะแล้วคุณแม่ก็ทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดนะครับให้กับสโมสรเรอัลเบติสเขาอยู่ทางตอนใต้ของสเปนแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ฟาเบนเลยบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาตอนเด็กๆอ่ะเวลาไปเตะบอลหรือว่าไปซ้อมบอลเขารู้สึกเขารู้สึกอายอ่ะเขินนะครับอาจจะโดนเพื่อนแซวโดนแล้วแต่พอเขาโตขึ้นมาเขาบอกว่าเขาภูมิใจคุณแม่อย่างมากที่สามารถเลี้ยงดูนะครับลูกๆทั้ง3คนให้อยู่ดีกินดีแล้วก็ให้มีข้าวกินอ่ะแม้ว่าแม่จะอดอะไรก็ตามนะแต่ลูกต้องไม่อดนี่โหเขาว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเลี้ยงลูกจนกระทั่งเติบโตได้ดีได้ดีนะครับพอย้ายจากเบติสไปนาโปลีมีคะแนนเพิ่มขึ้นลูกชายก็ดูแลคุณแม่ครับแล้วก็ให้คุณแม่เนี่ยออกจากงานแต่คุณแม่ยังชอบทำงานแบบทำความสะอาดอ่ะเพราะตอนเลี้ยงลูกสามคนเห็นคุณแม่บอกว่าต้องไปทำงานเพิ่มเติมนะ
0: ครับ
1: ทำทุกอย่างอ่ะ
0: จริงๆนักเตะชุดนี้หลายคนก็เรียกว่ามาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานนะไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีเงินนะ
1: ลาบินยามาเนี่ย
0: ซึ่งหลังได้แชมป์เนี่ยลุยส์เดลาเฟนเต้ยังบอกเลยว่าอยากให้นักเตะรุ่นใหม่ๆหรือว่าให้เยาวชนเนี่ยดูเป็นแบบอย่าง
1: ครับ
0: จะได้มีแรงบันดาลใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มาจากความพร้อมอ่ะก็สู้กันมาจนถึงมีวันนี้ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ย้อนกลับไปพูดถึงมาร์กุกุระย่าอีกนิดนึง
1: ได้เลยเป็นไง
0: ก่อนเกมรอบชิงนี่เขาให้ข่าวไว้2เรื่องน่าสนใจคือเขาบอกว่าถ้าเกิดได้แชมป์โลกเน
1: ี
0: ่ยวันรุ่งขึ้นจะโทรไปบอกหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เลย
1: แล้วเดลาฟูเอนเต้ทวงคำสัญญาใช่ไหม
0: ใช่คือ2เรื่องเลยคือเขาจะโทรไปบอกว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติแล้ว เขาบอกได้แชมป์โลกได้แชมป์ยูโรพอแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็จะสักหน้ารูปหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เ

0: บนร่างกายด้วย
1: เออสั่งไหม
0: ยังไม่เห็นเหมือนกัน
1: เอาเดลาฟอเต้เหมือนทวงนะเหมือนทวงนะ
0: เออแต่ผมว่าเดี๋ยวคงต้องไปสักแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวถ้าสักเสร็จน่าจะมีภาพข่าวออกมา
1: อ
0: เออแล้วก็ไอ้เรื่องที่โทรไปบอกว่าจะเลิกเล่นทีมชาติเนี่ยผมว่าอันเนี้ยอาจจะโทรจริงก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ลุยส์เดลาฟอเต้ก็อาจจะบอกว่าไม่ให้ก็ได
1: ้
0: เออผมว่ายังไม่เลิกหรอกอายุยังน้อยอยู่เลยอาจจะตอนนั้นพูดแบบว่าพูดเหมือนแบบว่าเป็นเคสอะไรอย่างเงี้ยไว้ก่อนเออแต่จริงๆยังไม่ควรเลิกหรอกเพราะว่าอายุแค่27เองแล้วก็กำลังจะย้ายไปเรอัลมาดริด
1: ครับโอ้ชุดนี้เนี่ยผมว่าพี่ว่าอยู่นานๆนะ
0: อยู่
1: ครองเป็น
0: เรีย
1: กว่าเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ยูโรเนี่ยอีกนานแล้วที่จะครองความยิ่งใหญ่นะเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสเปนเพราะว่านักเตะดาวรุ่งหลายๆคนก็ขึ้นมาด้วย
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วมีบาซ่าเป็นแก่นะเนาะปี2010เขาบอกว่าบาซ่ามี8คนนะที่ได้แชมป์โลกนะ
0: ครับ
1: มีบาเดสปูโยปิเก้บุสเกตชาวีอินเนสตาเดวิดดิยาและเปโดรและบอลโลกครั้งนี้ครับที่สเปนได้แชมป์โลกสมัยที่2ก็มีนักเตะจากสโมสรดังของแคว้นคาตาลุญญานี่8คนเช่นกัน
0: ใช
1: ่มีจวนกาเซียประตูเนาะกูบาซี่อิริกาเซียกาบี้เปโตรีโอโมลาเบญญาเมาและเฟรานตอเรสโอ้โห
0: เหมือนเป็นทีมบาร์เซโลน่าได้แชมป์มั
1: ้ยไม่มีมาดริดด้วย
0: เออ
1: มาดริดไม่มีเลย
0: มาดริดเพิ่งมาโกงไงมาซื้อตัวมาร์คกูกูเรียไปตอนหลัง
1: นักเตะเชลซีอยู
0: ่แล้วก็อ้างเลยว่าเป็นนักเตะมาดริดในโซเชียลลงหมดเลยว่าเป็นนักเตะมาดริดในเพจ
1: เขายังไม่ลงสนามยังไม่ได้เปิดตัวเลย
0: ถือว่าซื้อแล้ว
1: อ้าว
0: เคลมเลยว่ามีแล้วนะหนึ่งคน
1: ครับ
0: ตอนประกาศรายชื่อบอกเป็นครั้งแรกที่ไม่มีนักเตะเร
1: อ
0: ัลมาดริดลุยบอลโลกพอเล่นไปเล่นไปบอกอ้าวมีแล้วครับ
1: ครับ
0: ซื้อแล้วครับมาคูกูระย่านั่นเองครับ
1: โอ้โห
0: ทีนี้ต้องพูดถึงรางวัลใหญ่ของปีนี้หน่อยฮะพี่เจ๋ง
1: บัลลงดอย
0: บ
1: ั
0: ลลงดอ
1: ตุ
0: ลานี้พี่เจ๋งว่าใครได้ฮะ
1: ของพี่อาโรดี้อ่ะมีสิทธิ์เลย
0: แต่ผมไปดูโพมาเมื่อวานนี้ในเว็บต่างประเทศอ่ะยามาเต็ง1นะ
1: เอาเหรอ
0: 50กว่าเปอร์เซ็นต์นะเต็ง2เป็นแฮร์รี่เคนด้วยนะ
1: เอาเหรอ
0: ไม่ใช่โรดรี่ไม่ใช่เมสซี่นะ
1: แต่โรดรี่เขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาผลงานสโมสรก็ไม่ได้ปังอะไรมากมายไง
0: คือเกณฑ์การพิจารณาเขาบอกแล้วว่าต้องดูทั้งสโมสร
1: ครับ
0: และทีมชาติด้วย
1: ไ
0: ม่ใช่การันตีว่าเฮ้ยคุณพาทีมชาติได้แชมป์แล้วคุณจะได้รางวัลนี้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ายาเมาก็ได้นะเพราะว่าโรดี้ก็ได้ไปแล้วด้วย
1: ใช
0: ่ผมว่ายาเมามีสิทธิ์นะแล้วถ้าได้นี่ส
1: ิยามาบาซ่าก็ได้แชมป์ลาลิก้าสเปนแต่ว่าแชมเปียนไม่ได้แต่บอลโลกก็บอลโลกยิงประตูเดียว
0: แต่โดยรวมก็ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นนักเตะที่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: คืออันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคนโหวตสมมุติพี่เจ๋งได้สิทธิ์โหวตอ่ะพี่เจ๋งเป็นกัปตันทีมอะไรเง
1: ี้
0: ยพี่เจ๋งจะโหวตใครอ่ะผมว่าคนโหวตยาเมานะ
1: มีสิทธินะแต่ยาเมาก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมไปเนี่ยไอ้เขาได้รางวัลไอ้ก่อนหน้านี้นักเตะดาวรุ่งใช่ไหม
0: ใช่
1: ยอดเยี่ยมของโลกอ่ะตอนนั้นอ่ะ
0: ใช่แต่ว่ารอบเนี้ยถ้าจะไปโหวตโรดรีอีกอ่ะจะมีคนโหวตเยอะไหมหรือว่าจะเลือกยาเมาแต่ถ้าเกิดเมื่อวานนี้อาร์เจนติน่าเป็นแชมป์เนี่ยไม่ต้องลังเลเลย
1: ครับ
0: ติดเมสซี่กันหมดแน่นอนแต่พอเมสซี่ไม่ได้เนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะ
1: ม
0: าลองดอครั้งนี้เนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะเป็นยาเมาจริงๆนะจริงๆก่อนหน้าที่จะมีบอลโลกเนี่ยคนเชียร์คุยชาคาวาลัสเคเลียเยอะนะเพราะว่าพาเปเชได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก
1: ครับ
0: และอุสมันเดเมเล่ก็ได้ไปแล้วด้วยแล้วปีนี้ก็ยังเก่งอยู่แต่ว่าคุยชาก็โหดขึ้นมาเหมือนกันแต่มีอีกประเด็นหนึ่งคนจะไปมองว่าใครที่ประสบความสำเร็จเยอะสุดในฤดูกาลนี
1: ้
0: เขาก็มองกันว่าเป็นฟาเบนรูส
1: ครับ
0: อยู่กับสเปนได้แชมป์โลก
1: อ
0: ยู่กับเปเชก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแต่ผมว่าชื่อของฟาเบนรูสไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: ผมว่าถ้าคนที่เป็นตัวแทนไปโหวตไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นกัปตันหรือว่านักข่าวอะโอกาสที่จะโหวตฟาเบนรูสเนี่ยผมว่าน้อยนะแต่ผมว่ายาเมาอ่ะคนชอบเยอะนะ
1: มีสิทธิ
0: ์โอ้โหแล้วเขาจะกวาดหมดเลยเหรอครับอายุ19
1: โอ้โห
0: ทั้งยูโรทั้งบอลโลกทั้งบอลลงด
1: ออ
0: นาคตนี่จะเอาถึงขนาดไหนครับเนี่ย
1: ครับคือถ้าว่าไม่เถื่อนถลายไม่ยังมีวินัยอยู่เนาะมีสิทธิ์ที่จะได้นะได้รางวัลอีกหลายรางวัลเลยอะนั่นเป็นยาเมาอะ
0: แล้วเส้นทางอนาคตอีกเป็น10ปีนี่จะไปไกลกว่าเมสซี่ไหมเนี่ยผมไม่แน่นะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเปิดตัวนี่ยิ่งกว่าเมสซี่แล้วนะ
1: นะครับ

0: ติดตามกันนะครับคุณทศครับทำไม SBS 4689899นะครับเรียกค่าว่าเซียนนะครับเป็นเทปครับเป็นเทปก่อนนะนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดี๋ยวว่ากันเนาะนะครับแล้วขอความคืบหน้าคดีดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กนะครับผมสรุปเป็นคมสรุปว่าคมหรือไฮใช้คนแรกครับจากคุณพ่อเจียงครับยังไงนนท์ไฮคือ
1: คุณไฮขอบสนามตอนนี้
0: อ๋อเหรอ
1: อยู่ขอบสนาม
0: ครับ
1: ผมว่าให้คุณผู้ฟังอ่ะกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
0: อ่
1: ะลองถามพี่คมว่า
0: อ้
1: าวพี่คมเป็นคนคิดคนแรกใช่ไหมครับ
0: แ
1: ล้วมันมาจากอะไรครับ
0: เ
1: ออถ้าเขาตอบได้น่ะแสดงว่าเขาเป็นคนคิด
0: ครับ
1: เออแต่ผมว่าคุณไฮใช้ก่อนนะ
0: เหรออ
1: ืมผมเนี่ยเอียงไปทางคุณไฮแต่คุณคมพี่คมบอกว่าพี่คมคิดก่อนใช่ไหม
0: เออ
1: เ
0: นาะ
1: แต่ถ้าผมเจอตัวเนี่ยผมจะต้องถามว่าเฮ้ยมันมาจากอะไรที่มามาได้ไง
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนคิดคนแรกจริงเนี่ยคุณต้องตอบได้ว่าเฮ้ยคุณไปฟังที่ไหนมา
0: เหมือนในก้าวๆของเราก็ชอบพูดคำว่าอุ้ย
1: เออเนี่ยมันต้องมีที่มาคนแรกเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: คนแรกคิดเนี่ยมายังไงแต่ผมยังไม่เจอไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอคุณไฮแล้วด้วย
0: ไม่ค่อยได้เจอนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่าฟาเบียน รุยส์ก็ได้ทั้งบอลโลกทั้ง UCL น่าจะได้บัลลงดอร์มากกว่า
0: แต่ว่าจริงๆนะขนาดลามินยามาลยังบอกนะครับว่านักเตะที่ในคนคิดเขาว่าเก่งที่สุดในโลกตอนนี้นะเขาพูดเลยนะครับว่าคือฟาเบียน รุยส์นะเป็นพวกอะไรอันเดเรด
1: อ่ะ
0: เป็นพวกนักเตะปิดท้อหลังผ้าไม่ค่อยมีใครพูดถึง อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แ
1: ต่จริงๆก็เล่นดีนะ
0: เล่นดีโอดีจริงเลยเล่นแบบเนียนกริ๊บไม่ดูเด็กคู่กับไอ้โรดี้อ่ะโอ้โหใครจะแย่งบอลจากเขาได้ฮะ
1: คือเรียกว่าไม่มีความผิดพลาดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ตรงกลางอ่ะแล้วอยู่กับ PSG ไม่ใช่แค่แชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ปีเดียวปีที่แล้วก็ได้นะ
0: ถูก
1: แล้วตอนเล่นยูโรเนี่ยฟาเบียน รุยส์ก็อยู่ในชุดแชมป์ยูโรด้วยนะแต่อย่างที่บอกคนไม่พูดถึงจริงนะ
0: ครับ
1: คือจบตัวไม่ดังอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือภาพลักษณ์แบบชื่อเสียงไม่คนไม่ค่อยรู้จักอ่ะแต่จริง
0: ๆแกก็เป็นนักเตะแบบไอ้โลโปรไฟล์ด้วยเน
1: า
0: ะหมายถึงว่าไม่ค่อยทำตัวเฉิดสายเฉิดไอ้โดเดนะ
1: ครับ
0: เด็กยะลาจะคว้าบัลลังก์ดอร์ครับพี่อ๋อเห็นมีภาพอยู่นี่ใช่ไหมที่ตัดต่อว่ากลับถึงยะลาแล้วสนามไอ้สายรถไฟที่ยะลาใช่ไหมฮะ
1: เอาอีกได้เหรอฮะ
0: ครับแล้วก็มีขึ้นป้ายเลยนะครับก็แสดงความยินดีนะครับขึ้นป้ายตรงถนนเนี่ยตรงกลางสี่แยกเลย
1: ครับ
0: ก็ขอแสดงความยินดีกับลามินยาเมาเด็กยะลาครับผม
1: อ
0: ันนั้นจะเป็น AI มั้งฮะครับไม่ใช่เขาเป็นคนสเปน
1: เขาเป็นคนสเปน
0: เอ๊ะไม่ใช่เด็กยะลาบ้านเราใครเป็นคนเขียนเป็นคนคิดเอ๊ะเป็นคน
1: เป็นตัวเป็นตะ
0: เป็นตัวเป็นตะมาเนาะจุดสามตั้งต้นคือไข่ที่บอกว่าอะไรมันยังมาเป็นคนยะลาฮะจะตีตายเลย
1: ชื่อไปทางนั้นพูดถึงฝั่งผู้แพ้หน่อยแล้วกันอาร์เจนตินา
0: เห็นว่าเดินทางกลับแบบเหงา
1: ๆเดินทางกลับแบบเหงา
0: ๆเลยเมสซี่นี่นำทีมไปเมสซี่ไม่ได้ไปเมสซี่เขาอยู่อเมริกาอยู่แล้วไง
1: ก็เดินทางกลับถึงกรุงบัวโนสไอเรสเรียบร้อยก็ถือว่ามีคนมาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแฟนบอลจำนวนมากก็ยังฝ่าลมหนาวฝ่าสายฝนออกมารวมตัวกันที
0: ่
1: แคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาตินะแล้วก็มีมาร้องเพลงชูธงชาติจุดพลุดอกไม้ไฟเพื่อขอบคุณความทุ่มเทของเหล่านักเตะนะครับส่วนการเดินขอบคุณก็มีการปูพรมแดงด้วยนะแล้วก็มีวงดนตรีทหารบรรเลงเพลงนะครับมีคลาดิโอตาเปียประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาน
0: ายกสมาคม
1: มาต้อนรับด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปไม่มีเมสซี่นะเมสซี่เขาแยกจากนิวยอร์กไปไมอามี่เลยไปกับบริการของเขาคือโรดริโกเดปอลส่วนบางคนก็เลือกที่จะไปพักผ่อนกับครอบครัวไปรายงานตัวกับต้นสังกัดอะไรแบบนี
0: ้
1: นะครับจริงๆแผนต้อนรับเนี่ยถ้าได้แชมป์โลกจะใหญ่กว่านี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดิมทีเนี่ยประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเล่มีแนวคิดจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการด้วยหากได้แชมป์แต่พอไม่ได้แชมป์เนี่ยตัวนักเตะเองก็แบบไม่ค่อยอยากฉลองแล้วอยากจะแบบอยู่แบบเงียบ
0: ๆ
1: รัฐบาลและสมาคมก็จัดพิธีการต้อนรับแบบเรียบง่ายแทน
0: ครับ
1: แทนที่จะจัดพาเลทฉลองไปทั่วเมืองอะไรแบบนี้ประมาณนี
0: ้ประมาณนี้นะ
1: หรือว่าเศร้า
0: เศร้า
1: เหงาเหงา
0: ก็เหงาอ่ะเดินทางกลับง่อยๆเนาะ
1: อ่
0: ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้ครับ
0: ช่วงหน้าไปคุยหน่อยเรื่องของเมสซี่นะครับล่าสุดก็หลังจากที่ แพ้ไปอย่างเจ็บปวดนะเนาะก็ออกมาขอบคุณแฟนๆนะนะครับแล้วก็บอลโลกครั้งหน้าจะยังมีเขาหรือเปล่าแต่ว่ากันในประเด็นหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
0: กลับมาครับในเบรกสองนะครับของบอลโลกอัปเดตนะครับช่วงนี้ก็ยังเกาะกระแสอยู่นะเร
1: ื่อง
0: ของฟุตบอลโลกนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วนะนนท์คุณผู้ชมนะเราจะมีการเปลี่ยนมาเป็นเอชเกมบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ทัพนักกีฬาไทยพี่เข้าไปดูเนี่ยทัพไทยที่จะเหินฟ้าไปเอชเกมชุดแรกจะเป็นทีมฟุตบอลนะ
1: นะ
0: 12กันยายน
1: นักฟุตบอลไปก่อนเลย
0: 12กันยายนเขาบอกจะไปแล้วเพราะพิธีเปิดตั้งแต่19ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: บอลอาจจะเตะก่อน
0: ครับ
1: ก็จะเดินทางก่อนเดี๋ยวรายการของเราเดี๋ยวจะปรับรูปแบบต้อนรับเอเชียนเกมเลย
0: ถูกต้อง
1: นับถอยหลังกันเลย
0: แต่ว่าตอนนี้บอลโลกก่อนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับล่าสุดเป็นเมสซี่แล้วกันนะฮะเมสซี่ก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับหลังจากที่พลาดโอกาสที่จะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่2นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะปิดฉากการลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกหรือไม่ครับผม
1: ครับคือผมว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยมันอาจจะยังนานไปอีก4ปี
0: มีเวลาให้เนาะ
1: ยังมีเวลาให้คิดแล้วก็เป็นไปได้ผมว่า 50-50 ที่ครั้งหน้าอาจจะไม่มีเมสซี
0: ่ครับ
1: แต่ผมว่ายังไงเขาก็ต้องเล่นกับต้นสังกัดอยู
0: ่
1: อินเตอร์ไมอามี่อ่ะผมว่าชิงแชมป์อเมริกาใต้เนี่ย
0: อ
1: ีก2ปีเนี่ย
0: โคปาอเมริกา
1: อาจจะเล่นนะคือเขาอาจจะยังไม่ยืนยันหรอกเพราะว่ามันอีกนานแล้วอายุเยอะด้วยไม่รู้ว่าสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูกันปีต่อปีอ่ะถ้ามันใกล้ๆจะถึงทัวร์นาเมนต์แล้วเฮ้ยร่างกายยังไหวไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเผลอๆเอาอีกนะ
0: 43ยังเล่นได้อายุเยอะสุดตอนนั้นโรเจอร์ลินล่ามั้ยไอ้ที่นักเตะเอาฟิลด์ได้ไม่ใช่นักเตะที่เป็นประตูนะ
1: ครับคือเขาพร้อมที่จะสร้างเซอร์ไพรส
0: ์
1: ให้กับแฟนบอลทั่วโลกอยู่แล้วอะ
0: ครับ
1: ผมว่าเขาต้องประเมินร่างกายตัวเองก่อนว่าไหวหรือเปล่าแต่ที่ยังไม่พูดเนี่ยเพราะว่าคือถ้าพูดไปแล้วคืนคำมันไม่ดีไงขอดูไปก่อนดีกว่าผมว่าทั้งโรนัลโด้ด้วยเหมือนกันยูโรก็รอบหน้าเนี่ยอาจจะมีโรนัลโด้ก็ได้นะคือถ้ายังเล่นกับสโมสรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ยังเก่งอยู่อ่ะก็ยังยิงประตูได้เยอะอยู่

0: ู่แล้วไปดูทีมชาติรุ่นน้องก็ยังไม่มีใครเก่งกว่าเรานี่หว่าโค้ชยังต้องการอยู่อะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ผมว่าไม่แน่นะอีก2ปีแป๊บเดียวนะเล่นกับสโมสรแป๊บๆเนี่ยถึงทัวร์นาเมนต์แล้วนะรอลุ้นรอลุ้นเจ้าตัวยังไม่พูดแบบนี้ก็ยังไม่ปิดประตูอ่ะ
1: ครับ
0: ว่ายง่ายเถอะ
1: นะฮะแล้วก็เมสซี่ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะไปต่อหรือเปล่าเขียนแค่ว่าขอบคุณจากใจจริงสำหรับทุกคำทักทายและข้อความเราได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนาะทางประเทศและยืนหยัดร่วมกันแบ่งปันความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ของการเป็นชาวอาร์เจนตินาและขอแสดงความยินดีกับสเปนที่คว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: พูดถึงอาร์เจนตินาครับพี่เจ๋งผมมีควันหลงกรณีที่เลนโดรปาเรเดสฟิลขาดที่ไปสาวกาบี
1: ้
0: หลังจบเกม
1: ครับ
0: มันมีการออกมาพูดแล้วว่าสาเหตุอะไรเขาถึงฟิลขาดครับเขาบอกว่าเขาได้ยินกาบี้นะไปลบหลู
1: ่
0: เมสซี่ครับ
1: ครับ
0: เขาบอกหลังจบเกมเนี่ยกาบี้เนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปฉลองแชมป์กับเพื่อนร่วมทีมชาติสเปนนั่นแหละแต่เขาพูดว่าวันนี้เนี่ยแม่ไม่มีทั้งผู้ตัดสินหรือว่า VAR ช่วยเมสซี่แล้วตอนวิ่งเข้าไปดีใจบาร์เรเดสได้ยินครับหันควับเลย
1: ครับ
0: พร้อมบวกเลยเขาบอกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติเมสซี่ที่เคารพของเขาเขาเลยขึ้นครับ
1: ปี๊ดอ่ะ
0: ปี๊ดเลย
1: ปี๊ดเลยนะ
0: สลิงขาด
1: สลิงแตกเลยส่วนในหน้าที่ไอ้โรดี้เข้าไปคุยกับไอ้โมลิน่าไปต่อยนั่นไปต่อยเจ้าโรดี้คือจบเกมเห็นภาพไหมมีภาพจากมุมสู่ภาพที่ไม่ได้ถ่ายทอดสดอ่ะที่โรดี้วิ่งไปหาเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมล่ะปรากฏว่าไปวิ่งตัดมันคือแบบไม่ได้วิ่งตัดหน้าหรอกวิ่งผ่านหน้าของเจ้าโมลิน่าแบ็คขวา
0: ครับ
1: โมลิน่ามันก็เซ็งเซ็งอยู่แล้วก็วิ่งตัดหน้าไปแต่โรดี้เจตนาคือจะวิ่งไปหาเพื่อน
0: ครับ
1: ปรากฏว่าโมลิน่าบอกไปไหนรีบไปไหนมาด้วยกันก่อน ก็เอามือชกไปที่หน้าอกของโรดี้
0: คนมันเดือดนะ
1: โรดี้ก็เลยเบรกเลยเฮ้ยชกว่าทำไมอ่ะนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มว่าทำไมปาเลเดสอะไรก็มีปัญหากันตรงนั้นแหละนั่นแหละนะครับจุดเริ่มอยู่ตรงนี้ฮะ
0: คือเหมือนว่าพอได้ยินแบบการเย้ยการแบบดีใจใส่หน้าเราซึ่งเราเป็นคนแพ้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่า
1: ครับ
0: อารมณ์มันยังพุ่งอยู่อะตอนนั้นอ่ะมันผิดหวังอะนะ
1: ใช
0: ่ก็เลยเอาซะหน่อย
1: สักหน่อยอันนี้เป็นหลังเกมนิดนึงอะนะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่มีประเด็นดราม่ากันเยอะด้วยนะปาเดเดสอ่ะพี่ว่านะปาเดเดสเนี่ยตอนบอลโลกจำได้ไหมปี2022ที่เจอเนเธอร์แลนด
0: ์
1: ที่เตะบอลอัดใส่สมรรถสำรองของเนเธอร์แลนด์ไงแล้วผู้เล่นของเนเธอร์แลนด์ก็จะไปเอาเรื่องอ่ะแล
0: ้
1: วมีคนหนึ่งที่กระแทกใส่ปาเดเดสล้มเลยนะ
0: ครับ
1: ฟานไดไง
0: เอ๊ะนี่ทุกคนหัวร้อนนี่นะ
1: ปาเดเดสก็ใช้ได้อยู่นะ
0: คนจริงคนจริง
1: คนจริง
0: ก็อาจจะโดนแบน3ถึง5นัดนะ
1: เขาบอกเหรอ
0: ถ้าตามกฎ
1: ใบแดงคือถ้าใบแดงในโดอยู่แล้วแหละ
0: แล้วก็อาจจะต้องมีปรับเงินด้วยจริงๆแล้วก็มีหลายคนนะในทีมอาร์เจนตินาที่อาจจะโดนด้วยในกรณีนี้
1: ใช่
0: คนก็เลยถามว่าเอ๊ะอาจจะมีติดพันบนไว้ก่อนอีกไห
1: ม
0: ปาเลเดสจะเป็นแบบบาโลกันไห
1: ม
0: อันนี้คงไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ได้ดังพอไม่ได้ใหญ่พออ
1: ืม
0: คงจะเคลียร์ไม่ได้หรอก
1: ใช่
0: ก็ไม่เป็นไรผมว่าเขาก็ยอมได้โดนแบนไป 2-3 เกม
1: ครับผมหลังจากนี้ไปก็ต้องดูนะครับว่าทีมชาติแต่ละทีมจะมีการปรับยังไงบ้างโค้ชหลายคนก็ออกนะเยอรมันก็ไม่น่าพลาดเนาะ
0: ไอ้สกาโลนี่เนี่ยก็เปิดๆว่าจะออกเหมือนกัน
1: จะไปเหมือนกันใช่มั้ย
0: สัญญาจะหมดธันวา
1: ผมว่าเจ้าตัวก็คุมทีมชาติมานานแล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลง
0: ใช่
1: มาคุมระดับสโมสรบ้างแล้วคนคุมสโมสรมันมีงานทำเยอะกว่าไง
0: ครับ
1: ไม่เหมือนทีมชาติอ่ะเนาะ
0: แต่มันต้องคิดดีๆไงคือต้องดูทีมงานที่เหลือก่อนว่าเฮ้ย
1: ครับ
0: ใครจะมาใหม่แล้วการพัฒนาทีมมันจะต่อเนื่องไหมไม่งั้นเดี๋ยวหยุดชะงักไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จากทรงที่กำลังมาดีๆอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดชาติต้องการน่ะถ้าชาติต้องการผมว่าอาจจะอยู่ต่ออ
1: ยู่ต่อนะ
0: แต่ว่าถ้ามีคนที่เหมาะสม อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเอ้ยโอ้โหเขาก็เครียดพอแล้วนะพักดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได
1: ้ครับ
0: เจ้าตัวยังไม่ยืนยัน
1: ถามมาว่าทางต่อและเวลาโทษโดนปรับเงินใครเป็นคนจ่ายครับนักเตะหรือสมาคม
0: สมาคมสิ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นสมาคมเป็นคนจ่าย
0: ถ้าทีมชาติ
1: แต่ก็เดี๋ยวทีมแล้วก็เดี๋ยวสมาคมก็ไปคุยกับนักเตะเองเพราะว่าเวลาเงินเข้ามายังเงินรางวัลที่ได้จากรองแชมป์ชมบุรีเจเนต้าได้รองแชมป์ใช่ไหมล่ะไอ้เงินรางวัลก็เข้าสมาคมนะและสมาคมก็มาแบ่งสรรปันส่วนกับผู้เล่นในแต่ทีมเอง
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละก็เป็นที่มาว่าทำไมสมาคมจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ทีมชาติเยอรมันก็ครับไม่น่าพลาดแล้วอีกคนที่มีข่าวอิตาลีไงเป๊ปยังไงเป๊ปสรุปแล้วยังไงฮะ
0: โอ้โหเห็นบอกว่าเอาปาโลมาดินี่ผ
1: ู
0: ้บริหารคนใหม่ของทีมชาติไปเจรจาด้วยตัวเองเลย
1: ครับ
0: แต่เป๊ปก่อนหน้านี้ก็บอกแล้วว่าขอพักก่อน
1: เราอยากพักอยู่ใช่ไหม
0: เนื้อยังไม่ได้คิดถึงฟุตบอลเลยเขาอยากจะใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณพ่อก็อายุมากแล้วอ่ะจะร้อยแล้วว่าคุณพ่อเป๊ปอ่ะ95อยากจะพักอยู่กับครอบครัวก่อนผมว่าไม่รับหรอก
1: เน
0: า
1: ะ
0: แล้วงานหนักดูแล้วถ้าคุมอิตาลีเนี่ยดู
1: ถ้าว่าเอาคนต่างชาติด้วยนะ
0: ครับ
1: ถ้าไปแล้วคุมไม่ดีโอ้โหแล้วผลงานยังไงเป๊ปเสียนะ
0: ต้องให้เวลานะ
1: เป๊ปเขาเป็นคนสไตล์แบบเบอร์ตัวก็ต้องให้เวลาเขาด้วยแล้วก็ต้องมีเรื่องของบัดเจ็ตด้วย
0: ใช่
1: งบอะไรให้ด้วยนะ
0: แล้วงานยากเกินไปดูอย่างอันเช่เนี่ยที่บราซิลตามจีบตั้งนานสุดท้ายได้ไปเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้หวังผลได้แบบปุ๊บปั๊บทันทีนะครั้งนี้บางคนก็ยังมองว่ายังไม่ดีพอเหมือนกันนะอาจจะต้องไปรอถึงครั้งหน้าต้องค่อยๆพัฒนาทีมขึ้นมามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอากุญซือเก่งๆไปแล้วจะได้ผลที่ดีทันทีนะ
1: ถูกต้องให้เวลาด้วยนะ
0: โอ้แล้วยิ่งอิตาลีตอนนี้ทรัพยากรน้อยด้วย
1: โอ้โห
0: โอ้เป๊ปบอกโอ้เครียดกว่าเดิมอีกทีเนี้ย
1: เนาะ
0: อยู่สโมสรยังซื้อตัวเก่งๆเข้ามาได้แป๊บเดียวยังสร้างทีมได้ง่ายกว่า
1: โอ้สเปนยังขึ้นมานะพวกบาร์ซ่านะเลมยามาเฟลาน
0: อ
1: ะไรเฟลานตอร์เรกาบี้อะไรพวกนี้เนาะ
0: ครับ
1: โอ้โหกูบาซี่อะไรเงี้ย
0: คือต้องชมสเปนจริงนะ
1: ท
0: รัพยากรนักเตะเขาดีมากนะ
1: ดีจริง
0: สถา
1: บันหนังเขาเนาะโดยเฉพาะแคมป์ลามาเซียไง
0: ใช่ใช
1: ่เนาะ
0: แต่พูดถึงเป๊ปนี่ล่าสุดสโมสรแมนซิตี้นี่ก็หัวการค้ามากเลยนะ
1: ครับ
0: เอาของใช้ของเป๊ปนี่ออกมาประมูลนะ
1: อ๋อที่เป๊ปเห็นว่าจะได้เงินหลายแสนอยู่ไหนใช่ไหม
0: ก็มีหลากหลายอย่างที่จะเอามาประมูลนะครับลูกฟุตบอลพิเศษที่ฉลองให้กับเออร์ลิงฮาลันในฐานะผู้ที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีก100ประตูเร็วที่สุดก็จะเอามาประมูลนะครับแล้วก็ของที่เกี่ยวกับเป๊ปเนี่ยก็จะมีนกหวีดที
1: ่
0: ใช้ในการฝึกซ้อมโอ้โหจะประมูลเป็นเงินไทยนี่12,000
1: เหรอ
0: ชุดถ้วยกาแฟก็ประมูลครับผมที่เป๊ปใช้
1: เหรอเอาอีกเหรออ
0: ืมชุดเครื่องหอมก็มี
1: ครับ
0: กระดาษโน้ตก็มี
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้โหนี่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะฮะ
1: อืม
0: โอ้โหหัวการค้าจริง
1: เนาะ
0: แมนซิตี้
1: ใช่ฮะ
0: โอ้โหนี่โพสต์ลงใน X ของสโมสรนะ
1: ครับ
0: โอ้โหใครอยากได้เก้าอี้ก็เอานะ
1: เ
0: ก้าอี้ที่เป๊ปนั่งนะแม
1: ่
0: เอาทุกเม็ด
1: เอาทุกเม็ดนะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ใครอยากได้เข้าไปประมูลได้เว็บ pepoffice.mws.com ถึงวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม
1: ครับ
0: ไปประมูลได
1: ้
0: ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เป๊ปนะอยากได้นกหวีดนะไปประมูลซะ
1: เห็นว่าฮาร์ทไทม์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยศิลปินหลายคนไม่ได้ค่าตัวนะนน
0: โอ้โห
1: เขาต้องได้ค่าไอ้เขาต้องการได้แต่แอร์ทาก็ดีใจแล้ว
0: คนเห็นทั้งโลก
1: ใช่27นาที24วินาทีเนี่ยฮะ
0: คือมีเงินซื้อไม่ได้ดีกว่า
1: ใช่ไหม
0: แล้วโชว์ดีนะหลายคนชอบนะโอ้สวยงามเลยนะ
1: ถูก
0: เป็นเรื่องเป็นราวดีเลยแหละคนที่ชอบดูผมว่าคนอเมริกันน่ะชอบเพราะว่าเขาดูอยู่แล้วไง
1: ไม่ได้ตังค์นะเขาบอกฮาร์ทไทม์โชว์
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ดีทุกโชว์เลยอ่ะ
1: ดีอ่ะดีทุกอย่างเลยเนาะ
0: สวยงาม
1: ครับ
0: แบบเรียกว่ามืออาชีพเลยอ่ะ
1: แ
0: ต่คนอเมริกันเขาก็ดูอยู่แล้วฮาร์ทไทม์โชว์ของพวกอเมริกันเกมไงเขาก็ชินแต่คนส่วนใหญ่ที่เขาดูบอลแล้วเป็นคนประเทศอื่นๆจะไม่ชินแล้วก็จะบ่นว่ามันนานเกินไป
1: ครับ
0: คนเขาลืมหมดแล้วว่าครึ่งแรกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไงกลับมาดูครึ่งหลังแล้วเกมมันต่อไม่ติดแล้วไง
1: ส่วนคนนี้ครับผมพักรักษาใจนะฮะวินิสจูเนียร์ฮะนน
0: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยไปศัลยกร

0: ศัลยกรรมนะครับปรับโครงสร้างนะไอ้เมื่อกี้ก็ได้ปรับอะไรปรับโครงบริเวณใบบริเวณคางของตัวเองฮะคลินิกชื่อดังครับผม
1: ทำคางเหรอ
0: ทำคางไหม
1: เหลาคางเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โหไม่มีซีอุส
0: ในระหว่างที่ไปพักผ่อนยุโรปนะครับกับเวอร์จิเนียแฟนสาวนะหลังจากที่อกหักนะฮะพักบ้านนี้เนาะนะครับทีมชาติบราซิลตกรอบนะครับก็ไปเสริมคางเอ๊แล้วเขาบอกให้เลี้ยวขึ้นนะ
1: เสริมหล่อ
0: เสริมหล่อให้หน้าตามันนั้นให้
1: คางยาวคางแหลม
0: ให้แหลมขึ้นนะหรือว่าไงแหลมขึ้นไหม
1: ก็แหลมขึ้นนะ
0: ครับ
1: ไม่แห่ว่างจริง
0: ๆว่างเนาะ อยากหล่อไงเป็นสายหล่อซะแล้ว
1: แต่ว่าพี่โรนัลดินโญ่ก็กระจัดฟันเหมือนกันนะ
0: เออ
1: แซวพี่เขาเหยินไงเขาก็อยากหล่อเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นไปได้ว่างๆเสริมโง่เฮงหรือเปล่าเฮ้ยไปดูดวงมาหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ต้องปรับตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยเผื่อจะได้เป็นแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็อดยิงบราซิลนี่หายไปนานเลยนะ
0: บราซิลก็เอ้ยบราซิลเนี่ยล่าสุด
1: 2002
0: แชมป์โลกสมัยที่5ใช่มั้ยหายไป20โอ้20 30ปีแล้วนะหายไป24ปีอ่ะระดับบราซิล
1: มหาอำนาจที่สมัยก่อนพูดถึงบอลโลกต้องพูดถึงบราซิลเนี่ยแป๊บๆนี่สเปนยึดโลกแล้วนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ช่วงปี2008ที่เขาได้แชมป์ยูโรมาสเปนนี่ตอนนี้นี่เหมือนบราซิลตอนนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: คน
0: บราซิลที่จริงมันต้องไปยกช่วงเนาะเพราะว่าบราซิลตอนนั้นขึ้นปี94ใช่ไหมนะปี94พวกโรนัลโดอะไรก็เริ่มขึ้นมาแล้วริบันโดอะไรพวกนี้เริ่มขึ้นมาละก็ยุค90เป็นยุคทองพวกเขาเลย
1: ครับ
0: มา10ปีอะอายุของช่วงโกลเด้นเจเนเรชันนะเนาะ
1: ครับ
0: แต่จากนั้นก็จะตกลงไปไงก็เหมือนเบลเยียมเบลเยียมก็ยุคโกลเด้นเจเนเรชันของเขาก็ประมาณสัก2010กว่า
1: ๆครับ
0: ยาวมาจะถึง20ประมาณนี้แหละก็10ปีต้องดูสเปนจะยืนหยัดได้มากน้อยแค่ไหน
1: คือสเปนยุคนี้เนี่ยต้องชมว่าบุคลากรในวงการฟุตบอลเขาเยอะมาก
0: ครับ
1: ตอนเล่นที่ว่าเก่งๆเลิกเล่นไปเป็นโค้ชก็เก่งหลายคนแต่อย่างบราซิลอย่างอังกฤษเนี่ยนักเตะที่เคยเล่นเก่งๆเนี่ย มาเป็นโค้ชเนี่ยมักผลงานไม่ค่อยดีนะ
0: ครับ
1: มันก็ต่อยอดไปถึงทีมชาติด้วยทำให้ผลงานไม่ค่อยดีอย่างบราซิลเนี่ยยุคใหม่เนี่ยใครเป็นโค้ชเก่งๆบ้างผมเห็นที่เป็นข่าวก็มีหลุยส์ฟิลิปเป้คนหนึ่งที่เคยเป็นแบ็คซ้ายของเชลซีที่คุมทีมได้แชมป์เยอะๆอะไรเงี้ยในบราซิลอะแต่กับคนอื่นน่ะอะอย่างรุ่นปี2002เนี้ยโรนัลโดโรนัลดินโญ่คาฟูอะไรพวกนี้ไม่เห็นมาเป็นโค้ชบ้างเลย
0: สบายแล้วมีตังค์แล้วไงไม่อยากเครียด
1: เ
0: ด็กโค้ชดังของบราซิลก็หายมันก็มี
1: ไม่มีเลยนะ
0: ช่วงนี้นะ
1: อังกฤษนี่ก็ไม่มีนะนี่ยุคอย่างเจอร์ราร์ดแลมพาร์ดไปเป็นโค้ชนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: คือก็พอได้แต่ไม่ได้ถึงแบบระดับสเปนที่เขามีชาบี้ลอนโซมีมิเกลอาร์เตต้าหรือรุ่นก่อนหน้านั้นก็ทั้งพวกหลุยส์เอนริเก้เป๊ปกวาร์ดิโอล่านี่ก็พวกเดียวกันรุ่นเดียวกันหมดเลย
0: ครับ
1: มันเลยทำให้แบบผมว่าวงการเขาคือต่อเนื่องอะแต่บราซิลนี่หายแล้วหายไปเลยนะ
0: ก็ต้องพยายามสร้างนักเตะขึ้นมาใหม่แล้วก็โค้ชด้วย
1: โค้ชด้วยอะ
0: ถามมาว่าพี่เจงว่าอาเจนแพ้เพราะอะไรครับพี่นะครับเรื่องของรูปเกมด้วยแหละนะครับกลางสู้ไม่ได้
1: ครับ
0: กองกลางสู้ไม่ได้จริงเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ถ้าว่าอาเจนเนี่ยพี่ว่านะถ้าเปิดเกมบุกเข้าใส่เนี่ยสู้ได้เลยนะดันไปกลัวตรงกองกลางไงกลัวมากไปฮะพี่ว่านะ
1: คือเขาคงประเมินขุมกำลังมาแล้วแหละว่า
0: เป็นรอง
1: เป็นรองเลยต้องใช้วิธีที่แบบเป็นรองเข้าสู้
0: ครับ
1: ก็ต้องชมว่าสเปนตอนนี้เหนือชั้นจริงๆอ่ะ
0: อาจจะด้วยเพราะว่านักเตะหลายคนก็เลยจุดพีคมาเมสเมสซี่ก็ยังยุ่งยากเนาะแต่มันยังเล่นได้อยู่ลาวตาโร่อะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับมีใครล่ะโรเมโร่ไม่ว่าเอ้นั่นนี้จะเล่นดีนะครับแล้วก็มาคล้ายก็แบบเนาะนัดชิงด้วยอ่ะนัดชิงมันอะไรไม่เป็นใจผู้นำตัวอาเจนเซนเตอร์ตัวจริงก็เจ็บใช่ไหมล่ะโดนเปลี่ยนตัวไงลิซ่ากับเจ้าไอ้โรเมโร่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละก็เป็นเหตุผลหลักๆแล้วก็รูปเกมเนี่ยคือผมว่า ถามว่าปรับเปลี่ยนเหมือนในช่วงที่ตามหลังไปก่อนแล้วเร่งแบบนั้นผมยังมีโอกาสอยู่เลยสเปนก็มีห่วงเหมือนกันแหละผมว่าบอกว่าเจ๋งถ้าเสาร์อาทิตย์แมนยูเตะไม่เกิน2ทุ่มให้พิชเทพใช้อำนาจให้ป๋ามาพาดรับแทนรายการชอบจากกระดมเพื่อนเจ๋งครับผมให้ป๋ามาก็ดีนะสอบที่ป๋าจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: ต้องถามนะครับขอบคุณสำหรับลูกบอลนะครับขอบคุณรายการฝันว่าเป็นลิงด้วยครับผม
1: อ๋อฝันเป็นจริงหรือเปล่า
0: ฝันเป็นจริงว่ะ
1: ฝันทำไมเป็นลิงมีบอกพี่เจ๋งวันศุกร์ใส่เสื้อสเปนแต่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าครับจากพี่เจี๊ยบก่อนแก่นอ๋อต่อเวลา
0: ต่อเวลาใช่ไหมล่ะ
1: ถ้ายาเมาไม่ทะเลถลายแบบหัวหน้าแมวนี่บาลงดอหลายสมัยใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
0: ถูกต้องใช่ฮะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: แสดงว่าพี่แมวนี่ทะเลถลาย
0: ก็ถ้าไม่ทะเลถลายก็เป็นนักบอลดังไปแล้วแมวชมเป็นนักยวนเนี่ย
1: กลางคืนดึกๆยังมีรายการสดไหมครับพี่ประสานถามมา
0: ก็ยังมีถึงรายการเรามีรายการสดนะจนถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วจะเลยไปถึงตีห้านะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นรายการสดนะ
1: ช่วงท้ายประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อยนะฮะยุคนี้เรื่องสุขภาพสำคัญนะครับสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับ
0: ครับ
1: นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกอและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับ990บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังย้ำเลยครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะครับโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะครับเอ้าทาง YouTube เข้ามานะครับสวัสดีครับพี่ๆว่ายามาจะกลับมาแวะที่ฉลองแชมป์ที่ยะลาหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่คนยะลาแล้วอ่าวเนี่ยมาจากไหนครับ
1: อ่าวมาจากไหนฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันพี่ลิหมิงหรือเปล่าพี่ตีสยามรัฐมักไม่แน่ใจฮะแล้วหาไหมหาไหมเนี่ยใครเป็นคนคิดน่าจะเป็นพี่นะหาไหมเนี่ยถ้าใครจะเคลมเนี่ยลองมาคุยปรึกษากันก่อนนะ
1: ต้องไปจดเลยครับสิ
0: หาไหมหาไหมฮะสวัสดีครับพี่จีพี่นนท์นะครับเอฟซีเบ่งทักทายนะครับบ้านแดงคุณเอลิเก้
1: ครับ
0: เอ็มเขาว่านะเสื้อสเปนสวยครับพี่เขาบอกมาเอ็มเป็นไงบ้าง
1: พี่เอ็มก็น่าจะสบายดี
0: เออ เขาบอกว่าเขาอยากจัดรายการในการที่สเปนโมเนี่ยท่าอะไรนะเขาบอกนะถามแฟนรายการก่อนไหมเอ็
1: มคือคนจัดอยากจัดคนฟังอยากฟังไห
0: มนะฮะเพราะว่าอาเจนแพ้วิธีคิดจะยิงเพื่อเอาจุดโทษก็ในงานนึกเหตุผลนะคือไปเอาจุดโทษเนี่ยจะลากไปจุดโทษอย่างเดียวเลยอ่ะคือถ้าเล่นแบบเราจะเสียประตูไปมีโอกาสสองครั้งเห็นไหม
1: แต่ตอนนั้นตัวน้อยด้วยไง
0: ทำคาแล้วก็ตบเข้ามาตรงกลางโดนเตะที่ไม่พอนะ
1: แต่ผมมีเรื่องนึงทิ้งท้ายก่อนจบรายการวันนี้ไปตอนรับเหรียญพี่เจงเห็นไหมมีคนไม่จับมือทำนะ
0: เอาเหรอ
1: คริสเตียนโรเมโร่นะ
0: เหรอ
1: ลิซันโดมาร์ติเนสไม่จับมือทำนะไม่รู้เครื่องอะไร
0: นั่นแหละสินะครับเอ้าเวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio ไม่

0: 02-21-1-6-6-1-6-7-3-6
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ฝั่ง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้ต่อน้อยมาแล้วค่ะหลังจากที่ห่างหายไปสัปดาห์กว่าๆนะคะให้พี่อ้อยมารับหน้าที่ดูแลแทนนะคะสุขภาพดีกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องของสุขภาพแรกหนึ่งขอนำเรื่องนี้มาฝากกันนะคะเอ๊ปวดหัวแบบนี้เป็นไมเกรนหรือเปล่าไมเกรนปวดหัวแบบนี้ใช่หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: นำเรื่องนี้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันจากอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์เสกแทนประเสริฐสุขนะคะฝ่ายศิริระวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะพูดถึงไมเกรนค่ะเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทก็ทำให้สมองนั้นไวต่อความรู้สึกเจ็บปวดและสิ่งกระตุ้นต่างๆเช่นแสงเสียงกลิ่นมากกว่าปกติก็จึงมักจะมีอาการปวดศีรษะข้างเดียวได้ง่ายกว่าคนทั่วไปอาการปวดหัวข้างเดียวอาจจะเกิดจากโรคอื่นก็ได้นะคะเราก็ควรจะไปพบแพทย์ไปพบคุณหมอเพื่อรับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนอาการที่บ่งบอกว่าเป็นไมเกรนคุณฟังลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นแบบที่เต่ากำลังพูดอยู่หรือไม่นะคะปวดหัวเนี่ยเป็นหายๆแต่ละครั้งนานหลายชั่วโมงนะ 1-2 วันนะหลายชั่วโมงจน 1-2 วันปวดจนนั่นแหละบางคนปวดกระอ้วกนะบางคนปวดแบบทรมานมากนะคะแล้วก็มักจะเป็นการปวดหัวข้างเดียวป วดแต่ละครั้งก็อาจจะสลับข้างกันได้แล้วบางครั้งอาจจะปวดทั้งสองครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะรู้สึกปวดแบบตุบตุบนะคะแบบนี้ไวต่อแสงเสียงหรือกลิ่นอันนี้ก็อาจจะทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันคุณฟังเคยได้กลิ่นน้ำหอมไหมฮะพอได้กลิ่นน้ำหอมแล้วก็ปวดหัวนั่นแหละแต่ว่าเคยเป็นนะแต่ว่าของตัวเองจะไม่ได้กลายเป็น เรื่องของไมเกรนสักทีเดียวนะคะคุณฟังที่สำคัญนะหากรุนแรงปวดหัวรุนแรงเนี่ยนะคะมันจะมีอาการคลื่นไส้มีอาการอาเจียนร่วมด้วยนะคะบางคนโอ้โหนอนไม่ได้กินไม่ได้เลยปวดอยู่นั่นแหละทีนี้มีอาการปวดศีรษะอื่นๆที่ต้องแยกออกจากไมเกรนแล้วคุณฟังมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะเช่นปวดหัวจากความเครียดอันนี้ก็มักจะปวดทั้งสองข้างรอบศีรษะมักเป็นหลังทำงานนานๆนะคะแล้วก็ไม่มีอาการคลื่นไส้อย่าลืมนะคะไมเกรนเนี่ยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยแต่ปวดหัวจากความเครียดนี่นะคะปวดรอบๆหัวน่ะแล้วก็ไม่มีอาการอาเจียนหรือว่าคลื่นไส้นะคะปวดศีรษะจากแบบคลัสเตอร์อันนี้ปวดรุนแรงบริเวณรอบดวงตาข้างเดียวอาจจะมีตาแดงน้ำตาไหลหรือว่าคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยแล้วก็ปวดศีรษะจากการใช้ยาแก้ปวดมากจนเกินไปคุณฟังใช่ค่ะฟังไม่ผิดการใช้ปวดหัวเนี่ยจากการใช้ยาแก้ปวดมากจนเกินไปซึ่งก็มักจะพบในผู้ป่วยไมเกรนที่ใช้ยาแก้ปวดบ่อยครั้งเป็นประจำปวดศีรษะจากโรคทางสมองอื่นๆเช่นเนื้องอกในสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบอาการมักไม่เข้ากับโรคไมเกรนแล้วก็ปวดหัวจากความเครียดนะคะแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติทางสมองอื่นๆร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังหากมีอาการปวดหัวรุนแรงหรือว่าปวดศีรษะบ่อยๆจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตควรพบแพทย์และเพื่อหาสาเหตุแล้วก็รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องต่อไปมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวต่างนี่เองนี่แหละก็เป็นคุณน้านะคะก็ปวดหัวปวดตาข้างเดียวปวดหัวข้างเดียวคิดว่าตัวเองเป็นไมเกรนนะคะปวดนานมากที่ไปกินยาแก้ปวดที่เป็นไมเกรนปวดจนหนังตาข้างขวาตกอะตาข้างขวาตกก็เลย

0: เจนแล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปและนี่คือสุขภาพด้านหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสุขภาพด้านหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยแล้วก็จัดรายการด้วยกัน SMS ค่ะ4689899นะคะ4689899นะคะเขาเรียกส่วนนี้เขาเรียกว่าบ้านฟ้าบ้านแดงนะคะ YouTube Facebook ก็สามารถที่จะมาพูดคุยด้วยกันได้ค่ะอาจารย์หมอปัญญานะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับงงเสียงอยู่พอดีเรียกเต่าหรือยัง
0: มาแล้วค่ะอาจารย์
2: ดีจังดีจังยินดีต้อนรับครับเข้าสู่เรื่องเราเลยนะครับเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของการเติบโตกระดูกในเด็กนะเต่าว่าในวัยขนาดนี้วัยรุ่นเนี่ยกระดูกจะเติบโตได้เพราะเหตุใดบ้างซึ่งหลักการก็คือที่กระดูกของเด็กๆวัยรุ่นเข้าสู่วัยรุ่นตั้งแต่อายุ10ขวบเด็กผู้หญิงถึง16ขวบหรือในเด็กผู้ชาย10ขวบกว่าจนถึง17ขวบเนี่ยมันมีจุดเริ่มเติบโตของกระดูกอยู่ครับกระดูกแต่ละชิ้นนั้นจะมีจุดเติบโตอยู่2ด้านเลยด้านบนกับด้านล่างของกระดูกครับใกล้ๆกับขอบของข้อใกล้ๆกับข้อห่างสักประมาณสักนิ้วของนิ้วแล้วแต่ความยาวกระดูกนะครับจะมีจุดเริ่มเติบโตเรียกว่า growth plate นะครับซึ่งตัวนี้ครับจุดเติบโตตรงนี้ครับถูกกระตุ้นให้ยาวขึ้นด้วยหลายวิธีนะครับทั้งอาหารการกินทั้งออกซิเจนทั้งแรงกระทําต่อกระดูกชิ้นนั้นๆนะครับซึ่งเกิดจากการที่ใช้งานมันนั่นแหละส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นเมืองไทยปัจจุบันก็ใช้กีฬาเป็นตัวสำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือมันมีเยื่อหุ้มของกระดูกทั้งชิ้นเยื่อหุ้มที่จะนำออกซิเจนแล้วก็นำเลือดมาเลี้ยงกระดูกถึงเต็มที่ทำให้กระดูกยาวยืดเยื้อยืดยาวบวกกับการนอนหลับที่ดีนะครับหลับมีการดิฟสลิปมากพอที่เหมาะสมไม่ใช่เอาเวลานอนไปเล่นเกมทั้งหมดนะครับก็ทำให้เด็กเหล่านี้ครับเจริญเติบโตยืดยาวขึ้นอย่างเต็มที่วันนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดของการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่แรงกระดูกจะกระทำจะรับต่อแล้วก็ชอบนะครับเด็กหลายคนที่เล่นกีฬาแบบบางประเภทที่มีความกระแทกกระทันแรงเกินไปพูดแรงก่อนเลยนะแรงเกินกว่าที่ร่างกายคนเราเนี่ยจะอยากจะได้มันเช่นกระโดดสูงพวกเราเองไปทำข่าวกีฬาเนี่ยพวกนักกระโดดสูงเขากระโดดไหมกระโดดข้ามจะเอาสูงที่
0: กระโดดข้ามแล้วก็เทคบอลเทคตัวแล้วก็แบบต้องข้ามไม้เลยนะว่าสูงก็ดันห้ามแตะไม้นะ
2: ใช่ครับถ้าแตะไม้ก็ถือว่าผิดกติกาบางทีก็มีพวกกระโดดข้ามท่อข้ามท่อใช้ไม้ช่วยนะซึ่งในการฝึกกีฬาประเภทที่เรียกว่ากรีธาเนี่ยก็จะมีประเภทนี้ครับตัวสูงๆเมื่อโดดขึ้นสูงก็ขึ้นสุดผ่านไม้ที่ขวางตามกติกาแล้วเนี่ยครับก็ถือว่าได้คะแนนไปตอนลงเมื่อกระแทกพื้นสิครับมันจะมีเบาะรองรับก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีแรงกระทำกระโดดสูงมากๆเนี่ยมันจะแรงกระทำในกระดูกก็จะเยอะไปสักนิดนึงนะครับกระโดดข้ามท่อก็สูงไปสักนิดนึงเช่นเดียวกันตอนนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงกระทำที่สูงโดยยิ่งพวกกีฬาบางประเภทเช่นยิมนาสติกก็คือคนกระโดดขึ้นไปแล้วก็ตีลังกาตีลังกาหกเมตรต่างหลายรอบ
0: กา
2: อากาศ
0: นะครับเอ็กซ์ไซส์หมุนราวพลิกออฟอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด
2: หลายท่าอะไรตามกันตามแต่ท่าแรงก็ได้คะแนนต่างกันไปในยิมนาสติกแต่เมื่อลงกระแทกพื้นก็ต้องส่งตัวให้ดีด้วยนะเสียไม่ได้เสียคะแนนแต่กระแทกแบบนี้ครับร่างกายบอกว่ามันแรงไปจะทำให้จุดเติบโตของกระดูกเนี่ยครับถูกกระแทกถูกแรงกระทำแรงเกินไปด้วยเซลล์เหล่านี้จุดเติบโตกำลังแบ่งตัวเพื่อจะให้ตัวเองนั้นยืดยาวออกเมื่อมีแรงกระทำที่เหมาะพอสมมากระตุ้นมันนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปเนี่ยแทนที่จะกระตุ้นในทางบวกกับการไปทางลบนะครับเพราะว่าไป

0: หนักเกินไปกระแทกแรงเกินไปเซลล์จุดเดิมตัวกระดูกที่มี2จุดในกระดูกแต่ละชิ้นนั้นสังกัดก็จะถูกกระทำบีบอัดมากเกินไปผลตามมาคือเซลล์กระดูกเหล่านี้ไม่เติบโตตามที่ควรไม่ยาวไม่แบ่งตัวให้กระดูกได้ยาวยืดขึ้นไปตามที่ควรเหมาะสมเห็นไหมครับว่าร่างกายมนุษย์นั้นถือหลักเดียวกันก็คือมัชฌิมาปฏิปทาพอดีพอดีสำคัญที่สุดนะครับ แรงมากเกินไปเราไม่ต้องการเพราะมันจะไปกระตุ้นจะเชิงลบแต่ถ้าอะไรที่น้อยเกินไปนั่งเฉยยันเลยไถแต่มือถือทั้งวันไม่ค่อยขยับขยื่นต่างๆก็ทำให้ร่างกายนั้นเสียหายเพราะว่าไม่มีแรงกระทำกระตุ้นเลยกระดูกจึงไม่มีสัญญาไปบอกว่าจะต้องแบ่งตัวให้ยาวยืดขึ้นอันนี้พูดถึงเด็กในวัยรุ่นนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นที่เป็น2ขวบแล้วถึงแม้จะมีถูกกระตุ้นอีกอันเพิ่มขึ้นมาก็คือฮอร์โมนเพศชายในเด็กผู้ชายฮอร์โมนเพศหญิงในเด็กผู้หญิงแต่กระตุ้นจุดเริ่มตัวเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่มันก็ยังทำให้ผลกระทำก็คือต้องการอะไรกระทำกรอบมันต่อกระดูกเช่นเดียวกันเพื่อบอกว่าถึงเวลาแล้วนะจะต้องเติบโตยาวขึ้นนะจะต้องสูงใหญ่ขึ้นเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคตจำเป็นที่เธอจะต้องรับแรงกระทำรับออกซิเจนที่ดีจากเลือดรับอาหารการกินต่างๆที่คุณแม่จัดให้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันต่างๆครบ5หมู่เช่นเดียวกันนะครับถึงจะกระตุ้นกระดูกยืดยาวได้เป็นปกติที่เราพูดให้ฟังวันนี้เพื่อคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าที่ดูแลหลานๆด้วยความรักที่อยากให้หลานๆนี่ครับเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวที่สมส่วนตามเหมาะตามสมของวัยของแฟชั่นในปัจจุบันนะครับซึ่งทำให้เด็กเนี่ยจะดูดีขึ้นด้วยจริงๆด้วยอันนี้ยอมรับนะครับว่าถ้ารูปร่างเติบโตขึ้นตามสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเด็กตอนนี้ก็จะดูดีขึ้นทันทีหน้าตาเสริมไปอีกด้วยเด็กสมัยใหม่นี่หน้าตาหล่อเหลาสวยส่งนะครับนั้นก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าหน้าตาดีหน้าตาหล่อเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยแต่ตัวเต้นนิดเดียวมันก็ทำให้เข้าสังคมยากนะน้องเต่าคุณเขาว่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้สิ่งสำคัญมากครับ
1: อาจารย์ขังนั่นแสดงว่ากีฬาบางชนิดก็ไม่ได้การันตีว่าเลือดเนื้อจะสูงเสมอไป
0: ผมการที่เต่าจับประเด็นได้เก่งมากขอชื่นชมนะครับผมก็เลยจะบอกว่าไม่ใช่กีฬาทุกอย่างที่จะช่วยทำให้เด็กเจริญเติบโตได้คุณพ่อกับแม่กรุณารับฟังให้ทราบไปนะครับเพราะว่ากีฬาแต่ละอย่างนั้นมันมีกฎเกณฑ์มันเองมีกติกามันเองแล้วก็กระบวนการเล่นกระบวนการเล่นของเด็กที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ยต้องรับแรงกระทำอย่างแตกต่างกันไปนะแรงกระทำมากๆเกินไปเนื่องจากเด็กมีจุดเติบโตเป็นเซลล์พิเศษเลยของเนื้อกระดูกนะครับเวลาผมผ่าตัดลงไปเนี่ยจะเห็นเลยครับว่ากระดูกธรรมดาเป็นแคลเซียมพอกแข็งแรงแต่ว่าถึงแนวการเติบโตของเด็กจุดเนี่ยครับประมาณสัก1เซนครึ่งเซนมาเนี่ยครับจะเปลี่ยนสีตัวเองเปลี่ยนลักษณะเซลล์เป็นเซลล์ที่กำลังเติบโตกำลังเฟื่องฟูกำลังขยายตัวขึ้นออกสีอ่อนกว่าแล้วก็เป็นแนวชัดเจนครับจุดเริ่มตัวเหล่านี้เมื่อถึงอายุ17 18ไปที่เขาเติบโตเต็มที่แล้วมันจะปิดตัวลงในท้องเต่านะไม่โตอีกแล้วนะพ้นจุดนี้ไปแล้วเซลล์กระดูกที่เป็นตัวทำให้เติบโตยาวขึ้นยืดเนี่ยจะปิดตัวลงเลยกลายเป็นแคลเซียมเป็นกระดูกแข็งแรงธรรมดาไปในผู้ใหญ่อย่างพวกเราอย่างท้องเต่าหรือผมก็ตามแต่นะครับจะไม่เห็นอีกแล้วครับจุดเริ่มตัวกระดูกจะหาไม่เจอละถ้าพ้นวัย17 18ปีขึ้นไปแล้วทั้งเด็กหญิงเด็กชายเพราะมันแปลงตัวกลับไปเป็นตัวกระดูกจริงๆไม่ใช่จุดเริ่มเติบโตอีกต่อไปแล้วนั้นเวลาที่กระตุ้นให้เด็กมีความเติบโตสูงใหญ่ขึ้นนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่ามีเวลาช่วงเดียวครับช่วง10ขวบถึง17 18ขวบทั้งเด็กหญิงเด็กชายรวมกันเลยนะครับประมาณการว่าพ้นช่วงนี้ไปแล้วพ้นช่วงวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยคุณจะไปกระตุ้นอะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่สูงความสูงเพิ่มไปนิดหน่อยนี่พูดถึงกรณีของความสูงนะครับท่านกระดูกมีอายุการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงมีการเติบโตขึ้นตามวัยที่เหมาะสมตามวัยก็คือ10ขวบถึง17ขวบอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นก คุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าก็มีโอกาสเดียวคือจะส่งเสริมให้หลานตัวสูงใหญ่ดูสง่าผ่าเผยตามวัยของเขาตามเพศของเขาต้องทำตอนช่วง 7-8 ปีนี้เท่านั้นแหละครับอันนี้คือตัวสำคัญนะครับจะเรียนพ่อแม่ไว้แล้วถ้าเกิดผิดสังเกตอายุใกล้ๆ16ปีใกล้ๆจะปิดกระดูกจุดตัวจะปิดแล้วแต่ลูกหลานเรายังตัวเล็กอยู่เนี่ยกรุณารีบไปพบคุณหมอนะครับเพราะว่าเราก็มีวิธีการช่วยเร่งให้ได้นิดนึงนะครับดีกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการที่ไม่มีใครมาดูมาแลเด็กเลยเด็กก็จะมีเป็นปมด้อยของเขาเองนะครับในอนาคตเขาเข้าสังคมของเพื่อนเขากลุ่มเขาเนี่ยก็จะลำบากอาชีพบางอาชีพก็ต้องการรูปร่างที่เหมาะสมเช่นจวดแต่โฮสเตสที่กำหนดไปเลยความสูงนะครับพยาบาลนี่ครับเขากำหนดไปเลยว่าต้องรูปร่างขนาดนั้นขนาดนี้นะถ้าเป็นอาชีพที่เขากำหนดถ้าความสูงเด็กไม่ถูกบิ้วขึ้นมาจนพอเหมาะพอสมเด็กก็จะเสียโอกาสไปตอนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วในการเลือกอาชีพตัวเองนี่ก็สำคัญมากเลยผมเชื่อว่าถ้าฟังพ่อแม่ก็อยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาช่วงอายุ 10-17 ขวบของเด็กเนี่ยครับเป็นตัวทำให้เด็กเติบโตขึ้นเต็มที่พ่อกับแม่อยู่ที่บ้านก็ดูแลเรื่องอาหารการกินสิครับเรื่องโปรตีนอาจารย์พูดต่อไปวันต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมนำมาพูดเรื่องแรงกระทำของกระดูกก่อนเพราะมีความสำคัญมากเด็กในวัยขนาดนี้ครับจับก็อยู่เฉยๆตามธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาไม่ชอบอยู่นิ่งหรอกครับแต่ปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปไงวัตถุนิยมมือถือสัญญาณต่างๆโซเชียลต่างๆมันเยอะมากจนกระทั่งทำให้เด็กเนี่ยแปลงกายจากพฤติกรรมที่แอคทีฟขยับกระจับกระเฉงตลอดเวลาชอบเล่นกีฬาแล้วก็กีฬาประเภทที่เล่นมักจะเป็นกีฬาที่ต้องมีการกติกามีกฎมีแพ้มีชนะด้วยอันนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เด็กเหล่านี้ครับชอบเล่นกีฬาแต่เพราะเจาะจงจึงหันกลับพูดถึงเรื่องประเภทกีฬาบอกไงประเภทกีฬาบางอย่างที่เมื่อกี้พูดตามไปแล้วนะครับคือหนักเกินไปกระโดดสูงกระโดดค้ำทอยิมนาสติกกระโดดปึ้งแล้วก็ตะกระแทกมาแรงเกินไปปึ้งแรงไม่ค่อยเหมาะสมครับแต่กีฬาที่เหมาะสมส่วนใหญ่แล้วเป็นกีฬาที่เด็กจะกระโดดขึ้นจากพื้นสูงประมาณ 20-30 เซนเป็นตัวที่เกมนั่นเลยเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเพราะกีฬาเหล่านี้มีความสูงของแป้นที่ชูลูกบาสลงแป้นเนี่ยครับคงที่เด็กต้องกระโดดขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้วอลเลย์บอลความสูงของเน็ตที่แข็งกำลังสอดฝ่ายตรงข้ามสูงคงที่ฉะนั้นเด็กต้องพยายามกระโดดให้ได้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ถามว่าขนาดนี้นี้เนี่ยขนาดไหน 20-30 เซนครับแล้วแต่รูปร่างพื้นฐานของเด็กครับฉะนั้นกระโดดขนาดนี้ครับเมื่อโดดชูบาสแต่ลงละเอาห่วงละหรือตกลูกผ่านฝั่งตรงข้ามแล้วในวอลเลย์บอลเด็กก็ต้องตกคืนกับผู้สู่พื้นโลกตกมากระแทกพื้นโค้งซึ่งความสูงขนาดนั้นคือ30เซนติเมตรโดยเฉลี่ยร่างกายชอบมากนะฟังความสูงขนาดนี้เป็นความสูงที่แรงกระทำที่เหมาะสมที่เด็กต้องตกลงกระแทกพื้นเพราะว่าแรงดูดของโลกนะครับภาษานักวิทยาศาสตร์เรียกว่าแรง G ตัว G นะครับใจแอนเนี่ยครับเป็นแรง G แรงที่จะลวกโลกดึงดูดมนุษย์ลงมาถูกพื้นดินเสมอไม่ปล่อยให้ลอยอยู่ในอากาศเด็ดขาดงั้นทุกครั้งเราก้าวเดินก็จะเดินบนผิวโลกนี่ไม่เหมือนคนในมนุษย์อวกาศที่อยู่ในยานอวกาศเนี่ยตัวเขาจะลอยตลอดนะครับเพราะไม่มีแรงดูดของโลกแต่มนุษย์อยู่บนผิวโลกโลกจึงดูดเราไว้ให้ติดกับผิวโลกตลอดเวลาด้วยแรง G นะครับแรงจีนี่เป็นแรงที่ดึงให้เด็กกระโดดชูดบัสตกลงห่วงพวกลักตัวกระตกกระแทกพื้นตั้งแรงกระทำเหล่านี้ครับถ้าสูงขนาดเหมาะสมคือ30เซนเป็นเฉลี่ยนะครับจะกระตุ้นจุดกรดเทรดจุดเติมตัวที่ให้กระดูกมันยืดออกไปเนี่ยได้ดีมากๆครับขอบอกเป็นจุดพอดีมัชชิมาสายกลางพอดีไม่มากไปก็ไม่น้อยไปกีฬาเหล่านี้ยังมีเวลาที่ผมเชียร์ให้คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กได้เลือกนะครับเช่นฟุตบอลนะครับวอลเลย์บอลนะครับบาสเกตบอลช่วงวัยขนาดก่อน20ขวบเนี่ยจะจัดเด็กไปวิ่งจ็อกกิ้งเขาไม่ชอบหรอกครับมันไม่ค่อยมีอะไรท้าทายไม่มีกฎกติกาฉะนั้นผมคิดว่า เลือกกีฬาที่เหมาะสมเล่นแล้วมีการแพ้มีการชนะมีการได้คะแนนเพิ่มขึ้นเช่นบาสเกตบอลเป็นตัวอย่างนะครับผลตามมาคือทำให้เด็กเนี่ยอยากจะเล่นเล่นซ้ำๆได้จนกระทั่งถึงวัยที่เขาพ้นวัยเติบโตแล้วจากนั้นจะเปลี่ยนไปเล่นกีฬาอื่นประเภทที่สบายๆช่วยสุขภาพเรื่องหัวใจเรื่องปอดเรื่องหนึ่งเช่นที่เรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือชาวบ้านเรียกว่าเป็นคาร์ดิโอนะครับออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอต่อคุณถูไหมคาร์ดิโอ
1: คุณค่ะ
0: คุณเยี่ยมครับ
1: สมัยก่อนขออนุญาตค่ะคุณผู้ฟังตอนเรียนมัธยมเนาะมัธยมปลายละก็เรียนบาสเรียนอะไรพวกนี้เพื่อนบอกว่าเธออยากโตสูงกว่านี้ปะล่ะเธอไปเล่นบาสสิเธออยากสูงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
0: จริงอันนี้เราสอนกันตั้งแต่แรกมาละเพราะความรู้เหล่านี้ครับระบบการของวิทยาศาสตร์การกีฬาระบบการแพทย์เนี่ยเรารู้มานานแล้วเราต้องการกระโดดสูงจากพื้นขนาด20 cm นี่ครับบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ล็อกเลยเล่นทีไรต้องกระโดดขนาดที่เสมอเพราะต้านของเวลาชูตบาสเนี่ยมันสูงคงที่ทั้งโลกนี่เลยครับต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้สูงกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะผิดกติกาการเล่นของบาสเกตบอลนั้นทุกคนจะต้องกระโดดขนาดนี้เสมอครับตัวใหญ่กว่ากระโดดน้อยจะลงมากระแทกเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับนี่คือตัวสำคัญจะบอกว่าทำไมเราถึงการศึกษาเรื่องพวกนี้สำคัญมากเลยให้ความรู้กับคนนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าจะได้รู้ว่าอ๋อส่งเสริมกีฬาประเภทนี้สิเห็นเลยครับว่าทุกโรงเรียนนะครับมีสนามบาสเพราะว่าเขาถูกสอนมาด้วยว่าต้องสร้างกีฬาพื้นฐานเหล่านี้ไว้ให้เป็นเด็กให้รับเด็กเป็นการเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวที่รูปร่างสมส่วนเหมาะสมงั้นทุกโรงเรียนจะมีสนามบาสเกตบอลถึงแม้จะไม่มีสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลไม่มีก็ได้นะบาสเกตบอลต้องมีจะเป็นกี่สนามก็แล้วแต่ที่จะสร้างให้เด็กๆได้เล่นกันนี่คือตัวสำคัญมากเพื่อกระตุ้นความสูงเหล่านี้เองนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับรักบวกกับเล่นกีฬาเด็กก็จะรู้สึกเหนื่อยก็ตามด้วยการกินเต็มที่โหมาเข้าล็อกกันเลยครับกฎเกณฑ์อาหารจะพูดต่อพวกนี้แล้วกันนะครับเวลามันเหลือน้อยละเรื่องกระตุ้นให้ออกกำลังกายเด็กก็จะมีการเหนื่อยพอเหนื่อยปั๊บคืนนี้ก็จะหลับได้ดีมันเป็นวงจรต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่เป็นสายโซ่เลยให้เด็กเล่นกีฬาเด็กจะเหนื่อยเด็กก็จะกินดีชอบกระดูกชอบมากมีอาหารการกินมีโปรตีนเข้ามาเยอะแต่ก็จะนอนเพราะว่าเล่นมาเหนื่อยก็คืนที่ขอพักหน่อยก็จะหลับก็ได้ดีฟสลีปมากพอจะช่วยทำให้การหลับนั้นจะกระตุ้นการเติบซ่อมแซมตัวเองเพราะกระตุ้นวันนี้เล่นกีฬาตอนบ่ายๆตอนเย็นๆพอคืนนี้นอนหลับมีดีฟสลีปก็จะมีฮอร์โมนอีกตัวมาช่วยเสริมอีกตัวเสริมให้คือโกรทฮอร์โมนดิสลิททำให้ไปซ่อมแซมกระดูกกระเดียวทำให้มันเติบโตสูงใหญ่ขึ้นมันไปยาวคืนนี้แหละครับเล่นกีฬาบ่ายนี้แหละครับแรงกระแทกเล่นไปกระตุ้นติดรูกระดูกกระดูกที่จุดโกรทเพจทำให้กระดูกนั้นยืดยาวออกไปคืนนี้โกรทฮอร์โมนจากการหลับลึกก็จะมากระตุ้นให้กระดูกเด็กยาวออกไปยาวไปทุกวันทุกวันทุกวันลองนึกสิครับว่าพอพ้นอายุวัยแต่ตัวเต็มที่คือ17ขวบเป็นเด็กผู้ชาย16ขวบเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเนี่ยติดตอนนี้ก็จะสูงใหญ่เป็นธรรมดาเพราะมันสะสมการยืดตัวที่มากขึ้นมากขึ้นถูกกระตุ้นด้วยการออกกำลังกายมีแรงกระแทกที่เหมาะสมนะครับถูกกระตุ้นด้วยการหลับที่มี deep sleep ตัวมีฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนไปช่วยและมีอาหารการกินเพราะเด็กก็ต้องหิวเรียนรู้ฝีมือคุณแม่กับคุณยายคุณย่าแล้วนะต้องช่วยกันในบ้านเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเป็นวงจรที่สร้างคนให้มีความสวยหล่อสัดส่วนที่เหมาะสมเขาสร้างกันแบบนี้เองต้องพึ่งคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าช่วยมิฉะนั้นแล้วเด็กก็จะเติบโตยากตั้งแต่ถ้าเกิดไม่มีใครทำอาหารให้กินเด็กก็ไม่มีข้าวอร่อยๆกินไม่มีข้าวที่ครบ5หมู่กินเด็กก็จะไม่ได้เวลานอนที่เหมาะสมนะครับนี่เองครับเป็นตัวบอกว่าทำไมผมถึงมาเล่าให้ฟังวงจรเหล่านี้เมื่อเราคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่ารับทราบก็จะทำการแบบนี้ไปตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบ10ขวบเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่นและเด็กก็จะเติบโตปกติโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมาปรึกษาใครอีกแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติของคนขออย่างเดียวมีคนเสริมให้เต็มที่ทั้งกินทั้งนอนทั้งออกกำลังกายที่พอดีไม่นักแทรกแรงเกินไปทั้งการที่จะต้องมีการหลับที่เหมาะสมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งจะพูดต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งสาวครับ
1: ค่ะอั าจารย์คะก่อนเบรกหนูคิดถึงกีฬาอีกชนิดหนึ่งน่าจะมีผลต่อกระดูกนั่นก็คือกีฬายกน้ำหนักค่ะอาจารย
0: ์ยกน้ำหนักเป็นกีฬาที
1: ่ความที่เชิญค่ะ
0: กีฬาที่มีแรงกดลงนะครับเป้าหมายคือต้องการให้มีกล้ามเนื้อใหญ่ๆแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ฟังในวัยขนาดวัยรุ่นเนี่ยตอน10ขวบถึง17ขวบเนี่ยคุณแทบไม่ต้องยกน้ำหนักเลยแต่ยกก็ยกเพื่อจะการบิ้วซิกแพคอาจจะเป็นจุดๆที่เพราะความหล่อของเขามากกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อมันกำลังโหเฟื่องฟูมากเลยเพราะมีฮอร์โมนเพศชายในเด็กผู้ชายมาจะกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงในเด็กไม่ทำให้กล้ามเนื้อใหญ่มากนักนะครับแต่มันทำให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมตามวัยของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมันขึ้นมาเองเลยครับกล้ามเนื้อต้นแขนต้นขามันใหญ่บึกบึกขอให้เล่นกีฬาที่เหมาะสมนั่นเองบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเป็นตัวอย่างที่เรายกมาพูดถึงกันนะครับมันใช้กล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายในการเล่นเกมตอนนี้อยู่แล้วเป็นเกมที่ออกแบบได้ดีมากจึงคงอยู่กับโลกนี้มาตลอดเวลาสองกีฬานี้นะทั้งบาสเกตบอลทั้งวอลเลย์บอลเนี่ยครับฟุตบอลอีกอย่างครับมันใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดทั้งสองมัดในร่างกายเต็มที่ในการเล่นเกมตอนนี้ถ้าไม่ใช้กล้ามเนื้อให้ครบเล่นเกมไม่ได้ดีหรอกครับเด็กก็จะต้องพยายามฝึกใช้ดังนั้นการเวทเทรนนิ่งในเด็กในเด็กตัวขนาดพวกนี้ที่อาจจะไม่มีความจำเป็นมากนักยกเว้นเฉพาะบางจุดที่ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นตัวอย่างเพื่อไปเล่นเป็นกีฬาเหล่านี้ให้เหมาะสมกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก็มีความสำคัญในการที่จะทำให้เด็กกระโดดขึ้นพ้นจากพื้นขึ้นไปเล่นเกมโดดขึ้นไปตบวอลเลย์บอลโดดขึ้นไปชูตบ้างไงครับมีการได้หลายบ้านที่จะจงเท่านั้นเองที่จะต้องฝึกให้เด็กนะครับส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อทั้งร่างกายมีความสำคัญในการเติบโตขึ้นตามเกมของกีฬาเลยทีเดียวนับว่าคนที่ดีไซน์กีฬาเหล่านี้ขึ้นมาเลยครับทั้งบาสเกตบอลทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์บอลเนี่ยเก่งมากมีความรู้และมองคนทั้งร่างกายจริงๆนะครับแล้วเราก็ไปบิ้วจุดบางจุดโดยยิ่งเด็กที่กำลังขึ้นมาเป็นทีมชาติต้องการจะขึ้นมาเป็นผู้ที่ทำคะแนนให้กับทีมก็ไปบิ้วเฉพาะเพิ่มขึ้นอันนี้คือตัวสำคัญมันเวทเทรนนิ่งยังไม่ค่อยมีความสำคัญในช่วงวัยนี้พูดจริงๆเลยตรงไปตรงมาเลยเพราะร่างกายมันบิ้วขึ้นมาเองอยู่แล้วจนเป็นเด็กจะไปเป็นดาราจะเป็นพระเอกในละครอันนี้ก็ผู้กำกับก็กำหนดให้มีซิกแซกนะเพราะต้องมีฉากในการถอดเสื้อเพื่อจะทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมาะสมดูแล้วไม่น่าเกลียดแต่ว่ามีซิกแพคโชว์สาวๆให้ลองกรี๊ดกราดกรี๊ดกราดบ้างในตำนานอันนี้ก็คือที่ผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเวทเทรนนิ่งจะเป็นสำคัญตอนที่พ้นวัยเติบโตไปแล้วนะ18 19 20 24 25ของวัยนี้ขึ้นไปนะครับต้องการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อจะเติมให้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเท่ไปอีกแบบนึงคนละแบบกันจับวัยรุ่นไปเล่นบิ้วกล้ามเนื้อให้มีเวทจนกระทั่งกล้ามเนื้อมันมัดแบบนักพอกายไม่ดีแล้วนะครับมันวัยเขาไม่เหมาะสมกับวัยเขาไม่มีแฟชั่นนี่เหมาะสมผู้ข่าวเห็นด้วยกับผมไหมจับเด็กวัย17 18ปีไปเล่นกล้ามเนื้อฝึกจนกระทั่งเป็นกล้ามเป็นมัดๆใหญ่โตขนาดนั้นนะมันไม่จะเหมาะสมกับวัยเขาหรอกครับเพราะแฟชั่นเขาไม่ยอมกับตังเนื้อนะครับ
1: หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันต้องประกอบกันใจลายปัจจัยนะไม่ใช่เฉพาะว่าไปออกกำลังกายให้ตัวเองดูดีเรื่องของอาหารการกินหรือแม้แต่เรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดรวมกันก็เป็นหนึ่งเดียวที่ดูดีและสมบูรณ์อาจารย
0: ์ถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของข้าวของการที่เหมาะสมว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องพอดีกีฬาบางอย่างทำไมคุณพ่อไม่ต้องพยายามให้ลูกเนี่ยได้ฝึกได้ฝนนะครับกีฬาบางอย่างมันหนักหนาเกินไปไม่เหมาะสำหรับวัยรุ่นอย่างที่พูดถึงวัยรุ่นนะครับท่านผู้ฟังวัยที่กำลังกระดูกกำลังยืดตัวเต็มที่เลยพ้นวัยนี้ไปแล้วค่อยว่ากันใหม่เป็นบล็อกๆไปเช่น25ปีขึ้นไป30 35เงี้ยค่อยว่ากันใหม่จุดหนึ่งว่าท่านต้องการให้ร่างกายท่านเป็นอย่างไรแล้วก็มีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและแม่นยำแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เรื่องที่อาจารย์เล่าสู่กันฟังไหมในประสบการณ์เรื่องการดูแลลูกให้ดูดีดูหล่อดูสูงดูสวยหรือเปล่าด้วยการเล่นกีฬาแบบแรงกระแทกนิดๆนะอย่าไปแรงกระแทกเยอะมากแรงกระแทกนิดๆอาจารย์บอกกำลังดีช่วงหน้าพูดคุยกันนะคะ SMS 4689899ช่วงนี้พักค่ะอาจารย์คะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาค

0: ไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
2: ้กลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time นะคะถามมาตอบได้ขอขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกกับต่อน้อยนะอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับเพิ่มสูงเพิ่มความสูงของเด็กในวัยเรียนซึ่งเมื่อวานพอได้พูดไปแล้ววันนี้ก็เพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะคะเพราะฟังกีฬาก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กนั้นสูงได้นะคะนอกจากอาหารการกินแล้วกีฬาก็ถือว่าสำคัญทีเดียวอาจารย์คะกลับมานะคะ
3: กลับมาแล้วครับช่วงเด็กไปรุ่นเข้าสู่รุ่นตั้งแต่10ขวบขึ้นไปถึง17 18ขวบเนี่ยความมีแพทเทิร์นของมันเฉพาะเจาะจงเนื่องจากเราต้องการความสูงรูปร่างที่สมส่วนที่เหมาะสมกับวัยกับเพศกับแฟชั่นในปัจจุบันนะครับเด็กไม่ต้องการที่เป็นคนที่มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ข้างกลางกายแบบตะกร้าหรอกไม่ใช่หรอกเขาต้องการหุ่นที่ลีนพอเหมาะสมนะครับตามแฟชั่นนิยมปัจจุบันนี้จะให้เขาไปร่างกายมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่โตเดินกลางแขนเขาไม่ชอบอยู่แล้วแต่พ้นวันนี้ไปแล้วค่อยว่ากันใหม่แสดงว่าเราพูดวันนี้เราพูดเรื่องกับเด็กที่เติบโตแล้วก็ดูนะครับก็คือวัย10-17ขวบนั่นเองถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณยายญาติโตดาฟังนะครับนะเพราะท่านต้องดูแลตามเด็กให้เด็กตามที่แพทเทิร์นที่เหมาะสมมันมีกฎเกณฑ์มันอยู่แล้วว่าตรงนั้นตรงนี้เวลานั้นเวลานี้ที่เหมาะสมเพราะเราจะเป็นสนใจเรื่องเกี่ยวกับกระดูกมันยืดยาวขึ้นให้เหมาะสมนั่นเองนะครับส่วนวัยอื่นนั้นค่อยว่ากันใหม่แล้วอาหารการกินก็มีความสำคัญซึ่งตอนนี้จะเล่าให้ฟังต่อนะครับมันไงก็ตามแต่มันลงเอยที่ครบ5หมู่เช่นเดียวกันทั้งเท่าเพียงแต่ว่าโปรตีนที่ได้รับเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งในวัยรุ่นเนี่ยครับเพราะเขาต้องการไปสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่เขาสร้างนั้นไม่ได้ใหญ่โตเป็นมัดแบบนักกล้ามที่ประกวดกันในปัจจุบันแต่ต้องการให้มันมีกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับความสูงที่ยาวขึ้นเมื่อกระดูกยาวขึ้นกล้ามเนื้อก็จะขยายตัวตามไปด้วยยาวตามไปด้วยเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงเส้นประสาทก็จะต้องขยายตัวตามไปด้วยที่ตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่ต้องการใช้เมื่อเข้าสู่การชุกควบคุมเรื่องอาหารเห็นไหมครับว่ามันมีแพทเทิร์นมีกฎเกณฑ์มันเองเฉพาะเจาะจงสำหรับเด็กวัย10ขวบถึง17ขวบเป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนทั้งเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอาหารที่เหมาะสมนะครับเรื่องการที่จะต้องมีการนอนหลับที่เหมาะสมเพราะเป้าหมายที่ต้องการคือให้เด็กเติบโตขึ้นเปลี่ยนจากเด็กเล็กไปเป็นผู้ใหญ่ช่วงกลางตรงนี้นะครับคือสีเทาๆที่เรียกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นมีการเติบโตเฉพาะเจาะจงต้องการหลายจุดเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ทำอะไรที่มันเวอร์ไปหรือน้อยไปเพราะเขาจะเติบโตไปสมบูรณ์แบบพ้นจุดนี้แล้วค่อยว่ากันใหม่ว่าจะต้องการเป็นคนแบบไหนจะเป็นนักกล้ามหรือเปล่าหรือจะเป็นคนที่ไปเรียนหนังสือส่วนใหญ่และสายแว่นตาหนาๆวิธีการเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเป็นดารานะครับอันนี้ก็บ้ากันไปเรื่องๆไปซึ่งแต่ละอาชีพแต่ละภาวะกิจเป็นนั้นก็ต้องการลักษณะเด่นเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆไปเช่นเดียวกันนะครับแต่ช่วงวัยรุ่นช่วงนี้เหมือนกันหมดทั้งหมดทั้งโลกนี้มีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดพอดีพอดีคือแค่ไหนกันแน่นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าครับ
2: ค่ะนี่คำถามค่ะคุณผู้ฟังว่า ถามให้ลูกชายค่ะอาจารย์บอกว่าลูกชายอายุ13หนัก42สูง178
3: โอ้ครับ
2: ลูกจะสูงถึง2เมตรไหมครับอาจารย
3: ์ไม่ถึงหรอกครับขึ้นอยู่กับพ่อแม่ครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ถึงเพราะว่าเด็กไทยครับยังไงก็ตามแต่นะครับยีนของเด็กไทยเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยประมาณขนาด180ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ด้วยเพราะกรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องแง่ๆเรื่องความสูงเนี่ยครับฉะนั้นต้องดูพ่อแม่ด้วยขนาดไหนครับแล้วก็ลูกยังมีเวลาเหลือสักกี่ปีในการที่เขาจะยืดตัวเองให้มันยาวพอดีที่แต่สูงมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะว่าหนึ่งคือเตียงนอนก็หายากเตียงนอนนี่ที่ตอนที่นอนเมืองไทยมันก็คงที่นะแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแปลกกว่าคนอื่นนะท่านฟังว่าเต่าว่าจริงไหมล่ะจ๊ะถ้าเด็กสูงเกินไป
2: เพื่อนก็จะชอบแซวโย่งบ้างยักษ์บ้าง
3: มีชื่อแปลกขึ้นมาทีเดียวแล้วก็การหาแฟนก็หายากนี่ผมพูดตรงจริงๆเลยนะครับว่าวัยขนาดนี้ครับก็จะสนใจเพศตรงข้ามเป็นธรรมดานะผลจากฮอร์โมนเพศหญิงของเพศชายในร่างกายของเด็กหญิงเด็กชายนี่เองชั้นที่เติบโตขึ้นมันก็ต้องทำให้เขาสามารถเข้ากันได้ระหว่างสองเพศทั้งเด็กชายก็จะไปจีบเด็กหญิงเด็กหญิงก็มองผู้ชายแบบวูดากรีจากาดูเท่ดูหล่อเอาพอดีพอดีกันแล้วก็ปนช่วงนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ว่าความต้องการเป็นยังไงนะครับเช่นวัยทำงาน25 30 35กันไปไอ้เรื่องนึงเลยคราวนี้นะครับก็เรื่องกันเลยต้องตอบผ่านชีวิตมาขนาดนี้ตอบจะรู้ดีว่าจริงพูดเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมครับ
2: จริงอาจารย์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะคล้ายๆกันสูงมากไปก็ไม่ดีสมควรดีสุดนะจ๊ะ
3: ต้องสุดดีสุดครับแต่เวอร์นิดหน่อยก็ดูไม่ว่ากันไม่น่าเกลียดอย่าให้มันเกินไปนักหนาเกินนักหนานี่เขาจะอยู่ลำบากมากนะครับในสังคมเขาเองนะครับ
2: ค่ะขออนุญาตมาที่ YouTube นะคะเขาบอกว่าคุณหมอครับแล้วช่วงเวลาไหนล่ะที่ทำให้กระดูกเสื่อมช่วงอายุเท่าไหร่ล่ะถึงเท่าไหร่ล่ะครับอาจารย
3: ์คำถามดีมากเลยครับคำตอบคือกระดูกจะเริ่มเสื่อมน้อยๆแรกเลยนะครับตอนช่วง17 18 19มันเริ่มขาขึ้นกระดูกจะยาวขึ้นสร้างขึ้นยาวขึ้นตลอดเวลาไปถึง17 18และไปจบจริงๆเด็กผู้ชายที่24ขวบจากนั้นจาก24นะครับมีเวลาที่จะคงที่ขนาดนี้ครับไปอีกประมาณสัก 6-7 ปีไปหยุดเริ่มจะขาลงก็ตอนอายุ30ปีนี่ขอโทษทีนะครับพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาบอกว่าคุณจะแก่ลงเร็วขนาดนั้น30ปีไม่ได้แก่แต่มันจะเริ่มเทลงนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นหนักหนาแบบตอนที่ก่อนวัย30ผมต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณย่าเลี้ยงลูกตอนช่วงวัย10ถึง17ขวบจะเป็นโอกาสทองสร้างให้ดีเลยครับสร้างให้ดีให้เด็กแข็งแรงมีต้นทุนที่เด็กแข็งแรงมีกระดูกที่แข็งแรงมีความสูงที่พอเหมาะผสมเพราะเด็กหรือว่าอะไรไม่กี่ปีในการที่จะเข้าสู่วัยเทลงละ30ปีครับคำตอบที่ต้องถามที่ทำถ่ายดีมากนะเริ่มมีการลดลงกระดูกก็ไม่ยาวต่อกล้ามเนื้อก็จะมีการลดลงทุกอย่างจะลดลงทีละน้อยทีละน้อยและไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่วัยกลางคนมีความเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นข้อต่อด้วยนะครับใช้เงินมากๆใช้ผิดท่าผิดทางก็มีปัญหาตามมาอีกเยอะเช่นมีคนพูดในคลิปตอนนี้ครับว่าจะฝึกออกกำลังกายในท่าสควอทงอเข่าเต็มที่ยองๆเนี่ยครับนั่งยองๆจะมีผลเสียเรื่องของข้อต่อคนที่ออกคลิปมาอาจจะมองไม่เห็นประเด็นเรื่องข้อต่อซึ่งมันคือโลกของคนตอนวัยเข้าสู่70ปี70ปีปัญหาเรื่องข้อเยอะไปหมดเลยครับข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมข้อเข่าเสื่อมกระดูกคอเสื่อมกระดูกหลังเสื่อมเห็นไหมครับถ้าคุณทำท่าอะไรที่มันพิสดารตั้งแต่ตอนวัย30ปีเป็นต้นไปพิสดารไม่สมควรไม่เซฟเข่าไม่เซฟข้อเท่ากับคุณทำงานมันได้ก็จริงแต่ไปรอรับโรคตอนอายุ65ปีขึ้นไปไปรอรับของฝันของฝันที่ไม่อยากจะได้ข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมกระดูกหลังเสื่อมกระดูกคอเสื่อมซึ่งคุณต้องถูกรักษาโดยคุณหมอบางทีต้องโดนมีดผ่าตัดคุณหมอด้วยครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรจะคิดอะไรออกคลิปมาต้องมองทั้งชีวิตคนนะข้อเข่า ชีวิตคนไม่ได้อยู่แค่อายุ50ปี60ปีแล้วก็จะตายจากมันไม่ใช่นะครับชีวิตคนอยู่ได้ถึงคนไทยบอกว่าถึง90ปีคุณก็ต้องรอรับข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมแน่ๆแล้วคุณไม่ถนอมมันตั้งแต่วัย30ปีพ่อบอกแล้วครับว่า30ปีมันเริ่มลดลงนิดหน่อยแล้วก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าคุณใช้ไม่ถนอม30 40 50ปีไม่ถนอมให้ดีๆคุณกำลังทำให้มันเสื่อมไปต้นทุนต่ำลงไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เกิดโรคข้อเสื่อมมันจริงๆวัย60 65 70คุณจะรับผลเสื่อมที่มันรุนแรงมากข้อเข่าเสื่อมมันรุนแรงมากใช้ต่อไปไม่ไหวเจ็บปวดเหลือเกินเดินงองๆแง่งๆสุดท้ายต้องให้หมอมีดผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้จนได้เห็นไหมครับคุณต้องระวังตั้งแต่ตอนนี้ท่านคำถามนี้จึงบอกว่าดีมากๆบอกว่าตั้งแต่30ปีแต่ผมเองนะครับผมใจว่างๆเพื่อให้เป็น40ปีครับตอนนี้มันมีการเสื่อมแล้วนะ30ถึง40ปีเนี่ยเสื่อมปีละ 1% จาก30ปีที่คุณเคยมี 100% โด่งเต็มที่บิ้วขึ้นมาเต็มที่คุณพ่อแม่บิ้วมาตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัย30ปี31ปีคุณเหลือ 99% เพราะเสียไป 1% แล้วนะอายุ35ปีคุณเหลือ 95%พอคุณเสียไป5ปีปีละ 1% 1% 1% ก็เหลือ 99 95% ที่อายุผ่านไปเท่าไหร่คุณต้องเหลือคะแนนน้อยลงไปเรื่อยๆเท่ากับมันเสื่อมไปปีละ 1% ที่ค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่บอกไว้เบื้องต้นถนอมในการใช้งานช่วงวัยกลางคนให้ดีแล้วก็คุณจะได้ใช้ข้อที่มันยังไม่เสื่อมมากเกินไปหรือวัยอายุมากเกินแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องสู่ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมในอนาคตก็ได้
2: ก็สอดคล้องกับคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอายุมากขึ้นนะ60ปีขึ้นไปเนี่ยความสูงของเรามันจะลดลงหรือเปล่าอาจารย์
3: ครับหลายดีมากเลยครับอันนี้สำคัญมากเลยว่าพูดเรื่องเสื่อมก่อนนิดหนึ่งตามให้ว่าความเสื่อมหมดที่เกิดขึ้นในวัย65ปีคุณเป็นคนสร้างมาเองตั้งแต่วัย40ปีสามคนนี้30ปี30 40ปีคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาให้เสื่อมเพราะคุณใช้เวอร์ไม่คิดไม่อะไรร่างกายชดเชยให้จนกระทั่งคุณสามารถใช้ได้ก็จริงแต่ว่ามันสึกหรอเพราะมันขยี้ขยดบทกันสุดท้ายไปรับผลตอน65ปีคีย์คำถามข้อ2คือว่าความสูงจะลดลงหรือเปล่าลดลงจริงครับจริงๆนะครับอันนี้ยอมรับเหตุผลที่ว่า1คือกระดูกของเราเนี่ยมันเริ่มก็เรียกว่ากระดูกพรุนนะเริ่มบางลงเราใช้มาตลอด30 40ปี50ปีมันถูกกระแทกกระทันมีการบดขยี้ใช้หนักเกินไปแบกของหนักๆพวกจะขอนี่เราเห็นว่าจับกลางตามท่าเรือนะครับถ้าไปขนกระสอบข้าวสารลงมาจากเรือเนี่ยลงมาที่พื้นเนี่ยครับเขาใช้จับกลางเป็นคนแบกกระสอบ100กิโลนะครับกระสอบข้าว1กระสอบเนี่ยโบราณนะครับ100กิโลใช้คนคนเดียวแบกข้าวขึ้นบ่าเอาลงจากเรือสมุทรลงพื้นตรงที่ท่าเรือให้ได้แล้วขึ้นไปจากท่าเรือไปไว้บนเรือเพื่อจะส่งไปขายต่างประเทศให้ได้100กิโลคุณแบกมันหนักเกินไปแต่เขาจำเป็นต้องทำเพื่ออาชีพของเขาจะได้คงอยู่ครับอันนี้สำคัญอย่าทำอะไรให้มันหนักเกินไปเพื่อถนอมไว้ใช้ตอนอายุยาวๆเช่นอายุ70 80 90เอาไว้ใช้ตอนนั้นอย่าทำลายตั้งแต่แรกเพราะว่ามันจะทำให้ลูกคุณไปรับผลตอนท้ายของชีวิตจริงๆด้วยนะครับมันยุบตัวลงจริงครับมันเตี้ยลงจริงเพราะโดยภาพรวมแล้วเพราะกระดูกพุนทั้งต่างนะครับเมื่อกี้คนพี่ตอบไม่ครบนะครับก็มีการกรุบตัวลงยุบตัวลงอย่างนิดอย่างหน่อยกระดูกสันหลังทั้งหลายสิบข้อก็ค่อยยุบลงนั้นภาพรวมจริงคืออายุมากขึ้นคุณจะเตี้ยลงยอมรับนะครับว่าจะเตี้ยลงจริงๆด้วย
2: แต่ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ใช่ว่าเตี้ยซะทีเดียวแบบหัวขา
3: ดโอ้ใช่ถูกต้องครับที่ตาพูดนี่คือค่อยเป็นค่อยไปค่อยสะสมมาชนิดจนถึงวัยที่คุณถึงจุดที่แก่เต็มที่70 80ปีตอนนี้ครับมันก็จะอยู่ตัวขนาดที่คุณก็รับได้อ่ะแต่ว่าฟาดจริงๆมันต่ำลงจริงด้วยนะจะบอกซะก่อนเนี่ยนอกจาก 2-3 เซนแล้วครับ
2: ตาสมฟังแล้วก็มีคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ที่บอกว่าลูกชายฮะ ลูกชายอายุ14ปีค่ะสูง164น้ำหนัก65คือลูกอ่ะชอบนอนดึกหมอเขาเลย

0: ให้ยาผ่อนคลายให้ง่วงให้หลับลึกกินยาวๆแบบนี้จะมีปัญหาไหมคะ
1: ยาพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับพวกหมอเขารู้ดีว่าเขาใช้มันมานานแล้วไม่มีผลแล้วแต่เขาแต่ว่าประเด็นคือเด็กที่มาขนาดนี้ไม่ควรได้รับยาให้หลับหรอกครับไม่ควรจริงๆเลยเพราะธรรมชาติของเขาเนี่ยเขากระตุ้นให้หลับเขาต้องการให้หลับอยู่แล้วนะครับพฤติกรรมตอนกลางวันของเด็กประหารกับที่ตัวทำให้เด็กหลับกลางคืนตามเวลาปกติของชีวิตนะหลับไม่ได้เช่นกลางวันเครียดเกินไปกลางวันใช้แต่โทรศัพท์มือถือใช้แต่มือคอมพิวเตอร์เกินไปไม่ออกกำลังกายเลยร่างกายก็ไม่อยากจะนอนเพราะว่าการใช้แรงงานตอนกลางวันเล่นกีฬาออกกำลังกายมันจะตื่นในคืนนี้หลับได้ดีครับมันเป็นวงจรที่ธรรมชาติสร้างมาเลยบางทีเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวิตคำเดียวกันเนี่ยครับไบโอเรดิคอลคล็อกหรือนาฬิกาชีวิตมันจะทำให้ทุกคนทำตามนี้คือทั้งกลางวันแล้วก็ต่อกลางคืนกิจกรรมเป็นวงจรไปนะครับกลางวันตื่นกลางคืนก็หลับกระบวนการเหล่านี้มีความจำเป็นอย่าทำอะไรที่ขวางมันเด็ดขาดความเจริญวัตถุปัจจุบันวัตถุที่เจริญขึ้นมันไปขวางกระบวนการนี้ครับคุณครับทบทวนเรื่องพฤติกรรมของลูกกลางวันดีกว่านะครับคุณแม่คุณพ่อในเคสนี้นะเพื่อเราจะได้ดึงยาพวกนี้ออกไปจากตัวเด็กคนนี้นะครับยานอนให้ทั้งหลับได้ง่ายเนี่ยครับเด็กวัย14ขวบไม่ควรใช้ถ้าเกิดจำเป็นมีโรคภัยไข้เจ็บเฉพาะที่มันรุนแรงอีกเรื่องหนึ่งนะน้องเต่านะแต่ถ้าชีวิตปกติของเด็กเนี่ยครับวงจรขนาด14ขวบไม่ต้องใช้ขอไปปรับชีวิตต่อกวาดของเขาด้วยนะครับให้ดีให้เหมาะสมจะได้เข้าสู่วงจรนาฬิกาชีวิตในร่างกายมนุษย์กลางคืนหลับกลางวันตื่นนะครับ
0: นะคะลุงทิ้งถามว่าการกระโดดเชือกขาจานกระโดดเชือกที่สูงสูงแบบชูดบาสเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเรื่องความสูงได้หรือเปล่า
1: ช่วยครับกระโดดเชือกเป็นกีฬาที่มีความสำคัญอันหนึ่งนะซึ่งมักจะไปใช้ในพวกกลุ่มนักมวยว่ะมันแปลกนะแต่ก็มีน้องเปิ้ลของเราที่มาช่วยทำรายการเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขากระโดดเชือกผมก็ชื่นชมนะเพราะว่ามันกระตุ้นแรงกระแทกกระโดดเชือกนี่ครับไม่กระโดดสูงจากพื้นเนี่ยพอสมควรทีเดียวแล้วแต่เทคนิคการเล่นนะกระโดดเชือกมีหลายเทคนิคอย่างนักมวยก็กระโดดแบบสูงจากพื้นนิดเดียวเขากระโดดใช้ปลายเท้ามากมากพอให้เชือกผ่านตึ๊บไปได้แต่ละช่วงนะครับแต่เขาไม่ได้ถูกกระโดดสูงมากนักเองนะครับกระโดดเชือกถึงมีหลายวิธีนะครับทั้งเต่า
0: โอ้ใช่กระโดดแบบเบาๆก็ได้นะคุณผู้ฟังไม่ต้องเร่งจังหวะแต่บางคนเร่งจังหวะแบบโอ้อันนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าหกล้มหรือว่าสะดุดมา
1: แต่พวกเชี่ยวชาญคำชำนาญจริงๆเขากระโดดด้วยปลายเท้ามากขึ้นเขาส่งแรงไปที่ปลายเท้ากระโดดขึ้นไม่ต้องเยอะนะครับเชือกผ่านพอดีจังหวะปึ๊บผ่านได้พอดีนะครับก็จะเล่นได้สนุกขึ้น
0: ผมเพิ่งจะส่งมาครั้งแรกนะครับอาจารย์อยากทราบว่าเวลานอนไม่หลับเนี่ยเวลานอนนอนไม่หลับเวลานั่งคอยจะหลับอยู่เรื่อยเลยอาจารย์มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ครับ
1: มันเป็นสายโซ่ต่อกันนะครับตอนนั่งแล้วหลับเนี่ยมันเป็นคุณติดหนี้การนอนเพราะเวลานอนปกติเวลาที่คุณจะนอนควรจะนอนตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีห้าตีหกนะครับคุณไม่หลับหลับไม่ดีหลับตื่นเกินไปคุณก็เลยติดหนี้การนอนถึงคุณจะนอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงคุณขาดไปคุณก็ขาดไปคืนถึง2ชั่วโมงนอนน้อยกว่าปกติถ้าปกติคุณก็ติดหนี้2ชั่วโมงนะครับถ้าวันนี้พอกลางวันผ่านไปเข้าสู่ตอนบ่ายกินอาหารกลางวันเสร็จก็เริ่มง่วงเพราะหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนคุณก็จะใช้หนี้เขาแหละอันเนี้ยตอนง่วงนอนเมื่อคืนนี่ติดหนี้ไว้ก็มาถูกใช้ตอนบ่ายวันนี้ครับนี่คือตัวสำคัญที่คุณเล่าให้ฟังนะครับกลับไปใหม่ครับกลับไปหาวิธีการนอนที่เหมาะสมนะครับออกกำลังกายตอนเย็นๆบ่ายๆวันที่แล้วเพื่อให้เราตื่นขึ้นแล้วก็กลางคืนจะได้หลับได้ดีเพราะออกกำลังกายตอนบ่ายๆมันกระตุ้นสร้างเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับขึ้นมาได้มากพอที่จะกระตุ้นให้เราหลับได้ตามเวลางั้นคืนนี้ก็จะหลับดีไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องเป็นหนี้การนอนเพราะตอนเช้าตื่นขึ้นมาคุณจะได้ไม่ต้องใช้หนี้มันไงแต่เป็นนั่งแล้วง่วงเห็นภาพไหมครับวงจรมันจะเป็นสายโซ่ของผู้สื่อสายโซ่ต่อเนื่องกันส่งผลกระทบต่อกันและกันเสมอ คุณหลับน้อยพอตื่นเช้ามาตอนบ่ายคุณก็ต้องไปใช้นี่ก็ง่วงไงจะโทษใครได้ก็โทษตัวเองก็เพราะหลับไม่ได้เรื่องนะครับอาจจะคุยเพลินอาจจะเล่นเกมคนวัยรุ่นนะครับแล้วแต่พฤติกรรมที่คุณทำในตอนกลางคืนแต่การก่อนนอนนะครับทำให้คุณนอนไม่หลับคุณก็ต้องใช้นี่ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
0: นะคะนี่คุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์ครับนักมวยที่เขากระโดดเชือกอะบางครั้งตัวก็มีสูงนะครับคนที่เตี้ยก็มีเยอะเลยครับอาจารย
1: ์ใช่ครับเพราะเขากระโดดเชือกแบบวิธีเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยความสูงขึ้นนะครับเพราะเขาใช้ปลายเท้าแรงกระแทกมันยิ่งน้อยมากกับกระดูกยาวของเราแต่ละชิ้นละชิ้นแต่ถ้าไปดูเด็กที่มัธยมอะโรงเรียนที่เขาเล่นกระโดดเชือกกันเขาจะไม่ได้ถูกฝึกมาเก่งมากนะเขากระโดดขึ้นตัวลอยกับพื้นทุกคนนะครับเพื่อให้เชือกมันผ่านเท้าให้ได้ตอนเชือกลงมาถึงพื้นกับเท้าเขาเนี่ยมันต้องกระโดดตัวลอยขึ้นเพื่อให้เชือกผ่านฟิบไปนะครับแต่พวกนักมวยฝึกมาเยอะๆแล้วเนี่ยใช้ปลายเท้าทั้งนั้นกระโดดนิดเดียวจังหวะให้มันเหมาะสมพอเชือกมาเมื่อไหร่ถึงจะกระโดดเขาจึงไม่ต้องกระโดดเยอะแต่เขาต้องการให้กระโดดเชือกแล้วเป็นการออกกำลังกายของเขาเลยครับลดน้ำหนักนะครับโดยเชื่อเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยจัดระดับของการเป็นนักมวยระดับไหนของเขาเนี่ยครับเป็นช่วงไหนจะแข่งกับใครจะชกกับใครเนี่ยสำคัญมากเลยตอนใกล้ๆเวลาชกเขาต้องปรับน้ำหนักในตัวเต็มที่เลยเพื่อเข้าล็อกแต่ละบล็อกให้ได้พอดีไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปแบกน้ำหนักไปชกกับคนที่ตัวใหญ่กว่ามากเกินไป
0: 6245ถามว่าเป็นผู้ชายอายุ52ปีสูง175หนัก65ค่ะอาจารย
1: ์
0: ที่คำถามคือนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินะคะหรือนั่งรถนานๆเนี่ยพอลงจากรถมันจะเจ็บบริเวณเส้นหลังหัวเข่าเส้นหลังหัวเข่ามีวิธีดูแลอย่างไรบ้างไหมคะอาจารย
1: ์นี่คือคุณกำลังเริ่มชดใช้ผลกรรมที่คุณทำมาตั้งแต่อายุ30ปี40ปีแล้วเนี่ยเพราะเข่าเริ่มเสื่อมนะครับนี่คือการเจ็บเข่าด้านหลังเนี่ยเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งว่าเข่าคุณกำลังมีปัญหาเสื่อมลงกว่าค่าปกติอาจจะมีน้ำในข้อเข่ามากกว่าธรรมดามีผลทำให้คุณปวดเข่าด้านหลังก็วิธีการที่ง่ายๆคือพยายามใช้ความร้อนเข้าไปชุบประคบเข่าช่วยครับหลีกเลี่ยงท่านั่งที่ยองๆงอเข่ามากเกินไปผมยืนยันว่าคนอายุ40ปีขึ้นไปหลีกเลี่ยงนั่งยองๆนั่งยองคืองอเข่าแยะๆงอเข่าแยะๆหลีกเลี่ยงครับเพื่อคุณจะได้ไปจะไม่เป็นรับใช้มันตอนที่อายุมากขึ้นมันจะเจ็บปวดแบบนี้ครับเริ่มสตาร์ทข้อเข่าเสื่อมนะครับ
0: อันนี้ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงในท่าที่มันเสี่ยงในการที่เราเจ็บนั่งรถนานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เจ็บอาจารย์อาจารย
1: ์ตอนนั่งในรถมันคงที่เข่าไม่ได้ขยับเลยไงบางทีที่นั่งมันซ้อนกันหลายที่นะครับเราไม่มีเวลาที่จะเหยียดเข่าไปได้เข่าเราจึงเสียท่าที่งอหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเป้าหมายเมื่อเข่ามันงออยู่ตลอดเวลานะครับน้ำไขข้อมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ขยับข้อต่อก็จะมีการเจ็บปวดเวลาลงจากรถแรกๆนะการแรกๆจะเจ็บปวดมากทีเดียวนี่เรื่องผมแล้วมันบอกอย่างนึงว่าข้อเข่าคุณเริ่มเสื่อมน่าจะมีการตรวจดูแลแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับถ้าไม่ไปพบหมอก็ปรับตัวเองก็คือใช้ความร้อนประคบที่เข่าเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงข้อเข่าให้ดีขึ้นบวกกับอย่านั่งยองๆ อย่านั่งงอเข่าเกิน90องศานะครับ
0: ค่ะ5423บอกว่าบ้านมีอยู่4ชั้นครับอาจารย์บ้านมีอยู่4ชั้นอายุ60ทีนี้ถามว่าเดินขึ้นนะชั้น4วันละ4ถึง5รอบเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าไหมอายุ60ค่ะ
1: แน่นอนครับมีผลแน่นอนแต่ขอพี่คนนี้เดินเข่าขึ้นชั้นสี่ได้แบบคล่องคือใช้มือช่วยใช้แขนช่วยดึงราวบันไดจับให้มันสูงไปนิดแล้วดึงตัวโหนขึ้นช่วยด้วยเพื่อลดโหลดของเข่าอย่าให้กระดูกเข่ามันเสียดสีกันมากเกินไปเดินขึ้นบันไดแต่ละก้าวทุกก้าวต้องเอามือสองข้างอย่าถืออะไรทั้งนั้นจะต้องถืออะไรแบกอะไรขึ้นบ้านชั้นสี่ให้ลูกหลานทำให้ตัวเองขึ้นตัวเปล่าๆเอามือสองข้างแขนซ้ายแขนขวาดึงโหนราวบันไดเพื่อช่วยลดแรงกดของกล้ามเนื้อเข่านะครับจะได้ทำให้กระดูกเข่าไม่ต้องบดขยี้กันมากเกินไปนี่คือคำแนะนำของหมอกระดูกเลยนะครับกรุณาใช้มือให้มือเขาช่วย นะครับ
0: นะคะมีผู้ฟังหนึ่งท่านบอกว่าก กระโดดแทมโพลีนช่วยความสูงได้ไหมคะอาจารย์

0: ช่วยได้ไม่มากเพราะแทมารีนนะครับมันเป็นตัวที่ตัวระเด้งดิ่งกันทั้งกับทั้งวันทั้งอื่นด้วยนะครับที่เขาขึงมันเป็นยังเป็นสารที่มันยืดหยุ่นตัวเองได
1: ้คล้ายๆแผ่นดึงดึงดึงดึง
0: บางทีดึงครับเวลากระโดดลงมาเนี่ยแรงกระแทกสมมติคุณจะเป็น100เนี่ยมันจะเหลือประมาณสัก 60% เพราะแรงมันถูกทำให้จากพื้นมันไม่ได้กระแทกตรงๆมันเด้งดึงขึ้นลงยืดหยุ่นได้แล้วเลยมีแรงกระแทกกับเราน้อยเขาต้องการทำอะไรเพื่อให้เด็กที่กำลังเติบโตกำลังโตเนี่ยครับไม่ต้องรับแรงกระแทกมากเกินไปนะมากเกินไปที่เราพูดเมื่อกี้แล้วว่าถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีกระโดดสูงๆบางทีก็ลดแรงได้เช่นคนสูงวัยแต่คนสูงวัยบางเอิญก็ไม่เหมาะกับแทมเบอรีนเพราะจะหกล้มได้ง่ายกระโดดผิดท่าก็โคลนมันได้เหมือนกันจะต้องมีที่ยึดที่เกาะให้เหมาะสมช่วยได้ถึงจะลดแรงได้เป้าหมายแทมเบอรีนก็คือให้นักกีฬาเพื่อการคล่องตัวหรือเพื่อกลุ่มยิมนาสติกเขาจะต้องฝึกบนแทมเบอรีนเนี่ยมากนะครับ
1: จันคำถามสุดท้ายนั่งสมาธิแบบไหนดีต่อเข่าคะ
0: นั่งครับนั่งเก้าอี้ครับเรียกว่าปั่นที่ผมพูดอย่างนี้มันจะเดี๋ยวหาผมไปยุ่งกับเรื่องของการนั่งฝึกสมาธิทางแบบโบราณผมก็ฝึกสมาธินะครับแต่นั่งเก้าอี้เสมอเหตุผลคือนั่งกับพื้นขวาทับซ้ายแบบที่สไตล์ที่ทำกันเนี่ยเข่ามันจะงอแยะเกินไปมันเป็นบทไปขยี้กันในเข่ากระดูกเข่าสึกหรอแยะถ้านั่งยองๆแบบของไทยๆนะครับอะไรก็ดีทุกอย่างครับธรรมเนียมไทยต่างๆวัฒนธรรมต่างดีทุกอย่างไม่ดีอย่างเดียวคือถ้านั่งยองๆถ้านั่งขัดสมาธินั่งสมาธิเปลี่ยนเฉพาะแค่นี้แค่ถ้านั่งพื้นนั่งขัดสมาธินะครับไปเป็นนั่งเก้าอี้แทนเข่าคุณจะต้องงอแค่90องศาไม่มีการบดไม่มีการขยี้กระดูกเข่านะครับจะดีขึ้นมากเลยครับ
1: เวลาหมดค่ะอาจารย์พรุ่งนี้เจอกันค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดีครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการกับเรานะฮะไปกันที่ข่าวประจำพันธ์ครับแจ้งท่านผู้ฟังทราบไว้ก่อนจริงๆก็ทราบอยู่แล้วแหละนะครับ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับเข้าฟรีนะฮะทุกอุทยานและวรรณอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วทั้งประเทศไทยครับเฉพาะบุคคลชาวไทยแล้วก็ยานพาหนะสัญชาติไทยทุกประเภทครับก็เป็นประจำทุกวันสำคัญนะฮะเดินทางก็ฟรีเดี๋ยวทางฝั่งของการทางพิเศษก็จะประกาศด้วยทางด่วนก็น่าจะขึ้นฟรีด้วยสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ไปกันที่งานใกล้เคียงกันบ้างพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับ25ถึง27กรกฎาคมขอเชิญเที่ยวงานมหัศจรรย์อัมพวามนต์เสน่ห์สมุทรสงครามนะครับณโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็ที่วัดจุรามณีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโหวัดจุรามณีนี่จะมีที่จอดรถไหมเนี่ยนะฮะคนน่าจะไปกันล้นหลามเลยนะครับก็สำหรับในงานมหัศจรรย์อัมพวามนต์เสน่ห์สมุทรสงครามนะครับก็จะรวมนะฮะงานที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมอาหารถิ่นนะครับเรื่องราวของวิถีอันงดงามของชาวอัมพวารวบรวมมาไว้อยู่ในงานนะครับภายในงานก็จะมีพิธีจุดถวายความอาลัยพระพันปีหลวงนิทรรศการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมนะฮะนิทรรศการพระมหากษัตริย์กับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ที่การทางด้านอาหารแล้วก็มีล่องเรือชมวิถีริมน้ำนะฮะมาที่นี่ต้องได้สัมผัสวิถีริมน้ำนะครับแล้วก็อาหารพื้นถิ่นของดีจังหวัดสมุทรสงครามการสาธิตแล้วก็กิจกรรม DIY นะฮะก็อื่นๆโหมีอีกหลากหลากหลายนะครับที่น่าสนใจก็มาร่วมเดินเล่นชิมช็อปชิลนะฮะถ่ายรูปสัมผัสเสน่ห์อัมพวาได้นะครับในงานนี้นะฮะย้ำอีกที25ถึง27กรกฎาคมนี้นะครับที่โครงการ

0: จิตนะครับโอ้ช่วงนี้ก็ช่วงบริเวณหน้าพระรามหลวงเนี่ยนะครับที่วัดท่าหลวงเนี่ยแม่น้ำก็จะกว้างหน่อยนะฮะเหมาะแก่การแข่งเรือยาวครับอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหนิงครับเดี๋ยวผมเสียบหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ครับระหว่างที่อาจารย์เสียบหูฟังเดี๋ยวเกริ่นก่อนนะฮะเมื่อวานนี้นี่ที่หาดนุ้ยอำเภอกะลนนะฮะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตึงเครียดหนักเลยนะฮะแต่ก็ลือเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สร้างสิ่งก่อสร้าง50อาคารล้ำพื้นที่ชายหาดสาธารณะครับที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจริงๆเนี่ยเรื่องของชายหาดคุยกับอาจารย์ธรนะครับอาจารย์ก็แจ้งหลายรอบแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นสมบัติของชาตินะครับนะครับไม่รู้ว่าไปสร้างได้อย่างไรครอบครองตั้งนานหลายปีแล้วด้วยเก็บค่าผ่านทางชาวต่างชาติคนไทยนี่100บาทต่างชาตินี่300บาทนะไม่รู้เก็บตั้งแต่ปีไหนไม่รู
1: ้ก็ต้องจัดการกันไปนะครับชายหาดนี่เป็นพื้นที่สาธารณะแน่นอนนะครับแต่ไอทางลงหาดนี่มันไม่ใช่สาธารณะแต่ก็อาจจะเป็นการลุกล้ำเรืออะไรต่างๆก็จะไปจัดการกันนะครับว่าการผ่านพื้นที่นั้นเนี่ยมันการได้มาของพื้นที่ถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรฮะจัดการกันไปนะครับเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามากมายฮะก็ต้องปกป้องสมบัติของชาตินั่นใช่แต่ไอ้ที่เกี่ยวกับเราตรงกว่านั้นก็คือ
0: ครับ
1: ขยายเวลา
0: ฮะขยายเวลา
1: ไทย
0: ยังไม่ทันจะเริ่มเลยฮะไทยเที่ยวไทยช่วย
1: ไม่ช่วยไทยก่อนช่วยด้วยเที่ยวด้วย
0: โอเคฮะสาหัสแล้วทั้งเพิ่มวงเงินด้วยก็ดีฮะหมดหรือยังครับ500บาทคุยกันเมื่อวานนี
1: ้เมื่อวานเดี๋ยววันนี้อาจจะหมดนะครับก็วงเงินไม่เป็นไรฮะก็วงเงินเท่าเดิมได้แต่ขยายเวลาไปเรื่อยๆแต่เขาคงขยายอ่ะผมดูแววแล้วรถตอนนี้รถเป็นบึ้มลุ่มคูมาปิดทะเลแดงอีกก็อธิบายให้ฟังเนี่ยว่าน้ำมันมันออกเจ็ดตะวันออกกลางมันออกมาสองทางทางนึงก็คือช่องแคบเพอร์มุสซึ่งก็รู้กันอยู่ดีว่าตอนนี้ก็มีปัญหาอย่างมากนะอีกทางนึงก็คือทะเลแดงแต่ก่อนเนี่ยซาอุก็ออกทางฮอร์มุสตอนนี้ซาอุก็ต่อท่อมาออกทะเลแดงน้ำมันประมาณ8ล้านบาร์เรลของซาอุก็มาย้ายมาออกทางด้านนี้แต่ตอนนี้ก็เห็นว่าจะไปช่องแคบดีๆเลยสักอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลุ่มฮอร์มุสนะฮะเอาทั่วที่ฮะกลุ่มที่เป็นเพื่อนกับอิหร่าน
0: อ่
1: ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาปิดจริงแล้วมีศักยภาพปิดจริงก็น้ำมันก็จะยิ่งพุ่งกระฉูดหนักเข้าไปใหญ่นะฮะรู้เรื่องแรกเลยเอาง่ายๆว่าสถานการณ์ย่ำแย่ฮะน้ำมันมีวี่แววว่าจะไปอีกไกล
0: ครับ
1: งั้นก็ขยายเวลามา
0: หรือเราจะต้องไปร้องเพลงเถียนหมี่นี่ฮะ
1: ร้องได้ไหม
0: ก็เห็นท่านนายกร้องเนี่ยก็ได้ใจ
1: ใจไม่อยากได้ครับใจก็เลยอยากร้องอะไรก็ร้องเลยครับท่านนะท่านนายกอยากได้ตังค์ฮะตังค์เงินเนี่ย
0: ครับ
1: ฟังหิวข้าวแล้วฟังเสียงเพลงจากท่านนายกไห
0: ม
1: อาจจะอมยิ้มเนี่ยท้องก็ยังหิวอยู่ครับ
0: ท่านเป็นศิลปินนะฮะเล่นได้ทั้งหลายเครื่องดนตรีเป่าคุยเนี่ยเป่าแซกนะฮะ
1: ผมไม่ต้องการศิลปินตอนนี้ครับผมต้องการคนแจกตังค์
0: เสียงก็ดีดีนะ
1: ก็ยังยืนยันในคำเดิมครับว่าต้องการแจกตังค์นะ
0: ครับอยากได้ตังค
1: ์ศิลปินผมเปิดฟังน้องลิซ่าร้องก็ได้ตังค์สำคัญนะฮะเชื่อก็เดี๋ยวเขาคงจะจัดโปรต่างๆมาให้เราฮะนะอย่างน้อยสุดก็ช่วยในเรื่องของค่าของครองชีพแล้วก็ไปเที่ยวยังก็ไม่มีใครไปเที่ยวนะจริงๆนะ
0: ฮะ
1: ไม่ช่วยอ่ะไม่ไปนะบอกก่อน
0: ไม่ต้องเที่ยวสิ
1: ต้องจ่ายช่วยดิช่วยเลยช่วยนะ 40% เอ้ย 60% 50% ให้ช่วยๆกันม
0: ะฮะมันก็แม่เนี่ยฮะเงินทองนั้นหายาก แต่ต่อเป็นกรอนก็ยังไงอยู
1: ่เราจะเปลี่ยนไปซื้อรถมันครบมาเติม B20 แล้ว
0: ครับนะจะมันจะอู้เอาท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fan Page Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันนะครับ

0: กำลังถามมาว่าแล้วเกาะส่วนตัวใช้หาดของเกาะส่วนตัวเป็นหาดสาธารณะไหมครับ
1: หาดสาธารณะหมดครับ
0: อืม
1: จะเป็นเกาะส่วนตัวเป็นเกาะไม่ส่วนตัวแล้วจริงๆเกาะส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเอาตามกฎหมายเนี่ยถ้าเรียกว่ายากมากเพราะว่ามันโฉนดเนี่ยมันบนเกาะปกติโฉนดต้องมีหลายเจ้าของ
0: อืม
1: คือมีหลายโฉนดไม่ใช่ถ้าเกิดเกาะส่วนตัวจริงๆก็มีเกาะกระดาษเกาะเดียวส่วนเกาะส่วนตัวเกาะอื่นนี่มันอาจจะเป็นว่าซึ่งนี่เกี่ยวกับอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงเอาง่ายๆแล้วกันเป็นว่าหากทรายเป็นพื้นที่สาธารณะฮะถ้าเกิดเป็นเกาะส่วนตัวผมเอาเรือเข้าไปแล้วผมไปจอดบนหาดผมก็ไม่ผิดครับ
0: โอเคไปกันที่สัตว์ทะเลล่าเริงกันบ้างเมื่อวานนี้อาจารย์กดไลค์แมนต้าท้ายเรือที่เกาะราชาน้อยมาเล่นไฟโอ้โหว่ายเหมือนกับเขาร่ายรำนะฮะอาจารย์ฮะสวยเลยเป็นคลิป
1: สวยมากฮะของคุณแมนถ่ายมาครูแมนถ่ายมานะฮะจริงๆจะแผลผมตั้งแต่ต้นแล้วก็สวยงามมากเลยฮะเพราะที่แมนใต้ชอบฮะ
0: ครับ
1: คือบางตัวเนี่ยมันหลงแสงสีพอมีไฟมันก็จะมีปลาเล็กๆเข้ามาว่ายเล่นไฟใช่ไหมตอมไฟอ่ะแมนต้ามันเขาชอบกินเขาไม่ได้กินแพลงก์ตอนนะฮะเขากินปลาเล็กเขาก็จะว่ายเข้ามาเล่นในเมืองนอกเนี่ยถึงกับผมเคยไปดำที่ฮาวายเนี่ยถึงขั้นเนี่ยเอาเรือเนี่ยเปิดไฟใต้น้ำแล้วก็ลอยตุ๊บป่องออกไป
0: ครับ
1: แล้วแมนต้าจะว่ายมาเล่นเพียบเลยดำน้ำกลางคืนนะฮะเพื่อดูแมนต้าโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นกิจการท่องเที่ยวครับ
0: ครับของไทยนี่ตัวเดียวนะฮะก็หรูแล้ว
1: มาครับบุญครับ
0: คร
1: ับก็ถือว่าของเราคงจะไปถึงขั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้หาว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเล่าตาตื่นตาตื่นใจแล้วกัน
0: อย่างที่ฮาวายหรือที่มอดีฟที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแมนต้าเนี่ยสักเท่าไหร่ฮะกี่ตัว
1: ที่ฮาวายหลายตัวฮะ3-4 ตัวที่ผมไปตัวใหญ่มากเลยแม้เนี่ยมันเป็นโอเชียนิกแมนต้าครับตัวใหญ่มากที่มอดีฟเนี่ยจะมีเข้ามาประมาณแล้วแต่จังหวะ
0: ครับ
1: 3-4 ตัวแต่ต้องไปให้ถูกจุดนะฮะไม่ใช่มัวๆซั่วๆลงไปนะฮะมันจะเป็นจุดที่เขาดำน้ำดูแมนต้ากันอยู่แล้วแล้วก็เปิดให้ถ้าเกิดมอลิฟเนี่ยดำไปข้างล่างแล้วก็เอาแข้งไฟไปติดเหมือนตะเกียงใต้น้ำอ่ะ
0: ฮะ
1: วางเรียงกัน2-3 อันแล้วก็เป็นหมอกบนทรายรอดูแมนต้าก็ว่ายเข้ามาเล่นไฟที่ตะเกียงใต้น้ำ
0: ข้ามาทางฝั่งน้ำกร่อยนี่ก็เริ่มกิจกรรมแล้วฮะตกปลานั่งเรือเล็กตกปลาตกกุ้งริมคลองที่โซนอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยผมเคยลงเรือด้วยนะไปตกกุ้งตกปลาก็จะมีปลาน้ำกร่อย
1: ดีฮะได้จากปลาหมออะไรเนี้ย
0: วิ พวกปลาอะไรนะปลาอีโปงอ่ะภาษาประจวบนะฮะมันก็มีด้วยทางฝั่งของบางปะกงนี่เขาก็ไปนั่งเรือตกปลากันครับอาจารย์ฮะตกกุ้งด้วยกุ้งกล้ามกรามช่วงนี้ก็เริ่มออกไปมาแล้วเรียบร้อยแต่รออีก3-4 เดือนให้เข้าปลายฝนต้นหนาวให้กันหนาวนิดนึงมันก็จะตัวใหญ่หน่อยเหมือนกันนะ
1: ใช่เพราะว่าก็ปกติอะถ้าอะไรพอหนาวๆเสียตัวมันก็จะใหญ่เหมือนเมียเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นภรรยาก็อาจจะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสนใจภูมิอากาศยังไงก็ตามเนี่ยก็เราช่วงนั้นมันเป็นช่วงดีสุดเราอยู่แล้วฮะกินกุ้งมันกินกุ้งแม่น้ำเนี่ยมันก็ต้องกินกันตอนช่วงปลายฝนต้นหนาวหนาวหน่อยๆผมกินสมัยก่อนผมกินกุ้งเนี่ยกินกันจริงจังนะกินแบบไปสั่งตามร้านเนี่ยทั่วไปแต่ทุกปีผมจะมีทำบุญบ้านสวน
0: ครับ
1: ทำบุญบ้านสวนมันจะอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วก็สมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะฮะสมัยก่อนก็จะมีเรือเราก็จะสั่งกุ้งมาแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือใส่กุ้ง
0: โอ้กุ้งแม่น้ำ
1: คุกอร่อยมากครับถึงจำได้จนวันนี้เลยถ้าถามว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดในโลกคืออะไรก็นั่นอ่ะผีลุงแกจะพายเรือเอาเรือมาแล้วก็มาเทียบบ้านสวนที
0: ่
1: เรือนแพเสร็จแล้วก็เราก็จะสั่งกุ้งแม่น้ำมาจากคนหากุ้งแถวนั้นแล้วก็ลุงก็จะทำก๋วยเตี๋ยวแต่เราไม่ใส่หมู
0: ใส่กุ้ง
1: ใส่กุ้งเลย
0: แน่นๆเลยคร
1: ับแน่นๆเลยลวกกันสดๆเลย
0: ครับ
1: แน่นๆกุ้งลวกต้องพอดีด้วยลุงแกลวกกุ้งเก่งมากมันพอดีเป๊ะนะฮะแล้วก็แกะหักหัวโป๊ะมันกุ้งก็จะไหลลงมาบนก๋วยเตี๋ยว
0: ผมขิงบ้างได้ไหมฮะผมขิงบ้างได้ไหมฮะขิงอาจารย์บ้างได้ไหมแต่บ้านผมนี่สมัยผมเด็กๆเลยนะมีเรือแจวฮะแล้วก็มีกุ้งมังกรเนี่ยเต็มลำเลย
1: กุ้งมังกรจากไหนวะ
0: เออแถวๆนั้นแหละครับ
1: เออเหรอกุ้งมังกรที่ประแสนี่เหรอ
0: ครับ
1: กุ้งมังกรเนี่ยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ทำไมกุ้งมังกรไปอยู่แถวประแสแปลกจังแต่เออตามสบายแล้วกัน
0: อาจจะลงจากเรือใหญ่ก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: อ๋อเออเอามาจากเรือใหญ่นั่นมันกุ้งแช่จับมาที่อื่น
0: อ๋อ
1: ผมนี่กุ้งโผล่มาเลยถึงขั้นนี้ว่าเพื่อนกุ้งโผล่หัวขึ้นมาจากแม่น้ำโบกมือบายบายให้กับกุ้งที่กำลังโดนลวก
0: กินจนเบื่อครับอาจารย์นะ
1: ใช่กินจนเบื่อก็ถึงบอกว่าสงสารเด็กยุคใหม่ฮะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะอะไรก็เปลี่ยนไปความสนุกแบบเด็กๆสมัยก่อนกินกุ้งก๋วยเตี๋ยวเรือกุ้งแม่น้ำดูปลาเสือพ่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายไปแต่บ้านสวนผมนี่อยู่นะฮะ
0: ครับ
1: ใครสนใจสามารถเดี๋ยวโฆษณาให้น้องหน่อยเดี๋ยวเจ๊งไม่คงไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะฮะแต่บ
0: ้
1: านสวนผมก็คือน้องเขาเปิดร้านอาหารอยู
0: ่อ๋อฮะนี่ที่บ้านสวนของน้องของอาจารย์นี้อยู่ที่ทางฝั่งอยุธยาใกล้ๆโทนันหรือเปล่าครับ
1: ไม่อยู่อยุธยาเลยอยู่ใกล้มากเลยอยู่เกาะเกร็ด
0: อ๋อนนทบุรีนี่เอง
1: นนเมืองนนเนี่ยเกาะเกร็ดเนี่ย
0: คร
1: ับ อยู่ตรงข้ามวัดใหญ
0: ่
1: วัดใหญ่แถวนั้นรู้จักดีฮะก็ข้ามสะพานพระราม4ไปเลี้ยวซ้ายข้างในข้างนอกเนี่ยไอ้ถนนวงแหวนเนี่ยโอ้โหคือเป็นบ้านสวนที่มีสตาร์บัคห่างประมาณ2 กิโลมีบอดจาวแมคโดนัลด์สตาร์บัคคือมันเป็นบ้านสวนแต่พอข้าไปก่อเกรดด้านนั้นเงียบกริบ
0: เดี๋ยวนี้
1: แต่ถ้าอยู่ด้านนี้นี่โอ้โหมีทั้งหมู่บ้านทั้งอะไรเต็มไปหมดมันเจอถึงแต่พอดีก่อเกรดมันมีสะพานไงฮะก็เลยอยู่กันเงียบเงียบเงียบมีร้านอาหารน้องเขาก็มีคือโคเชฟเพื่อนน้องเขาเปิดรอสอ147
0: โอ้ชื่อร้านใช่ไหมฮะ
1: ผมเป็นคนตั้ง
0: โอ
1: ้ร้านเพราะว่าไอ้บ้านสวนไอ้อาคารที่ใช้อะเป็นอาคารตั้งแต่รศ .147 อะประมาณเท่าไหร่ร้อยปีมั้ง
0: ปีที่แล้วน้ำท่วมที่ผ่านมาก่อนนั่นนะน้ำท่วมไหมฮะ
1: ท่วมฮะท่วมขึ้นมาน้องร้องไห้ผมก็เลยต้องจัดพูดให้ก็มีคนคุณผู้ฟังไปอุดหนุนร่างฟังแล้วก็อาหารมันเป็นเซตอยู่แล้วถ้าเกิดสนใจก็ลองกดดูแล้วกัน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เห็นเขามีเตรียมทำทางด่วนน้ำระยะทาง270กิโลเตรียมจะสร้างปี70เส้นทางระยะไกลมากเลยชัยนาทถึงทะเลเลยครับอาจารย์
1: ก็คงจะเป็นท่าเรือทางด่วนน้ำในที่นี้ก็คือเป็นท่าเรือใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: อ๋อมันใช่ทางด่วนน้ำคุณเบงเปลี่ยนเรื่องผมเมืองคงทางด่วนน้ำคือทางคลองระบายน้ำลัดลงอ่าวไทยช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซ้ำซากตั้งแต่ชัยนาทจนอยุธยาหรือสิงห์บุรีอ่างทองพวกนั้นไอ้ทางด่วนน้ำในที่นี้ก็คือทำคลองลัดให้น้ำออกไม่เกี่ยวอะไรกับรถนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับการสัญจรเลยเป
0: ้
1: าหมายก็คือการผลักดันน้ำซึ่งตรงนี้น้ำมันไหลมาพอถึงชัยนาทเนี่ยมันก็จะเริ่มมากองแล้วก็แผ่ไปเรื่อยๆชาวอยุธยาเขาจมน้ำซ้ำซากทุกปีอะไรเงี้ยแถวๆนั้นอ่างทองสิงห์บุรีซึ่งมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันต่ำมากนะมันเป็นพื้นที่น้ำเอ่ยอยู่แล้วเขาก็เลยพยายามจะคิดว่าถ้าเกิดทำทางด่วนน้ำก็คือเป็นคลองส่งน้ำขนาดยักษ์แล้วก็พอน้ำมาถึงชัยนาทก็ระบายเจ้าพระยาล้นจะเอ่อตลิ่งก็ระบายเข้าทางด่วนน้ำวิ่งออกมา
0: อ
1: ่าวไทยเลยใช่ครับ
0: เคยไปเที่ยวไหว้พระแถวในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยเขาก็จะมีเรือประจำเลยนะฮะตามวัดต่างๆตามบ้านเรือนบ้านเรือนก็จะเป็นใต้ถุนมีใต้ถุนอาคารสูงนะฮะหอน้ำมาก็เปลี่ยนจากพื้นที่ใช้สอยนั่งทำกิจกรรมจากใต้ถุนก็พื้นที่ใต้ถุนก็จะกลายเป็นน้ำนองตกปลาได้นะฮะวัดก็เหมือนกันวัดก็จะมีใต้ถุนสูงด้วยเหมือนกันครับอาจารย
1: ์คือแถวนั้นมันท่วมซ้ำซากอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: เป็นแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันคุมไม่ค่อยอยู่ก็ผู้คนแถวนั้นเขาก็เดือดร้อนเป็นแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าจะเตรียมทำเนี่ยจะทำจริงหรือเปล่าข้าพเจ้าผมจะไปรู้อะ เอาง่ายๆเอาไม่ถูกหรอกนะ
0: ครับ
1: แล้วคือค่าชาวสร้างก็ไม่ถูกผลกระทบก็ต้องว่ากันอะเวรคืนก็ยาวเหยียดอะแล้วก็น้ำลงมาทะลุมาก็ต้องดูผลกระทบว่ามันลงตรงไหนอะไรต่างๆนะฮะ
0: คุณซอยส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube นายกหนูของผมร้องเพลงเทียนหมี่มี่ของเติ้งลี่จิ้นนักร้องไต้หวันนี่ครับจานเอ้า
1: เทียนเทียนนี
0: ่นี่น่าจะประมาณนี้แหละ
1: พอดีผมเห็นนายยกร้องเพลงผมก็รีบเปลี่ยนไปฮะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเต็มอัน
0: เมื่อเหมือนผมเลยตอนนายกเป่าขุยบ้างนายกอะไรนะเป่าแซกบ้างผมรีบเปลี่ยนเลย
1: เอาเงินมาผมไม่ได้ยืนฉอยยัดซ้ำเดิ
0: มนั่งรถไฟจากหัวลำโพงเอ้ยลำโพงไปดูฟุตบอลอาเซียนครับที่ลาวต้องต่อรถไฟตรงหนองคายไหมครับหรือนั่งยาวไปได้เลยครับจากหัวลำโพงไปดูฟุตบอลอาเซียนครับที่ลาวเขาเตะกันที่ไหนนะไม่รู้ ไม่รู้ครับ
1: ต้องเสิร์ชดูนะฮะแต่รู้สึกมันต้องมันข้ามไปได้แต่มันไปไม่ถึงเนี่ยผมรู้สึกประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวคุณเม่งไปตอบในเพจแล้วกัน
0: ได้ครับมีฝากมีทั้งไม่ใช่ฝากมาผมฝากเองนะครับก็ชวนนะฮะศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบและกรุงเทพคริสเตียนนะครับไปดูคู่นัดชิงนะฮะฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลังศึกษาดิลิวครับนะครับวันศุกร์ที่14กรกฎาคมนี้ที่สุสนามสุพัชราไสยเวลา 15:30 นะครับ3:30 นะฮะก็ไปก่อนเวลาสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็อยากไปดูอาจารย์ครับพอไปดูที่ในจตุรมิตรทีไรเนี่ยไม่ได้นั่งทั้งที่เป็นศิษย์เก่านะครับมีใครก็ไม่รู้มาดูกันเพียบเลยสาวๆโรงเรียนอื่นอย่างเงี้ยนะครับประชาชนทั่วไปตอนนี้ก็นิยมมาดูฟุตบอลกางเกงขาสั้นกันพอสมควรเลยฮะอาจารย์ฮะคนล้นหลามครับ
1: ก็น่าจะสนุกนะจะตามสบาย
0: อันนี้บก.การพึ่งกันของเดลีนิวเขาเป็นคนจัดด้วยนะเจอทุกปีเลยครับ อ่ะย้ำกันดีๆครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันครับ Data Center เป็นยังไงครับ
1: เป็นถ้อยคำที่เอาไว้ใช้ให้มันดูที่เท
0: ่
1: การลงทุนเยอะๆอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆ data center มันก็คือมันก็คือการเก็บศูนย์เก็บข้อมูลขนาดยักษ์เราก็เข้าใจดีใช่ไหม
0: ฮะ
1: ว่าตอนนี้ข้อมูลดิจิตอลมันมหาศาลมันก็มีตัวเป็นตัวเก็บนะฮะมีที่เก็บข้อมูลคลาวด์เคลอร์อะไรพวกนี้เข้าใจนะฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็ต้องมีที่ storage เราก็ต้องสร้างขึ้นมาเป็นที่เก็บขนาดยักษ์เป็นโรงงานขนาดยักษ์ปัญหาก็คือมันกินไฟจวบๆแล้วมันความร้อนมันสูงคอมพิวเตอร์มันระบายน้ำหรืออะไรระบายความร้อนเนี่ยมันใช้วิพัดลมเหมือนคอมบ้านเราดูโน้ตบุ๊กไม่ได
0: ้
1: มันต้องใช้น้ำช่วยซึ่งมันก็ใช้น้ำเยอะเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินData Centerคือใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะแต่แน่นอนว่ามันก็เป็นการลงทุนมหาศาลเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างราคาแพงแต่คำถามก็คือว่าสร้างเสร็จแล้วคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรอันนั้นเนี่ยก็ต้องว่ากันเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นของสำเร็จรูปหมด
0: อ๋อนี่ทางรัฐบาลเขาออกมาแล้วนี่ว่าจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากกลุ่มของพวกนี
1: ้ก็คือเดิมเขาคงต้องเก็บเพิ่มเติมไม่งั้นเนี่ยจะให้คนไทยมันไม่เหมือนโรงงานทำเสื้อ
0: ฮะ
1: หรือโรงงานรถยนต์นี่ยังไม่เหมือนเพราะว่าพวกนั้นต้องใช้มีเราได้งานเยอะแยะเลยเข้าใจใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: คือเป็นคนเข้าไปทำงานแต่ไอ้ data center เนี่ย
0: จะจ่ายเรทเดียวกับไฟบ้านโรงงานปกติไม่ได้
1: ใช้อุปกรณ์เกือบหมดเนี่ยคนมันเข้าเราแทบจะไม่ได้มีอาชีพเพิ่มเลย
0: อ๋อ
1: สมคุณนี้แต่มันน้อยมากเมื่อเทียบแบบอย่างโรงงานผ้าหนึ่งเนี่ยจ้างคน 4,000 data center จะจ้างวิศวกรสุดหรูๆสักไม่กี่คนอะ
0: โอ้ครับ
1: เพราะงั้นจะบอกว่ามันสร้างงานมันก็ใช้คำนี้ลำบาก
0: ท่องเที่ยวตกปลาปีนึงน่าจะไปตกกันเยอะนะครับสำหรับประเทศไทยนี่มีท่านฟังส่งเข้ามาสงสัยจะเป็นสายตกปลาเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยเป็นสายตกปลานะไปตกตามพวกแถวหาดเจ้าหลาวจันทบุรีเนี่ยหาดเขามีสะพานปลาสุดเบื้องฟ้าเป็นของประมงท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยแต่ว่าพอตกได้สักพักก็ต้องเลิกฮะอาจารย์ฮะใช้เวลาเทคไทม์นานเกินอุปกรณ์ก็มีราคาเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นต้องทำมาหากินก่อนครับ
1: จะสมควรอยู่หมดเวลาแล้วนี่
0: อ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม็งพิพัฒน์และทีมงาน

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันก็มาพูดคุยกันนะฮะเออ
3: ไลฟ์ YouTube เรามีคนดูถึง10คนไหม
2: น่าจะเกินนะครับอาจารย
3: ์เป็นแต่รู้นี่ก็รายการเราตอนนี้เป็นที่ฮิตนะครับเมื่อวานเจอใครสักคนนึงที่ประชุมก็บอกโอ้ยผมติดตามพี่ธรเป็นประจำ
2: ผม
3: ในรายการฟังรู้สึกหุดหงิด
2: ครับ
3: ก็มีผู้ที่ติดตามหลายคนฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะอย่างน้อยสุดก็มาคุยกันนะฮะมีมากมีน้อยผมก็ดีใจทั้งนั้นเพราะผมไม่เคยได้ตังค์จากรายการนี้นะฮะก็เรียกว่าจัดเป็นงานในดีเลย
2: ครับมีที่ยิ่งผมไปงานเลี้ยงรุ่นมาเนี่ยก็มีแต่คนทักนะฮะโอ้
3: โอ้แปลว่ารายการเราลุ้งเรืองแล้วถึงเวลาจ่ายตังค์ให้พี่ให้ผู้ดำเนินรายการแล้ว
2: ต้องมีรายได้ก่อนนะครับ
3: เอาล่ะแย่จังก็ช่วงนี้นะฮะข่าวพอดีข่าวในวงการมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะส่วนใหญ่จะไปมุ่งหน้าเรื่องไอติมกันอย่างเดียวจะไอติมก็กินกันนะครับเพื่อนนะถ้ามีตังค์ก็กินไม่มีมันก็กินนะฮะแต่ผมไม่ได้กินมานานแล้วถ้าไม่อร่อยจริงนี่กินผมยาก
2: จริงๆหมอห้ามจริงๆหมอห้าม
3: คุณหมอไม่ได้ห้ามห้ามตัวเองนะส่วนใหญ่คุณหมอแค่รายงานผลน้ำตาลเฉย
2: ๆ
3: แล้วคุณหมอผมไม่ต้องห้ามอะไรกันแล้วมองหน้าก็รู้อยู่แล้วพอเขาก็รู้หมอก็รู้ผมก็รู้ว่าคนจะกินอะไรไม่กินอะไรมานั่งบอกกันไหมว่าอย่ากินน้ำตาลมากนะคะอะไรเงี้ยหมอแค่เอาไฮไลท์ป้ายโป๊ะเข้าไปตรงปริมาณน้ำตาลแค่นี้ผมมองเห็นผมก็รู้แล้วผมควรจะต้องกินอะไร
2: มีจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าประเทศไทยโอนเงินง่ายที่สุดในอาเซียนน่าจะจริงนะ
3: ของเราดีมากนะฮะ
2: ครับดีแล้วถึงระดับโลกไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ของเราของผมว่าให้ระดับโลกมันเบื่อกันจริงนะมันทุกคนอยากเป็นระดับโลกผมก็ไม่รู้เหมือนกันระดับโลกเป็นยังไงแต่ผมว่ามันง่ายจนง่ายกว่านี้ผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วจะถึงง่ายกว่าประเทศอื่นมหาศาลหลายต่อหลายประเทศ
2: ไปกันที่ข้อความครับอาจารย์พี่เหม่งเล่าประสบการณ์หยอดตู้เพลงคาราโอเกะ10บาทตามร้านข้าวต้มให้ฟังหน่อยครับยุคนั้นเพลงไหนหยอด10บาทคุ้มสุดใช่ชีวิตสัมพันธ์คาราบาวไหมครับ
3: จริงๆใช่ไหม
2: ไม่เคย
3: หยอดตู้เพลงคาราโอเกะนะครับร้านข้าวต้มเนี่ยมันจะเป็นยุคใหม่นะผมนะผมมีเก่ากว่านั้นอีก
2: ยุคอาจารย์นี่ต้องเป็นตู้อะไรฮะ
3: ตู้แผ่นเสียง
2: ตู้แผ่นเสียง
3: เขาหย่อนตู้แผ่นเสียงหรือเปล่า
2: เออ
3: เพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีแม้กระทั่งหน่วยความจำดิจิตอลเวลาหยอดโป้เนี่ยมันจะมีมือเป็นขีมมือยื่นมาคล้ายๆขีมแล้วก็ขีอะไรข้างล่างมันจะเป็นแผ่นเสียงแผ่นเล็กๆนะฮะแผ่นแบบเพลงซิงเกอร์แล้วก็ไอ้นี่ก็จะหมุนตู้ไปหยุดแต่แล้วขีมก็จะขีแผ่นเสียงขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆยกมาแล้วก็วางแผ่นเสียงแล้วเอาง่ายๆเดี๋ยวเรามาคุยกันให้เข้าใจตรงกันก่อน
2: ครับ
3: คุณผู้ฟังรู้จักแผ่นเสียงใช่ไหม
2: น่าจะรู้จักแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาแบ่งแผ่นยางที่เล่นที่เอาเข็มมาจิ้มแล้วมีเสียงเนี่ยมันเลโทรฮะอาจารย์ฮะมันย้อนกลับมาม
3: ันจะเลโทรกลับมาใช่ไหมเขาคิดถึงแผ่นเสียงในนั้นนะเขาผมเรียกตู้แผ่นเสียงอ่ะยังไม่มีคำว่าคาราโอเกะไม่เป็นที่รู้จัก
2: พอหยอดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลือกแผ่นของขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนที่อัตโนมัติมายังเข็มจิ้ม
3: มาวางแปะแล้วเข็มก็จะค่อยๆเคลื่อนมาจิ้มตอนนั้นเป็นเทคโนโลยีไฮไลท์มาผมนั่งดูโอ้ตื่นเต้นหยอดตู้แผ่นเสียงส่วนตู้คาราโอเกะไม่ต้องพูดถึงสิบบาทสบายมากยี่ห้าแล้วคุณผู้ฟังถามมาแล้วว่าอะไรนะ
2: ก็เดี๋ยวนะ

0: เคยอะไรนะเล่าประสบการณ์หน่อยอาจารย์ก็เล่าประสบการณ์แล้วแต่อาจารย์ไม่ได้หยอดตู้ที่เป็นตู้เพลงอาจารย์หยอดตู้ที่เป็นตู้แผ่นเสียง
1: คือเก่านั้นเยอะส่วนตู้เพลงก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเมา
0: ไม่ได้หยอดร้านข้าวต้มอ่ะหยอดที่อื่น
1: ก็หยอดไปก็ร้องผมเป็นใสเรียบร้อยไงร้านข้าวต้มส่วนใหญ่จะกินหลังจากร้านบาร์ปิด
0: มีชาวฟังถามมาพี่เม่งมาจัดรายการได้ตังค์กี่บาทไม่มีอ่ะผมจ่ายมาจัดฟร
1: ีด้วยใจ
0: มาจัดฟรีด้วยใจ
1: รายการเราจัดด้วยใจมาตลอดนะครับในการบริการ
0: แต่ขับรถมาเนี่ยเติมน้ำมันเองด้วยนะ
1: นั่นก็เรื่องของคุณเม่ง
0: ครับ
1: ผมจัดรายการ From Anywhere นะฮะเพราะฉะนั้นก็จัดด้วยใจฮะเป็นบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับบุคลากรจะมาให้ความรู้ต่างๆผ่านคลื่น FM 99ไม่ได้ต้องพูดหน่อยเพราะว่าเพิ่งเจอท่านเลขาธิการคนใหม่พอเจอคนอื่นก็เจอเสร็จแล้วก็จะเดินรอบๆไปท่านเลขาธิการใช่ไหม
0: ครับผมเห็น
1: ผมไหว้เสร็จถ่ายรูปโป้ผมวิ่งหนีเลย
0: ผมเห็นบางท่านนะบางท่านมาจากฝั่งของมหาวิทยาลัยจุฬามีท่านอธิการบดีเนี่ยที่เป็นประธานกรรมการหรือเปล่าคนปัจจุบันหรือเปล่าก็ไม่รู้ของอสมทเนี่ยมีมองเงินๆด้วยนะมาจัดรายการไม่จัดวิทยุจุฬา
1: ท่านอธิการจุฬาคนปัจจุบันผมก็รู้จักแล้วของท่านอธิการเกษตรนี่ผมไหว้ปุ๊บผมบอกพี่ต้อนพอกำลังจะพูดคำต่อแล้วว่ามาช่วยผมหน่อยนี่ผมวิ่งหนีเลย
0: พอแล้วเริ่มล่อแหลมขึ้นเรื่อยๆครับอ่ะไปกันที่เรื่องท่องเที่ยวสายวิชาการกันบ้างทาง TAT Academy ฮะก็เปิด Travel and Tourism Development Cost Index นะฮะของ World Economy Forum ที่ประเมินประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับสำหรับ50ประเทศที่ได้คะแนนท่องเที่ยวเยอะสุดนะฮะในเรื่องของ5ด้านหลักสำคัญนะครับเรื่องทั้งของเรื่อง5ด้านเนี่ยมีประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวนโยบายที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและบริการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ไปจนถึงความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะรวมกัน5ด้านเนี่ยประเทศไทยอยู่ลำดับที่47ฮะอาจารย์ฮะแต่เขาก็จะมีท็อปๆของแต่ละด้านนะฮะที่ติดอันดับมาด้วย
1: 47นะผมไม่ค่อยเชื่อนะผมว่าเราน่าจะได้อันดับดีกว่านั้น
0: คือทั้งหมด
1: ประเมิน5ด้านนี้นะความยั่งยืนของเราอาจจะต่ำนิดนึงแต่ถ้าเกิดพูดด้านอื่นอีก4ด้านเนี่ยผมว่าเราเหนือนะผมว่าน
0: โยบายสำ
1: คัญเนี่ยเราได้ด้านไหนสูงอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวไปกันที่ท็อป5ก่อนท็อป5เนี่ยเป็นอเมริกาครับได้คะแนน 5.2 สเปนเท่ากันกับอเมริกา 5.2 เหมือนกันน่าจะเป็นที่2ร่วมที่1ที่2ร่วมนะครับอันดับ3ญี่ปุ่นเนี่ย 5.1 อันดับ4เป็นฝรั่งเศส 5.1 อันดับ5เป็นออสเตรเลียร่วมกับเยอรมันโอ้แล้วก็อังกฤษด้วย 5.0 เท่ากันนะครับแต่ก็มีเรื่องของการจัดอันดับสูงสุดในแต่ละด้านนะครับมาอัปเดตด้วยนะฮะนี่เป็นข้อมูลจาก TAT Academy นะครับอันดับ1เนี่ยเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
1: อะไรคือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
0: นิยามเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
1: ผมไม่เชื่อ
0: ครับ
1: ผมไปสวิตมา5-6คนแล้วหลานสาวผมก็เรียนอยู่สวิตถ้าเกิดนักท่องเที่ยวปวดท้องตอน5 ทุ่มเนี่ย
0: ครับ
1: ผมท้าสวิตก็สวิตเถอะ
0: สู้ไทยไม่ได้
1: เ
0: นี่ยไปอันดับต่อไปนะครับก็มี5ข้อตุรกีประเทศตุรกีได้คะแนนสูงสุดในด้านนโยบายและเงื่อนไขสนับสนุนการท่องเที่ยว
1: ผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนโยบายอะไรวะ ผมก็ว่าตุรกีก็ดีก็มีนโยบายแต่ไม่เห็นมันจะโดดเด่นไงไอ้ฟรีวีซ่าของไทยนี่ผมก็มันก็เด่นพอแล้ว
0: ครับสิงคโปร์ประเทศที่ได้คะแนนสูงที่สุดด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
1: นั่นเชื่อเพราะว่าสิงคโปร์เกาะมันนิดเดียวยังไงมันก็ที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเกาะมันแค่นั้น
0: อันดับที่4จีนนะครับได้คะแนนสูงสุดด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวก็น่าจะใช่นะ
1: จีนก็เป็นไปได้จีนเป็นประเทศใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขาก็มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่อนข้างเยอะ
0: เทียบกับแคนาดาแล้วครับจ่าผมว่าแคนาดาก็สูสีนะแต่ว่าอาจจะเดินทางไกลหน่อยสำหรับประเทศทางฝั่งของเอเชีย
1: จริงๆเนี่ยจีนเนี่ยผมว่าจริงๆผมว่าถ้าเกิดพูดถึงทะเลเขตร้อนจีนก็ไม่มีนะ
0: อ
1: ย่างมากก็ลงมาไหหนาน
0: ฮะ
1: ไหหนานมันก็ไม่เป็นน้ำอุ่นๆเหมือนเมืองไทยเพราะฉะนั้นแต่เขามีภูเขาหิมะมีอะไรต่างๆแต่ก็ลองดูแล้วกันครับ
0: อันดับ5ครับชิลีได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวอันนี้แปลกมาก
1: เมื่อที่ชิลีเป็นไปได้ครับเพราะว่าผมไปเพราะว่าผมเคยไปแล้วก็แถวนั้นเนี่ยมีโรงแรมที่เป็นซูเปอร์อีโคผมก็เคยนอนแพงมากนะฮะเพียงแต่ว่าเคยนอนคือถ้าคุณเมย์ก็เข้าใจว่าชิลีเนี่ยมันมีโรงแรมแบบอีโคเนี่ยอยู่10 โรงแรมยังไงมันก็ดีทั้งนั้นเพราะว่าแต่ละแห่งเนี่ยค่าเข้าเนี่ยโอ้ยค่านอนคืนนึงเนี่ยพูดกันหลักหลายหมื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่แห่งแล้วก็คอนโทรลดีมากว่าไงไงไงเนี่ยถ้าเกิดมันมี 5,000 แห่งเหมือนประเทศไทยอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหม
0: ครับ
1: การดูแลมันต่างกันดูแล10แห่งกับดูแล 5,000 แห่งเนี่ยมันคนละเรื่อง
0: เปิดฤดูการท่องเที่ยวโต้ขึ้นที่เขาหลักพังงานะครับฝากประชาสัมพันธ์หน่อยฮะโอ้นี่เขาเปิดรับสมัครแข่งขันด้วยนี่ผมเห็นอยู่นี่ขยายเวลาแล้วเพราะว่าหาคนไปไม่ค่อยมีจริงๆต้องส่งเสริมนะผมว่านะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการโต้คลื่นเนี่ยมันเริ่มเป็นเทรนด์คนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันเยอะเลย
1: ใช่ฮะผมว่าแต่ก่อนไม่ค่อยมีไม่มีนะฮะตอนหลังๆก็เริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหน้ามรสุมคลื่นมันจะใหญ่ขึ้นเราก็จะไปโต้กันแถวเขาหลักแต่ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือมันต้องใช้เวลาในการเรียนไง
0: ครับ
1: แล้วก็การเดินทางมันก็ใช้พลังงานใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็ให้กำลังใจให้กันนะฮะมันก็ยุคนี้มันก็ค่อนข้างติดขัดอะคนก็พยายามประหยัดตังค์ฟังอาจารย์ทอนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจกันนะฮะถ้าเกิดมีเงินเหลือเนี่ยก็คือจริงๆพูดกันตามตรงนะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: ประหยัดตอนนี้ก็ต้องประหยัดต่อไปอีก10 ปี
0: อ๋อต้องหาตังค์ดีกว่าใช่ไหม
1: ไม่เอาเงินไปใช้ดี
0: กว่าอ๋อโถ
1: คือถ้าเกิดประหยัดอดทนประหยัดอีก2 ปีเราก็จะได้เที่ยวสมใจไม่ใช่ฮะอดทนประหยัดไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: บางคนสมบัติไม่ได้เที่ยวจริงๆน่าจะเป็นแคมเปญใหม่นะ
0: ทำไมฮะใครคุณเป็นอะไรครับ
1: คุณจะประหยัดได้นานแค่ไหน
0: โอ้ยประหยัด10 ปีนี้ใช้เงิน10 ปีนี้10 ปีหลังจะเอาที่ไหนใช้ล่ะครับ
1: ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไปคิดก็ได้คุณคิดว่าคุณประหยัดปีนี้แล้วอีก2 ปีไปเที่ยวก็ได
0: ้
1: มันไม่ใช่เช่นนั้นอย่างนี้แหละแคมเปญใหม่โหดๆเลยคุณคิดว่าคุณจะประหยัดอีก10 ปีแล้วสุขภาพคุณจะดีพอเที่ยวไห
0: ม
1: เอาเงินเก็บมาใช้วันนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ความสนุกชั่วคราว
0: ครับอยากชวนคุณเด่งไปแข่งตกปลาที่ปัตตานีครับผมเห็นเขาแข่งกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
1: เฮ้ยกิจกรรมตกปลานี่ลูกศิษย์ผมจอยเยอะฮะม
0: ัน
1: เป็นสปอร์ตฟิชชิ่งในเมืองไทยค่อนข้างดีฮะเพราะว่าต้องขับนั่งเรือไปนู่นนั่งเรือไปนี่มีหอไปตกแถวไกลๆแต่เขามีแก๊งโดยเฉพาะแก๊งตกปลาโดยเฉพาะที่สนใจอันนี้แล้วก็สร้างรายได้เยอะแยะนะฮะก
0: ็
1: ซึ่งผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจากใดที่ไม่ไปตกปลาในเขตอุทยาน
0: อ๋อผมเห็นมีเรือที่ออกเนี่ยวิ่งข้ามประเทศเลยนะไปตกมาคืออินเดียก็มีด้วย
1: มีฮะแล้วรู้สึกผมก็ไปข้ามไปโซนด้านแถวบังคลาเทศเนี่ยเขานิยม
0: มาเรื่องของรถไฟฟ้ากันบ้างมีเรื่องพอดีผมได้มีโอกาสนั่งรถไฟฟ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ฮะแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินใน MRT เขาบอกว่าบัตรเก่าใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนบัตรใหม่เป็นอะไรนะบัตร EV แมงมุมอะไรของเขาเนี่ยเตรียมรับเชื่อมโยงระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้าบนฟ้าพวก MRT ที่เขาจะร่วมกับ BTS ใช้บัตรเดียวแล้วก็สามารถเดินทางได้หมดเลยรปท.ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเห็นบอกว่าจะเริ่มปี70นะครับตอนนี้ทางฝั่งใต้ดินเขาเริ่มก่อนมันจะใช้ได้ไหมเนี่ย
1: มันทันเดียวนะถ้าเกิดมันใช้บัตรเดียวเนี่ยคือไม่ผมเคยได้ยินโครงการนี้มาหลายคนนะ
0: ฮะ
1: ใช้บัตรเดียวนี่คือมันลดราคาค่าใช้จ่ายหรือเปล่า
0: ไม่มันต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะบัตรเดิมเขาก็ยืดไปเลยเขาก็ต้องคืนเขาอ่ะแล้วก็เราก็จ่ายค่าธรรมเนียมบัตรใหม่แล้วก็เติมเงินใหม
1: ่แล้วเติมเงินใหม่เสร็จแล้วพอเข้าใต้ดินแล้วก็เดินออกมาข้างนอกใต้ดินแล้วก็ขึ้น BTS
0: ฮะ
1: ว่ามันต่างอะไรจากเดิมว่ะ
0: เมื่อก่อนมันต้องมีบัตรสองใบ
1: บัตรเดียวจาก
0: เมื่อก่อนมันต้องมีบัตรสองใบบัตรแลบบิดเนี่ยเขาใช้กับบนฟ้าแล้วก็บัตรของแมงมุมเนี่ย
1: ผมเข้าใจตรงนั้นแต่ผมไม่เข้าใจว่าผมจะเดือดร้อนอะไรกับการถือบัตรสองใบกับบัตรใบเดียวมันทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นตรงไหนวะ
0: ผมว่าอันนี้แต่ผมว่าอันนี้ล้ำกว่าเพราะว่าเขามีอะไรนะคือติดผ่านแอปมือถือเดินผ่านปุ๊บติดเลยติดเลยติดเลยอย่างเงี้ยเหมือนเมืองนอกอ่ะ
1: ก็ใช่เขาใช้อย่างนั้นง่ายจะตาย
0: เออแต่ประเทศไทยยังต้องรออยู่ฮะ
1: ก็จริงๆก็ลองทำดูก็ได
0: ้
1: นะแต่จริงๆบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้ก็แทบได้นะฮะบัตรใช้บัตรเครดิตแทบ
0: ครับประเทศไทยน่าอยู่ไหมครับใครๆก็อยากมาอยู่ทำมาหากินกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ๋อครับครับอย่าไปย้ำมากเออ
1: ก็น่าอยู่ทำไมไม่ได้ก็แล้วแต่คนบางคนก็คือคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะไอ้คำว่าน่าอยู่เนี่ยคืออย่างผมเนี่ยเขาชวนผมทำงานต่อออสเตรเลียผมก็ไม่อยู
0: ่
1: เออคือแต่ละคนมันต่างกันขนาดที่คนบางคนก็ไปทำงานลูกศิษย์ผมไปทำงานอยู่ที่นั่นก็รุ่งเรืองมีความสุขดี
0: คือ
1: มันเทียบกันไม่ได้เลยครับคำว่าน่าอยู่เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงอะเข้าใจไหมคือน่าอยู่มันแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่า
0: แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคน
1: ใช่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อะไรต่างๆของผมเนี่ยแค่เรียนที่จบก็จะตายอยู่แล้วจะอยู่ที่นั่นมองซ้ายมองขวาจะไปกินข้าวต้มที่ไหนดีวะแค่นี้ผมก็มีปัญหากับชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนอาจจะบางคนอาจจะดูสลิปเงินเดือนเป็นที่ตั้งบางคนอาจจะรู้สึกชอบแสงสีและอะไรรอบๆเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นแต่ละคนแตกต่างกันไป
0: บางคนก็อาจจะชอบส่วนต่างของค่าเงินหรือเปล่า
1: อย่างนั้นก็ว่าไป
0: กุ้งแชร์บวยทำไมชื่อแชร์บวยครับจริงๆเขาถามมาแบบนึงนะแต่ผมขออนุญาตย่อมาเป็นอันนี้แล้วกัน
1: อันนี้ผมโทษทีฮะผมต้องถาม Google แล้วครับ
0: มาจากภาษาจีนหรือเปล่าเออเขาเรียกกัน
1: ใช่นะเพราะว่ามันรู้มันแข่งบอลโลกแล้วมันได้บวย
0: ไม่รู้เหมือนกันครับถามอาจารย์ธรครับอยากไปเที่ยววัดมีวัดไหนแนะนำบ้างไหมฮะไม่น่าใช้สายอาจารย์หรือเปล่าเที่ยววัดเนี่ยวัดโบสถ์มัสยิดเนี่ย
1: บอกได้เลยว่าไม่ใช่สายผมอย่างเดี๋ยวนะผมเที่ยวหมดนะฮะวัดโบสถ์มัสยิดแต่เที่ยวเอาศิลปะวัฒนธรรมครับ
0: โอ้ไม่ใช่แบบไปกราบไหว้อะไรอย่างนั้นไม่ใช
1: ่อ๋อผมรู้แล้วกุ้งแชร์บวยชื่อมันเก่าแก่มากกุ้งแชร์บวยมาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว
0: ครับ
1: ชื่อแชบวย
0: จานฮะ
1: ก็มันอย่างนี้จริงๆแชบวยซึ่งเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่ากุ้งทะเล
0: นะฮะเป็นจีนสำเนียงไทยครับ
1: เพราะฉะนั้นในกุ้งแชบวยซึ่งเป็นกุ้งเก่าแก่ประจำประเทศไทยเลยนะฮะเรียกว่าเป็นกุ้งที่คนไทยรู้จักมาก่อนกุ้งกุลากุ้งขาวหรือใดๆทั้งสิ้นกุ้งทะเลสมัยก่อนเนี่ยเราคุยกันถึงกุ้งแชบวยเพราะมีเยอะมากสม
0: ั
1: ยก่อนนะฮะแล้วคำว่าง่ายคำว่าแชบวยมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่ากุ้งทะเลคนไทยก็แล้วทำไมเราไม่ได้กุ้งทะเลเพราะว่าแต่ก่อนเรากินกุ้งแชบวยกันในร้านจีน
0: อ๋อเขาก็เรียกตามเขาแหละกุ้งจีนเขาเรียกแชบวยเราก็แชบวยด้วย
1: ใช่ภัตตาคารจีนชอบเอาไปทำกุ้งอบวุ้นเส้น
0: อ๋อฮะ
1: เขาเลยเกินตั้งชื่อกุ้งทะเลอบวุ้นเส้นมันฟังดูแล้วมันไม่สมราคา
0: เรียกทับศัพท์ให้มันดูหรูหรานิดนึงเหมือนปลาพวกปลาอะไรนะปลาจระเข้ขาวจระเข้ดำเนี่ยเขาก็เรียกเชี่ยวเออ
1: นั่นแหละ
0: แต่ว่าก็เรียกได้ไม่มีปัญหานะครับรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิม
1: ชอบสุด
0: ราคา
1: แชบวยที่สุดนะฮะ
0: ราคาก
1: ็ราคาไม่สนใจเพราะว่าปกติจะไม่สั่งจากใดที่ไม่มีคนเลี้ยงคือถ้าเกิดสั่งเองก็กินกุ้งแห้งตอนนี้กุ้งแห้งก็จะแทบจะไม่กินแล้วมันแพง
0: โอ้โลละเกือบพันแล้วนะ800-900
1: เพราะงั้นยุคนี้ถ้าเกิดในสัตว์เห็นอย่างมากสุดก็กินเจี๊ยวกุ้งอะไรประมาณน
0: ั้
1: น
0: คน
1: เชิญ
0: คนที่อยู่ริมทะเลอย่างผมเนี่ยจับของเพิ่งได้มีโอกาสคุยกันนะฮะเพิ่งจับของทะเลมาได้เนี่ยเขาก็ไม่กินเองนะฮะเขาส่งขายอย่างเดียวเลยช่วงกับโกยโดยเฉพาะหน้ามรสุมนี่แหละมีเท่าไหร่ขายได้หมดเลยเขาของขาดนะฮะเรือออกได้มั่งไม่ได้มั่งของทะเลก็จะขาดหน่อยเพราะว่าคลื่นลมแรง
1: ใช่ฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ ถ้าเกิดมีอาหารทะเลคือไม่อย่าไปสนใจราคาเลยเอาให้ได้กิน

0: สมมติไปชายฝั่งทะเลแล้วมีอะไรต้องถามเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างถ
1: ้
0: ามีรีบๆกินซะเพราะว่าต่อให้แพงก็ไม่มีให้กินได้ด้วยเนื่องจากเรือลมมันแรงเรือมันออกไม่ได
1: ้ก็เดี๋ยวนี้จับขึ้นมาได้ถ้ามีเท่าไหร่ก็เอามาแพ็คนะเขามีเทคโนโลยีแล้วแพ็คสุญญากาศนะฮะแล้วก็แช่เย็นแล้วก็ส่งเลยนะเข้ากรุงเทพวันเดียวถึงไม่ไกลนะฮะใกล้นิดเดียว
0: ใช่แต่มันได้ร่อยสู้สดๆไม่ได
1: ้ครับต้องไปกินริมทะเลใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: คือมันให้บรรยากาศด้วยจริงๆแพ็คนะอย่างคณะประมงก็มีโครงการน้ำแข็งโอโซนอันนั้นช่วยได้เยอะเพราะลดความเย็นต่ำมากนะฮะแต่บรรยากาศไม่ได
1: ้โอ้ต้องไปกินริมทะเลฟังเสียงคลื่นเขาอาหารหน่อย
0: ใช่แต่ปกติเวลาผมสั่งซื้ออาหารเนี่ยผมไปซื้อชอบประชุมฮะที่คาเฟ่ชอบประชุมที่คณะประมงฮะเพราะว่าเขาเอามาวางแล้วผมรู้ว่าเขาเก็บตังค่าวางไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวบ้านเขียนราคาบนถุงกี่บาทมันก็เงินเข้าชาวบ้านเต็มๆเพราะว
1: ่
0: าผมก็เลยซื้อที่นั่นเพราะงี้มันก็ถูกอยู่แล้วเนื่องจากมันไม่มีค่าวางปกติค่าวางนะ 30% มันอย่างต่ำ
1: ครับไปชอบประชุมมาไกลผมอะสำหรับผมนะเพราะว่ามีรถวิ่งจากกระแสมาถึงบ้านเลย
0: ถ้าเกิดอย่างนั้นยิ่งสบายใหญ
1: ่อีขิงหน่อยครับอาจารย์ดูหนังตัวอย่าง Marvel Doom Day หรือยังครับ
0: Doom Day
1: ไม่รู้ละสิ
0: Doom Day มันยุ่งไหนวะ
1: นี่ตัวล่าสุดเลยฮะเดี๋ยวจะเริ่มฉายเนี่ย17ธันวาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ผมดูหนังตัวอย่างแล้วผมลืมไปแล้วว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นยังไงไม่ได้ดูนานจัด
0: ใช่มันหมดยุคซูเปอร์ฮีโร่ไปแล้ว
1: ต้อง
0: เลิกผมก็เลิกดูฮะมีหนังอย่างเดียวเท่านั้นที่ผมดูตั้งแต่เด็กยันโตยันแก่เลยก็คือหนังสัปหลาดเกรดบีเกรดเอก็ดูถ้าถามว่าก็อดซีล่าไมนัสซีโร่อย่างเงี้ยอย่าบอกไปเลยว่าดูแน่นอนไมนัสซีโร่เนี่ยภาคต่อไปนะภาคต่อจากไมนัสวันอย่างนั้นแหละผมชอบดูหนังสัปหลาดฮะหนังผีหลังแต่ก่อนก็ชอบหลังๆไม่ชอบพอเริ่มรู้สึกว่าผีอยู่รอบๆตัว
1: แต่ว่าผมดูแว๊บๆนะเดี๋ยวเดือนหน้านี่เขาก็จะมีเอ๊ะสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าที่อะไรนะหนังสไปเดอร์แมนอ่ะล่าภาคล่าสุดของ Marvel เขาออกมาเนี่ยผมก็ว่าอยากจะดูเหมือนกันนะฮะอาจารย์ฮะแบรนด์
0: ไม่อยากเลย
1: แบรนด์นิวเวิลด์หรือเปล่า
0: เป็นนิวเวิลด์นิวไม่นิวเวิลด์ผมว่าเรื่องมันวนแล้ว ผมเฉยๆมาก Marvel ผมว่างั้นคนหลังๆนี่ผมแทบจะไม่ดูแล้วครับ
1: ผมเคยไปโต้ขึ้นครับแต่ว่าต้องไปฝึกก่อนครับพอโตแล้วไม่ยืนไม่ได้เลยครับอาจารย์
0: ใช่ไงครับโตขึ้นต้องเรียนครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆความสนุกความปลอดภัยโตขึ้นไงก็ต้องเรียนครับมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ถือกระดานโตขึ้นแล้ววิ่งออกไปหาขึ้นอันนั้นมีสิทธิ์สู่สวรรค์สูงครับยังไงก็ต้องเรียนครับ
1: นี่ผมแชร์ประสบการณ์ตัวเองบ้างนะเมื่อหลายปีก่อนนานและเกิน10ปีขึ้นนะฮะไปเล่นเวกบอร์ดที่บึงตะโก้ก็ยืนไม่ได้เหมือนกันนะแต่นั่งคุกเข่าเนี่ยได้แต่ยืนทีไรล้มทุกทีเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถส่วนบุคคลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
0: มันแล้วแต่บาลานซ์ของคนฮะนะอันนี้บอกกันไม่ได้บางคนแป๊บเดียวก็ไปได้บางคนก็ขี้ๆกังกันมันแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้บอกไม่ได้ครับแต่ลองไปเรียนเอาสิ
1: มันแหมขู่มันต้องทำงานนะมันเหมือนเขามีเวลาต้องมีเวลาพอสมควรหรือไม่ก็ใช้ชีวิตอยู่ริมทะเลถ้าเท่านั้นน่ะ
0: ผมเพิ่งไปขึ้นเวที Open House ของเกษตรนะครับให้เด็กนักเด็กมัธยมมาฟังคุณผู้ปกครองเด็กมัธยมมากันเพียบเลยโอ้ยเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็เนี่ยผมก็ขึ้นไปตะโกนอยู่บนเวทีว่าอะไรไม่รู้เป้าหมายของเราคือถูกพูดคำว่าถูกผู้ปกครองก็ร้องเย่เพราะว่าเกษตรอย่างคณะประมงแค่ 17,000 บาทผู้ปกครองนี่ยังถึงตาเหลือกว่าอาจารย์ขาทำไมมันถูกขนาดนั้นถูกกว่าค่าเรียนอนุบาลของลูกคนเล็กหนูอีก
1: โอ้โหครับ
0: ถูกกว่าหลายเท่าด้วยแล้วก็สนุกนี่พอบอกว่าเรียนต้องเรียนต้องสนุกเท่านั้นเป้าหมายหลักของคณะเราก็คือสนุกเพราะว่าถ้าเกิดเรียนไม่สนุกเรียนก็เครียดแล้วจบมาก็ต้องทำงานก็เครียดอีกมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือเรียนต้องได้วิชาการด้วยแต่ต้องสนุกด้วยเพราะอย่างน้อยก็จะให้เด็กๆมีเวลา4ปีในชีวิตที่ได้สนุกรื่นเริงนั่นคือเป็นนโยบายของผม
1: ดูคลิปอาจารย์ท่านหนึ่งจริงๆเขาบอกชื่อแต่ผมขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันถามในการประชุมถามกรมขนส่งเรื่องรายได้ประมูลป้ายทะเบียนคนที่ตอบบอกรายได้ลดลงเยอะหลังรัฐบาลปราบสแกมเมอร์คือยังไงครับผมงงอ้าว
0: ก็แม่งบางทีมันอาจจะเกี่ยวก็ได้เนี่ยเงินเข้าไงฮะเหมือนบิตคอยเลยหลักการเดียวกันนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเหมือนจะลดหรูที่เราเคยได้ยินว่าลดราคาเป็น10ล้านแล้วมีเงินเทาเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: อ
0: ะไรประมาณนี้พวกรถหรูๆไอ้นี่ไม่ได้พูดถึงคนที่เขาอยากซื้อด้วยเงินถูกต้องนะฮะแต่มันค่อนอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกฟอกเงินหรืออะไรประมาณนั้น
1: เข้าอุทยานต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนถ้าไม่ทำอาจจะโดนแบนได้นะครับอ๋อเขามีที่น้ำตกจอกกระดิ่นหรือเปล่าหรือโตอีดอกอะที่เขานักท่องเที่ยวเต็มตามโควต้าที่เขาให้เที่ยวรอบนั้น
0: อะใช่นี่ฮะเขาเติมหลายแห่งตอนนี้จะเริ่มมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด
1: ครับแล้วก
0: ็ไปศึกษาแล้วกันแต่มันจะเฉพาะที่นะฮะไม่ใช่บอกว่าจะไปเขาใหญ่ลงทะเบียนที่ไหนเขาใหญ่ยังไม่ต้องลงทะเบียนนะอุทยานส่วนใหญ่ยังไม่ต้องลงทะเบียนครับไปได้เลยเพียงแต่ว่ามันจะมีเฉพาะที่ซึ่งไอพื้นที่พิเศษเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องรบกวนคุณผู้ฟังหาข้อมูลกันเองเพราะว่าแต่ที่ก็มีความแตกต่างกันว่าลงที่ไหนเข้าได้รอบกี่คนหรืออะไรยังไง
1: พูดถึงเขาใหญ่แต่วันนี้ที่เขาใหญ่มีน้องลิซ่านะครับอาจารย์นะเห็นมีข่าวมา
0: ทำไมลิซ่าอยากเจอช้างเหรอ
1: น้องลิซ่าอยากไปเที่ยวเขาใหญ่สิครับ อยากไปดูช้างบ้าง
0: ก็ไป
1: ก็ไปครับตอนนี้อยู่ที่เขาใหญ่ครับอาจารย์
0: ดีออกก็ดีนะฮะแล้วททไม่ไปตามอ่ะ
1: ไม่รู้
0: เขาเป็นแอมบาสเดอร์ไม่เหรอ
1: เขาน่าจะตามนายกอยู่ที่จีนหรือเปล่านะ
0: ตามทำไมวะอ๋อลืมไปว่าเป็นนายกใช่ก็ไปตามมาแล้วอาจารย์แต่จริงๆแล้วทำไมของน้องลิซ่าออกมา2แคมเปญแล้วไม่เห็นมาอันต่อไปเลย
1: ตอนนี้เขาก็มีนี่ไงไอ้ชื่อแคมเปญเขาว่า Feel All The Feeling แต่ว่าตอนนี้เขาไปขยายผลลงทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยนะฮะแต่ในแต่ละสำนักงานแต่ละจังหวัดเนี่ยฮะ77จังหวัดเนี่ยเขามีหมดเลยฮะแคมเปญนี้ก็พ่วงไปนะฮะแคมเปญเดียวกับน้องลิซ่านี่แหละอ่ะ
0: ก็ประมาณนี้โอเคเวลาใกล้หมดแล้วนะฮะผมกลับมาอีกทีก็วันพฤหัสนะครับนะส่วนคุณเหม่งก็จะไปกับคุณกล้าพรุ่งนี้คุณกล้าลินทอนนะครับก็เจอกับอาจารย์ทอนอีกทีวันพฤหัสครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Why Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO

0: ออฟอาเซียนรุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-4800334และ094-396-6649
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

สไลด์นะครับอยู่กับนายวาพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมมันจันถึงวันพุธในเทคโนฟลายเทคโนฟลายเราจันถึงศุกร์บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นออกอากาศทั้งนางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ FM 99 radio.com ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99Active Radio นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็ฝากไปกดกันด้วย FM 99 Active Radio บน YouTube ดูสดอยู่ย้อนหลังดูบน YouTube ก็ได้นะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงของเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามเรื่องประเด็นพูดคุยก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมนะครับวันนี้บอกเลยว่านอนเต็มผมไม่ต้องตื่นมาคือมันต้องตื่นมาให้ยาแมวอยู่นะแต่ว่ามันไม่ต้องคือมันก็ให้ยาแป๊บๆแล้วก็ไปนอนต่อได้นี่ว่าไม่ต้องแบบฝืนเพื่อไปดูฟุตบอลอีกแล้วนะครับยูฮูเมื่อคืนนอนเต็มอิ่มมากอิ่มมากนะวันนี้อาจจะดูดีดมากเพราะว่านอนเต็มเหนียวมากเมื่อคืนเป็นโอ้หนแรกในรอบเดือนเลยมั้งที่ได้นอนเต็มอิ่มขนาดนี้นะครับจริงๆมันฟุตบอลมันแค่ข้ออ้างจริงมันมีเรื่องอื่นด้วยที่แบบมันผ่อนคลายลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้เมื่อคืนนอนเต็มอิ่มมากถ้าจะหลับไปตั้งแต่ยังไม่สองทุ่มครึ่งอ่ะคุณคิดดูแล้วกันแล้วเนี่ยนอนแบบตื่นมาแบบอีกแป๊บเดียวเจ็ดโมงเช้าอ่ะคือแบบโอ้โหวันนี้อย่างดีดบอกเลยว่าอย่างดีดอ่ะมาลุยกันนะครับแต่ว่าแต่ก่อนไปลุยกันยังไงขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับผมนะฮะอ่ะสวัสดีช่องแชททั้งหลายด้วยนะครับอ่ะก่อนไปลุยกันไปเล่าข่าวกันแล้วกันนะครับวันนี้เปิดด้วยหนังกับซีรีส์ที่เกี่ยวกับเกมเอาเรื่องแรกคือซีรีส์ที่จะฉายทางพรามวิดีโออย่างGod of Warนะครับเขายังถ่ายทำไม่เสร็จแต่ตอนนี้ประสบปัญหาเพราะว่านักแสดงนำที่รับบทเป็นเครโตสก็คือคุณไรอันเฮิร์สได้รับบาดเจ็บนะครับมีอาการกล้ามเนื้อฉีกแล้วก็ต้องพักรักษาตัวราวๆประมาณสัก

ักชั่วคราวแต่ว่าไม่ได้พักเพื่อรอให้คุณไรอันเฮิร์สพักฟื้นแล้วก็กลับมารับบทเครโตสแต่ว่าพักชั่วคราวเพื่อคัดเลือกนักแสดงที่จะมาเป็นนักแสดงแทนคุณไรอันเฮิร์สนะครับคืออย่างวาไรตี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วพาร์ทที่คุณไรอันเฮิร์สที่รับบทเป็นเครโตสแสดงเนี่ยมันเสร็จเกือบหมดแล้วแหละมันเหลือเก็บมันเหมือนแค่มันในแง่ของการถ่ายทำเนาะมันเหลือพวกฉากซ่อมหรือไม่ก็ฉากเสริมบางอย่างเก็บดีเทลบางอย่างเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอนักแสดงอย่างไรอันเฮิร์สหายบาดเจ็บก็ได้นะครับเพียงพอที่จริงๆเขาบอกว่าบางส่วนวาไรตี้บอกว่ามันสามารถใช้ CG ช่วยก็ได้แต่ว่าเขาทีมเหมือนว่าทีมโปรดักชันเขายังอยากให้หานักแสดงจริงๆคนจริงๆมารับบทชั่วคราวเพื่อเป็นตัวแสดงแทนไรอันเฮิร์สไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวนักแสดงนำจะได้รับบาดเจ็บต้องพักฟื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายทำยังไม่ได้เสร็จดีแต่ว่าคาดว่าการได้รับบาดเจ็บของนักแสดงนำในซีรีส์ God of War ที่จะฉายทางพรามวิดีโออย่างคุณไรอันเฮิร์สน่าจะไม่กระทบต่อกำหนดการฉายเดิมที่ทีมงานเขาวางไว้บนแพลตฟอร์มพรามวิดีโอนะครับอีกอันนึงอันนี้มันต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาเพราะว่าอันนี้อีกอันนึงนะก็คือเรื่องของภาพยนตร์God of War ไม่ใช่ God of War Call of Duty คือล่าสุดเนี่ยมันมีงาน Fanatic Fest นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มือเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับของภาพยนตร์ Call of Duty ก็คือคุณปีเตอร์เบิร์กนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดเผยข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์ Call of Duty ออกมาอันแรกก็คือเรื่องของจักรวาลนะครับหรือเซตอัพว่าตัวภาพยนตร์ Call of Duty มันอยู่ในช่วงไหนของ Call of Duty นะครับซึ่งคุณปีเตอร์เบิร์กที่เป็นทั้งมือเขียนบทเขาเป็นมือเขียนบทร่วมนะแต่ก็เป็นหนึ่งในมือเขียนบทแล้วกันแล้วก็เป็นผู้กำกับตัวภาพยนตร์ Call of Duty ก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวภาพยนตร์ Call of Duty เนี่ยจะเอาเนื้อเรื่องอิงมาจากตัวจักรวาลของ Modern Warfare นะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เห็นตัวกัปตันจอห์นไพรส์แล้วก็ทีมทาร์กฟอร์ส141ในหนังเป็นไปได้สูงมากๆนะครับนี่ก็รอลุ้นดูนะครับCall of Dutyฉบับภาพยนตร์เนี่ยมีการกำหนดวันฉายล่วงหน้าไว้แล้วนะครับเบื้องต้นก็คือทางด้านของพารามาวพิจารณาวางไว้อยู่ที่ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ก็คือ30มิถุนายน2028นู่นเลยอีกโอ้เกือบ2ปีเนี่ยนะครับอีกเกือบ2ปีเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเปิดกล้องหรืออย่างด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่อง Call of Duty ก็เป็นเรื่องของเกมบ้างก็คือ Call of Duty Modern Warfare 4ใครที่รออยู่นะครับล่าสุดก็มีการประกาศเตรียมเปิดให้เล่นแบบ Open Beta นะครับเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะเพราะว่าตัวเกมมันลงทั้ง PC ทั้งPlay 5ทั้ง Xbox Series แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับซึ่งเขาจะเปิดให้ทดสอบ Open Beta ทุกแพลตฟอร์มเลยใครเข้าไปเล่นก็ได้เพราะเป็น Open Beta สำหรับ Call of Duty Modern Warfare 4นะครับโดยที่การทดสอบแบบ Open Beta ทุกแพลตฟอร์มนี้จะเปิดให้ทดสอบเปิดให้เข้าไปลองเล่นได้28สิงหาคือปลายเดือนหน้าจนถึงวันที่1กันยายนนะครับรอได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะประกาศในงาน Call of Duty Next นะครับก็รออีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องสิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้าเนี่ยมันยังพอมีเวลาอยู่แหละเนาะประมาณนี้นะครับตัวงาน Call of Duty Next เขาจะจัดขึ้นช่วงประมาณวันที่20-21สิงหาคมนะครับก็ตัวของอีเวนต์ก็จะถัดออกไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ที่แบบทดสอบ Open Beta ส่วนตัวเกมจริงๆเผื่อใครลืมไปแล้วนะครับ Call of Duty Modern Warfare 4จะวางจำหน่าย23ตุลาคมนะครับ23ตุลาคมวางพร้อมกันทุกแพลตฟอร์มเลยทั้ง PS 5ทั้ง Xbox Series ทั้ง PC แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับชาวนินไม่ต้องตกใจใช่ฮะมาลง Nintendo Switch 2 Day 1ด้วยนะครับผมนะฮะอีกเกมที่เตรียมเปิดทดสอบเบต้าเร็วๆนี้อันนี้ใช้คำว่าเร็วๆนี้ได้เลยนะครับก็คือ Marvel Topcon Fighting Soul นะครับก็

0: เตรียมเปิดทดสอบให้เล่นนะครับในช่วงจริงๆมันคือสุดสัปดาห์นี้แหละ24ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเปิดทดสอบโดยที่สามารถเข้าไปทดลองเล่นได้ทั้งเวอร์ชันของ PC แล้วก็เวอร์ชันของ PlayStation 5โดยที่การทดสอบ Marvel Falcon Fighting Soul แบบ Open Beta นี้นะครับจะมีตัวละครให้เลือกทั้งหมด15ตัวจาก20ตัวที่จะมีให้เล่นจริงๆในเวอร์ชันเต็มนะครับแล้วก็จะมีฉากให้เลือกถึง6ฉากในช่วงของการทดสอบแบบเบต้านี้นะครับการทดสอบนี้นะครับบน PSN บน PS5 คงไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะบน PS5 ทุกคนมันนะทุกคนต้องมีบัญชี PlayStation Network หรือ PSN อยู่แล้วนะเนาะแต่สำหรับเวอร์ชัน PC นะครับถ้าจะทดสอบแล้วใครที่ยังไม่มีตัวบัญชีPSN ก็ไปสมัครล่วงหน้าไว้ได้เลยเพราะว่าบังคับ sign in PSN นะครับต่อให้คุณเล่นบน PC ก็ตามประมาณนี้นะครับรอได้ส่วนตัวเกม Marvel Falcon Fighting Soul จะออกจริงๆคือวันที่6สิงหาคมก็ถัดจากช่วง Open Beta อีกประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์เศษโดยประมาณนะครับอีกหนึ่งเกมที่เตรียมเปิดทดสอบแบบเบต้าแต่อันนี้ไม่ใช่โอเพ่นละอันนี้เป็น cross network beta test นะครับก็คือ The Dust Blood นะครับ The Dust Blood เป็นเกมจากทางด้านของ From Software ที่หลายคนบอกว่ามันไม่ควรลงแค่ Nintendo Switch 2มันควรไปลง PC มันลงคอนโซลเครื่องอื่นด้วยแต่ณปัจจุบันมันเป็น exclusive บน Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็ล่าสุดทางด้าน From Software ประกาศแล้วเตรียมเปิดทดสอบแบบ cross networkเทสนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคม21ถึง24สิงหานะครับสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้นะครับใครสนใจก็เตรียมเข้าไปกดลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับคืออาจจะหายากหน่อยมันคือเว็บไซต์ campaign.thedustblood.jp อะไรเงี้ยลองเสิร์ชหาดูนะครับแต่เขายังไม่ได้เปิดตอนนี้นะเขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้ก็คือ22กรกฎาคมดึกๆตามเวลาประเทศไทยนะประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มของพรุ่งนี้ยาวจนไปถึงวันอังคารหน้าตอนค่ำๆนะครับก็คือ22กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมอันนี้คือช่วงลงทะเบียนเพื่อไปทดสอบนะครับแต่ว่าตัวทดสอบจริงๆของ The Dust Blood แบบที่เป็น Cross Beta Test จะเปิดให้ทดสอบในช่วง21ถึง24สิงหาคมบน Nintendo Switch 2นะจ๊ะย้ำอีกทีว่าบน Nintendo Switch 2นะจ๊ะรอนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเข้าไปหน้าเว็บของ The Dust Blood ตอนนี้มันก็จะขึ้นแล้วแหละว่าทำอะไรต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ลองเข้าไปดูในหน้าเว็บของ The Dust Blood ก็ได้นะครับเข้าไปในส่วน Overview อ่ะเข้าไปแล้วก็จะมีบอกอยู่นะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีสื่อได้ทดลองเล่นตัวของ Best ofReincarnation แล้วก็ออกมาสรุปภาพรวมออกมาได้เยอะแยะมากมายหลายคนก็น่าจะสนใจเกมนี้อยู่นะครับตัวของ Best Reincarnation สิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกคือรูปแบบการเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีสไตล์แบบโซลไลท์เน้นแพรี่คล้ายๆกับ Sekiroที่หลายคนชื่นชอบนั่นแหละแต่ว่ามันจะง่ายกว่าอย่างที่สองก็คือทีมพัฒนาก็คือเกม Freakหลายคนถ้าเป็นแบบไม่ใช่เกมแนวโซหลายคนจะไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดบอกว่านี่คือเกมแรกของเกมฟรีกที่พัฒนาแล้วไม่ใช่ซีรีส์โปเกมอนใช่ครับเพราะเกมฟรีกดังมาจากโปเกมอนทั้งหลายนั่นเองก็นั่นแหละที่เขาทำให้ตัวของBeast of Reincarnation ดูน่าสนใจนะครับสรุปภาพรวมออกมาสำหรับที่สื่อได้ไปทดสอบรีวิวออกมาก็คืออย่างแรกก็คือระบบการเล่นนะครับจะมีความคล้ายไซเกโรมากๆแต่ว่าจะมีความเป็นผมชอบอันนึงที่เขาเขียนว่าเป็นไซเกโรที่มีควอลิตี้ออฟไลฟ์ที่ดีกว่า ก็เข้าใจได้เนาะเข้าใจได้เนาะก็คือเหมือนเมื่อกี้บอกง่ายๆว่ามันจะไม่ได้ยากเท่ากับไซเกโรตรงๆนะครับเพราะว่าระบบQuality of Life ในเกมมันช่วยให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแพรี่ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของตัวแบบตัวเป้าหรือว่าตัวจังหวะแพรี่เงี้ยมันก็จะกดง่ายกว่าเป็นต้นนี้เขายกตัวอย่างออกมาเนาะส่วนตัวเนื้อเรื่องหลักของ Best Reincarnation นะครับสื่อบอกว่าจะมีความยาวหลักๆราวๆประมาณแบบ 30ถึง40ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเก็บเควสหลักเป็นหลักเนาะยังไม่สนใจพวกไซด์เควสสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นถึงแม้จะอิงจากเซกิโรเป็นหลักนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีส่วนผสมของเกมแนวนี้หลายเกมไม่ว่าจะเป็นเซลาเบรด Ghost of Yotel หรือแม้กระทั่ง Final Fantasy 16มีกลิ่นอายทั้งหมดแต่ว่าถามว่ากลิ่นอายอันไหนชัดที่สุดก็คือเซกิโรนั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวเกมฟรีก CEO ที่พัฒนาBeast of Reincarnation เนี่ยจริงๆซุ่มพัฒนาเกมนี้มาอย่างยาวนานกว่า5ปีแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมาทำแบบ 2-3 ปีหลังทำมานานกว่านั้นมากๆก็คือระหว่างที่เขาทำน่ารักน่ารักกับโปเกมอนอยู่เขาก็ไปปล่อยความดาร์กในหัวอยู่ในนี่แหละการพัฒนา Beast of Reincarnation ด้วยนะครับตัวเกมมันจะวางจำหน่ายจริงๆคือ4สิงหาคมนะจะลงทั้ง PC ลงทั้ง PlayStation 5แล้วก็ลงทั้ง Xbox Series ด้วยนะครับก็รอเล่นได้หนึ่งในเกมที่หลายคนคาดหวังเพราะว่านั่นแหละมันถูกเอาไปเปรียบเทียบกับ Sekiro แล้วก็ชื่อของเกมฟรีถึงแม้จะไม่เคยทำเกมแนวนี้เลยที่เป็นแบบแอคชั่นโซไลท์อะไรประมาณนี้แต่ว่าชื่อของเกมฟรีมันค่อนข้างดีไงหลายคนก็หรอกนี่ถือว่าเป็นหลายคนบอกว่านี่อาจจะเป็นเหมือนกึ่งๆไซส์โปรเจกต์ปล่อยของทีมพัฒนาเกมฟรีก็ได้นะครับใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus ในระดับขั้นที่เป็น Extra หรือ Deluxe นะครับตอนนี้ก็มีเกมเข้าใหม่ให้ได้เล่นเข้ามาเพิ่มในตัวแคตตาล็อกของตัว PlayStation Plus ในระดับชั้นExtra กับ Deluxe เพิ่มนะครับสำหรับเดือนนี้ที่เข้ามาก็จะมี Avatar Frontier of Pandora นะครับจะมี Rise of the Ronin นะครับมี Fire Fighting Simulation Ignite นะครับมี Dying Light นะครับมี Citizen Sleeper 2นะครับตัว Star Wars Vector นะครับมี Snow Brother Wonderland นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นสมาชิก Deluxe ซึ่งสามารถเล่นตัว PlayStation Classic ได้ก็จะมีตัวที่เป็น Side of The Mind Gate Conspiracy กับตัว Indigo Prophecy ให้เพิ่มเล่นด้วยนะครับก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับมาที่ความสำเร็จของ Assassin's Creed Black Flag Rising บ้างนะครับตอนนี้ทางด้าน Ubisoft ประกาศว่าทำยอดขายทะลุ3ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากทำยอดขายทะลุ2ล้านชุดไปได้แค่ไม่กี่วันหลังจากเปิดตัวนะครับหลังจากนั้นก็อีกไม่กี่วันถัดมาก็สามารถขายเพิ่มได้อีก1ล้านชุดก็ทำให้ยอดขายทะลุ3ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเผื่อใครที่ยังไม่ค่อยได้ตามข่าวหลงๆเมื่อช่วงนั้นเพราะว่าดูบอลโลกอยู่นะครับ Assassin's Creed Black Flag Rising มันก็คือ Black Flag ฉบับ Remake นั่นแหละแต่เขาด้าน Ubisoft ไม่ได้เรียกว่า Remake เขาใช้คำว่า Rethink นะครับก็ปรับยกเครื่องคุณภาพกราฟิกปรับ Quality of Life ปรับหลายๆอย่างในตัวเกมออกมาได้ค่อนข้างตัวเกมยิงคือดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูคะแนนรีวิวในสตรีมอาจจะมีความเป็นมิกซ์อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขารีวิวแบบเนกาทีฟกันจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมโดยตรงคือไม่ได้เกี่ยวกับระบบเกมไม่ได้เกี่ยวกับบั๊กไม่ได้เกี่ยวกับเกมเพลย์เนื้อเรื่องใดๆเลยส่วนใหญ่ที่ไปเนกาทีฟรีวิวกันกับตัว Black Flag Rising จะเป็นเรื่องของความหิวเงินเล็กๆมั้งเล็กกว่าเล็กก็ได้ของทางด้าน Ubisoft ก็คือมันมีตัวเกมมันมีไมโครทรานแซคชั่นออกมาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไมโครทรานแซคชั่นเรื่องสกินก็เรื่องนึงแต่ว่ามันจะมีพวก quality of life บางอย่างที่มันต้องเสียเงินเพื่อให้ได้มาด้วยซึ่งหลายคนก็มองว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นไหมนะไอสิ่งที่เป็น quality of life อ่ะมันไม่ควรต้องเสียเงินเพื่อให้ได้มาหรือเปล่านะเรื่องของการเปิดแผนที่อะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละก็เลยแบบโดนรีวิวเนกาทีฟไปฝั่งนั้นนะครับแค่นั้นเลยแต่ว่าตัวเกมจริงถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับอีกเกมนึงอันนี้ประกาศคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการละกันสำหรับ Castlevania Belmont Curse นะครับคือก่อนหน้านี้เขาประกาศแล้วแหละว่าตัวเกมจะวางจำหน่าย15ตุลาคมแต่ตอนที่เขาประกาศ15ตุลาคมน่ะเขาคอนเฟิร์มไว้เฉพาะบน PC บน PlayStation 5แล้วก็บน Xbox Series นะครับแต่ว่าถ้าใครจำได้ตอนเปิดตัวจริงๆของ Castlevania Belmont Curse เนี่ยมันมีชื่อของ Nintendo Switch อยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเขาตอนแรกเขาไม่ได้คอนเฟิร์มว่า นีโนสวิทจะวางจำหน่ายพร้อมกับแพลตฟอร์มอื่นในวันที่15ตุลาคมหรือเปล่านะครับจนกระทั่งล่าสุดอันนี้ยืนยันออกมาแล้วนะครับทางด้านของเว็บไซต์อย่างโปเกมิสืออะไรเงี้ยก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าทีมพัฒนาได้คอนเฟิร์มเรียบร้อยว่า Castlevania Belmont Curse ในเวอร์ชันของ Nintendo Switch จะวางจำหน่ายพร้อมกันกับเวอร์ชันอื่นในวันที่15ตุลาคมนะครับทั้งแบบแผ่นและแบบดิจิตอลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับทีนี้ที่ในช่วงปลายสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของ Bethesdaนะครับสตูดิโอได้มีการประกาศแผนงานของบริษัทครั้งใหญ่อัปเดตไทม์ไลน์อัปเดตโปรเจกต์ต่างๆที่ตัวเองทำอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างก็ถือว่าน่าสนใจโดยเพราะแฟนๆ Fallout น่าจะกระดีกระดากับประกาศนี้นะครับเพราะว่าประกาศแรกที่ Bethesda ประกาศออกมาก็คือตอนนี้ประกาศเตรียมทำ Fallout ภาค5อย่างเป็นทางการโดยที่ตอนนี้ Fallout 5เข้าสู่สถานะ Pre-productionเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่แต่ว่า priority อันดับ1ของ Bethesda ตอนนี้ยังคงอยู่ที่ The Elder Scrolls 6เหมือนเดิมนะแต่ Fallout 5ตอนนี้เข้าสู่ช่วง pre-production ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการประกาศความร่วมมือกับทางด้านของ Obsidian Entertainment นะครับสตูดิโอร่วมสังกัดของ Microsoft ในการทำ Fallout ภาคใหม่ๆแต่ยังไม่ได้บอกว่าภาคไหนบ้างนะครับถ้าสรุปโปรเจกต์ Fallout ในมือ Bethesda ตอนนี้นอกเหนือจาก Fallout 5ที่ประกาศว่าเข้าสู่ช่วงปี production แล้วเนี่ยนะครับก็โปรเจกต์อื่นๆก็จะมีอย่าง Fallout 4ที่ออกมา10ปีละตอนนี้ยอดขายก็35-36ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะมีอัปเดต mod creation เร็วๆนี้ออกมาให้นะครับแล้วก็ประกาศตัว Fallout 3กับ Fallout New Vegas เตรียมถูก remaster นะครับส่วน Fallout Shelter ที่เป็นเกมบนมือถือตอนนี้ก็มีผู้เล่นทะลุ250ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้วยความสำเร็จนี้ก็เตรียมถูกดัดแปลงเป็นรายการทีวีนะครับรวมกับทางด้านของ Amazon Studio ก็น่าจะฉายทาง Prime Video เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็เพื่อจะแบบก็เป็นทีมเดียวกับที่ทำตัว Fallout ฉบับซีรีส์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเกมหนึ่งคือ Fallout 76นะครับก็จะมาอัปเดตใหญ่ในปีหน้านะครับซึ่งตัวเกมจะเป็นเนื้อหาตัวอัปเดตใหม่ก็คือตัว Raven Rock จะเป็นเนื้อหาที่เกิดก่อนตัว Fallout ภาค3กลับมาที่โปรเจกต์ Priority อันดับ1ของ Bethesda ชั่วโมงนี้คือ The Elder Scrolls 6นะครับไม่ได้มีการอัปเดตใดๆแค่เป็นการบอกย้ำเฉยๆว่ายังคงเป็น Priorityให้ความสำคัญระดับ1ของ Bethesda อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเองจะใช้ตัวเอนจินใหม่คือ Creation 3ในการพัฒนาเป็นหลักนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็มาละนะคือของข่าวใหญ่ของฝั่ง Bethesda เขานะครับก็รอดูนะครับแล้วก็มีข่าวลือเล็กๆก็คือ Ghost Recon Wildlands นะครับมีข่าวลือว่าอาจจะกลับมายังไม่รู้ในรูปแบบไหนนะครับแต่ในชื่อที่ดูดออกมาคือ Definitive Edition หลายคนก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ Remake แต่น่าจะเป็น Remaster นะครับก็คือปรับ Engine ตัวเกมปรับคอตัวเกมให้รองรับกับพวกเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะรองรับการเล่นที่ความละเอียดแบบ 4K 60เฟรมน่าจะรองรับพวกเทคโนโลยีอย่างพวก FSRหรือ DLSS หรือ Multi Frame Gen ใดๆก็ตามอะไรประมาณนี้รอประกาศจากท่านนั้นของ Ubisoft อีกทีหนึ่งแล้วกันแต่มีข่าวหลุดออกมาแบบนั้นนะครับส่วนแฟนๆ Resident Evil ก็มีข่าวลือออกมานะครับว่าตัว DLC เนื้อเรื่องเสริมของ Resident Evil Requiem จะถูกประกาศและถูก Announce อย่างเป็นทางการหลังจากวางจำหน่ายภาค Veronica ที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามพูดคุยกันทาง SMS 468 9899และทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้ที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับผมเมื่อวานนึกชื่อรางวัลที่ขวาไม่ออกรู้สึกผิดในใจเหลือเกินนะฮะก็รางวัลที่เอเซอร์เขาไปคว้ามาเป็นของมาร์เก็ตเทียนะครับเขาได้รางวัลแบบเขาเรียกอะไรจากผู้บริโภคอะไรเงี้ยเขาได้ต่อมาโหต่อเนื่องมา10กว่าปีแล้วเนาะปีนี้2026ก็ได้รางวัลอีกในหมวดหมู่ของแล็ปท็อปเขาก็ได้รางวัลนะก็ยินดีกับเอเซอร์ด้วยนะครับผมเขาเรียกรางวัลแหละ Marketeer Number 1 Brand Thailand 2026นะฮะก็ได้ต่อเนื่องกันมา15ปีเรียบร้อยนะครับก็ยินดีกับเอเซอร์ประเทศไทยด้วยนะฮะได้รับการโหวตแล้วก็ความไว้วางใจจาก End User จากลูกค้านั่นเองนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยสำหรับเอเซอร์นะจ๊ะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับไปที่ SMS ก่อนนะเดี๋ยว YouTube ไปตอบให้นะแป๊บหนึ่งนะลงท้ายด้วย4155สอบถามครับแท็บเล็ตจอใหญ่11ถึง12นิ้วใส่ซิมได้มีปากกาเขียนจอได้มีกล้องถ่ายรูปราคาไม่เกิน 15,000 เมมโมรี่เยอะยี่ห้อไหนก็ได้ก็น่าจะมีตัวเดียวครับล็อกสเปคก็คือตัว Honor Pad 10 LTE จะได้หน้าจอ 12.1 นิ้วได้รุ่นความจุ RAM 8สตอเรจ256ราคาอยู่เอาอิงราคาบนห้างแล้วกันนะ 15,990 บาทซึ่งมันจะมีปากกาแถมมาให้ครบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ซิมได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็มีตัวนี้แหละตัวเทียบจริงๆมันก็คือตัวของ Samsung Tab S10 Lite 5G แต่ว่าถ้าเป็น Tab S10 Lite 5G อ่ะราคาเอาอิงราคาห้างนะมันจะแพงกว่าอยู่ 1,000 จะอยู่ 16,990 แต่ว่าซื้อจริงมันไม่ถึงหรอกเนาะเหมือน Honor Pad 10มันก็ไม่ถึงหรอกมันไม่มีใครซื้อ 15,990 หรอกส่วนใหญ่ก็จะซื้อต่ำกว่านั้นนะครับแต่ว่าตัวของ Tab S10 Lite 5G อ่ะตัว RAM กับ Storage มันได้น้อยกว่าตัวของ Honor Pad 10มันจะได้แค่ RAM 6 Storage 128แล้วก็ในแง่ของความคุ้มค่าสเปคต่อราคาก็เป็นรองเพราะว่าอย่างตัวชิปที่เขาใช้อย่างตัว Tab S10 Lite มันจะเป็น Exynos 1380ซึ่งมันก็ performance ต่ำกว่าตัว Snapdragon 7 Gen 3ที่อยู่ใน Honor Pad 10เยอะเหมือนกันนะถ้าว่าตรงๆก็เยอะอิงจากคะแนน benchmark นี่คือห่างกันแบบประมาณถ้าเอาคร่าวๆอย่างคะแนนตู้นี่ห่างกันประมาณ 30% ได้เลยอะSnapdragon 7 Gen 3แรงกว่าประมาณ 30% ได้เลยนะครับแต่ถ้าคะแนน CPU เพียวๆจะต่างแค่ประมาณสัก15% 10% 15% แต่ว่าถ้าคะแนนรวมๆอ่ะ performance โดยภาพรวมต่างกันประมาณนี่แหละ 25-30% ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็เพราะนั้นก็ถ้าเชียร์ก็คงเชียร์ไป Honor Pad 10แล้วก็จริงๆถ้าเกิดเป็น Tab S5 Lite มันก็ไม่ได้เข้าแก๊ปอีกเรื่องด้วยนะครับก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอป ราะขนาดหน้าจอมัน 10.9 นิ้วเนาะขณะที่อย่างที่บอกไป Honor Pad 10มัน 12.1 เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีตัวเลือกเดียวครับก็คือ Honor Pad 10นะเพราะว่าต้องการใส่ซิมได้ไงแต่ถ้าเกิดตัดเรื่องใส่ซิมออกโอ้มันมีตัวเลือกกว่านี้เยอะเลยโดยเฉพาะตัว Xiaomi Pad 8แต่ว่าXiaomi Pad 8มันไม่มีโมเดลที่เป็นโมเดล 4G 5G อ่ะมันมีแต่โมเดล Wi-Fi มันนั้นก็ตัดทิ้งก็มีตัวเลือกเดียวครับ Honor Pad 10 LTE ไปดูได้นะครับหน้าจอ 12.1 นิ้วถึงแม้จะชื่อ Honor Pad 10ก็ตามนะจ๊ะอ่ะ SMS 4689899ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีคุณณัฐสอนนะฮะคุณวิฟิตแมนดูตัวอย่าง Avenger หรือยังดูมเดย์ดูเรียบร้อยดูหนังเมื่อคืนนะครับใครที่บอกว่าไม่มีใครดูแล้วภาพยนตร์มาเวลเนี่ยเสื่อมความนิยมไปแล้วขอโทษนะฮะคืนเดียวคืนเดียวเลยนะผมจะคำว่าคืนเดียวเลยนะก็เอาแค่เมื่อคืนไม่ถึง12ชั่วโมงดีมั้ยยอดทะลุไป20กว่าล้านแล้วเกิดอัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็ยอดดูคลิปตัวอย่าง Avenger Doom Days Official Trailer ตอนนี้ก็ทะลุ34ล้านไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนเปิดมาก็น่าสนใจแต่มันยังบอกอะไรไม่ค่อยได้เนาะจริงๆมันก็เหมือนเอาผสมเล็กผสมน้อยจากที่หลุดมาจากที่ปล่อยทีเซอร์ก่อนหน้านี้มาอะไรเงี้ยปนๆกันมาอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูยังมีคำถงคำถามอยู่เยอะยังไม่ได้เห็นอะไรเยอะแต่หลายคนก็กรี๊ดแล้วแค่เห็นจังหวะของคริสแฮมเวิร์ดกับชื่ออะไรนะกัปตันอเมริกานั่นแหละเห็นฉากเดียวกันหลายคนก็กรี๊ดแล้วนะครับแต่ผมกรี๊ดตอนที่เห็นโลกิมากกว่าดีดีดีดีเอาไงก็ดูยังไงก็ดูเนาะมาธันวาคมนะครับฉายปีนี้นะฮะคุณภูรินันท์ถ้าซื้อ Play 5 Pro ยังคุ้มอยู่ไหมมองว่าอีก2ปีกว่า Play 6จะมาราคาตอนนี้ 40,000 ถึง 48,000 ร้านไหนมีร้านไหนแนะนำบ้างประเด็นปัญหาของ Play 5 Pro ช่วงนี้ก็คือมันไม่มีของครับประเด็นคือมันไม่มีของครับของในที่นี้หมายถึงว่าร้านที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Sony ประเทศไทยตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่มีของมีแต่ Play 5ธรรมดา Play 5 Pro น่าจะของขาดของขาดจากหน้าร้านที่เป็น Official ที่เป็น PlayStation Authorized Dealer เนี่ยพวกแพททั้งหลายส่วนใหญ่ไม่มีของแต่ของมันจะไปอยู่กับร้านที่เป็น Resell ราคาเลยพุ่งครับเพราะว่าอย่างตัว Play 5 Pro จริงๆราคาปกติมันอยู่ที่ 40,000 อันนี้คือราคาใหม่ที่ขึ้นมาแล้วนะเพราะเขามีการปรับขึ้นก่อนหน้านี้นะครับราคาใหม่มันอยู่ที่ 49,900 บาทแต่ส่วนใหญ่หาซื้อราคานี้ไม่ได้ราคาใหม่มันอย่างที่คุณเห็นนะมันอยู่ประมาณ 40,000 ปลาย 50,000 ต้นๆถ้าเกิดเป็นชุดที่มาพร้อมกับไอ้ตัวที่เป็นDigital Disc Drive ที่เป็นตัวเสริมมันก็จะแพงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้คำว่าถ้ารีบแล้วหาที่ไหนได้ก็เอาละกันเพราะตอนนี้ถ้าที่เข้าไปดูในหน้าเว็บของพวกที่เป็น PlayStation Authorized Dealer ทั้งหลายไม่มีร้านไหนมีเลยสักร้านนะครับไม่มีเลยมีแต่ Play 5ธรรมดาจะมีเจออยู่อันนึงลองไปสอบถามดูว่าเขามีของจริงๆไหมนะครับแต่เขาขึ้นว่ามีนะแต่ไม่ชัวร์ลองไปเช็คแล้วราคาก็ถือว่าโอเคอยู่ก็คือราคาค่อนข้างปกติก็คือ Happy Console นะครับ Happy Console มีเครื่องใครอยู่ลองไปถามดูแต่ว่าเขามีเฉพาะตัวที่เป็นดิจิตอลนะไอ้ตัวที่เป็นดิสที่มาบันเดิลพร้อมดิสไดรฟ์ไม่มีนะครับก็ไปลองดูก็ได้ส่วนถามว่านั่งเล่นไหมก็ถ้าคุณหาเครื่องคอนโซลเพื่อจะเล่นโดยเพราะตัวการ Thief Auto 6ก็ต้องPlay 5 Pro ล่ะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นส่วนถ้าเกิดตัดเรื่องของการ Thief Auto 6ออกไปตัดเรื่อง GTA 6ออกไปคุ้มไหมก็อยู่ที่ว่าคุณมีเกมที่เป็น Exclusive อื่นๆที่อยากเล่นไหม Spider-Man Wolverineอะไรกะอะไรประมาณนี้มีอยากเล่นไหมถ้ามีก็โอเคก็เล่นครับพวก Assassin's Creed อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยมีอะไรที่อยากเล่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดแบบเจาะจงว่า Grand Theft Auto ซื้อมาเพื่อหนึ่งในเกมที่จะเล่นแน่ๆคือ Grand Theft Auto 6ยังไงคุณก็ควรซื้อ PS5 อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดอยากเล่น Grand Theft Auto 6ให้ลื่นแน่ๆโดยที่ไม่ต้องลุ้นก็ต้องนั่นแหละครับ PS5 Pro ก็จัดได้ครับเพราะว่า Play 6สมมุติว่าถ้าอิงตามข่าวลือจะมาช่วงประมาณต้นปลายปีหน้าต้นปี2028อย่างเร็วสุดราคาก็น่าจะดุมากๆครับราคาก็น่าจะดุมากๆเพราะว่าต้นทุนพวก ชิปต้นทุนแรมต้นทุนสตอเรจมันสูงมากๆชั่วโมงนี้ออกมายังไงช่วงนี้ยังไงก็ราคามหาโหดแน่ๆนะครับก็ไม่น่าจะมีใครสนใจที่จะซื้อในช่วงแรกถ้าเทหกออกในช่วงแรกอยู่ดีเนาะเพราะนั้นก็ถ้าคิดจะเล่นก็ซื้อได้เลยนะครับสิ่งที่ควรรู้แล้วก็เตรียมใจไว้นิดนึงก็คือซื้อมาแล้วมันไม่ได้จบแค่ซื้อเครื่องกับเกมมันต้องไปเสียตังค์ในส่วนตัวที่เป็น PlayStation Plus ด้วยนะครับถ้าไม่ได้ไปสนใจเกมที่อยู่ในแคตตาล็อกก็โอเคเสียตังค์แค่ตัวที่เป็นตัวถูกสุดก็ได้ไม่เป็นไรแบบเดือนปีนึงมันก็หลักพันหลายพันอยู่ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนั่นแหละที่ต้องเสียตังค์เพิ่มนิดนึงนะครับคุณท็อปเกมพี่บอสครับช่วงนี้มีสินค้าตัวไหนบ้างที่วัยรุ่นรีเซลกำลังคึกคักไม่รู้เลยการ์ดเหรอการ์ดโปเกมอนการ์ดวันพีซเงี้ยเหรอหมายถึงกลุ่มนั้นแบบไม่รู้เลยอ่ะเขารีเซลอะไรกันอยู่อ่ะไม่รู้เลยผมรู้แต่สินค้าไอทีที่รีเซลช่วงนี้ก็คือแรมกับสตอเรจรีเซลกันช่ำรีเซลกันช่ำนะฮะใครที่ดองๆไว้นี่โอ้โหถอดมาขายกำไรกันบ้านนะครับคุณเท้าเกมไปบอสครับถ้าหนังคอร์ดิตี้เอาฉากใน Infinite Warfare มาฉายจะเลยล่ะครับงานนี้ยิงกันหลุดโลกไปเลยก็รอลุ้นดูแต่คิดว่าไม่ก็น่าจะอิงอยู่ในจักรวาลของกับมันคล้ายล่ะฮะไม่น่าหนีไปจากนั้นนะฮะสวัสดีคุณบิวด้วยนะครับคุณกระเทียมพี่บอสครับเคยดูหนังเรื่อง Air of Valor หน่วยพิฆาตกระหำกู้โลกไหมเคยดูนะแต่จำพล็อตไม่ได้แล้วอ่ะแต่เคยดูแน่ๆครับแต่เคยดูแน่ๆแต่หนังมันเก่าแล้วนะหนังมันเก่าโอ้โหน่ะปีอะไรอ่ะ2010กว่าๆป่ะถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่มันเก่าแล้วเนาะนั่นแหละจำได้ว่าน่าจะเคยดูนะครับคุณแอนเดอร์บิลลิมพี่บอสคิดว่า iPhoneทำไมมีราคาขายต่อดีกว่า Android เพราะความนิยมมากกว่าครับราคานิยมมากกว่าราคามือหนึ่งไม่เละเอาตรงๆราคามือหนึ่งไม่เละด้วยครับเพราะว่าอย่างมือถือ Android อ่ะคุณไปดูราคา Vivo X 300 Ultra คุณไปดูราคา Oppo Find X 9 Ultra คุณไปดูราคา Samsung S 26 Ultraคุณไปดูราคา Xiaomi 17 Ultra นี่คือเรือธง Android ปีนี้ทั้งหมดถูกป่ะคุณไปดูราคามือหนึ่งตอนนี้ดิมันดริปไปจากย้ำว่าราคามือหนึ่งนะไม่ใช่ราคามือสองนะราคามือหนึ่งที่หาซื้อได้วันนี้ดริปไปจากตอนราคาเปิดตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณไปดูราคา iPhone 17 Pro 17 Pro Max ของใหม่วันนี้เทียบกับราคาตอนเปิดตัวสิว่ามันต่างกันแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของกลไกตลาดนั่นแหละก็ในเมื่อราคามือหนึ่งมันไม่ดรอปราคามือสองมันก็จะค่อนข้างแข็งไปด้วยในตัวเป็นเรื่องปกติถูกไหมประมาณนี้ผมยกตัวอย่างก็ได้ครับผมอิงราคา NASA เลยก็ได้นะง่ายดีนะครับสมมติอย่าง iPhone 17 Pro ตัวความจุ 256 เนี่ยตอนเปิดตัวคือ 43,990 ถ้าจำได้43,900NASA อันนี้คือร้านตู้ด้วยนะมือหนึ่งตอนนี้ขายอยู่ 4,900 หายไป3หายไปแค่ 3,000 เองทั้งที่เปิดมาจะครบปีแล้วนะครับตอนนี้เปิดมา10เดือนแล้วเพราะมันขายตั้งแต่เปิดตัวเดือน9อ่ะขายจริงๆเดือน10อ่ะตอนนี้ก็เปิดมาเท่าไหร่อ่ะ9เดือนละจาก12เดือนอยู่ละเพิ่งหายไป 3,000 แล้วลองไปดูอย่าง Oppo Find X9 Ultra Oppo Find X9 Ultra บ้านเราเปิดตัวเท่าไหร่ครับใครจำได้ไหมเอาความจุเท่าไหร่ดีอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อน NASA ขายความจุเท่าไหร่วะ NASA ขายอยู่ที่ความจุ512อ่ะตัว512จริงๆเนี่ย Oppo เปิดอยู่ที่ 54,999 บาทราคามือหนึ่งวันนี้ NASA ขายเท่าไหร่ NASA ขายอยู่ 38,500 บาทหายไปเท่าไหร่หายไปหมื่นกว่าบาทคุณหาย 15,000 เลยมั้งเกือบ 15,000 คุณอันนั้นหายไป 3,000 อันนี้หายไปหมื่นนะคุณครับนั่นเลยนั่นแหละเหตุผลง่ายๆแค่นั้นเลยง่ายๆแค่นั้นเลยก็1ความนิยมด้วยนะครับด้วยการที่การควบคุมราคาของ Apple ด้วยหลายอย่างด้วยนะครับแค่นั้นเลยครับถ้าเอาเรื่องราคาเป็นตัวตั้งเนาะหมา Samsung มีปากกามีเด็ดกว่าการใช้งานหลากหลายกว่าก็ความนิยมครับผมไม่ได้บอกอะไรดีกว่าอะไรแต่ก็อาจจะต้องไปความคำความนิยมไปภาพรวมก็ต้องไปถามว่าทำไมคนอาจจะเชื่อใจ Apple มากกว่า Samsung แบบผมไม่ได้บอกว่า Apple ดีกว่า Samsung นะเพราะหลายอย่างผมไม่มีใครดีกว่าใครแบบชัดเจนอ่ะมันดีทุกตัวอยู่ที่ว่าคุณมองมุมไหนแล้วมันดีเท่านั้นเองอย่าง Samsung อ่ะไม่เถียงเลยครับถ้าคุณจะหาสมาร์ทโฟนที่มีโลโก้ AI ที่ดีที่สุดยังไงก็ต้อง Galaxy AI ก็คือต้อง Samsung เนาะหาสมาร์ทโฟนที่มีความ productivity มากที่สุดอ่ะไม่เถียงเลยครับยังไงก็ต้อง Samsung S Ultra หรือไม่ก็พวก C4 ทั้งหลาย productivity ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องกล้องภาพนิ่งก็คงไม่ใช่ Samsung ก็คงไม่ใช่ iPhone ถูกปะก็ต้องไปมองที่ Oppo ไปมอง Vivo ไปมอง Huawei ถูกไหมหรือถ้าเกิดเอาเรื่องของอะไรงานวิดีโออ่ะก็ต้องรับว่าก็ iPhone ก็ถือว่ายืน1อยู่อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะมองมุมไหนเชิดชูมันมุมไหนแล้วจะหยิบมุมไหนมาพูดถึงมาชื่นชมมันแต่มันดีทุกตัวผมก็จะคอนฟอร์มสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าความนิยมความไว้ใจของตลาดโดยภาพรวมว่าทำไมเขาถึงว่าทำไมเขาชมชอบตัวไหนอะไรมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับแต่สิ่งนึงที่ทำให้เกี่ยวกับราคาไม่ได้เกี่ยวกับความนิยมอย่างเดียวมันเกี่ยวกับว่าแบรนด์ควบคุมราคาตลาดไว้ยังไงซึ่งตอนนี้เราว่า Apple ควบคุมราคาตลาดไว้ดีกว่าฝั่งของ Android ทุกตัวนะครับคุณอันนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ารุ่นมันออกถี่น้อยกว่าด้วยนะครับรุ่นเรือธงมีน้อยกว่า Samsung เรือธงปีนึงมีตั้งกี่รุ่นน่ะมีทั้ง C4 มีทั้ง S Series ถูกป่ะ iPhone มันมีแค่นั้นน่ะครับที่คุณเห็นเลยครับมันมีแค่2ตัว3ตัวแค่นั้นเองมันน้อยกว่าเนาะคุณอันธราฟันธงให้หน่อยครับมือถือเรือธงเน้นถ่ายรูปกับวิดีโออยู่ที่ว่าเน้นภาพนิ่งหรือวิดีโอมากกว่ากันแต่ถ้าเน้นทั้งคู่ผมอาจจะเชียร์ไปที่ Vivo X300 Ultra หรือไม่ก็ Oppo Find X9 Ultra แต่ถ้าเชียร์2ตัวนี้ผมอาจจะจิ้มไปที่ X300 Ultra มากกว่านิดนึงจริงๆได้หมดเลยครับ Oppo Find X9 Ultra Vivo X300 Ultra Xiaomi 17 Ultraผมไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีที่สุดแต่ใช้คำว่ากลมๆโดยรวมไม่น่าผิดหวังสักตัวในเรื่องของงานวิดีโอถามว่าสู้ iPhone ได้ไหมใกล้เคียงมากๆแต่ผมยังให้ iPhone ดีกว่านะ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ยังให้งานวิดีโอที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่นเรื่องของบิตเรทเรื่องของเนื้อไฟล์อะไรยังดีกว่าอยู่เล็กๆน้อยๆแต่คุณภาพวิดีโอที่ได้จาก Vivo X300 Ultra จาก Oppo Find X9 Ultraและเสียงมีสุดยอดถือว่าใกล้เคียงแล้วถือว่าน่าพึงพอใจมากๆในระดับโปรแล้วนะครับภาพนิ่งโดยภาพรวมอันนี้ความชอบแต่ว่าถ้าภาพรวมยังไง3ตัวนั้นก็ดีกว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเนื้อไฟล์การเกลี่ยไฟล์เรื่องของโบเก้เรื่องของการจัดการน้อยทำได้ดีกว่า iPhone ค่อนข้างชัดอยู่แล้วในแง่ของภาพนิ่งเนาะกล้องหน้าอาจจะมีแค่กล้องหน้าที่ผมยังให้ iPhone ปีนี้ยืน1อยู่ด้วยไอ้ตัวเซ็นเซอร์แบบสแควร์ของเขาอะนะครับดีจริงยอมรับว่ากล้องหน้า iPhone ดีมากเรื่องสีสันไม่ไปปรับได้แต่ถ้าเอาเนื้อเรื่องอะไรทั้งหลายผมว่าดีกว่าเรื่องการจับโฟกัสเรื่องของมุมมองเรื่องความอเนกประสงค์ดีหมดถ้ากล้องหน้านะตอนนั้นก็นั่นแหละถ้าภาพรวมก็ Oppo แต่ว่าถ้าให้เชียร์ผมเชียร์ไปที่ Vivo X300 Ultra เหตุผลก็คือ Oppo Find X9 Ultra มีปัญหาจุกจิกเรื่องการจัดการความร้อนเล็กน้อยนะครับมันมีเจอปัญหาว่าถ้าถ่ายวิดีโอ 4K ในสถานที่ที่แบบข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะมีอาการแบบกล้องเด้งได้ก็คือมันร้อนแล้วก็กล้องมันก็ชัตดาวน์ตัวเองอะไรเงี้ยซึ่ง Vivo ไม่เป็นแล้วปัญหานี้ไม่เคยเกิดกับตัว Oppo Find X9 Pro ด้วยมันเกิดเฉพาะกับตัว Oppo Find X9 Ultra เท่านั้นก็นั่นแหละเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะนั้นก็ถ้ากลุ่ม Ultra ฝั่ง Android ชั่วโมงนี้ผมอาจจะชอบตัว X300 Ultra มากกว่าอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ติดเรื่องการที่จะต้องมาทำพิธีกรรมใดๆเพื่อใช้งาน Google Mobile Service ได้แต่วงเล็บไม่ 100% ก็อาจจะไปรอดูราคาของ Huawei Pierra 90S Pro Max ที่จะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้มันเปิดตัวที่มาเลไปแล้วในไทยน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะครับก็รอลุ้นราคาอันนั้นก็กล้องดูน่าสนใจเหมือนกันจากวิดีโอที่หลุดออกมาในต่างประเทศที่เขาทดสอบกันก็ถือว่าดูดีมากๆเหมือนกันนะครับก็แล้วรอบนี้ใช้ 5G ได้แล้วด้วยนะครับในแง่ของชิปก็ performance ออกมาก็เหมือนพอๆกันกับตัว Snapdragon 8 Edit ที่เป็นเรือธงปีที่แล้วมันติดแค่เรื่องที่มันยังไม่มี GMS ก็ต้องไปทำพิธีกรรมตัว G-Box Micro G อะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ตัวเบสที่มาพร้อมกับ EMUI เวอร์ชันใหม่ก็เป็นเบส Android 16แล้วก็น่าจะทำให้ความจุกจิกหลายๆอย่างน่าจะดีขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะฮะคุณ NW ลืมคนใช้ YouTube Premium ถ้าหยุดใช้นี่จะไหวไหมครับผมตอบเฉพาะในส่วนของผมแล้วกันเพราะผมใช้ YouTube Premium ไม่ไหวครับนั่นก็เลยเหตุผลว่าทำไมผมพูดเสมอว่าถ้ามีความจำเป็นจะต้องหยุดสมัคร subscription บริการใดๆสักบริการหนึ่ง YouTube Premium น่าจะเป็นอย่างท้ายๆในชีวิตที่จะเลิกสมัครนะครับสำหรับผมค่อนข้างลงแดงทีเดียวค่อนข้างหงุดหงิดทีเดียวเวลาไปใช้ที่อื่นแล้วที่ต้องไปใช้ YouTube ของที่อื่นแล้วไม่ได้ใส่อินของตัวเองแล้วเขาไม่ใช่พรีเมียมอ่ะแล้วต้องเห็นโฆษณาค่อนข้างหงุดหงิดมากๆนะครับประมาณนี้นะฮะใช้โปรแกรมปิดกั้นโฆษณาใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ปิดโฆษณาได้น่าจะพอทดแทนกันได้ไหมมันก็ได้เฉพาะบนเบราว์เซอร์แต่ถ้าเกิดคนสมัคร YouTube Premium อ่ะครับคืออย่างผมไม่ได้ดู YouTube แค่บนคอมพิวเตอร์ไงผมดูบนทีวีผมดูบนมือถือผมดูบน iPad มึงชิบเกียร์มานั่งคือบนทีวีตัดเรื่องเบราว์เซอร์ทิ้งเลยมันไม่มีให้เข้าบน iPad อ่ะมันโอเคมันลงเบราว์เซอร์ได้แต่มันก็ไม่สะดวกอยู่ดีนะวะคือพอมี YouTube Premium มันสะดวกกว่ากันเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆนี่ยังไม่นับพวกฟีเจอร์อื่นๆอีกนะแบบที่ผมใช้ก็คือเช่นแบบฟังก์ชันแบบประเภทแบบตั้งเวลาได้ตั้งเวลาปิดได้อะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะนั้น YouTube Premium สำหรับผมจะเป็นอย่างท้ายๆในชีวิตถ้าจำเป็นจะต้องเลิกสมัครอะไรก็ตาม YouTube Premium จะเป็นอย่างท้ายๆในชีวิตอันนี้ส่วนตัวนะคุณอนันทราทีวีโตชิบ้าวันนี้ไม่ออกLCD Thailand น่าจะเป็น LCD TV Thailand หรือมั้งลดราคาตัวโชว์คุ้มไหมก็เล่นได้ครับถ้าเกิดว่าราคาถูกอ่ะต้นราคามือหนึ่งมาค่อนข้างเยอะก็เล่นได้ครับคือตัวโชว์อ่ะค่อนข้างจะคุ้มทุกตัวแหละแต่สุดท้ายมันต้องไปดูสภาพกับหลายๆอย่างของจริงด้วยนะครับแต่ว่าปกติตัวโชว์มันคุ้มอยู่แล้วคนก็นิยมค่อนข้างชอบซื้อตัวโชว์กันอยู่แล้วแต่ว่าก็นั่นแหละคุณต้องรับคอนดิชันกับเงื่อนไขของตัวโชว์ให้ได้ด้วยเช่นประกันอาจจะไม่มีหรือถ้ามีก็อาจจะเป็นประกันสั้นๆ1เดือน3เดือนอะไรอย่างนี้ว่ากันไปแต่โดยปกติแล้วตัวโชว์ถ้าจะซื้อกันไม่ค่อยมีใครซื้อแบบต้องไปเห็นของประมาณนึงอ่ะเพื่อเช็คสภาพโดยภาพรวมด้วยอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละแต่เล่นได้ครับถ้าถามเล่นได้แต่ผมอันนี้คือไม่ได้บอกราคามาเนาะก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรยังไงนะครับลงท้ายด้วย3499หาแพด8นิ้วเอาไว้ให้ลูกครับราคาคุ้มค่าใส่ซิมได้คุ้มค่าคือเท่าไหร่วะเอาไม่แพงเดาว่าไม่แพงไว้ก่อนแล้วกันไม่แพงก็นึกออกเร็วๆก็น่าจะเป็น Xiaomi ล่ะครับถ้าเอาถูกเลยนะแล้วใส่ซิมได้นะครับแล้วจอ8นิ้วก็ต้องเป็น Redmi Pad SE 8.7 4G ราคาจะอยู่ประมาณ 4,000 บวกลบ 4,000 กลางๆอ่ะครับก็ไปเอาตัวนั้นก็ได้หน้าจอ 8.7 นิ้วด้วยชิป Helio G85 ใส่ซิมได้นะครับ RAM 4 Storage 128อันนี้ไม่ได้บอกงบก็ขอว่าผมเข้าใจว่าจริงๆความคุ้มค่าสำหรับคนไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวเลือกมีไม่เยอะพอกำหนดมาจอ8นิ้วตัวเลือกมันมีไม่เยอะครับเอาตรงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์มันต้องแรงด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องไปพวก Redmi Magic Astra แต่ราคาก็คือหมื่นปลายๆนะแต่นั้นคือแรงเลยนะครับแล้วก็จอไซส์8นิ้วเหมือนกันประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเอาแบบไม่แพงก็น่าแหละครับแล้วไซส์8นิ้วก็น่าจะมีแค่ Redmi Pad SE เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีตัว Oppo ซึ่งไซส์หน้าจอมันก็ไม่ได้ไงไอตัว Oppo Pad SE อ่ะแต่หน้าจอมัน11นิ้วครับราคาอยู่ประมาณ 8-9,000 ประมาณนั้นนะฮะลงท้ายด้วย7896แท็บเล็ตที่ใช้ส่งเมลทำเอกสารจากเว็บแล้วสามารถเล่นเกมได้ด้วยมีรุ่นไหนแนะนำนอกจาก Surface อีกไหมจริงๆมองพวก Handheld Gaming ไว้ต่อเพิ่มกับพวกคีย์บอร์ดกับจอที่หลังประเด็นคือ Surface ตัวปัจจุบันถ้าเอาโมเดลปัจจุบันไม่มีตัวที่เป็นแท็บเล็ตแล้วอ่ะดิมันมีแต่ทรงที่เป็นแล็ปท็อปหมดแล้วครับเขาเลิกทำไอ้ตัวที่เป็นทรงแบบ2 in 1ไปแล้วครับตัว Surface มันก็เลยจะไม่มีตัวเลือก Surface อีกแล้วด้วยในปัจจุบันนะครับถ้าตัวอื่นจริงๆมันมีฝั่งของ ROG แต่ก็ไอ้ตัว ROG Flow อ่ะครับถ้าเอาทรงแบบSurface ที่ทุกที่คุณหมายถึงนะ มันจะมี LG Flow 13ราคาก็ดุดันนะบอกไว้ก่อนแล้วก็อันนี้คือเกมมิ่งเลยครับเกมมิ่งแบบเกมมิ่งจ๋าเลยอ่ะ LG Flow Z 13ลองไปดูแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องราคาก็เอาเรื่องนะครับราคาก็เอาเรื่องนะครับอย่าเวลาไปเสิร์ชอย่าไปเสิร์ชไอตัวที่เป็นโคจิมา Limited Edition นะครับอันนั้นคือมันจะตีบวกขึ้นไปอีกตัว LG Flow Z 13โมเดลล่าสุดที่เป็น AMD Ryzen AI Max Plus 395มันจะอยู่ที่ราวๆประมาณ70,000 กลางๆไม่เกิน 80,000 อ่ะประมาณนี้น่าจะอยู่ราวๆนี้นะครับแต่นั่นแหละมันก็จะเป็นทรงแบบนั้นเป็นทรงแบบที่เป็นแบบ2 in 1ได้อะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตามนั้นนะลองดูแล้วกันก็มี LG Flow Z 13แต่ราคาก็โดดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ย่อมยาวลงมาก็เกมมิ่งพวก PC Gaming Handheld ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนักนะครับลงท้ายด้วย4224 Samsung ไม่ใช่ Samsung โทษ Solid State Disk M.2 1 TB ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตัวไม่แพงไม่มีแพงทุกตัวแพงทุกตัวก็ไปดูพวกถ้าจะเอาถูกๆก็จะไปดูพวกของ Hisemi อะไรพวกนั้นก็จะถูกกว่าพวก WD Samsung อะไรพวกนี้ลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าแพงหมดเพราะราคาขึ้นไป 2-3 เท่าหมดแล้วนะครับสำหรับ Solid State Disk ทุกตัวทุกยี่ห้อทุกความจุนะครับประมาณนี้อ่ะหมดเวลาวันนี้นะบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
6: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะฮะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องรถยนต์เหมือนเดิมนะฮะใครที่มีปัญหามีคำถามอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถยนต์ก็ส่งข้อความมาได้4689899นะฮะยินดีรับทุกปัญหานะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะในช่วงต้นรายการนะครับก็ช่วงนี้นี่เราว่าอยู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วกันเนาะหน้าฝนก็มันก็ทำให้รถเลอะบ่อยนะฮะสิ่งที่จะต้องดูแลในช่วงหน้าฝนก็คือพวกลูกยางต่างๆนะฮะยางกันฝุ่นยางกันนู่นยางกันนี่อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถ้าพวกยางพวกนี้ถ้ามันมีรอยฉีกขาดหรือมันมีปัญหาเนี่ยมันจะทำให้น้ำอ่ะเวลาเราวิ่งแล้วน้ำเข้าไปขังข้างในตัวยางมันก็ทำให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นอ่ะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นหรือว่าจะเสียเลยก็ได้นะครับหรือว่าพวกยางกันฝุ่นลูกหมากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าจะต้องรีบทำเลยไหมคือจริงๆไม่ต้องรอให้หมดฝนนะคือถ้าเราเจอในช่วงหน้าฝนเราสามารถทำได้เลยมันก็จะได้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าไงแต่ถ้าเราเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนรอหมดฝนก่อนแล้วค่อยทำเพื่ออะไรก็ไม่ทราบอันนี้นะฮะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขก่อนที่มันจะไปโดนน้ำแล้วกันนะฮะเพราะไอช่วงอากาศอย่างเนี้ยช่วงหน้าฝนเงี้ยเราก็อาจจะเจอทั้งฝนตกทั้งน้ำท่วมขังทั้งอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันมีโอกาสที่น้ำจะกระเด็นเข้าไปได้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้รถเนี่ยถ้าเราเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยหรือยางพวกเนี้ยถ้ามันมีรอยฉีกขาดเนี่ยก็รีบจัดการซะดีกว่านะฮะไม่ต้องรอนะฮะแล้วไม่ต้องปล่อยไว้เพราะถ้ายิ่งปล่อยไว้มันก็ยิ่งทำให้ตัวอุปกรณ์ที่นั้นอาจจะเสื่อมเร็วขึ้นก็ได้นะครับผมเพราะว่าในเวลาที่เราขับลุยน้ำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าบางทีอาจจะเป็นน้ำท่วมขังก็ได้หรือว่าน้ำอาจจะเจิ่งเจิ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีโอกาสทั้งคู่แหละครับนะฮะยังไงก็ฝากดูกันหน่อยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของยางปัดน้ำฝนนะฮะยางปัดน้ำฝนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สะอาดหรือมันเริ่มไม่เกลี้ยงแล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับจริงๆยางปัดน้ำฝนส่วนใหญ่จะไม่แพงน่าจะหลักร้อยอ่ะส่วนใหญ่นะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยผมแนะนำให้เช็คของแท้ด้วยว่าของแท้เนี่ยเรทราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ไหวไหมกับการที่จะเปลี่ยนของออริจินอลนะฮะอย่างของแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็หลักร้อยนะถ้าเป็นตระกูลฮอนด้าก็สองสามร้อยอ่ะต่อข้างอ่ะต่อชิ้นแล้วกันอย่างปันผลส่วนใหญ่ก็จะมีซ้ายขวาถ้าเป็นรถ SUV จะมีหลังด้วยส่วนใหญ่ก็อาจจะ200-300ต่อชิ้นนะฮะถ้าคิดว่าไม่ได้เหลือบากกว่าแรงเปลี่ยนของแท้ดีกว่าอายุการใช้งานมันยาวนานกว่าจริงๆถ้าเอาของข้างนอกที่ผมเคยใช้เนี่ยผมว่ามันสั้นกว่านะเท่าที่ผมเห็นนะแล้วเวลาใช้สักปีนึงอ่ะเอาละเริ่มปัดไม่เกี้ยงแล้วอะไรเงี้ยแต่ของแท้เนี่ยผมว่าอยู่ได้นานกว่าอย่างรถผมเนี่ยรถปี2017นะอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับอย่างรถผมเนี่ยรถปี2017นะยางปัดน้ำฝนเนี่ยนี่เพิ่งน่าจะเป็นชุดที่3 9ปีชุดแรกติดรถชุดที่2เปลี่ยนไปแล้วอันนี้คือชุดที่3ที่ใส่อยู่ชุดที่3ซึ่งชุดที่3เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มเค้าเรียกเริ่มไม่ค่อยเกี้ยงแล้วเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะยางปัดน้ำฝนจริงๆราคาจริงๆไม่ได้แพงมากหลักร้อยนะครับนั่นแหละเพราะส่วนใหญ่ถ้าอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยเบิกของข้างนอกใส่ผมจะใช้ของแท้ไปเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของพวกยางรถยนต์นะฮะยางรถยนต์นี้ก็สำคัญนะในช่วงของหน้า

0: 2อ่ะ4ปีแล้วถามว่าคนเปลี่ยนหรือยังรถใช้ใช้ยังอันนี้2ปีจริงๆมันยังไม่ถึงระยะเวลานะ
1: ผมมองว่าคนที่จะบอกว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนน่ะคือเจ้าของรถนะแต่เจ้าของรถก็ต้องมีหลักการที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าดูปีหรืออย่างที่พี่กับพูดเมื่อกี้คืออ๋อพี่ยางปีสี่นะถ้าใช้ได้ก็อีก2ปีเปลี่ยนปี26แล้วพอตัดมาใช้รถปีละ10,000 กว่าโลสรุปคือยางชนิดใช้30,000 โลทิ้งมันไม่ใช่นะยางนับเวลาที่แกะห่อลงพื้นแล้วเวลาที่เราวารันตียางอะครับอย่างทุกวันนี้เขาจะมีบาดบวมเบียดแตกตำใช่ไหมต้องเบียดมาแก้มฉีกเคมเปลี่ยนเส้นใหม่หรืออะไรยังไงเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ของเหล่านี้มันรับประกันวันแรกที่คุณเอาลงถนนนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าตอนที่ซื้ออะผมก็แนะนำให้เราถาม
0: ครับ
1: เพราะบางทีอะร้านก็ผมใช้คำว่าดีๆเขาก็ไม่ดีลืมแล้วกันหรือไม่ทันอะเพราะว่ามันต้องต้อนรับหลายคันจัดบางคันอะบางร้านอ่ะอย่างสมมุติว่าเป็นสาขาหลังบ้านเหลืองเร็วของผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นว่างเลยนะยัน3 ทุ่มเลยสาขาเนี้ย
0: สาขานี้เป็นสาขาที่ต้องเรียกว่า
1: โอดพี
0: เป็นพินพีคจริงๆสาขานี้พีคจริงผมขับผ่านทุกวันเนี่ยผมเห็นตั้งแต่มี1นะแล้วก็ขยายเป็น2ติดกันเลยอ่ะคิดดูแล้วกัน
1: ใช่
0: เป็นสาขาที
1: ่2มีเต็มทั้ง2นะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: นะครับแต่ถ้าข้ามไปฝั่งรัชวิภาไม่มีคนนะ
0: ไอที่สวยๆอ่ะ
1: ดำๆอ่ะตรงรัชวิภา
0: ที่ดำๆไอที่ดูแกรนๆหน่อยอ่ะอันนั้นไม่ค่อยเยอะอันนั้นไม่ค่อยเยอะ
1: มีเบอร์เกอร์คิงมีอะไรงั้นอ่ะไม่มีคน
0: ทำไมนะ
1: ไม่รู้
0: จริงแค่ข้ามไปนิดเดียวเองนะถามว่าระยะจากสาขาตรงเนี้ยไปอีกสาขานึงอ่ะผมว่าไม่เกิน5 นาทีเท่านั้นไปติดนะ
1: ใช่แล้วคนที่บ้านอยู่ข้างหลังมันเนี่ยอย่างผมเนี่ยนู่นวิ่งไปเปลี่ยนยางนู่นเอกชัยบางบอนวิ่งไปเปลี่ยนท่ออ่อนนุชอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: แต่พี่เราก็ถือว่าผมถือว่ากับผมอุดหนุนเพื่อน
0: ครับ
1: อะไรประมาณนั้นคือแต่ร้านยางส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเยอะครับผมเชื่อว่าบางทีแผนกรับลูกค้าอาจจะไม่ทัน
0: ครับ
1: นั่นแหละแต่ว่าร้านพวกนี้เขาจะมีเรคคอร์ดอยู่แล้วนะว่าเราเข้าเมื่อไหร่ยังไงตอนหลักกิโลเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ไม่
0: หรอกคือจริงๆเนี่ยถ้าร้านไม่บอกว่ารถคันนี้ที่เปลี่ยนยางมาเป็นรถเป็นยางปีอะไรเนี่ยเราส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยรู้กันนะเพราะบางคนผมว่าคนเกินครึ่งอ่ะดูไม่เป็นดีกว่าเอาผมกล้าพูดได้เลยว่าดูไม่เป็นว่ายางเนี่ยผลิตปีไหนนะฮะแต่จริงๆอ่ะเรื่องปีผลิตเนี่ยถ้าเป็นร้านที่เขาขายยางดีๆแล้วกันนะไอ้พวกนี้ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะยังไงอ่ะมันไม่มีทางเก่าเก็บอยู่แล้วล่ะยาก
1: โอ้โหมันเข้าออกเลย
0: มันใช่มันซื้อมาขายไปตลอดเวลาไงแต่ถ้าร้านที่แบบเงียบๆไม่ค่อยมีลูกค้าอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบอาจจะเจอยางเก่าแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้จรรยาบรรณร้านยางส่วนใหญ่นะถ้าเป็นยางเกิน2 ปีไปแล้วเนี่ยเขาจะมาลดราคาแล้วนะ
1: ก็ใช
0: ่ส่วนใหญ่ก็คือเอาง่ายว่าเขาจะจัดโปรโมชั่นให้กับเจ้าของรถที่ไม่มายในเรื่องของปีผลิตยางไงไม่ซีเรียสว่าเฮ้ยอย่างผมกับเฮียนัทนะสมมติเฮ้ยยางเก็บสต็อกอยู่ในสต็อกเลยนะ2 ปีเอาไหมลดราคาครึ่งหนึ่งก็เอานะ
1: ตอนที่เป็นอัลพาตอนนั้นนะวิ่งทะลุซอยบางบัวเนี่ยตรงแถวพหลโยธินนะมันจะมีช่วงที่เขาทำถนนทำฝาท่อใหม่ยกถนนอะไรเงี้ยทะลุออกมาทางฝั่งลาด11ปรากฏยางรั่วงามไส้แล้วทำไงวะเนี่ยก็เลยอ่ะเรียกรถสไลด์แล้วกันเพราะรถตู้คันนั้นมันไม่มียางอะไรเนาะก็เรียกไปที่ร้านยางสรุปก็เช็คไปเช็คมาตอนนั้นเป็นยี่ห้อกอยอกู๊ดตอนนั้นเนี่ยก็เช็คไปเช็คมาบอกเฮ้ยอยากได้ตัวเนี้ยตัวที่มันเป็นผลิตเยอรมันนะเสร็จเขาบอกว่ามีปีใหม่เลยค่ะกับปีเก่าร้อย 19ใช่ไหมเราก็ขอราคาหน่อยครับ4 เส้นปีเก่าเนี่ยอยู่ประมาณ10,000ค่ะถ้าปีใหม่30,000 กว่า
0: ปีเก่าดีกว่าร
1: ออะไรแล้วก็โถไปรออะไรแล้วจังหวะนั้นก็ปีเก่าสิครับ
0: ไม่มาไม่มา
1: ตกไป2 ปีก็เลยเปลี่ยนเป็น4 เส้นเลยอ่ะ
0: เออ
1: เปลี่ยน4 เส้นเลยก็เอ้ยนุ่มดีเว้ยขับดีด้วย
0: ครับ
1: ยางแต่ละยี่ห้อมันก็มีตัวที่แบบดีกับตัวที่แบบเฉยเฉย

0: อือฮึ
1: อืม
0: คร
1: อ
0: ั
1: า
0: บ
1: ยุ
0: องื
1: าน
0: ม
1: ได้นานอายุงานได้ไม่นานอะไรเงี้ย
0: อือฮึครับ
1: อืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเองผมจะถามเสมอนะฮะอย่างตอนที่ผมไปเบิกโอเพ่นคันที่ของโตโยมาเนี่ย
0: อืม
1: โทษนะครับมีตกปีไหมตอบกลับมาเล
0: อ
1: ย
0: ื
1: ทัน
0: ม
1: ทีพี่ขายโคตรดีเลยไม่มีตกปีเลย
0: ขายดีจัดนะก็อย่างมันไปตลอดเนี่ยคือ
1: ใช่
0: มาปุ๊บหมดมาปุ๊บหมดมาปุ๊บหมดคือถ้าอย่างเงี้ยมัน
1: ช่วงนึง
0: มันไม่ต้องหา
1: คิดดูเหอะ
0: อืมใช่ไม่ต้องหาไม่ต้องหายางตกปีเลยอ่ะยาก
1: ใช่ใช
0: ่นอกจากว่าไอคนที่ซื้อไปแล้วไม่เอามาขายอ่ะนั่น
1: อ่
0: ะถ้ายางตกปีแล้วอยู่ดีอยากมาขายอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ร้านยางที่ผมเจออย่างแม้กระทั่งร้านเพื่อนๆนะ
0: อืม
1: ก็ไม่ค่อยสต็อกเท่าไหร่นะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ยางเขาโป้กันได้ไง
1: เออ
0: เขาไปโป้กันมาโป้กันแบบอาจจะมีแหล่งใหญ่อยู่เจ้าหนึ่งสมมตินะอ่ะอาจจะเป็นศูนย์แล้วกันเฮ้ยฉันอยากได้ยางเบอร์แปลกๆเบอร์นี้เว้ยฉันไม่ต้องสต็อกอาจจะไม่ได้แบบราคาดีจัดแต่ก็ไม่ต้องมานั่งจมทุนเนี่ยนึกออก
1: ไหมไม่จม
0: ทุนไม่จมอะไรเงี้ยก็เขาวิ่งไปเอาได้อะไรประมาณนี้นะครับ
1: นะครับคือก็คุยกับเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยไม่เหนื่อยว่ะแบกสลังแอ่นแล้วปีที่แล้วก็เลยบอกว่าปีนี้ฝากไว้ที่แบรนด์แล้วกันจะเอาก็เสียค่าส่งร้อยกว่าบาท
0: อืม
1: ถ้าเรียกแท็กซี่มาก็200กว่าบาท
0: อืม
1: คือยางเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในโปรดักที่อย่างน้อยก็คือกำไร 30% แบบนี้เห็นนะยี่สิบสามสิบ
0: นี่ยางเป็นอะไรที่กำไรดีอยู่นะ
1: ใช่ผมเคยเข้าไปสู่วงจรนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าเออว่ะเห็นตัวเลขเว้ยอะไรเงี้ย
0: อืมถือว่าเป็นสัดส่วนที่อะไรได้น้ำได้เนื้อดีกว่าน
1: ะครับแต่ต้องไปถ้าเป็นร้านยอดฮิตเนี่ยจะโหลื่นเลยลื่นมือเลย
0: คือยางเนี่ยถ้า
1: ต้องไปดูร้านยางเฉยเขาใช้รถกันเนี่ยเจ้าของร้านยาง
0: อืมใช่
1: แต่ละคนนะ
0: มันซื้อรถเหมือนซื้ออันนี้ไงซื้ออะไรนะเหมือนบอกว่ามันซื้อขนมอ่ะ
1: เออมันเปลี่ยนกันอีกแล้วหรอวะ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: นะคร
0: ับ ไม่หรอกต้องบอกว่าในเรื่องของระยางเนี่ยมันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอ่ะถือว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองไหมในรถยนต์หนึ่งคันอ่ะผมว่ามันมองแบบในมองภาพแบบนั้นได้นะ
1: ผมมองว่ามันเป็นวัสดุที่เปลืองครับเพราะมันใช้แล้วหมดไปใช้แล้วเสื่อมสภาพ
0: ถูกต้องใช่ยางก็เหมือนยางลบอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเวลาวิ่งมันก็มีการถูไปถูมามันก็กินไปเรื่อยๆนะฮะสี่ปีอาจจะหมดสภาพต้องเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถทุกคันจะต้องได้เปลี่ยนยางฮะเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับ
1: ไม่ใช้จอดเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่เปลี่ยนนะฮะบอกก่อน
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ในรูปแบบยังไงแล้วก็สภาพยางเป็นยังไงแล้วอีกอย่างที่นัดพูดก็คือคนที่ใช้รถจะต้องเป็นคนที่จะรู้สึกได้กับรถตัวเองว่ารถตัวเองตอนเนี้ยยังมีความเกาะถนนดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่เกาะถนนแล้วอะไรประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยวิธีการลักษณะการดูยางก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้แต่ถ้าโอเคถ้ามันสึกจนแบบมันโล้เลยอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นมันมองจากกายภาพได้ไงนึกออกปะแต่บางคันอ่ะมันไม่โล้เนี่ยแต่เราก็มองจากความรู้สึกในการขับขี่เอามันมีลักษณะการดูอยู่สองแบบแล้วกันแบบนึงใช้ความรู้สึกอีกแบบนึงอาจจะใช้วิธีการดูจากสภาพของยางที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละก็ดูได้สองแบบสองกรณีแล้วกันนะครับก็ยางเนี่ยจริงๆถ้ามันก็มีรูปหลายรูปแบบนะบางคนก็นิยมไปซื้อออนไลน์ก็เยอะนะครับเนาะ
1: ใช่
0: เท่าที่ผมดูบางทีออนไลน์มันมีส่วนลดมีโค้ดมีนู่นนี่แน่นไงแต่การซื้อออนไลน์เนี่ยมันอาจจะเสียข้อเสียเปรียบอย่างนึงที่ว่าต้องเสียเงินใส่เองต้องเสียเงินตั้งศูนย์เองต้องเสียเงินถ่วงล้อเองแล้วก็เรื่องของวารันตีก็ต้องคุยกันเองนะฮะ
1: อ่ะโอเคผมเราลองเคลียร์กันตรงนี้ก่อนสมมติว่าสลับยางสลับยางคืออะไรขับรถไปแบกยางใส่ท้ายรถไปตีเส้นงัดยางถอดเปลี่ยนยางใหม่เนี่ยเอาแบบกลางๆอ่ะประมาณ150ต่อเส้น
0: ไม่นับถ่วงล้อกับตั้งศูนย์นะ
1: ยัง
0: อันนี้คือค่าแรงในการเปลี่ยน
1: อันนี้600ละ600เสร็จปุ๊บถ่วงอีกล้อละร้อย400 1,000ละ
0: ครับ
1: ตั้งศูนย์อีก400

0: พันสี
1: ่อืม
0: ถ้าเป็นต้องตั้งชุดหลังด้วยอะไรด้วยเป็น500ก็เป็นพันห้า
1: อื
0: มแล้วทุกครั้งที่คุณไปสลับยางเพราะคุณไม่ได้ซื้อกับเขา
1: อืม
0: คุณต้องเสียอีก600บวกตั้งสูงอีก400ครั้งละพัน
1: อือฮึครับ
0: คราวนี้คุณต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าเวไหนคุ้มกว่า
1: ใช
0: ่เออ
1: แต่ถ้าคุณได้ยางมาแบบโหราคาต่างกันเส้นตั้ง 4,000 เนี่ย
0: เออชุดนึง
1: อย่างนั้นน่ะโอเคแต่ยิงชุดนึง 4,000 ก็ยังถือว่าเบียดกับไอ้ค่าแรงที่ทำไปนะเห็นนั้นนะ
0: ถูกครับแต่ว่าถ้าซื้อยางกับเขาเนี่ยสมมติซื้อยางกับเขาเราไม่เสียค่าสลับนะ
1: ถูก
0: ถ้าซื้อยางกับร้านไม่เสียค่าสลับแต่จะเสียค่าห่วงใหม
1: ่บางทีอาจจะเติมลมฟรีด้วยตลอดอายุการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อยู่ใกล้นะแต่ผมคงไม่ไปเติมฟรีบางบอลนะพี่อันนี้ก็พูดตรงๆไกลเหลือเกิน
1: เออฮะ
0: แต่เดี๋ยวต้องรอใกล้ๆเดี๋ยวเขาจะไปเอาติ๊กเกอร์อยู
1: ่อืมพูดถึงเรื่องยางอ่ะเอาผมมีเรื่องอยากจะคุยหน่อยแล้วกันกับเรื่องลมเดี๋ยวนี้หลายคนก็อาจจะมุ่งประเด็นในเรื่องของลมไนโตรเจนอย่างเดียวใช่ไหมคือจริงๆอ่ะถ้ามันฉุกเฉินหรือมันเดือดร้อนหรือว่ามันต้องเติมลมจริงอ่ะลมธรรมดาก็เติมได้ครับมันจะเป็นไม่เนื้อเช่นหรอกเชื่อคือบางคนเนี่ยไม่ได้เลยต้องไนโตรเจนอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไม่ใช
0: ่
1: ลมสมัยก่อนไม่มีไนโตรเจนทำไมเราอยู่กันได้น้ำมันเดือดร้อนเลยจะว่าต้องเติมลมไนโตรเจนยางเราก็ไม่เคยระเบิดถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลมไนโตรเจนเนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมข้อดีมันก็มีแหละครับมันทำให้การขยายตัวของลมยางมันไม่เยอะหรือว่าแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าคุณสมบัติมันเป็นอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของลมไนโตรเจนเนี่ยไอ้ที่เราเติมกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไนโตรเจนบริสุทธิ์ 100% นะเพราะว่าจริงๆไนโตรเจนที่จะเติมจริงมันต้องเติมผ่านในช่วงการเป็นสุญญากาศเลยด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงมีลมเปล่าผสมอยู่บ้างเลยครับนะฮะแต่เอาคงอาจจะเป็นสัดส่วนในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะครับจริงๆอ่ะถ้าใครที่ใช้ลมไนโตรเจนอยู่แล้วอ่ะจะต้องการเติมเพิ่มหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีที่เติมเนี่ยเติมลมธรรมดาก็เติมได้ครับไม่ต้องห่วงไม่มีผลเสียอะไรทั้งนั้นนะครับโดยส่วนตัวรถผมไม่เคยมีไนโตรเจนสักคันนะแล้วผมก็จะมีปั๊มลมของผมต่างหากอ่ะไอ้เครื่องปั๊มลมเล็กๆอ่ะเวลาผมจะใช้ผมก็กดจำนวนปริมาณที่ผมต้องการเติมแล้วผมก็เสียบไปเลย2-3 อาทิตย์เดือนนึงผมก็เช็คแต่ละคันทีนึงวันไหนว่างวันอาทิตย์ผมก็เช็คทุกล้อเลยใส่ทุกล้อเลยป๊อปๆๆๆๆอ่ะไล่ทีละล้อเลยตึกๆๆๆอ่ะอันนี้ขาด2ปอนด์อ่ะเติมเข้าไปตึ๊ดให้มันเติมให้เต็มเติมให้เต็มเติมให้เต็มก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นจุดขายของร้านยางไงนะการที่ได้เติมลมไนโตรเจนทำให้ลูกค้ารู้สึกดีเอ้ยเวลามีการเซอร์วิสหรือว่าจะเช็คลมยางเขาอาจจะขับเป็นทางผ่านกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอ้ยแวะเช็คลมยางหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แหละอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะเพราะอันนี้มันก็เป็นส่วนที่ดีสำหรับที่เราก็ต้องดูแลเองไงก็มีคนดูแลให้เราอะไรประมาณนี้นะครับ
0: อ่
1: ะส่วนเรื่องยางก็ลองพิจารณากันดูนะฮะว่าจะเอาแบบไหนยาวยังไงนะฮะส่วนในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของคุณสมบัติของยางแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลศึกษากันเอาเองว่าเราอยากใช้รุ่นไหนยี่ห้ออะไรยังไงนะฮะเพราะคุณสมบัติมันก็มีความแตกต่างกันในถนนเปียกถนนลื่นถนนถนนขรุขระถนนอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อแตกต่างในแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันละกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับ
0: เอนี่นั่งดูอยู่นะมีคนหนึ่งมาโพสต์ถามยางยี่ห้อมิชปี25ใช่ไหมสัปดาห์ที่35ของปี25ประมาณยางประมาณเดือนสิงหากันยาใช้มา5เดือนโอเคเรียกว่าใช้5เดือนขอบยางแก้มยางแตก4เส้นเลยแตกที่แก้ม4เส้นพอคุยเรื่องยางเรื่องนี้เด้งมาเลยเนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อไม่นานนี้คุณบัณฑิตแตก4เส้นก็บอกว่าละคนก็แนะนำว่าเอ๊ะถ้าเป็นยางแบรนด์นี้ส่งเคลมนะส่วนร้านยางอีกร้านหนึ่ง25ผมเบิกต้นปีใส่มาได้เดือนหนึ่งแตกแตกค่าเดียวกันนี่แหละแก้ม
1: โอ
0: ้
1: แสดงว่าคุณสมบัติไม่ผ่านนะ
0: ถ้าง
1: ั
0: ้นแล้วก็มีคนถามว่าถามแบบเหมือนรู้อยู่แล้วอะใส่รถตู้ใช่ไหมคนเจ้าของโพสต์บอก yes
1: ทำไมถึง
0: ไม่รู้พี่ผมว่าโหลดแม็กซ์โหลดมันอาจจะไม่ได้หรือเปล่า
1: คือยังไม่เหมาะสมกับรถอย่างนี้ดีกว่า
0: เออใช่ไหมคือถ้านั่งเต็มมีปัญหานะมีคนบอก
1: มันเหมือนว่าเขาเรียกอะไรยางเนี่ยในการรับโหลดไม่เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบของตรงนั้นมากกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าที่ผมมองนะคือโอเคแต่ตรงเนี้ยผมต้องบอกว่าถ้าคุณใช้งานผิดประเภทเนี่ยร้านยางเขาจะรับประกันให้หรือเปล่าในกรณีที่มันเป็นทุกอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูไงว่าเอ้ยมันผิดว่าตัวสงของยางตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: นี่ก็นั่งอ่านอยู่แต่ว่าผมคิดว่ามีหลายคนที่เจอเคสนี้นะ
1: แต่ว่า
0: ไม่ใช่เคสนี้เคสเดียว
1: ปกติที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ผิดว่าไม่ปกติมันคือปกติที่มันเกิดขึ้นกับยางยี่ห้อนี้
0: เป็นเรื่องผิดปกติ
1: ประมาณ
0: ที่เกิดเป็นปกติ
1: อะไรอย่างต้องใช่ครับ
0: เป็นเรื่องผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นปกติกับรถรุ่นนี้กับยางรุ่นนี
1: ้ครับผมต้องลองดูนะครับผมมีคนถามมาเฮียนัทว่าล้อเดิมใช้งานได้2อาทิตย์เทสลาโมเดล3ขายที่ไหนได้เนี่ย
0: ตัวไหนเหรอ
1: เป็นไอพิลารี่ป่ะ
0: ไม่ใช่
1: ตอบถึงเก้าป่ะ
0: ไม่เป็นยางอ่ะไม่เป็นไรแต่ตัวแม็กอ่ะเป็นของเพอร์ฟอร์แมนซ์ไหมเหรอ
1: เออ
0: คือต้องมันบอกก็บอกอย่างนี้ฮะมันต่างกันคือถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวแรกที่ Hello Thailand เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยยางจะประมาณ2-3-5นะแต่ถ้าเป็นตัวไฮแลนด
1: ์
0: ใช่ไหมโมเดล3ไฮแลนด์เนี่ยรู้สึกยางหลังมันกว้าง275เลยนะ
1: อะแล้วเพอ
0: นั่นแหละยางหลังนั่นแหละ
1: ทุกจำสเปคยางเองไม่ได
0: ้เอาหรอ
1: จำแต่รู้ว่าขอ19เอ้ยขอ20ถ้าเป็นวายจะเป็นยี่สิบ
0: คือไอ้บอกงี้
1: ถ้าอย่างเงี้ยน่าจะเป็น
0: คือผมมาดูอยู่ไงถ้าตัวล่าสุดเนี่ยหน้า9หลัง10นะล้ออ่ะยางหน้า2-3-5 3-5-20ยางหลัง2-7-5ล่าสุดมีลูกค้าเนี่ยดูเป็นคนเนี๊ยบมากแล้วดูทำรถแบบละเอียดอ่ะหาข้อมูลเยอะอะไรเงี้ยหาข้อมูลหาอ่านเยอะก็คุยกันหมดเอ๊ะถามนิดนึงฮะทำไมแก้มมันไม่เอ็นเลยต้องบอกผมเปลี่ยนเป็น285ครับพี่แก้มมันก็เลยดูตั้งฉากแล้วดูแบบเต็มซุ้มใช่แล้วก็ใส่อะแดปเตอร์ใหม่นิดนึง
1: ถ้าปกติมันจะดึงนิดนึงแกงนิดนึง
0: ใช่ผมก็เลยเอ๊ะโอ้โหสวยจังเลยแล้วเป็นล้อตัวที่เป็นอันตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วย
1: ครับ
0: ใช่อันนี้ก็เลยถามว่าเอ๊ะล้อโมเดลไหนเหรอ
1: ส่งมาบอกหน่อยเป็นยี่ห้อไหนรุ่นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะช่วยขายให้หรือว่าจะซื้อเก็บไว้เอง
0: ถามก่อน
1: ถาม
0: ขออนุญาตถามก่อนนะ
1: นะฮะขายพร้อมล้อเลยหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ขายอย่างเงี้ยจะพร้อมล้อไงคือ แต่ล้อแต่งเนี่ยผมมาข้อความต่อนะฮะสวัสดีครับสอง
0: ถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น235-3520รุ่นผมกับพี่กันเนี่ย235-3520เท่ากัน4เส้นแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ข้างหน้าจะเป็น235-3520ข้างหลังจะเป็น27530-20นะครับเต็มโหมองข้างหลังแล้วยางใหญ่บึ้มบึ้มบั้มเลย
1: นะเต็มเลยอ่ะนะฮะเพื่อที่จะรองรับไอ้รุ่นเรามาเยอะกว่านะแต่ยางไม่ได้ใหญ่เท่าย
0: างไม่ใหญ่ไม่ใหญ่
1: ฮะ

0: ยังไงเราขอรายละเอียดด้วยนะสวัสดีครับ2เฮีย Fortuner ปี13เครื่อง 2.5G ไมค์ 203,000 ราคา 399 Miu X ปี15เครื่อง 2.5 DVD ไมค์ 104,000 ราคา 468 พอไปไหวไหมครับขอบคุณมากครับฟังทุกวันจริงๆได้ทั้งคู่นะแต่ถ้าสดใหม่อ่ะผมว่าตัว Miu X ก็สดใหม่กว่านะแต่จริงอย่าง Fortune เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรถจริงๆมันก็รถตลาดทั้งคู่แหละแต่เพียงแต่ว่าเอาในแง่การซื้อง่ายขายคล่องอ่ะผมว่า Fortune มันไปได้เร็วกว่าไงนะครับนะแต่ถ้าเพิ่มอีกนิดนึงก็จะได้ไมล์ที่น้อยกว่าประมาณเกือบแสนเลยนะส่วนเรื่องความประหยัดอ่ะผมเชื่อว่า Miu X น่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมนั่นแหละอันนี้ก็ลองดูนะฮะสวัสดีครับ2เฮียขอบคุณสำหรับคำแนะนำในการตรวจสอบแอร์รถยนต์เบื้องต้นครับตอนนี้นางยอมให้ผมเอารถไปซ่อมแล้วเอาตอนแรกไม่ยอมหรอคือจริงๆอ่ะแอร์เนี่ยถ้ามันเสียนะเดี๋ยวมันจะรู้สึกได้แหละผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะเวลาอยู่ในรถอ่ะถ้าแอร์ไม่เย็นอ่ะไม่มีใครอยากขึ้นรถหรอกแล้วบางทีถ้าต้องขึ้นนะจะรู้สึกโอ้ขึ้นคันนี้เหรอแอร์ไม่เย็นเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกในลึกๆในใจซึ่งบางทีระบบแอร์เนี่ยโอเคในเรื่องของการตรวจเช็คเนี่ยผมว่าคนอ่ะจะจำความรู้สึกในความเย็นของแอร์เนี่ยไม่ได้นะเชื่อไหมบางคันเนี่ยผมขับเนี่ยผมรู้สึกว่าแอร์คันนี้ไม่เย็นหมายถึงว่าเย็นแบบไม่ปกติอ่ะแต่ก็ไม่มีคำทักท้วงแต่เจ้าของรถนะหมายถึงว่าในความรู้สึกว่าเจ้าของรถก็คงคิดว่าแอร์รถเขายังเย็นแบบนี้อยู่เย็นเท่านี้นึกออกปะแต่จริงๆมันเย็นได้เจี๊ยบกว่านี้เยอะนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคเรื่องที่บอกอะแอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้ามันรั่วไม่เยอะมันจะค่อยๆซึมพอซึมเสร็จปุ๊บอาการน้ำยาแอร์หายมันจะทีละนิดทีละนิดทีไงไม่ได้แบบหายแบบวันนี้เย็นพรุ่งนี้ไม่เย็นเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆทีนิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาแอร์หลักๆนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือเรื่องรั่วถ้าแอร์รั่วน้ำยาแอร์ขาดสิ่งที่ตามมาคือความเย็นของแอร์จะลดลงหรือในบางครั้งเนี่ยบางทีขับอยู่ไม่เย็นเลยสักพักหนึ่งถึงจะกลับมาค่อยมาเย็นนะแต่ก็เย็นแบบไม่ได้ฉ่ำมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบแอร์จริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกเพียงแต่ว่าต้องวิเคราะห์ให้ตรงให้แม่นนะฮะแอร์เป็นระบบปิดมีอยู่ไม่กี่กรณีหรอกในเรื่องของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะแต่หลักๆส่วนใหญ่ถ้ารถเกิน 7-8 ปีไปแล้วส่วนใหญ่ก็ตีว่ารั่วก่อนแล้วกันนะฮะถ้าตีว่ารั่วสมมติว่าถ้าไม่ถ้าในกรณีรั่วมันก็ง่ายนิดเดียวคือต่อเพชเชอร์เกตปุ๊บก็จะรู้เลยว่าน้ำยาแอร์มีมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าน้ำยาเต็มแต่แอร์ไม่เย็นอันนี้อาจจะมองเป็นเรื่องของตัวหลักการทำงานของตัวหน้าครับเอ้ยตัวรีเลย์คุมแอร์เอ้ยอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ปกติก็ได้นะครับก็ต้องมองในลักษณะอย่างนั้นนะครับเปรียบเทียบอารมณ์ไนโตรเจนทำไมให้ความสำคัญกับรถยนต์ส่วนตัวเยอะแต่รถบรรทุกรถทัวร์ไม่เห็นเขาเติมกันเลยก็แสดงว่ามันไม่ได้มีความสำคัญมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับโดยส่วนตัวผมว่าไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้น
1: ไม่ได้ใช้อ่ะ
0: แต่ถ้าโอเคถ้าไปในสนามแข่งรถหรืออะไรพวกนี
1: ้
0: อันนั้นอ่ะเขาอาจจะมองเป็นเรื่องความจำเป็นในการต้องใช้เพราะอย่าลืมว่าพื้นแท็กเอ่ยอุณหภูมิผิวแท็กอุณหภูมิขณะที่ล้อวิ่งทุกอย่างมันเกิดความร้อนตลอดเวลาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยลมในเรื่องของลมยางผมว่ามีความสำคัญนะกับในกรณีของรถแข่งรถประเภทอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างในกรณีรถบ้านเนี่ยเอางี้บางคนเนี่ยเติมไนโตรเจนเนี่ยคุณอาจจะวิ่งไม่เคยเกิน60เลยต่อการไปใช้งาน1วันของคุณน่ะนึกออกป่ะเพราะอะไรรถมันติดไงบางทีอาจจะขับเบรคอยู่งั้นนะฮะเอาง่ายลมยางเนี่ยอะไรก็ได้ขออย่าเดียวก็ใหญ่รั่วเป็นพอนะฮะแค่นั้นแหละนะครับคือถามว่าจำเป็นไหมโดยส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกอะความจำเป็นมันขึ้นอยู่กับสภาวะในการใช้งานมากกว่าว่ารูปแบบในการใช้งานในเป็นแบบ

0: บไหนถ้าเป็นรถบ้านรถทั่วๆไปจริงๆรถบ้านรถบรรทุกอะผมว่าไม่ต่างกันนะนั่นแหละครับต้องลองดูนะฮะยางยี่ห้อมิตรมีปัญหาเรื่องแก้มยางไม่ใช่เพราะรถยนต์ยางจักรยานยนต์ก็เป็นนะครับ
1: นั่นไง
0: จริงๆอะถ้ามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะมองในเรื่องของโปรดักต์ได้ไหมเฮนัน
1: ก็ถูกเ
0: พ่อ่ะสมมติถ้าเรามองในแง่ของไม่ได้มองในแง่ทฤษฎีนะมองในแง่แบบรูปแบบการใช้งานอะทำไมใส่ยี่ห้ออื่นในลักษณะแบบยางแบบเดียวกันทำไมไม่เป็นวะทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสมองได้ไงใช่ปะล่ะอย่างบางทีสมมติในกรณีนะอันนี้ผมย้ายมาเรื่องเบรกนิดนึงแล้วกันบางทีเบรกดังอ่ะอีดอย่างเงี้ยผมไม่ได้มองอย่างอื่นเลยนะผมไม่มองจานเบรกไม่มองอะไรนะผมมองว่าเนื้อผ้าเบรกมันคงมีปัญหาว่ะจับเปลี่ยนเลยไอ้ยี่ห้อนี้ดังใช่ไหมไม่ต้องใส่ออกเอายี่ห้ออื่นมาใส่แล้วขอโทษนะพอเปลี่ยนนะไม่มีเสียงเลยนะแล้วจะมาบอกให้ไปเกียร์จานให้ไปทำนู่นทำนี่ให้ไปเป่าฝุ่นทำความสะอาดเพื่ออะไรก็ในเมื่อใส่ยี่ห้อไม่เป็นอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเอาผ้าไปอันเนี้ยดังออกอันใหม่ใส่ปึ้งแล้วไปใช้เลยไม่เห็นกลับมาไม่เห็นมากลับมาคอมเพลนเลยว่าดังอีกใช่ไหมตรงเนี้ยผมจะเจออย่างนี้ผมเวลาผมเจอเหตุการณ์นี้นะแล้วใครถ้าจะให้มาผมทำอย่างอื่นนะผมไม่ทำนะแล้วผมบอกว่าผมไม่มีความจำเป็นจะต้องทำด้วยก็ในเมื่อตอนเขามาก็ไม่ดังน่ะนึกออกป่ะพอเปลี่ยนใส่แล้วมันดังเอาออกก็ไม่ดังอะไรจะทำยังไงให้ทำอย่างอื่นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับอ่ะต้องลองดูนะฮะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแป๊บนึงช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ 4689899 ขออนุญาตพักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
0: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นั้นนะฮะอ่ะข้อความนะฮะทาง SMS 4689899หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับส่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะมีคนถามว่า Hot Inasma Type MR ช่วยการทำงานระบบไฟรถยนต์ได้จริงหรือไม่ครับ
1: โอ้ Hot Inasma นี่20ปีแล้วไหม
0: โอ้ต
1: ั้
0: งแต่เรา
1: ล้างไฟ
0: ตั้งแต่เราเล่นรถเลยคือมันคงมีประโยชน์กับบางคันดีกว่านะแต่มันอาจจะไม่มีประโยชน์กับรถทุกคันไปเห็นนัดอันนี้ในความรู้สึกผมนะผมว่าถ้ารถคันไหนที่ระบบไฟรุ่นอาจจะแบบไม่เสถียรอะไรเงี้ยอาจจะมีประโยชน์กับคันนั้นก็ได้นะเห็นเขาบอกว่าอะไรนะเคยได้ยินว่ารถมินิอะไรใส่กล่องตรงนี้แล้วกระจกมีกระจกโอเคเลยอะไรเงี้ยถ้าไม่ใส่อ่ะรวนแต่ถ้าใส่อ่ะไม่รวนอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดเคยได้ยินเขาพูดกันนะซึ่งผมก็ไม่เคยลองไงผมก็เลยไม่รู้ไงแต่ถามผมว่าเอ้กล่องโอเคไหมอะไรเงี้ยไม่มีข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นเนี่ยนะสำหรับกล่องไอฮอตอินนัสมานะก็เลยโดยส่วนตัวผมว่าเฉยๆแล้วกันนะฮะถ้าระบบเครื่องยนต์เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกล่องพวกนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่นะ
1: ถูก
0: นะ
1: ที่ผมมีเต็มร้านเลยนะคอปปาหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมาตามฮอตอินนัสมาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ใส่เลยวางไว้แต่จนน่าจะไม่ดีแล้วล่ะเป็นโรคอะไรไม่รู้พอไอ้นี่มาลองซื้อมาลองซิแต่เอ๊ะมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่หว่า
0: เออนะแต่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะสำหรับกล่องนะ วันนี้ตั้งใจเอารถไปอบโอโซนที่เสืออีกครั้งเพิ่งรู้ว่าเสือกำลังปรับปรุงคัมมิ่งซูนยังใกล้ยัง
1: ยังนะ
0: ยังอีกเหรอ
1: ยังเลย
0: นี่เดือนได้ไหมเดือนได้เดือนนึง
1: วันนี้เดือนหนึ่ง
0: โอ้หนึ่งเดือน
1: ได้เดือนนะพรุ่งนี้คือเดือนหนึ่ง
0: โ
1: อ้ผมไม่ได้คุมเองพี่ผมเป็นมีหน้าที่คอยมาดูเฉย
0: ๆเอาแต่ที่ชาร์จไฟเขาเห็นนี่แท็กซี่เข้าไปชาร์จแล้วนี่เออ
1: แล้วนี่ชาร์จตั้งแต่8โมงผมมา8โมงนะ
0: เ
1: ครื่องชาร์จมันลิ้นห้อยแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ย
0: โหห่วงจุ้ยตรงนี้ดีจริงว่ะ
1: เออห่วงจุ้ยมี6หัวแล้วก็2หัวที่เป็น240กิโลวัตต์เนี่ยยังไม่เปิดแต่ไอ้120กิโลวัตต์เนี่ยมันชาร์จจนแบบมันร้องขอช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: เลย
1: ขอให้พักบ้างเถอะวะอะไรเงี้ย
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะ
1: จริงงงมากเฮ้ยอะไรเยอะขนาดแล้วผมเพิ่งไปเช็คผมก็ไปสแกนมาใช่ไหม
0: เข้าที่เปิดที่ชาร์จไฟดีหรอ
1: จริงพี
0: ่ในตอนนี้นะ
1: ผมว่าต่อวันนะผมคิดตัวเลขคร่าวๆเนี่ยคันละ400บาทเต็ม6ช่องจอดตอนนี้เต็มอีกแล้วนะระหว่างที่เราคุยกันมันเต็มอีกแล้วสี่หกคันละ400บาท46 2,400 2,400 มันทำงานเนี่ย24ชั่วโมงก็เยอะไปแต่2,400 เนี่ยคิดแค่40นาทีพอลองนับดูสิว่าเอาคิดแค่16ชั่วโมงต่อวันเนี่ยทุก40เอา40นาทีหารเข้าไปโหดอยู่นะ
0: โหดนะ
1: เออ
0: ว่าน้ำมันนี่เป็นอะไรที่โหอยู่ในซอยรถเติมขนาดนี้นะนี่มาเจอที่ชาร์จไฟนี่ยังไม่ว่างเลยนะเนี่ย
1: ใช
0: ่ห่วงจุ้ยดีจริงๆนะครับสวัสดีครับเพียทั้งสองระหว่าง BYD C Lion กับ Mazda E6e นะไม่ใช่ E6e หรือ E6 น่าจะ 6e นะตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับเห็นราคาใกล้กันล้านต้นๆถ้าเราเน้นขับใช้งานในเมืองออกต่างจังหวัดเดือนละ2ครั้งขอบคุณครับจากเคนมเปียวโหถ้าชั่วโมงนี้นะผมบอกให้เลยว่ามาด้าเลยครับเดี๋ยวก่อนต้องบอกงี้ให้นะ C Lion มัน MP เป็น SUV เดี๋ยวโทษเป็นซีดานทั้งคู่โทษทีถ้าเอาพละกำลังอ่ะ C Lion ดีกว่านะแต่ถ้าเอาความลักชูรี่อ่ะผมว่ามาด้าดูดีกว่านะแล้วหน้าตาถามว่ามาด้าสวยไหมผมว่าสวยนะคือเอางี้ท่านเรื่องราคาเป็นหลักเนี่ยผมบอกให้ว่ามาด้ากินเลยนะมาด้าน่าจะดีกว่านะอ่ะถ้าเป็นผมเชียร์มาด้าแล้วกันนะทุกวันเนี้ยผมบอกให้เลยว่าราคานี้โคตรเซอร์ไพรส์เลยอ่ะตอนที่งานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะออกราคานี้มานะเอาง่ายว่าออกราคานี้มาในค่ายจีนนี่สะดุ้งเลย
1: จริงๆก็ถามว่าจีนไหมก็จีนนะมาด้าเนี่ย
0: ก็จีนด้วยกัน
1: แต่ไม่ถามเพื่อนเลย
0: เออนะครับผมถือว่าดีนะฮะ
1: เป็นประโยชน์กับผู้ใช้
0: ครับเฮียราคารถไม่ได้บ่งบอกความรับผิดชอบต่อเพื่อนชีวิตบนท้องถนนเลยสุดข่าวเทสลาแหกด่านตรวจแอลกอฮอล์หนีมาชนไรเดอร์แถวกล้วยน้ำไทยแล้วก็หนีอีกก็ย้ายตามข่าวด้วยครับเคนมเปรี้ยวจริงๆราคารถไม่ได้บอกอะไรแล้วจริงๆยิ่งพ่อชอบมีปัญหานะไอ้พวกรถหรูๆอ่ะมีปัญหาบ่อยอย่างกรณีรถอย่างพวกที่ไปชนใครต่อใครเนี่ยส่วนใหญ่รถหรูๆทั้งนั้นน่ะเห็นป่ะล่ะมาจากอะไรอ่ะมาจากเขามีตังค์ไงพอเขามีตังค์เสร็จเขาก็เที่ยวไงพอเที่ยวเสร็จเขาก็ดื่มไงพอเขาดื่มเสร็จเขาก็เกิดปัญหาไงนะครับอย่างเราอ่ะหาเช้ากินข้ามกลับบ้านก็สลบแล้วนะ
1: อย่าให้ได้โดนหมอน
0: ไปเที่ยวเขาหรอกหัวถึงหมอนเมื่อไหร
1: ่จะหลับให้ดู
0: อะไรเงี้ยนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์ส่งของเมื่อก่อนใช้ยางยี่ห้อนี้ประจำหลังๆมีทั้งบวมและไม่ก่อถนนเหมือนก่อนผมเลิกใช้เลยครับจากของภูธรจริงๆนะคุณภาพถ้ามันไม่ดีจริงนะคนก็ไม่เอาเลยนะ บางทีคุณภาพเงี้ยออกมาปุ๊บมีปัญหาเงี้ยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไวไงมันคีย์เวิร์ดทำไอ้พวกเนี้ยพอเช็คมาปุ๊บเจอปัญหายางอันนี้ปุ๊บเอาแล้วเอาดีป่าววะเฮียนับอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
1: ถูก
0: เช็คยางยี่ห้อนี้ปุ๊บเอาแม่งขึ้นมาแล้วเอ้ยโอ้โหปัญหาเต็มไปเว้ยอะไรเงี้ยคือเขาเรียกดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันอยู่บนโลกออนไลน์เยอะไงใช่ป่ะมันเวลาคีย์เวิร์ดอะไรที่มันเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยมันเซิร์ชเจอปุ๊บมันก็ทำให้แบรนด์มีมูลค่าที่ไม่ดีขึ้นมาเลยทันทีนะ
1: มีชื่อเสีย
0: มีชื่อเสียใช่ใช่เพราะทุกเนี่ยเวลาเขาถึงคือถ้าว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยพยายามที่ไม่โดนด่าไง
1: เคลียร์
0: พอโดนด่าปุ๊บมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนโลกออนไลน์กันหมดไงนะครับนะส่วนเรื่องยางอ่ะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็ต้องศึกษาดูหน่อยแล้วกันว่าเออยี่ห้อไหนเป็นยังไงยี่ห้อไหนโอเคยี่ห้อไหนไม่โอเคอะไรเงี้ยนะคือแบรนด์เขาอ่ะอาจจะมีบางโปรที่อาจจะไม่ดีก็ได้อ่ะแต่ก็คงไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะฮะคงเป็นบางตัวแหละนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีอะไรอีกบ้างนะฮะยังส่งมาได้นะฮะข้อความที่689899นะฮะส่วนเรื่องล้อเดิมนะฮะยังเดินบอกหน่อยนะครับว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างพูดถึงเรื่องอบโอโซนดีกว่าเฮนัทอยากรู้เหมือนกันว่า
1: ตอนที่บอกว่าจะมาอบโอโซนใช่ไหม
0: ใช่ใช่อบโอโซนนี่มันมีประโยชน์ยังไงกับรถยนต์บ้างเฮนัทพูดถึง
1: จริงๆแล้วครับต้องบอกงี้ว่าอบโอโซนเนี่ยมันช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค
0: ์
1: ถูกไหมครับอย่างเช่นกลิ่นอับในระบบหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ได้เอาต้นตอของกลิ่นออกไปเดี๋ยวสักพักนึงมันก็กำเนิดใหม
0: ่ต่อให้อบยังไงก็ไม่หาย
1: ใช่ไหมต้อง
0: แต่ถ้าชั่วคราว
1: ถูกต้องถูกต้องสมมติว่าเหยียบมีทิ้งอาหารไว้ในรถแต่แบบเอ้ยมันกิ้งไปใต้เบาะถุงแกงเนี่ยผมเจอนะพี
0: ่
1: ที่ตกใจคือเป็นถุงแกงที่อยู่ในถุงก๊อบแก๊บมัดอีกทีนึงอ่ะ
0: ก็คือพูดยังไม่ผ่านการใช้งาน
1: ยังไม่ได้ผ่านการแกะไปกินเลยแต่ลูกค้าคนนี้มีกลิ่นบูดในรถ
0: ยังอยู่ครบถ้วน
1: เสร็จปุ๊บเราก็หรือว่าลูกค้าจะโบโซเลยแต่กลิ่นมันเหมือนมันอาหารบูดในรถเลยว่ะโอเคก็ไม่ยังไงเปิดหน้าต่างปุ๊บโอเคล้างสีดูดฝุ่นกันเรียบร้อยจังหวะจะดูดฝุ่นเนี่ยไอ้ดอยเขาดูดไอ้ถุงพัดไอ้หูถุงเนี่ยมันติดเครื่องดูดฝุ่นออกมาปุ๊บแล้วก็เป็นเสียงถุงก๊อกแก๊บในท่อดูดฝุ่นกับก็เลยดึงออกมาพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บดอยเขาเดินมาเลยเฮียผมว่ากลิ่นนี้ว่ะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าสีมันเหมือนแกงเขียวหวานน่ะก็ไม่ยังไงก็หิ้วไปถามลูกค้าลูกค้าครับผมเจอถุงนี้ใต้เบาะนะครับพี่ก็ว่าอยู่นึกว่าร้านเขาไม่ได้ให้มาให้มาครับพี่อยู่ในมือผมครับน่ะคือถ้าคุณเจอต้นต่ออย่างเงี้ยแล้วคุณเอาออกแล้วคุณอบโอโซนมันจะหายครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เจอต้นตอมันอาจจะโอเคเป็นพรมชื้นข้างใต้แล้วมันมีกลิ่นอับของพรมขึ้นมาอย่างเงี้ยอบหายแค่พักเดียวสักพัก
0: หรือไม
1: ่มันก็จะผลิตกลิ่นออกมาใหม
0: ่หรือไม่รถใครที่มีกลิ่นอับคล้ายๆกลิ่นชื้นๆกลิ่นอะไรพวกเนี้ยแนะนำให้ลองเปิดผ้ายางเปิดพรมดูหน่อยเพราะบางที
1: มีไอ้น้ำป่ะ
0: บางทีถ้าเราเห็นไอ้น้ำบนใต้พื้นพรมอ่ะแสดงว่ารถเราน้ำก็ต้องมาดูสาเหตุดีว่าน้ำเข้าจากตรงไหนเนี่ยแหละ มันจะเป็นปัญหาที่แบบหลายคนอาจจะปวดหัวหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องหาให้เจอว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยเราก็ล้างให้ตายมันก็ยังกลับเดิมอ่ะเวลาถ้าในกรณีที่เราต้องจอดตากฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อย่างก่อนปิดร้านเนี่ยมีเนต้าคันเล็กๆคันหนึ่งเจ้าของเนี่ยไม่ผมไม่รู้ว่าไปลุยน้ำหรืออะไรมาน้ำเข้ารถโอเคก็คุยกันเสร็จเราบอกโอเคพี่แวะมาเดี๋ยวผมดูดให้ไม่เป็นไรผมจะปิดร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดอยู่แล้วมาพี่มาผมดูดให้เลยผมเปลี่ยนหัวรอเลยมาถึงลูกค้าก็จัดการล้างสีดูดฝุ่นเครื่องสี อ่ะระหว่างนั้นเราก็เอาเครื่องสองเครื่องมาระดมดูดน้ำพลิกพรมขึ้นมาเอาพยางดูดดูดดูดดูดดูดดูดแล้วก็โอเคเรียบร้อยพ่นน้ำยาที่มันเป็นโฟมฟอกแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเพื่อช่วยกันลูกค้ามาถึงพลิกพรมกระชากพรมออกมาจากแผ่นแบคก้าไลท์ปิดแล้วเอามือจับทำไมมันยังชื้นอยู่เลยดูดไม่แห้งเลยเหร
0: อ
1: ผมเนี่ยเอามือตบหน้าผากตัวเองเลยพัวเอาละพี่ครับมันดูดยังไงมันก็จะไม่แห้งครับ
0: ถ้าเอาละถ้าจะยาวแล้วดูทรงแล้ว
1: แต่อันเนี้ยมันแห้งจากตอนแรกที่พี่เห็นว่ามันเป็นแอ่งเลยถูกไหมครับ
0: ถ้า
1: พี่อยากให้แห้งสนิทพี่รอผมสักครู่ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปร้านสัตว์เลี้ยงไปซื้อผ้าลองฉี่หมามาก็คือเช็ดข้างล่างตัวเหล็กให้แห้งนะแล้วเอาผ้าลองฉี่หมาเนี่ย
0: ผ้าลองฉี่คล้ายแคมเปิร์ต
1: อะแคมเปิร์ต
0: ใหญ่ๆ
1: ปล่อยไปเลยเอ็งดูดความชื้นไว้เอ็งดูดความชื้นตรงผมนี้ไปให้หมดแล้วก
0: ็
1: ให้เขาไปทั้งแพ็คให้เขาไปทั้งแพ็คเลย200กว่าบาท
0: แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว
1: แล้วบอกว่าผมเห็นละว่าพี่ถอดเป็นแล้ว
0: ออกมาวันสองวันแล้วออก
1: วันนี้
0: ทิ้งไป
1: พรุ่งนี้พี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนอะไรพี่คีบเปลี่ยนไปวันละแผ่นไม่เกิน2วันพี่เชื่อผมมันจะแห้งสนิทแล้วหอมด้วยหลังจากผมปิดร้านไปเขาก็โทรมาร้านเปิดไหมยังปิดเพิ่งปิดเลยครับพี่เราย้ายร้านครับอย่างเงี้ยบอกพี่ที่มาอบน้ำเนี่ยผมพี่แห้งแล้วหอมเลยตอนนี้พี่จะเข้าไปล้างล
0: ม
1: เขาที่แล้วล้างเครื่องสี370ซื้อแพมเพิร์ตมาไป200กว่าบาททำอะไรวะทุนเลยคือโอเคได้จบปัญหาได้จบปัญหาเลยอย่าทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันพี่มันไม่มีอุปกรณ์ใดในโลกที่เหมือนโดเรมอนหรอกครับที่เป่าพูดแล้วมันแห้ง 100% เลยมันไม่มีนะฮะ
0: คือเอาง่ายจะแห้งจริงอ่ะประเด็นนี้ต้องหมดมาเป็นเลย
1: ใช
0: ่ต้องรื้อผมออกไปล้างใหม่แล้วตักมันจะไม่เท่าไหร่นะถ้ายังไม่หาจุดที่มันรั่วให้เจอนะ
1: เดี๋ยวก็ใหม่
0: ใช่ใช่มันต้องหา
1: ซึ่งเจ้าของรถน่ะก็หรือเป็นผู้หญิงที่พอจะคือเหมือนอาจจะดูช่างมาหลายครั้งแล้วล่ะแกรื้อถนัดเลยผมก็เลยโอเคป่ะพี่ถ้าพี่หรือเป็นพี่เปลี่ยนนะพี่เอาแพ็คนี้ผมให้พี่เลยแพ็คนึงนะครับอะไรเงี้ยไม่เป็นไรผมก็ไม่อยากให้มีปัญหาค้างคาเพราะเดี๋ยวผมต้องปิดร้านแหละพรุ่งนี้ผมก็ต้องย้ายร้านแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็เลยอาเคียนกันไป
0: อ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะคุยนะมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะดูแบบจะใช้คำว่าดีนะเอาเกี่ยวกับเรื่องการถามปัญหารถในโทรศัพท์หรือว่าในแชท GPT แล้วกันนะฮะจริงๆผมเจอมาตัวเองมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งจะเอารถมาซ่อมแล้วก็โทรมาสอบถามแล้วคือตอนแรกก็ไม่ได้ก็คุยเรื่องอับรถแหละก็บอกว่าเนี่ยรถเช้าๆเนี่ยเวลาขับแล้วมีอาการสะดุดคือบางทีอ่ะเวลาผมคุยเนี่ยผมจะต้องเรียกไปเรียงเหตุการณ์หรือว่าการใช้คำพูดเนี่ยที่ต้องบอกเจ้าของรถบางคนใช้คำพูดไม่ถูกสั่นอารมณ์สะดุดก็คือสะดุดกระตุกก็คือเร่งน้ำมันกระตุกเร่งน้ำมันสั่นอันนี้ต้องเย็นก็สงสารนี่เขาบอกว่าผมท่านก็โทรหาซึ่งพอไปคุยมาเนี่ยผมก็ถามว่าอาการเนี่ยมันเป็นเช้าใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเคเขาก็ได้คำตอบมาจากแชท GPT ในระดับหนึ่งในที่นั้นเขาก็มีคำถามกับผมเลยว่าเนี่ยเขาก็พูดตรงๆเลยว่าเขาไปถามแชท GPT มาแชท GPT บอกว่าให้ทำแบบนี้ก่อน เลยบอกว่าจากประสบการณ์ผมแล้วกันนะผมไม่เสียตังค์หรอกไอ้พวกที่จะไปทำตรงเนี้ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยโอเคในส่วนของการที่เราไปถามในนั้นเนี่ยเขาก็คงหรือว่าเอาข้อมูลจากทั่วโลกอ่ะมาประมวลให้เราแล้วกันคือความน่าจะเป็นมันน่าจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามความเป็นจริงใช่แ แล้วอย่างคือถ้ามันเป็นที่ไอ้ตัวสมมติว่าแชทบอกให้ล้างพวกโซลีนอยดูก่อนว่าหายไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่ได้มีความที่ต้องล้างมันเลยเพราะไม่ได้เสียคือถ้ามันเป็นที่พวกอุปกรณ์ที่แชท GPT บอกมันจะต้องเป็นตลอดเวลามันจะต้องเป็นทุกครั้งมันจะต้องเป็นอย่างต่อเนื่องแต่นี่ของพี่เป็นเฉพาะเครื่องเย็นพอเครื่องร้อนพี่วิ่งไปสักแป๊บนึงมันก็จะมีอาการและทุกอย่างมันเหมือนปกติหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชื่อผมอ่ะไม่ต้องทำไอ้ตรงนั้นทำอย่างอื่นแทนก็คือพูดง่ายว่าเป็นเกียร์เขามีปัญหาไม่เป็นที่โซลีนอยด์เกียร์แต่คือในส่วนของข้อมูลเนี่ยเขาบอกให้ไปล้างโซลีนอยด์เกียร์ดูก่อนจริงๆล้างก็ไม่หายครับเพราะว่าปัญหาไม่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยปัญหาไม่อยู่ในเกียร์เลยครับผมคือถามมาถามได้นะแต่ว่าอย่าเชื่อทั้งหมดพี่ใหญ่ไปปักนะถ้าคุณปักใจเมื่อไหร่เวลาช่างพูดอะไรมาคุณอาจจะมีเขาเรียกมีข้อโต้แย้งกับช่างหรือว่าไม่มีความไม่เชื่อมั่นในตัวช่างค่อนข้างเยอะแล้วนะกลายเป็นว่าคุณไปเชื่อในโลกออนไลน์ซะส่วนมากไงนึกออกปะคือบางทีเนี่ยเอาคนที่ใช้รถกันเอาอย่างนี้ดีกว่าแม้กระทั่งคนที่เวลาเราไปถามในกลุ่มอะไรอย่างนี้บางทีคนอย่างนี้อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้คือฟังได้ครับแต่ไม่ต้องทั้งหมดว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้เป็นช่างซึ่งอาจจะมันอะไรมันมีโอกาส50-50เท่ากันเนี่ยถ้าไปหาช่างคนแรกแล้วคุณยังไม่มั่นใจคุณลองคนที่สองแล้วดูว่าเขาพูดเหมือนกันไหมนั่นแหละครับให้ช่างคนวิเคราะห์ดีกว่าถ้าเป็นคนที่ใช้รถยูเซอร์เองวิเคราะห์เนี่ยผมว่าบางทีอาจจะไม่ตรง 100% นะครับผมอันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณที่ส่งมาพูดคุยกันวันนี้ก็หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะฮะผมไปเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาล แม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลทันนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟฟริกครับวันนี้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะก็ไล่ละเหลืออีก10วันเท่านั้นเองครับสัปดาห์หน้าก็จะมีวันหยุดกันนะฮะหลายวันอยู่นะให้เราได้พักผ่อนกันสวัสดีโปรเจคครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊กครับสวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
0: อารอนอเกนหลังจากที่นะฮะไม่อารอนมากับฟุตบอลโลกมาเดือนเศษ
1: วันนี้ก็ลำดับการจัดรายการเลยอาจจะงงนิดนึง
0: งงมากคิวบอลิ่งท้องยังล้วนเลยครับก็ไม่ได้เจอโปรเจคมานานนะ
1: ก็ไม่นานครับที่แล้วก็มาแล้วครับผม
0: ยังไงได้ดั่งใจไหมแชมป์สโลกคือสเปนเนี่ย
1: ได้ดั่งใจไหมถามว่าได้ดั่งใจไหมเอาจริงๆนัดจริงผมเชียร์เมสซี่นะ
0: เชียร์เมสซี่เหมือนกันเหรอ
1: ผมคิดว่าเสร็จสเปนผมดูดูรูปแบบการเล่นของสเปนเนี่ยโอ้โหมันเป็นทีมอ่ะพี่แป๊ะ
0: ใช่เพราะว่ากีฬาฟุตบอลมันต้องเล่นเป็นทีมเวิร์กนะ11คนอ่ะจะมาเก่งคนเดียวแบบเมสซี่มันไม่ได้หรอก
1: คือใจเชียร์เมสซี่แต่คิดว่าคงเสร็จสเปนแน่เพราะว่าเข้าใจว่าทั้งทัวร์นาเมนต์โดนยิงลูกเดียวใช่ไหม
0: ลูกเดียว
1: โดนเบนเทียมใช่ไหม
0: ใช่
1: ลูกเหลือที่เหลือไม่โดนยิงนะ
0: ไม่
1: โดนยิงเลยคือแสดงว่าเขาครองบอลเป็นส่วนใหญ่
0: ครองบอลได้ก็นัดเจอฝรั่งเศสตอนนั้นอ่ะหลายคนว่าเป็นรองไง
1: เรา
0: เจอฝรั่งเศสอ่ะ
1: ฝรั่งเศสดูว่างไง
0: พอไปโอ้โห
1: สู้ไม่ได้เลย
0: ปะทะกันหน่อยเดียวฝรั่งเศสกลายเป็นรองแบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะนี่คือสไตล์การครองบอลพอเราครองบอลได้คุณหรือมาแย่งไม่ได้จบเราเป็นคนควบคุมทุกอย่างในสนามไง
1: สุดยอด
0: อาเจนก็รอดแล่มาไม่รู้กี่เกมแล้วนะครับ
1: คราวนี้ไม่รอดนะคราวนี้ไม่ไหวมันสู้ไม่ได้เลยนะถ้าจริงอ
0: ่
1: ะ
0: โดนแทบไม่ได้ยิงเลย
1: ไม่ได้โง่หัวเลยอ่ะ
0: ไม่ได้ยิงเลยครับเนี่ยก็นะทีมเวิร์คนะเรื่องของฟุตบอลมันเป็นเกมของ11คนนะจะต้องมีความรู้ในเกมนะของฟุตบอลอย่างแท้จริงแล้วต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนต้องทำอะไรในสนามนะจ็อบของตัวเองคืออะไรงานนี้เขาเรียกว่าพุทธเดอะแมนออนเดอะจ็อบครบทั้ง11คนโค้ชเก่งมากอายุ65
1: ผมนึกถึงอะไรไหมพี่แป๊ะผมนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เรียนอยู่นะครับตอนที่เรียนมัธยมแล้วก็มีโอกาสเล่นฟุตบอลให้กับโรงเรียนเนี่ยจำได้ว่ามีการซ้อมแบบหนึ่งและเป็นการเล่นด้วยซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆไม่ชอบแต่มันดูสเปนเล่นครั้งนี้แล้วมันมีประโยชน์จริงคือเด็กๆชอบเวลาโค้ชลงมาให้ซ้อมชอบเปิดคอร์เนอร์มายิงชอบยิงฟรีคิกอะไรเงี้ยชอบยิงแต่สิ่งหนึ่งที่โค้ชให้ชอบให้ซ้อมแล้วแต่เด็กไม่ชอบคืออะไรไหมเล่นลิง
0: เล่นลิง
1: ยิงชิงบอล
0: มันจะเสริมนะเรื่องของความไวการครองบอลการส่งที่แม่นยำ
1: ใช่ใช่ดูสเปนเล่นครั้งนี้รู้สึกเลยว่าโอ้
0: แล้วก็ในพื้นที่แคบๆถ้าโดน
1: เอาตัวรอดได
0: ้โอ้เอาตัวรอดมันรอดวะเนี่ยเนี่ยฉะนั้นดูเหมือนไม่มีอะไร
1: เลยไม่มีอะไร
0: เหมือนกับเป็นการวอร์มนะ
1: ใช่ใช่
0: ได้หลาย
1: แต่วันนี้รู้สึกโอ้โหมันมีประโยชน์มหาศาลจริงๆนะ
0: ก่อนที่เราจะไปพูดถึงอันดับนักกอล์ฟแล้วก็พูดถึงเกมในสัปดาห์นี้นะฮะฝ่ายหญิงเราก็ไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าจะไม่ใช่รายการเมเจอร์นะครับมันเป็นระดับเรดี้ยูโรเปียนทัวร์เน
1: า
0: ะ
1: เป็นแซงชั่นเป็นแซงชั่นคือเป็นทัวร์ผสมระหว่าง LPGA กับ LET นะครับแล้วก็เป็นมันก็เป็นแมตช์อุ่นเครื่องก่อน
0: เบิร์นเมเจอร์
1: และโซเพ่นในสัปดาห์หน้าแหละ
0: ครับก็แข่งที่สกอตแลนด
1: ์แข่งที่สกอตแลนด
0: ์แต่ว่าเมเจอร์จริงๆมาแข่งที่อังกฤษ
1: ใช่ๆ
0: สนามที่สกอตแลนด์ก็รู้อยู่ส่วนใหญ่ก็ลิงค์ฮอสหมดเลย
1: ใช่ๆครับ
0: แล้วก็ทำไมเนลี่คอด้ามาแล้วอัธยาที่ตระกูลไม่มาเดี๋ยวว่ากันอัธยานี่รอเล่นวันที่30เลยแต่เนลี่คอด้านี่ตอนฝรั่งเศสเขาก็ไม่เล่นนะ
1: เล่น2วัน
0: เล่น2วัน
1: เล่น2วันตกรอบไง
0: แล้วก็ตกรอบ
1: นายก็คงต้อง
0: เล่นแหละอยากพิสูจน์ทราบอีกสักหน่อยให้เกิดความมั่นใจว่าทำไมยุโรปมันไม่เหมือนอเมริกาและสนามอะไรพวกเนี้ยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ใครที่นะฮะจะฟังกอล์ฟที่ก็ขออนุญาตโปรเจคด้วยว่าขอติดค้างเรื่องของ SMS เมื่อสักครู่บริงคอผมก็รวนนะไม่ได้จัดมา
1: หลายเดือนหลายเดือน
0: ก็เลยทำให้คิวมันรวนไปนิดนึงก็ยังดีว่าวันนี้ SMS นะ

0: ว่าไอ้สมบทนั้นมันที่ไหนยังไง
1: ไม่ถึงไม่ถึง
2: แสดงว่าความสามารถมีไม่พอ
1: สุดสุดที่วาวล่ะ
0: สืบไม่ถึงก็ได้เขาแปลลิงก์นะงั้นวาวก็ไม่ต้องผิดถูกป่ะไอ้นั้นพอมันไม่จะบ่นเนี่ยถ้ามันบ่นจริงมันต้องมีดิถูกป่ะเอ้ยใช่มั้ยนะเพลงซาบซึ้งใจมากครับป่าขอบคุณที่เปิดเพลงให้อาร์เจนตินาครับ
1: โดนใครใช่ผมฟังอ
0: าร์เจนตินาเพลงนี้ลองพูดถึง
1: เลยครับอีวิต้าใช่มั้ยพี่แป๊ะใช่ไหมมาจากซาวด์แทร็ก
0: เป็นเวอร์ชั่นของมาดอนน่าร้อง
1: มาดอนน่าร้องจากภาพยนตร์จำได้ว่าเป็นภาพยนตร์
0: ใช่ใช
1: ่อีวิต้าหรือเปล่าถ้าทำจำไม่แน่ใจนะ
0: แล้วก็เสียชีวิตในวัยแค่33เป็นนักแสดงแต่ได้นะฮะคู่ครองเป็นผู้นำประเทศของอาร์เจนตินา
1: เป็นชาวอะไรผมไม่ได้ตามไม่ได้ดูแล้วพี่แป๊ะทราบไหม
0: ไม่ทราบกันเดี๋ยวต้องถามคุณเทพก่อนคุณสามเป็นคนที่ชอบศึกษาอะไรพวกนี้นะป๋าผมเห็นประชาชนหลายคนออกมาร้องห่มร้องไห้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้แต่คิดว่าพวกเราจ้องมาอยู่กับบัตรที่เรียกว่าคนจนจริงๆหรอเราจะไม่มีผู้นำที่พาประชาชนหลุดพ้นจากความจนจริงๆหรอเราจะอยู่แบบจนๆอย่างนี้จริงๆหรอครับคุณแอปเชลซีคือคนไทยเรานิสัยมันมีอยู่อย่างว่าถ้าเขาจะแจกอะไรฟรีแล้วมันอยากได้ไง
1: ครับ
0: นะถ้าคนอื่นได้เราไม่ได้เราก็อิจฉาตาร้อน
1: ไม่ได้
0: ทั้งที่บางทีบางคนนะมันก็จนไม่จริงแต่อยากจะจนอ่ะเพื่ออยากจะได้พอมันไม่ได้แล้วก็นะร้องแรกเฮกระเชยกันนะครับแต่การตรวจสอบครั้งนี้ของรัฐเขาก็อยากจะแจกคนที่จนจริงๆไม่ใช่คนที่แอบจนหรือทำให้จนอะไรประมาณนี้แต่มันก็มีเรื่องบางเรื่องซึ่งกฎหมายบ้านเราอีกนั่นแหละครับมันทำให้คนนะฮะจนแล้วก็กลายเป็นไม่เป็นคนจนเคยมีเงินซื้อรถกระบะแล้วหลังจากนั้นใช้มาสัก20ปีก็ขายต่อโอนลอยส่วนใหญ่เป็นหลักเลยต่างจังหวัดให้คนที่ซื้อไปเขาก็รถ20ปีแล้วผมจะไปจดชื่อผมทำไมผมก็ขับต่อสิครับอยู่ต่างจังหวัดใครจะมาตรวจส่วนใหญ่ก็ขับถนนรองใช่ไหมไม่ได้ขับถนนหลักแล้วก็อยู่ในเลือกสวนไร่นาคนที่เป็นเจ้าของก็ยังเป็นโปรเจกต์เหมือนเดิ
1: ม
0: ทีนี้คุณโปรเจกต์เป็นเจ้าของรถกระบะแล้วจนตรงไหนแล้วก็ไม่ได้สิครับนี่ล่ะให้คนซื้อไปมันไปจดทะเบียนนี่แหละคือที่จะต้องไปอุทธรณ์กันเพื่อจะเอาหลักฐานอะไรก็ได้เอาใบโอนลอยถ้าคุณยังอยู่คุณต้องไปแจ้งว่าผมขายจริงๆหรือไม่ก็ไปตามที่ขนส่งอะไรประมาณนั้นมาตรงส่งมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันต้องมีอายุของมันนะถ้ายังมาอยู่แสดงว่าถ้าคุณซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คุณผ่อนมอเตอร์ไซค์ได้คุณไม่ใช่คนจนเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่ถูกต้องอะนะแต่ระเบียบปฏิบัติบางทีมันก็มันมีอะไรบังๆกันอยู่เนาะประมาณนี
1: ้
0: ของฟรีก็อยากได้ก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะต้องขอนะต้องอุทธรณ์กันนะครับเขามีนโยบายนี้มาครับแล้วเชื่อไหมคนที่ได้บัตรอะไรพวกนี้นะเป็นคนที่ไม่ได้จ่ายภาษีเกือบ
1: 100%
0: ไอ้เราสองคนที่จ่ายภาษีกันไปตอนผมเกษียณผมได้อะไรรู้ป่ะเดือนละ600เดือนละ600นี่คือจับยาวติดไปให้เห็นเลยนะได้600จังนะเมียผมไม่กล้าไล่ออกจากบ้านเลย600นี่นะ
1: ไม่รู
0: ้ซื้อน้ำมันพืชได้ขวดนะซื้อไข่ได้แผงนะ30ฟองน
1: ะ
0: ข้าวได้ถุงนะอย่าไล่ออกจากบ้านนะไม่อดตายหรอก600นี่นะ600ถ้าเควินคีแกนไปหาหมอที่รักษาคุณชูวิทย์แกคงไม่ตายหรอกครับตอนนี้คุณชูวิทย์เป็นไงครับตั้งแต่พักสีน้ำเงินเป็นรัฐบาลแกเงียบเลยคุณชูวิทย์ก็ยังไม่ตายแต่แกก็ล่อแร่อยู่เนาะเรื่องของนะครับมะเร็งเนี่ยไปรักษาเมืองนอกอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะช่วงนี้เงียบเลยผมเลยไม่ทราบจริงฮะว่าแกหนักแค่ไหนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คือวินคีแกนคือพอไม่ไปหาหมอแกก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไร
1: เมื่อเช้าดูข่าวก็ตกใจนะเพราะไม่ได้ยินว่าแกป่วยก่อนหน้านี้ไง
0: ใช่ใช่เกิดอุบัติเหตุพอหมอตรวจบ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บอ้าว
1: ถึงทราบว่าเป็น
0: ขั้นสี่แล้ว
1: โอ้ขั้นสี่แล้วด้วย
0: ครับเมื่อต้นปีนี่เองนะครับก็ผมเองได้สัมผัสควินคีแกนที่เมืองไทยครั้งหนึ่งตอนมาครั้งที่สองไงตอนคุมนิวคาสเซิลมา
1: อ๋อ
0: ครับครับ
1: ได้สัมภาษณ์หรือไง
0: ว่า
1: ได
0: ้ไปดูอยู่ใกล
1: ้ๆครับแต่ชุดนั้นเล่นสนุกนะอยู่คาสเซิลที่แต่นำมาเยอะๆแล้วสุดท้ายไม่ได้แชมป์
0: ถ้า
2: ทำไมคอมเมนต์ในโลกโซเชียลแมตที่อาเจนผ่านมาได้แล้วชื่นชมกันสุดขีดทีมที่แข็งแกร่งอย่างนั้นทีมที่แข็งแกร่งอย่างนี้เมสซี่

0: ที่สุดยอดทีมนี้สุดจริงพอมานัดชิงแพ้ขึ้นมาโดนทับถมล้วนๆเลยเฮโลกันไปชื่นชมสเปนงงมากทำไมถึงเป็นแบบนี้สงสัยอ่ะนี่ฮะเขาเรียกว่าเซียนหลังเกมไงผู้ชายคนไทยเราเป็นเยอะนะเริ่มเป็นเซียน
1: เป็
0: นโปรผู้เชี่ยวชาญแต่ต้องหลังเกมพอมันออกโอ้โหแม่นมาก
1: ผมว่าเจนได้คำชมเรื่องของหัวใจมากกว่าแบบโดนนำไปแล้ว
0: ตายยากไง
1: ตายยากกลับมาได้แต่คราวนี้เอาจริงๆก็ตามทรงก็เป็นเจอกับสเปนก็เป็นรองอะไรดูวิธีการเล่นด้วยอายุอะไรหลายๆอย่างแล้วอาเจนเนี่ยอายุเขาเมสซี่ก็เยอะถูกไหมฮะแล้วก็เล่นหลายๆเกมมันใช้พลังงานเยอะต่อเวลาถูกไหม
0: ครับส่วนท่านที่8499นะท่านหมายความเรื่องอะไรยังไงฮะประเทศเรานี้นะจะเอาต้นไม้มงคลมาให้ได้ทุกสายพันธุ์เลยเชียวก็เป็นความเชื่อนะปลูกต้นไม้ที่มันเป็นไม้มงคลในบ้านเนาะ
1: ครับ
0: พอความเชื่อแล้วเรามีความสุขเรามีความเชื่อมั่นมันทีมันก็ก่อให้เกิดอะไรดีๆเกิดขึ้นไงแต่ถ้าปลูกแล้วไม่สบายใจก็อย่าปลูกนะ
1: ครับ
0: บางชื่อบางต้นไม่ควรจะอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วมันดันมาปลูกอ่ะพอคนมาทักโปรเจกต์รู้สึกไม่สบายใจนะโอ้โหพอเกิดอะไรขึ้นวะนี่ไงเอ็งมาปลูกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ต้องปลูกที่มันคนก็มีความเชื่อว่าปลูกแล้วมันจะได้เกิดความสิ่งดีๆเกิดขึ้นประมาณนั้นแหละป้าแป๊ประเทศต่อให้ฟุตบอลโลกเพิ่มโควต้าเป็น90ทีมไทยก็ยากที่จะไปร่วมรอบสุดท้ายสายหลักหนึ่งคุณภาพนักบอลไทยลีกยังไม่เป็นมืออาชีพสองนักเตะตัวท็อปของไทยยังไปได้แค่ลีกรองของทีมในเอเชียสามหวังพึ่งลูกครึ่งต่างแดนแต่พอมาเล่นจริงส่วนมากก็ไม่ต่างจากไทยสี่สมาคมยังพายเรืออยู่ในกาลาเพราะคนที่มาบริหารแต่ละคนมัวแต่ขายฝันเหมือนกันคือเราจะไปบอลโลกจากนายฮุยมีใดโต้แย้งไหมครับพ่อจัน
1: ก็เถียงยากหน่อย
0: นายฮุยก็ให้ความเห็นมาเอเชียนเกมหวังเหรียญทองยี่บกเหรียญนักกีฬาเกือบ700คนตกเหรียญเท่าไหร่ครับท่านฟังท่านนี้นะครับเขามีเป้าหมายที่จะคว้าทอง21เหรียญทองนะครับ21เหรียญทองแล้วก็หนึ่งใน21เหรียญทองนะไม่ใช่26นะฮะเป็นกอบหนึ่งเหรียญกอล์ฟหนึ่งเหรียญ
1: หวังหนึ่งเหรอ
0: หวังหนึ่งเหรียญจากกีฬากอล์ฟ
1: แล้วเขาแล้วทางสมาคมบอกไหมว่าทางไหน
0: ทางสมาคมเรายังไม่ได้สัมภาษณ์แต่ทางสมาคมถ้าถามปุ๊บก็มีความหวังเหรียญทั้งหญิงทั้งชายเพราะถือว่าผู้เล่นที่ส่งไปนี่ไม่ธรรมดานะฝ่ายหญิงเปลี่ยนจากแพงกี้แล้วนะไม่สะดวก
1: เป็นปริม
0: เป็น
1: ปริม
0: เป็นพีเค
1: อ
0: ๋
1: อเป็นพีเค
0: เป็นพัชรจุฑา
1: พัชรจุฑาก็นะเป็นโปรหมดเลย
0: เป็นโปรหมดเลยสามคนอีกสองคนก็ซิมตาร้อย
1: เปียโนกับซิม
0: แล้วก็โปรเปียโนยายุบลส่วนฝ่ายชายเหมือนเดิม
1: ก็สะดมฟีฟ่าสะดมฟีฟ่าแล้วก็ภูมิ
0: เห็นนะถ้าถามโปรเจกต์นะเวลานี้หนึ่งเหรียญที่หวังอ่ะยิงหรือชายมีโอกาสมากกว่ากัน
1: ถ้าตามมาตรฐานในทัวร์ก็ต้องบอกว่าหญิงแหละ
0: โอ้ยมากมากกว่าตรงใจเลยเพราะชายมันมีพวกเกาหลีมาไง
1: ใช่เกาหลีแล้วเกาหลีเนี่ยผมมั่นใจว่า
0: โอ้ตัวดีมาเลยล่ะ
1: ว่าเขาถูกคนไหนถูกเชิญเนี่ยญาติที่จะปฏิเสธโดยเขาอย่างทอมคิมอย่างเงี้ย
0: มันไม่ต้องรอให้เชิญนะเผื่อจะฮัลโหลไปผมสมัครใจอยากจะมาแล้ว
1: โอเคแหละพวกคิมซีวูกับอิมซุงเจเนี่ยผมคิดว่าไม่มาเพราะว่าเขาได้ไปแล้วครั้งที่แล้วแต่เกาหลีนี่คืออย่างนี้นะคือหลายครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าพวกโปรหลายคนที่เล่นในทัวร์เนี่ยอยากจะมาเพื่อจะได้เหรียญมันจะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเกณฑ์อาหารดังนั้นแต่ครั้งเนี้ยพอเวลามามีโอกาสพร้อมๆกันเนี่ยเขามักจะให้รุ่นซีเนียร์ก่อนหมายถึงว่าอาวุโสมากกว่าเนี่ยได้ก่อนเด็กกว่ารอได
0: ้
1: นะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคิวของคิมซีวูกับอิมซุงเจแล้วก็ได้ทองประเภททีมชายไป
0: รู้สึกเขาหน้าจะไม่เกิน27นะถ้าหลัง27จะถ้ายังไม่ได้ด้วยเนี่ยก็ต้องไปเป็นทหารแล้วนะ
1: มันก็มีอายุตั้งแต่เท่านี้แล้วก็จนผ่อนผันได้ถึงเท่านี้เนี่ยนะว่าเท่าไหร่ก็ครั้งนี้น่าจะเป็นทอมคิมแต่ทอมคิมเนี่ยเขาจะมีการแข่งขัน President Cup ซึ่งจะจัดในช่วงเวลาใกล้ๆกัน President Cup น่าจะจบก่อนนิดนึงอ่ะแล้วก็เล่น Asian Game ต่อแต่คุณไม่รู้ว่าอาจจะถึงขนาดสละไม่ไป President Cup หรือเปล่า
0: President Cup ผมไม่เอาครับเงินก็ไม่มีครับได้แต่เกียรตินะครับไอ้นี่ผมไม่เป็นทหารนะครับ
1: มันคืออาชีพนะมันคือเส้นทางเพราะเราเห็นหลายคนเนี่ยกำลังรุ่งๆนะแล้วพอหายไป2ปีในค่ายทหาร
0: มันจบเลยนะ
1: มันสะดุดเลยนะออกมาอย่างโนซังยุนอย่างเบซังมุนหลายคนเนี่ยอย่างพวกเคเจชอยกับวายเอียงพวกนี้เขาเรียกว่าพวกเก่งภายหลัง
0: ครับ
1: คือ เข้าระบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยออกจากค่ายแล้วค่อยมาพัฒนาค่อยมาเทิร์นโปร
0: ก็เช่นเกมวังเหรียญทอง21เหรียญกับนักกีฬานะฮะนักกีฬาของเรา694คนเขาบอกจะตกเหรียญละเท่าไหร่ครับตอนนี้เงินยังไม่นิ่งนะฮะเห็นว่าจะหางบประมาณมาโปะอีกนะนะฮะหางบประมาณมาโปะอีกในการที่จะฮะนะส่งนักกีฬาไปแข่งแล้วก็ช่วงระหว่างนะฮะเก็บตัวฝึกซ้อมอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ถ้าได้เหรียญทองนะกองทุนจะให้เหรียญละ2ล้านเหรียญละ2ล้านนะครับเดี๋ยวรอให้นิ่งก่อนเรื่องงบประมาณเห็นรัฐมนตรีสุรศักดิ์ว่าจะหามาเพิ่มนะฮะแล้วจะเอานะครับ694เนี่ยฮะหารด้วยเหรียญที่ได้ป้าแป๊ะครับสัญญากับแฟนรายการได้ไหมถ้าแมนยูเตะเสาร์อาทิตย์ไม่เกิน2ทุ่มป่าจะมาภาคเองจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งโอ้โห
1: ขอพี่แป๊ะดึกไม่ไหวหน่อย
0: ก็คือเขาอยากให้ผมมาภาคก็อยากติดใจตอนผมภาคบอลโลกตอน 7-8 โมงช่วงหลังพอกลางคืนแล้วแหมไม่ค่อยอยากออกจากบ้านพอออกแล้วนะครับภรรยาจะถามว่ากลับกี่โมงนิสัยเวลาออกปุ๊บมันจะกลับดึกไงเลยไม่ได้ออกแต่แรกไงเลยไม่ได้ออกครับผมสรุปแล้วน้องเมนูกับผมไม่จะเล่นแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะใจร้ายมาก
1: เอาไปทำไมอย่างนี้
0: เอาน้องเข้าไปนะชิงที่3ลงสักหน่อยก็ได้
1: ใช่
0: น้องเขาไม่ใช่ขี้ไก่ขี้กานะเล่นดีสุดของแมนยูเลยนะ
1: ไม่เอาไปเลย
0: พี่แป๊ะครับส่งกำลังใจนะครับอย่างน้อยก็ได้มีกีฬาอยู่ในกิจวัตรเหมือนผมรักเมียใหม่ชื่อกอล์ฟครับขออำลาอะไรฮะไม
1: ้
0: เมา
1: ส์
0: The Cop
1: Legend of Seven น่าจะเป็นคีแกน
0: โอ้โหเหรอครับ
1: ก็จะเป็นมาพูดถึงคือว่า Legend of คีแกนเขาเซตเบอร์เจ็ดเนี่ย
0: ใช่พี่เซฟครับเรนนี่ปีนี้ขอเบิร์กกับฮาร์ดเลยนะครับอันเจอร์เทนสนุกครับเพลงเพราะก็มากมายครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะครับแล้วก็สวัสดีดีเจ2ท่านขอบคุณดีเจ99ครับเมื่อวานน้องเอ็มโทรให้ไปรับลูกบอลมินิผมส่งไปร่วมสนุกหลายช่วงไม่ทราบว่าได้ช่วงไหนก็มารับได้ติดต่อได้นะครับมาที่อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์นะครับอ่ะเรียบร้อยขอบคุณทุกข้อความส่วนข้อความก๊อปเข้ามาเยอะแล้วครับเดี๋ยวอ่านให้ในช่วงหน้านะช่วงนี้เราก็มาพูดถึงนะฮะเม็ดที่จะแข่งขันในสัปดาห์นี้กันก่อนนอกเหนือจากก็เรียกว่าอุ่นเครื่องของเมเจอร์สุดท้ายของฝ่ายหญิงที่สกอตแลนด์แล้วซึ่งน้องโนริโกด้ามาด้วยเนี่ยนักกอล์ฟหญิงไทยแล้วก็ไปกันหลายคนเอริยายังมาเลยนะ
1: ก็ไปกันเยอะพอ
0: โกมิลมานะ
1: แต่ว่ามันก็จะมีโควต้าของ LET ด้วยเพราะว่าเป็นรายการแซงชั่นนะครับมันก็จะมีของไทยเนี่ยไปทั้งหมด7สาวด้วยกัน
0: เด็กเลดี้2
1: นะเลดี้มีตรีฉัตรจีนกลับกับอันชิสาอุตมะนะ
0: ส่วนที่เหลือ5เป็นพวกแอล
1: เนะเป็นมีเมเอริยาจุธนุการชาเนตีวรรณแสนปาจารีนันเรการประพังกรวัฒนกิจแล้วก็พิชญายุบล
0: โอ้แพตตี้เข้าไป
1: แพตตี้ไปครับจีโน่น่าจะกลับมาเมืองไทยนะน่ากลับมาแล้วแล้วคงกำลังจะกลับไปเตรียมตัวเมเจอร์แล้วหลักก็คือสัปดาห์นี้ไม่เล่นคือสัปดาห์นี้เนี่ยเอาอะไรไหมหรือว่าเราเพิ่งหลัง
0: เขาไว้ช่วงหน้าดีครับว่าน
1: ะฮะเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของ
0: นอกเหนือจากรายการนี้แล้วนะครับ
1: คร
0: ับ เห็นว่าของธงชัยใจดีกับโปรโมทแดงตำรวจสีโรด
1: ของฝั่งรุ่นใหญ่ซีเนียร์เนี่ยก็จะเป็นรายการซีเนียร์โอเพ่นแชมเปี้ยนชิพก็เป็นดีโอเพ่นของรุ่นใหญ่อ่ะ
0: โอ
1: ้เวลาเขาเมเจอร์เขาจะมีมาเขาจะจัดไล่ๆกันอ่ะของผู้ชายก่อนใช่ไหมฮะที่แลนด์ฟ็อกซ์ได้นะของผู้หญิงสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เป็นของซีเนียร์ก่อนเล่นที่สกอตแลนด์เหมือนกันเล่นที่แกรนด์อีเกิลส์โฮเทลนะครับเป็นที่คอร์สที่ชื่อว่าเป็นคอร์สที่เราไม่ค่อยคุ้นนะเป็นคอร์สคือ King's Course ปกติเราจะคุ้น PGA Cemetery Course ที่ออกแบบโดย Jack Nicklaus อันนี้เล่นอีกอันหนึ่งอันนี้จะไม่ค่อยจะเป็นแนวที่เขาเรียกว่า Inland Links คือไม่ใช่ Links ขนาดแท้อยู่ที่อยู่ติดทะเลจะอยู่เข้ามาในพื้นที่ในจะไม่ได้อยู่ติดทะเลนะอันนี้จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งมันจะเป็น Links เป็นแนวที่ไม่ได้ติดทะเลนะไม่ได้เหมือนของRoyal Birkdale สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ Royal Retirement St. Anne ของผู้หญิงในสัปดาห์หน้านะก็จะมีนักกอล์ฟไทย2ท่านด้วยกันนะครับคือโปรธงชัยใจดีแล้วก็ธรรมนูญศรีโรจน์นะลงแข่งขันด้วยนะฮะในสัปดาห์นี้ของ
0: ผู้สองคนเลยนะไม่ใช่ธงชัยคนเดียวนะขออวยชัยอวยพรนะครับเงินรางวัลก็เยอะขึ้นเนาะ เอาละมาดูอันดับหญิงกันหน่อยนึงนะก่อนที่จะมีแข่งเขาเรียกว่าดิยูโรเปียน

0: ทัวร์แฟชั่นกับทาง LPGA เป็นอย่างไรบ้างไอ้นักกอล์ฟเกาหลีคนนั้นอ่ะมันจะไต่ขึ้นมาเกินอันดับ3มั้ย
1: ยังครับเพราะว่ามันไม่มีแมตช์ไงแล้วก็ด้วยความที่ตามจีโน่อยู่2แต้มกว่าย
0: ังแซงเราไม่ได้นะ
1: น่าจะยังยาก
0: นะ2เมเจอร์ไม่พอนะ
1: เมเจอร์ไม่แน่นะแต่ว่ารายการธรรมดาไม่พอแล้วสัปดาห์นี้ไม่ลงทั้งคู่ด้วยไง
0: โอ้
1: ทั้งจีโน่ทั้งยูเฮลันเนี่ยพักทั้งคู่แต่เนลลี่ลงนะครับสัปดาห์นี้เป็นยังเป็นมือ1อยู่นะครับ 14.15 จีโน่เป็นมือ2 10.45มือ3เป็นยูเฮรัน 8.16 มือ4เล่นนะฮะสัปดาห์นี้ครับคิมฮยอจู 7.29 มือ5ลอตตี้โวตลอตตี้โวตเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยนะครับ6เป็นมิยูยามาชิตะก็เป็นตัวเต็งคนหนึ่งในสัปดาห์นี้7เป็นชาลีฮอล์8เป็นหยินรู่หนิง9เป็นฮันนากรีนออสเตรเลีย10เป็นคิมเซยัง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นท็อป10ของอันดับโลกขยับไม่เยอะเพราะว่า
0: อันดับโลก10คนมีอเมริกาคนเดียว
1: อเมริกาคนเดียวมีแล้วมีอังกฤษ2คือลอตตี้โวตกับชาลีฮอลที่เหลือเป็นเอเชียทั้งหมดเลยนะที่เหลือเป็นเอเชียเป็นมีโทษมีออสเตรเลีย2ออสเตรเลียคนหนึ่งอังกฤษ2แล้วก
0: ็ไม่มี
1: ญี่ปุ่นมีครับมียามาชิตะไงมีอยู่ยามาชิตะมือ6ของโลก
0: โอ้ครับผม1คน
1: แล้วก็ญี่ปุ่นคนต่อมาเนี่ยที่อันดับโลกสูงก็มีอย่างนาซาเตากะมือ17ของโลกนะเกาหลีก็เริ่มมานะเริ่มคัมแบ็คเริ่มมาเป็นแผนเหมือนกันตอนนี้
0: ครับอันดับของนักกอล์ฟสาวไทยมือ1อัธยา
1: ฮะมือ1อัธยาก็ยังเป็นมือ2ของโลกอยู่นะ
0: ขอให้สมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสภาพจิตใจและก็สภาพร่างกายเมเจอร์สุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วนะฮะเริ่ม30มืออังกฤษ
1: ใช่มือ2เนี่ยเป็นแพตตี้นะครับ27ของโลก
0: แซงเอริยามาได้อีกครั้ง
1: ใช่มือ3เป็นเอริยา
0: เท่าไหร่ครับ
1: 39
0: 39ของโลก
1: เข้าใจว่าเปลี่ยนโค้ชนะฮะโอ้น่าจะผลงานเริ่มมาละเริ่มกับโค้ชใหม่ฮอลตันฟรีแมนมือ4เป็นปาจารีนะครับ54ของโลกมือ5เป็นชเนตตี91ของโลก
0: ครับ
1: ท็อป100ก็มี5คน6เป็น PK คงกระพันที่พี่แป๊ะบอกว่าล่าสุดก็น่าจะได้ม
0: ี
1: โอกาสช่วยมีโอกาสช่วยทีมไทย
0: ครับ
1: ในเอเชียนเกมนะครับ115นะอันดับโลกของ PK ปัจจุบันเล่นในเกาหลีเป็นหลักเลยนะครับเล่นใน KLPGA เป็นหลักเลยกับจารวีบุญจันทร์ถ้าจะ PK ก็เป็นอภิชยายุบล125ถอย1อันดับแล้วก็ถัดมาเป็นจารวีบุญจันทร์โบว่าน154ขึ้น1อันดับแล้วก็ถัดจากจารวีก็เป็นจัสมินสวนปุระ216นะฮะก็ที่จะมีอันดับขยับขึ้นพอควรก็มีอย่างปรีชัดจีนกับ274สัปดาห์ล่าสุดในการแข่งขันใน LVT นะครับฮูเล่นคอร์ดวีเมนส์โอเพ่นจบอันดับ12นะครับก็เลยถ้าไม่ได้ขยับอันดับขยับขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นของหญิงไทยนะในขณะนี้นะครับก็หลักๆก็เป็นตัวที่เล่นใน L แหละตัวที่เล่นนอก L ก็มี PK เนี่ยที่อันเวอร์รังกิ้งสูงหน่อยนะ115นะนี่ก็ประมาณนี้นะของหญิง
0: ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเปลี่ยนไหมครับ
1: มือหนึ่งของโลก
0: เพราะว่าสกอตตี้นี่เข้าที่4นะ
1: ไม่เปลี่ยนแล้วก
0: ็ US Open เนี่ย
1: แซงยากอยู่เพราะว่ามือ2ก็ผลงานไม่ได้โดดเด่นนักในดีโอเพนไม่ได้เป็นแฟกเตอร์มือหนึ่งจะเป็นสกอตตี้เชฟเลยก็ได้ลุ้นแชมป์อยู่นะครับในดีโอเพนเนี่ยเพียงแต่ว่าไปโบกี้หนุ่มสุดท้ายแล้วก็คนที่ได้แชมป์ร้านฟ็อกซ์ได้เบอร์ดี
0: ้นั่นสิเจ้าฟ็อกซ์เนี่ย
1: เป็นนิวซีแลนด
0: ์คนนี้
1: ม
0: ันขึ้นมากี่อันดับครับ
1: ร้านฟ็อกซ์ของเดิมมา50กว่านะ
0: ครับ
1: ของเดิม56ขึ้นมาอยู่อันดับ22
0: 22
1: เป็นนิวซีแลนด์นะนิวซีแลนด
0: ์พอรู้จักมักคุ้นแกบ้างไหม
1: อ๋อรู้ไลออนฟ็อกซ์นี่คือเมื่อก่อนก็เล่นอยู่ในยุโรปแหละ
0: ครับ
1: เป็นนิวซีแลนด์เล่นในออสเตรเลียก่อนแล้วก็เล่นใน DPO ทัวร
0: ์
1: มาเล่น PGA ทัวร์ได้ไม่กี่ปีนะครับแล้วก็ปีที่แล้วชนะ2รายการ
0: โอ้เคยชนะมาแล้ว
1: ชนะมาแล้วชนะใน PGA ชนะ2แล้วเพลย์ออฟทั้งคู่ด้วย
0: ไม่ใช่ว่าโอ้
1: คือ
0: การที่ไกลนะ
1: ร้านฟ็อกซ์เนี่ยผมว่าเขามียีนของการเป็นแชมเปี้ยนกีฬาอยู่ในเลือดคุณพ่อเนี่ยเป็นนักรักบี้ระดับชั้นนำของออลแบล็กอ่ะ
0: โอ้นิวซีแลนด์ต้องออลแบล็ก
1: นักรุ่น
0: พ่อนะ
1: รุ่นตาเนี่ยมาร์ฟชื่อมาร์ฟวอลเลซเป็นนักคริกเก็ต
0: ครับ
1: เป็นระดับตำนานทั้งคู่ดังนั้นเรื่องของยีนแม้ว่าจะเป็นกีฬาคนละชนิดกันเนี่ยแต่ยีนมันอาจจะถ่ายทอดมาถึงเพราะว่าหลุมสุดท้ายที่ฟ็อกซ์เบอร์ดี้มันเป็นหลุมยากอันดับหนึ่งของสนามนะสกอตตี้เชฟเฟอร์

0: แคมเมรอนยังพวกนี้โบกี้ดุมนี้ทั้งนั้นเลยนะ
1: จ้าแต่แกเบอร์ดี้
0: เบอร์ดี
1: ้โอ้โห
0: ไปเข้าไปแล้ว
1: โอ้เมื่อวานฟังโกเตบอกว่าวันที่3นี่ถือปืนอาก้ามาป้นเลย
0: วันที่3ปี62
1: 62
0: ก็ถือว่าเป็นสกอร์ต่ำสุดของนักกอล์ฟชายในเมเจอร์เทียบเท่ากับมีอย่างแซมเบิร์นแล้วก็คนนี้มีใครทำได้
1: คือได้แชมป์เมื่อวันที่3เนี่ย
0: แล้วก็วันที่4ก็เล่นกลุ่มสุดท้ายเล่นกับแซมเบิร์นซะแหละแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าบินใต้เรดาร์มาตลอดแล้วอยู่ดีมาพรวดเบอร์ดี้18ปุ๊บ
1: ชูเดียวขึ้นเลยแชมป์เลยโอ้โห
0: ผมเสียดายเนี่ยผมเชียร์คิมซีวูอยู่อย่าเพราะเป็นเอเชียไงเกาหลี
1: เข้าที่อะไร
0: ซีวูสุดท้ายเข้าที่6ฮะ
1: ครับ
0: เข้าที่6คือจบอันดับ6ร่วมนะนำเจ้าหลุมหลังยังนำอยู่เลยนะซีวูอ่ะแต่ว่าพอนำแล้วแบบนำแล้วเล่นไม่ออกมีอาการเกร
1: ็งครับบางจะเกร็งเลยฮะศึกษามาแล้วนะฮะบางจะเกร็งนี่คือนะครับพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามตำบลบาง
0: จะเกร็งมีจริงใช่ไหม
1: มีจริงมีจริงจริง
0: คือดีโอเพ่น
1: อย่าย้ายอยู่นะนักกีฬาห้ามย้ายไปอยู่ในกา
0: ดเลยนะเล่นไม่ออกเลยนะ
1: ถ้าคุณอยากจะเป็นนักกีฬาเด่นๆนะได้แชมป์นะคุณอย่าย้ายอยู่ในตำบลบางจะเกร็งจะตะกุน
0: อันนี้เกิดขึ้นกับตัวคิมซีวูเลยล่ะคิมซีวูนี่เล่นถ้าพอนำปุ๊บเล่นไม่ออกเลย
1: อาการเกร็งนี่เวลาจับด้วยเบอร์มือก็จะสั่นนะทักนี่มันก็โอ้โหมาให้มันหลวมหมดเลยอะไรกันวะ
0: คือยังไม่นักกอล์ฟเอเชียชายเนี่ยเคยมีชนะเมเจอร์มีอยู่2เมเจอร์คือมาสเตอร์คือเฮเดกิมัตสึยาม่าแล้วก็อีกอันนึง KPGA แชมเปี้ยนคือ YE Yang อีก2อันคือ US Open กับ The Open เนี่ยไม่เคยได้แต่ถ้าพูดถึงนักกอล์ฟเอเชียที่สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักของโลกคนแรกเนี่ยมันมาจากรายการ The Open มาก่อนนะมิสเตอร์ลู่สมัยก่อน
1: The Open มันเก่าแก่มากอ่ะ
0: ใช่ๆคือปีตั้งแต่ปี1971เป็นไต้หวันนะคนนี้เป็นไต้หวัน
1: ไต้หวันเคยไปเล่น US Open มาแล้ว
0: อ่ะ The Open อันนี้แหละรายการนี้แหละ
1: The Open เนี่ยนะไม่ US Open
0: หรือเหรียญหวน The Open Championship นี่แหละตอนนั้นน่ะเป็นรองแชมป์แล้วตอนนั้นคนชาวยุโรปชาวอเมริกันไม่ค่อยรู้จักนักกอล์ฟจากภูมิภาคนี้เท่าไหร่ว่าเก่งแค่ไหนมิสเตอร์ลูที่ฝรั่งเรียกเนี่ยคือหลูเหลียงหวนเนี่ยเป็นไต้หวัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นไต้หวันที่ตอนนั้นตามลีโทวิโน่6แต้มตามเหลือ9หลุมนะพี
1: ่เหลือ9หลุมตาม6แต้ม
0: ไล่มาเกือบทันน่ะสุดท้ายแพ้แต้มเดียว
1: ได้รองแชมป
0: ์แต่ว่าชนะใจคนแล้วทำให้คนรู้จักว่าเฮ้ยนักกอล์ฟจาก
1: คุณมาจากไหนมาจากไต้หวัน
0: มาจากอีกฝั่งของโลกให้เก่งเหมือนกันนี่เนี่ยทำให
1: ้ไต้หวันประเทศมันอยู่ได
0: ้ทำให้คนทำให้ชาวโลกเนี่ยรู้จักกอล์ฟจากเอเชียมากขึ้นเป็นคนแรกเลยที่ทำให้แล้วเป็นแล้วปีหลังจากนั้นน่ะชนะเป็นคนเป็นเอเชียคนแรกที่ชนะในยุโรปชนะรายการโอเพ่นเดอะฟรอง
1: ค์
0: นะแล้วก็เคยชนะเวิลด์คัพด้วยนะชนะเวิลด์คัพตอนนั้นเล่นคู่ก็เหมือนเป็นออสกอล์ฟเอเชียคนแรกๆที
1: ่
0: เป็นที่รู้จักของแฟนกอล์ฟทั่วโลก
1: ปีไหน
0: 1971-72เท่านั้นนะ
1: 71-72ไต้หวันไปอาราวาสมาแล้วนะ
0: ไต้หวัน
1: นะโอเพ่นนะจนบัดเดี๋ยวนี้จีนบอกว่าไต้หวันคือหนึ่งในประเทศของเขาแต่ไต้หวันก็บอกว่าไม่ใช่มีเพื่อนพึ่งพาก็คืออเมริกาผมเคยไปมาโอ้แต่อาหารก็อร่อยดี
0: แต่โอ้โหแต่เห็นคุณไม่โดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนล่าสุดเนี่ยจีนเหมือนออกตัวชัดเจนนะว่า
1: อย่าพูดเรื่องไต้หวันนะ
0: อย่ายุ่งเรื่องนี
1: ้อย่าไปขายอาวุธนะ
0: เรื่องนี้ของจีนนี่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะเนี
1: ่
0: ย
1: ไต้หวันเขามีดีอะไรรู้ไหมเรื่องของตัวชิปของคอมพิวเตอร์
0: อ๋อเก่งตรงนี้
1: โรงงานอยู่ที่นั
0: ่
1: น
0: และอีกเรื่องนึงที่ไต้หวันเด่นมากคือเขาบอกว่าระบบสาธารณสุข
1: คือความที่
0: อันดับท็อปของโลก
1: ความซื่อสัตย์ในการทำงานและความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมันคล้ายๆญี่ปุ่นไงเพราะมันถูกครอบโดยอีกประเทศฉะนั้นต้องเอาตัวรอดให้ได้แล้วต้องรู้รักสามัคคี
0: มันจะมาทะเลาะกัน
1: มันไม่ได้
0: จะมาแบบมีนอกมีในไม่ได้ใช่ไหม
1: เหมือนสิงคโปร์อะไรพวกนี้เลย
0: นะ
1: พวกนี้เออเนี่ยประเทศเล็กๆเนี่ยคนต้องคุณภาพ
0: ถ้าสบายสบายชิวๆไม่มี
1: แบบไทยๆนี่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้เลยครับพระเจ้าก็ให้มานะฮะไม่ครบนะฮะของเราก็ให้มาในสิ่งที่ดีสุดแล้วนะยังไงเองก็ไม่อดตาย
0: ใครธรรมชาติอะไรก็ไม่มีย
1: ังไงก็ไม่อดตายนะครับแต่ว่านะฮะจะแบบรวยก็ไม่ได้
0: ต่ออันดับโลก
1: ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงครับ
0: เออสิผมพูดอ๋อพูดถึงคิมซีวู
1: คิมซีวู
0: คิมซีวูตอนนี้มือหนึ่งก็จะเป็นสกอตตี้เชฟเลอร์อยู
1: ่
0: 16.38 มือสองเป็นลอรี่แมคเอลรอย
1: ฉะนั้นอีกนานนะ
0: มือ
1: ฝ่ายชาย
0: เ
1: อเชียกับกอล์ฟโลกเนี่ยนะมันยากนะโดยเฉพาะเรื่องสรีระมันผมว่ามันสำคัญมากนะ
0: ก็ดูแล้วยากกว่าหญิงเยอะ
1: ครับ
0: ผมว่าเท่าที่ผมดูเท่าที่ถามความเห็นนะผู้ชายถ้านักกอล์ฟเอเชียจะไปชนะไม่ใช่ไม่มีโอกาสมีแต่ว่าเทียบกับหญิงมันน้อยกว่าเยอะ
1: มันน้อยโอกาสน้อยกว่านะครับไอ้นี้หญิงนี่ไม่ต้องเลยตอนนี้ทุกอย่างนะครับเอเชียเราจะครองอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวไปดูตัวเต็งในสัปดาห์นี้แล้วจะตุนจะตกใจว่าเขาเอเชียมาเป็นแผงเลย
1: อืมเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะ
0: มือ3เป็นแคมารอนยังนะครับก็เป็นรองแชมป์ในดิโอเพนมือ4เป็นแมทธิวฟิตซ์แพทริกมือ5เป็นลัสเซอร์เฮนรี่6เป็นทอมมี่ฟรีดวูด7เป็นคริสคอร์ตอัพ8เป็นคอรินมอริกาวา9เป็นวินเนียมคลาร์ก10เป็นจัสตินโรสนะในขณะที่ของเอเชียมือ1ก็จะเป็นคิมซีบูนะครับตอนนี้อันดับดีกว่าฮิเดกิละอยู่18ของโลกมือ2เป็น
1: อันดับเท่าไหร่คิมซีบู
0: คิมซีบูตอนนี้อยู่อันดับ18อันดับในอันดับโลก18
1: คิมซีบูเกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้อันดับ2เป็นฮิเดกิมาเซียมาญี่ปุ่น30
1: ครับ
0: อันดับ3เป็นทอมคิม34ของโลกอันนี้นักกอล์ฟเอเชียนะแล้วก็ถัดจากทอมคิมก็เป็นญี่ปุ่นเรียวฮิซาซุเนะอยู่62ของโลกแล้วก็อันดับสุดท้ายของเอเชียท็อปอันดับ5เป็นอิมซุงเจอันดับอยู่77ของโลกเพราะประมาณนี้ของชายของชาย
1: ไทยไ
0: ของชายก็กีเรติพิบัลรัตสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้ไปเล่นในดีโอเพ่นเนี่ยเขาก็จะมีรายการเป็นแซงชั่นเหมือนกันนะระหว่าง PJ ทัวร์กับ DP World ทัวร์ไปเล่นที่สาธารณรัฐโดมินิกันในทะเลแคริบเบียนเนี่ยนะกีเรติก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วผ่านจากตัวเนี่ยนะแล้วผ่านจากตัวนะครับอันดับโลกก็ยังเท่าเดิมถอยมาหนึ่งอันดับอยู่326อยู่นะครับอันดับ2เป็นแดนไทยบุญมานะ358 3เป็นแจ๊สจิวัฒนานนท์361
1: ครับ
0: 4เป็นสุทธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยแล้วก็5เป็นสะดมแก้วกัญชนา1ถึง5นี่ไปกันมาก
1: อยู่อันดับ5เลย
0: 369
1: 1อยู่นานพอสมควรนะ
0: ใช
1: ่ๆก็อยู่5แล้วนะแล้วก็นะฮะอาร์มนี่ก็มาอยู่อันดับ1เหมือนเดิม
0: อันดับ1ใช่อาร์มนี่326
1: แต่อันดับหนึ่งของเรา326นะครับ
0: ใช่ใ
1: ช่ต่างจากฝ่ายหญิงนะครับมือหนึ่งเรามือสองโลกนะครับ
0: โอ้โห
1: อ้าวทีนี้ตัวเอเชียนเกมเนี่ย3คนสะดมนี่อยู่อันดับไปของโลกนะ
0: 369
1: ภูมิน
0: ี่465
1: ฟีฟ่านี่เป็นอเมเจอร์นะแต่อันดับโลกเขาก็มีนะ
0: อันดับโลกมีแต่ยังไม่เยอะเพราะว่าย
1: ังไม่ต้องดูไหม
0: อันดับโลกฟีฟ่าอันดับโลกฟีฟ่าจะต้องไปดูของสมัครเล่นนะน่าจะอยู่ประมาณท็อป30
1: นะเขาได้แชมป์อยู่บทตี2วันเกินไป16วันแรก
0: เก็บประสบการณ
1: ์
0: เพราะว่ามันเล่นคนละแบบเขาเล่นในอเมริกาเยอะ
1: แกส่งข้อความหาผมแล้วที่ผมเล่นออกมา10โอเวอร์เนี่ยคืออยากจะครบกระทบไหลพี่ๆเขาน าน
0: ๆเก็บประสบการณ์ไปเป็นแอมได้ไปเล่นเมเจอร์ก็ผมว่า
1: เป็นสลามลิงคอร์ดมันยากด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับเหมือนประสบการณ์ตรงเนี้ยฟีฟ่าต้องมาคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งในเอเชียนเกม
0: หลังจากสองทองในซีเกมมาแล้วนะไปลุ้นเหรียญในเอเชียนเกม
1: เอเชียนเกมนะประเภททีมนะอาจจะสู้ได้นะแต่ประเภทบุคคลเนี่ยลำบากอยู่นะ
0: พี่แปลว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่น
1: คือนักกอล์ฟชายในเอเชียที่มาแข่งเอเชียนเกมนอกจากเกาหลีแล้วมันจะมีชาติไหนนะ
0: ญี่ปุ่นแก
1: เออใช่ญี่ปุ่นมันก็มีผู้ชายของมันก็เก่งเหมือนกันนี่นะ
0: ไม่ยอม
1: ฉะนั้นฝ่ายชายเราลำบากเลยแต่ถ้าฝ่ายหญิงถามว่าในเอเชียสาวๆเราเป็นรองใครที่ไหนแล้วก็อาจจะเป็นรองเรื่องนะฮะสนามเพราะว่าเขาได้ซ้อมนานกว่าเราคือญี่ปุ่นเกาหลีไม่รู้ตัวไหนอะเด็ก
0: เกาหลีไม่ทราบแล้วไม่รู้จะเป็น
1: พวกผู้หญิงกลัวเก่งๆที่หาเงินคล่องๆเขาคงไม่มาหรอกครับเพราะเขาไม่จงเป็นทหารนี่ใช่ไหมล่ะเราต้องส่งคนในประเทศเขา
0: แต่ก็น่ากลัว
1: แต่ก็น่ากลัว
0: ใช่ใช่
1: เสือทุกตัวครับผม
0: ใช่ก็ได
1: ้ไม่มีเมี้ยวเหมียวเลยเออกอล์ฟสาวของทางเกาหลีแล้วก็แข่งกันอยู่3ชาติ
0: น่าเกินนี้นะคิดว่า3ท่านนี้ต้องมีเหรียญนะแต่เหรียญอะไรไม่แน่แต่ไม่แน่นะปีที่แล้วอย่าลืมว่าชายอ่ะ เดี่ยวชายเดี่ยวบุคคลชายในฮ่องกงนะ
1: ใช่ใช
0: ่มาจากไหน
1: ผมมาจากไทยไม่หลายคนนะแต่ที่เก่งของผมนี่ผมเก่งมากครับ
0: แล้วก็มีอย่างเงี้ยจะมานานๆทีก็ผมไม่แน่ใจจะมาหรือเปล่าเวียดนามน่ากลัวไหม
1: เวียดนามก็คือเก่งแต่ยังไม่ถึง
0: แต่ว่าคือเก่งเป็นคนๆน่ะ
1: ใช่
0: ไม่ได้
1: มันแค่ระดับอาเซียน
0: ไม่ได้มีลึกเหมือนไทยเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ย
1: คืออาจจะมาคว้าเหรียญในซีเกมได้
0: แต่ไป
1: เอเชียนเกมไม่ถึงนะครับฟิลิปปินส์สาวๆเขาเนี่ยบางทีมีหลบอยู่ในประเทศไหนสักคน
0: แล้วเราไม่รู
1: ้มาโชว์ออกมาต้องขึ้นโชว์หน้าเสียชิมโมยูโอ้ยู
0: คือฟิลิปปินส์กับมาเลเนี่ยมีตัวดีในระดับเล่นอยู่ในคอลเลจอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่ามาไหมนะเข้าใจว่ามีเลียนนามาเล็กซี่นี่เป็นฟิลิปปินส์เป็นแชมป์ยูเอสเมเจอร์นะ
1: นั่น
0: แล้วก็มีมาเลเนี่ยมีอดีตมือสองของโลกเป็นสมัครเล่นเนี่ยมือสองสมัครเล่นโลกหญิงเนี่ยมีระเบิดถิงชื่อถิงนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนไม่แน่แต่ไม่แน่ใจมาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจ
1: ครับเอาละครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาดูดิว่าสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาดูใครนะฮะในลีคอร์ด้ามาแข่งระดับนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดจากเต็งหนึ่งหรอก
0: เต็งหนึ่งอยู่แล้วจริงๆโน้ไม่มาด้วยเนี่ย
1: ส่วนสาวไทยของเราใครได้รับการคาดหมายว่ามีโอกาสคว้าแชมป์ได้มากกว่ากันพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: กอล์ฟครับวันนี้โปรเจกต์และผมป่าแปะนะครับตอนนี้ฝั่งรายการ99หลังบอลโลกจบก็เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วนะครับ ติดตามรับฟังกันได้กอล์ฟทริกจันทร์ถึงศุกร์โปรเจกต์แล้วก็ป่าแปะนี่ก็จันทร์อังคารนะฮะแต
3: ่
2: ส่วนใหญ่หลังๆจะเป็นอังคารอย่างเดียวนะครับจันทร์ติดบันไดเนาะนะกีฬาของฝั่งทางอเมริกาเขา
3: คร
2: ับ อ่ะไปดูที่ถูกต้องตามกฎหมายชี้กันหน่อยกอล์ฟนะฮะรายการที่สกอตแลนด์ม
3: ี
2: มือดีหลายคนมานะฮะ2 ล้านเหรียญถือว่าเยอะนะ
3: ก็ถือว่าเยอะ
2: ถือว่าเยอะ
3: โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เล่นเลดี้ยูโรเปียนเนี่ยถือว่าแมตช์ใหญ่เลย
2: กระับ
3: เงินแชมป์ก็รับ 300,000 ISWS Handa Women's Scottish Open เหมือนเป็นอุ่นเครื่องก่อน Women's Open ในสัปดาห์หน้า
2: ครับ
3: เล่นที่สนามที่ชื่อว่า Dundonald Links Dundonald Links เนี่ยอยู่คือถ้าเซนต์แอนดรูอยู่ฝั่งทางทะเลเซนต์แอนดรูคานุสตี้อยู่ด้านตะวันออกของเกาะนะฮะ
2: เซนต์แอนดรูครับ
3: นะที่พี่แวะไปเล่นมาเนี่ย
2: อ
3: ันนั้นจะอยู่ใกล้นอร์ทซีทะเลที่แบบสภาพว่าแปรปรวนที่สุดในโลกที่หนึ่งอันนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะ
2: ฝั่งหนึ่ง
3: อีกฝั่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆอ่าวควายดังนั้นอากาศมันจะไม่ถึงขนาดเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นแต่ก็เป็นลิงก์ติดทะเลเหมือนกันนะครับก็สัปดาห์นี้ตัวท็อปๆมาพอควรนะก็ของไทยอย่างที่บอก7คนนะเอริยาชเนตตีปาจลีประพังกรอภิชยาตรีชัดอัญชิสาอุตมะเต็งหนึ่งแน่นอนนะถ้าเนลลี่อยู่แล้วเนลลี่เป็นเต็งหนึ่งโดยที
2: ่ได้เท่าไหร่

0: จ่าย5
1: ประ
0: มาณ
1: 5.25
0: นะนะก็โอเคอ่ะ
1: แต่พึ่งตกรอบมือหนึ่งโลกต้องให้เขา
0: พึ่งตกรอบมาเสียฟอร์มนิดนึงนะที่เอเวอยองนะแต่ว่าก็ คนละแบบกันแล้วครับเอเวอยองเนี่ยในลีกเรคคอร์ดไม่ถึงจะดีมากนะอันนี้มาลองดูเป็นลิงก์สร้างว่าในลีกจะเป็นยังไงเต็งสองเนี่ยค่ายเป็นมิยูยามาชิตะมิยูเนี่ยเล่นดีอยู่แล้วเพราะว่ามิยูเนี่ยเล่นเป็นแชมป์วีแมนโซเพนปีที่แล้วแล้วนะเขาเล่นกับลิงก์ดีแล้วเล่นกับลิงก์พวกนี้บางครั้งคือมันจะไปวัดกันที่ความเหนียวอะลูกสั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่านักกอล์ฟญี่ปุ่นสู้ได้ทุกชาติในโลกเหมือนกันเรื่องของความเหนียวลูกสั้นขอบกรีนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่
0: นะ
1: เขาใช้เหล็กเก่งกว่า
0: ใช่คือเขาตีแบบ
1: ไดเวอร์อาจจะเป็นรองแต่เหล็ก
0: จะไม่ไกลตัวไม่ใหญ่แต่ว่าแบบพูดถึงความเหนียวเสียยากเนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่เป็นสองรองใครก็เลยโดนบอกว่าเป็นเต็งสองนะครับเต็งสามเป็นคิมฮโยจูจริงๆคิมฮโยจูเนี่ยมีเรคคอร์ดที่สนามนี้ดีนะเป็นเกาหลีเป็นมือสี่ของโลกเป็นรองแชมป์รายการนี้สองสมัยปีที่แล้วแล้วก็เมื่อปี2023นะก็มีเรคคอร์ดที่ดอนโดนัลลิงสตีที่ดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองสำหรับคิมฮโยจูเต็ง4เป็นล็อตตี้บูดนะ
1: สาวอังกฤษ
0: ผมมองว่าถูกมองข้ามไปนิดนึงอย่าเหลือเป็นแชมป์เก่านะเป็นแชมป์เก่ารายการนี้นะครับแล้วก็
1: คุ้นเคยสนาม
0: คุ้นเคยสนามแล้วก็เป็นคนอังกฤษเล่นกับไม่ว่าจะเล่นอังกฤษสกอตแลนด์มันก็เหมือนเล่นในบ้านแหละครับไม่ได้ต่างอะไรเยอะดังนั้นก็ถือว่าโดนเขาให้เป็นเต็ง4เต็ง5เป็นคิมซยังเป็นเกาหลี6นี่มี3 4เอ้ย5คนเลย6ต้องบอกว่า6ร่วมอายากะฟูรุเอะชาลีฮอลชอยเฮยจินเป็นเกาหลียุนอินนาเป็นเกาหลีแล้วก็นาซาฮาตาโอกะนะ
1: ไม่มีสาวไทยเลยนะ
0: สาวไทยดีสุดเป็นแพตตี้นะ1จ่าย41นะก็ค่อนข้างกลางๆแล้วกันไปถึงกลางๆแล้วกลางๆด้านบนหน่อยกลางๆข้างบนแล้วก็ถัดมาเป็นเอริยาจุธานุการ1จ่าย101
1: โอ้ว่าเล่นมากเอริยาดีดมือหนึ่งเชียวนะ
0: ดีมือหนึ่งหลังเหมือนจะ
1: เริ่มมาแล้วฤดูกาลนี้ติดท็อปเทนโอกะ
0: ต้นปีผมว่าอาจจะอยู่ในช่วงปรับวงอยู่แหละกับโค้ชใหม่ตอนนี้เหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับก็ถือว่าหน้าเฉียนะเอริยา
1: เพราะว่าพี่สาวมุริยาสั่งมาแล้วตอนนี้เกจะเลิกแล้วนะเองช่วยหาเงินให้ครอบครัวด้วย
0: ก็เป็นเมย
1: ์มันเป็นน้องไง
0: ใช่ใช่ถัดจากเอริยาก็เป็นเนี่ยปาจารี1จ่าย141นะแล้วก็อภิชยายบน1จ่าย161นะผมมีประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: นะก็เนลี่มาเล่นแต่จีโน่กับยูเฮรันมือ2มือ3ของโลกไม่มาก็เนลี่ก็เป็นเต็ง1แหละนะครับตามอันดับโลกแล้วยังไง
1: ถ่ายทอดไหม
0: มีถ่ายครับเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกกันแล้วให้
1: เวลามันเอื้อไงสกอตแลนด์
0: สกอตแลนด์นี่สบายเลยนอนค่ำๆเลย
1: บ่ายๆก็ได้ดูแล้ว
0: เดี๋ยวเปิดให้ดูนี้เลยสำหรับทางด้าน AS Play
1: ค่ายไหน
0: ของ AS Play ครับ
1: AIS นะครับ
0: มาแล้ววันแรกเริ่ม4โมงเย็นพี่ป้า
1: 4โมงเย็นวันพฤหัสนี
0: ้4โมงเย็นเนี่ยวันพฤหัสนี้จบทุ่มครึ่ง
1: ครับ
0: 2วันแรกเวลาเดียวกันเริ่ม4โมงเย็น
1: ครับสาวไทยเก็บสาวด้วยกันเชียร์กันหน่อย
0: รอบ3เริ่ม1ทุ่
1: ม
0: จบ5ทุ่มส่วนรอบสุดท้ายเริ่ม6โมง6โมงเย็นวันอาทิตย
1: ์
0: ก็ไม่ต้องนอนดึกหลังจากปราบปรามกับบอลโลกมาเดือนนึง
1: ก็น่าสนใจอยู่2ล้านเหรียญรางวัลก็ไม่น้อยแชมป์ได้3แสนเหรียญนะไปดูข้อความกันครับโกแจ๊
0: บ
1: ข้อความในช่วงรายการกอล์ฟทริกนะครับนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบตัวเลข
0: นี่น้องอาม
1: น้องอามส่งมาเล่นนะ
0: เจ็ด
1: นะ
0: ชอบตัวเลขเจ็ดอ๋อเจ็ดนะ
1: เจ็ดอืมเจ็ดเนปคือเจ็กเนป
0: จริงๆก็เล่นนะถ้าคนไหนชอบแอบหลับเจ็กเนปนี่ก็ได้เหมือนกันได้ใช่ได้ใช่
1: ได
0: ้ชอบให้ตรงความรู้จักนักกอล์ฟเยอะ
1: บอลไทยทำแบบแคเวิร์ดคูราเซาก็ไม่ได
0: ้
1: หรือครึ่งไทยหรือคนไทยในต่างแดนไม่สามารถแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงในลีกใหญ่ๆได้เลยยกเว้นนิโครัตคนเดียวแต่ชาติอื่นเขามีหลายร้อยคนอันนี้ก็ถูกอีกครับผม
0: แคเวิร์ดนี่คุยได้เลยนะ
1: คุยได้เลย
0: เพราะผมไม่แพ้แชมป์โลก
1: ไม่แพ้
0: แชมป์โลกทำอะไรผมไม่ได
1: ้สเปนเหรอ0-0
0: อาร์เจนตินี่ต้องต่อเวลาใช่ไหม
1: แล้วเขาประกาศ90นาทีเขาไม่แพ้ใครเลยนะเขาไม่แพ้ใครสัก90นาทีที่เขาแพ้อาเจนคือต่อ
0: เวลา
1: เนี่ย
0: เยี่ยมจริ
1: งป้าอยากคิดว่าเราส่งคนออกไปหาประสบการณ์ไม่ได้สักเหรียญก็ยังได้ความรู้พอไม่ส่งไปก็บ่นเอายังไงกันดีกับประเทศไทย
0: อันนี้มาถึง

0: หมายถึงกีฬาที่เราส่งไปแข่งเอเชียนเกมอะไรเงี้ยนะพอไม่ส่งไปก็บ่นพอส่งไปไม่ได้เหรียญก็บ่นอีกคนไทยบอกแล้วว่า
1: ก็บ่น
0: นักบ่นนะฮะคนว่างมันเยอะเซียนหลังเกมก็แย่แล้วเซียนหลังเกมพวกนี้นะเขาเล่นกีฬาไม่เป็นนะครับแต่เขาโอ้โหวิจารณ์ได้หมดอะครับผมอย่าลืม
1: อิซาโอะอากิ
0: คือ
1: ไม่ลืมไม่ลืม
0: อิซาญี่ปุ่นเน
1: ี่
0: ยอ
1: ิซาโอะอากิเนี่ยเป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นคนแรกๆเลยที่ชนะใน PGA ทัวร์แต่อิซาโกะจะเป็นจะเป็นรุ่นน้องมิสเตอร์ลู่นิดนึง
0: โอ้มิสเตอร์ลู่ไต้หวันนั้น
1: ไต้หวันนั้น
0: เล่น
1: ประมาณ10ปีต่างกันประมาณ7ปี8ปี
0: อ่ะโอ้เล่าให้ฟังหน่อยฮะโอกิเป็นไง
1: อิซาโอะอากิก็เป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นคนแรกๆที่โกอินเตอร์ตอนสมัยนั้นในญี่ปุ่นเขาจะมีนักกอล์ฟเก่งมากๆ2คน
0: ตอนนั้นธงชัยเราไป
1: อ่ะอย่าอย่าก่อนธงชัยเยอะที่จะอิซาโอะนี่นะ80กว่าแล้ว
0: อ
1: ิซาโอะนี่80เท่าไหร่83
0: ธงชัยเราเพิ่ง56เอง
1: อิซาโอะนี่เพิ่งจริงๆเพิ่งเสียไปนะอิซาโอะอากินี่เพิ่งยังสิเดี๋ยวโทษๆที่เสียที่เสียคือจัมโบ้เสียปลายปีที่แล้วอิซาโอะยังอยู
0: ่
1: สมัยก่อนเนี่ยนักกอล์ฟญี่ปุ่นเขาจะมีนักกอล์ฟอยู่2คนที่ดังในประเทศมากๆคนแรกคือจัมโบ้โอซากิ
0: ครับ
1: พี่แป๊ะน่าจะเคยได้ยิน
0: ผมจากเรียวชื่อว่า
1: อีกคนหนึ่งคืออิซาโอะอากินะแต่คนจะจัมโบ้เนี่ยเลือกที่จะไม่โกอินเตอร์เก็บแชมป์ในประเทศจนชนะมาทั้งหมดเนี่ย114รายการเนี่ยมากที่สุดตลอดการในเจแปนทัวร์นะ94แชมป์ในเจแปนทัวร์นะสำหรับจัมโบ้เคยขึ้นไปถึงมือ4ครั้งหนึ่งในเวิลด์แรงกิ้งแต่คนก็เลยปรามาสว่าเก่งแต่ในประเทศหรือเปล่าจัมโบ้แต่อิซาโอะเนี่ยเลือกอีกแบบนึงอิซาโอะก็รุ่นไล่ๆกับจัมโบ้แต่เป็นรุ่นพี่จัมโบ้สกินิดนึงด้วยซ้ำแต่อิซาโอะเนี่ยเลือกที่จะออกมาเล่นใน PGA ทัวร์นะก็ไม่ได้คิดจะเก่งกันในประเทศเหมือนจัมโบ้ก็ออกโกอินเตอร์แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นระดับแชมป์ใน PGA ทัวร์ด้วยนะครับในรายการที่ฮาวายแต่อิซาโอะเนี่ยจะตอนพวกคือจัมโบ้กับอิซาโอะตอนเล่นในประเทศคือไร้เทียมทานไม่มีใครสู้ได้แล้วกันตอนนั้นอิซาโอะจะมาดังมากๆอีกช่วงหนึ่งครับจะเป็นช่วงซีเนียร์แล้วหลังจากเขาที่อายุเกิน50เนี่ยก็จะเห็นเขาบ่อยยุคประมาณยุค90นะตอนนั้นเขาอายุ50กว่าแล้วเขาจะเห็นชนะในระดับแชมเปี้ยนทัวร์หรือว่าซีเนียร์ทัวร์หลายรายการอยู่นะอิซาโอะอากิ9รายการนะครับ
0: ไม่ลืมทำไมสาวไทยกลุ่มรองๆถึงไม่ย้ายไปนะ LET ครับน่าจะได้เงินง่ายกว่าโอกาสชนะก็ง่ายกว่าเป็นไงพ่อแจ๊บ
1: ก็เยอะขึ้นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนักกอล์ฟเริ่มเบี่ยงเส้นไปทางเดดี้ยูโรเปียนมากขึ้นนะความแข่งมันหลายคนเลือกเส้นทางนี้ผมนึกถึงพิธิตตัวท็อปผู้ร่วงรับนะทิติยาพุกสถาพรนี่เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกๆที่เลือกไปเส้นนี้นะเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ไปยุโรปผมว่ามันต้องหนึ่งต้องปรับตัวเก่งต้องเป็นคนที่ชอบเดินทางเพราะคุณไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันกี่ป
0: ี
1: เดี๋ยว
0: เดินทางบ่อยมาก
1: ไปเราก็ไปเรื่อยๆ
0: แต่ว่าเดินทางยุโรปใกล้ดีนะ
1: เดินทางสะดวกแต่ว่าคุณก็ต้องปรับตัวกับอาหารปรับตัวกับอากาศปรับตัวกับวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนชอบก็ดีไปแล้วมันอาจจะทำให้คุณเก่งขึ้นด้วยเพราะว่าเจอสนามที่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเล่นในประเทศเดียวที่สนามมันก็หน้าตาประมาณเดิม
0: แต่ทั้งหมดต้องมีเงินด้วยนะ
1: น่าจะ
0: คุณเราล้วนๆนะ
1: ถูกน่าจะได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเส้นทาง
0: เพราะเส้นทางมาเรามี2เส้นคือ1ไปยูโรเลเวนทัวร
1: ์
0: 2เล่นเพื่อจะเข้ามหาลัยที่อเมริกาขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังโปรเจกต์และผมป๋าแป๊ะละครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Music Room โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับดีเจพึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mcot.net

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
4: 99 Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว

0: เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: 99 on tour
3: ระนองเมืองเล็กๆที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่อย่างมากมายหนึ่งในนั้นคืออุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเดิมชื่ออุทยานแห่งชาติคลองเพลามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ค่ะหรือราว668ตารางกิโลเมตรนับเป็นอุทยานลำดับที่93ของประเทศถือเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวแนะนำของจังหวัดระนองค่ะตั้งอยู่ในตำบลเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นน้ำตกคู่เมืองระนองเปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองระนองเลยค่ะสภาพป่าในพื้นที่อุทยานน้ำตกเหงาส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นมีดอกโกมาชุมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนองค่ะและไฮไลท์สำคัญคือน้ำตกจะไหลลงมาจากภูเขาที่สูงชันสามารถมองเห็นน้ำตกเหงาได้แต่ไกลโดยช่วงที่น้ำตกเหงาจะมีน้ำมากที่สุดจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนส่วนช่วงที่แนะนำให้ไปเที่ยวกันคือหลังจากเดือนพฤศจิกายนค่ะและที่สำคัญบริเวณน้ำตกเหงายังเป็นจุดที่พบปู่เจ้าฟ้าเป็นปู่ชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่น้ำตกเหงาลักษณะโดดเด่นของเจ้าปูตัวนี้ไม่เหมือนปูน้ำจืดทั่วไปเลยค่ะเพราะกระดองและก้ามของมันเป็นสีขาวส่วนปากเบ้าตาและขาทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำพบได้แค่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยเลยค่ะระนองนับว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ

1-2-3-4-5-6รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: อ้าวจบแล้วเหรออืมกำลังเพลินเลยฟิลิปปามนะฮะต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับเช้าของวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569สวัสดีคุณโดนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีทุกท่านที่รับฟังผ่านทางออนไลน์ของ FM 99นะครับทั้ง Facebook YouTube และ TikTok ของเรานะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: เข้ามากด Subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกันได้นะครับขอบคุณเพลงจากฟิลิปรามด้วย
1: ครับ
0: ผมไม่น่าเชื่อฟิลิปรามฟังเพลงของพิกซี่เหรอ
1: พิกซี่ใช
0: ่รามเราฟังเพลงนี้เหรอ
1: ไม่น่าฟังเพลงหรอกน่าจะดูนักร้องมากกว่า
0: ดูนักร้องมากกว่านะเราอ่ะ
1: ครับ
0: เออหน้าตาไปส่งนั้นเหรออ
1: ืม
0: มันรู้จิตใช่ไหม
1: ห
0: าว
1: ครับ
0: รามบอกเอ้ยพี่ปาล์มรามหมดแล้วนะ
1: เออ
0: ขอบคุณเพลงจาก
1: ปาล์มสิฮะ
0: น้องฟิลิปรามด้วย
1: ฟิลิปรามนะ
0: ฝ่ายคนตัวเสียงรูปหล่อของเรานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เอ้ยเอาเพลงอะไรเนี่ยตอนแรกเขาจะเปิดเพลงสากล
1: เออ
0: แล้วว่าเอ้ยเบรกที่แล้วชั่วโมงที่แล้วก็เปิดเพลงสากลไปแล้วเปิดเพลงไทยหน่อยไหม
1: ครับ
0: ฟังสบายสบายช่วงนี้ฝนตกมีเพลงอะไรเกี่ยวกับฝนบ้างฟังเพลงเก่าๆก็อะไรนะเอแต่ก่อนได้มีเพลงนะเธอมากับฝนอ่ะ
1: อ๋อ
0: เอ็กอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะเปิดเพลงของคาราบาวก็โดดฟ้าในเดือนฝนฉ่ำอะไรอ่ะเออฟังนานแล้วไงก็เอ๊ะมีเพลงใหม่ๆไหมรามบอกผมไม่ค่อยฟังเพลงใหม่กับพี่อ้าวจบเลย
1: ก็วันก่อนมันยังบิ๊กแอดอยู่เลยฟิลิปรามอ่ะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: เราแสดงชอบเพลงเก่าไงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนั้นหาเพลงเพาะๆหน่อยก็เลยเป็นวงพิกซี่ใช่ไหม
1: พิกซี่
0: เขาบอกดังใช่ไหมวงนี้คุณดอด
1: ดัง
0: กับโฟอิฟอะไรพอกันไหมหรือว่าไงฮะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เอา
1: เออต้องถามฟิลิปรามอะดูทรงแล้ว
0: โฟอิฟเนี่ยดังใช่ไหมโฟอิฟเนี่ย
1: โฟอิฟก็
0: ดังผมจำได้ว่าเขาโอมาแสดงคอนเสิร์ตเลยคนเต็มหมดอะ
1: ใช่
0: แล้วก็เคยไปคอลแลบกับวงไททัสเวทไง
1: ครับ
0: พี่จ่ายกับพี่โมดอะไปคอลแลบกันนะในงานคอนเสิร์ตก็ดังนะน
1: ี
0: ่ขณะผมไม่ได้ฟังเพลงยุคใหม่เนี่ยก็พอรู้อยู่นะคุณด้วยนะ
1: เออใช่ใช่
0: จะเปิดเพลงเนเน่ก็ไม่ได้นะเนเน่เขาร้องเพลงฝรั่งอะเนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เนเน่ก็มีนักร้องไทยก็มีนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ชื่อเนเน่อะ
0: เนเน่นะ
1: เอออ
0: ๋อเหร
1: อหน้าตาน่ารักดีเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ไม่ใช่เนเน่ที่ไปอเมริกาก็ทาเลนต์นะ
0: อ๋อไม่ใช่นะ
1: คนละคน
0: ครับ
1: อืม
0: อืมนะฮะเอาก็ขอบคุณเพลงมาเพราะช่วงฝนตกด้วยช่วงนี้นะ
1: ครับ
0: คุณรถเนาะสบายสบายแล้วกันนะครับช่วงนี้เข้ามาคุยกับเราสองคนได้ที่4689899แล้วก็ทุกช่องทางออนไลน์ของเรานะเข้ามาทักทายกันหน่อยนะ
1: ครับ
0: ทั้งอยู่ที่ประเทศไทยและอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเป็นไงบ้างนะคุณรถโอ้เห็นว่าตอนนี้ก็ที่ประเทศจีนก็เจอสภาพอากาศเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็รัสเซียกับยูเครนก็ยังข้ามผ่านกันอยู่นะเห็นรัสเซียล่าสุดเนี่ยโดนอะไรไม่รู้ว่าโดนบอมที่คลังโลจิสติกอะฮะ
1: ครับ
0: ประมาณในเพจของพี่บีน้ำสิงห์ไง
1: เออ
0: โอ้โหก็ยังไม่จบนะคุณโดนเนาะ
1: เม
0: ื่อไหร่จบนะสงครามนี้เนาะ
1: โอ้น่าจะนานฮะ
0: อีนานนะ
1: ครับใช่
0: นี่หลายปีแล้วนะ
1: ก็ตั้งแต่ปี2022อ่ะ4ปีแล้ว
0: โอ้4ปีแล้วนะ
1: 4ปีกว่าแล้ว
0: สงครามเนี่ยเยอะๆมากเนาะนะครับอ่ะก็มาคุยกันนะครับในช่วงนี้ฟุตบอลก็ที่จริงมันก็มีฟุตบอลยุโรปลงเตะนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: มีไหมอ่ะช่วงนี้อ่ะ
1: ช่วงนี้
0: มีไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เอสเพลย์เนี่ยประกาศแล้วนะว่าจะ
1: เฮ้ย
0: เป็นไงนะฮะจะบรรยายจะมีการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลสโมสรยุโรปโห4ฤดูกาลเลยนะ
1: 4ฤดูกาลเลย
0: ตั้งแต่ไม่ใช่ฤดูกาลหน้านะเป็นตั้งแต่ฤดูกาลถัดไปนะฮะ
1: ก็ยังไม่ใช่ฤดูกาลที่จะถึงนี้
0: ไม่ใช่ฤดูกาลที่ถึงนี้
1: ยังไม่ใช่ฤดูกาลที่จะถึงนี้แต่ว่าเป็นฤดูกาลหน้า
0: ครับ
1: 2027อ่ะ2027แต่ว่าถ้า2026 2027เนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอยู่
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นฤดูกาลถัดไปก็ ASP ก็ยิงสด4ฤดูกาลติดนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ก็รวมทุกถ้วยนะทุกถ้วยของฟุตบอลยุโรปนะถ้วยเล็กด้วยนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็เล่นด้วยนะคุณโดนนะ
1: ใช่
0: ไหมล่ะ
1: ก็ทุกถ้วยเลย
0: ก็ติดตามได้ทาง S Play ก็บุนเดสลีกาฤดูกาลหน้าก็จะอยู่ที่ S Play นะ
1: ครับ
0: นะครับก็โหยังคือเนาะนะครับโมโนแม็กก็มีอะไรนะพรีเมียร์ลีกใช่ไห
1: ม
0: FA ครับมีฟุตบอลสโมสรมีฟุตบอลทีมชาติด้วยเนาะทรูก็มีฟุตซอลใช่ไหมคุณโดน
1: ใช่
0: ทีมชาติไทยนี่ไงที่ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนทรูก็จะเป็นฝ่ายยิงสดด้วยเนาะ

0: หนังใหม่ใน Netflix นะหนังดีๆหลายเรื่องนะแต่ไม่อยากดูซีรีส์คุณโดเดี๋ยวมันติดฮะโอ้โหเดี๋ยวไม่มีอันจะทำอะไรเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปวิ่งไม่ได้ออกทำงานนะฮะก็มีช่วงเดี๋ยวผมจำได้เลยทุกช่วงนะที่ให้อยู่ที่บ้านนะคุณด
1: อ
0: ทจำได้ไหมโควิดอ่ะ
1: ครับ
0: ติดซีรีส์ฮะครับผมก็ดูจบภายใน2วันที่ดูได้กับผมอ่ะเรื่องหลายๆเรื่องนะ
1: ครับ
0: ครับซีรีส์ของเขาเนาะ
1: ใช่ใช่
0: วากาบอนตอนนั้นก็อยู่ในช่วงโควิดไหมคุณด
1: อ
0: ทวากาบอนอ่ะ
1: ช่วงแถวๆนั่นแหละ
0: หนังดีนะ
1: แล้วก็ไม่ทำต่อเลย
0: เ
1: งียบหายไปเลย
0: หนังดีด้วยแ
1: บ
0: ซูชิใช่ไหม
1: ใช่
0: แบซูชิอ่ะโอ้น่ารักมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: มันทำต่อเนาะ
1: ใช
0: ่
1: วากาบอนเนี่ยปีแล้วคงไม่ทำแล้วล่ะ
0: หนังดีมากเป็นซีรีส์เนาะของเกาหลีใต้อ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: น่าจะทำต่อนะ
1: เออ
0: นักของดีๆนะฮะที่จริงก็มีฟุตบอลนะนะครับแชมเปี้ยนลีกลงเตะนะครับก็มีรอบคัดเลือกรอบ2นะโอโมเนียเนี่ยชนะแครัต 1-0 เลฟสกี้เนี่ยชนะคลายูเนสตาเตียคลาโอวาเนี่ยโรมาเนียเนาะทีมนี้นะฮะชนะไป 1-0 นะแล้วก็เอกนาเตียเสมอกับน่าจะเซลเย่นะ3-3วันนี้แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบ2เนาะ
1: ครับ
0: ที่จริงมีคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะคุณด
1: อ
0: ทต้องการคู่ไหนก็สอบถามมาได้ก่อนนะ
1: ฮะฮะ
0: 489899นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้เราก็จะได้ทราบแล้วฮะว่าฟุตบอลทีมชาติไทยของเราจะอยู่ในกลุ่มไหนใช่ไห
1: ม
0: วันนี้ใช่ไหมคุณดอท
1: ครับ
0: เอชเกมเน
1: า
0: ะ
1: ฮะ
0: วันนี้จับสลากแล้วนะเวลา 11:00 นนะครับ เห็นทีมงาน99บอกว่าเดี๋ยวช่วงเที่ยงครึ่งน้องเจมใหญ่จะไปโทรไปสัมภาษณ์ด้วยนะสัมภาษณ์คนวางด้วยนะ
1: เหรอ
0: เอ้ยเป็นไง
1: เฮ้ย
0: เอ้ยเป็นไงบอกว่าพี่มีเบอร์โทรศัพท์คนวางหรือเปล่าบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ขอคนสมยศแดงยวนให้เพราะสมยศแดงยวนเขาจะกว้างขวางผมไงฮะก็เลยบอกขอสมยศให้สมยศส่งมาปุ๊บก็ส่งให้น้องเลย
1: ครับ
0: นี่น้องแฟนแรงเหมือนเราสมัยก่อนเลยนะเราหมดไฟแล้วเราเลยเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออเต็มใหญ่ทำงานอย่างนี้มันหักหน้าเอ็มนะเนี่ย
0: ออกนอกหน้าเนี่ยทำงานเกินหน้าเกินตาเราเนี่ย
1: เกินหน้าเกินตาเอ็มนะเนี่ย
0: ตัดขาสักหน่อยละเฮ้ยตัวนี้เอ็มก็ใช้ได้เอ็มเขามือตัดต่อฝีมือเทพของกัสก้าของเราเลย
1: เนี่ยจูดเขาจูดเบลบอกจะกลับมาไทยไหมเหร
0: อ
1: มีอะไรเอ็กซ์คลูซีฟอะไรไหมเนี่ย
0: ก็ไทยรัฐทีวีเอาไปก่อนคุณรถ
1: เอาอะไรอ่ะ
0: โอ้ยพี่ได้พี่เอ้ยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เลยพี่เอ้ยได้ได้พี่ได้พี
1: ่
0: มาดูข่าวที่อ้าวไทยรัฐทีวีกับช่องอื่นตัดหน้าไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ครับเรียบร้อยเป็นไงทำงานกับเอ็มเป็นไงแล้วเอ็มก็บอกเราเออมันน้องไม่น้องไม่สะดวกพี่น้องไม่สะดวกพี
1: ่ครับ
0: ติดต่อตัวแทนพี่จะไปติดต่อเอเย่นทำไมล่ะติดต่อกับตัวตรง CM รู้จักเขาอ่ะโอ้ตัวแทนเขาบอกว่าเขาไม่ว่างครับพี่ช่วงนี
1: ้แล้วบอกเป็นญาติ
0: ครับรอมาตั้งนานหลายปี4ปีแล้วคุณรถ
1: ครับ
0: ครับยังเหมือนเดิม
1: อ้าว
0: แต่ว่าเอ็มเขาขยันอยู่เนี้ยเขามือตัดต่อขั้นเทพของ99ของเราขยัน
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ราไม่ขยันด้วยสิโดนแน่ฮะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ติดตามกันได้นะคุณรถนะ
1: ครับ
0: แล้ววอลเลย์บอลของเรายังไงฮะวอลเลย์บอลของเราเซมิลีกในเลก2คุณด
1: อ
0: ทเป็นยังไงบ้างเลย
1: ไม่ได้ดูเลย
0: เพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยรายงานผลนะเนาะผลแบดมินตันเนาะ
1: ครับ
0: ครับผลแบดมินตันก็เมื่อวานนี้นะครับ ลงสนามเจอกับทีมชาติเมียนมานะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราเนาะนะครับก็สบายๆ3-0เซตนะ
1: ครับ
0: นะครับ25-20 25-2025-9และ25-18นะครับก็ประเดิมได้อย่างสวยงามมีใครนะพาเด็กก็ไปด้วยนะคุณโดนะครับก็ฟังบทสภาได้นะครับโค้ชปาร์คบ่นไม่พอใจนะคุณโดนี่โค้ชปาร์คนะครับบอกว่าทีมยังมีข้อบกพร่องเดิมๆที่เกิดจากสนามแรกอันนี้โค้ชตูนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: พออทอนี่อะไรคุณโดสรัญจารวัฒน์เป็นผู้ช่วยและล่ามของโค้ชปาร์คไง
1: อ
0: ากีวานคุณรถพอทอน่าจะเดี๋ยวอ่านยศผิดฮะเดี๋ยวเป็นพันอวกาศเองเนี่ยแย่นะ
1: พอทอ
0: น่าจะเป็นฐานอากาศนะคุณรถพันจากาศเองไหม
1: พันไม่รู้เงิน
0: น่าใช่นะนะครับก็บอกว่าพันจากาศเอกไอพันจากาศโทนะครับสรัญจารวัฒน์ก็เป็นล่ามนะบอกว่าโค้ชปาร์คบนทีมไทยมีข้อผิดพลาดอยู่นะนะคุณรถ
1: ครับ
0: ครับเขาบอกไม่ดิน

0: เน็ตติดมีเสิร์ฟออกด้วยนะคุณโดนะด้านหลังขาตายอ่ะยืนรอรับบอลไม่วิ่งพุ่งรับลูกเลยประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ต้องฝึกการดีเฟนซ์บอลด้วยเขาบอกมาฮะ
1: เออ
0: เป็นไงครับอยากให้เจอกับฝั่งกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งคุณโดว่าไหม
1: ใช่ก็จะได้ล้างตานะ
0: ล้างตานะ
1: ครับ
0: ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มสายบีนะครับในศึกซีวีลีกครับ2026ขาดอกครับในเลข2นะครับที่อินโดนีเซียนะเราก็ชนะ3ต่อ0เซตนะครับ
1: ครับ
0: ก็แล้วเป็นก็สบายๆเนาะ
1: อ
0: ื้อโอ้ถ้าเจอกับมูชายครั้งหนึ่งยังไงฮะตอนนี้ฮะ
1: เออเขาไม่แน่นะเขาก็เก่งอยู่นะ
0: ชนะนะ
1: เออเกิดโดนแพ้อีกรอบนึงก็ยุ่งมาก
0: เขาบอกว่าเอ้มือเซตของเขาอ่ะกวนโอ้ยกูดด
1: เหรอ
0: เออมือเซตของเขาอ่ะ
1: อ
0: ตัวใหญ่ๆกระดูใหญ่ๆหน่อยไงตัวใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: เขาว่าค่อนข้างจะลีลากวนมาทามเหมือนกันนะ
1: อ
0: เออครับก็เดี๋ยวเจอกันนะเจอกันไหนไหม
1: เออ
0: เลข 2ฮะ
1: ก็มีโอกาสน่าจะได้เจอกันแหละ
0: เนาะ
1: ทีมมันก็มีอยู่แค่นี้ฮะ
0: วันนี้เราเจอเวียดนามนะ
1: อืม
0: ครับเวลา 15:30 นะครับก็ไม่น่าพลาดน่าจะเข้าสู่รอบรองเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: รอบรองจะเจอใครเท่านั้นเอง
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: วันนี้เวียดนามจะลงสนามแมตช์แรกเจอเราในเวลา15:30 เหมือนยิงสดด้วย คุณรถมียิงสดทาง
1: ช่องวันมั้ย
0: ช่องวันไหม
1: ช่อง25 25ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: GMM 25ป่ะเออ
0: นะ
1: หรือช่องวันเนี่ยไม่แน่ใจนะ
0: แต่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ก็ชนะกัมพูชาไป3-0เซตโอ้โหหาว่าเราได้แชมป์กลุ่มคุณรถ
1: ครับ
0: มีโอกาสนะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ก็ไปเจอกัมพูชาไง
0: อุ้ย
1: ก็ไม่รู้กัมพูชาเขาชุดเดิมหรอกนะ
0: เ
1: พราะรายการที่แล้วเพิ่งชนะอินโดนีเซียมาเนี่ย
0: ได้แชมป์ไง
1: ได้แชมป์ก็ชนะอินโดนีเซีย
0: อืม
1: เออมารายการนี้โดน
0: แต่ว่าวันนี้โดนนะ
1: อืม
0: แพ้รวด3เซตรวดเลยครับ
1: ครับ
0: หาว่าเราเป็นที่1ของสาย B และกัมพูชาเป็นที่2ของสาย A จะมาปะกันนะครับในวันเสาร์นี้นะ
1: ครับ
0: ในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคมนะครับเวลา15:30 เวลาตรงกับเราแล้วเวลาอินโดนีเซียกับไทยนะฮะก็ติดตามได้แต่ว่าหากเราเป็นที่2ของสาย B จะต้องไปไขว้กับอันดับ1น่าจะเป็นอินโดนีเซียนะเจ้าภาพก็จะตีดึกหน่อยฮะ
1: ครับ
0: เวลา19:00 น.นะครับ
1: อ
0: ้าวลุ้นกันนะคุณโดนะครับในรายการนี้นะฮะ
1: ครับ
0: โอเค
1: ส่วนวอลเลย์บอลอีกอันนึงก็ VNL
0: เป็นยังไง
1: นะครับในชั้นลีกเมื่อวานนี้ก็รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับคู่แรกนี่เป็นอิตาลีนะชนะเนเธอร์แลนด์ไปสบายๆ3เซตรวดนะครับอีกคู่นึงก็บราซิลชนะญี่ปุ่นไป3-1นะญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์ก็ตกรอบเรียบร้อย
0: ครับ
1: บราซิลก็ไปเจอกับอิตาลีในรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะตีกันวันที่25นี้นะส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายสายบนบ้างนะครับคู่แรก16:00 นตุรกีเจอกับแคนาดาแล้วก็คู่2นะครับสหรัฐอเมริกาจีตีกับจีนนะครับจีนก็มาในฐานะเจ้าภาพนะนะครับ19:30 นะครับ
0: ครับ
1: นะก็รายการนี้รอบสุดท้ายนี่ตีกันที่มาเก๊านะตีกันที่มาเก๊านะครับเพราะฉะนั้นจีนก็เลยเข้ามาในฐานะเจ้าภาพนะครับท้ายที่ตามถ้าดูตามรอบคัดเลือกอ่ะจีนจะไม่ได้เข้านะเพราะจีนจบอันดับ9นะครับ
0: เอาเหรออ ่
1: าแต่ว่าก็ด้วยความเป็นเจ้าภาพไงก็เลยได้เข้าอัตโนมัตินะครับ
0: ครับ
1: โปแลนด์ก็เลยอกหักตกรอบไปเพราะโปแลนด์ก็นัดสุดท้ายก็มาตัดเชือกตัดกับญี่ปุ่นไงใครชนะก็ได้เข้าอ่ะปากว่าญี่ปุ่นชนะไป 3-2 นะ
0: อ้าว
1: ก็เลยเป็นญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็ล่าสุดก็ไปแพ้บราซิลตกรอบเรียบร้อย
0: ครับ
1: นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวีแนววันนี้ก็ติดตามกันต่อได้นะครับ
0: พ
1: อดีถ่ายทอดทางโมโนแม็กกันเนาะนะครับ16:00 แล้วก็19:30 นะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ติดตามได้วีวอลเลย์บอลด้วยนะ เห็นไหมโมโนแม็กก็จะยิงสดฟุตบอลต่างประเทศนะคุณโดดมีเพิ่มด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับติดตามได้นะ
1: ก็พวกบอลอุ่นเครื่องอะไรพวกนี้นะ
0: ใช่ไหม
1: เยอะแยะเลย
0: โอ้โห
1: คือบอลอุ่นเครื่องนี่ก็โอ้โหก็ต้องเช็คโปรแกรมกันดีๆอ่ะเพราะว่าโมโนแม็กก็ถ่ายเอสเพลย์ก็มีใช่ไห
0: ม
1: เอสเพลย์ก็มีที่ดอทมุนไปญี่ปุ่นน่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็บีจีก็มีนะ
0: ครับ
1: บีจีก็มีด้วย
0: โอ้โห
1: เขาเช็คโปรแกรมกันดี
0: ๆเยอะแยะนะ
1: มีเยอะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ได้อยู่นะ มันหยองเลยฮะหยองบอกนะมีอะไรให้รับใช้ก็บอกได้โอ้โหที่นี่มันขายของไว้เฮ้ยครับผมฮาร์ดเซลฮาร์ดเซลมีอะไรให้รับใช้ติดต่อมาได้ตลอดนั่น
1: เฮ้ย
0: เหรอไอ้นี
1: ่ครับ
0: ครับผมไอ้ผมเดินออกมาหันหน้าหันควับเลยเฮ้ยหยองขายของนี่เหร
1: อ
0: ไอพี่บอกฮาร์ดเซลแล้วชั่วโมงนี้ฮะ
1: ครับ
0: ครับเออนะอ่ะก็ติดตามกันนะครับอ้าวแล้วแบดมินตันที่จีนเช่นกันเนี่ยใช่ไหมคุณดอส
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างเอ่ย
1: ก็ตกกันไปเพียบเลยฮะ
0: โอ้เหลือใครบ้างเนี่ยฮะ
1: โอ้
0: แล้วจะบัตเฟรมเข้าไ
1: หมบัตเฟรมเข้าไหม
0: เห็นบัตเฟรมเข้าเนี่ย
1: น่าจะคู่เดียวแล้วมั้ง
0: ครับ
1: เพราะวิวกรุวุฒิก็ไม่รอดฮะ
0: พิงก็ตกรอบนะ
1: พิงก็ตกนะครับเมซ้ายนะครับน้องหมิวก็ตกนะ
0: อุ้ย
1: น้องหมิวก็ตกนะครับ
0: ครับ
1: ก็น้องหมิวนี่เจอกับไต้หวันนะแล้วก็เกมแรกตามหลังอยู่8ต่อ11แล้วก็ขอยอมแพ้ไปนะครับเมซายนี่โดนยับเหมือนกันนะ
0: เหรอ
1: เมซายที่เจอกับอากาเนยามากูชิไงแพ้ไป13ต่อ21แล้วก็1ต่อ21อ่ะ
0: ครับ
1: เกม2นี่ได้แต้มเดียวนะครับวิลกอลวูดนี่ก็พลาดท่านะครับแพ้ลาสมุดเกมเคนะจากเดนมาร์กนะครับแพ้ไป1ต่อ2เกม13ต่อ21 21ต่อ8แล้วก็19ต่อ21นะครับก็ตกรอบเช่นกันนะครับแล้วก็น้องพิงน้องพิงก็เจอกับไต้หวันนะครับชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงคอมมันช้า
0: อ้าว
1: ครับหลินอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็น้องพิงแพ้ไป1ต่อ2เกมนะหลินเชียงตีนะครับก็ปรากฏว่าน้องพิงแพ้ไป1ต่อ2เกม21ต่อ12 16ต่อ21แล้วก็20ต่อ22นะ
0: ครับผม
1: ก็ตกรอบนะครับก็มีแค่บัตเฟรมนะครับบัตเฟรมนี่ชนะคู่จากอินโดนีเซียนะครับ2เกมรวดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอ๋อแล้วมีอันนึงไอ้นี่อีคิวอ่ะ
0: อ
1: ีคิวชนะโกกิวัตานาเบะนะครับ2เกมรวด
0: ครับ
1: 21-19 21-19เข้ารอบเช่นกันนะครับ
0: อีคิวเนี่ยใช้ได้นะช่วงหลังนะ
1: ช่วงหลังก็ฟอร์มดี
0: ปีนี้มาดีนี่ไปเอชเกนบ้างคุณดอสอีคิวอ่ะ
1: น่าจะไปมั้ง
0: ไปไหม
1: เฮ้ยคิวหลังเดี่ยวเป็นมือสองแล้ว
0: เออฟอร์มดีนะ
1: อ
0: ีคิวเนี่ยฮะ
1: ใช
0: ่รอด้วยนะ
1: เออ
0: เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยต่อจากเจ้าวิวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้คิวก็เจอของหนักเลยเจอฉีอยู่ฉีฮะ
0: อุ้ย
1: มือหนึ่งของรายการจากจีนนะครับเจ้าภาพ
0: ครับ
1: นะครับรายการนี้ก็ชนะโอเพ่นนี่รายการระดับซูเปอร์1,000นะน่าเสียดายที่วิวตกรอบเร็วไปนิดนึงตกรอบแรกเลยรายการระดับซูเปอร์1,000นะครับ
0: ก่อชิงเงินกัน68ล้านบาทคุณรถ
1: ครับ
0: ที่ฉางโจนะ
1: ใช่
0: สาธารณรัฐประชาจีนครับ
1: วันนี้ก็มีน้องเมย์รัชนกนะครับน้องเมย์รัชนกก็มือ7ของรายการนะครับจะลงเจอกับเหงียนตุยลินนะครับจากเวียดนามนะครับอันนี้เป็นรอบ2แล้วนะนะครับมีมูนานานะครับก็จะเจอกับคู่จากเกาหลีใต้นะครับคู่เกาหลีใต้คู่นี้น่าจะเพิ่งได้แชมป์มาเพิ่งได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นมานะครับก็คองกงเฮยองกับทางคิมเฮจองนะเพิ่งได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นมาคู่นี้นะครับก็จะเจอกับมูนานานะครับแล้วก็จะมีบาสเฟรมวันนี้ก็ลงต่อเลยนะครับเจอคู่จากไต้หวันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ของเรารู้สึกจะเหลือแค่นี้แล้วนะเหลือแค่นี้แล้วอ๋อมีน้องครีมหรือน้องครีมไปน้องครีมวันนี้ก็เจอศึกหนังงานนะครับเจอกับวอร์ดานี่นะครับจากอินโดนีเซียนะครับ
0: ครับ
1: ก็เหลือของเราเหลือแค่นี้แล
0: ้วติดตามได้นะ
1: เออ
0: แล้วก็มีการแข่งขัน WTA นะอันนี้เป็นการแข่งขันระดับWTA 100คุณด
1: ครับ
0: นะครับที่อเมริกาครับในรัฐอินเดียนานะที่รายงานหน่อยพอมีนักเทนนิสไทยน้องใหม่ไงมนัญชญาสว่างแก้วรับนักเทนนิสไทยชนะสาระไซโตะจากญี่ปุ่นไปสองเซตรวดนะ7-5และ6-2นะครับเข้าสู่รอบ2ในรายการ W100 Evans View 2026ครับนะฮะก็เชียร์กันต่อนะไอ้น้องใหม่ช่วงหลังนั้นผลงานดีนะคุณดดใช้ได้นะ
1: ก็ทั้งใหม่ทั้งลงข้าว
0: ทั้งลงข้าวอ่ะ
1: ลงข้าวเพิ่งได้แชมป์มา
0: ใช
1: ่
0: ลงข้าวเนี่ยใช้ได้นะช่วงหลังนะ
1: ใช่
0: ครับผมนะก็ติดตามนะกีฬาแร็คเก็ตนะครับ
1: ใน
0: ช่วงนี้นะ
1: อ่า
0: ผลงานของนักกีฬาไทยนะครับ
1: อ่า
0: ส่วน วอลเลย์บอลก็เห็นว่าวันนี้คุณรถวอลเลย์บอลหญิงนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีการฝึกซ้อมกัน

0: คุณดอทครับผม
1: ครับ
0: ก็มีการฝึกซ้อมกันตอนบ่ายๆนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามวอลเลย์บอลหญิงเราได้นะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนะวันนี้นะนะครับเอเชียนเกมก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะคุณดอท
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็มีวงในมานะครับว่าเขาจะประชุมกันแล้วนี่เป็นไงก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะช่อง9กด30นะครับจะยิงสดเอเชียนเกมด้วย
1: ครับ
0: เหมือนพีพีทีวีใช่ไหมใช่ฮะ
1: ครับ
0: ฝากติดตามด้วยนะทางช่อง9กด30แล้วก็ทาง FM 99ของเราด้วยนะครับ
1: เอ
0: เชียนเกมจะว่าไปก็ใกล้มาแล้วนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะมาแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ต่ออยู่ประมาณ2เดือน
0: 2เดือนนะ
1: ก็เป็นจริงก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันมีบาสเกตบอลกีฬามันก็แข็งแต่วันที่10อ่ะ
0: ใช่
1: ต้องจะ10กันยาแล้วนะครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ติดตามนะครับผมคนอื่นพยายามที่จะหาดูข่าวนะคุณโดนเนาะนะครับไม่ได้มีอะไรนะคุณโดนเนาะครับผม
1: ครับ
0: เนาะใช่ไหมฮะ
1: ก็ส่วนมากก็เป็นข่าวทั่วไปนะ
0: ย้ายตัวย้ายทีมนะ
1: ใช่
0: ครับวอลเลย์บอลเนี่ยก็บอกว่าทั้งในรอบและชายหาดไทยว่าส่งชุดดีสุดนะพร้อมลุ้น2เหรียญทองพร้อมลุ้น2เหรียญ2เหรียญนะเอเชียนเกมนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ลุ้นอาจจะไม่ลุ้นทองก็ขอลุ้นเหรียญติดเหรียญทองแดงแล้วกันวอลเลย์บอลหญิงเราเคยได้เหรียญเงินนะคุณดอทคุณมั้ย
1: เคยได
0: ้เคยเหรียญทองแดงมั้ยเคยได้มั้ย
1: เคยได้ทองแดง
0: มั้ยทองแดงมั้ยก็ล่าสุดเนี่ยคุณสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบอกว่าก็เก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงในร่มนะครับที่ศูนย์ฝึกซ้อมภายในศูนย์วิสาหกิจกีฬาแห่งประเทศไทยครับและลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาตลอดนะล่าสุดเสร็จสิ้นเนชั่นลีกจากนี้ยังมีโปรแกรม CV ครับ2026สนามแรกก่อนนะ31กรกฎาคมนี้ถึง2สิงหาคมที่แข่งนั่นเองสนามแรกใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่กรุงมาดริดซีวิลีกนี่ใช่ไหมสนามเนี้ยรายการเนี้ย
1: ครับ
0: ที่เราไปแพ้สนามแรกเราได้แชมป์แล้วก็สนามสองเราแพ้เวียดนามใช่ไหมฮะที่มีตู้เย็นเขาอยู่ทีมอ่ะ
1: ใช่
0: ครับผมแต่ว่าปีนี้จะมาตีที่บ้านเราที่เชียงใหม่นะ
1: ครับ
0: สนามแรกที่ฮานอยเวียดนามนะครับสนามสองเนี่ย7-9สิงหาคมมีบัตรก็ไปดูกันได้นะคนเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย21-30สิงหาคมที่เทียนจินประเทศจีนคุณดวด
1: ครับ
0: แชมป์รายการนี้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมแล้วนะที่เอาเอเนี่ยนะฮะก่อนที่จะถึงมาการกีฬาเอเชียนเกมซึ่งเป็นหนึ่งบททดสอบสำคัญของทีมลู่หยางสาวไทยของเราตั้งเป้าบอกว่าอย่างน้อยในร่มนะคุณโดนะสองเหรียญนะฮะ
1: ครับ
0: ในร่มทีมชายทีมหญิงนะชายหาดหญิงชายด้วยก็สองเหรียญครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงในร่มนะครับ
1: ก็วอลเลย์บอลหญิงของเราเคยได้เหรียญเงิน
0: เหรียญเงินใช
1: ่
0: ไหม
1: ดีสุดเหรียญเงินปี2018นะที่จาการ์ตา
0: อ๋อเหรออ
1: ่าแล้วก็ปี2014กับ2022เนี่ยได้เหรียญทองแดง
0: เฮ้ยใช้ได้อยู่นะ
1: ก็ใช้ได้
0: 22ทองแดงเลยเหรอ
1: 22แล้วก็ครั้งล่าสุดชนะเวียดนามอ่ะรอบชิงที่3อ่ะแล้วก็2014นี่ชนะญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับชนะญี่ปุ่นส่วน2018ที่เข้าชิงอ่ะแต่ว่าแพ้จีนแพ้จีน3เซตรวด
0: นะคร
1: ับก็เราก็ได้เนี่ย1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดง
0: เฮ้ยใช้ได้อยู่นะ
1: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงก็ถือว่ามีเหรียญตลอดช่วงหลังสามสมัยหลังสุดก็ติดเหรียญตลอด
0: อุ้ย
1: ของผู้ชายนี่เคยได้เหรียญทองแดงครั้งหนึ่งนะ
0: เป็นยังไง
1: เอ้ยไม่ได้เหรียญทองแดงเด็กเคยเข้ารอบรองครั้งหนึ่งนะครับปี2010เข้ารอบรองแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เหรียญนะรอบชิงที่3แพ้เกาหลีใต้ไปนะครับ
0: ครับ
1: ป
0: ี2018ใช่ไหมที่ได้เหรียญทองแดงเอ้ยได้เหรียญเงิน
1: ได้เหรียญเงินใช
0: ่ I watch แต่ฮะนี่ผมอยู่ในสนามด้วยนี่พาน้องๆตอนนั้นเรามีโครงการของไอ้ PTT Foundation ไงพาน้องๆไปสัมผัสบรรยากาศตอนไปเที่ยวกับดอท
1: ครับ
0: ครับผมปี2018คุณดอท
1: ใช่
0: ผมเนี่ยเป็นคนนั้นฝนตุงพาไปบ้างมีฝนตุงมีแฟนฝนตุงไง
1: ครับ
0: ตอนนั้นยังทำงานอยู่กาสปาก็พาเป็นโครงการของ Inspiration คุณรถของปตท.ฮะผ่านน้องๆไป
1: ครับ
0: ก็หาบวกหาบัตรกันนะเนาะครับ
1: ครับ
0: โอ้น้องๆดีใจมากนะคุณรถได้เข้าไปเชียร์วอลเลย์บอลหญิงอ่ะ
1: ใช่
0: เจอเกาหลีใต้บ้าง
1: เจอแล้วนะรอบชิงเหรอ
0: รอบชิงเจอเกาหลีใต้มั้ยคุณรถ
1: รอบชิงเจอจีน
0: 18เจอจีนเหรอแสดงว่าเราชนะสิ
1: แพ้
0: เจอเกาหลีใต้แมตช์ไหนคุณดอทผมจำไม่ได้รอบรองไหม
1: น่าจะรอบรองมั้งเกาหลีใ

0: ี่ย
1: ใช่ไหมครับ
0: เจอเกาหลีใต้รอบรองชนะ 3-1
1: ใช่ไหม
0: ชนะเกาหลีใต้ 3-1
1: ผมพาน้องน้องไม่ใช่กาสกาของเราดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเราไปเคลมผลงานนะฮะ
0: ครับ
1: ก็การสแควร์ของเราก็พาน้องๆเข้าไปด้วยนี่โครงการดี
0: ๆ
1: เป็นไงPT Inspirationนะ
0: ครับ
1: ครับนั่นแหละฮะ
0: โอ้ตอนนั้นนี่เรา
1: เจ็ดเซียนอะ
0: เป็นยุคเจ็ดเซียนอะ
1: เจ็ดเซียน
0: ชนะญี่ปุ่นด้วยชนะญี่ปุ่น 3-0
1: ญี่ปุ่นสู้เราไม่ได้อะกาหลีใต้ยังสู้เราไม่ได้เนาะ
0: ฟอร์มร้อนแรงเลย
1: เออ
0: ก็มีเจ็ดเซียนแล้วก็บวกกับเนี่ยพวกพรพันธ์เกิดป่านี่ก็ขึ้นมาแล้ว
1: ขึ้นมาใช่ไหม
0: ทัดดาวนึกแจ้งพวกเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบุ๋มบิ๋มชมาอัชราพรคงยศพิมพิชยากกลัมพวกนี้ขึ้นมาแล้ว
1: ครับ
0: กูก็เรียกว่าเป็นชุดเทพของเราอ่ะ
1: โอ้ย
0: เพราะว่ามันบวกกับเจ็ดเซียนแล้วก็บวกกับพวกนี้ด้วยไงพวกนี้ก็ขึ้นมาแล้วซึ่งปัจจุบันพวกนี้ก็คือเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยไปแล้วไงใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ก็บวกกับเจ็ดเซียนด้วยก็โอ้ก็เรียกว่าชุดเทพของเราอ่ะปี2018นะ
1: ครับ
0: ต
1: อนนั้นโค้ชอะไรเป็นโค้ชช้าไหมโค้ดโค
0: ้
1: ชด่วนไหมฮะ
0: ด่วน
1: โค้ชด่วนไหม
0: น่าจะใช่นะเพราะโค้ชด่วนทำหลายปีนะ
1: หรือว่าโค้ชออส
0: โค้ชออสน่า
1: จำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้แต่ว่าแมตช์นั้นเราเหมือนชนะเกาหลีใต้แล้วก็จะมีคิมเนี่ยน้องคิมน้องคิมอ่ะโอป้าคิมอ่ะอยู่ทีมได้โค้ดออส
0: ครับ
1: ครับโ
0: อ
1: ้ชนะเกาหลีใต้เลยเหรอ
0: ใช่
1: เป็นเชียร์ปี2018นะ
0: ก็เกาหลีใต้ก็ยังมีพี่น้องนั่นอยู่เลย
1: อ๋อเหรอ
0: ที่โดนแบนไว้อ่ะ
1: อ
0: ีดายองอีแจยอง
1: อีแจยองอีดายองอ่ะ
0: เออ
1: โอ้บีมยังหน้ายังเด็กเลยคุณรถ
0: หน้ายังเด็กๆอยู่เลย
1: อยากเอ้ยก็กล่าวมา
0: ครับ
1: อ๋อวิลาวันยังตีอยู่เลยคุณร
0: ถใช่ก็เจ็ดเซียนยังอยู่ครบอ่ะ
1: ก็ไอ้อะไรนะไอ้เจ้เจ้อ่ะเจ้ยังอยู่เลย
0: อยู่หมดอ่ะ
1: ซาร่าหรือซาตอมคำอ่ะ
0: ซาร่ามาริกากันทอง
1: มาริกากันทองที่คุณโดนชอบ
0: มาสิทธิรักษ
1: ์ชอบบ่นน้องเขาใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ปื้มจิตแล้วพวกนี้อยู่หมด
1: โอ้โหเน
0: า
1: ะ
0: ก็เรียกว่าชุดเทพชุดเทพเพราะว่าก็มีรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: มีบุ๋มบิ๋มมีเนี่ยอัชราพรขึ้นมาพอดีด้วยบีมพิมพิชยาอะไรพวกนี้ขึ้นมาพอดี
1: โอ้มันนะ
0: ก็เลยเป็นชุดที่ดีมากๆของเราอ่ะ
1: เอเชียนเกมส์ครั้งนั้น2018เวิร์กพอยต์ยิงสดคุณดอท
0: ครับ
1: ครับนี่ผมอยู่ในสนามเนี่ยผมอยู่ในสนามนี่เป็นไง
0: ครับ
1: ครับมีน้องๆด้วยนะ
0: เออ
1: เดี๋ยวให้ย้อนกลับไปเออสนุกดีไว้เฮ้ยคิมพยองคุงใช่ไหมที่เป็นหัวหน้าตอนนั้นคุณดอท
0: ใช่
1: มาดีเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ของจีนก็จะเป็นจูถิงอะไรพวกนี
1: ้ยังอยู่แล้วจูถิง
0: อยู่อยู
1: ่โอ้จะไปสู้ได้ไงจูถิงฮะแชมป์โอลิมปิกเกมบางคน
0: เออ
1: 2016มั้ง
0: ใช่
1: อ๋อนี่ไงน้องๆนี่ไงเออจำได้จำได้เฮ้ยรู้สึกภูมิใจฮะ
0: เอา
1: สามารถพาน้องๆเข้าไปได้คุณโดด
0: ครับ
1: ขนาดบัตรหายากมากนะ
0: เออ
1: เออบางครั้งก็ต้องพูดตรงๆอ่ะมันหาซื้อลำบากอ่ะก็หาซื้อกันเนาะขนาดผมสนุกดีนะช่วงนั้นนะ
0: เออ
1: วัยรุ่นเนี่ยช่วงนั้นไฟยังมีอยู่ฮะคุณโดดนะ
0: อ่าฮะ
1: สนามอยู่ที่ในไอ้จาการ์ตาคุณโดด
0: ครับ
1: อันนั้นไอ้เกเรโรบูการ์โดอ่ะวอลเลย์บอลอยู่ในเนี้ยดูตรงนี้นะฮะครับบูการโน่นะเออก็จะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์อ่ะมีทั้งสนามวอลเลย์สนามแบดมินตันอะไรพวกนี้นะอยู่ตรงนั้นแหละฮะ
0: ครับ
1: ครับนี่เออดูแล้วก็สนุกดีนะฮะครับผมก็ฝากติดตามกันนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าถ้าบอลไทยเตะกับลาวดูช่องไหนครับฟรีหรือเปล่า
0: ไม่ฟรีจ้ะ
1: ฟรีไหมคุณดอนไม่ฟรีหรอ
0: ไม่ฟรีดิ
1: เห็นเปิดแพ็กเกจมาแล้วหนีไหม
0: ก็199ไงของ True อ่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: รายการนี้ True Vision เขาได้ลิขสิทธิ์ไงคุณก็ซื้อแพ็คเกจของเขาได้199ต่อเดือน
1: อ๋อเหรอ
0: ปีหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: เออแต่ว่ามันก็จะมีบอลให้ดูนะพวกไอ้ลาลิก้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็บอลยุโรปไงบอลยุโรปอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ก็ครับก็ต้องสมัครแพ็กเกจเขาอะนะครับของ True Vision เขา
1: ใช่ไหมฮะ
0: เออ
1: เออสุดดีนะครับเออย้อนกลับไปก็รู้สึกภาคภูมิใจไหมกันนะพาเด็กๆเด็กเลยนะคุณรถระดับมัธยมอะพาน้องๆไปเหมือนสารฝันเนาะนะครับไปดูวอลเลย์บอลหญิงคุณรถเอเชียนเกมตอนนั้นนะเนาะ2018นะนี่เห็นน้องๆชูธงด้วยโอ้โหครับผมเออน้องต้องขอคนต้องรู้นะน้องๆนะต้องรู้นะต้องรู้นะเออพี่เป็นคนเนี่ยนะพานำไปนะต้องรู้นะต้องรู้นะคนละ20บาทนะอ้าวเกี่ยวอะไรฮะ
0: เออ
1: ครับผม
0: ครับ

0: หงปืนผีสิงโตน้ำเงินคามตอนนี้ได้ตัวใหม่มีใครบ้างครับพี่หงกับวิกเตอร์บุญยอสเห็นว่าล่าสุดจะไปเอาไอ้อะไรนะไอ้อักเนสไอ้อะไรนะไอ้อักนิวเดอร์โคโรสไอ้ปีกตัวเล็กๆอ่ะของฝรั่งเศสอ่ะไม่รู้โมร็อกโกว่ะจำไม่ได้ละนั่นแหละฮะครับเห็นว่าจะไปเอานะโคโรสนะไอ้ตัวแทนเนี่ยครับมักเนสอักลิวด์เนี่ยปีกฝรั่งเศสโคโรส
1: ฝรั่งเศส
0: ของโมร็อกโกอ่ะเออเท้าซ้ายอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มันต้องออกมาหรอกตัวนี้เรียกยาก
0: อ้าว
1: อืม
0: เหรอ
1: ใช่
0: เหมือนว่าเรียกตัวยากหรือว่าไงฮะ
1: เรียกชื่อมันนี่แหละฮะ
0: แอล
1: ครับ
0: ครับ
1: เอออ
0: ืม
1: สรุปทั่วนี้ยังไม่รู้อ่านว่าอะไรเลย
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: อืม
1: เจอตั้งแต่ตอนอยู่โมร็อกโกแล้วไอ้นี
0: ่เหรอ
1: เป็นแบบฝรั่งเศสมันก็เป็นลูกผสมอะขาวๆหน่อยอะ
0: อืม
1: เออแต่ว่าหัวฟูๆก็เล่นใช้ได้อยู่นะแต่ว่าก็นั่นแหละชื่อก็มาถึงก็ช่วยบอกด้วยว่าชื่อตัวเองอ่านว่าอะไรครับ
0: ครับ
1: อืมส่วนเชลซีก็นี่ไงเพิ่งได้โมแกนโรเจอร์ไปใช่ไหม
0: ใช่
1: เชลซี
0: แล้วกาเนโชใช่ไหมไปแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับกาเนโชก็ย้ายทีมบ่อยเหมือนกันนะคุณโดดว่าไหม
1: ก็เริ่มไม่ค่อยลุ่งแล้ว
0: เอา
1: อืม
0: ใหม่ๆเนี่ยโหลุ่งมากเนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็ตอนนั้นมันก็มีก็คือเขาเรียกว่าอะไรก็เหมือนเป็นดาวรุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็ชัดเจนว่าเหมือนไม่ค่อยพัฒนาอะไรเท่าไหร
0: ่เน
1: า
0: ะอืมแปลว่าเขาหรือเปล่า
1: ก็ดูสะดุดอะช่วงหลังก็ดูสะดุด
0: ไม่มีชื่อติดทีมชาติใช่ไหมล่าสุดอะ
1: ไม่มี
0: บอลลูน
1: หล
0: ุ
1: ดไป
0: อ
1: ื
0: ม
1: อืมก็หลุดไป
0: อืมนะ
1: ครับ
0: ก็ปืนได้ใครปืนมีดีเสียนี่ใช่ไหมไอ้ทศซาไปใช่ไหมล่ะ
1: ก็เสียทศซาไป
0: เบกสตับเนาะ
1: ใช
0: ่มีใครล่ะแล้วก็เสียสลิบาไง
1: เจ็บ
0: หลังอ่ะ
1: ครับ
0: ให้พักหลายเดือนอยู่นะ
1: ก็แต่ว่าเห็นข่าวล่าสุดเขาบอกไม่ต้องผ่าตัดนะ
0: เอาเหรอ
1: เออไม่รู้อาจจะทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรเวลาพักน้อยลงหรือเปล่าเขาไม่รู้นะ
0: แ
1: ต่เขาบอกไม่จำเป็นต้องผ่าตัด
0: ครับ
1: โอ้ถ้าผ่าก็ยุ่งเงินนะผ่าตัดหลังเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: เออแกเจ็บหลังไงสำหรับซาลิบานะครับก
0: ็แบกเอ้ยดาโยอ่ะตอนบอลโลกอ่ะ
1: หืม
0: ครับ
1: อะไร
0: แบกดาโยปาเมกาโน่ไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ้าว
0: ผ่าไหม
1: เขาบอกไปดูคือผมไม่ต้องผ่านะแต่ว่าอีโรมาโน่บอกว่าอาจจะต้องพักเพิ่มเติม
0: อ้าว
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: อ้าว
1: ก็ผ่าไปเถอะ
0: อืม
1: ถ้าจะขนาดนี
0: ้ครับ
1: อืม
0: อืมใช่ไหมพักดาเนี่ยเสียก็เป็นเสียนักเตะไปอ่ะ
1: ใช่
0: คำพรเอ้ยไม่ใช่เจ้าสุเลบาเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่เขาบอกประเมินแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องตืดก็ต้องพักฟื้นรักษาตัวโดยเร็วนะครับก็คาดว่าน่าจะต้องพักพักแข้งนะเป็นระยะเวลาประมาณนึงแต่เขาก็ไม่กำหนดไม่บอกชัดๆนะว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ดูแล้วก็น่าจะต้องพักนานพอสมควรแหละก
0: ็
1: ไม่รู้ต้องเติมอะไรยังไงหรือเปล่า
0: ส
1: ำหรับตำแหน่งกองหลังอ่ะเพราะซาลิบาก็ตัวหลักเลย
0: ใช่คุณเจงลืมอัมพรย่าผาวันดาวัวแก้วหรือยังนะครับเจ็ดเสียวันดาวัวแก้วก็ลิเบโร่นะส่วนอัมพรย่าผาก็จะแม่หลายหลังใช่ไหม
1: ครับ
0: นี
1: ่
0: นะครับก็ไม่ลืมฮะครับแต่ตอนนั้นผมไปดูนะ2018เนี่ยโหไอ้ตัวนี้ทัดดาวก็ขึ้นมาใหม่นะคุณโดนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: บีมพิยากกเราก็เพิ่งขึ้นมาเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: โค้ชด่วนคุณโดนเป็นโค้ชตอนนั้น
1: ใช่ๆโอ
0: ้โหย้อนกลับไปดูถ้า2018 8ปีไปแล้ว
1: อือฮ
0: ึเร็วมากนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เออเนาะอ่ะก็แต่ชุดนั้นก็เก่งจริงนะคุณโดนเนาะ
1: ใช่
0: เราเก่งจริงเนาะชุดนั้นนะ
1: ก็เรียกว่าชุดเทพของเราสุดแล้วเพราะว่ามันก็มีเจ็ดเซียนใช่ไหมแล้วก็มีตัวดาวรุ่งขึ้นมานี่ก็
0: ผสมผสานกันดีอะ
1: โอ้แต่ละคนก็สุดยอดอะ
0: ครับ
1: จะมาก็เนี่ยอย่างบีมอย่างเพียวอย่างบุ๋มบิ๋มก็ขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของเราต่อไปไงใช่ไหม
0: ครับ
1: บวกกับเจ็ดเซียมชุดนั้น
0: อ
1: ะแต่เจ็ดเซียมก็ไม่ได้ครบนะรู้สึกอัมพรย่าผาก็ไม่มีนะชุดนั้นอะ
0: ชุดนั้นใช่ไหม
1: ชุดนั้นไม่มีนะ
0: ไอ้เจเกนใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอ้เจ็บหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ก็เหมือนอัมพรย่าผาก็จะเริ่มช่วงหลังเขาก็เริ่มหลุดไปก่อนน่ะใช่ไหม
0: แต่เมริกาไอ้กันทองคุณปูอะ
1: ปูยังมีอยู่
0: ปูยังมีอยู่นะ
1: เมริกากันทองมีใช่ นะครับวันนาบัวแก้วนี่ก็ไม่มีแล้วก็จะเป็นปีนุชแป้นน้อยมาแทนแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เออปีนุชแป้นน้อยครับ
0: ครับ
1: พรพันธ์เกิดป่านี่ก็ขึ้นมาแล้วชุดนั้น
0: โอ้โหมันมากนะ
1: ปื้มจิตอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: อนุมาก็ยังอยู่
0: ย้อนกลับไปดูว่าสุดดีไหมกันนะ
1: ครับ
0: โอ้เราแพ้ก่อนนะคุณโดดใช่ไหมแล้วก็กลับมาชนะเกาหลีใต้อ่ะ 3-1 มันมากเกาหลีใต้สู้เราไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นก็สู้เราไม่ได้ช่วงนั้นอ่ะ
1: เออ
0: โหดมากชุดนั้นชุดนี้ก็อ่ะเนาะนะครับก็ปั่นกันไปสู้กันไปนะ
1: เออ
0: เอออย่าไปชอบไปว่าน้องๆเขาอ่ะคุณโดดอ่ะเวลาเล่นไม่ดีอ่ะ
1: ไม่มี
0: น้องก็เสียกำลังใจเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ให้กำลังใจ
0: ให้กำลังใจกันหน่อย
1: เออ
0: ผมก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหไอ้แฟนวอลเลย์บอลบ้านเราเนี่ยโหดของวอลเลย์บอลไทยอย่างเงี้ยไอ้แฟนบอลไทยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โอ้ฮะใช่ไหม
1: โหด่าไปเรื่อยแล้ว
0: อ้าวครับ
1: ในกลุ่มวอลเลย์อะไรพวกนี้ก็แบบโอ้โห
0: ด่าเลยเออ
1: ด่าไปเรื่อยอ่ะ
0: เออ
1: แล้วด่าทุกทีมด้วยเอาจริงไม่ได้ด่าเฉพาะทีมไทยหรอก
0: อ้าวขดยาอยู่ไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้มันดีลองเข้าไปดูเนี่ยแมตช์ญี่ปุ่นเจอกับบราซิลเนี่ยก็ด่าไปเรื่อยด่าญี่ปุ่นบ้างด่านู่นด่านี่ไปเรื่อยแหละฮะครับ
0: เนาะ
1: กลุ่มเสรี
0: อ้าว
1: เออ
0: มีด่านักภาคไหม
1: ก็มี
0: ไม่เหลือไม่เหลือนะ
1: เออ
0: โอ้ครับนั้นเราไม่รับงานวอลเลย์บอลแล้วครับผมใช่ไหม
1: เออ
0: ครับโหเดี๋ยวพึ่งด่านักพากย์นะใจเย็นนะครับทำเต็มที่แล้วทุกคนทำเต็มที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: โคย่ายังอยู่ไม่ได้โคย่าที่ดูด้วยกันฮะ
1: โคย่าก็เลยบอกไปดีกว่า
0: ฮะแต่พงศิษฐ์สมุทรนานะโคย่านะ
1: แล้วก็ฝาก
0: นี่กระดานไปทำทีมเด็กแล้วนะ
1: โค้ชคีย์บอร์ดด้วย
0: ยังไม่ด่าโค้ชก็อีกอ่ะ
1: ครับ
0: ครับโคย่าบอกมาอยู่แล้วครับดูดันมากนะเออประมาณนี้เนาะนะครับก็ลุ้นกันโอ้ยบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวกลับมาแล้วนะวอลเลย์บอลนะนะครับตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ครับว่าจะทำเหมือนตอนบอลโลกไงเออแบบมีวอลเลย์บอลแล้วก็มีบรรยายสดมีเขาเรียกอะไรนะมีเกาะติดรีแอคชั่นแบบนี้นะ
1: เออ
0: ได้อยู่นะ
1: ครับ
0: ก็พอได้อยู่นะวอลเลย์บอลนะบีหลังบีหลังนี่เป็นไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เออหลายหลังหลายหลังใช่ไหมบีแซ่ครับนี่ครับวันก่อนมีนี่ไงคุณอะไรนะผมฟังการบรรยายวอลเลย์บอลของคุณเด็กคุณโกะ
1: โก
0: ทัทแมนไงบนบรรยายวอลเลย์บอลอ่ะ
1: ครับ
0: ครับเอ้ยบรรยายสนุกอยู่นะแต่ดูโดดเดี่ยวบรรยายคนเดียวอ่ะ
1: อ้าว
0: ใช่ไหม
1: ก็บางคู่ก็คนเดียวบางคู่ก็สองคนเลย
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วแต
0: ่เฮ้ยการบรรยายดีนะครับผม
1: ครับ
0: มีโค้งหน้าเนี่ยนะคุณโดนนะ
1: เออ
0: โค้งหน้ามีไหมอ่ะ
1: โค้งหน้าโค้งหลังอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอเฮ้ยนี่เขามีโค้งหลังด้วยเป็นไง
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: คุณโกเนี่ยบรรยายสุดยอดโอ้แกก็ได้กีฬาเยอะนะหมัดมวยอะไรก็ได้ใช่ไหม
1: โอ้ยชำนาญ
0: อุ้ย
1: ครับ
0: โกฮาร์ดแมนนะ
1: เออ
0: ครับโอเคบรรยายโอ้ยแกอะไรแกงานเยอะอยู่นะโอ้ชนะอยู่นะคุณโด
1: สใช่ใช่
0: ครับผมโกอยู่เรื่องพี่นะ
1: เอาคอนเนคชั่นแกเยอะ
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: คอนเนคชั่นเยอะนะที่แกบรรยายเสร็จก็ต้องพี่สักหน่อยไหมสักหน่อยไหมใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมธรรมดาคอนเนคชั่นเยอะนะนะครับโอมีบอกว่าสวัสดีครับคุณเจงครับวันนี้มาเที่ยวบ้านที่ประจวบคีรีขันธ์ครับผมโอ้เหรอประจวบเหรอไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วนะหลังๆก็ส่วนใหญ่อยู่บ้านแล้วก็นอนอย่างเดียวนะตอนนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วคุณรถ
1: ก็แวะไปเจอแอนดรอทอเซนดิ
0: เออนะคุณเชงทับสแกร์ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ลองไปเจออดอลทาเซนได้เน
1: า
0: ะนะครับสวัสดีครับเกียนคีย์บอร์ดที่ชอบว่าไปเรื่อยเนี่ยทำอะไรบ้างครับพี่วันนี้ฮะหรือทำประโยชน์อะไรให้กับชาติบ้างวันนี้เน
1: า
0: ะคุณป้อมนะใจเย็นก็แต่บางครั้งก็ต้องระวังนะบางครั้งเป็นไอ้เหมือนหลักฐานที่มัดตัวเองเหมือนกันนะว่าไหมเขาเรียกอะไรคอปปี้อะไรคุณโดนอันนี้นั่นเองนั่นน่ะนั่นแหละดิจิตอลฟุตพิ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: หลักฐานนะก็ล่าสุดเนี่ยมีใครนะที่เป็นดารานักร้องอ่ะก็แคปแล้วก็บอกว่าอ่ะไปเจอกันที่ศาลนะฮะเรียบร้อยครับไปว่าเขาเนาะไม่ได้นะ
1: ใช
0: ่ฝากถึงรัฐบาลนะครับควรจะยิงสดให้เยาวชนได้ดูบ้างนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเอเชียนเกมเนี่ยดูฟรีแน่นอนน้องคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: ของช่อง9กด30แล้วก็ PPTV ใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ SP หากว่าใครเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นลูกค้าก็ดูฟรีอยู่แล้ว
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ครับ
0: ดูฟรีอยู่แล้วฮะ
1: เออ
0: ถ้าเป็นลูกค้าของเอสอะดิลิงส่วนตัวเอชเอ็มเกมอะเน
1: า
0: ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นก็ต้องดูอะครับผม
1: ครับ
0: เขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: ก็ต้องมีทำการตลาดอะไรบ้างก็เข้าใจเนาะการตลาดเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มันก็อย่างในน้อยมันก็ถ้ามองในมุมนึงก็มันก็จะได้เห็นว่าฟุตบอลไทยมันก็ยังมีค่าอยู่
0: ใช่
1: ทีมชาติก็คนก็อยากดู
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: เขาก็สามารถเอามาทำการตลาดมาคิดเงินได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เออ
0: บอกว่าอยากให้คุณโดดคุยเรื่องสนุกเกอร์บ้างคุณโดดเป็นไงบ้างมีอะไรบ้างช่วงนี้ฮะ
1: สนุกเกอร์ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตามเลยฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ก็ต้องถามจ่องให้บีจีอ่ะบีจีเพิ่งยิงสดไปเนี่ยใช่ไหมสโนว์เกอร์รายการอะไรคุณรถ
1: รายการอะไรก็ไม่รู้เหมือนฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: มีสโนว์เกอร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เออเห็นหยองเป็นบรรยายอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: สโนว์เกอร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ไม่รู้เลยฮะไม่ได้ตามเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออช่วงบอลโลกก
0: ็โอ้เราตามแต่บอลโลกเนาะ
1: นอนฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมต้องตามบอลโลกเนาะ
1: อ๋อขนาดบอลโลกยังไม่ค่อยได้ดูเลยฮะ
0: ก็เดี๋ยวเอฟเนี่ยวันนี้จะแข่งขันป่ะคุณรถ
1: เออเห็นมีรู้สึกหมูจะแพ้มั้ง
0: เออในรายการไหนอ่ะรายการที่จีนป่ะ
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: หมูแพ
0: ้โอ้ย
1: แพ้นักสนุกจีนไปอ่ะ
0: เซินเจิ้นโอเพ่นคุณรถ
1: เออ
0: เออเทพชยาอุ่นหนูนะครับลงสนามเจอเติ้งเฮาเติ้งเฮาหุ่ยใช่ไหม
1: อือ
0: เป็นไงบ้างอ่ะคุณรถดูเช็คยุคเป็นยังไงเป็นไง
1: เดี๋ยวรอแป๊บ
0: รอแป๊บนะนพพลแสงคามเราเหมือนจะแพ้นะคุณรถแพ้ไหม
1: แพ้จีนไปมั้ง 4-5 หรืออะไรเนี่ย
0: อ๋อเหรออ
1: ื
0: มนี่ไหมเดี๋ยวดูให้แป๊บ
1: เ
0: ดง
1: เดี๋ยวรอแป๊บ
0: บอกว่าเขาบอกว่าให้เราเล่นกีฬาก็ต้องสนุกเกอร์หน่อยนะเออเป็นรอบคัดเลือกนะคุณรถ
1: ครับ
0: นะครับ19-22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็คัดเอานักสายคิว128คนให้เหลือเพียง32คนนะไปแข่งขันรอบเมดอนะครับที่เซินเจิ้นประเทศจีน28กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้รอบ64คนสุดท้ายนะครับเอฟของเราก็ได้สิทธิ์มายืนรอรอบนี้โดยอัตโนมัติเนาะเป็นมือ18ของโลกนะครับเจอกับเติ้งเฮาหุยนะครับเฮาหุยแล้วกันเนาะ
1: อ
0: ันดับ114ของโลกจากจีนนะครับก็ใครชนะได้ไปเมดอนทันทีปรากฏว่าเอฟเนี่ยก็ออกซ้ายออกไปซ้ายแต่ขวานะคุณโดนะสายคิวสายซ้ายสายขวาชนะไป 5-1 เฟรมครับขวาตั๋วเข้าสู่รอบเวนดอร์เซินเจิ้นโอเพ่นนะครับ28กันยายนถึง4ตุลาคมต่อไปนะครับโอเคก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเสี่ยโก้ตงเนาะ
1: ครับ
0: และไมเคิลโฮนะครับส่วนหมูตกรอบใช่คุณโด
1: หมูแพ้ไปวันก่อนน่ะ
0: ครับ
1: แพ้หลานยู่เฮา
0: อืม
1: นะครับแพ้ไป4-5เฟรมนะครับแล้วก็มีชัชพงษ์นาสา
0: ครับ
1: นะครับแพ้ชางปิงหยูนะ
0: อืม
1: ก็แพ้ไป0-5เฟรมก็ตกรอบเช่นกันนะครับ
0: หมายสากลก็ไปนะคุณรถ
1: ไปก็แพ้ก็ตกรอบ
0: ไปหมดเลย
1: อืม
0: มีใครล่ะแม่ใช่ไหมคุณรถก็ไปอ่ะเออ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ตกรอบแล้วเหรอมีแค
1: ่เอฟคนเดียว
0: คนเดียวได้เข้านะ
1: มีเอฟคนเดียวที่ผ่านเข้ารอบไปได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: โอเคโอ้ก็ไปเยอะนะวงการสโนว์เกอร์ก็ใช้ได้นะคุณรถ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ืมอ่ะก็ประมาณนี้มีรายชื่อนักเตะไทยชุดอาเซียนไหมจากคุณเอกบวมครับวันนี้มันจะเดินทางนะวันนี้นะไปสปป.ลาวอ่ะ
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยอ่ะ
1: ใช่ก็วันเสาร์นี้เตะแล้วนะ
0: วันเสาร์เตะนะวันนี้เดินทางวันนี้เดินทางช่วงเช้า
1: ครับ
0: ครับผมนี่เป็นไงผมตามอยู่ครับฟุตบอลไทยผมก็ได้นะ
1: เลย
0: ตามอยู่ตามอยู่
1: ครับ
0: วันนี้ลึกจะไปจะเดินทางไปนะวันนี้นะเดินทางไปลาวอ่ะ
1: เ
0: พราะวันเสาร์เตะแล้วไง
1: ครับ
0: ก็ชุดนี้เหลือใครบ้างคุณโดตัวนี
1: ้ชุดนี้เหรออ ๋อเดี๋ยวต้องไปไล่รายชื่อเ
0: ลย
1: จำได้มียศกรบุรพาย
0: ศกรบุรพานะ
1: ยศกรบุรพานี่คือใครไม่พร้อมก็เรียกแกได้ฮะ
0: เอาเหรอ
1: เออมิกเนี่ยก็ติดทุกชุดอ่ะ
0: เหรออ
1: ืม
0: จะมิกนะ
1: ครับ
0: แล้วจะมีฟุตซอลด้วยนะฟุตซอลของเราเนี่ยจะมีรายการพิเศษนะครับคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะสู้ศึกรายการนี้นะครับไทยเจอนิสแตนวันที่1สิงหาคมนี้ก็ติดตามได้นะครับทูชั่นยิงสดนะ
1: จำได้โกมือ3เราหรือมืออะไรไม่รู้มีฉัตรชัยบุตรพรมด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ฉัตรชัยบุตรพรมกัน1ชั่วโมงนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: จะเดินทางไปจีนโดยนี้นะจ๊ะ23กรกฎาคมนะครับมีกำพลไง
1: กำพล
0: ติดมาด้วย
1: ใช่โกก็มีกำพลมีฉัตรชัย
0: ครับ มีใครบ้างคุณดอส
1: แล้วก็มีใครอ่ะจำไม่ได้แล้วฮะ มันประกาศมาหลายวันแล้วไง
0: ใช่แต่ว่าอันดับโลกของเราล่าสุดเนี่ยอยู่อันดับที่94ของโลกนะ
1: ครับ
0: ก่อนรู้สึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับเหมือนเดิมอันดับที่15ของเอเชียและเป็นอันดับ1อาเซียนเนาะตัวนี้เนาะ
1: ครับ
0: ของเราอ่ะอันดับที่94ของโลกเหมือนเดิมนะครับ
1: นี่ไงมีชัดชัย
0: ครับ
1: กำพลแล้วก็กรกฎ
0: อือหือ
1: 3โกนะ
0: 3โกนะ
1: โก3คนนะคร
0: ับ กรกฎของเมืองทองเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่มั้ย
1: กรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับ
0: อือ
1: แล้วก็มีพวกเนี่ยสารัตอยู่เย็นพันษาเห็นวิบูลย์มาเรียวทอมเบียวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญณัฐพงศ์สายริยา
0: ครับ
1: ทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรก็ที่เป็นตัวหลักที่เคยติดก่อนนี้แต่บางคนก็ติดหลุดๆนะบางคนก็ติดหลุดๆนะครับแล้วก็จะมีจากชุดเด็กขึ้นมานะครับก็มีที่อยู่ทีสามอ่ะไอชอนวิทย์อ่ะชอนวิทย์แซ่ลาวนะครับแล้วก็มีคณะคำยกวาลิชูทองยศกรบุรพาธีรศักดิ์เผยพิมายอะไรพวกเนี้ยก็ติดมาด้วยนะครับก็นฤบดินทร์ก็ติดนะชุดนี
0: ้
1: ตัวรุกก็จะมียศกรนะครับมีแพทริกกูตับสั้นนี่แพทริกหัวแพทริกก็หายไปนานเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: น้องเขาเนาะ
1: แล้วก็นี่เสกสรร
0: แต่สัตว์แอดไน
1: ท์แน่นอน
0: อุ้ย
1: ตอนนี้อยู่ท่าเรือแล้วนะ
0: เหรออ
1: ืมเอกสารนะครับ
0: ครับ
1: ก็ติดมาด้วยปกเก้าอนันต์ไงก็ติดเช่นกันนะครับ
0: อ๋อปกเก้าก็อยู่นะ
1: ยังอยู
0: ่
1: แ
0: ต่ไม่คือว่าได้ไหมคุณดอสได้นะ
1: โหก็พร้อมรับใช้ชาติ
0: เหรอ
1: แล้วก็ชลบุรีเขาก็ปล่อยอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: ใช่
0: ไหม
1: ก็เรียกว่ามีเรียกว่าเท่าที่มีแล้วกันเพราะว่ามันก็คือไอรายการนี้มันก็ยังไงอ่ะมันก็คับเกี่ยวนะเพราะว่าสโมสรเขาก็ต้องเต็มทีมอ่ะสำหรับเต็มตัวเล่นไทยลีกใช่ไห
0: ม
1: ปีซีซั่นอะไรคือมันยังไม่ได้เตะหรอกแต่ว่าก็ต้องเต็มทีมไปปีซีซั่นไปอะไรเขาเก็บตัวอะไรของเขาอ่ะมันก็บางทีเขาก็อาจจะปล่อยมาได้เป็นบางคน
0: ม
1: ันต้องว่าอย่างนี้
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เพราะมันก็ไม่ได้ตรงฟีฟ่าเดย์อะไรเนาะมันก็ตามกฎตามกติกามันจะไปบังคับสโมสรอะไรมันก็คงไม่ได
0: ้ครับ
1: ฮัสซันก็บอกเกาหัวเลยตอนนี
0: ้เอา
1: ต
0: ั้งแต่มาทำงานที่นี่เป็นยังไง ครับเหนื่อยลูกแก่ไปเยอะนะครับผม
1: ก็นี่แล้วฮัสซันบอกเนี่ยแล้วเดี๋ยวนัดแรกเจอลาวเกิดพังพลาดมานี
0: ่โดน
1: ร้องมีร้องฮัสซันมีร้อง
0: โดนแน
1: ่ครับ
0: ไม่เหลือ ครับผมดูบอลโลกเสร็จแล้วมาดูบอลไทยนะโดนแน่ฮัสซันฮะ
1: ก่อนวันเสาร์นี้แล้วนะ
0: ครับ
1: อย่าลืมแหละ
0: นะเห็นข่าวสาวไม่ครบหนุ่มเงินเดือนต่ำกว่า 500,000 แบบนี้ใน99ก็คงมีแค่หยองคนเดียวที่จะมีสิทธิ์มีแฟนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก็
0: นี่สินบ้างหยองนะถ้า 500,000 นะฮะ
1: ครับก็เรียนเชิญหยองเลย
0: เอาก็ไปว่าเขาไม่ได้นะน้องเขาไม่ได้นะคุณโดนเนาะเขาก็เขาก็มีสิทธิ์เลือกของเขาเนาะ
1: ใช่
0: คนเงินเดือน 500,000 น่ะ
1: หยองยังเลือกตัวท็อปเลย
0: เอา
1: อุ้ย
0: เอาครับผม
1: ครับ
0: สมัยวัยรุ่นต้องมีบ้าง
1: อ๋อครับ
0: หลังๆล้างมือแนวทองคำแล้วครับผมนะฮะเอาเดี๋ยวช่วงนี้ลามพักสักครู่ได้ไหมนะครับช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวว่ากันต่อนะโอ้ยเอสเอสเอสกับข้อความส่งเข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมพักแป๊บนึงอยากกลับไปดูวอลเลย์ปี2018เอเชียนเกมอีกครั้งที่เราพลิกนรกชนะเกาหลีใต้ได้สามต่อหนึ่งเซตรับรองกันเนาะครับหาตัวเองก่อนอยู่ตรงนั้นนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายของรอบโลกกีฬานะครับโดนนะ
1: ครับ
0: นะวันนี้ก็คุยกันสบายๆโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมนี่แล้วก็พูดถึงวอลเลย์บอลเนาะของเราที่เคยไปได้เหรียญเงินนะเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ติดตามได้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าช่องก้าของเรานะครับหากไม่มีผิดพลาดนะจะยิงสดนะครับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยแล้วก็จะมีทีมข่าวไปด้วย
1: ครับ
0: ก็เนี่ยไม่ใช่ที่ผมไปนะคุณโดนนะ
1: อ๋อ
0: สกิดผมเฮ้ยบังไปที่บังไปด้วยกันครับผม
1: ออ
0: กตังค์ให้เสกแล้วบอกเอาออกตังค์ให้เปล่าอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าออกตังค์ให้ไปนะครับผม
1: ต้องออกเองเหรอ
0: เอาครับนะฮะก็ฝากติดตามกันนะนะครับรายการดีๆของเรานะ
1: เออ
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่โอ๊ตจากเปเป้เองครับพี
1: ่
0: เป้เป้ไหนเป้เป้ปอมุกเหรอหรือไงฮะ
1: อ
0: รุณสวัสดิ์ครับคุณเจ๋งฮานาก้าและคุณโอ๊ตนะครับข่าวเอสนะครับได้เด็กเสร็จบอลยุโรปขอแสดงความยินดีกับพี่เจ๋งพี่หยองพี่โอ๊ตล่วงหน้าเลยครับประมาณนี้นะครับผมก็ฤดูกาลหน้านะนะครับไม่ใช่ฤดูกาลนี้นะคุณโอ๊ต
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: เมื่อคืนนอนหิวทั้งคืนเลยครับเงินไม่ออกครับพี่อ๋อคุณบ๊อบเพชรนะการที่เราชมใครสักคนว่าจะรายการสนุกเหมือนคุณเจ๋งทำไมคนที่เราชมไม่พอใจครับ
1: เอ
0: า
1: เอ
0: ออกมาเลยว่าไปชมผมต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าพี่ลิมิงนะโดนด่ามาเลยครับโดนด่ากลับมาเลยว่าไงฮะ
1: ครับ
0: ครับก็ไปกับกลุ่มนินทากีฬาโลกก็โดนทีครับเมื่อคืนมัตติอุสเพเนอ๋อแค่เราเห็นว่าเด็กใหม่ยิงสวนในคุณรอดไฮสเปอร์อ่ะ
1: เหรอ
0: เห็นว่าอุ่นเครื่องยิงสวยอ่ะชนะเอ็มเคดอนผมเห็นอยู่นะมาทุตไอ้ฟ
1: อ
0: นเดดอ่ะที่ย้ายจากเวสต์แฮมใช่ไหม
1: ก็ตัวใหม่ของสเปอร์
0: ของสเปอร์เขาบอกยิงสวยนะลองดูได
1: ้
0: ผมไม่ดูแต่ว่าเห็นข่าวอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: เลสเตอร์ซิตี้อุ่นเครื่องชนะคาร์ดิฟจากสเปน1-0นะครับเห็นไหมครับเลสเตอร์ซิตี้จะขายสโมสรจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็มีปัญหาเรื่องสภาพการเงินนิดนึงอะเนาะ
1: โหก็ตกมาหนึ่งวันแล้วนะ
0: นั่นน่ะสิแนะนำซีรีส์เรื่อง Outlander ครับใน Netflix ครับ
1: Outlander
0: สร้างจบแล้วดูไม่ค้างคาวันนี้นะเอาเหรอเป็นยังไงเลย
1: Outlander นะ
0: คือซีรีส์ทุกเรื่องดีอะแต
1: ่โอ้ไม่กี่ซีซั่นเนี่ย
0: นั่นแหละมันครับมันดูแล้วมันเอาช่วงที่เราไม่มีงานดีกว่าตกงานดีกว่านะถึงจะดูผมมันครับมันดูแล้วมันติดไม่ใช่หรอกฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไม่เวลาทำงานนะเนาะผมชอบดูแบบรวดเดียวแล้วก็จบเลยไงตื่นเต้นครับบอลอาเซียนครับจะเตะแล้วเราจะได้ดูเกมแบบอังกฤษฝรั่งเศสไหมครับผม
1: คง
0: ยิงกันกระจายอย่างนี้เหรอ
1: ไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง
0: คงจะไม่ได้มีรูปเกมแบบอังกฤษฝรั่งเศสที่ยิงโอ้คงไม่หรอกฮะครับ
1: นั้นมันก็ด้วยความที่มันไ ผลการแข่งขันมันก็ไม่ได้เน้นมากด้วยไง
0: ใช่
1: ก็เห็นพี่ขาวนักเตะฝรั่งเศสบางคนก็ไม่ค่อยอยากเล่นน่ะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วส่งไอ้รายานแชกีลงไปก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: เกิดเหมือนต่อตัวให้เขาอ่ะ
0: เอา
1: ครับใช่ไหมล่ะแล้วก็กลายเป็นอังกฤษอ่ะที่มีข่าวว่าเฮดโดก็พูดปลุกใจ
0: ตั้งใจหน่อยนะ
1: บอกว่าตั้งใจเน้น
0: หน่อยดีนะเห็นเขาเล่นจะสติลไหม

0: ตอนรับเหรียญอ่ะ
1: ใช่
0: ให้เจสันสติลซึ่งเจสันสติลเนี่ยไม่มีชื่อติดทีมก็มีชื่อแบบมาซ้อมเฉยไงมาซ้อมกับทีมไง
1: ใช่
0: อันนี้คือถ้าแซกเกอร์ดีๆนะแล้วก็พวกนักเตะพวกจุดเบลลิงแฮมพวกเฮนโดเรียกมาเนาะเฮ้ยมันรับเหรียญด้วยกันมาเนี่ยเนาะ
1: ก็เฮนโดเป็นคนมอบเหรียญให้เลย
0: ใช
1: ่นั่นแหละก็มันก็เลยครึ่งแรกมันเลย 4-0 ไงแล้วพอครึ่งหลังฝรั่งเศสก็เลยไปแก้มาไง
0: แ
1: บบต้องไปกระตุ้นกันหน่อยว่าแบบเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ย
0: เล่นเพื่อแฟนบอลหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่พี่วัดครับแบตจีนในฉีเช่าเสียเนี่ยตีหรือเปล่าครับ
1: ฉีเช่าเฉียนไม่มีนะจ๊ะ
0: อันนี้มันนักแสดงไม่เหรอ
1: นักแสดงครับ
0: เห็นข่าวถ่ายหนักในห้องรองชุดใช่คุณโอ๊ตหรือเปล่าครับเอ้าม ีข่าวแล้ว
1: ต้องผมแม้ว่าจะเข้าบ่อยแต่ว่าก็เป็นที่เป็นทางฮะ
0: อ้าวคิงครับเชิญแคปเวิร์ดมาอีกไหมคุณรถ
1: เขาไม่ใช่นะตอนนั้นมันกุลาเซาเปล่าก
0: ุลาเซาใช่ไหม
1: เออที่เมื่อสัก 6-7 ปีก่อนน่ะ
0: นานแล้วนะ
1: โอ้ตอนนี้เขาอาจจะไม่มาแล้วมั้ง
0: ไปบอลโลกแล้วครับผมเขาเล่นตัวแล
1: ้วแต่ก็ได้ทีมไปแล้วนี่คิงครับอ่ะเขาหาทีมมาครบแล้ว
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่สวัสดีครับปีนั้นเจ็ดเซียนไม่น่ามีวันนาบัวแก้วนะ
1: ไม่มีไม่มี
0: ไม่มีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ก็เป็นชุกยุคเจ็ดเซียนแต่ว่ามันก็มีตัวใหม่ขึ้นมาแล้วไงก็ไม่มีวนาบัวแก้วกับแจ็คกี้ใช่ไหมก็ยังมีปื้มจิตอนุมานุสลาใช่ไหมวิลาวันแล้วก็มาริกา
0: ครับ
1: ครับ
0: บอกว่าอ้าวรายการไปรายการมาครับนิดหนึ่งนะคุณโดนะคุณโดสคล้ายคุณปอนไฮด้าเหมือนกันนะฮะ
1: ไม่รู้จักฮะ
0: คุณปอนไฮด้าที่แต่งเพลงไงอ๋อ
1: เหรอ
0: แต่งเพลงให้ทาทายังอ่ะ
1: อ๋อแ
0: คทราวงอยู่กับพี่ป้างไงอ๋อและคดีวิงสากไงคุณโดส
1: ครับ
0: ครับ
1: ด
0: ูใน YouTube จากหัวหินครับฝนตกแสดงว่าประจวบหัวหินฝนตกเนาะ
1: ก็โหกรุงเทพก็ตกฮะ
0: ตกหนักเหมือนกันนะ
1: เออใช่อ๋อแล้วนี่เมื่อกี้ไอ้ฟุตบอลจะเดินทางใช
0: ่ไ
1: หมใช่เอออย่าไปนั่งไอ้นี่นะ
0: อะไรครับ
1: อะไรแอร์พอร์ตลิงก์อ
0: ๋อทำไม
1: เสร็จยังไงเมื่อวานเนี่ยเขาบอกมันมีรถตกรางแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ระวังหน่อยนะ
1: ดีเลย์มันนั่นเลยชั่วโมงอ
0: ่ะแอร์พอร์ตลิงก์ผมชอบนะเวลากลับมาจากต่างประเทศหรือว่าไงก็ไม่ต้องนั่งแท็กซี่กูโดนนะ
1: ครับ
0: นั่งแอร์พอร์ตลิงก์นี่แหละถูกดีฮะ
1: ใช่ใช่
0: มาลงตรงมักกะสันนี่ฮะครับ
1: ไม่รู้เสร็จยังนะใครนั่นก็รายงานหน่อยนะ
0: อ
1: แล้วน้ำมันขึ้นอีกแล้วนะ
0: อ้าว
1: ขึ้นอีกแล้วฮะขึ้นมา2วันติดแล้วตอนนี้
0: ลดมา10กว่าบาทนะจากตะก่อน44เนาะตอนนี้เหลือ34แล้วอ่ะ
1: ล่าสุดขึ้นมา2วันติดแล้ว
0: อุ้ย
1: ขึ้นไปบาทกว่าเกือบ2บาทอ่ะ
0: ครับ
1: เ
0: บ่งต้องรู้นะรุ่นพี่ของหยองได้เป็นผบ.ตร.นะครับใครอ่ะไม่แน่ใจ
1: เหรออย่างรู้จักกับตำรวจด้วยอ่ะ
0: รู้จักด้วยแหละพี่เจงร้องเพลงเทียนมีมี่ให้ฟังสักท่อนสิครับฟังคนนั้นร้องแล้วเสียงตกขี้มากครับผมพี่ลิมิงหรือว่าไงฮะ
1: อ๋อไม่น่าใช่พี่ลิมิงหรอก
0: อ๋อ
1: น่าจะพี่หนูเนี่ยแหละ
0: อ๋อที่เป็นประเด็นดราม่าตอนนี้นะ
1: อ้าว
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ที่อีกฝั่งที่อยู่ติดกับจีนเขาก็ไม่พอใจใช่ไหมครับอันนี้เป็นเพราะร้องเพลงนี้ป่ะ
1: ไม่มัน
0: คนละประเด็นเหรอโ
1: คลานโคลาน
0: อ๋อโคลานนะที่มีประเด็นว่าคนไต้หวันเขาก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันตอนนี
1: ้ครับ
0: ไม่รู้พอใจแล้วไม่รู้เนี่ยไม่แน่ใจมีเรื่องอะไรเนาะ
1: เ
0: พิ่งเห็นว่าลีกรองบราซิลมีถ่ายทอดสดYouTube ด้วยครับครูอ๋อเหร
1: อ
0: คนดูเยอะอยู่นะคนดูนะเขาบอก 90,000 กว่าเลยล่ะ
1: ไปดูรู้ชื่อเลยมีสนวิรุณเปล่า
0: น่าจะทำไมฮะ
1: อ้าวแกชำนาญไงบอลบราซิลไง
0: อ๋อแกตามอยู
1: ่เออ
0: แกตามเจ้าถุยอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มันจะมีสมมติไลฟ์สดก็จะมีดูว่าแบบใครดูคุณอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ไปดูมีสนวิรุณอยู่ว่า
0: อุ้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ไปเล่นไปรายชื่อไทยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะประมาณนี้นะ
1: หมายถึงอะไร
0: นักเตะไทยเหรอ
1: นักเตะไทยใช่ไห
0: ม
1: ก็ขาดเยอะ
0: ครับ
1: แล้วเวียดนามเขามาชุดใหญ่เลยนะเวียดนามเขามาชุดใหญ่เลยปิดลีกมาด้วยเรียกว่ามาแบบพร้อมเต็มอัตราศึกอ่ะแต่ว่าชาติอื่นมันก็มีปัญหาแบบเรานี่แหละนะครับไอ้อินโดก็พวกฝรั่งก็คงไม่ได้มาใช่ไหมล่ะแล้วก็มาเลก็เห็นว่าเป็นชุดยู23นะเพราะว่าเขาก็มีปัญหาในการตามตัวเขาเมื่อไงก็จะมีสิงคโปร์อ่ะที่ก็ชุดใหญ่จัดเต็มหน่
0: อ
1: ยกับเวียดนามอ่ะแต่ปัญหาคือเวียดนามเขาชุดใหญ่มาเงี้ยโอ้โหก็

0: ถ้าเราเจอเขาก็ต้องบอกว่าเป็นรองอ่ะนะเป็นรองอ่ะ
1: เนาะ
0: ใช
1: ่เราเพิ่งแพ้เวียดนามไปนั่นเตะเร็วจังเลยคุณรถ
0: อันนั้นมันไอ้นี่เปล่าซีเกมเปล่า
1: อ๋อซีเกมใช่ไหมใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ก็
0: เจอกันบ่อยก็ถึงวันนั้นยังคุยอยู่เลยว่ารายการนี้มันน่าจะยุบๆไปเหอะก็เนี่ยมีไอ้นี่แล้วเดี๋ยวมีไอ้ฟีฟ่าอาเซียนอีกแล้วก็มีซีเกมอีกนะ
1: โอ้เยอะ
0: เตะซ้ําซ้อนมากอ่ะ
1: ครับหยองบอกเจเลโต้กินถ้วยละ500ไม่ต้องไม่ได้เงินเข้าหรอกประมาณนี้นะฮะเอาไปเปย์สาวดีกว่าเขาบอกมาฮะ
0: อ๋อ
1: เหรอ
0: ครับ
1: โอ้ก็ยังไงฮะตอนนี้ก็มีคู่แข่งก็เขาก็นี่ก็อัลต้าสมุนเหมือนกันใช่ไหมถ่ายรูปได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: โอ้โหวงการนี้อยู่ไม่ได้นะฮะ
0: คือก็เลยกลายว่าร้านนี้ก็เลยทำให้ร้านอื่นๆเขาก
1: ็
0: ขายดีไปด้วยเหมือนกันนะ
1: เอาเหรออ
0: ้าวก็นี่สเวนเซนอะไรนะ
1: แล้วก็มี
0: ที่ความช่วยชื่ออะไรนะ
1: เดลิควีน
0: เดลิควีน
1: เดลิควีนก็นี่แหละเดลิควีนนี่แหละที่บอกว่าถ่ายรูปได้นะ
0: ครับ
1: อัลต้าสมุนโอ้โห
0: กลายเป็นคำยอดฮิตไปแล้วอัลต้าสมูทเนี่ย
1: แล้วก็จริงๆก็การตลาดเน
0: า
1: ะเมื่อวานนี้น้องๆในคลื่นก็เลยซื้อมากินเลยฮะ
0: ซื้ออีกเดลิควีนห้าร้อยเหรอ
1: ไม่ใช่เดลิควีนสิเพราะมีโปรโมชั่นไง
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เดลิควีนโปรตีนโอ้โหมันขายมานานมากแล้วนะเดลิควีน
1: ดัง
0: นานมากแล้วนะ
1: ก็ดีจริงอะแต่ว่าผมแปลกใจว่าคว่ำทำไมฮะ
0: ก็จะได้โชว์มันเหนียวหนึบไง
1: สมมติถ้าคว่ำแล้วความแล้วมันหลุดมาทำไง
0: หลุดเขาก็ทำใหม่ไง
1: ฮานะครับผม
0: ใช่เขาเรียนมาคนทำอ่ะเขาก็คงมีวิธีในการจัดถ้วย
1: เ
0: นาะเขาเรียนมาตั้ง5ปีนะ
1: ใช่ไหมไม่ใช่ที่อะไรนั่นที่ในคลิปเนี่ยแสดงมายากลในกุฎดเอาผ้ามาปิดก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สักพักจะหลบไงกุฎดจะหลบใต้โต๊ะฮะปรากฏว่าไปชนเสาโต๊ะก่อนฮะ
0: อ
1: ้าวปังเลยฮะ
0: ครับ
1: เรียบร้อย
0: อ๋อนี่เขามีโปรด้วยนี่นะ
1: ใช่ใช่มีโปรเมื่อวานนี้เห็นน้องๆซื้อกินอยู่ฮะผมก็ได้แต่มองตาปิดๆไหม
0: ครับ
1: เอ็มไหมซื้อมากินกับพวกน้องๆในก็ขึ้น99ฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วบอกอ้าวแล้วของพี่ล่ะพี่ไม่ได้ซื้อฮะ
0: อ้าว
1: โอ้แกกินโชว์ผมเลยนะคุณเอ็มนะ
0: ครับ
1: แกเลียเลยแหละแล้วบอกกินไหมพี
0: ่
1: ไอ้นี่บอกว่าหยองเราต้องจ่ายดูบอลทีมชาติไทยเหรอครับพี่ผมไม่แน่ใจว่ายังไงบ้างอะเนาะ
0: ใช่ใช่ก็ของทรูเขาไง
1: ครับ
0: เดือนละ199ปีละ1,700กว่าบาท
1: เนาะ
0: ครับแต่ว่ามันก็คุณก็ดูพวกบอลยุโรปบอลอะไรได้อยู่นะ
1: ครับบอกว่าให้มาเจ๋งอ่านข้อความหน่อยวันนี้นะอ่านอยู่นะครับไอพอดลิงก์ตัวนี้แก้ไขเสร็จแล้วนะครับเขาบอกมาเอาเหรอ
0: ดีเลย
1: ดีเลยนะ
0: เพราะว่าเมื่อวานก็โหหลายคนก็ไปติดค้างกันอยู่ที่นั่นนะ
1: พี่วัดครับไอบ่อยจะเหมือนพี่สมหรือเปล่า
0: ก็ไม่น่าไปแซวแกเลย
1: เอาเหรอ
0: ชักไปตามแกแล้ว
1: ต้องระวังนะทุกทีนะ
0: ครับ
1: ร่างกายของเรานะฮะสวัสดีครับนะครับทักทายเข้ามานะครับเอาขอบคุณนะครับบ้านฟ้าเหนือโคโดนะโอส่งมาเยอะนะฮะเมื่อวันก่อนแอป Mcord Connect ฟังไม่ได้แล้วครับโอ้โหเดี๋ยวแจ้งให้แล้วกันนะคือผมก็ไม่ได้อยู่ในตรงนี้ไงคุณดอทเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอฝ่ายวิศวกรวิศวกรรมนี้เนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวแจ้งให้แล้วกันนะเพราะช่วงหลังก็หลุดบ่อยเหมือนกันเน
0: า
1: ะคุณสไปเป้คุณอัมพรคุณปริญญาส่งเข้ามานะคุณดอทนะ
0: ครับ
1: โฟอิฟกับโฟเอสสร้างสรรค์นี่มาพร้อมกันหรือเปล่าคุณดอท
0: ไม่น่านะฮะ
1: ในโฟอีมันเกิร์ลกรุ๊ปฮะส่วนโฟเอสสร้างสรรค์มันเป็นห้างมันเป็นค่ายดนตรี
0: ค่ายนู่น
1: โฟเอสสร้างสรรค์อีกแล้วครับท่าน
0: งานดี
1: งานดีอีกแล้วครับท่าน
0: งานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน
1: โอ้แล้วก็ดังไงนะค่ายนี้นะ
0: ดังเลยก็ดังเพราะไอ้เวลีนี่แหละ
1: เวลีนี่แหละงานนี้อีกแล้วครับท่านนี่เป็นไงทำไปถึงสงบนะครับประมาณนี้วอสบอลฤดูกาลหน้าเลื่อนชั้นกลับมาได้หรือเปล่าครับ
0: โหบอกยากฮะ
1: บอกยากนะ
0: ต้องดูตัวดูอะไรก่อนนะ
1: อ
0: ่าเพราะว่าทีมใหญ่ๆบางทีลงไปก็อยู่นานนะอยู่ค้างอยู่นานเหมือนกัน
1: ครับ
0: มันไม่ใช่กลับมากันได้ง่ายๆฮะฮัมบวง7ปีอ่ะไกเอ้ยไม่ใช่ไกไอชาวเก้ก็ละ2 3ปีแล้วชาวเก้เร็วอยู
1: ่
0: ไกเซอร์เนี่ยนานเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ไกเซอร์
1: เนี่ยมานะแต่ฮัมบวงก็ใช้เวลาไม่สักพักไม่กระโดดชาวเก้พวกนี้เน
0: า
1: ะ
0: ชาวเก้แป๊บเดียวชาวเก้แต่ชาวเก้ลงไป2รอบแล้วนะใช่ไหมไอ้สตุตการ์ก็เคยลงเวเบเมนก็เคยลง
1: ครับ
0: แต่พวกนี้แป๊บเดียว

0: ต้นกำเนิดคือถ้าคว่ำไอติมคืออะไรครับคือม้วนเป็นรูปตัวดีครับเคยเป็นพนักงานอ๋อน่าจะเป็นพนักงานของเดลิควีนหรือเปล่าหรือว่าไง
1: เออ
0: แต่ทำอะไรไม่รู้นะคุณเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าคว่ำใช่ไหม
1: เออจะคว่ำ
0: คว่ำถ้วย
1: บริษัทใช่ไหม
0: อ๋อเหรอ
1: บริษัทบริษัท
0: อ๋อไอถ้วยเขาคือบริษัทเหรอ
1: ก็จะเป็นชื่อเรียกไอติมเขาอะ
0: อ๋อเหรออ ๋อ
1: แบบว่าสั่งเป็นบริษัทถ้วยหนึ่งมันก็จะมีใส่ท็อปปิ้งอะไรพวกนี้ไงเป็นช็อกโกแลต M&M อะไรอ๋อ
0: มันว่าใส่ท็อปปิ้งด้วยแล้วก็ความไปได้มั้ยคุณโดนัท
1: ไม่เขาต้องตักไอติมแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งมาให้เสร็จแล้วก็ก่อนจะส่งให้เราก็จะคว่ำโชว์ก่อน
0: เฮ้ยแล้วท็อปปิ้งไม่หกเหรอฮะ
1: ไม่หกมันอยู่ในนั้นแล้วไงอยู่ไอติมมันเหนียวไง
0: อ๋อโอเค
1: ไอติมมันเหนียวเลยก
0: ็พอ
1: จะคว่ำโชว์เขาจะคว่ำโชว์
0: ก็เลยถามว่าเอ๊ะคว่ำทำไมฮะ
1: เออไม่เป็นไรยังอยู่ในมือเขาไง
0: เอาเหรอ
1: เออทำไมให้เรามาคว่ำเองเราก็คงไม่คว่ำหรอก
0: เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นกิมมิกกันเนาะ
1: เป็นกิมมิก
0: เพื่อพิสูจน์ให้ว่าไอศกรีมที่มีเนื้อนั่นเนี่ยเหนียวเนื้อตามนโยบาย
1: ตาสมูทไง
0: คว่ำแล้วหล่นลงพื้นลูกค้าจะได้รับไอศกรีมฟรีอ๋อเหรออ ้
1: า
0: วแล้วสิ
1: เราไปตีมือได้ไหมเนี่ย
0: ตีมือแล้วก็ให้หลุดเนาะ
1: เอออ
0: ้าวอ๋อเขาบอกว่าการที่เนื้อไอศกรีมมันเป็นรูปตัวดีเนี่ยทั่วนั้นเกิดจากการใช้เครื่องปั่นใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อมีเครื่องของเขาเนาะ
1: อ๋อมันจะหมุนม้วนกลมๆไง
0: เป็นเท็กเจอร์ที่ทนต่อแรงโน้มถ่วงอ๋อโอเค
1: ผมเคยกินโยมไม่ใช่หรอก็เลยไม่หกใช่ไห
0: ม
1: เวลามันม้วนหน่อยใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ๋
1: ออ
0: ๋
1: อ
0: พี่เป็นพนักงานใช่ไหมเคยมีแอบกินของร้านไหมฮะ
1: น่าจะต้องมีมั่งแหละ
0: ต้องมีมั่งแหละนะ
1: เดลิเควีเขามีพวกไส้กรอกมีอะไรอย่างนี้อยู่นะ
0: อ๋อใช่เออเพราะว่าตอนผมไปเป็นพนักงานร้านแอมแปมคุณโดนฮะ
1: ครับ
0: ของที่บ้านเนี่ยแต่ก่อนนะ
1: เอ็
0: มพีเอ็มอ่ะก็ขโมยกินเหมือนกันนะ
1: แล้วก็ของในร้านก็ไปอยู่บนห้องไง
0: อ่ะใช่ฮะ
1: ครับ
0: เขาบอกเอ๊ะทำไมของในร้านมันหายไปฮะสงสักนี่แหละฮะครับผมหิวอ่ะเออใช่ไหมฮะเออบอกว่าดูจากปลวกแดงครับฝนตกปลวกแดงก็ระยองไหมน่าจะใช่นะ
1: ใช่
0: ปลวกแดงนะฮะเห็นว่าเมสซี่แจ้งเพื่อมารีไทยกับทีมชาติจริงหรือเปล่าครับมีข่าวนะนะครับผู้ที่นัดชิงสวนกุหลาบกรุงเทพคริสเตียนไปดูกันเยอะๆนะครับเชียร์ให้กำลังใจกันครับ SK149 อ๋อที่เดลินิวยิงสดป่ะ
1: ใช่ใช่บอลเดลินิวไง
0: เดลินิวใช่ไหม
1: ที่สนามสุขมั้งวันศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: วันศุกร
0: ์ติดตามได้ทางเพจเดลินิวเขาก็มีจัดทำอยู่นะลองดูนะ
1: ก็จะเป็นสวนกุหลาบเจอกับกรุงเทพคริสเตียน
0: โอ้ยมาเลยนะฮะเพลงเข้ารายการเทียนมิมี่เวอร์ชันท่านนายกหน่อยครับเอาแมวเซ่ท่านก็ร้องเพลงก็มีความสุขไปทำไมล่ะ
1: แต่ท่านก็ชอบร้องเพลงอยู่นะ
0: อ๋อเหรอเนาะ
1: ท่านชอบดนตรีอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ส่วนเราก็ทำมาหากินกันต่อไป
1: ครับ
0: ครับผมรวยไม่ไหวแล้ว
1: เอา
0: ช่องเกมเยี่ยม25ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเป็นเปล่าทายแค่วันนี้ฮะสวัสดีครับตอนเช้ามืดคุณเจ๋งคุณโอ๊ตตอนนี้ฝั่งบ้านอะไรฮะที่สนามกอล์ฟสยามฝนตกดีครับร้อนมาหลายวันประมาณนี้เน
1: า
0: ะบ้านมาประชันเหรอที่ไหนอ่ะรู้จักบ้างคุณโอ๊ต
1: ไม่รู้จัก
0: อ้าวจะออกทำไมฮะจะพบเอเชียนเกมต่อไปคือใครครับไทยมีแววไหมเอเชียนเกมนาโกย่าเอ๊ะเป็นไงต่อกูรถจำได้ไหม
1: เดี๋ยวดูก่อนเปรฟ
0: ที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพในเจ้าภาพอะไร
1: ใช่เอเชียนเกมนี่แหละเอ้ยไม่ใช่ดิ
0: ไม่ใช่ดิใช่ไหม
1: เดี๋ยวเปิดดูตอนนี
0: ้ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพอะไรผมไม่แน่
1: คอมมันค้างไปแล้ว
0: แอลครับผมออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพอะไรวะโอลิมปิกไหม
1: เอเชียน
0: น่าจะเป็นโอลิมปิกนะไอ้นั่นนะออสเตรเลียอยู่ถึงป่ะ2032คุณโดสโอลิมปิกอ่ะที่ออสเตรเลียนะที่บริสเบนฮะ
1: พอครั้งหน้ามันจะเป็นที่เอเว
0: เอเวใช่ไหมล่ะเอชิเกมล่ะโอ้โหเยอะเนาะ
1: ม
0: ันต้องหาข้อมูลอ่ะ
1: มันค้างอยู่อ่ะ
0: เอา
1: ครับ
0: ครับ2030ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมโดฮาฮะ
1: อ๋ออีกแล้วเหรอ
0: โ
1: อ้กาตาร์เพิ่งปี2010เองไม่เหรอ
0: โอ้ไปโดฮาแล้วเหรอแล้วก็3 4ปริญญาตรคุณดด
1: อ้าว
0: โอ้โหครับไปญี่ปุ่นดีกว่า
1: ฮะสภาพโดฮามันเพิ่งปี2010เองนะ
0: ใช่
1: ไ
0: ผ่ทองในความได้หรือเปล่าคุณดด
1: ไม่รู้ไง
0: ไม่รู้

0: แต่เราต้องคว่ำเองนะถ้าเราคว่ำเองหกใบก็อดรับประทาน
1: ก็อร่อยนะแต่ว่าไผ่ทองจะมีสองเจ้านะกระโดดเหมือนในแฟมิลี่เขาอ่ะจะมีประเด็นกันใช่ผมเคยฟังอยู่ฮะ
0: ครับ
1: มาประชันเป็นอ่างเก็บน้ำใกล้ๆสนามกอล์ฟคันที่ขนาดพัทยาครับอ๋อที่บอกฝนตกใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้แสดงว่าฝนตกกว้างเหมือนกันเนี่ยกรุงเทพก็ตกพัทยาก็ตกประจวบก็ตก
0: หนักเลย
1: หนักจริงอะเนาะก็ผมไปถามร้านค้าที่เขาขายของอยู่หน้าเซเว่นคนเดียวเขาบอกเป็นไงขายดีไหมโหฝนตกขายไม่ได้เลยก็เลยช่วยเขาหน่อยนะ
0: ครับ
1: 10บาทฮะประมาณนี้เนี่ยเราส่งเข้ามาทักทายกันเยอะนะมอร์นิ่งคุณสิทธินะครับสวัสดีเข้ามานะอัปเดตข่าวหงหน่อยเป็นยังไงก็เนี่ยอักลิวแต่นี้นะที่จะซื้อเน
0: า
1: ะผู้ถือลายใหม่อินเดียจะซื้อจริงหรือเปล่าครับและไอ้นะนะไอ้ของ Amazon
0: อ
1: ่ะเบซอสใช่ไหมคุณรถ
0: เจฟเบซอส
1: จะมาด้วยนะเขาบอกนะจะมาซื้อด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ซื้อลิพูเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่รู้เจ้าของเขายังเอาอยู่หรือเปล่านะ
1: นั่นน่ะสิเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนดูแล้วทีมก็มีปัญหาเยอะแยะเหลือเกินเห็นมาเคิร์ดเวิร์ดก็ไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ริชาร์ดฮิลก็น่าจะไปแหละแล้วก็เดียร์ทีมก็จะขายอยู
1: ่
0: แต่ก็มันจะขายส่วนน้อยนะหุ้น
1: อ
0: ่ะ
1: อยากให้คุยเรื่องสนุกบ้างครับบอกไปแล้วนะโค้ดคีย์บอร์ดเป็นคู่แข่งปลอมตัวมาหรือเปล่าครับพี่น้ำมันไทยไปต่างประเทศกี่คนครับตอนนี้ฮะของไทยใช่ไหม
0: ก็มี
1: สุภโชค
0: มีไอ้เปา
1: ที่เปิดเปิดทอง
0: ใช่แล้วก็มีแบงค์ไง
1: สุพนัท
0: คนอื่นมีอีกไหมไม่มีแล้วมั้ง
1: ลีกอาเซียนใครแข็งสุดครับก็ไทยเนี่ยครับแข็งสุดแล้ว
0: ใช่
1: กลับมาเล่นเวนดิ้งอ่ะเพลย์ทูอัปเกรดนักเตะก็สนุกดีนะถ้าเขาบอกมาฮะ
0: โอ้ผ้ามันไม่ได้แล้วเพลย์ทู
1: เพลย์ทูนะ
0: ครับ
1: แต่ไอ้เชนแกมีอีสปอร์ตด้วยนะ
0: ใช่
1: ติดตามได้อีสปอร์ตนะ
0: เออ
1: ถ้าฟิลิปลาไม่บวกมือจะรู้ไหมครับว่าเวลาหมดนะครับส่วนใหญ่เขาพอดีมีเวลาอยู่แล้วฮะเวลามันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับอยู่ข้างนอกนี่ไงก็จะขึ้นมาอยู่นะฮะบางครั้งก็จะมีน้องๆฝ่ายคอนโทรลเซ็ตก็จะยกมือให้เรานะ
0: ครับ
1: บอกว่าออกได้แล้ว
0: บางทีก็เกิดบ้างอะไรบ้าง
1: เหมือนไล่เราอ่ะเหมือนลามไล่เราอ่ะนะ
0: ใช่ใช
1: ่เออนะครับก็ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ครับผมบอกว่าสวัสดีนะครับทุกคนนะสวัสดีกันเข้ามาเนาะรายการวันนี้ก็ลุ้นกันนะคุณโดนเนาะ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลแล้วก็แบดมินตันด้วยนะฮะครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเราก็จะเหินฟ้าเดินทางไปที่สปปลาวนะ
0: คร
1: ับเห็นว่าเดินทางช่วงเช้าด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ก็ไปวันนี้ว่าอะไรพฤหัส
1: พฤหัส
0: เตะวันเสาร์แล้วโหก็มีเวลาแป๊บเดียวงั้นนะ
1: หุ้ยเหรอ
0: เออมันเตะวันเสาร์นี้แล้วนะ
1: วันนี้เออแสดงว่าไปซ้อมไปฝึกสนามซ้อมอะไรเนี่ยวันเดียวนะวันศุกร์นะเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็เตะวันเสาร์เลยเหรออ
0: ืม
1: อืม
0: ใช่
1: แต่ว่าเดินทางไม่ไกลเนาะ
0: กลับแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวอ่ะ
0: อืม
1: อืม
0: นั่งรถบัสไปก็ได้ความจริง
1: เอาก็อยู่เวียงจันทร์เสร็จแล้วก็ต้องขึ้นไปศาลดิไปนี่ไงไปหนองคายไง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: เออ
0: ใช่
1: เนาะ
0: อื
1: มเคยข้ามเหมือนกันนะตอนนี้สะพานข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำโขงมีหลายแห่งนะคุณรถ
0: uh-huh.
1: ล่าสุดเขาเปิดที่บึงกาฬปะ
0: uh-huh.
1: เออมันจะเปิดอีกที่หนึ่งอะสะพานข้ามแม่น้ำโขงอะ
0: ครับ
1: ครับ
0: uh-huh.
1: เพราะว่าผมจะได้ว่าที่บ้านผมเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำโขงเป็นแห่งที่สองครับคุณรถ
0: uh-huh.
1: ครับก็ตัวนี้มันเยอะเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: เขาสร้างเยอะนะ
0: uh-huh.
1: เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไง
0: uh-huh.
1: ครับผม
0: uh-huh.
1: คุณรถเคยไปไหมฮะ
0: ไม่เคยอะ
1: เอา
0: ไกลสุดผมก็บุรีรัมย์เนี่ยแหละ
1: เอาเหรอ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี
1: ่
0: ย
1: แห่งแรกคือหนองคายเวียงจันทน์แห่งที่2มุกดาหารสุวรรณเขต
0: ครับ
1: ครับแล้วก็นครพนมคำม่วนแห่งที่3แห่งที่4คือเชียงของห้วยทรายคุณรถครับ
0: ครับ
1: นี่วันนี้เนาะแปดสะพานคุณรถฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: จะได้ข้ามกันไปมาสะดวก
1: ใช่เรามาฝั่งสปปลาวดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: เขาน่ารักดีนะไม่เหมือนอีกฝั่งนึงอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เอาอย่าพูดถึงเขาเซ่
0: คงไปไม่ค่อยได้แล้วช่วงนี
1: ้โอ้ล่าสุดเนี่ยสร้างกำแพงเรียบร้อยนะกำแพงสร้างแล้วนะตัวนี้นะฮะ
0: ครับ
1: สวยเลยนะครับยินดีกับคนไทยด้วยครับข่าวเจ้าของเมซอนจะไปซื้อสโมสรลิเวอร์พูลครับ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นส่วนน้อยไหม
0: ก็ต้องดู
1: เจฟเฟอร์สันอะ
0: เพราะว่าวันก่อนก็เพิ่งมีอินเดียมาใช่ไหมล่ะวันนี้ก็เป็นเมซอนอีกแล้วแต่ตอนที่มีข่าวอินเดียเขาบอกว่าจะขายแค่ส่วนน้อยไม่เกิน 30%

0: ก็ยังไม่รู้จะยังไงเหมือนกันต้องรอดูเพราะว่าคือมันจะซื้อแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าไอ้เจ้าของก็จะขายหรือเปล่าไงเออใช่ไหมล่ะนะครับแต่ก็กำไรอู้ฟู่ไปเลยนะตอนซื้อมาเท่าไหร่เอง 200-300 อ่ะตอนนี้ก็บอกราคาประเมินมันน่าจะหลายพันอยู่อ่ะทีมลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้ขึ้นมาตั้งกี่เท่าอ่ะ20เท่าได้อ
1: ่
0: ะเออ
1: ครับผมเออใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่เออ
0: ส่วนลิเวอร์พูลก็อเรโอล่าไง
1: เป็นไง
0: อันนี้ไม่ใช่เรโอล่าดิอันนั้นมันโกอีลาวล่า
1: เอียนโดนี่ครับ
0: เอียนโดนี่ลาวล่านะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อปีกใหม่แน่นอน
1: อุ้ย
0: เ
1: ยี่ยมเลย
0: ก็บวกกับมีข่าวกับอักลียุคนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องดูเพราะว่าลิเวอร์พูลก็เสียโมซาล่าไปใช่ไห
1: ม
0: ไอ้กิดิเก้ก็เจ็บยาวอยู
1: ่
0: ใช่ไหมแล้วก็จะเหลือใครอีกอะตอนนี้โคดิคักโปแล้วก็มีไอ้ตัวใหม่นี
1: ่ครับ
0: มีตอมมุนยอด
1: อุ้ยใช่ใช่เออนะฮะอ้าวคุณเจมไปดูติมอร์เวียดนามหรือเปล่าครับที่ชลบุรีเห็นน้องเจมเขาซื้อบัตรจะไปดูอยู่นะเจมชอบดูบอลไง
0: ใช่ใช
1: ่เออนะครับก็มีโอกาสคงจะไปดูนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ติมอร์เขามาใช้สนาม
1: ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ติมอร์เวลาเตะสนามเหญ้าเนี่ยเขาจะมาเตะที่บ้านเราชลบุรี
0: ชลบุรี
1: ตรงสพ.ร.กุฎ
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: สพ.ร.ชลบุรีนะ
0: เออ
1: เออนะครับอ้าววันนี้เวลาหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะลุ้นวอลเลย์บอลชายด้วยนะวันนี้แข่งตอน 15.30 เนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมและคุณต้องลาไปก่อนนะขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
9: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
10: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะ 6:31 ค่ะวันนี้วันพระหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ต่อน้อยอัจฉราเชิดชูมาแล้วค่ะผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ได้ยินสปอตของส

0: สสสนะคะเรื่องของหยุดให้ความหวานลูกนะกำลังทำลายลูกคุณผู้ฟังแน่นอนวันนี้สุขภาพด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะนำเรื่องนี้แหละมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานทำร้ายลูกน่าสนใจมากใช่ไหมคะไปติดตามกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะเคยคิดไหมว่าเด็กกับขนมหวานยังไงมันก็ต้องเป็นของคู่กันเราเคยคิดเหมือนกันให้น้องกินไปเถอะคงไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเห็นเด็กอ้วนจำม่ำเรารู้สึกว่าโอ๊ยน่าเอ็นดูจังเลยลูกน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยนะคะคือถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจอาจจะทำให้ลูกหลานของเรานั้นติดหวานแล้วก็กลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมว่าสิ่งที่เราคิดแบบไม่เป็นไรหรอกนะกินนิดเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแต่ความจริงแล้วแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือขนมกรุบกรอบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บทั้งหลายเนี่ยให้ลูกให้หลานกินน้ำตาลก็อาจจะพุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรได้รับต่อวันไปไกลแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ความหวานที่สะสมทุกๆวันนี่แหละคือตัวการหลักที่แอบทำลายลูกหลานของเราใน5เรื่องใหญ่ๆ5เรื่องใหญ่ๆมีอะไรบ้างล่ะเรื่องแรกก็คือทำให้ลูกอิ่มทิพย์กินข้าวยากพอกินขนมกินน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารลูกก็จะรู้สึกอิ่มอิ่มค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าอิ่มแบบปลอมนะอิ่มแบบปลอมพอถึงเวลาต้องกินข้าวก็งอแงไม่อยากจะกินก็ทำให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สองคือการขัดขวางความสูงความหวานที่มากเกินไปจะไปต้านความการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแล้วก็ยังอาจจะทำให้กระดูกปิดเร็วลูกเลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติเรื่องที่สามก็คือสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งปรี๊ดแต่แป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกทีนี้แหละลูกก็จะลืมซึมสมองเฉยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนทั้งวันเรื่องที่สี่แน่นอนคุณผู้ฟังฟันผุนะฟันผุเห็นไหมกินลูกอมมากเกินไปใช่ไหมลูกกินน้ำหวานมากเกินไปใช่ไหมลูกฟันผุฟันน้ำนมที่ผุจากคำหวานเนี่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็หลุดไปเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถชอนใส่ลงลึกไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาสุดท้ายท้ายสุดที่เราเห็นกันทั่วไปนั่นคือเรื่องของอ้วนหลงพุงอ้วนเบาหวานน้ำตาลที่กินไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันสะสมก็ทำให้ลูกน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กได้ฝากถึงผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่สมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าเพราะฉะนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเราที่ต้องช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้รู้เท่าทันนะคะก็อย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายลูกอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกกันด้วยความห่วงใยจากสสสและนี่คือสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกัน SMS 46898994689899 Facebook YouTube นะคะมาร่วมพูดคุยกันเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคำถามของคุณผู้ฟังท่านใดที่ค้างอยู่แต่วันนี้จะตอบให้หมดแล้วก็ทราบมาว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่แล้วก็ลมแรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
2: สวัสดีครับตอบครับมาแล้วครับโอ้โหเราต่อได้เลยครับวันนี้อากาศยังครึ้มๆอยู่เลยเนี่ยท้องฟ้ายังไม่สดใสงั้นตั้งแต่นะครับช่วงรอยต่อแบบนี้ฝนมามั่งไม่มามั่งมาแรงมั่งเบามั่งรวมทั้งลมด้วยปีหลังๆนี้ต้องสังเกตว่าเรื่องลมเนี่ยมันเพิ่มมากกว่าปีก่อนๆสมัยก่อนดูเยอะเลยนะเพราะว่าลมที่นำมาพร้อมกับเมฆฝนซึ่งลมนี่เองครับมันเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเสียหายกับพ่อค้าแม่ค้าตามหน้าตลาดต่างๆเยอะเลยนะดูจากข่าวเนี่ยพวกล่มพวกเต็นท์ถล่มกันเต็มที่เลย
0: ตามต่างจังหวัดที่ไม่ต้องพูดถึงตลาดนัดเนี่ยล่ม ร้านค้ากระเจิงกันเป็นแถวเลยอาจารย
2: ์น่าหายใจนะของพวกนี้มันคือลมเนี่ยมันเราจะมามันก็วึบมาเลยทีเดียวแหละไม่เหมือนกับฝนยิงตั้งเข้าให้เห็นในท้องฟ้าได้นะครับส่วนนี้เลยที่เขาต้องระมัดระวังกันช่วงระยะรอยต่อตรงนี้นะครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องของเราเลยนะครับสัปดาห์นี้เราพูดซีรีส์เรื่องการเจริญเติบโตของเด็กที่เติบโตเข้าสู่วัย growth spurt นะครับ growth spurt แปลว่าเข้าสู่วัยรุ่นเติบโตแบบเต็มที่เยอะๆคือจะมีช่วงเวลาประมาณ 4-5 ปีตั้งแต่10ขวบไปจนถึง17ขวบนะครับอันนี้ค่าเฉลี่ยนะครับท่านผู้ฟังแต่เด็กผู้หญิงจะเร็วกว่านั้นบางทีสมัยนี้เด็ก9ขวบครึ่ง10ขวบก็เริ่มเข้าสู่วัยที่จะเติบโตละแล้วก็ไปจบตรง16ขวบนะครับเด็กผู้ชาย10ขวบ10ขวบครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปจบที่17ปีนู่นละแต่ไม่จบจริงนะครับจบแท้ๆบวกนิดหน่อยเติมตอนท้ายๆของการจบตั้งแต่17ไปจนถึงผู้ชาย24ปีนะครับเด็กผู้หญิงจาก16ขวบไปถึง22ปีแสดงว่าเด็กหญิงเด็กชายโตไม่เท่ากันมีช่วงการโตที่ยาวต่างกันอันนี้ผลจากฮอร์โมนเพศหญิงของน้องผู้หญิงและฮอร์โมนเพศชายของน้องผู้ชายนะครับก็จะบวกความก้าวร้าวด้วยเด็กผู้ชายแต่ในประเด็นนี้เด็กวัยรุ่นก็มีการแสดงออกพฤติกรรมต่างหลายอย่างที่สนุกสนานเยอะแยะเยอะเกินบางทีก็มีนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ที่มองและมีความนั่งมันคงที่อยู่ก็คือการเติบโตครับเติบโตทั้งร่างกายอันประกอบด้วยกระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อแข็งแรงตับไตไส้พุงเติบโตทั้งหมดเป็นในสัดส่วนที่เดียวกันนะครับโตขึ้นไปด้วยกันพร้อมกันทุกอันนะครับบวกกับจิตใจที่เติบโตขึ้นด้วยอันนี้ก็ทำให้เกิดคนเราเนี่ยมีช่วงเวลาโกสเปิร์ตเนี่ยครับช่วงนี้จะเกิดก่อนถึง25ปีก็เป็นช่วงที่เติบโตเต็มที่และโตแบบยกสูงขึ้นเต็มที่เลยครับไม่รอใครทั้งนั้นดังนั้นเราต้องมาพูดเรื่องนี้กันเป็นเฉพาะเจาะจงในวิชาแพทย์เราก็ศึกษาว่าเด็กช่วงนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเต็มที่เลยมีการศึกษาแยกมาพูดเฉพาะเลยนะครับว่าเด็กในวัยโคสเปิร์ตวัยรุ่นเนี่ยครับมีการเติบโตอย่างไรบ้างเราพูดกันไปแล้วเรื่องของเนื้อกระดูกที่เป็นตัวนำการยาวการเติบโตสูงขึ้นของคนนะครับกระดูกมีจุดเติบโต2จุดgrowth plate นะครับที่ปลายของด้านใดด้านหนึ่งสองด้านนะครับรวมกันแล้วเป็น2จุดที่เติบโตขึ้นกระดูกโตเพราะว่ามีการกระตุ้นจากอาหารจากฮอร์โมนและจากแรงกระทำที่เกิดขึ้นที่กระดูกเป็นตัวไปกระตุ้นให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นตามกระบวนการเราใช้งานของมันนะครับฉะนั้นเด็กจึงถูกสอนให้เล่นกีฬาหลายอย่างเด็กกีฬาหลายอย่างที่มีแรงกระแทกพอดีเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลต่างเป็นตัวอย่างนะครับพอมีการกระโดดขึ้นสูงประมาณสัก 20-30 เซนจากพื้นแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นโค้มเป็นจังหวะไปเรื่อยๆแรงขนาดนี้พอดีกระดูกชอบมากแล้วมันก็เติบโตขึ้นเต็มที่เป็นตัวเร่งกระดูกเติบโตบวกกับเรื่องการที่จะนอกจากออกกำลังกายแล้วครับยังมีเรื่องการนอนเพราะจุดนอนอันนี้ออกกำลังกายตอนเย็นตอนเช้าตอนบ่ายคืนนี้ไปนอนหลับมีช่วงจังหวะฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาช่วยเร่งการเติบโตมาซ่อมแซมต่างๆแล้วก็เร่งให้เติบโตกระดูกต่างๆอันนี้เต็มที่โกรทฮอร์โมนจะเกิดขึ้นเต็มที่ก็ตอนที่มีการดีฟสลีปช่วงหลับลึกของการนอนงั้นหลานๆก็ต้องมีการนอนที่เต็มที่นะครับไม่งั้นแล้วก็การเติบโตก็จะไม่ถึงสูงเต็มที่เหมือนที่พ่อแม่ให้เผ่าพันธุ์มาทั้งอาหารการกินอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องอาหารท่านฟังคงเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องคิดถึงเรื่องข่าวต่างๆที่เหมือนว่าจะมาเร่งเติบโตให้ลูกเราได้ส่วนใหญ่จะพูดถึงเน้นโปรตีนเพราะว่ามันทำมาขายได้ดีตัวนั่นเต่าขายโปรตีนนี่มันรายได้ราคาแพงนะอาหารนั่นเด็กตลุกเด็กนะครับก็เลยไปเน้นเรื่องโปรตีนจนกระทั่งพ่อแม่ส่วนใหญ่แล้วเข้าใจว่าเด็กจะเติบโตได้โปรตีนความจริงแล้วไม่ใช่นะครับท่านฟังกรุณาฟังดีๆนะครับเพราะเด็กทั้งคนเนี่ยครับเขาเติบโตเนี่ยผมพูดนำมาสักครู่แล้วว่าต้องเติบโตพร้อมกันหมดเลยนะทั้งแขนขากระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อต่างๆรวมทั้งตับไตไส้พุงหัวใจปอดสมอง โตไปด้วยกันในคราวเดียวกันเลยแปลว่าร่างกายต้องการวัตถุดิบถึงกลุ่มที่เรียกว่าอาหารเนี่ยหลายหมู่ครับอย่างนั้นปรับปรุงตรงนั้นอย่างนี้ปรับปรุงตรงนู้นนะครับเช่นแป้งอาหารที่มีรสหวานนิดหน่อยพอดีอันนี้ไปให้พลังงานกับร่างกายเด็กต้องใช้พลังงานในการที่จะออกกำลังกายในการที่จะเดินไปไหนมาไหนในการที่จะคิดเติบโตต่างทั่วร่างกายพลังงานเหล่านี้ได้มาจากอาหารกลุ่มแป้งและของหวานเป็นหลักนะครับต้องได้พอดีขาดก็ไม่ได้ถ้าขาดก็จะซึมเซาเซ็งซบนะครับไม่ไปไหนเลยแล้วก็เหนื่อยนิ่งเป็นส่วนใหญ่กลุ่มแป้งกลุ่มที่พูดถึงไปแล้วให้พลังงานกลุ่มไขมันอันนี้เป็นตัวไปสร้างโครงสร้างเซลล์เด็กนะครับโครงสร้างเด็กต้องเติบโตขึ้นตับไตไส้พุงต้องโตขึ้นตามร่างกายที่โตขึ้นตัวอย่างเช่นสมองเซลล์สมองเนี่ยครับผนังเซลล์ทุกเซลล์ของสมองเนี่ยจะประกอบด้วยไขมันเป็นหลักเพราะลักษณะของอวัยวะสมองหน้าที่คือไปสร้างเป็นพลังงานต่างๆประจุไฟฟ้าต่างสื่อสารกันและกันมันจึงออกแบบเซลล์ให้เป็นต้องการใช้ไขมันตัวหลักทั้งตับไตไส้พุงตับก็ใช้ไขมันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไขมันจึงมีความจำเป็นสำหรับเด็กในการเติบโตอย่ามองข้ามเด็ดขาดพิจารณาแล้วเซลล์ต่างจะเติบโตขึ้นยากอันว่าต่างที่ไม่เติบโตขึ้นก็จะไม่สมดุลกับการที่ร่างกายสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญทั้งอาหารกลุ่มแป้งกลุ่มไขมันกลุ่มโปรตีนนี่ก็ยืนยันว่าใช่ต้องการใช้แต่ว่าต้องใช้ร่วมกับอาหารกลุ่มอื่นๆทั้ง5หมู่เลยพิจารณาแล้วมันจะไปเติบโตไม่ได้เสร็จจุดที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเต็มที่นะครับพวกโปรตีนเหมือนกันนะครับเด็กต้องการโปรตีนเต็มรูปแบบครับไม่ใช่โปรตีนเฉพาะเรื่องนั้นเฉพาะชื่อนั้นชื่อนี้ที่นำมาขายกันเป็นอาหารสับอาหารเสริมเหล่านี้ครับเพราะร่างกายเด็กต้องเติบโตมีโปรตีนต้องใช้ในทุกอวัยวะต่างกันโปรตีนมีหลายสายนะครับในสายกลุ่มของคำว่าโปรตีนเนี่ยมันประกอบด้วยโมเลกุลเล็กๆก็คืออะมิโนแอซิดมาร้อยเรียงกันเป็นสายโซ่นะครับเป็นแต่ละชนิดไม่เหมือนกันสร้างอะไรเป็นคนละแบบกันเช่นสร้างกล้ามเนื้อก็แบบนึงสร้างคอลลาเจนต่างๆก็เกิดขึ้นอีกแบบนึงทั้งหลายแหล่นี้จึงมีความจำเพาะต่อจงท่านฟังเป็นพ่อแม่กรุณาจัดหาโปรตีนที่มันเป็นโปรตีนธรรมชาติดีกว่าเด็กจะใช้จะเต็มที่ทุกรูปแบบนะครับอย่าไปใช้โปรตีนมาเสริมโดยเน้นเฉพาะเช่นนมเพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็โฆษณานมกันขายกันไปแต่ว่าคิดว่าโปรตีนนั้นต้องวนให้ครบรูปนะครับทั้งโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูรวมทั้งโปรตีนจากนมและไข่ต่างรวมให้ครบทุกอย่างจากร่างกายเด็กต้องการใช้ครบทุกอย่างจริงๆด้วยเป็นวัตถุดิบในการเจริญเติบโตแร่ธาตุเกลือแร่ต่างนี่ยิ่งมีความสำคัญทีเดียวนะครับเพราะเซลล์ต่างนั้นจะทำงานมันสื่อสารกันด้วยแร่ธาตุนะครับรวมทั้งฮอร์โมนวิตามินต่างๆครบทุกอย่างทั้งวิตามินเกลือแร่ธาตุทั้งฮอร์โมนต่างๆนี่ครับทำงานเป็นตัวสื่อกลางระหว่างอวัยวะแต่ละชนิดทั้งหลายตอบไตไส้พุงสื่อสารกันตอบสนองต่อ DNA คำสั่งมาจาก DNA ตอบสนองต่อฮอร์โมนต่างๆใช้สารตอนนี้ทั้งสิ้นก็แปลว่าเด็กต้องการอาหารครบ5หมู่ครับผมขอยืนยันในช่วงยิ่งช่วงนี้วัยโตเป็นวัยรุ่นนะครับถ้าต้องช่วงนี้ครับขาดอาหารกลุ่มไหนก็ตามแต่หรือได้ไม่ครบหรือได้ไม่เพียงพอหรือได้คุณภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการของร่างกายเด็กก็จะเป็นปัญหาการเติบโตทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเด็กไม่ได้ต้องการเฉพาะแค่โปรตีนอย่างเดียวนะครับหรือโปรตีนบางชนิดที่โฆษณาขายกันไม่ใช่ครับเด็กต้องการโปรตีนที่เป็นโปรตีนธรรมชาติอันนี้สำคัญที่สุดเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อกุ้งต่างอาหารทะเลต่างทั้งหมดรวมกันแล้วเด็กต้องการได้ทั้งสิ้นนะครับทั้งพ่อแม่จัดหาอาหารเหล่านี้ให้ลูกเราเพราะว่าใครจะมาดูแลได้ดีกว่าเรื่องอาหารการกินเมื่อเทียบกับพ่อแม่เราเองนะครับอันนี้สำคัญมากเลยซึ่งผมคิดว่าเชื่อว่าเมื่อได้อาหารครบทุกอย่างแล้วเนี่ยร่างกายจะนำไปย่อยในระบบทางย่อยอาหารนะครับแล้วก็ได้สารดีดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดให้เด็กไปใช้ โดยวัตถุต่างๆนั้นจะเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมกับเขา

0: ก็เลือกเฉพาะสมองก็เลือกเฉพาะหัวใจก็เลือกเฉพาะนำสู่การปรับปรุงความพัฒนาการจนกระทั่งเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งถ้าได้ตามกำหนดกระบวนการแล้วนะครับก็จะมีผลทำให้เด็กคนนั้นเติบโตสูงใหญ่ดูสง่าสวยและพัฒนาการไปเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปอันนี้รวมถึงกรรมพันธุ์ด้วยนะครับฟังกรรมพันธุ์มีความสำคัญถ้าพูดเรื่องการเจริญเติบโตโดยยิ่งในช่วงวัยรุ่นกรรมพันธุ์มีความสำคัญมากช่วงนี้แหละครับที่ตัวบอกเลยว่าลูกเราคนนี้ลูกชายลูกสาวแต่ละคนนั้นจะเติบโตไปในแนวโน้มไหนนะครับซึ่งพ่อแม่ให้กรรมพันธุ์มาจากDNA ประกอบด้วยของส่วนของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่ครึ่งหนึ่งมารวมกันแล้วประมวลผลว่าจะต้องการให้ลูกเราเติบโตในแง่ไหนกันแน่แง่ความสูงแง่ความสวยหล่อแล้วก็แง่ความที่เฉียวเฉลียวฉลาดตอนนี้ไปด้วยกันทั้งกายและทั้งใจครับเพราะฉะนั้นที่ท่านมีอาหารที่ครบ5หมู่การที่ให้เด็กออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อรับแรงกระแทกที่เหมาะสมพอดีให้กระดูกเติบโตยาวขึ้นหรือในการที่ให้เด็กได้หลับเต็มที่เพราะว่าในช่วงหลับเต็มที่นั้นDeep Sleepร่างกายจะสร้างร่างกายให้เติบโตขึ้นในทุกๆอวัยวะอะไรไปในคราวเดียวกันตามสัดส่วนที่เหมาะสมเหล่านี้รวมกันแล้วนะครับนอกจากนั้นยังประกอบด้วยที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เราไม่พูดไปได้เลยจิตใจเด็กนั้นจะถูกพัฒนาการที่สำคัญมากก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเขาในช่วงที่เขาเติบโตขึ้นเองครับพ่อแม่ต้องมีเวลาให้ลูกนะครับที่เหมาะสมไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกอดหอมความสุขดีๆกับลูกเขานะครับเพราะเขาจะพัฒนาการทางด้านจิตใจขึ้นก็ช่วงนี้ครับมากแรงมากด้วยมีกลุ่มเพื่อนที่คอยพัฒนาการจิตใจเข้าส่วนหนึ่งและกลุ่มของพ่อแม่ที่พัฒนาการจิตใจของลูกตัวเองอย่างส่วนหนึ่งด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ตรงกลางพอดีดิฉันแล้วจะเอทางด้านกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรุ่นใหม่มากเกินไปขาดความยังคิดความพอดับพอดีต่างให้เหมาะสมนะครับพ่อแม่จึงมีความสำคัญจะต้องให้เวลาลูกเต็มที่ดังนั้นถ้าเกิดมีครอบครัวมีลูกแล้วพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เพื่อจะดูแลลูกเลยในแง่จิตใจด้วยเนี่ยเป็นความปิดปกติการบกพร่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มการเลี้ยงดูอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมและรวมถึงการนอนหลับที่ดีนั่นที่สำคัญมากนะครับหลายอย่างเลยที่ประกอบกันกับเกี่ยวกับการเติบโตของลูกการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นผลที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งกายทั้งใจเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้สำคัญมากๆเลยครับท่านฟังทั้งบ้านที่เหมาะกำลังมีลูกขณะที่กำลังเติบโตนะ8ขวบ9ขวบกำลังเดินเข้าสู่วัยโกสเปิร์ตเนี่ยครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมพ่อแม่สามัคคีกันเต็มที่นะครับอย่าขัดแย้งกันในการเติบโตของลูกนั้นตกลงให้รู้เรื่องซะก่อนให้มีหลักการที่ชัดเจนจะให้ลูกเราเติบโตด้านในแง่ไหนกันแน่นะครับแต่ผมก็เชียร์ว่าให้เขาเติบโตแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ทำได้เป็นภารกิจของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับ
1: อาจารย์พูดมาหลายปัจจัยเลยที่จะทำให้เด็กนั้นมีความสุขอีกหนึ่งปัจจัยที่เต่าสงสัยนะอาจารย์นอกจากออกกำลังกายนอนล่ะฮะแล้วก็จิตใจที่ดีแล้วเนี่ยกรรมพันธุ์เกี่ยวด้วยไหมคะ
0: สำคัญมากครับกรรมพันธุ์เป็นจุดที่กระตัดสินอย่างยิ่งว่าเด็กคนนี้จะผ่านแนววัยรุ่นเนี่ยขึ้นเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกันแน่กรรมพันธุ์จึงมีจุดที่นำมาแล้วก็สั่งการแบบเงียบๆอยู่ด้านหลังสั่งการแบบปิดทองหลังพระเพื่อให้ทุกวัยวะไปดำเนินการเติบโตตามสัดส่วนแบบนี้พัฒนาการแบบนี้จิตใจพัฒนาการแบบนี้ด้วยให้มันสอดคล้องกันไปนี่คือความสำคัญในก่อนกรรมก็กรรมพันธุ์นะครับเราไปสั่งการเข้าไม่ได้ด้วยกรรมพันธุ์มันเกิดมาตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องคุณแม่ละต้องมีการพัฒนาการแบบนี้แน่นอนถูกคำสั่งมาจาก DNA นั่น DNA จึงเป็นตัวควบคุมหลักที่ใหญ่ที่สุดเป็นหลักที่แน่นแฟ้นที่สุดไม่มีใครไปแก้ไขได้นะครับนอกจากว่าเราจะปรับตัวให้มันสอดคล้องกับ DNA ของเด็กที่ได้รับจากพ่อแม่มาเท่านั้นเองอันนี้ก็ตัวสำคัญมากซึ่งไม่มีครอบครัวไหนรู้หรอกครับว่าตัวเองนั้นส่งต่อลักษณะเด่นลักษณะด้อยอย่างไรไปให้ลูกตัวเองต้องค่อยๆดูและปรับตัวให้เหมาะสมกับลักษณะที่โชว์ออกมาจนกระทั่งเด็ก พ้นวัยรุ่นไปนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน24-25ปีไปแล้วตรงนั้นแหละครับคือจุดที่พิสูจน์ว่าเราทั้งคุณพ่อเธอทั้งคุณแม่ส่งอะไรไปให้ลูกท่านบ้างถ้าทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้มันไปประสานงานกันอย่างไรระหว่างครึ่งของพ่อกับครึ่งของแม่เพราะครึ่งพ่อครึ่งแม่เนี่ยมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะท่านฟังพ่อก็มาอีกแบบหนึ่งแม่ก็มาอีกแบบหนึ่งมาคนละตระกูลกันนะตระกูลของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายนะครับแบ่งคนละซีกพ่อกับซีกของแม่เนี่ยนำมาคนละแบบกันนะแต่พอมารวมกันเป็นลูกชายลูกสาวเราเนี่ยครับเข้าไปประสานงานกันตอนที่ผสมระหว่างไข่ของแม่กับสเปิร์มมีการแลกเปลี่ยนลักษณะเด่นลักษณะต้อยของ DNA กันเองภายในไข่นั้นนะครับการพัฒนาขึ้นเป็นตัวของลูกเราอายุ2เดือน3เดือน4เดือน9เดือน9เดือนคลอดออกมาในท้องของแม่อาศัยมดลูกของแม่เป็นที่เพิ่มพูนนะครับแล้วก็ประสานงานกันระหว่าง DNA ของพ่อกับแม่เกิดขึ้นในท้องของแม่นั่นเองจบคลอดออกมาเป็นจบนะครับทั้งหมดถูกประสานงานเรียบร้อยถูกกำหนดชัดเจนว่าจะรับลักษณะเด่นด้อยในแง่ต่างๆมันมีลักษณะที่นำมาในสเปิร์มกับไข่ของแม่พ่อแม่เนี่ยเกือบ 300,000 ลักษณะทั้งฝั่งที่นำมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ส่งสรุปให้เป็นลักษณะของลูกชายลูกสาวคนนั้นคนนี้จะมีลักษณะอย่างไรซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพ่อกับแม่เลยก็ได้นะครับลักษณะดีเนี่ยที่ส่งกันกรรมพันธุ์เนี่ยมันคือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในท้องแม่นะครับก่อนที่จะคลอดออกมาทีเดียวเพราะฉะนั้นเราได้ลูกชายรูปร่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนจะได้ลูกสาวหน้าตาแบบไหนรูปร่างแบบไหนจิตใจเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตอนที่อยู่ในท้องแม่นี่แหละครับที่จะเพาะบ่มให้เกิดเป็นเด็กที่ถูกต้องตามที่เราต้องการดูสวยดูงามดูหล่อนะครับรวมทั้งมีจิตใจที่ดีตามไปด้วยคุณพ่อคุณแม่จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่แม่ตั้งครรภ์9เดือนเป็นช่วงที่ทุกอย่างกำลังก่อวอร์ดเกิดขึ้นเต็มที่เพาะบ่มเต็มที่คุณแม่ต้องมีสุขภาพที่ดีเต็มที่ด้วยรวมทั้งการที่จะได้พักผ่อนและจิตใจที่ไม่เครียดมากไม่กังวลมากให้ลูกได้โตอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีพอในการพัฒนาตัวเขาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายครั้งค่ะเคยเห็นแล้วก็เคยสังเกตเหมือนกันเอ้พ่อแม่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ทำไมลูกสูงจังก็มีมุมหนึ่งก็คือเอ้พ่อแม่สูงแต่ลูกไม่ค่อยสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นี่แหละครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่ไข่กับสเปิร์มผสมกันเนี่ยครับเมื่อผสมนำลักษณะของเด็กของพ่อสูงปี๊ดเลยแม่ไม่ค่อยสูงเนี่ยเข้าไปแล้วก็ตกลงกันยังไงว่าจะเอาลักษณะของความสูงนะพูดเรื่องความสูงอย่างเดียวเนี่ยเอาตรงไหนมาพอดีกันจับให้พอดีกันที่มัชชิมาตรงไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ทราบมาก่อนหมอเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะกำหนดออกเป็นยังไงแต่ว่ามันฝังอยู่ในตัวของเด็กตอนคลอดออกมาเลยทีเดียวและมาพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเราเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันเลี้ยงดูหลานลูกตัวเองเนี่ยขึ้นมาให้เรสปอนตามที่ได้รับจาก DNA มาท่านฟังเห็นไหมครับว่ากระบวนการมันซับซ้อนมากเลยทีเดียวมีการสั่งการแต่ว่านายใหญ่สุดก็คือDNA ครับ
1: อาจารย์สันหนูขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าเด็กผู้ชายเนี่ย17-24ความสูงยังได้อยู่ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ของผู้หญิงเนี่ย16-22
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไปโฟกัสผู้หญิงอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันเริ่มมีประจำเดือนไหมคะระยะมันก็เลยน้อยกว่าผู้ชายเกี่ยวกันไหมคะ
0: คำเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนนี่เป็นชาวบ้านพูดกันนะน้องเต่านะผู้ใดฟังให้เข้าใจกันในกลุ่มชาวบ้านนะครับแต่พวกนักวิชาการพวกหมอพวกผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวก DNA พวกนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการที่เป็นกระบวนการของมันเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีประจำเดือนแล้วจะหยุดสต็อปอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับทุกอย่างจะเป็นกระบวนการจะเกิดขึ้นเพราะเอิญเด็กหญิงเนี่ยเขาจะเติบโตแบบนุ่มนวลละเมียดละไมต่างๆไม่ใช่เป็นเด็กชายหรือชายมันจะโตแบบพรวดนะครับแล้วก็บวกกังกล้ามเนื้อบวกกังกล้ามก้าวเล่าจิตใจมาด้วยนะครับเป็นลักษณะชายเขาฮอร์โมนเพศชายแต่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่ใช่ครับสร้างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาก็ด้วยความละเมียดละไมเพื่อให้เขากลายเป็นคนที่ดูแลครอบครัวต่อไปได้เลี้ยงลูกต่อไปได้มันเขาเป็นแม่และทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอยู่กันได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับมีกินมีอยู่ตามป

0: กติที่ครอบครัวก็จะไปต่อได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณแม่ถูกสวมใส่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนเริ่มตัวเป็นสาวนี่เองครับเป็นตัวที่ถูกเร่งรักษาพิเศษความละเมียดละไมความอ่อนหวานอ่อนโยนต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงจิตใจของเด็กผู้หญิงกับความก้าวร้าวในตัวเด็กผู้ชายความแข็งแรงเพื่อไปปกป้องครอบครัวในอนาคตมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะธรรมชาติมันฉลาดมากเลยนะท่านสั่งอย่าคิดว่าเลี้ยงลูกชายและลูกสาวเหมือนกันนะครับไม่เหมือนเลยเด็ดขาดนะครับเพราะผมมีลูกชายคนลูกสาวคนน่ะผมถึงเห็นความแตกต่างการเลี้ยงเด็ก2เพศเนี่ยครับให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันมาคนละแบบกันเลยนะท่านสั่งครับ
1: จริงค่ะอาจารย์ความละเอียดในเรื่องของการใส่ใจก็ต่างกันนะไม่เหมือนกัน
0: ต่างกันใช่ๆแล้วเราเลี้ยงหลาน2เพศเป็นหลานนะครับทั้งเด็กหลานชายหลานสาวเห็นเลยครับว่าม
1: ีหลานสาว2คนนะจ๊ะ
0: เออ
1: แล้วแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่พอรู้เพราะว่าหนูมีพี่น้อง2คนก็จะเห็นความแตกต่างคือผู้หญิงเขาจะคิดไปอีแบบผู้ชายจะคิดไปอีแบบเพราะหนูมีน้องชายเขาความคิดบางทีก็ไม่ค่อยสมานกันเท่าไหร่
0: เห็นไหมไอ้เรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันในครอบครัวเรื่องเดียวกันได้แท้แต่เด็กชายกับเด็กหญิงมองคนละมุมนะคร
1: ับ ใช่
0: เรื่องกินเรื่องเป็นการเดียวกินคนละมุมเหมือนกันอาหารเดียวกันที่แม่ทำมันเนี่ยแต่สำรับเนี่ยนะครับเด็กหญิงเด็กชายกินคนละมุมกันเลยใครเป็นคนสั่งอันนี้ครับขอบอกครับ DNA ที่เขาพัฒนาการขึ้นมาจากในท้องแม่ไปทีเดียวเป็นคนกำหนดออกมาว่าฉันชอบอย่างนี้ฉันชอบความก้าวร้าวแบบนี้ต้องเป็นผู้ชายต้องปกครองครอบครัวได้ป้องกันอันตรายได้ฉันเป็นเด็กผู้หญิงต้องละเมียดละไมนะต้องอะไรเงี้ยครับลองเนี่ยหลังเต่าก็จะที่สมชายาพูดเลยครับมันเป็นคนละแบบกันการเติบโตก็ไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูก็ย่อมไม่เหมือนกันด้วยตามไปด้วยนะครับ
1: นะคะแล้วคุณผู้ฟังนะคะบ้านไหนมีลูกชายลูกสาวเลี้ยงเหมือนกันหรือเปล่าหรือบ้านไหนมีแต่ลูกสาวลูกชายเลี้ยงเหมือนกันหรือไม่นะคะ SMS พูดคุยกัน4689899นะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
0: ครับเดี๋ยวมาครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: แฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้7นาฬิกาค่ะคุณฟังกลับมาในช่วงที่2ถามมาตอบได้นะคะขอขอบคุณ SBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของเคล็ดลับเพิ่มสูงของเด็กวัยเรียนตอนที่3มันมีหลายปัจจัยประกอบกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการนอนอาหารแล้วก็จิตใจสำคัญมากหนึ่งในนั้นก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์บ้างด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือเตือนลูกนะอาจารย์กลับมายังคะ
0: กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบอร์ที่สองครับเบรกนี้เรามีถามสดด้วยนะวันนี้ท่านสาวจะตัดการคำถามเตี้ยงเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็มีคำถามคุณผู้ฟังทางบ้านมาค่ะอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่ทำได้ทุกวันก็คือให้ลูกดื่มนมแล้วก็บอกลูกว่าไม่นอนดึกเพราะการนอนดึกจะทำให้ลูกเตี้ยอะไรเงี้ย
0: แต่พอลูกโตขึ้นบอกอย่างเดียวไม่เป็นก็เกิดผลนะครับจะต้องเข้าไปร่วม